0: เสนออาเซียนโฟกัส
1: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการอาเซียนโฟกัสรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสถึงวิถีชีวิตของเพื่อนบ้านชาวอาเซียนกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสถึงวัฒนธรรมอาหารการกินของเพื่อนบ้านชาวอาเซียนกันค่ะและสำหรับประเทศที่เราจะไปโฟกัสกันก็คือสิงคโปร์และเวียดนามค่ะ

0: ำหรับที่แรกที่คุณฮีโร่มาถึงก็คือสิงคโปร์ค่ะตอนนี้ยังเช้าอยู่นะคะได้ยินเสียงนกร้องเต็มไปหมดเลยค่ะเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าวัฒนธรรมอาหารการกินของชาวสิงคโปร์ยามเช้ามีอะไรบ้างพอเช้าแล้วชาวสิงคโปร์ก็ไม่อยู่ในห้องอยู่ในบ้านนะคะรีบออกมาทันทีค่ะเพื่อที่จะไปตามคาเฟ่เพื่อไปทานอาหารเช้ากันค่ะ
1: สวัสดีตอนเช้านะครับจากสิงคโปร์นะครับวันนี้นะครับขอแนะนำอาหารเช้าของสิงคโปร์ก่อนนะครับยังไงเข้าไปร้านนี้ไข่ลวกแล้วก็ขนมปัง

านเช้านะครับแบบนี้มีไข่ขนมปังเรียกว่าคายาแล้วก็เครื่องดื่มนะฮะคาเฟ่หรือว่าชานะก็เลือกได้นะฮะคนเลือกวันนี้ชานะครับแล้วก็มีวิธีการนะครับก็เกลือนี้ซีอิ๊วนะฮะซีอิ๊วดำใส่ที่ไข่นะครับแบบนี้เปเปอร์แบบนี้ก่อนคายานะฮะทอสมันข้างในจะมีแบบเนยกับเนยถั่วนะครับแบบนี้ใช่แล้วก็ปิ้นแล้วหอมมากหอมมากแล้วก็เนี่ยดิบดิบอันนี้แล้วก็กลิ่นหอมมากเลยครับหอมมากอร่อยครับแล้วก็มีลูกตีครับชานมนะครับมีลูกตีแบบนี้แหละตอนเช้านะฮะแล้วก็มอนถนอมอันนี้อาขาเป็นยังไงนะอะไรประมาณนี้นะฮะวันนี้อากาศดีมากเลยครับ

0: ตัวนี้นะครับยืนข้างหลังห้างนะครับของพื้นบ้านที่นี่นะครับช่วงเย็นเนี่ยคนเยอะคนเยอะแล้วก็กิ้งกิ้งกิ้งยิงนะครับตกใจมากมีพลังเยอะนะครับ
1: พอเดินมาแถวนี้แล้วรู้สึกว่าจำนวนของคนเพิ่มขึ้นนะคะอ๋อเพราะว่าที่นี่นะคะเขาก็ขายอาหารพื้นเมืองที่ได้รับความนิยมอยู่ค่ะแล้วที่เห็นอย่างเด่นชัดเลยนะคะว่าแถวร้านนั้นมีคนเยอะกว่าที่อื่นค่ะคุณฮีโร่ของเราไม่รีรอค่ะไปดูกันดีกว่านะคะว่าร้านนั้นเขาขายอะไรร้านอาหารนี้รู้สึกว่าจะเป็นร้านที่ขายอาหารจีนนะคะไหนๆดูป้ายสิคุณฮีโร่เห็นหรือเปล่าคะเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าเป็นร้านอาหารจีนเสฉะก็อย่างที่ชื่อบอกนะคะก็มาจากมณฑลเสฉวนนั่นเองค่ะและแน่นอนเมื่อมาจากแถบนี้แล้วก็จะมีรสชาติเผ็ดนิดนึงแต่ก็เพราะเผ็ดนี่แหละถึงได้รับความนิยมค่ะเราไปดูกันดีกว่าค่ะ
0: Excuse me, what is this? Noodle? Noodle? No. What? It's famous here in Singapore? Chinese food? Maybe? Chinese food, right? What is name?
2: มาลาตัง
0: มาลาตังโอเคลองดู I will try Hi okay $5.505.5 เหรียญโอ้ในที่สุดระวังนะระวัง sorry ในที่สุดได้แล้วฮะโอ้เคสวันนี้นะมีคนจองตากล้องคนหนึ่งชมผมอยากได้มาราธอนมาราธอนโอเคได้แล้วครับผมเป็นห่วงวันนี้เผ็ดหรือเปล่านะ
1: ไปดูกันดีกว่านะคะว่าคุณฮิโร่จะทานได้หรือเปล่านะคะ
0: ที่เมื่อกี้เห็นนะครับก็ใส่ผักรวมมิตรนะครับแล้วก็มีเส้นใหญ่ใกล้ๆเส้นใหญ่ของเมืองไทยนะฮะชิมดูซุปโอ้ยอันนี้เผ็ดหรือเปล่า
1: บอกแล้วนะคะต่อให้ชิมกับรสชาติเผ็ดของบ้านเราแต่ก็เผ็ดใช่ไหมล่ะ
0: เผ็ดนะฮะแต่มีรสชาตินะฮะอร่อยฮะเข้มข้นหน่อยแล้วก็มีโอ้ยใส่น้ำมันเยอะนะน้ำมันงานะครับโอ้ยซุปอร่อยมากเลยอ่ะนี่นะมีข้างในอีกโอ้ยเยอะมากถ้ากินอันนี้ก็จบเลยนี่นะเกี่ยวกับอาหารเนี่ยมันกินไม่ได้แล้ว
1: ส่วนผสมหลักๆนะคะก็อย่างที่เห็นจะมีสาหร่ายเห็ดหูหนูถั่วงอกนะคะแล้วก็เส้นฟองเต้าหู้เป็นต้นค่ะแล้วก็เต็มไปด้วยผักอีกหลายชนิดค่ะ
0: ร้องไห้เลยครับไม่ใช่คิดถึงมากแปดนะครับแต่คนที่ชอบแปดนะฮะว่าจะถูกใจมากกว่าผมนะครับแล้วก็รสชาติอร่อยอร่อยจริงๆแต่เผ็ดเยอะหน่อยสำหรับผมนะครับโอเคถ้าอย่างนั้นต่อไปนะครับขอเครื่องดื่มนะครับ
1: ตอนนี้คุณฮีโร่ของเรามายังร้านนี้เลยค่ะคอยคาเฟ่ค่ะที่มาทีไรก็มีแต่ผู้คนเข้าแถวกันแบบนี้ค่ะความจริงแล้วคอยคอฟฟี่นั้นมาจากประเทศไต้หวันค่ะแต่ว่าตอนนี้เป็นที่นิยมของชาวสิงคโปร์ไปเรียบร้อยแล้วค่ะ
0: เผ็ดมากเมื่อกี้นี่แหละตั้งใจหานะครับชื่อว่าคอยกาแฟนะฮะคอยก็คือคอยรอคิวอยู่ไม่ใช่จะถามไว้รุ่นดีกว่านี่ Excuse me Can I ask Is this a famous way here in Singapore
3: Sorry
0: Is this famous I read
2: Yeah.
0: Newspaper. This is a very famous.
2: Yes. Yeah.
0: Really?
2: Yes. Yeah.
0: You too. You like here?
2: Of course.
0: Your favorite place, right? Okay. I wait here. Maybe every day like this.
2: Yeah.
0: Long queue. Okay. Thank you. ใช่ไงก็บอกใช่คิวยาวเลยตลอดเวลานะฮะตอนนี้ก็ช่วง5โมงกว่าแล้วก็คิวนะฮะอาจจะข้างหน้าผมก็คุณป้านะฮะเดี๋ยวพ่อไปนึงก็ยอมเหมือนกันนะครับเดี๋ยวรอสักครู่ครับต้องรอคิวก่อนที่นี่มีแน่นอนมีกาแฟแล้วก็ฟลอจ้าก็คือสมูทซี่นะฮะแบบพัมนะฮะพัมแล้วก็มีเครื่องดื่มธรรมดาแล้วก็มีเนี่ยขายดีที่สุดก็คือต้องกว่าที่สุดบาเบิลทีนะครับเดี๋ยววันนี้ผมลองชิมบาเบิลทีดีกว่าด้วยใจวัยรุ่นนะครับโอเคแบบนี้นะฮะเมื่อกี้ผมออเดอร์นะครับผมสั่งนะฮะอันนี้บาเบิลทีอาหารขึ้นชื่อของที่นี่แล้วก็น้ำตาลนะครับเลือกได้ว่าระดับไหนนะครับ25% 50% 70% 100% 100% เขียนว่า full sugar น้ำตาลเต็ม ผมไม่กล้าสั่งอันนี้นะครับผมสั่ง 25% นะครับแล้วก็ได้บัตรคิวนะฮะเหมือนกับธนาคารเลยเนี่ย

0: มาเลยมาเลยเสร็จถ่ายไปแล้วอะรอนานนี่ถึงไม่ใส่ตุ้นด้วยนะได้แล้วครับขออีกกาแฟชื่อว่าบาเบิลทีนะครับโอเคอร่อยมาก
1: ประเทศต่อไปที่คุณฮิโร่มาถึงก็คือเมืองโฮชิมินห์ประเทศเวียดนามค่ะประเทศเวียดนามถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งประเทศนะคะที่มีอาหารหลากหลายโดยเฉพาะฮานอยที่อยู่ทางทิศเหนือและโฮจิมินห์ที่อยู่ทางทิศใต้ถึงแม้ว่าจะเป็นประเทศเดียวกันก็มีเอกลักษณ์ที่ต่างกันนะคะเราลองไปสัมผัสถึงวัฒนธรรมอาหารการกินของพวกเขากันดีกว่าค่ะที่ชาวเวียดนามทุกคนจะต้องชอบนั่นก็คือแบ็กเก็ตนั่นเองค่ะแบ็กเก็ตนะคะมีต้นกำเนิดมาจากประเทศฝรั่งเศสชื่อของมันถึงได้เป็นภาษาฝรั่งเศสแบบนี้ค่ะและแน่นอนนะคะไม่ได้ทานเปล่าๆนะคะทานกับเนื้อหมูแฮมหรือว่าตับบดก็ได้นะคะหรือว่าจะทานพร้อมกับผักก็ได้ค่ะ
0: ผู้ใหญ่เฮ้ยซื้อขนาดนี
1: ้และถ้าเกิดเดินเที่ยวไปยังตลาดหรือตามท้องถนนนะคะเราจะเห็นจักรยานค่ะจักรยานที่ขายผลไม้เยอะแยะมากมายค่ะหน้าตาของผลไม้ที่ขายอยู่แถวนี้ก็ไม่ต่างกับผลไม้บ้านเราเลยนะคะ
0: ทำไมจะทำน้ำอ้อยนะครับแต่วิธีการเป็นดำที่ทำน้ำอ้อยนะฮะไม่เหมือนกับบ้านเราทุกคนนี้ส้มอู๋เร็วมากโอ้เร็วมากเคยเห็นไหมครับจิ๊ดเล็กๆอันนั้นก็คือส้มนะครับเราใส่ส้มแล้วก็เหมือนกันเลยมันบอดแบบน
1: ี้ที่นี่ประเทศเวียดนามนะคะน้ำอ้อยได้รับความนิยมมากค่ะโดยเฉพาะในเมืองโฮจิมินห์ที่อยู่ทางใต้ซึ่งอากาศจะร้อนมากยิ่งได้รับความนิยมเข้าไปใหญ่ค่ะแต่ว่าน้ำอ้อยที่นี่ไม่ธรรมดานะคะเพราะว่าเขาจะผสมส้มจี๊ดค่ะแล้วก็ไม่ใช่ขายที่ร้านนี้ร้านเดียวนะคะมีทั่วเลยค่ะร้านนู้นก็มีร้านนี้ก็มีค่ะ
0: อันนี้ครับน้ำอ้อยนะครับผสมส้มนะฮะส้มจีดเล็กๆนะฮะที่นี่ก็คือผมเห็นแล้วนะครับหลายที่มีขายน้ำอ้อยแบบขั้นตอนแบบนี้นะฮะแต่ว่าใส่ส้มเข้ากันเข้ากันครับอร่อยน้ำอ้อยจากเวียดนามครับ
1: แน่นอนนะคะในประเทศเวียดนามก็จะมีร้านอาหารและก็แผงขายอาหารเยอะแยะมากมายเลยค่ะโดยเฉพาะพอถึงตอนเที่ยงแล้วก็จะออกมาเยอะแยะเลยนะคะแล้วเวลาสำคัญของผู้คนสำหรับอาหารการกินก็มาถึงค่ะนั่นก็คือมื้อเที่ยงนั่นเอง
0: โอ้ตอนนี้ผมเข้ามาสวยลึกมากครับสังเกตแล้วไม่มีคนต่างชาติแน่ๆฮะใช่ที่นี่แหละออกดาวออกดาวออกก็คือหอยดาวคืนดาวครับร้านของคืนดาวเนี่ยนิยมมากไม่ต้องอธิบายใช่ไหมครับคนเยอะมากนะครับให้เห็นหอยนะฮะตอนนี้พอดีเที่ยงนะครับกินข้าวเที่ยงที่ร้านหอยตอนนี้นิยมในวัยรุ่น

0: ว่าประมาณเนี่ยคนที่ทํางานออฟฟิศนะครับให้ดูเนี่ยแบบนี้รังหอยเนี่ยเยอะมากอันนี้หอยสดนะฮะยังไม่ได้ทําอะไรเลยอันนี้หอยหลอดใช่มั้ยหอยหลอดด้วยที่ผมชอบนะที่ดองหอยหลอดใช่ดองหอยหลอดคนชอบกินเหมือนไทยเดี๋ยวลองชิมดูที่นี่เป็นยังไงก็มีอันนี้ด้วยก้าง
1: อะไรตะมูใน
0: น่ารักมากแล้วก็มีกุ้งมีปูมีหอยหลายอย่างนะฮะไม่ใช่แค่นี้รวมบอกที่นี่ร้านดูแล้วลึกๆโอ้ยฮีโร่ร้านแบบนี้มีทุกที่เลยใช่มั้ยฮะแต่จริงๆไม่ใช่เขาต้องกำเนิดนะเริ่มต้นร้านเล็กๆก่อนจนถึงตรงนี้ขยายเหมือนกับเมืองโฮจิมินห์นะฮะขยายเลยฮะใหญ่เลยฟันนี้ฟันอ๋อที่นี่ก็ทำหอยอีกนะครับแล้วก็ได้ยินเสียงคนเยอะๆใช่ไหมครับเนี่ยเห็นไหมมืดๆหน่อยนะเดี๋ยวเข้าไปนะเดี๋ยวดูก่อนดูก่อนดูก่อนโอ้งอนกังงอนกังเยอะมากอันนี้เที่ยงวันธรรมดาเยอะมากเข้าไปยังไงก็ต้องนั่งเก้าอี้เล็กๆกันนะเข้าไปครับอร่อยอร่อยไหมครับ
2: ง
0: องคำงองคำงองคำงองคำอร่อยอร่อยนะฮะโอ้ยผู้หญิงก็เยอะนะกินแบบนี้นะตั้งแต่เที่ยงอ่ะกับขนมปังงงคุณดาวสวัสดีครับคนเยอะมากคนเยอะมากอายใช่ไหม
2: ดาวแม
0: ่ดาวซังคุณดาวซังเขาฮะเป็นเจ้าของคุณดาวนะฮะเขาเริ่มต้นตั้งแต่ร้านแรกๆจนถึงขยายขนาดนี้กินเยอะมากเราต้องนั่นดีกว่า
3: ที่นี่เวียดนามเราไม่ถือกันค่ะไม่ว่าคุณจะใส่สูทใส่เชิ้ตหรือว่าใส่กระโปรงทุกคนจะนั่งลงบนโต๊ะเล็กๆเก้าอี้เล็กๆและก็รวมตัวกันนั่งทานอาหารแบบนี้ค่ะทุกคนสนุกสนานมากเลยนะคะหน้าตาท่าทางมีความสุขมากบางคนนะคะขอไม่พูดคุยค่ะตอนนี้เน้นกินก่อนเลยนะคะเอาเป็นว่าเป็นอาหารที่คนท้องถิ่นแถวนี้เขาชอบกันมากเลยค่ะดูไปแล้วนะคะก็มีหนุ่มๆสาวๆเต็มไปหมดแต่รู้สึกไม่มีใครจะห่วงเรื่องอ้วนหรืออะไรเลยนะคะทานกันเต็มที่ดูแล้วรู้สึกอิ่มอกอิ่มใจกันจริงๆค่ะ
0: โอเคนั่งตรงนี้แหละชินเจ้าอย่างละ30,000 ถึง 50,000 ดอลนะฮะประมาณโอ้ยไม่เป็นนะ3ดีกว่า

0: ับที่เห็นนะครับ
1: 1 2 3 4 5 6 7 7ย่านนะฮะลองดูหอยหอยหอยหอยหอยหอยหอยครับหอยครับนอกจากนี้อันนี้คือปลาหมึกนะครับยังไงกินดีกว่าอธิบาย

いただきます。おろいまあんないりคุณสังเกตแล้วนะวิธีการกินของชาวเวียดนามโดยเฉพาะยิงนะครับแบบนี้น้ำจิ้มจิ้มจิ้มจิ้มแล้วก็มองข้างๆมองฟ้าแบบนี้

0: แล้วก็กินเลยนะครับอันนี้คงขออธิบายนะครับไม่ได้ไม่สุภาพอันนี้คือวิธีการกินที่นี่นะครับเรากินแบบนี้แล้วกินแบบนี้แล้วก็ใช่ไหม ใช่ไหม ใช่ใช่ใช่เขาหัวร้อยอยู่นะครับแต่จริงๆใจแบบนี้ครับเห็นไหมฮะเราก็ปองกินไปกินมานะครับชื่ออันนี้แหละเห็นไหมครับแกงกระดอันนี้ไม่ใช่เขาบริการปิดอะไรสักอย่างนะครับอันนี้คือตั้งใจวางมันที่ดีต่อข้างๆก็มีตอนนั้นนี่ไม่ใช่ติดน้ำบัตรที่นี่ไม่ใช่นี่แหละก็ถ้ามีหอยแบบนี้แห้งก็เอาออกยากใช่ไหมครับแบบนี้ก็เลยใช้แกงกระดอันนี้แหละเวียดนามซินเจ้า
1: แนวนี้นะคะที่ขายแต่หอยนั้นไม่ได้มีแค่ที่นี่ที่เดียวค่ะมีเยอะแยะมากมายเลยนะคะและก็สามารถทานได้ตอนกลางคืนเช่นเดียวกันค่ะ
0: คงหายไปแล้วไปทำงานแล้ว
1: ตกเย็นแล้วร้านค้าเยอะแยะมากมายก็ออกมาขายของค่ะและสำคัญมากค่ะอาหารนั่นเองค่ะจะออกมาเต็มไปหมดเลยค่ะและแน่นอนที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งที่นะคะที่จะเต็มไปด้วยหนุ่มๆสาวๆที่จะมาหาอะไรทานกันค่ะไปดูกันดีกว่านะคะว่าเขาขายอะไรกันบ้าง
0: นิยมแน่ๆนี่วัยรุ่นเต็มๆนะอะไรอย่างนี้ขายอะไรน้องกอมน้องกอม
2: yes
0: oh yes อร่อย
1: เอ๊หน้าตาเหมือนหูฉลามนะคะแต่ว่าไม่เห็นมีหูฉลามเลยอ๋อแต่ว่าเขามีเนื้อปูค่ะที่นี่เขาจะมีเนื้อปูที่เรียกว่าจั่วอยู่ข้างในค่ะถ้าเรียกง่ายๆก็คือเป็นซุปปูนั่นเองและนอกจากนั้นนะคะสามารถเติมไข่นกกระทาหรือว่าเห็ดได้ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอาหารที่ได้รับความนิยมจากผู้คนท้องถิ่นค่ะ
0: อ๋อข้างในมีไข่โอ้คุณป้ากำลังไข่อ่ะออกโปรตีนเลยโปรตีนแบบนี้หรอหมูไก่เห็ด
2: แล
0: ้วก็ที่สำคัญก็คือมีเนื้อปูนะฮะกินWhat this soup soup jo
2: soup jo
0: soup jo soup jo soup jo wow oh aroi ngon nam ngon nam oi wai dong hai wai dai phom ma kho to na kham bang nia.มีไข่แล้วก็มีเนื้อปูก็มีไก่อันนี้อะไรอ่ะนมไม้มีอะไรหรอกลองกินดูน้องไก่ไก่ไก่อร่อยอันนี้อร่อย good very good super ครับ
1: ตอนนี้กลางคืนแล้วนะคะเขาว่ากันว่าจะมีร้านหนึ่งที่ได้รับความนิยมมากเราลองไปหากันดูดีกว่าค่ะ
0: หอยมืดแล้วเดี๋ยวคืนนี้เดี๋ยวแนะนำอีกแบบหนึ่งร้านนิยมของวัยรุ่นชาวเวียดนามนะฮะนี่เลยสวัสดีครับ

0: โอ้ยหมาน่ารักน่ารักดำมองไม่เห็นดำมองไม่เห็นหมาที่นี่ภาษาเวียดนามเรียกว่านะฮะจริงๆระวังนะครับอย่าบอกว่าอยากกินไก่นะครับครับเข้าไปครับมีน้ำแข็งมีชาชาเย็นนะครับก็มีผลไม้รวมมิตรนะครับแล้วก็มีนี่แก้วมังกรองุ่นมะม่วงเยอะแยะแล้วก็มีนมหวานนะเข้าไป excuse me ขอเลย
1: พร้อมเลยเหรอเจ้าเลย
0: พูดเลยโอเคขอบคุณครับสิ้นเจ้าไม่ใช่สิ้นเจ้ากระเมือกระเมือกแต่นี่แหละที่นี่นะฮะช่วงเย็นถึงมืดๆนะฮะจะขายเปิดขายแบบนี้นะฮะแล้วก็วัยรุ่นมาทางเข้าเรียบร้อยแล้วนะฮะจะมากินขนมหวานชอบขนมหวานใช่ไหมฮะของที่นี่ก็เหมือนกันชอบกินขนมหวานมีหลายแบบนะฮะขนมหวานที่นี่แต่ที่นี่อันนี้คือที่ผมชอบนะฮะนี่แหละโอ้มีมะเผาด้วยมีอันนี้ก็มีอะโวคาโดด้วยอะโวคาโดเนี่ยสุขภาพดีนะกินจริงนะโอ้อร่อยหวานก็หอมอ่ะหนามพอมามาทำให้วางเลยหอมนะครับแต่อันนี้นะกูใส่หมดอ่ะแข็งง่ายดีอันนี้หาดำเห็นแล้วสามสิบบาท
2: นะครับ
0: คนรอโอ้ยคนเต็มนะจริงๆขอบคุณครับเวียดนาม
3: วิธีการจะเรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศอื่นจนลืมความชอบของตัวเองรู้จักสังเกตแล้วก็อิบอาหารประเทศเขาใส่ผักขอให้พรุ่งนี้ฟ้าเป็นใจกับเราด้วยอาเซียนโฟกัสเสนออาเซียนโฟกัส
4: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการอาเซียนโฟกัสรายการที
5: ่พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
6: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
7: 8:25 นถึง 10:40 น
6: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่63อวิชชาตอนที่1
1: พวกศิลากันเจ้าปันขาดการติดต่อไปสนานะรอบนี้ไม่รู้เป็นยังไงบ้างแล้ว
2: จริงสิตัวช่วยอีก2ตัวช่วยที่เหลือก็ยังไม่ได้ใช้เลยด้วยเวลาก็เหลือน้อยลงทุกที
3: พวกเขาเดินทางถึงด่านของอวิชชาแล้ว
2: หึไปถึงด่านอวิชชาในเวลาอันรวดเร็วเกินกว่าที่คิดไว้นะเนี่ย
3: หวังว่าความรู้ทั้งหมดที่ศิลากับเจ้าปานเรียนรู้มาจะช่วยให้ไม่หลงกลกับดักของอวิชชานะ
4: ไอ้โอ้ยข้ามึนหัวไปหมดแล้วที่นี่ที่ไหนกันเนี่ย
5: อุ้ยเจ็บชะมัดท่านคือ
6: เก่งนี่ที่ผ่านด่านปฏิจจสมุปบาททั้ง11ด่านมาได้จนถึงด่านของข้าอวิชชา
7: อวิชชา
6: ถูกแล้วร้อยปีที่ผ่านมายังไม่มีใครผ่านเข้ามาด่านของข้าได้เลยสักคนมีเจ้า2คนนี่แหละที่เข้ามาได
4: ้ข้าไม่ได้อยากเข้ามาสักหน่อยท่านฉุดข้าเข้ามาเองต่างหาก
6: แม่คนฉลาดนี้เล่นตัวไม่เบาเลยนะแบบนี้ดีข้าชอบ
5: ไม่ต้องมาพูดอ้อมค้อมหรอกจะให้พวกเราทำภารกิจอะไรก็ว่ามันเลยเวลายิ่งเหลือน้อยอยู
6: ่งั้นเข้าประเด็นเลยก็ได้ด่านของข้าคือด่านทดสอบความรู้ที่เจ้าสั่งสมมาทั้งหมดถ้าพวกเจ้าคิดว่าตัวเองรู้จริงกว่าข้าก็เอาชนะความรู้ของข้าให้ได้แต่ถ้าเอาชนะไม่ได้ก็ต้องติดอยู่ที่นี่ไปการว่าไงจะเล่นไหม
7: ได้ข้าเล่น
6: ดีมากก่อนเริ่มทดสอบข้าอยากรู้ว่าเจ้าทั้งสองรู้จักอวิชชาดีแค่ไหน
5: พูดตามตรงข้าไม่รู้เลยว่าท่านคือใครมีความสำคัญยังไงในดินแดนปฏิจจสมุปบาทแห่งนี
6: ้ไม่ต้องกังวลเดี๋ยวเจ้าก็จะได้รู้จักอวิชชาอย่างที่ข้ารู้จักแล้วใบให้นิดนึงก็ได้อะไรเอ่ยคิดว่ารู้แต่ไม่รู้ถึงจะรู้ก็รู้ไม่จริง
5: ฮะคิดว่ารู้แต่ไม่รู้ถึงจะรู้ก็รู้ไม่จริงงั้นเหรอเจ้าปันนี่คือความหมายของอวิชชาหรือเปล่าอะ
4: ที่ข้าจำได้อวิชชาแปลว่าความไม่รู้คนเราทุกคนมีอวิชชาอยู่ในตัวเองกันทั้งนั้น
5: ฮะงั้นเจ้ากับข้าก็มีอวิชชาคือความไม่รู้อะไรเลยอย่างนั้นเหรอแล้วความรู้ที่ผ่านมาทั้งหมดล่ะคืออะไร
6: น่าขำจริงๆใครบอกกันว่าอวิชชาคือความไม่รู้อะไรเลยถ้าไม่รู้อะไรเลยก็ต้องเป็นก้อนหินก้อนดิน

0: ม้แล้วล่ะแต่มนุษย์อย่างเราหรือแม้แต่สัตว์ทั้งหลายย่อมมีความรู้อยู่ในตัวอย่างรู้เห็นรูปรู้ได้ยินเสียงรวมถึงความรู้ในสิ่งต่างๆที่ได้ศึกษาเล่าเรียนเพราะฉะนั้นจะมาบอกว่าคนเรามีอวิชชาคือความไม่รู้อะไรเลยได้ยังไงกันพวกเจ้านั่นแหละที่ไม่รู้จริง
1: ฮะตกลงที่เจ้าเรียนมานี่ถูกแน่นะเจ้าปัน
2: ท่านอาจารย์สอนข้าเองนะจะผิดได้ยังไงกันเล่าแต่ข้าอาจจะพูดไม่ครบน่ะเลยทำให้ความหมายผิดไป
1: เอาโถเอ้ยเจ้าปันงั้นก็อธิบายมาให้ครบๆสิ
2: ขอนึกก่อนขอนึกก่อนอ๋อจำได้แล้วจำได้แล้วอวิชชาเป็นต้นเหตุสำคัญแห่งกิเลสและกองทุกข์ทั้งหลายรู้จักอวิชชาอวิชชาก็คือไม่รู้ทุกข์ไม่รู้เหตุเกิดทุกข์ไม่รู้ความดับทุกข์ไม่รู้ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์หรือเรียกง่ายๆก็คือความไม่รู้จักอริยสัจ4นั่นเอง
1: อ๋ออริยสัจ4ที่พวกเราเคยเรียนมาแล้วนี่เอง
2: ที่พูดไปเมื่อกี้คืออวิชชา4ยังมีอวิชชา8ด้วยนะคือเติมเข้าอีก4ข้อคือไม่รู้อดีตไม่รู้อนาคตไม่รู้ทั้งอดีตทั้งอนาคตไม่รู้ธรรมะที่อาศัยการบังเกิดขึ้นหรือก็คือไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาทนั่นเอง
1: โอ้โหเจ้าปันจำเก่งสุดๆไปเลยข้าขอคารวะ
2: เรียนเยอะๆแบบข้าเจ้าก็จะรู้เยอะเองแหละศิลา
0: ท่องจำเก่งก็คิดว่าตัวเองรู้จริงซะแล้วความรู้ที่เจ้าท่องจำมานั่นก็คือความรู้ที่ปรุงแต่งจากสังขารตั้งหากล่ะ
3: ฮะ
4: ถูกต้องเลยเจ้าค่ะท่านอวิชชาความรู้ที่พูดมานั้นน่ะไม่ใช่ของตัวเองเลยสักนิดฟังอาจารย์สอนมาแล้วก็ปรุงแต่งเป็นความทรงจำหรือสัญญาเฉยๆไม่ได้เข้าใจด้วยปัญญาของตัวเองเลยเจ้าค่ะ
0: ก็ดีแล้วที่ไม่เข้าใจก็จะได้ควบคุมได้ง่ายๆไงล่ะ
4: เอ้ยจริงด้วยเจ้าค่ะท่านอวิชชาฉลาดที่สุดในโลกในโลก
0: คิดว่ารู้แต่ไม่รู้ถึงจะรู้ก็รู้ไม่จริงถ้าหมายถึงเจ้านั่นแหละ
2: ฮะ ว่าไงนะหาว่าข้าไม่รู้จริงงั้นหรอแล้วเจ้าล่ะรู้จริงหรือยังไง
0: บอกได้เลยว่าในดินแดนปฏิจจสมุปบาทแห่งนี้ไม่มีใครรู้ดีไปกว่าข้าได้เวลาทดสอบความรู้กันแล้วจงหาคำตอบให้ได้ว่าต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์คืออะไร
2: ฮะ
0: ทำไมไม่รู้งั้นเหรอ
1: จะเจ้าปันเจ้าตอบได้ใช่ไหม
2: ข้าก็ไม่แน่ใจว่าที่จำมามันถูกไหมนะสิ
1: ว่าไงนะขนาดเจ้าปันยังไม่รู้แล้วข้าจะรู้ไหมเนี่ยโอ้ยปวดหัวปวดหัว
0: ไม่ทันไรก็เห็นแววพ่ายแพ้ซะแล้ว
2: เฮ้ย
0: เอาเถอะข้าไม่ใจร้ายขนาดนั้นหรอกข้าจะให้ตัวช่วยเจ้า4ครั้งให้ไปถามข้อสงสัยจากหัวหน้าด่านต่างๆที่ผ่านมาได
2: ้อ้า
1: แบบนี้ข้ายังชั่วหน่อยไปถามด่านไหนก่อนดีล่ะเจ้าปัน
2: ไปด่านชรามรณะก่อนก็แล้วกันท่านยายน่าจะแนะนำเราได้นะ
1: ได้เลยงั้นพวกเราขอไปด่านชรามรณะก่อน
0: ได้ไปกันเลย
1: เรามาถึงเมืองชรามรณะแล้วเจ้าปัน
2: ดีเลยรีบตามหาท่านยายกันเถอะนั่นท่านยายนี่นะ
1: ท่านยายจริงๆด้วยเจ้าปันไปถามท่านยายกันเร็วท่านยายขอรับดีจังเลยนึกว่าจะไม่เจอซะแล้ว
5: มีอะไรให้ข้าช่วยหรือเปล่าแล้วทำไมย้อนกลับมาที่นี่ไวจังเลยล่ะ
2: พวกเรามีปริศนาที่ต้องการหาคำตอบนะขอรับปริศนานั้นก็คือต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์คืออะไรท่านยายรู้คำตอบไหมขอรับ
5: แล้วเจ้าทั้งสองคิดว่าต้นเหตุแท้จริงคืออะไรกันล่ะ
1: น่าจะเป็นความตายนะขอรับแค่คิดว่าจะต้องมีวันนั้นก็ทุกข์ขึ้นมาแล้วไม่ว่าจะเป็นตัวเองตายหรือคนที่เรารักตายก็ตาม
5: แต่สำหรับข้าและคนในเมืองนี้ความตายเป็นเรื่องธรรมดาเพราะเราหัดตายกันอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นความตายไม่ใช่สาเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์
2: นึกออกแล้วขอรับต้องเป็นการเกิดแน่ๆถ้าไม่เกิดมาก็ไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายไม่ต้องเป็นทุกข
5: ์การเกิดมาทำให้เป็นทุกข์แต่การเกิดก็ไม่ใช่สาเหตุสุดท้ายที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์นะ
2: อ้าวยังมีสาเหตุอะไรที่มาก่อนการเกิดอีกหรอขอรับท่านยายข้ายังมองไม่เห็นเลย
5: ข้าเฉลยคำตอบให้ไม่ได้หรอกนะพวกเจ้าต้องไปค้นหาเองแต่ข้าบอกได้แค่ว่าการที่จะหาสาเหตุที่แท้จริงของทุกข์ได้นั้นต้องหัดพิจารณาจับที่สุดเบื้องต้นและที่สุดเบื้องปลายของเรื่องให้ได
2: ้ที่สุดเบื้องต้นที่สุดเบื้องปลายหมายถึงว่าถ้าปัจจุบันเราเป็นทุกข์เพราะกลัวตายนี่คือผลเป็นเบื้องปลายส่วนสาเหตุที่ทำให้เราต้องมาเป็นทุกข์นี่คือเบื้องต้นใช่ไหมขอรับท่านยาย
5: ถูกต้องแล้วหัดพิจารณาไปเรื่อยๆแล้วเจ้าก็จะพบคำตอบเอง
2: ขอบคุณขอรับ
0: หมดเวลาของตัวช่วยแรกแล้วรีบเลือกด่านตัวช่วยที่สองเดี๋ยวนี้เลยอย่าชักช้า
1: ไปด่านไหนดีล่ะเจ้าปัน
2: ถามข้าแล้วข้าจะรู้ไหมเนี่ย
3: ศิลากับเจ้าปันจะตอบคำถามของอวิชชาได้หรือไม่ติดตามได้ในตอนต่อไป

0: It's 3:30, time for an afternoon snack. My favorite is a ham sandwich. It's very easy to make. Come on, I'll show you how to make one. First, take 2 pieces of bread and butter them on only one side. Next, put 2 pieces of ham on top of 1 piece of bread, butter side up. Add some tomato and lettuce, then place the other piece of bread on top, butter side down. Now cut it, but be careful, don't cut yourself. Now it's time to enjoy your sandwich. If you want to tell someone how to make a ham sandwich just like I did, you need to learn how to give instructions. We use the imperative form to give orders or instruction in English. The imperative is the infinitive of the verb without to. For example, come here and sit down. More examples are open the door, turn right and go straight on, be careful. To make a negative imperative, put do not or don't before the verb. Note that in spoken English, don't is more common than do not. Don't shout and do not take photos. When you want to tell someone to do something, you can use words to show the step in the process. First, second, then, next, after that, and finally. Let's listen to simple instructions on how to download an app to your Android phone. The app is good or not. Find out whether the app is good or not. Check the ratings and read the reviews of what the other people are saying about it. Finally, when you pick an app, click install for a free app or hit the app's price. Stay tuned for our next episodes of Watch and Learn.
1: There are lots of interesting topics for you to learn.
2: And it's a great chance for you to improve your English.
3: Enjoy watching. Bye-bye. Bye-bye.
4: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ร้านนี้มีแต่หนังสือเก่าๆทั้งนั้นเลยนะครับ
1: ใช่แล้วล่ะแล้วความรู้หลายๆเรื่องก็หาจากอินเทอร์เน็ตไม่ได้หรอกนะต้องหาจากหนังสือเก่า

0: ิดดินแดนรอบๆสยามไปหมดแล้วในหลวงรัชกาลที่5ทรงเร่งปรับปรุงทุกๆด้านของประเทศที่เป็นจุดอ่อนทรงพัฒนากองทัพสั่งสมอาวุธแล้วก็ปรับปรุงป้อมค่ายต่างๆที่ปากน้ำก็มีทั้งป้อมพระจุลและป้อมผีเสื้อสมุทรเพื่อเตรียมรับมือกับทัพเรือของต่างชาติที่อาจจะบุกเข้ามาแต่มันก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้ชาวไทยต้องเจ็บช้ำเหตุการณ์นั้นเรียกว่าวิกฤตการณ์รศ .112
1: ฮะเกิดอะไรขึ้นล่ะคะ
0: ตอนนั้นฝรั่งเศสอยากได้ดินแดนทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงที่เป็นประเทศลาวในทุกวันนี้เพื่อเป็นเส้นทางขึ้นไปดังประเทศจีนพอเราไม่ยอมฝรั่งเศสจึงส่งเรือรบเข้ามา
1: โหแล้วสู้กันไหมครับ
2: ขอโทษด้วยนะครับร้านจะปิดแล้วครับ
0: อ๋อครับเอางี้เด็กๆ เดี๋ยวไปฟังกันต่อที่บ้านละกัน
1: อย่าบอกนะว่าจะไปดูมันอันตรายนะก็จริงงั้นอย่าไปเลยแต่ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวฉันจะดูแลนายเองตะวันนี่มันที่ไหนเนี่ยหรือว่าจะเป็นป้อมพระจุลจุดที่สู้กับฝรั่งที่ปู่เล่า
3: ป้อมพระจุลจอมเกล้าสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2436
1: ดูที่ผนังสิมันเป็นรอยปืนใหญ่แน่ๆเลย
4: แสดงว่ายิงกันจริงๆด้วย
1: โอ๊ยตรงนั้นมีเรือจมอยู่ด้วย
4: เฮ้ยนั่นเรือของใครอ่ะของไทยหรือว่าของฝรั่งเศส
1: ฉันก็ไม่รู้เหมือนกัน
4: แล้วตกลงสู้กันเป็นยังไงเนี่ยโอ้อยากรู้อ่ะตกลงสู้กันยัง

0: เรือที่จมอยู่เป็นเรือของฝรั่งเศสนะ
1: แสดงว่าเราชนะใช่ไหมครับ
0: เปล่าหรอกลำนั้นเป็นแค่เรือนำร่องแต่อีกสองลำที่ตามมาเป็นเรือรบมีอาวุธทันสมัยมากทำให้เราต้านไม่อยู่ต้องปล่อยให้ผ่านไปจนถึงบางกอกและในที่สุดนายหลวงก็ต้องยอมยกดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงให้ตามที่ฝรั่งเศสเรียกร้อง
2: ทุกคนต้องเสียใจมากแน่ๆเลย
0: แต่ข้าคิดว่านายหลวงตัดสินใจถูกต้องแล้วนะมันเหมือนกับแขนของข้านี่แหละถ้าไม่ยอมตัดทิ้งเชื้อโรคก็จะลามจนตัวต้องตายการตัดทิ้งถึงจะเสียแขนไปแต่ชีวิตก็ยังอยู่ทรงยอมเสียดินแดนส่วนน้อยเพื่อรักษาส่วนใหญ
3: ่ในหลวงรัชกาลที่5ตัดสินใจยอมเสียแผ่นดินส่วนน้อยเพื่อรักษาแผ่นดินส่วนใหญ่ไว้ให้พวกเราจนถึงทุกวันนี้ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในแผนที่นี้ที่ไม่ตกเป็นเมืองขึ้นฝรั่งน่าภูมิใจจัง

0: ปู่เคยอ่านเจอว่าสมัยรัชกาลที่5ในหลวงเสด็จประพาสไปยุโรปด้วยเรือตอนนั้นต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆเลยนะกว่าจะถึง
1: ไปดูของจริงเลยดีกว่าดูสินี่เรืออะไรเนี่ยโ
2: หตัวเองเป็นใครเนี่ยมาขโมยของหรือเปล่า
1: เปล่าครับคือพวกผม

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษ

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนไหวทุกคนสู้ไหวพี่บัสนี่เขาพร้อมเสมอเลยนะครับ
1: เรื่องจิตอาสาคนนี้เขาไม่เป็นรองใครอยู่แล้ว
2: พี่อ้นครับแล้วตอนนี้ในไลน์กลุ่มเขาแจ้งเตือนหรือมีข้อมูลเกี่ยวกับแผ่นดินไหวที่ลำปางเพิ่มเติมไหมครับ
3: รอยเลื่อนพะเยารอยเลื่อนพะเยา
1: น้องอัดเขาจะบอกพวกเราว่ารอยเลื่อนพะเยาเป็น1ใน14รอยเลื่อนที่มีพลังในประเทศไทยเนอะ
4: โอ้โหอัดข้อมูลมาเต็มอีกแล้วนะคะ
1: รอยเลื่อนพะเยาเป็นรอยเลื่อนที่มี2ส่วนคือรอยเลื่อนทางซีกใต้และรอยเลื่อนทางตอนเหนือซึ่งมีแนวการวางตัวแตกต่างกันและแยกออกจากกันชัดเจนโดยพาดผ่านจังหวัดเชียงรายลำปางและพะเยาเนอะส่วนแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในครั้งนี้มีศูนย์กลางอยู่ที่บริเวณอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางมีขนาดความรุนแรง 4.9 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก21กิโลเมตรรับรู้ได้ถึงความสั่นไหวทำให้บ้านเรือนเสียหายมีรอยแตกร้าวหลายหลังคาเรือนตอนนี้หลายคนก็ได้อพยพมาอยู่ที่ศูนย์อพยพชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยนะประเทศไทยเราเคยมีแผ่นดินไหวที่รุนแรงกว่านี้ด้วยนะย้อนไปเมื่อวันที่5พฤษภาคม2557เกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ100ปีสาเหตุมาจากการเลื่อนตัวในแนวราบแบบเหลื่อมซ้ายของกลุ่มรอยเลื่อนพะเยาส่วนเหนือวัดแรงสั่นสะเทือนได้ถึง 6.3 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก 7.4 กิโลเมตรโดยมีศูนย์กลางแผ่นดินไหวที่บริเวณตำบลทรายขาวอำเภอพานจังหวัดเชียงรายชาวบ้านรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนทั่วทั้งภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายและมีรายงานถึงความเสียหายรุนแรงในหลายพื้นที่ในรัศมีประมาณ30กิโลเมตรจากศูนย์กลางแผ่นดินไหวนะ
3: กรุงเทพตึกสูง
1: ใช่แล้วน้องอาจแผ่นดินไหวครั้งนั้นคนที่อาศัยอยู่ในตึกสูงของกรุงเทพหลายแห่งก็รู้สึกได้ถึงแรงสั่นสะเทือนด้วยนะส่วนใครที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่รอยเลื่อนมีพลังพาดผ่านควรศึกษาทำความเข้าใจเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับแผ่นดินไหวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตด้วยนะเพราะปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถทำนายได้ว่าแผ่นดินไหวในอนาคตจะเกิดขึ้นที่ไหนและเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะ
0: ขอเพิ่มเติมจากพี่อ้นสักหน่อยนะครับพลังแห่งความคิดแผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดินเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อระบายความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาอย่างฉับพลันเพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ส่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวจากธรรมชาติก็จะมีเรื่องของการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนเปลือกโลกการเคลื่อนที่ของหินหลอมเหลวใต้ภูเขาไฟที่ใกล้ระเบิดและการตกกระทบผิวโลกของลูกอุกกาบาตนะครับอย่างน้อยเราก็ควรติดตามข่าวสารของทางราชการเกี่ยวกับการเตือนภัยอย่างสม่ำเสมอก็จะดีมากเลยครับ
4: อิงฟ้าขอให้ทุกคนที่นั่นปลอดภัยด้วยเถิด
1: แผ่นดินไหวเป็นเรื่องที่น่ากลัวก็จริงเพราะแผ่นดินไหวยังไม่มีเครื่องมือที่สามารถคาดการณ์หรือพยากรณ์ได้แต่เราสามารถเตรียมพร้อมรับมือได้ปัจจุบันกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยามีสถานีวัดแผ่นดินไหวอยู่หลายสถานีกระจายอยู่ทั่วประเทศเมื่อเกิดแผ่นดินไหวในบริเวณประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านหรือเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในต่างประเทศก็จะมีการรายงานให้ทราบทั้งศูนย์กลางที่เกิดความลึกจากผิวโลกและระดับความแรงน่ะไปเถอะออกเดินทางกันต่อดีกว่าทุกคน
5: เย
4: ้อีกไกลไหมคะเนี่ย
3: เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้าย
1: ถูกต้องน้องอัดแยกข้างหน้าเราจะเลี้ยวซ้ายแล้วตรงไปสักพักศูนย์อพยพอยู่ทางขวามือ
3: ตรงไปตรงไป
6: นี่น้องอัดหรือ GPS นำทางครับเนี่ย
1: ช่วงก่อนที่จะเกิดแผ่นดินไหวที่นี่พี่และ Positive My Team พลังบวกก็ได้เข้าฝึกอบรมเตรียมตัวรับมือกับแผ่นดินไหวเพื่อซักซ้อมการอพยพให้เกิดความคุ้นชินและเกิดความชำนาญเพื่อที่เราจะได้เอาตัวรอดได้และสามารถช่วยเหลือคนอื่นๆได้อีกด้วย
0: แล้วน้องอัดล่ะครับได้ไปฝึกอบรมซักซ้อมเป็นยังไงบ้าง

0: ครับนี่ป้ายอันนี้นกหวีด
1: เก่งมากเลยน้องอัดถึงแม้ว่าน้องอัดจะมีข้อจำกัดในการสื่อสารกับผู้อื่นไม่ค่อยสบตาเวลาคุยกันแต่เวลาเราจะคุยกับเขาต้องมองไปที่เขาแล้วก็ต้องบอกให้เขามองมาที่เราด้วยนะและอาจจะปรับตัวเข้ากับคนอื่นๆสถานที่ใหม่ๆได้ยากหน่อยเราเลยต้องทำการ์ดข้อมูลสำคัญให้เขาห้อยคอหรือพกติดตัวไว้ตลอดเวลานกหวีดก็ด้วยนะเอาไว้ให้เป่าเพื่อขอความช่วยเหลือเราต้องสอนการใช้นกหวีดว่าต้องเป่าแบบไหนหมายถึงอะไรแล้วก็ต้องสอนให้ผู้พิการออทิสติกเข้าใจและมีความระวังในสถานการณ์ที่จะช่วยเตือนภัยก่อนเกิดแผ่นดินไหวโดยสังเกตจากพฤติกรรมของสัตว์ที่ดูแตกตื่นตกใจผิดปกติและปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอื่นๆด้วยนะ
0: ไซเรนมือหมุน
1: เพิ่งฝึกมาเลยนี่นาน้องอาร์ตอุปกรณ์เตือนภัยในชุมชนอย่างไซเรนมือหมุนก็จะใช้ในกรณีที่ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้ส่วนพวกเรื่องการใช้ภาษาก็ต้องเข้าใจง่ายส่วนป้ายสัญลักษณ์หนีภัยป้ายทางออกฉุกเฉินป้ายจุดรวมพลก็ต้องเห็นได้ชัดเจนสัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพการ์ดข้อความที่เป็นคำสั่งก็ต้องสื่อสารได้อย่างชัดเจนตรงประเด็นอย่างคำว่าอันตรายรีบเดินหนีไปไม่เอากระเป๋าไปโดยที่พี่เลี้ยงของคนพิการออทิสติกต้องทำเตรียมไว้ก่อนมีการตกลงทำความเข้าใจกันไว้แล้วเนอะซึ่งวันนี้พี่อ้นกับพี่บาสก็จะเป็นพี่เลี้ยงของน้องอัดเองแล้วก็อาจจะขอความช่วยเหลือจากเด็กๆบ้างพอจะได้ไหมนะ
2: พี่เลี้ยง
3: ได้ครับ
2: สบายมากดีจังเลยครับมีการจัดอบรมฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอแบบนี้เพราะอย่างน้อยเราก็มีความรู้ในการเอาตัวรอดเบื้องต้นเมื่อเกิดแผ่นดินไหวเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุเตรียมถุงยางชีพเอกสารสำคัญและอุปกรณ์ที่จำเป็นจัดเก็บข้าวของไว้ในที่ต่ำกันมันตกหล่นแตกเสียหายยิ่งถ้าในทุกชุมชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงและมีการติดตั้งระบบเตือนภัยและติดป้ายเส้นทางเอาไว้ความเสียหายก็จะลดน้อยลงมากๆเลยครับ
1: DLTV พูดดีมากเลยนะเนี่ย
0: ถึงแล้วถึงแล้ว
2: ทุกอย่างดูเรียบร้อยมากเลยครับดูเหมือนพี่เจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินการในพื้นที่ทั้งระบบไฟฟ้าระบบประปาระบบแก๊สกันเรียบร้อยแล้วแน่เลยครับ
1: พี่ก็คิดว่าอย่างนั้นแหละ
4: เต็นท์พยาบาลก็เป็นระเบียบเรียบร้อยมากเลยครับ
5: มีเชือกกั้นเขตอันตรายเป็นสัดส่วนมีป้ายสัญลักษณ์ป้ายข้อความห้ามเข้าไว้ชัดเจนเลยล่ะค่ะ
1: เด็กๆเห็นตรงด้านขวาไหมตรงนั้นก็จะเป็นพื้นที่ส่วนตัวโดยเฉพาะจัดให้เป็นสัดส่วนสงบเพื่อลดความหวาดกลัวเพื่อที่เจ้าหน้าที่จะได้รู้ว่าคนพิการอยู่ที่ไหนและให้การดูแลทางด้านจิตใจสร้างความอบอุ่นใจมั่นใจไม่ให้ตื่นตระหนกคอยช่วยเหลือและพร้อมที่จะก้าวข้ามอุปสรรคและปรับตัวเวลาอยู่ในศูนย์อพยพนะอย่างที่ศูนย์อพยพที่นี่ก็มีหน่วยงานเข้ามารับผิดชอบครบทุกด้านทั้งเรื่องอาหารน้ำดื่มเสื้อผ้าของใช้จำเป็นต่างๆเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการเปิดรับบริจาคเงินทุนสำรองเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวครั้งนี้ด้วยนะ
5: ดีจังเลยค่ะที่คนไทยมีน้ำใจชอบช่วยเหลือกันแบบนี้ว่าแต่ตอนนี้อิงฟ้าว่าพวกเราเข้าไปข้างในกันเถอะค
1: ่
5: ะ
1: ไปไปชาวบ้านจะได้ไม่ต้องรอพวกเรานานสวัสดีครับทุกคนผมอ้นครับส่วนคนที่หล่อล่ำบึกที่อยู่ข้างผมชื่อบาสและน้องที่มีป้ายห้อยคอชื่อน้องอัดพวกเราเป็นทีมงานของ Positive My Team ทีมใจพลังบวกแล้วก็มีน้องๆอีก3คนทางด้านนั้น DLTV อิงฟ้าป้องจะมาเป็นผู้ช่วยสาธิตให้กับพวกเราในครั้งนี้ด้วยครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการช่วยเหลือดูแลคนพิการในชุมชนของเราเมื่อเกิดภัยพิบัติเพื่อความปลอดภัยของทุกคนในชุมชนครับถ้าเราเห็นผู้พิการบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวที่นั่งวีลแชร์แต่ไม่สามารถเข็นรถได้ด้วยตัวเองเราต้องรีบเข้าไปช่วยเหลือด้วยการเข็นรถวีลแชร์ออกจากที่เกิดเหตุทันทีส่วนผู้พิการบกพร่องทางการมองเห็นเราสามารถช่วยเหลือพวกเขาได้ด้วยการให้ผู้พิการจับที่แขนหรือข้อศอกของผู้ที่เข้าไปช่วยเหลือแล้วรีบพาออกจากที่เกิดเหตุห้ามจับแขนของผู้พิการเด็ดขาด
4: อันตรายอันตรายอันตราย
1: ที่ปกป้องชูป้ายอันตรายให้น้องอัดดูเป็นการสื่อสารให้กับคนพิการออทิสติกได้รับรู้ว่ากำลังอยู่ในสถานการณ์อันตรายให้รีบหนีหรือออกจากที่เกิดเหตุให้เร็วที่สุด
5: อัดมองมาที่อิงฟ้าแล้วเดินตามอิงฟ้ามานะ
1: การที่อิงฟ้าบอกให้น้องอัดมองมาที่อิงฟ้าแล้วเดินตามอิงฟ้าไปก็เป็นการสื่อสารให้น้องอัดรับรู้เข้าใจและทำตามซึ่งในขณะที่พูดต้องให้เขาสบตาแล้วฟังสิ่งที่เราพูดด้วยนะครับเพราะน้องอัดจะไม่ค่อยสบตาคนหากเราไม่สบตาเราจะไม่รู้เลยว่าเขารับรู้หรือไม่ครับ
0: โอ้
2: แบบนี้เองสินะดีจังเลยเน
3: า
2: ะ
6: รู้มาก่อนเลยนะเนี่ย
1: เก่งมากปกป้องอิงฟ้าน้องอัดทั้ง3คนทำได้ดีมากครับเพราะการอพยพคนพิการจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งควรเน้นให้ทุกคนมีสติอพยพจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดต้องใช้สัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพการ์ดข้อความที่เป็นคำสั่งเหมือนที่ปกป้องใช้เมื่อกี้นี้ถือว่าชัดเจนเข้าใจง่ายด้วยและอีกอย่างคือคนพิการออทิสติกเขาจะควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของตนเองได้ไม่ดีนักต้องมีการดูแลเป็นพิเศษจากผู้ปกครองผู้ดูแลหรือผู้นำชุมชนโดยเฉพาะช่วงที่เกิดเหตุและช่วงอพยพส่วนใครที่ยังไม่ได้แอด Facebook กับกลุ่ม LINE ของศูนย์อพยพก็แอดเข้าร่วมกลุ่มและเป็นเพื่อนกันได้เลยนะครับเพื่อจะได้รับข้อมูลการแจ้งเตือนในสถานการณ์ฉุกเฉินได้นะครับตอนนี้เกิด After Shock แผ่นดินไหวที่ไม่รุนแรงมาก
0: กลัวกลัวกลัว
5: ไม่ต้องกลัวนะอัดทุกอย่างโอเคแล้วอิงฟ้าอยู่ตรงนี้อยู่ข้างๆอัดนี่แหละ
1: ทุกคนตั้งสตินะครับตอนนี้เราอยู่ในอาคารที่ปลอดภัยแล้ว
2: สถานการณ์ปกติแล้วครับทุกคนผมเช็คข่าวจากทางการแล้วครับในระหว่างนี้ผม BLTV ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหวหน่อยนะครับ
7: ได้เลย
8: ครับ
2: ถ้าหากเราตกอยู่ในภัยพิบัติแผ่นดินไหวและอยู่ในอาคารสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือรีบออกจากอาคารให้เร็วที่สุดและให้อยู่ห่างจากอาคารสูงแต่ถ้าไม่สามารถออกมาได้ให้ทุกคนหาที่กำบังที่แข็งแรงหลบและหมอบตัวใต้ที่กำบังเพื่อให้ตัวเราปลอดภัยจากสิ่งของที่อาจตกลงมาทับเราได้อยู่ให้ห่างจากเฟอร์นิเจอร์ประตูหน้าต่างและรอจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเป็นปกติอย่าจุดไม่ขีดไฟเทียนหรือสิ่งที่ทำให้เกิดประกายไฟเพราะอาจมีแก๊สรั่วอยู่บริเวณนั้นที่สำคัญห้ามใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาดเพราะหากไฟฟ้าดับจะติดค้างอยู่ในลิฟต์ทำให้ขาดอากาศหายใจจนถึงขั้นเสียชีวิตได้และห้ามใช้บันไดเลื่อนเพราะแรงสั่นสะเทือนอาจทำให้บันไดเลื่อนชำรุดจนเราได้รับบาดเจ็บได้ส่วนในกรณีที่เราอยู่ภายนอกอาคารต้องอยู่ให้ห่างจากอาคารสูงเสาไฟฟ้าป้ายโฆษณาต้นไม้ใหญ่สิ่งห้อยแขวนต่างๆสิ่งใดๆก็ตามที่อาจจะเคลื่อนไหวล้มหรือหล่นใส่เราได้และถ้าหากอยู่ในรถให้หยุดรถจนกว่าแผ่นดินจะหยุดไหวหรือสั่นสะเทือนนะครับ
1: ข้อมูลที่ดีมีประโยชน์แบบนี้หาได้จากที่ไหนเหรอ DLTV
0: DLTV DLTV
2: ถูกต้องที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นเข้าไปดูกันได้เลยมีข้อมูลดีๆให้ค้นหาอีกเพียบ
5: ตอนนี้ DLTV มีอัดเป็นผู้ช่วยแล้วล่ะ
2: จัดไปอย่าให้เสีย

0: ตอนนั้น
1: ไฟไหม้ไฟไหม้หนีเร็ว
2: ไฟไหม้หนีเร็ว
1: หนีเร็วไฟไหม้
3: ขีภัยเนี่ยเป็นภัยใกล้ตัวที่เกิดขึ้นบ่อยๆสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาลเลยล่ะครับ

0: ็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยยังทำดีตามพ่อสอนคัด1เทค1กล้องพร้อม
1: ปิด
2: พี่โนนี่ค่ะมองกล้องนี้เป็นหลักนะคะทุกคนพร้อมนะ5 4 3 2 action
3: ยังทำดีตามพ่อสอน
2: วันนี้เราจะมาพูดคุยกันต่อกับพี่เหม่งจายและพ่อสวยกันถึงเรื่องหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9ค่ะ
1: หลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9นั้นมีด้วยกันหลายข้อครับและข้อที่ผมประทับใจมากที่สุดก็คือเรื่องที่ในหลวงรัชกาลที่9นั้นสอนให้เรารู้จักแก้ปัญหาจากจุดเล็กครับ
4: หมายถึงเราต้องแก้ปัญหาจากจุดเล็กๆหรอคะ
1: ไม่ใช่อย่างนั้นครับ
2: เพื่อให้ไม่เป็นการเสียเวลาเราไปชมตัวอย่างกันเลยค่ะ
1: ไปชมกันเลย

สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวพิจิตราศิลวิริยนนท์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5โรงเรียนนันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ค่ะโรงเรียนนี้นะคะเป็นโรงเรียนในพระบรมราชานุเคราะห์อยู่แล้วนะคะหนูก็มีความภาคภูมิใจอยู่แล้วค่ะที่มาเรียนที่นี่เพราะว่ามีแค่โรงเรียนไม่กี่โรงเรียนเองที่ได้มีการอุปถัมภ์ขึ้นที่นี่เป็นโรงเรียนขยายโอกาสสำหรับเด็กที่ยากจนที่นี่ก็จะเน้นการเรียนการสอนแบบการใช้ชีวิตมากกว่า

ักการทรงงานของพระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะคะที่นำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันก็จะมีการแก้ปัญหาจากจุดเล็กค่ะการแก้ปัญหาจากจุดเล็กนะคะก็คือการมองปัญหาของเราโดยรวมนะคะว่าปัญหาเรามีอะไรบ้างมีปัญหาที่เล็กหรือใหญ่หรือว่ามีปัญหาที่มากหรือน้อยเพียงใดแล้วก็ค่อยมาวางแผนการแก้ปัญหาของเรานะคะโดยการแก้ปัญหาจากจุดที่เล็กๆก่อนเพราะว่าการที่เรามองข้ามปัญหาจุดเล็กๆเนี่ยอาจจะทำให้เราแก้ปัญหาที่ใหญ่ขึ้นไปไม่ได้การแก้ปัญหาจากจุดที่เล็กนี่ก็ส่วนมากก็จะนำมาปรับใช้เกี่ยวกับการใช้เวลาว่างเพราะว่าเวลาว่างนี่ไม่ค่อยได้อ่านหนังสือพวกนี้ค่ะส่วนมากก็จะเล่นโทรศัพท์หรือว่าฟังเพลงพวกนี้ไปก็เลยทำให้มีปัญหาว่าเวลาเรียนแล้วมันไม่ค่อยเข้าใจถ้าวิชาไหนที่เราไม่เข้าใจมองว่าอันนั้นเป็นปัญหาของเราแล้วค่ะเราต้องหาสิ่งที่ทำให้เราเรียนวิชานั้นได้หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะคะก็สามารถใช้ได้ในทุกๆวัยนะคะถ้าเรานำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับปัญหาหรือว่าหลายๆเรื่องค่ะ

0: เป็นอย่างไรกันบ้างคะพลอยสวยพี่หนึ่งใจตัวอย่างที่เรานำมาฝากในวันนี
1: ้ยอดเยี่ยมไปสุดๆเลยค่ะ
2: อย่าลืมนะคะเพื่อนๆหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9นั้นไม่ใช่ว่าจะใช้กับการทำงานของผู้ใหญ่เท่านั้นเด็กและเยาวชนอย่างพวกเราก็สามารถนำไปใช้ได้ด้วยเหมือนกัน
1: ใช่ค่ะน้องพลอยสวยเห็นด้วย
2: เห็นด้วยแล้วอย่าลืมนำไปใช้กันทุกคนนะครับ
0: ถูกต้องแล้วค่ะสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปกับ
3: ยังทำดีตามพ่อสอน
4: สวัสดีครับ
5: ครับผ่านค่ะเอาบทซีน5ไปต่อกับพิธีกร
6: ค
5: ่
6: ะได้
5: อ้าวทุกคนเปลี่ยนซีน

0: แรงบันดาลใจจากพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9ก็คือท่านทรงเป็นคนคิดวิเคราะห์ที่ดีครับเป็นตัวอย่างให้ผม
1: นำความรู้ที่ได้มาไปใช้ประโยชน์ครับ
2: ในหลวงรัชกาลที่ 9ทรงเปี่ยมไปด้วยพระอัจฉริยภาพในการแก้ไขปัญหาทรงมองปัญหาให้เห็นภาพรวมก่อนแล้วหลังจากนั้นพระองค์ก็จะทรงเริ่มแก้ไขจากจุดเล็กๆที่หลายๆคนมักมองข้ามดังนั้นวิธีทำจึงต้องค่อยๆทำไประเบิดหมดทีเดียวไม่ได้หลวงรัชกาลที่ 9บอกว่าคนไม่มีความสุจริตคนไม่มีความมั่นคงชอบแต่มักง่ายไม่มีวันจะสร้างสรรค์ประโยชน์ส่วนที่สำคัญอันใดได้ผู้ที่มีความสุจริตและความมุ่งมั่นเท่านั้นจึงจะทำงานสำคัญยิ่งใหญ่ที่เป็นคุณประโยชน์แท้จริงได้สำเร็จพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในวันพุธที่12กรกฎาคมพุทธศักราช2522

0: ยังทำมีตามพ่อสอนเทปที่3ซีน3คัด1เทป2ดินแมงจ๋าย
1: ไม่รู้ค่ะแต่สามารถ

ในสมัยรัชกาลที่5เป็นช่วงเวลาระยะที่ไทยกำลังเผชิญกับลัทธิจักรวรรดินิยมที่แผ่ขยายอำนาจเข้ามาเพื่อยึดครองดินแดนในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างกว้างขวางด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลทรงตระหนักว่าการที่จะรักษาบ้านเมืองให้รอดปลอดภัยดำรงความเป็นเอกราชอยู่ได้มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องผูกมิตรไมตรีกับชาติมหาอำนาจตะวันตกและวิถีทางหนึ่งที่เห็นผลได้อย่างชัดเจนที่สุดคือการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศเหล่านั้นในสมัยโบราณการที่พระมหากษัตริย์จะเสด็จพระราชดำเนินออกนอกพระราชอาณาจักรก็แต่เฉพาะในราชการสงครามพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกที่เสด็จพระราชดำเนินต่างประเทศเพื่อการเจริญทางพระราชไมตรีและยังมีพระราชประสงค์ที่จะทอดพระเนตรความเจริญของบ้านเมืองตามแบบอย่างตะวันตกเพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาประเทศให้ทันสมัยเริ่มด้วยการเสด็จประพาสดินแดนที่เป็นอาณานิคมของชาติตะวันตกได้แก่สิงคโปร์ชวาอินเดียพม่าและต่อมาจึงเสด็จประพาสยุโรปถึง2ครั้งผลของการเสด็จประพาสในครั้งนั้นนอกจากจะได้ส่งสารสัมพันธไมตรีกับราชสำนักยุโรปให้แน่นแฟ้นแล้วด้วยพระราชจริยวัตรอันอ่อนโยนทรงวางพระองค์อย่างสง่างามทรงได้รับการถวายพระเกียรติจากทุกประเทศในฐานะพระประมุขของชาติที่ทัดเทียมกันอันเป็นการแสดงนัยสำคัญให้สังคมโลกได้ประจักษ์ในความเป็นอารยประเทศของไทยพระมหากษัตริย์ในรัชกาลต่อๆมาล้วนทรงเจริญรอยตามพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศต่างๆเพื่อเป็นการกระชับสัมพันธไมตรีที่ได้รับการวางรากฐานไว้ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรทรงถือเป็นพระราชภารกิจสำคัญในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศต่างๆเพื่อเจริญสมัยตรีได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนนานาประเทศทั่วทั้งทวีปเอเชียยุโรปและอเมริกาเหนือกว่า27ประเทศและในโอกาสที่มีพระราชอาคันตุกะเสด็จมาเยือนก็ทรงให้การต้อนรับอย่างสมพระเกียรติด้วยพระราชอัจฉาสัยอันน่าประทับใจยิ่งดังเป็นที่ประจักษ์ชัดในงานพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีพุทธศักราช2549ที่มีพระประมุขและพระราชวงศ์จากนานาประเทศทั่วโลกเสด็จมาทรงร่วมแสดงความยินดีถึง29ประเทศเหตุการณ์ที่มีความสำคัญยิ่งในประวัติศาสตร์เช่นนี้คงไม่สามารถเกิดขึ้นได้หากไม่ใช่เพราะพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงอุทิศพระวรกายทรงงานหนักเพื่อความผาสุกของอาณาประชาราษฎร์มาตลอดพระชนชีพได้เป็นที่ประจักษ์ชัดแล้วต่อสายตาของสังคมโลกพระราชกรณียกิจในการเจริญสัมพันธไมตรีกับบรรดามิตรประเทศต่างๆเหล่านี้ได้สืบทอดมาถึงสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรทรงดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อกระชับสัมพันธไมตรีที่ได้วางรากฐานไว้แล้วให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

0: ับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีนักเรียนต้นทางครับ

0: สวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนวันนี้มาพบกับครูศิรสิทธิ์บุรีศรีกับรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมวันนี้เราจะมาทบทวนกิจกรรมและนักเรียนจำกิจกรรมในชั่วโมงที่แล้วได้ไหมครับ
1: ได้
0: ในชั่วโมงที่แล้วเราทำอะไรไปบ้าง
1: ร
0: ่างกฎหมายใช่ไหมแต่ละกลุ่มก็ได้ร่างอะไรครับกฎหมายของตนเองใช่ไหมกลุ่มละกี่ข้อกี่กติกาเอ่ย
1: 1
0: กติกาใช่ไหมครับซึ่งตอนนี้พวกเราก็นั่งตามกลุ่มเดิมแล้วใช่ไหมโอเคนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันเลยอันนี้จะเรายังจำแผ่นใบความรู้ใบนี้ที่ครูภากรแจกพวกเราได้ไหม
1: ได้
0: นะครับก็จะเป็นการออกกฎหมายตามรัฐธรรมนูญปีไหนครับปี60ใช่ไหมซึ่งสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยพวกเรานะครับได้ให้พวกเราลองคิดซิว่าสัปดาห์ที่แล้วพวกเราได้ทำกิจกรรมอยู่ในส่วนไหนเอ่ยส่วนไหนเอ่ยครับส่วนแรกก็คือเป็นการร่างกฎหมายใช่ไหมทีนี้เราทวนความรู้เดิมนะครับก็คือการร่างกฎหมายเราจะต้องให้ใครทำอะไรบ้างอะไรบ้างครับครม.ชื่อเต็มก็คือคณะรัฐมนตรีเก่งมากนะครับแล้วก็ให้ใครอีกครับ
1: ส
0: ส.ไม่ต่ำกว่า20คนนะครับแล้วก
1: ็
0: ประชาชน
1: ไม
0: ่แสดงว่าเรายังจำได้ดีเลยนะครับเก่งมากๆนะครับทีนี้วันนี้เนี่ยเราไม่ได้ร่างกฎหมายแล้วเพราะว่าเราทำเรียบร้อยตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วใช่ไหมครับทีนี้วันนี้เราก็จะมาสู่ในส่วนที่2ก็คือช่องสีชมพูใช่ไหมซึ่งวันนี้เราจะเรียกได้ว่าเป็นการพิจารณากฎหมายนะครับก็คือจะมีอยู่กี่วาระเอ่ย
1: 3
0: วาระวาระที่1บอกว่าการ
1: ร
0: ับหลักการนะครับการรับหลักการก็คืออะไรครับรับกฎหมายที่ใครเป็นคนเสนอมาที่ตอนนี้เรากำลังอยู่ในห้องเรียนใช่ไหมเราร่างกติกาเกี่ยวกับอะไรเอ่ย
1: กฎ
0: ในห้องเรียนแสดงว่าหลักการนี้มันก็จะต้องมาจากใครเอ่ย
1: น
0: ักเรียนก็คือพวกเราเองใช่ไหมครับที่เป็นคนร่างหรือว่าสร้างกติกานั้นขึ้นมานะครับทีนี้พอสร้างหลักการนี้ขึ้นมาแล้วเราก็จะต้องอะไรครับอภิปรายใช่ไหมอภิปรายถึงหลักการของกฎหมายหรือกฎกติกาที่พวกเราสร้างขึ้นนะครับแล้วก็บอกถึงความจำเป็นในการสร้างกฎหมายหรือกติกาที่พวกเรานำมานะครับและวาระที่2เขาบอกว่าอะไรครับ
1: ตั้งคณะกรรมาธิการ
0: ตั้งคณะกรรมาธิการใช่ไหมซึ่งเราไม่เอ่ยเพื่ออะไรครับตรวจสอบเพื่อตรวจสอบอะไรเอ่ย
2: กฎหมาย
0: กฎหมายใช่ไหมเราอาจจะตรวจสอบเป็นรายมาตรารายข้อใช่ไหมบางข้อเนี่ยอาจจะมีข้อผิดพลาดหรือว่าเรียงคำไม่สละสลวยคำไม่สมบูรณ์ใช่ไหมครับเราก็เลยอะไรครับจะต้องเอามาพิจารณาในขั้นวาระที่สองและวาระสุดท้ายก็คือเป็นการลงมติเห็นชอบการลงมติเห็นชอบตรงนี้เราสามารถที่จะออกมาอภิปรายได้ไหม
1: ไม่ได้
0: เราจะแก้ไขได้ไหมในขั้นนี
1: ้
0: ไม่ได้ดังนั้นขั้นนี้ถ้าสมมุติว่าทุกคนเห็นชอบกฎหมายจะไปสู่ตรงไหนทันทีไปหาสู่การพิจารณาของสว.แต่ถ้าเป็นกฎหมายในห้องเรียนของพวกเราเนี่ยจะต้องไปถึงตรงนั้นไหม
1: ไม
0: ่เนาะก็คือจะอยู่ในห้องเรียนก็คือทุกคนตกลงว่าจะรับหลักการนี้ไปใช้ก็คือเป็นอันจบแล้วแต่ถ้าสมมติว่าเพื่อนทุกคนไม่เห็นชอบล่ะหลักการนั้นเป็นยังไงครับถูกปัดตกไปนะครับในการร่างกฎหมายก็เหมือนกันถ้าไม่ส.ส.นะครับถ้าขั้นนี้ไม่มีการเห็นชอบก็คือกฎหมายก็จะถูกอะไร
1: ป
0: ัดตกไปทันทีนะครับเก่งมากขอให้ทุกคนปรบมือให้ตัวเองนะครับทีนี้เราก็จะมาเรียนในเรื่องของการอะไรเอ่ยพิจารณากฎหมายซึ่งพวกเราก็ได้ทบทวนมาแล้วเนาะใช่ไหมในกรอบสีชมพูนะครับซึ่งวันนี้เราก็จะได้ลองทำกิจกรรมหลายอย่างเลยนะครับเรามาเข้าสู่จุดประสงค์ของการเรียนรู้ในวันนี้เลยนะครับทีนี้ขอให้นักเรียน อ่านดังๆพร้อมกันนะครับให้เพื่อนๆปลายทางของเราได้ยินด้วยนะครับอ่ะ1 2 3
1: บอก

0: ทีนี้เรามาสู่ในช่วงของเมื่อกี้เนี่ยนะครับครูได้ยินพวกเราอ่านว่าการอะไรนะครับแบบอะไรกับแบบอะไรนะ
1: แบบ
0: ลับและก็แบบเปิดเผยทั้งสองแบบนี้เนี่ยน่าจะมีความแตกต่างกันไหม
1: แตก
0: ต่างกันทีนี้เรามาดูแบบแรกนะครับก็คือการออกเสียงแบบลับทีนี้ทำไมเขาถึงมีการออกเสียงแบบลับขึ้นมามันมีความสำคัญหรือจำเป็นอย่างไรครับเพื่อไม่ให้ผู้อื่นรู้ใช่ไหมทีนี้อย่างที่พวกเราบอกมาก็ถูกต้องนะครับก็คือแบบลับคนอื่นจะรู้จะเห็นกับเราได้ไหม
1: ไม
0: ่ได้อย่างเช่นการเลือกตั้งในระดับใหญ่ๆอย่างเงี้ยครับอย่างเช่นการเลือกตั้งส.ส.หรือว่าการเมืองท้องถิ่นส่วนใหญ่เขาก็จะเลือกตั้งแบบไหน
1: แบบ
0: ลับก็คือเราทำอะไรครับ
1: กา
0: แล้วก็เอาบัตรไปหย่อนลงในหีบใช่ไหมถูกต้องนะครับเก่งมากๆแสดงว่านักเรียนมีความรู้รอบตัวมากๆเลยนะครับทีนี้แต่วันนี้เนี่ยเราจะอยู่ในเฉพาะในห้องเรียนของเราใช่ไหมทีนี้เรามาดูครับว่าการเลือกตั้งแบบลับเนี่ยมันเรามี2แบบนะแบบลับกับแบบเปิดเผยแบบลับเนี่ยมันจะช่วยลดอะไรเราได้อีกมันจะช่วยอะไรเราได้อีกนอกจากลงให้คนอื่นไม่เห็นแล้วก็คือมันช่วยเราอะไรได้อีกไม่เปิดเผยข้อมูลใช่ไหมนักเรียนตอบมาไม่เปิดเผยข้อมูลแล้วมีอะไรอีกความอะไรครับไม่มีความขัดแย้งหรือว่าเรามีความอะไรในการเลือกใช่ไหมเราปราศจากแรงกดดันจากเพื่อนรอบข้างสมมติว่าครูให้เราเนี่ยเลือกหัวหน้าห้องแต่ทีเนี้ยส่วนใหญ่แล้วการเลือกหัวหน้าห้องเขาก็จะเลือกตามอะไรครับอย่างแรกเลยก็คือเลือกตามความชอบสองเลือกตามอะไรความสามารถที่3ล่ะอาจบางคนอาจจะเลือกตามอะไรครับเห็นเพื่อนหลายๆคนยกเป็นยังไงเราก็ยกตามเนาะเพื่อให้เข้ากับพวกส่วนใหญ่นะครับถ้าบางคนเนี่ยไม่ยกอาจจะได้รับอะไรแรงกดดันจากเพื่อนๆบางส่วนก็ได้ดังนั้นอันนี้ก็คือข้อดีของการออกเสียงแบบแบบลับทีนี้เรามาดูขั้นตอนของเราที่จะทําในห้องเรียนในวันนี้ก็คือมีอะไรบ้างครับ
1: 1เรา
0: การเตรียมบัตรลงคะแนนอันนี้ครูก็ได้เตรียมให้พวกเราเรียบร้อยแล้วใช่ไหมแล้วก็ได้ทำอะไรแล้วแจกให้กับทุกคนตอนนี้บัตรอยู่ที่ไหนครับ
1: ที
0: ่ตัวเองนะครับพอทุกคนได้รับบัตรแล้วในการทำกิจกรรมขั้นต่อไปเราจะทำอะไรครับ
1: ลงคะแนน
0: เราจะลงคะแนนพอลงคะแนนเสร็จแล้วปุ๊บเราจะทำอะไรต่อ
1: รวบ
0: รวมบัตรใช่ไหมครับรวบรวมบัตรเสร็จแล้วปุ๊บเราก็จะทำการ
1: น
0: ับคะแนนพอนับคะแนนเราก็จะรู้แล้วใช่ไหมครับว่าเอ๊ะกติกาที่เรานำมาเสนอวันนี้จะผ่านหรือไม่ผ่านนะครับทีนี้เรามาดูอีกแบบหนึ่งก็คือแบบ
1: เป
0: ิดเผยใช่ไหมแบบเปิดเผยมันก็จะตรงข้ามกับแบบอะไร
1: ล
0: ับเนาะลับก็คือคนอื่นไม่รู้ไม่เห็นส่วนแบบเปิดเผยล่ะครับคนอื่นรู้คนอื่นเห็นอย่างเช่นที่ครูยกตัวอย่างไปเมื่อกี้ใช่ไหมถ้าเลือกหัวหน้าห้องให้พวกเรายกมือขึ้นมาเลยอันนี้เป็นเปิดเผยไหม
1: เป
0: ิดเผยหรือถ้าพวกเราชูป้ายครูจำได้ว่ามีชั่วโมงหนึ่งที่พวกเราชูป้ายเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอันนี้เป็นลักษณะของแบบเปิดเผยไหม
1: เป
0: ิดเผยนะครับดังนั้นแบบเปิดเผยเนี่ยก็คือทุกคนสามารถที่จะรู้แล้วก็เห็นแล้วก็สามารถที่จะตัดสินผลได้ในทันทีเลยนะครับทีนี้นักเรียนลองอ่านพร้อมๆกันนะครับตั้งแต่ข้อที่1จนถึงข้อที่4นะครับ
1: 1

เก่งมากครับทีนี้วันนี้เนี่ย

0: เราก็จะได้มาลองทำการออกเสียงทั้งแบบอะไรครับแบบลับแล้วก็แบบเปิดเผยซึ่งก็จะใช้กติกาจากชั่วโมงที่แล้วพวกเรายังจำกติกาชั่วโมงที่แล้วได้ไหมครับ
1: ได
0: ้เนาะก็คือแต่ละกลุ่มก็จะมี1กติกาซึ่งวันนี้เราจะมาลองทำกิจกรรมแรกกันเลยนะครับแต่ก่อนอื่นครูมีคำถามชวนคิดที่อยากจะถามพวกเราและก็นักเรียนปลายทางด้วยนะครับก็สามารถที่จะร่วมกันตอบคำถามได้เลยนะครับมาสู่คำถามชวนคิดของเรานะครับนักเรียนเคยเห็นการประชุมหรืออภิปรายในรัฐสภาหรือไม่เคยเห็นไหมครับ
1: เคย
0: เคยใครเคยเห็นยกมือให้ครูดูหน่อยแสดงว่าเคยเห็นกันเยอะเลยนะครับการประชุมในรัฐสภาส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะพูดถึงอะไรนโยบายมีอะไรอีกครับปัญหาของบ้านเมืองมีอะไรอีกข้อเสนอแนะใช่ไหมในการแก้ไขปัญหาทีนี้วันนี้เราเรียนเรื่องอะไรนะการพิจารณากฎหมายใช่ไหมการพิจารณากฎหมายนักเรียนคิดว่ามันจะอยู่ในหัวข้อการประชุมอภิปรายในรัฐสภาหรือไม
1: ่อ
0: ยู่เก่งมากนะครับทีนี้มาดูอีกหนึ่งคำถามนะครับก็คือกติกามารยาทในการอภิปรายนำเสนอความคิดเห็นที่ดีควรเป็นแบบใดมารยาทในการแสดงความคิดเห็นเด็กๆลองคิดว่าตัวเองกำลังอยู่ในห้องประชุมใช่ไหมเวลาเขากำลังประชุมหรืออภิปรายกันอยู่มารยาทของเราควรจะเป็นแบบไหนครับสุภาพเรียบร้อยมีอะไรอีกไม่พูดแทรกใช่ไหมการใช้คำพูดเป็นยังไงใช้คำหยาบไหม
1: ไม
0: ่ควรใช้คำพูดที
1: ่
0: สุภาพใช่ไหมครับทีนี้เดี๋ยวลองให้พวกเรายกตัวอย่างให้ครูฟังให้เข้าใจสักคน2คนใช่ไหมอาจจะคิดพวกเราคงคิดถึงการสุ่มแบบครูพากรดังนั้นวันนี้ครูก็จะเอามาสุ่มพวกเราเช่นกันนะครับเดี๋ยวให้สักคน2คนลองยกตัวอย่างมารยาทที่ดีในการอภิปรายนำเสนอข้อคิดเห็นควรเป็นแบบไหนนะครับเลขที่28ครับ
2: ไม่พูดคำหยาบไม่สุภาพเรียบร้อยค
0: ่
2: ะ
0: ไม่พูดคำหยาบใช่ไหมเราจะต้องพูดด้วยคำที่สุภาพเรียบร้อยนอกจากนี้มีอะไรอีกไหมมารยาทที่ดีอย่างเช่นสมมติเราอยู่ในห้องประชุมมารยาทที่ดีเราควรจะเป็นยังไงครับ
2: ไม่พูดแทรก
0: ไม่พูดแทรกใช่ไหมก็ควรรอให้คนอื่นพูดจบก่อนเราค่อยพูดใช่ไหมครับขอบคุณครับนั่งลงได้นะครับนักเรียนทีนี้เรามาดูแนวคำตอบของครูนะครับ1เลยก็คือพูดผ่านประธานเท่านั้นเช่นดิฉันขอเสนอว่าหรือขอผ่านประธานเสนอความคิดเห็นครับ2ไม่พูดแทรกเหมือนอย่างที่นักเรียนบอกมาเลยนะครับก็คือรอให้ผู้พูดคนก่อนพูดให้จบก่อนแล้วเราค่อยทำยังไงค่อยพูดหรืออภิปรายนะครับ3เราควรใช้คำที่สุภาพใช่ไหมครับหลีกเลี่ยงการพูดคำพูดที่รุนแรงหรือว่าคำหยาบคายนะครับและสุดท้ายก็คือยกมือเมื่อจะพูดรอให้ประธานอนุญาตก่อนจึงจะเริ่มพูดได้นะครับทีนี้เราก็จะมาเข้าสู่กิจกรรมของเราเลยนะครับในวันนี้ซึ่งเราจะมีทั้งหมด3กิจกรรมนะครับซึ่งกิจกรรมแรกก็คือจะรับหลักการหรือไม่นะครับหลักการนี้ก็คือเป็นหลักการที่ใครเป็นคนคิดมาพวกเราเองใช่ไหมยังจำกันได้หรือไม่นะครับเดี๋ยวก่อนอื่นที่เราจะเริ่มทำกิจกรรมกันนะครับเราครูจะขออธิบายคำอธิบายให้พวกเราได้เข้าใจก่อนนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับ1ครูให้นักเรียนช่วยกันอภิปรายกติกาของห้องเรียนเริ่มจากกลุ่มที่1ถึงกลุ่มที่6ซึ่งเป็นผู้ยกร่างกติกานี้ขึ้นมาพร้อมเสนอว่าเราตั้งกติกานี้เพื่ออะไรมีเป้าหมายอะไรในการตั้งกติกานี้นะครับมีหลักการอะไรบ้างที่อยากให้เพื่อนๆช่วยกันปฏิบัติข้อที่2จากนั้นให้เพื่อนๆทั้งห้องช่วยกันแสดงความคิดเห็นอภิปรายร่วมกันข้อที่3 มื่ออภิปรายเสร็จสิ้นแล้ว1กติกาให้ครูสอบถามนักเรียนว่าเห็นด้วยหรือไม่โดยให้ใช้การยกมือเป็นการออกเสียงแบบไหนครับเปิดเผย 4. ประกาศผลว่ากติกาข้อใดผ่านการรับหลักการหรือปรับตกบ้าง 5. นะครับเมื่อทั้งห้องเรียนมีมติเห็นด้วยกับเสียงข้างมากให้รับหลักการแล้วก็พิจารณาในขั้นตอนต่อไปนะครับทีนี้พวกเราจากกลุ่ม1ถึง6เนาะแต่ละกลุ่มเราก็จะมีการร่างหลักการที่มีความแตกต่างกันใช่ไหมทีนี้ครูอยากจะให้แต่ละกลุ่มเนาะโดยเริ่มจากกลุ่มที่1นะครับบอกหลักการของตนเองพร้อมเป้าหมายนะครับว่ามีอะไรบ้างที่อยากจะให้เพื่อนๆช่วยกันปฏิบัติครับเริ่มได้เลยครับกลุ่มที่1
3: ครับจากชั่วโมงที่แล้วที่ได้ร่างกติกาไว้คือกติกาของกลุ่มเราคือการลดการพูดส่อเสียดเมื่อเพื่อนออกความคิดเห็นครับกติกานี้เรามีเป้าหมายคือเมื่อเพื่อนออกความคิดเห็นเราควรที่จะมีหลักการในการใช้มารยาทในการฟังหรือว่าการออกความคิดเห็นหลังจากเพื่อนโดยไม่พูดส่อเสียดเพื่อนเพื่อรักษาน้ำใจเพื่อนครับอยากให้ทุกคนช่วยกันปฏิบัติก็คือทุกคนให้มีมารยาทในการฟังเพื่อที่จะได้รับหลักการจากเพื่อนได้อย่างชัดเจนโดยเพิ่มส่งจากหลักการนี้จะส่งผลให้เพื่อนทุกคนมีมิตรภาพต่อกันดีขึ้นครับ
0: ยอดเยี่ยมมากเลยนะครับสำหรับกลุ่มที่1ใช่มั้ยเพื่อนๆทุกคนนะครับเห็นว่าอย่างไรกับกติกาของกลุ่มที่1ที่ได้นำเสนอมานะครับใครเห็นด้วยกับหลักการนี้ยกมือขึ้นครับ
4: เห
0: ็
4: นด้วย
0: ใช่มั้ยเราขอตัวแทนช่วยคุณครูนับหน่อยซิว่าเพื่อนๆโหวตกันในครั้งนี้เนี่ยมีมากเกินกว่าครึ่งห้องหรือเปล่า
1: เกิน
0: ใช่มั้ยมีกี่เสียงหลายเสียงเลยใช่ไหมครับแสดงว่าเพื่อนๆส่วนใหญ่ยอมรับหลักการนี้ใช่ไหมครับแสดงว่าหลักการนี้ผ่านหรือไม่ผ่าน
1: ผ
0: ่
1: าน
0: ผ่านนะครับเป็นกติกาแรกของเราที่ผ่านในวันนี้นะครับทีนี้ขอกลุ่มที่2นะครับออกมาพูดนำเสนอหลักการของตนเองกติกาของตนเองนะครับเชิญเลยครับ
5: ห้ามนำอาหารหรือขนมขึ้นตึกค่ะข้อยกเว้นคือสามารถนำน้ำขึ้นมาได้ค่ะเพื่อการที่อาหารหกหรือว่าเศษอาหารเลอะจนเพื่อนต้องมานั่งเก็บกวาดกันค่ะเพราะว่ามีเด็กบางคนที่ไม่ยอมนำอาหารเอาไปทิ้งค่ะเลยทำให้เกิดปัญหาขยะเยอะในโรงเรียนค่ะข้อปฏิบัตินะคะก็ไม่นำอาหารครับเพื่อลดปัญหาขยะค่ะแล้วก็ถ้าหากมีคนฝ่าฝืนนำขึ้นมาก็จะลงโทษโดยการให้ทำความสะอาดทางห้องเรียนค่ะ
0: ครับขอบคุณมากครับสำหรับกลุ่มที่2ข้อนี้ก็ถือว่าเป็นหลักการที่ถือว่าดีเลยนะครับเราเสนอแนะแนวทางเนาะเพื่อที่จะช่วยอะไรครับลดขยะในห้องเรียนใช่ไหมบางทีกลิ่นอาหารที่หรือขนมที่เพื่อนๆเอาขึ้นมาเป็นยังไงครับอาจจะส่งกลิ่นรบกวนคนอื่นใช่ไหมบางทีเราเก็บไม่สะอาดอย่างเงี้ยเกิดอะไรครับมดขึ้นมาใช่ไหมทำให้ห้องเรียนของเราไม่น่าอยู่นะครับถือว่าเป็นข้อที่ดีมากๆเลยนะครับทีนี้จากทุกกลุ่มนะที่ได้ฟังเพื่อนๆเพื่อนกลุ่มที่2ได้เสนอกติกาข้อนี้แล้วนักเรียนคิดเห็นว่าอย่างไรบ้างครับใครเห็นด้วยที่จะรับหลักการนี้ขอให้ยกมือขึ้นครับแสดงว่าหลักการที่2ก็น่าจะผ่านเหมือนหลักการที่1เลยนะครับก็คือมีคนยกเกินครึ่งห้องไปแล้วแสดงว่าส่วนใหญ่ก็จะเห็นด้วยกับหลักการนี้นะครับซึ่งครูก็เห็นว่าเป็นหลักการที่ดีที่น่าสนใจมากๆที่เราได้เสนอมาในวันนี้นะครับโอเคครับทีนี้กลุ่มที่3ครับผมใครจะเป็นตัวแทนในการนำเสนอกติกาของตนเองที่ได้ลองร่างมาจากสัปดาห์ที่แล้วครับเชิญเลยครับ
6: กติกาก็คือไม่ขีดเขียนโต๊ะเรียนค่ะเพื่อยืดอายุการใช้งานของโต๊ะเรียนค่ะถ้าเกิดมีคนฝ่าฝืนจะให้ทำความสะอาดโต๊ะเรียนนั้นๆให้สะอาดค่ะ
0: เพื่อที่จะให้อะไรครับ ไม่ให้คนอื่นหรือว่านักเรียนเพื่อนๆพวกเราขีดเขียนโต๊ะใช่ไหมเพื่อที่จะรักษาความสะอาดด้วยกันนะครับในห้องเรียนทีนี้จากหลักการที่เพื่อนนำเสนอมานี้นะครับใครเห็นด้วยบ้างใครเห็นด้วยขอให้ยกมือขึ้นนะครับกับกติกาข้อที่3ก็คือห้ามขีดเขียนบนโต๊ะนะครับทีนี้เกินไหมลองนับดูซิ1 2 3เกินครึ่งห้องแสดงว่าหลักการนี้เป็นยังไงครับผ่านการอนุมัติเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคนะครับทีนี้กลุ่มที่4ครับเชิญครับ
6: ไม่นำอาหารหรือเครื่องดื่มขึ้นบนอาคารค่ะยกเว้นน้ำเปล่าเพื่อความสะอาดของตึกค่ะ
0: ไม่นำอาหารหรืออะไรครับเครื่องดื่มต่างๆยกเว้น
6: น้ำเปล่า
0: ใช่มั้ยเพื่ออะไรครับ
6: เพื่อความสะอาดของตึกและห้องเรียนค่ะ
0: เพื่อความสะอาดของตึกและก็ห้องเรียนนะครับซึ่งหลักการของข้อที่4ก็มีความคล้ายคลึงกันกับของหลักการข้อที่2นะครับก็ดีมากๆเลยนะครับที่เราเห็นปัญหาซึ่งตอนนี้เราคงจะเห็นปัญหานี้ใช่ไหมในห้องเรียนเราถึงได้ยกกฎหมายยกกติกานี้ขึ้นมาใช่ไหมครับ
6: ใช่ค่ะ
0: ใช่ใช่ไหมโอเคครับเชิญนั่งลงได้ทีนี้จากกลุ่มที่4ที่ได้นำเสนอมาใครเห็นด้วยกับหลักการนี้บ้างเห็นด้วยโอ้โหนะครับก็เห็นเกือบครึ่งห้องเลยนะครับแสดงว่าหลักการนี้เป็นยังไงผ่านนะครับแสดงความขอแสดงความยินดีด้วยนะครับแล้วก็กลุ่มที่5นะครับเชิญเลยครับ
4: กฎกติกาของกลุ่มที่5นะคะคือการใช้ไฟฟ้าในห้องเรียนอย่างประหยัดค่ะเป้าหมายของเรานะคะคือปิดน้ำปิดไฟเมื่อเราไม่ใช้ค่ะเพื่อลดการใช้ทรัพยากรและลดการจ่ายค่าไฟค่ะหากทำผิดกฎนะคะอาจมีการตักเตือนหรือปรับพฤติกรรมค่ะ
0: นะครับก็คือกลุ่มที่5นะครับก็จะเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าในห้องเรียนนะครับอันนี้ก็จะเป็นปัญหาที่พวกเราเจอในห้องเรียนของเราใช่ไหมการใช้ไฟฟ้าในห้องเรียนเนี่ยเราจะเจอเพื่อนๆใช้อะไรบ้างพัดลมมีอะไรอีก
1: ไฟ
0: อะไรอีกครับเปิดทีวีมีอะไรอีกเสียบปลั๊กทำอะไรชาร์จแบตใช่ไหมซึ่งในสิ่งเหล่านี้พวกเราสามารถใช้ได้ไหมใช้ได้แต่เราเมื่อใช้แล้วเราจะต้องรู้จักอะไรด้วย
1: ป
0: ิดใช่ไหมพัดลมเมื่อเลิกใช้แล้วควรปิดใช่ไหมไฟก็เหมือนกันแบตเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องชาร์จตลอดเลยไหม
1: ไม
0: ่เราจะชาร์จได้ก็ต่อเมื่อกรณีที่จำเป็นหรือว่าฉุกเฉินจริงๆอย่างเช่นบางคนเนี่ยโทรศัพท์แบตจะหมดแล้วต้องการที่จะติดต่อผู้ปกครองด่วนอย่างเงี้ยเราก็สามารถอนุญาตให้ใช้ได้นะครับกลุ่มนี้ก็นำเสนอหลักการขอกติกามาได้อย่างดีเลยนะครับและสุดท้ายก็คือกลุ่มอ้อลืมไปเลยนะครับก็คือกลุ่มนี้ใครเห็นด้วยกับหลักการของกลุ่มนี้บ้างยกมือครับยกมือตอนนี้ก็หลักการก็น่าจะอะไรละครับทุกคนเห็นด้วยเกินครึ่งห้องแล้วแสดงว่าหลักการนี้ก็น่าจะผ่านแล้วนะครับแล้วก็มาสู่กลุ่มสุดท้ายเลยนะครับก็คือกลุ่มที่6ครับเชิญครับ
7: กติกานะคะคือไม่วิ่งเล่นบนอาคารเรียนหรือส่งเสียงดังขณะที่เพื่อนห้องอื่นกำลังเรียนอยู่ค่ะเป้าหมายนะคะเพื่อที่จะไม่ส่งเสียงดังรบกวนเพื่อนห้องอื่นค่ะเพื่อนห้องอื่นจะได้มีสมาธิในการเรียนค่ะ
0: ขอบคุณครับเมื่อกี้ขณะที่เพื่อนกำลังนำเสนออยู่ยังมีบางคนแอบคุยกันอยู่นะครับทีนี้เราอยากจะลองถามเพื่อนกลุ่มที่คุยกันนะครับก็คือกลุ่มที่5เมื่อกี้เพื่อนบอกว่าหลักการอะไรนะครับ
1: หลักการ
0: ไม่ครับหลักการอะไรครับ
7: เพื่อนข้างห้องคุยกันเสียงดังค่ะ
0: ถูกไหมครับนักเรียน
7: วิ่งเล่นบนอาคารเรียนค่ะ
0: วิ่งเล่นบนอาคารเรียนซึ่งเราคิดว่าถ้าสมมติว่าเราเป็นเพื่อนที่อยู่ข้างห้องใช่ไหมแล้วเห็นเพื่อนเนี่ยวิ่งเล่นหรือว่าเพื่อนห้องเราเนี่ยออกไปวิ่งเล่นภายในห้องเรียนหรือว่านอกอาคารเนี่ยนักเรียนคิดว่าสมควรหรือไม่เนาะเพราะว่ามันจะทำให้เกิดอะไรครับอาจ เกิดอุบัติเหตุหรือว่าอาจเกิดเสียงรบกวนเพื่อนขณะที่กำลังเรียนอยู่นะครับแสดงว่าการที่พวกเราทุกกลุ่มเนี่ยได้ตั้งกติกาทั้งหมดขึ้นมาแสดงว่าพวกเราเห็นจากอะไรครับประสบการณ์จริงของตัวเองเลยใช่ไหมใช่นะครับทีนี้จากลืมไปเลยนะครับว่าเราจะโหวตให้กติกาของกลุ่มที่6ผ่านหรือไม่นะครับใครเห็นด้วยกับหลักการที่6ให้ยกมือขึ้นนะครับ

ุกกติกาผ่านการรับหลักการแล้วทีนี้ต่อไปเด็กๆลองเดาซิว่าเราจะเป็นกิจกรรมอะไรต่อเป็นการตรวจสอบใช่ไหมถูกต้องเก่งมากครับทุกคนทีนี้มาสู่กิจกรรมที่2ของเราในวันนี้ก็คือการพิจารณาร่างกติกาจากกติกาทั้งหมดที่พวกเราทุกกลุ่มนะครับได้ร่วมกันร่างออกมาแล้วแล้วก็ทุกกลุ่มเนี่ยก็ได้มีการโหวตออกมาแล้วนะครับว่าแต่ละกติกานั้นผ่านเป็นที่เรียบร้อยพร้อมที่จะเอาไปใช้ในห้องเรียนจริงๆนะครับทีนี้เราจะต้องถึงมันจะผ่านมาแล้วแต่เราก็จะต้องมาทำอะไรต่อมากันกรองมาพิจารณาต่อใช่ไหมครับทีนี้เรามาเรียงตามลำดับกลุ่มไปเลยดีกว่าก็ขอจากเรียงจากกลุ่มที่1 2 3 4 5แล้วก็กลุ่มที่6เป็นกลุ่มสุดท้ายเหมือนเดิมนะครับแต่ก่อนอื่นที่เราจะร่วมทำกิจกรรมในวันนี้เดี๋ยวครูขออธิบายคำอธิบายของกิจกรรมนี้ก่อนนะครับข้อที่1นะครับนำเสนอกติกาทีละกติกาบนกระดานหน้าห้องเรียนโดยให้นักเรียนอภิปรายร่วมกันตามประเด็นที่ได้รับมอบหมายให้ไปศึกษาประกอบด้วยนะครับซึ่งประเด็นที่ได้รับมอบหมายให้พวกเราไปศึกษาก็คือ1กติกานั้นมีข้อดีและข้อจำกัดของกติกานั้นอย่างไร2มีผลกระทบที่เกิดขึ้นกับใครบ้างและข้อที่3กติกาที่พวกเราร่างมาเนี่ยที่ผ่านการรับหลักการมาแล้วมีประโยชน์ต่อสาธารณะอย่างไรบ้างนะครับซึ่งอันเนี้ยครูจะให้เวลาพวกเราคิดอยู่3นาทีนะครับก่อนที่จะออกมานำเสนอทีละกติกาครับตอนนี้ให้พวกเราให้เวลาปรึกษากันนะครับว่าแต่ละกติกาของเรามีข้อดีและข้อจำกัดอย่างไรมีผลกระทบกับใครบ้างและก็มีประโยชน์ต่อสาธารณะอย่างไรนะครับ

0: ครับทีนี้จากที่พวกเราได้ลองปรึกษากันแล้วใช่ไหมครับซึ่งแต่ละหัวข้อแต่ละประเด็นของเราจะมีข้อห้ามข้อจำกัดอย่างไรนะครับซึ่งเราก็จะมาดูตามหัวข้อของเราทีละหัวข้อโดยเริ่มจากกลุ่มที่หนึ่งเลยนะครับก็คือกติกาห้ามพูดส่อเสียดความคิดเห็นของผู้อื่นนะครับก็เราออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนได้เลยนะครับว่าแต่ละกติกาเอ้ยกติกาของเรานั้นมีข้อดีหรือข้อจำกัดอย่างไรบ้างมีผลกระทบที่เกิดขึ้นกับใครบ้างและก็มีประโยชน์ต่อสาธารณะอย่างไรนะครับ
1: ครับข้อดีและข้อดีของกติกาดังกล่าวครับคือสามารถเสริมสร้างมิตรภาพของเพื่อนได้ในห้องเรียนครับและข้อจำกัดก็คืออาจจะมีบางครั้งที่เพื่อนออกความคิดเห็นโดยสอดเสียดของเพื่อนที่รับฟังอยู่ครับมีผลต่อกระทบต่อคุณครูและนักเรียนทุกคนครับมีประโยชน์ต่อสาธารณะคือทำให้สาธารณะมีความคิดที่จะกล้าออกความคิดเห็นมากขึ้นครับโดยที่ไม่ต้องกลัวที่จะโดนพูดสอดเสียดครับ
0: ครับขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มที่หนึ่งนะครับทีนี้กลุ่มที่หนึ่งนะครับก็คือครูมีข้อแนะนำเนาะก็คือการใช้หัวข้อของเราจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ใช้คำดีแล้วแหละนะครับก็คือห้ามพูดส่อเสียดแสดงความคิดเห็นของผู้อื่นดังนั้นข้อแนะนำครูอยากจะให้พวกเราเนี่ยลองเปลี่ยนนะครับก็คือห้ามแสดงความคิดเห็นนะครับในทางที่อะไรครับในการที่เสียดสีผู้อื่นหรือว่าเราจะลองปรับว่าห้ามพูดแสดงความคิดเห็นที่ส่อเสียดต่อผู้อื่นซึ่งคำว่าส่อเสียดหมายถึงอะไรครับการพูดไม่ดีก็คือการพูดในทางพุทธศาสนาเขาจะบอกว่าส่อเสียดก็คือการพูดยุยงให้คนอื่นทำอะไรกันทะเลาะกันหรือว่าเกิดความแตกแยกแตกความสามัคคีนะครับจริงๆหลักการนี้ดีแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองไปเปลี่ยนหัวข้อใหม่นิดหน่อยนะครับอันนี้ก็คือข้อแนะนำนะครับและที่กลุ่มที่2เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเชิญเลยครับ
2: ข้อดีของการไม่นำอาหารขึ้นบนชั้นเรียนนะคะคือจะไม่เกิดขยะบริเวณรอบข้างค่ะส่งผลกระทบต่อใครบ้างนะคะส่งผลกระทบต่อครูนักเรียนค่ะข้อจำกัดคือจะมีนักเรียนบางคนที่ไม่ยอมปฏิบัติตามค่ะประโยชน์นะคะก็คือจะไม่มีอาหารหรือว่ากลิ่นไปรบกวนห้องข้างๆค
0: ่
2: ะ
0: ขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มที่2นะครับทีนี้กลุ่มที่3เชิญได้เลยนะครับ

0: ดีนะคะคือโต๊ะเรียนมีความสะอาดมากขึ้นค่ะส่วนข้อจำกัดนะคะคือเราไม่สามารถจะตรวจสอบโต๊ะเรียนได้ตลอดเวลาค่ะผลกระทบเกิดขึ้นกับใครบ้างคือเกิดขึ้นกับครูและนักเรียนค่ะมีประโยชน์ต่อสาธารณะอย่างไรบ้างโต๊ะเรียนมีความสะอาดและน่าใช้งานมากขึ้นค่ะ
1: ขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มที่3นะครับแล้วก็กลุ่มที่4เชิญเลยนะครับ

0: ข้อดีนะครับคือตึกหนึ่งอาคารเรียนจะสะอาดมากขึ้นครับข้อจำกัดคือบางคนอาจจะยับยั้งตัวเองไม่ได้ครับมีผลกระทบต่อทั้งคุณครูและนักเรียนเลยนะครับผลประโยชน์คือตึกเหลืออาคารเรียนจะสะอาดและน่าอยู่น่าเรียนมากขึ้นครับขอบคุณครับ
1: ครับขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มที่4นะครับแล้วก็กลุ่มที่5เชิญได้เลยนะครับ

0: ข้อดีนะคะคือช่วยลดค่าไฟและประหยัดทรัพยากรมากขึ้นค่ะข้อจำกัดนะคะคือมีอาจมีบางคนลืมปิดค่ะต้องมีการตรวจสอบค่ะผลกระทบที่เกิดขึ้นนะคะเกิดขึ้นกับใครบ้างเกิดขึ้นกับโรงเรียนและนักเรียนค่ะโรงเรียนต้องจ่ายค่าไฟค่ะมีประโยชน์ต่อสาธารณะอย่างไรนะคะมีประโยชน์ต่อทุกคนค่ะเพราะว่าทำให้ลดทรัพยากรและลดการจ่ายค่าไฟเมื่อลดการจ่ายค่าไฟสามารถนำเงินไปทำในสิ่งที่เกิดประโยชน์มากกว่าค่ะ
1: กลุ่มนี้อธิบายได้ชัดเจนมากเลยนะครับขอเสียงปรบมือเชิญชมกลุ่มที่5นะครับแล้วก็เชิญกลุ่มสุดท้ายเลยนะครับสำหรับวันนี้

0: ข้อดีนะคะคือเพื่อนๆห้องอื่นมีสภานิติการเรียนมากขึ้นค่ะและลดการเกิดอุบัติเหตุภายในอาคารเรียนค่ะข้อจำกัดคือ
1: ชื่อหลักการเราคืออะไรนะครับกติกาของเราวันน
0: ี้ไม่ส่งเสียงดังและวิ่งเล่นบนอาคารเรียนค่ะ
1: โอเคครับเชิญอธิบายต่อได้นะครับ
0: ข้อจำกัดคือบางครั้งอาจจะมีเพื่อนๆคนอื่นอาจจะไปออกไปวิ่งเล่นอยู่บ้างและส่งเสียงดังค่ะมีผลกระทบต่อนักเรียนและคุณครูค่ะมีประโยชน์ต่อสถานะยังไงนะคะคือมีสมาธิในการเรียนไม่มีเสียงรบกวนค่ะขอบคุณค่ะ
1: โอเคครับขอบคุณครับขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มสุดท้ายของเรานะครับทีนี้พวกเรานะครับได้ฟังการนำเสนอของแต่ละกลุ่มเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมซึ่งแต่ละกลุ่มเนี่ยก็อธิบายข้อดีข้อจำกัดนะครับแล้วก็มีผลกระทบกับใครบ้างนะครับในแต่ละกติกาซึ่งพวกเราเนี่ยทีนี้กูจะให้พวกเราลองคิดพิจารณาดีๆว่ากติกาในการที่เราจะเอามาใช้ในห้องเรียนของเราเนี่ยนะครับเราพอใจหรือไม่เราอยากจะรับหลักการทั้งหมดนี้ไปหรือไม่ถ้าใครพึงพอใจก็ให้เรากาคำว่าเห็นด้วยแต่ถ้าเราไม่รับหลักการนี้เลยนะครับเราก็จะต้องกาคำว่าอะไรครับไม่เห็นด้วยทีนี้จะเป็นกิจกรรมที่3นะครับก็คือเป็นการลงมติเห็นชอบซึ่งตอนนี้ให้พวกเรานะครับคะแนนได้เลยนะครับว่าเราจะรับหลักการทั้งหมดที่เพื่อนได้นำเสนอมาไหมบางคนได้ฟังข้อเสนอข้อจำกัดนะครับก็อาจจะบอกว่ามันอาจจะมีผลกระทบต่อพวกเราอาจจะไม่เห็นด้วยเราก็ลงไม่เห็นด้วยนะครับพวกเราลงมือทำกิจกรรมได้เลยนะครับ

นะครับขั้นตอนนี้พวกเราก็ได้มีการลงมติเห็นชอบเรียบร้อยแล้วนะครับว่าจะมีใครบ้างนะที่จะรับหลักการทั้งหมดนี้เอาไปใช้ในห้องเรียนเราจริงๆหรือบางคนอาจได้ฟังข้อจำกัดหรือว่าผลกระทบที่มันจะเกิดขึ้นกับตนเองอาจจะไม่เห็นด้วยนะครับทีนี้ครูขอตัวแทนอาสาสมัครใครอยากจะมาเป็นอาสาสมัครในการนับคะแนนในวันนี้นะครับยกมือได้เลยโอ้ยกมือแย่งกันใหญ่เลยนะครับไม่เป็นไรนะครับดังนั้นเดี๋ยวครูสุ่ม3คนดีกว่านะครับคนแรกเลขที่18นะครับเลขที่18จะมาเป็นคนหยิบบัตรจากหีบให้กับเพื่อนนะครับแล้วส่งให้เพื่อนขานว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนะครับคนเลขที่18เชิญด้านหน้าเลยได้เลยครับคนที่2ที่จะมาขานคะแนนในวันนี้นะครับก็คือเลขที่29ใครเอ่ยเชิญได้เลยนะครับและสุดท้ายคนที่จะมาขีดคะแนนของเราในวันนี้ก็คือเลขที่2ครับใครเอ่ยแสดงตนได้เลยนะครับ

0: นะครับว่าตอนนี้ก็ถึงเวลานะครับในการที่พวกเราจะออกมาขานคะแนนกันนะครับจากมติที่พวกเราทุกคนได้ลงมานะครับว่าจะมีเพื่อนๆคนไหนเห็นด้วยที่จะรับหลักการในวันนี้หรือไม่นะครับเริ่มได้เลยครับ
1: ช่วยกันนะลงมติว่าเห็นด้วย
0: แสดงว่าเราจะได้กติกาที่ดีไปใช้ในห้องเรียนแล้วนะครับมีคนเห็นด้วย
1: ลงมติว่าเห็นด้วยครับ
0: ดีรวดเร็วเลยนะ
1: ลงมติว่าเห็นด้วยครับลงมติว่าเห็นด้วยครับลงมติว่าไม่เห็นด้วยครับ
0: แบบรวดเร็วเลยนะ
1: ลงมติว่าเห็นด้วยครับลงมติว่าไม่เห็นด้วยครับลงมติว่าเห็นด้วยครับลงก็เห็นด้วยครับลงมติว่าเห็นด้วยครับ
0: เก็บหลักฐานเร่งเลย
1: ลงมติว่าเห็นด้วยครับ
0: รีบ
1: ลงมติว่าเห็นด้วยครับลงมติว่าเห็นด้วยครับลงมติว่าเห็นด้วยครับ
0: เห็นด้วยใช่ไหมครับ
1: ลงมติว่าเห็นด้วยครับลงมติว่าเห็นด้วยครับลงมติว่าเห็นด้วยครับลงมติว่าเห็นด้วยครับลงมติว่าเห็นด้วยครับลงมติว่าเห็นด้วยครับลงมติว่าเห็นด้วยครับ
0: อีกนิดนึงใครพับ
1: ลงมติว่าเห็นด้วยครับลงมติว่าเห็นด้วยครับลงมติว่าเห็นด้วยครับลงมติว่าเห็นด้วยครับลงมติว่าเห็นด้วยครับ

0: ลงมติว่าเห็นด้วยครับ
1: ก็หมดแล้วขอบคุณครับนักเรียนทุกคนนะครับทีนี้จากกิจกรรมนี้ที่พวกเราได้ทำก็คือกิจกรรมอะไรเอ่ย
2: ลงมติ
1: เป็นวาระที่เท่าไหร่แล้วครับ
2: 3
1: แล้วใช่ไหมทีนี้เรามาดูซิว่าคนเห็นด้วยกับการรับหลักการที่พวกเราทุกคนได้เสนอมามีกี่คนนะครับทั้งหมดกี่คนเอ่ย
2: 25
1: คนนะครับโดยมีคนไม่เห็นด้วยกี่คน
2: 2
1: คนใช่ไหมครับนะครับ2คนที่ไม่เห็นด้วยเนาะทีนี้การลงมติแบบนี้เราเรียกว่าเป็นการออกเสียงแบบลับก็คือเรารู้ไหมว่าใครลงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย
2: ไม
1: ่รู้นะครับทีนี้เราเห็นทุกคนเฮดีใจใหญ่เลยนะครับก็คือดีใจใช่ไหมที่เราจะได้เอากติกาไปใช้ในห้องเรียนของเราเพื่อที่จะให้ห้องเรียนของเราได้มีอะไรครับมีอะไรนะมีกฎระเบียบที่ดีขึ้นนะครับครูก็แสดงความยินดีกับพวกเราด้วยนะครับที่ห้องพวกเราจะมีความเป็นระเบียบมีความสะอาดมากขึ้นนะครับทีนี้จากกิจกรรมนี้แหละนะครับเราก็จะเอาไปต่อในชั่วโมงต่อไปนะครับก็คือเอาหลักการที่พวกเราร่างมานะครับแล้วก็มีการรับหลักการผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีการพิจารณาแก้ไขบางช่วงเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทุกคนลงมติเป็นไปในทางเดียวกันเลยก็คือเห็นด้วยที่จะใช้หลักการหรือกติกานี้ในห้องเรียนนะครับครูก็มีคำถามชวนคิดนะครับที่จะมาถามพวกเรานะครับนักเรียนคิดว่าเพราะเหตุใดพวกเราจึงต้องร่วมกันอภิปรายกติกาที่กลุ่มเพื่อนๆยกร่างมาอีกรอบหนึ่งเพราะอะไรครับเราถึงจะต้องพิจารณาอีกรอบเดี๋ยวขอสุ่มเลยดีกว่านะครับก็คือเลขที่12ครับใครเอ่ยเพื่อนคนเก่งของเรานะครับ
3: เพราะเพื่อจะได้ให้เข้าใจกฎหมายที่เพื่อนได้ตั้งมาอย่างชัดเจนครับ
1: เพราะเพื่อนจะได้เข้าใจกฎหมายที่เราได้ตั้งมาอย่างชัดเจนถูกต้องครับเก่งมากๆปรบมือนะครับทีนี้ขอเสียงอีกสัก1คนนะครับเดี๋ยวครูขอสุ่มเลขที่ก่อนนะครับเลขที่8ครับเลขที่8ครับนักเรียนคิดเห็นว่าอย่างไรบ้างครับแสดงความคิดเห็นได้เลย
4: เพื่อให้ความมั่นใจของเพื่อนครับ
1: เพื่อความอะไรครับ
4: มั่นใจครับ
1: มั่นใจใช่ไหมเพราะว่าเราก็จะต้องดูความมั่นใจก่อนที่เราจะเอากติกาหรือว่ากฎนั้นไปทำอะไรครับ
4: เอาไปใช้ครับ
1: ก่อนเอาไปใช้ถูกต้องครับขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยนะครับทีนี้เรามาดูแนวคำตอบของครูกันเลยนะครับเพื่อให้เรานะครับแน่ใจว่ากติกานั้นมีความเหมาะสมและเป็นที่ยอมรับของทุกคนก่อนนำไปใช้ได้จริงนะครับก็เหมือนที่อย่างเพื่อนพวกเรานะครับได้ตอบคำถามครูมานะครับทีนี้เรามาดูคำถามชวนคิดอีกสักคำถามนึงนะครับนักเรียนคิดว่าหากมีคนไม่ปฏิบัติตามกติกาที่เราตกลงร่วมกันแล้วจะเกิดผลเสียอย่างไรบ้างอันนี้ให้เราลองคิดภาพในห้องเรียนนะครับถ้าสมมติว่าเราตั้งกติกาไว้แล้วแต่เพื่อนบางคนเนี่ยไม่ปฏิบัติตามเด็กๆคิดว่าจะเกิดผลเสียอะไรบ้างครับขอสุ่มเลขที่เลยนะครับเลขที่22ครับ
5: เกิดความขัดแย้งกันค่ะ
1: เกิดความขัดแย้งใช่ไหมเกิดความขัดแย้งอย่างไรครับเดี๋ยวลองอธิบายให้คุณครูและก็เพื่อนๆปลายทางได้เข้าใจมากขึ้นนะครับ
5: คนในห้องอาจจะทะเลาะกันค่ะเพราะความคิดไม่ตรงกัน
1: คนในห้องอาจจะทะเลาะกันเพราะความคิด
5: ไม่ตรงกัน
1: ใช่ไหมมีอะไรอีกนอกจากอันนี้แหละ
5: เกิดความวุ่นวาย
1: เกิดความวุ่นวายนะครับภายในห้องเรียนของเราถ้าสมมติว่าไม่มีกฎไม่มีกติกาครูเห็นว่ามีเพื่อนกลุ่มที่6ใช่ไหมที่ห้ามวิ่งใช่ไหมห้ามพูดเสียงดังด้วยดังนั้นเนี่ยถ้าเพื่อนๆไม่ปฏิบัติตามกฎอาจจะเกิดความวุ่นวายแน่นอนใช่ไหมในห้องเรียนแม้กระทั่งตอนนี้ใช่ไหมครับถ้าสมมติว่าเพื่อนๆแต่ละคนคุยกันในห้องจะเกิดความวุ่นวายไหม
5: เกิด
1: แสดงว่าถ้าทุกคนไม่ปฏิบัติก็จะเกิดผลต่างๆอย่างที่นักเรียนได้ยกตัวอย่างมานะครับทีนี้เรามาดู

0: ตัวอย่างคำตอบของครูนะครับเมื่อไม่ปฏิบัติตามกฎจะทำให้เกิดความไม่เป็นระเบียบและเกิดความขัดแย้งขึ้นซึ่งจะส่งผลให้คนในสังคมไม่ไว้วางใจต่อกันคำตอบนี้ก็เหมือนที่นักเรียนทุกคนนะครับได้ตอบคำถามครูมานะครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับเราจะมาเรียนในเรื่องการประกาศใช้กฎหมายนะครับสิ่งที่คุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมนะครับก็คือโปรแกรมออกแบบโปสเตอร์นะครับสำหรับวันนี้ครูศิรสิทธิ์บุริศรีกับนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนก็ขอลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
2: ขอบคุณค่ะ
3: ศาสตร์พระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่8ระเบิดจากข้างใน

0: ทรงมุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาคนทรงตรัสว่าต้องระเบิดจากข้างใน
1: อะไรระเบิดระเบิดจากตรงไหนหรอเป็นสุข
0: เป็นสุขกำลังอ่านหนังสือหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9อยู่แต่เอไม่เข้าใจคำว่าระเบิดจากข้างในเลยค่ะ
2: โอ้เข้าใจไม่ยากหรอกตาจะเล่าให้ฟังเองการพัฒนาที่สอดคล้องกับความสามารถและความต้องการของชุมชนพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ท่านทรงใช้ศัพท์ว่าระเบิดจากข้างในเหมือนกับดอกไม้ที่พร้อมจะบานด้วยความพร้อมจากภายในถ้าเราไปพยายามคลี่กลีบดอกไม้ที่ยังไม่บานนั้นบานออกกลีบดอกไม้ก็จะช้ำหักร่วงหล่นไม่สวยงามเหมือนการปล่อยให้ดอกไม้ได้บานเองตามความเหมาะสมของช่วงเวลาเป็นการบานจากภายในของดอกไม้เองสถานีเกษตรหลวงอ่างขางเป็นตัวอย่างที่ดีของหลักการทรงงานนี้โดยเมื่อครั้งที่พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรชีวิตของชาวเขาจึงทรงทราบว่าชาวเขาปลูกฟินซึ่งเป็นพืชผิดกฎหมายจึงมีพระราชดำริที่จะส่งเสริมให้ชาวเขาปลูกพืชต่างๆเช่นไม้ดอกผักและไม้ผลเมืองหนาวเพื่อเป็นอาชีพทดแทนการปลูกฝิ่นซึ่งชาวเขาสามารถคัดสรรไปปลูกได้ตามความเหมาะสมความสนใจและความถนัดของตนเองเป็นการพึ่งพาตัวเองอย่างยั่งยืนถ้าเราคิดจะช่วยเหลือหรือให้การสนับสนุนใครเราต้องช่วยหรือสนับสนุนให้เขามีความพร้อมที่จะก้าวเดินอย่างมั่นคงด้วยตนเองก่อน
0: เป็นสุขเข้าใจหลักการทรงงานข้อนี้แล้วจากพระราชกรณียกิจที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงเป็นแบบอย่างให้พวกเราดูนี่เอง
3: สิทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชนสิทธิเด็กเป็นสิทธิที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดเด็กมีความชอบธรรมและไม่มีผู้ใดสามารถไปริดรอนสิทธิ์ของเด็กได้โดยจะคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กซึ่งมีการคุ้มครองสิทธิ์ของเด็กจากอนุสัญญาพันธกรณีสำหรับประเทศภาคีสมาชิกการคุ้มครองเด็กมี4ด้าน 1. การมีชีวิตและการอยู่รอดเด็กที่คลอดออกมาจะได้รับความคุ้มครองให้มีชีวิตอยู่รอดอย่างปลอดภัยและได้รับสิทธิ์เลี้ยงดูไม่ว่าจะเป็นจากบิดามารดาหรือญาติพี่น้องรวมถึงการช่วยเหลือจากหน่วยงานของภาครัฐเพื่อให้มีความเจริญเติบโตและอยู่บนมาตรฐานที่ดีตามฐานะซึ่งถ้าไม่สามารถดำเนินการได้รัฐจะ

ข้าไปช่วยเหลือให้เด็กมีสิทธิ์ในด้านสุขอนามัยการมีที่อยู่อาศัยและสิทธิ์การเข้าถึงอาหารที่สะอาดและพอเพียง 2. มีสิทธิ์ที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครองในทุกรูปแบบจากการกระทําที่อาจเกิดอันตรายต่อเด็กเด็กได้รับสิทธิ์คุ้มครองตามมาตรฐานสาธารณสุขการคุ้มครองและป้องกันเรื่องของยาเสพติดการล่วงละเมิดทางเพศรวมไปถึงการคุ้มครองจากการนำไปใช้ในการสู้รบด้วยกำลังอาวุธยังครอบคลุมไปถึงสิทธิ์เมื่อเด็กถูกจับกุมจะได้รับความช่วยเหลือทางด้านกฎหมายและช่วยเหลือฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจให้กลับคืนสู่สภาวะปกติ 3. เด็กมีสิทธิ์ในการได้รับการพัฒนาตนเองทั้งในด้านร่างกายจิตใจสังคมและสติปัญญาเด็กมีสิทธิ์ได้รับบริการสาธารณสุขที่ดีมีที่อยู่อาศัยที่มีมาตรฐานเหมาะสมเพียงพอต่อการพัฒนาตนเองอีกทั้งทางด้านการศึกษาที่เด็กจะต้องมีโอกาสเท่าเทียมกันโดยรัฐจัดการศึกษาภาคบังคับในระดับประถมให้ทั่วถึงโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและต้องส่งเสริมการศึกษาในระดับสูงขึ้นให้มีความหลากหลายเพื่อให้เด็กทุกคนมีโอกาสเข้าศึกษาอย่างเท่าเทียมกันตามความสามารถและสติปัญญาของเด็ก 4. สิทธิ์ในการมีส่วนร่วมเด็กมีสิทธิ์ในการมีส่วนร่วมทางด้านการแสดงความคิดเห็นโดยเสรีในทุกเรื่องที่มีผลกระทบต่อตนเองรวมถึงสิทธิ์ในการแสวงหาและเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลสวัสดีคุณครูที่ควบคุมนักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกๆคนค่ะค่ะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางคะคุณครูเชื่อว่านักเรียนเนี่ยเคยมีประสบการณ์ในการอ่านเรียงความของผู้อื่นใช่ไหมคะนักเรียนอาจจะเคยรู้สึกว่าเรียงความบางเรื่องนะคะนะเมื่อเราอ่านไปเนี่ยก็จะรู้สึกว่าไหลลื่นนะคะอยากที่จะอ่านต่อไปเรื่อยๆบางข้อความหรือบางเรียงความก็อ่านแล้วรู้สึกว่าเกิดความสับสนเกิดความรู้สึกว่าไม่รู้ว่าผู้เขียนเรียงความเรื่องนั้นจะสื่อถึงเรื่องอะไรใช่ไหมคะค่ะจุดแตกต่าง

0: งานเขียนทั้งสองที่อ่านแล้วรู้สึกว่าไหลลื่นกับอ่านแล้วรู้สึกว่าสับสนเนี่ยก็อาจจะเกิดจากการที่ไม่ได้วางโครงเรื่องแล้วก็การเรียบเรียงส่วนเนื้อเรื่องเนี่ยไม่ได้เป็นไปตามโครงเรื่องใช่ไหมคะก็อาจจะทำให้เนื้อหาวกวนแล้วก็บางเรื่องก็อาจจะกล่าวนอกเรื่องที่ไม่ตรงกับชื่อเรื่องใช่ไหมคะในวันนี้ค่ะเดี๋ยวครูจะพานักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะมาเรียนรู้แล้วก็สร้างเรียงความในส่วนของเนื้อเรื่องที่จะทำให้ไม่เกิดความสับสนแล้วก็ให้ผู้อ่านเนี่ยอ่านแล้วรู้สึกว่าอยากจะอ่านเรียงความของนักเรียนต่อนะคะกับชั่วโมงสารัตถะพาหะสำคัญนั่นเองค่ะค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะจะต้องเขียนอธิบายหลักการเขียนส่วนเนื้อเรื่องของเรียงความได้ถูกต้องนะคะเขียนส่วนเนื้อเรื่องของเรียงความตามโครงเรื่องที่วางไว้ได้ถูกต้องนะคะแล้วก็ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างงานเขียนเรียงความด้วยการใช้ภาษาอย่างถูกต้องนั่นเองค่ะค่ะกิจกรรมแรกนะคะขอเริ่มต้นด้วยการเล่าความรู้เก่านะคะความรู้เก่าเล่าใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะก็จะถามถึงกลวิธีของการเขียนเรียงความใช่ไหมคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางยังจำได้ไหมว่าการเขียนเรียงความมีกลวิธีอย่างไรบ้างยังจำได้ไหมคะกลวิธีของการเขียนเรียงความเราจะเริ่มจากการตั้งชื่อเรื่องใช่ไหมคะในส่วนนี้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางก็ได้มีการตั้งชื่อเรื่องเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะค่ะแล้วก็ลำดับต่อไปก็ตั้งจุดมุ่งหมายของเรียงความว่าเราจะเขียนเรียงความเพื่ออะไรเขียนเพื่อเชิญชวนเขียนเพื่อโน้มน้าวหรือเขียนเพื่อบอกกล่าวผู้อ่านนะคะเมื่อเราตั้งจุดมุ่งหมายแล้วเราทำอย่างไรต่อคะกำหนดขอบข่ายของเนื้อหาของเราหลังจากนั้นแล้วเราก็วางโครงเรื่องซึ่งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางก็ได้วางโครงเรื่องของเรียงความนักเรียนเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะสุดท้ายเราก็นำโครงเรื่องเหล่านั้นมาลงมือเขียนซึ่งนักเรียนต้นทางก็ได้ลงมือเขียนในส่วนของคำนำไปแล้วจากชั่วโมงที่ผ่านมานะคะค่ะอยากจะถามทบทวนนักเรียนอีกหนึ่งครั้งนะคะว่าการตั้งชื่อเรื่องของเรียงความที่ดีจะต้องเป็นอย่างไรจากชั่วโมงที่ผ่านมาเราเรียนรู้ไปแล้วใช่ไหมคะว่าการตั้งชื่อเรื่องจะต้องเป็นการตั้งชื่อเรื่องอย่างไรใช่ไหมคะอยากจะถามปกรณ์ค่ะปกรณ์คะการตั้งชื่อเรื่องอะค่ะของเรียงความที่ดีจะต้องเป็นอย่างไรคะปกรณ
1: ์สอดคล้องกับเนื้อหาครับ
0: สอดคล้องกับเนื้อหาแล้วก็เป็นอย่างไรคะชื่อเรื่อง
1: น่าดึงดูดครับ
0: น่าดึงดูดน่าสนใจชื่อเรื่องที่ดีควรที่จะมีความยาวหรือสั้น
1: สั้นกระชับครับ
0: สั้นกระชับดึงดูดความสนใจขอบคุณค่ะปกรณ์ค่ะคำถามต่อไปนะคะเขียนคำนำของเรียงความมีรูปแบบการเขียนอย่างไรได้บ้างคำนำก็เหมือนกับประตูบ้านใช่ไหมคะเราจะเชิญชวนให้ผู้อ่านเข้าไปในบ้านของเราที่จะทำให้รู้ว่าในบ้านของเรามีอะไรบ้างก็ต้องเปิดประตูก่อนใช่ไหมคะคุณครูอยากจะถามนักเรียนว่าประตูของเรียงความอะค่ะสามารถเปิดด้วยวิธีการใดได้บ้างสราวุธคะการเขียนคำนำของเรียงความมีรูปแบบการเขียนอย่างไรได้บ้างที่จะทำให้เรียงความของเราน่าสนใจ
2: อาจจะเขียนได้อย่างแบบโน้มน้าวครับหรืออาจจะเริ่มด้วยคำขวัญต่างๆตามท้องถิ่นครับ
0: ค่ะนอกเหนือจากขอบคุณค่ะนอกเหนือจากการโน้มน้าวนอกเหนือจากคำขวัญแล้วเราสามารถเขียนคำนำด้วยวิธีการได้บ้างอีกครับปริญญานอกเหนือจากการเปิดคำนำด้วยการโน้มน้าวเปิดด้วยคำขวัญใช่ไหมคะค่ะจากชั่วโมงที่ผ่านมาเราก็ได้เรียนรู้แล้วเนาะว่าการเขียนเรียงความสามารถเปิดได้หลากหลายวิธีค่ะจากสราวุธนอกเหนือจากที่สราวุธตอบปริญญาคิดว่าสามารถเปิดด้วยวิธีการใดได้อีกคะ
3: คำถาม
0: การใช้คำถามใช่ไหมคะขอบคุณค่ะค่ะก็สามารถเปิดคำนำได้หลากหลายวิธีการใช้คำถามการใช้คำคมการใช้ข่าวในการนำก็ได้ข่าวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเราการใช้สำนวนสุภาษิตบทร้อยกรองหรืออาจจะประสบการณ์ตรงของเราหรืออาจจะการให้ความหมายของเรื่องนั้นก็ได้เช่นเดียวกันค่ะ ค่ะกิจกรรมต่อไปนะคะคุณครูก็จะให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางสังเกตข้อความคำนำรูปแบบใดนะคะโดยครูจะมีข้อความมาให้แล้วให้นักเรียนพิจารณาว่าข้อความนี้เป็นข้อความการเขียนคำนำด้วยวิธีการใดเป็นการทบทวนนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะค่ะเรามาเริ่มกันที่ข้อความแรกความรับผิดชอบหมายถึงการยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำใดๆทั้งที่ตนกระทำเองหรือร่วมกระทำกับผู้อื่นไม่ว่าผลนั้นจะดีหรือไม่จะสำเร็จหรือไม่สำเร็จการนำด้วยวิธีการนี้เรียกว่าการนำด้วยวิธีการใดคะวัชรพลอันนี้เป็นการนำความของเรียงความในส่วนคำนำใช่ไหมคะซึ่งคำนำเราทราบดีอยู่แล้วว่าการนำของเรียงความสามารถนำด้วยหลากหลายวิธีคุณครูก็เลยมีข้อความนี้มาให้วัชรพลอ่านวัชรพลอ่านแล้ววัชรพลคิดว่าข้อความนี้ส่วนคำนำนี้เป็นการนำด้วยวิธีการใดคะของการเขียนเรียงความ
4: บอกความหมายครับ
0: การบอกความหมายหรือการให้คำจำกัดความของคำว่าร
4: ับผิดชอบครับ
0: ความรับผิดชอบใช่ไหมคะแล้วคุณครูอยากจะถามวัชรพลว่าเมื่อวัชรพลอ่านส่วนคำนำนี้แล้ววัชรพลพอที่จะทราบไหมคะว่าเรียงความเรื่องนี้น่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องอะไรเมื่ออ่านส่วนคำนำแล้วพอที่จะทราบไหมว่าเป็นการเขียนเรียงความเกี่ยวกับเรื่องอะไร
4: เรื่องความรับผิดชอบคร
0: ับ เก่งมากค่ะขอบคุณค่ะถูกต้องค่ะเมื่อเราอ่านแล้วก็เราก็จะทราบเลยว่าเรียงความเรื่องนี้น่าจะเป็นเรียงความเกี่ยวกับความรับผิดชอบนำโดยการให้ความหมายของคำว่าความรับผิดชอบนะคะแสดงว่าเป็นการนำที่ขึ้นต้นด้วยการให้คำจำกัดความหรือความหมายอย่างที่วัชรพลตอบก็ถูกต้องนั่นเองค่ะต่อไปค่ะเวียนครบศตวรรษตั้งสัตว์ช่วยเหลือบำเพ็ญเอื้อเฟื้อเพื่อยุวกชาติไทยถ้านำด้วยวิธีการนี้เป็นการเปิดคำนำของเรียงความใช่ไหมคะคุณครูอยากจะถามนักเรียนว่าเป็นการนำด้วยวิธีการใดคะณภัสสรคะเวียนครบศตวรรษตั้งสัตว์ช่วยเหลือบำเพ็ญเอื้อเฟื้อเพื่อยุวกชาติไทยณภัสสรคิดว่าการนำความนำของเรียงความเรื่องนี้เป็นการขึ้นต้นด้วยแบบวิธีการใดคะ
5: ขึ้นต้นด้วยกรค่ะ
0: ขึ้นต้นด้วยบทร้อยกรองขันนภัสสรอ่านเรื่องนี้แล้วนักเรียนพอที่จะบอกได้ไหมว่าเรียงความเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องอะไร
5: ยุวกาชาติค่ะ
0: ก็สังเกตได้ที่บทประพันธ์ใช่ไหมคะขอบคุณค่ะเก่งมากก็เป็นการนำหรือขึ้นต้นด้วยคำขวัญหรือบทร้อยกรองนั่นเองนะคะต่อไปค่ะภาวะโรคร้อนเราเริ่มคุ้นชินกับคำว่าภาวะโรคร้อนกันแล้วเพราะปัจจุบันเกิดผลกระทบมากมายที่มาจากภาวะโรคร้อนจนคนทั่วโลกต้องหันมาให้ความสนใจกับภาวะโรคร้อนอย่างจริงจังเมื่อนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางอ่านการเขียนคำนำเมื่อสักครู่นี้นักเรียนคิดว่าเป็นการนำด้วยวิธีการใดนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางพิจารณานะคะว่าข้อความนี้เป็นการเขียนคำนำที่ขึ้นต้นด้วยวิธีการใดขึ้นต้นด้วยวิธีการใดคะสิทธิโชต สิทธิโชตตอบได้ไหมคะถ้าจากความรู้ความเข้าใจที่สิทธิโชตได้ตอบไปได้เรียนไปแล้วจากชั่วโมงที่ผ่านมาการเขียนคำนำสามารถเขียนได้หลากหลายวิธีใช่ไหมคะเมื่อสิทธิโชตอ่านข้อความนี้แล้วสิทธิโชตคิดว่าเป็นการนำด้วยวิธีการใด
6: เหตุการณ์ปัจจุบันครับ
0: เหตุการณ์ปัจจุบันที่นำด้วยเหตุการณ์ปัจจุบันถูกต้องหรือไม่ถูกต้องค่ะเป็นการเขียนคำนำที่เริ่มต้นด้วยเหตุการณ์ปัจจุบันต่อไปนะคะข้อความต่อไปค่ะทุกคนคงรู้จักข้าวต้มมัดแต่สำหรับข้าพเจ้าไม่ใช่เพียงแค่รู้จักหากแต่รู้สึกผูกพันกับขนมชนิดนี้เป็นพิเศษดังกับเป็นเพื่อนสนิทกันอยู่ช่วงหนึ่งของชีวิตวัยเยาว์นักเรียนคิดว่าข้อความนี้เป็นการนำด้วยวิธีการใดคะตอบพร้อมๆกันได้ไหมเป็นการนำด้วยประสบการณ์ของผู้เขียนเองที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับข้าวต้มมัดนั่นเองค่ะค่ะ

็คือกิจกรรมที่สามารถทดสอบความรู้นักเรียนอีกครั้งหนึ่งว่ามีความเข้าใจมากน้อยเพียงใดกับการนำด้วยวิธีต่างๆของการเขียนคำนำเรียงความนั่นเองค่ะต่อไปค่ะกิจกรรมต่อไปนะคะเราจะมาเรียนรู้ส่วนต่อไปของเรียงความนะคะก็คือเพิ่มพูนเรียงความส่วนเนื้อเรื่องนั่นเองนะคะว่าการเขียนส่วนเนื้อเรื่องของเรียงความจะต้องเป็นอย่างไรนะคะค่ะให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางแบ่งกลุ่มละ 5-6 คนนะคะให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางศึกษาใบความรู้เรื่องเพิ่มพูนเรียงความส่วนเนื้อเรื่องนะคะแล้วก็ให้นักเรียนสรุปความรู้การเขียนส่วนเนื้อเรื่องของเรียงความลงในใบกิจกรรมเพิ่มพูนความรู้เรียงความส่วนเนื้อเรื่องนั่นเองนะคะค่ะก็จะมีใบความรู้ให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางอ่านนะคะเมื่อนักเรียนอ่านเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้นักเรียนบันทึกความรู้ในประเด็นต่างๆลงไปในใบกิจกรรมเพิ่มพูนเรียงความส่วนเนื้อเรื่องค่ะในการสรุปความรู้ก็จะมีการให้นักเรียนสรุปด้วยกัน3ประเด็นนะคะก็คือส่วนเนื้อเรื่องของเรียงความส่วนเนื้อเรื่องของเรียงความควรมีลักษณะอะไรหลักการเขียนส่วนเนื้อเรื่องของเรียงความมีหลักการเขียนอย่างไรบ้างนะคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางสามารถอ่านใบความรู้แล้วก็สรุปความรู้ลงไปในใบกิจกรรมได้เลยค่ะ

0: ค่ะจากการศึกษาใบความรู้แล้วก็สรุปความรู้ลงใบกิจกรรมเพิ่มพูนเรียงความนะคะในส่วนของเนื้อเรื่องในใบความรู้ก็จะบอกถึงลักษณะของส่วนเนื้อเรื่องของเรียงความว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรมีหลักการเขียนอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็มีลักษณะเป็นอย่างไรที่ถือได้ว่าเป็นส่วนเนื้อเรื่องของเรียงความที่ดีนะคะเดี๋ยวครูจะขอตัวแทนนักเรียนนะคะในการนำเสนอใบกิจกรรมในการสรุปองค์ความรู้นะคะใบกิจกรรมเพิ่มพูนความรู้ในส่วนของเนื้อหาที่เป็นส่วนเนื้อเรื่องของเรียงความนะคะก็คือตัวแทนจากกลุ่มที่1นั่นเองค่ะค่ะนักเรียนสรุปความรู้ได้ว่าอย่างไรบ้างคะใน3ประเด็นนี้เริ่มต้นจากประเด็นแรกค่ะส่วนเนื้อเรื่องของเรียงความเป็นส่วนที่เป็นอย่างไรคะ
1: ส่วนเนื้อเรื่องของเรียงความนะคะเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดเป็นส่วนของรายละเอียดของเรื่องที่จะทำให้ผู้อ่านได้รับรู้หรือเข้าใจเรื่องราวอย่างชัดแจ้งค่ะ
0: ค่ะแล้วประเด็นส่วนเนื้อเรื่องของเรียงความควรมีลักษณะเป็นอย่างไรคะ
1: ควรมีลักษณะอย่างที่เขียนตามโครงเรื่องที่ร่างไว้ค่ะและลำดับใจความทีละตอนเนื้อหาต้องสัมพันธ์กันค่ะ
0: ค่ะแล้วหลักการเขียนส่วนเนื้อเรื่องที่ดีหลักการมีหลักการอย่างไรบ้าง
1: หลักการเขียนส่วนเนื้อเรื่องของเรียงความนะคะคือต้องชวนให้คิดน่าติดตามเนื้อหาสมบูรณ์เขียนให้เหมาะกับเรื่องที่เขียนค่ะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะค่ะก็เป็นการสรุปความรู้ได้ชัดเจนนะคะว่าในการทำส่วนเนื้อเรื่องที่ดีของเรียงความจะต้องเป็นอย่างไรนะคะค่ะกิจกรรมต่อไปนะคะก็จะเป็นกิจกรรมอภิปรายความรู้เพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับเพิ่มพูนเรียงความส่วนเนื้อเรื่องนั่นเองค่ะค่ะส่วนเนื้อเรื่องของเรียงความนักเรียนก็ทราบอยู่แล้วว่าเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของการเขียนเรียงความนะคะค่ะส่วนเนื้อเรื่องของเรียงความนะคะก็คือเป็นส่วนสำคัญและยาวที่สุดของเรียงความนะคะก็จะประกอบไปด้วยความรู้ความคิดและข้อมูลที่ผู้เขียนไปศึกษาค้นคว้ามาตามโครงเรื่องที่วางประเด็นเอาไว้นะคะแล้วนำมาเรียบเรียงอย่างเป็นระบบนะคะเป็นสาระสำคัญของเรื่องที่ผู้เขียนต้องแสดงความรู้ความคิดอย่างกว้างสิ่งสำคัญก็จะต้องแสดงออกมาอย่างถูกต้องแล้วก็สมบูรณ์ตรงตามหัวข้อเรื่องที่ตั้งเอาไว้แล้วก็ตามโครงเรื่องที่ตั้งเอาไว้นั่นเองค่ะค่ะการเขียนส่วนเนื้อเรื่องของเรียงความมีหลักการอย่างไรบ้างนะคะ1เลยนะคะหลักการเขียนส่วนเนื้อเรื่องของเรียงความเนื้อหาสาระที่สำคัญของเรื่องจะต้องได้เนื้อความที่สมบูรณ์นะคะคือเขียนให้ผู้อ่านเกิดความรู้ความเข้าใจตามที่เราตั้งจุดมุ่งหมายเอาไว้ให้ได้มากที่สุดนั่นเองค่ะค่ะหลักการข้อที่2นะคะเขียนให้แจ่มแจ้งนะคะคือการเขียนให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจอย่างชัดเจนแจ่มแจ้งในเนื้อหาสาระที่เราตั้งประเด็นโครงเรื่องเอาไว้นะคะแล้วก็มีการลำดับประโยคการลำดับเนื้อความลำดับเนื้อเรื่องอย่างต่อเนื่องกันมีความสัมพันธ์กันเรียงตามความสัมพันธ์ของเนื้อหาว่าประเด็นไหนควรกล่าวก่อนประเด็นไหนควรกล่าวตอนหลังนะคะก็เรียงความสำคัญของเนื้อหาของหัวข้อด้วยนั่นเองนะคะแล้วก็สิ่งสำคัญเลยจะไม่เขียนแบบวกวนใช่ไหมคะเราจะต้องเขียนแล้วไม่วกวนถ้านักเรียนวางประเด็นเอาไว้คุณครูเชื่อว่าเรียงความของนักเรียนจะไม่วกวนเด็ดขาดเลยนั่นเองนะคะต่อไปค่ะและเป็นอีกหนึ่งสำคัญนะคะในการเขียนส่วนเนื้อเรื่องและส่วนอื่นๆของเรียงความจะต้องเขียนให้ถูกต้องนะคะก็คือเขียนเนื้อหาสาระข้อมูลและข้อเท็จจริงต่างๆที่นำมาเขียนจะต้องถูกต้องถ้าเราหยิบยกข่าวสารมาอ้างในเรียงความของเราข่าวสารนั้นก็จะต้องเป็นข่าวสารที่น่าเชื่อถือแล้วก็เกิดขึ้นจริงมีการพิสูจน์เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นจริงตรงตามที่ผู้รู้หรือตำรากล่าวเอาไว้นั่นเองค่ะค่ะส่วนเนื้อเรื่องของเรียงความที่ดีจะต้องเป็นอย่างไรนะคะค่ะส่วนเนื้อเรื่องของเรียงความที่ดี1เลยจะต้องมีความเป็นเอกภาพความเป็นเอกภาพก็คือความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของเนื้อหานั่นเองนะคะ2ความสัมพันธภาพความสัมพันธภาพในที่นี้คือเนื้อหาแต่ละประเด็นจะต้องมีความสัมพันธ์กันสอดคล้องกันนะคะแล้วก็อีกหนึ่งสิ่งสำคัญเลยก็คือความเป็นสารัตถภาพสารัตถภาพคือเป็นอย่างไรคะมีความเป็นเอกภาพมีความเป็นสัมพันธภาพสารัตถภาพก็คือความสมบูรณ์ของ เนื้อหานั่นเองเนื้อหาก็จะต้องสมบูรณ์นะคะทั้งหมดนี้ก็คือหลักการของการเขียนส่วนเนื้อหาเนื้อเรื่องของเรียงความกิจกรรมต่อไปนะคะอ่านงานสู่การพิจารณาคุณครูก็จะมีส่วนเนื้อเรื่องมาให้นักเรียนอ่านนะคะข้อความนะคะอ่าน2ย่อหน้านะคะที่ยกมาพิจารณาแล้วให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนพิจารณาว่า2ข้อความที่ยกมาให้นี้มีคุณลักษณะแตกต่างกันใหญ่นะคะโดยให้นักเรียนร่วมกันพิจารณาแล้วบันทึกผลลงไปในใบกิจกรรมอ่านงานสู่การพิจารณานะคะแล้วเดี๋ยวคุณครูจะขอตัวแทนนักเรียนในการนำเสนอผลของการพิจารณานะคะก็จะมีด้วยกัน2ชุดนะคะก็เป็นการพิจารณางานเขียนส่วนเนื้อหาที่หยิบยกมาสั้นๆมาให้นักเรียนพิจารณานะคะข้อความที่1และข้อความที่2นักเรียนก็พิจารณาว่าส่วนเนื้อหาของ2ข้อความนี้มีความแตกต่างกันอย่างไรจากหลักการที่คุณครูได้อธิบายแล้วก็จากการที่นักเรียนได้ศึกษาเพิ่มเติมแล้วในใบความรู้หลักการของเนื้อเรื่องจะต้องเป็นยังไงมีความสมบูรณ์มีความถูกต้องมีความแจ่มแจ้งใช่ไหมคะแล้วก็เนื้อหาต้องสัมพันธ์กันมีความเป็นเอกภาพนักเรียนก็พิจารณาว่าข้อความที่1และข้อความที่2มีความแตกต่างกันอย่างไรก็จะมีด้วยกัน2ชุดนะคะอันนี้ก็คือชุดที่1แล้วก็อีกเรื่องอีกใบนึงนะคะก็จะเป็นเรื่องเรียนเป็นหลักรักเป็นรองนะคะ2ย่อหน้านี้ก็เป็นอีก1ชุดชุดที่2ก็อยู่ที่นักเรียนได้ชุดใดนักเรียนก็พิจารณาข้อความชุดนั้นนะคะเมื่อนักเรียนพิจารณา2ย่อหน้านี้เรียบร้อยแล้วให้นักเรียนพิจารณาผลแล้วบันทึกผลลงไปในใบกิจกรรมอ่านงานสู่การพิจารณานะคะแล้วเดี๋ยวครูจะให้ตัวแทนนะคะแต่ละชุดในการนำเสนอว่าพิจารณาได้ว่าอย่างไรบ้างค่ะให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเริ่มทำกิจกรรมนี้ได้เลยนะคะ

0: จะต้องเป็นอย่างไรแล้วก็ให้นักเรียนนะคะพิจารณานะคะงานเขียนอ่านงานสู่การพิจารณาคุณครูก็จะมีตัวอย่างสั้นๆของส่วนเนื้อเรื่องของเรียงความที่เป็นตัวอย่างมาให้นักเรียนพิจารณาชุดละ2ย่อหน้าใช่ไหมคะก็จะให้นักเรียนพิจารณาว่าย่อหน้าใดมีข้อบกพร่องมีจุดเด่นมีความแตกต่างกันอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามานำเสนอผลการพิจารณากันเลยนะคะข้อความชุดที่1 นะคะที่เป็นข้อความส่วนเนื้อเรื่องเกี่ยวกับคนเราเลือกเกิดไม่ได้แต่สามารถเลือกทางเดินของชีวิตคือเลือกที่จะทำความดีหรือความชั่วได้ก็จะมีด้วยกัน2ข้อความใช่ไหมคะให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางพิจารณาว่า2ข้อความนี้เป็นส่วนเนื้อหาที่เป็นเรื่องเดียวกันคุณครูก็เลยอยากจะให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางพิจารณาใช่ไหมคะว่ามีการเขียนส่วนเนื้อเรื่องที่มีความแตกต่างกันอย่างไรนะคะอันนี้ก็คือเป็นใบกิจกรรมชุดที่1ชุดที่1ที่ได้ก็คือกลุ่มที่1กลุ่มที่6แล้วก็กลุ่มที่4ใช่ไหมคะงั้นเดี๋ยวคุณครูขอผลการพิจารณาจากกลุ่มที่4ก่อนแล้วกันนะคะว่านักเรียนพิจารณาได้ว่าอย่างไรนะคะข้อความที่1เป็นอย่างไรข้อความในส่วนที่2เป็นอย่างไรค่ะขอตัวแทนจากกลุ่มที่4บอกผลพิจารณาของการพิจารณาเนื้อความของเรียงความในส่วนที่เป็นส่วนเนื้อเรื่องของชุดที่1ค่ะพิจารณาได้ว่าอย่างไรบ้างคะค่ะลักษณะของชุดที่1ข้อความที่1และข้อความที่2มีความแตกต่างกันอย่างไรคะ
1: ข้อความที่1นะครับมีเนื้อหาวกวนเพราะไม่ได้วางโครงเรื่องครับเนื้อหาไม่มีความต่อเนื่องครับ
0: ไม่มีความต่อเนื่องวกวนค่ะแล้วข้อความที่2ล่ะคะ
1: ไม่วกวนเข้าใจง่ายเนื้อหามีความต่อเนื่องครับ
0: ค่ะเพราะอะไรคะนักเรียนคิดว่าทำไมถึงมีความแตกต่างกันข้อความที่1เพราะเกิดจากอะไรทำไมถึงเนื้อหาวกวนกล่าวซ้ำไปซ้ำมาใช่ไหมคะ
1: เพราะไม่ได้วางโครงเรื่องไว้ครับ
0: เพราะเป็นการไม่ได้วางโครงเรื่องแล้วส่วนข้อความที่2ที่สามารถเขียนได้ตามไหลลื่นโดยที่ไม่วกวนเลยไม่ออกนอกเรื่องอาจจะเป็นเพราะ
1: วางโครงเรื่องไว้ก่อน
0: วางโครงเรื่องเอาไว้ขอบคุณค่ะตรงประเด็นมากนะคะก็จะเห็นได้ว่าข้อความที่1นะคะมีการกล่าววกวนซ้ำไปซ้ำมาอาจจะเป็นเพราะไม่ได้วางโครงเรื่องเอาไว้นี่คือจุดบกพร่องของการเขียนเนื้อหาของเรียงความนะคะแล้วก็ข้อความที่2ก็จะเห็นได้ว่ามีการเขียนที่เป็นไปตามลำดับเนื้อหานะคะอ่านแล้วไม่มีความวกวนก็คือเกิดจากการที่วางโครงเรื่องที่ดีทำให้เรียงความของเราไม่มีเนื้อหามีเนื้อหาที่ไม่วกวนนะคะต่อไปข้อความชุดที่2ค่ะข้อความชุดที่2ที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับเรียนเป็นหลักลักเป็นรองนะคะก็ให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางพิจารณาว่าการเขียนส่วนเนื้อเรื่องของทั้ง2ข้อความนี้มีความแตกต่างกันอย่างไรใช่มั้ยคะก็กลุ่มที่2กลุ่มที่5และกลุ่มที่3ที่ได้รับหน้าที่ในการพิจารณาส่วนนี้คุณครูจะขอตัวแทนจากกลุ่มที่2แล้วกันนะคะในการบอกผลการพิจารณาของข้อความเรียนเป็นหลักลักเป็นรองส่วนเนื้อเรื่องมีความแตกต่างกันอย่างไรคะวริศคะข้อความข้อที่1และข้อความข้อที่2เรื่องเรียนเป็นหลักลักเป็นรองมีความแตกต่างกันอย่างไรจากที่วริศและเพื่อนๆได้ร่วมกันพิจารณา
2: ข้อความที่1 นะครับแสดงถึงเนื้อหาที่อธิบายได้ดีไม่วกวนเป็นเอกภาพนะครับมีความสัมพันธ์กันไม่ออกจากเนื้อหาที่ต้องการเขียนหรือเข้าโครงเรื่องครับ
0: ค่ะแล้วข้อความที่2ล่ะคะ
2: มีการกล่าววกวนไม่มีโครงเรื่องที่แน่ชัดมีการกล่าวที่ไม่ชัดเจนครับและมีคำที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องตามอักขรวิธีครับ
0: เช่นคำว่าอะไรบ้างคะวริศ
2: คำว่าเหม่อลอยครับ
0: คำว่าเหม่อลอยคำเดียวไหมคะหรือมีคำอื่นอีก
2: และคำว่าอับเฉาครับ
0: ถูกต้องค่ะค่ะขอบคุณค่ะตรงประเด็นมากก็จะเห็นได้ว่าข้อความข้อที่1มีการเขียนเนื้อหาที่เป็นไปตามการวางโครงเรื่องไม่มีการกล่าวนอกเรื่องใช่ไหมคะแล้วก็ข้อความส่วนที่2เนี่ยก็จะมีการกล่าวที่มีนอกเรื่องบ้างแล้วก็ไม่เป็นไปตามโครงเรื่องที่วางเอาไว้เมื่อเราอ่านแล้วเราทราบได้นะคะแล้วก็มีการแบ่งวรรคตอนที่อาจจะไม่ถูกต้องความหมายอาจจะผิดเพี้ยนไปและสิ่งสำคัญเรื่องความถูกต้องของเนื้อหาก็มีจุดที่จะต้องแก้ไขคือการเขียนคำผิดอันนี้ก็คือเป็นจุดที่เราจะต้องคำนึงด้วยนะคะในการเขียนเรียงความค่ะกิจกรรมต่อไปค่ะนักเรียนนะคะต่อความสร้างเรื่องราวก็จะเป็นส่วน

่อนที่นักเรียนจะต้องสร้างเนื้อของเรียงความต่อจากชั่วโมงที่ผ่านมาชั่วโมงที่ผ่านมาเราสร้างส่วนอะไรไปแล้วคะส่วนคำนามวันนี้จะให้นักเรียนนะคะฝึกเขียนส่วนเนื้อเรื่องของเรียงความตามโครงเรื่องที่นักเรียนวางเอาไว้นะคะในส่วนนี้ตามประเด็นต่างๆนักเรียนสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์อินเทอร์เน็ตเอกสารตำราประกอบการบันทึกส่วนเนื้อหานี้ลงไปนะคะเนื้อเรื่องบันทึกลงไปในใบกิจกรรมนะคะต่อความสร้างเรื่องราวนะคะก็ให้นักเรียนบันทึกประเด็นที่นักเรียนวางเอาไว้ด้วยตามโครงเรื่องของนักเรียนนะคะแล้วก็ให้นักเรียนเขียนโดยสืบค้นข้อมูลจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้นะคะก็เขียนตามประเด็นที่นักเรียนวางเอาไว้นั่นเองให้เวลานักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางได้เริ่มทำได้เลยค่ะ

0: เป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางกับกิจกรรมต่อความสร้างเรื่องราวก็จะเป็นการสร้างส่วนเนื้อเรื่องของเรียงความของนักเรียนที่ต่อมาจากส่วนคำนำจากชั่วโมงที่ผ่านมานะคะจากประเด็นโครงเรื่องที่นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางวางเอาไว้ค่ะกิจกรรมต่อไปนะคะคุณครูก็จะขอตัวแทนนักเรียนต้นทางนะคะในการนำเสนอส่วนเนื้อเรื่องของเรียงความที่นักเรียนวางประเด็นเอาไว้ให้เป็นแบบให้กับนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางได้รับชมและรับฟังนะคะว่าเพื่อนเนี่ยมีการเรียบเรียงส่วนเนื้อหานี้ได้ว่าอย่างไรนะคะก็เป็นตัวแทนก็คือสราวุธนั่นเองค่ะก็ต่อความสร้างเรื่องราวในส่วนเนื้อเรื่องได้ว่าอย่างไรคะสราวุธ
1: ชื่อเรียงความนะครับชื่อว่าวัยรุ่นกับโลกออนไลน์ครับมีทั้งหมด3ประเด็นประเด็นที่1ได้แก่บทบาทของเทคโนโลยีในชีวิตวัยรุ่นประเด็นที่2ผลดีและผลเสียของเทคโนโลยีที่มีต่อวัยรุ่นประเด็นที่3ครับแนวทางการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมครับประเด็นที่1บทบาทของเทคโนโลยีในชีวิตวัยรุ่นเทคโนโลยีและโลกออนไลน์มีบทบาทสำคัญในชีวิตของวัยรุ่นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ตั้งแต่การเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์การค้นคว้าหาข้อมูลการสื่อสารกับเพื่อนฝูงไปจนถึงการแสดงตัวตนผ่านโซเชียลมีเดียวัยรุ่นสามารถเรียนรู้เรื่องราวต่างๆได้จากทั่วโลกในเวลาอันรวดเร็วนอกจากนี้ยังมีการใช้เทคโนโลยีในการสร้างสรรค์ผลงานเช่นการถ่ายภาพวิดีโอหรือการเขียนบล็อกทำให้เทคโนโลยีกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันที่ไม่อาจแยกออกได้ส่วนประเด็นที่2และประเด็นที่3กำลังพัฒนาครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะก็ในส่วนของเนื้อหาเนี่ยก็เป็นส่วนที่มีความยาวมากกว่าส่วนอื่นๆของเรียงความนะคะในช่วงเวลาอันสั้นในวันนี้นะคะนักเรียนอาจจะยังต่อความสร้างเรื่องราวยังไม่เรียบร้อยก็จะให้นักเรียนนะคะต่อความสร้างเรื่องราวในส่วนเนื้อเรื่องนี้เป็นการบ้านนะคะให้สำเร็จ

0: เรียบร้อยแล้วก็เราจะมาต่อกันในส่วนต่อไปในชั่วโมงหน้านะคะจากที่สราวุธได้นำเสนอในส่วนของเนื้อหาก็จะเห็นได้ว่าเป็นไปตามโครงเรื่องที่สราวุธได้วางเอาไว้นั่นเองค่ะค่ะจากการที่นักเรียนร่วมกิจกรรมแล้วก็จากการศึกษาเรียนรู้ในวันนี้นะคะในส่วนเนื้อเรื่องของเรียงความคุณครูอยากจะถามนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางว่าหากงานเขียนเรียงความของนักเรียนไม่มีส่วนเนื้อเรื่องนะคะเรียงความของนักเรียนเนี่ยจะเป็นอย่างไรตัวแทนต้นทางปลายทางตอบได้ไหมคะจากการที่เราเรียนรู้ไปแล้วนะคะว่าส่วนต่างๆของเรียงความก็จะประกอบไปด้วยคำนำเนื้อเรื่องแล้วก็ส่วนสรุปใช่ไหมคะแล้วในวันนี้เราก็ได้เรียนรู้ในส่วนของเนื้อเรื่องนะคะเป็นส่วนที่มีความสำคัญแล้วก็มีส่วนที่เป็นการอธิบายเรื่องราวเสนอเรื่องราวของประเด็นที่เราวางเอาไว้ครูก็เลยอยากจะถามนักเรียนต้นทางและปลายทางว่าถ้าเราไม่มีส่วนนี้ในเรียงความของเราเรียงความของเราจะเป็นอย่างไรบ้างคะปิยภัทร
1: ทำให้เรียงความขาดความชัดเจนค่ะไม่รู้ว่าผู้เขียนต้องการสื่ออะไรแล้วก็ไม่มีความต่อเนื่องทำให้ผู้อ่านอาจจะสับสนได้ค่ะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะก็แสดงให้เห็นถึงว่าถ้าไม่มีส่วนเนื้อหาของเรียงความส่วนเนื้อเรื่องเนี่ยเรียงความของเราก็จะไม่สมบูรณ์ตามรูปแบบของการเขียนเรียงความเนื้อหาก็จะไม่ครบถ้วนผู้อ่านก็อ่านแล้วจะสื่อความไม่ได้หรือไม่เข้าใจในสิ่งที่เราต้องการจะสื่อสารไปยังผู้อ่านนั่นเองค่ะค่ะสรุปบทเรียนในวันนี้นะคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนเรียงความนะคะการเขียนเรียงความเป็นการนำเสนอเรื่องราวที่แสดงความรู้ความเข้าใจความคิดเห็นและความรู้สึกของผู้เขียนนะคะให้ผู้อื่นเข้าใจด้วยสำนวนภาษาที่สละสลวยเรียงความประกอบด้วยส่วนสำคัญ3ส่วนคือคำนำเนื้อเรื่องและสรุปนะคะเรียงความที่ดีควรมีความเป็นเอกภาพสัมพันธภาพและสารัตถภาพส่วนเนื้อนะคะเป็นส่วนสำคัญและยาวที่สุดของเรียงความประกอบด้วยความรู้ความคิดและข้อมูลที่ผู้เขียนค้นคว้าและเรียบเรียงอย่างเป็นระบบระเบียบเป็นสาระสำคัญของผู้เขียนที่ต้องการแสดงความรู้ความคิดอย่างกว้างขวางถูกต้องและสมบูรณ์ตรงตามหัวข้อเรื่องที่เขียนหรือวางโครงเรื่องเอาไว้นะคะซึ่งการเขียนเรียงความเป็นทักษะสำคัญที่ช่วยพัฒนาความสามารถในการสื่อสารทางภาษาและการคิดวิเคราะห์ของผู้เขียนฉะนั้นการเขียนเรียงความผู้เขียนต้องมีความรู้เรื่องหลักการเขียนเรียงความแล้วก็มีมารยาทในการเขียนนั่นเองค่ะค่ะบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราจะมาเรียนรู้เรื่องบทสรุปส่งท้ายหลากหลายรูปแบบนะคะสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมนะคะคือ 1. ใบกิจกรรมเรื่องเพิ่มพูนความรู้เรียงความส่วนสรุปนะคะ 2. ใบกิจกรรมเรื่องปิดท้ายเรียงความด้วยสรุป 3. ใบความรู้เรื่องเพิ่มพูนความรู้เรียงความส่วนสรุปนั่นเองค่ะค่ะแล้วก็เตรียมกระดาษเตรียมปากกาสีในการร่วมกิจกรรมด้วยนะคะค่ะในวันนี้นักเรียนมีข้อสงสัยหรือมีอะไรอยากจะซักถามเกี่ยวกับส่วนเนื้อเรื่องของเรียงความไหมคะค่ะหากไม่มีแล้วคุณครูก็อยากจะให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางกลับไปต่อเติมเรื่องราวส่วนเนื้อเรื่องของเรียงความให้เรียบร้อยนะคะแล้วคุณครูก็จะรอติดตามชมผลงานเรียงความของนักเรียนนะคะค่ะแล้วก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ชั่วโมงหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: เลิศล้ำเศรษฐกิจ
1: ว้าว
2: ว้าวลมเย็นสดชื่นดีจังเลยนี่เราอยู่บนเรือเหรอคะคุณเวลา
0: ใช่แล้วเราอยู่บนเรือสำเภาของชาวจีนแผ่นดินใหญ่ที่กำลังจะแล่นเข้าสู่แม่น้ำเจ้าพระยา
2: สำเภาจีนเหรอครับสมัยไหนครับเนี่ยถึงได้ใช้เรือสำ

0: ทาอย่างเนี้ยสุดยอดไปเลย
1: รัชสมัยแห่งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ท่าเรือและเมืองท่าจะเต็มไปด้วยชาวต่างชาติมากมายเช่นอินเดียจีนเนเธอร์แลนด์อังกฤษและโปรตุเกสการค้าขายกับต่างประเทศทำให้ไทยได้เป็นศูนย์กลางทางการค้าที่ยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งในสมัยนั้นชะละด้วยพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ในช่วงเวลานั้นประเทศไทยได้รับการยกย่องว่ามีความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและการศาสนาเป็นอย่างยิ่งทรงนำรายได้เข้าสู่ท้องพระคลังมาตั้งแต่ก่อนขึ้นครองราชครั้นเมื่อเสวยราชแล้วก็ทรงสร้างความเป็นปึกแผ่นทางเศรษฐกิจด้วยการการค้ากับต่างประเทศประหยัดค่าใช้จ่ายวางระบบภาษีใหม่เพื่อเพิ่มพูนรายได้ให้แผ่นดินมาดูอะไรนี่สิร่มเย็นเป็นสุข
2: นี่อะไรเหรอคะเนี่ยคุณเวลาน
1: ี่คือเงินถุงแดงยังไงล่ะ
0: เงินถุงแดง
1: เงินถุงแดงคือเงินที่ได้กำไรมาจากสำเภาค้าส่วนพระองค์ซึ่งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงจัดแต่งเรือสำเภานำสินค้าไปค้าขายกับต่างประเทศอย่างเช่นจีนและอินเดียพระองค์ทรงเก็บเงินไว้ในถุงแดงข้างพระบรรทมพอเงินเต็มถุงก็จะทรงนำเข้าพระคลังหลวงไว้เป็นสมบัติของแผ่นดินซึ่งในสมัยรัชกาลที่5เงินถุงแดงนี้ก็ช่วยรักษาเอกราชของชาติไทยในเหตุการณ์รส.112พระปรีชาชาญทางการค้าของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ดั่งพระราชสมัญญานามว่ากษัตริย์นักค้าอีกทั้งสายพระเนตรอันยาวไกลในการสะสมเงินตราไว้ในพระคลังหลวงส่งผลดีต่อประเทศชาติอย่างอเนกอนันต์ในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจและวิกฤตการณ์บ้านเมือง

เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ 11 กรกฎาคมถึง 5 กันยายน 2569 เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: สิทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชนความรุนแรงจากคำพูดการทำร้ายร่างกายการบูลลี่และการล่วงละเมิดทางเพศทั้งจากภายในบ้านจากคนในครอบครัวคนรอบข้างและภายนอกบ้านจากสังคมสิ่งแวดล้อมโรงเรียนหรือเพื่อนล้วนเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นกับเด็กและเด็กต้องได้รับความคุ้มครองและช่วยเหลือตัวเด็กเองที่สามารถขอความช่วยเหลือได้จากช่องทางดังนี้ 1. คนในครอบครัวที่ไว้ใจได้ที่สามารถช่วยเหลือได้และเด็กมีความไว้วางใจเช่นป้าน้าย่ายายเป็นต้น 2. ผู้นำชุมชนและครูที่เด็กเชื่อใจที่สามารถติดต่อประสานงานให้ผู้เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือ 3. มูลนิธิหรือหน่วยงานของรัฐที่ให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับเด็กเช่นมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กโทร02-412-1196ศูนย์ช่วยเหลือสังคมโทร1300สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจำจังหวัดทุกจังหวัด

0: ความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะค่ะพบกันอีกครั้งในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2กับคุณครูนงนุชสุขใสหรือว่าครูอ้อมค่ะคณะนักเรียนคะในวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการหาเลขยกกำลังค่ะคณะเรียนคะเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้ไปพร้อมๆกันเลยนะคะค่ะนักเรียนสามารถหาผลหารของเลขยกกำลังเมื่อเลขชิกกำลังเป็นจำนวนเต็มได้ค่ะดังนั้นเดี๋ยวเรามาทบทวนนะคะค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวลองดูว่าการหาเลขยกกำลังที่มีฐานเป็นจำนวนเดียวกันโดยฐานนั้นต้องไม่เท่ากับ0และเลขชิกกำลังเป็นจำนวนเต็มบวกเราจะหาเลขชิกกำลังของผลหารได้อย่างไรคะจำได้ไหมคะที่เราเคยเรียนเมื่อตอนม.1ที่ผ่านมาแล้วทำได้อย่างไรคะถูกต้องค่ะนั่นคือถ้าฐานเป็นจำนวนเดียวกันแล้วใช่ไหมคะและฐานเนี่ยไม่เท่ากับ0นักเรียนสามารถนำเลขชี้กำลังมาลบกันนะคะถูกต้องค่ะค่ะนักเรียนคะและนักเรียนคิดว่าเราสามารถหาผลหารของเลขยกกำลังที่มีฐานเป็นจำนวนเดียวกันเมื่อเลขชี้กำลังเป็น0และจำนวนเต็มลบโดยใช้สมบัติของการหารเลขยกกำลังได้หรือไม่คะได้หรือไม่คะนักเรียนคิดว่ามีเพื่อนบางคนบอกว่าได้บางคนอาจจะบอกว่าไม่ได้ใช่ไหมคะดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าวันนี้ค่ะเราจะสามารถหาผลหารของเลขยกกำลังนะคะที่มีฐานเป็นจำนวนเดียวกันเมื่อเลขชี้กำลังเป็น0แล้วก็เป็นจำนวนเต็มลบได้หรือไม่เดี๋ยวเรามาเรียนรู้ไปพร้อมกันเลยค่ะค่ะดังนั้นนะคะสิ่งที่เราจะมาทำกันก็คือใบกิจกรรมที่2ค่ะการหาเลขยกกำลังนั่นเองค่ะค่ะซึ่งสำหรับใบกิจกรรมนี้นะคะคุณครูสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ได้เลยนะคะสำหรับในใบกิจกรรมของเรานะคะจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด3ตอนด้วยกันค่ะในตอนแรกค่ะก็ให้นักเรียนนะคะพิจารณาการหาผลหารของการหาเลขยกกำลังนะคะซึ่งเป็นการหาผลหาร a ยกกำลัง m หารด้วย a ยกกำลัง n ค่ะเมื่อ a ไม่เท่ากับ0 m และ n เป็นจำนวนเต็มนะคะให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังที่มี a เป็นฐานโดยใช้บทนิยามและสมบัติของเลขยกกำลังนะคะเมื่อเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวกค่ะจากนั้นก็จะนำผลหารนะคะมาเติมลงในตารางให้สมบูรณ์ค่ะนี่คือในตอนที่1นะคะค่ะและสำหรับในตอนที่2นะคะจากตารางในตอนที่1ค่ะก็จะให้นักเรียนนะคะเติมคำตอบลงในตารางค่ะให้สมบูรณ์ซึ่งครูก็จะมีให้เรียนได้เติมนะคะหลังจากนั้นเรียนเติมเรียบร้อยแล้วนะคะในตอนที่3ค่ะก็จะให้เรียนได้สร้างข้อความคาดการณ์ค่ะเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างเลขชี้กำลังของตัวตั้งเลขชี้กำลังของตัวหารและเลขชี้กำลังของผลหารค่ะเมื่อเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มว่าเราได้ข้อความคาดการณ์อย่างไรนะคะเพื่อที่จะนำไปสู่สมบัติของการหารเลขยกกำลังนั่นเองค่ะดังนั้นเมื่อนักเรียนเข้าใจแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำใบกิจกรรมที่2นี้ไปพร้อมๆกันนะคะค่ะดังนั้นเรียนสามารถลงมือทำได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวในแต่ละข้อเนี่ยคุณครูจะอธิบายไปพร้อมๆกับนักเรียนนะคะเรียนจะได้เข้าใจอย่างชัดเจนนะคะดังนั้นสำหรับในข้อที่1ค่ะเดี๋ยวเรามาลองลงมือหาคำตอบไปพร้อมๆกับคุณครูเลยนะคะค่ะนักเรียนคะในข้อที่1นะคะในใบกิจกรรมของเราในตอนที่1ค่ะก็คือโจทย์เนี่ยได้กำหนดให้ a นะคะเป็นจำนวนเต็มที่ไม่เท่ากับ0นะคะโจทย์ต้องการให้เราเขียน a ยกกำลัง7หารด้วย a ยกกำลังลบ3ให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังดังนั้นจากที่เราเคยเรียนมาแล้วตั้งแต่ม.1 นะคะทั้งบทนิยามและสมบัติของเลขยกกำลังนักเรียนคิดว่าเราสามารถหาคำตอบได้เลยไหมคะไม่ได้นะคะเนื่องจากว่าเลขชี้กำลังของเราเป็นไงเอ่ยก็ ก็คือเป็นลบอยู่ยังไม่ได้เป็นจำนวนเต็มบวกใช่ไหมคะดังนั้นถ้านักเรียนต้องการให้เลขที่กำลังเป็นจำนวนเต็มบวกนักเรียนทำยังไงคะเก่งมากค่ะก็คือเราจะใช้บทนิยาม a ยกกำลังลบ n ใช่ไหมคะค่ะเราก็จะได้นะคะจาก a ยกกำลังลบ3ก็จะเป็นอะไรคะเศษ1ส่วน a ยกกำลัง3นั่นเองนะคะหลังจากนั้นเราก็จะสามารถจัดรูปได้เป็นยังไงคะเนื่องจากว่าการหารของเศษส่วนจำได้ไหมคะเราจะเปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นเครื่องหมายคูณใช่ไหมคะแล้วก็จะกลับจากตัวส่วนให้เป็นตัวเศษกลับจากตัวเศษให้เป็นตัวส่วนนะคะเราก็จะได้เป็น a ยกกำลัง7คูณด้วย a ยกกำลัง3นั่นเองค่ะหลังจากนั้นค่ะเราสามารถหาคำตอบได้อย่างคะในส่วนนี้ได้แล้วนะคะเนื่องจากว่าฐานของเราเหมือนกันยังคะฐานเหมือนกันแล้วคือฐานของเราเป็นอะไรเอ่ยฐานเป็น a เหมือนกันแล้วเราและใช้อะไรคะการอะไรเอ่ยการคูณใช่ไหมคะจากสมบัติการคูณที่เราได้เรียนผ่านมาแล้วใช่ไหมคะเราสามารถนำเลขที่กำลังมาบวกกันได้เลยดังนั้นคำตอบของเราจะเป็นเท่าไหร่คะถูกต้องค่ะเราก็จะได้ว่านะคะ a ยกกำลัง10ก็จะเป็นคำตอบของในข้อที่1นะเมื่อเรียนได้คำตอบเรียบร้อยแล้วเรียนก็นำคำตอบของเราค่ะไปเติมลงในตารางในใบกิจกรรมของเราในข้อที่1ให้เรียบร้อยนะคะ

เรียบร้อยไหมคะในข้อที่1เรียบร้อยนะคะดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันต่อในข้อที่2กันเลยค่ะค่ะในข้อที่2นะคะโจทย์ก็กำหนดให้ A นะคะเป็นจำนวนเต็มที่ไม่เท่ากับ0เช่นเคยนะคะจงเขียน A ยกกำลังลบ4หารด้วย A ยกกำลัง0ให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังนะคะข้อนี้เราสามารถหาคำตอบได้เลยไหมคะยังไม่ได้ค่ะเนื่องจากว่า A ของเรายกกำลัง0อยู่ใช่ไหมคะทีนี้เรียนจะสามารถหาคำตอบได้อย่างไรคะไหนเอ่ยก็คืออะไรคะเราทราบว่าจากบทนิยามใช่ไหมคะอะไรเอ่ย A ยกกำลังศูนย์มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะค่าเท่ากับ1ค่ะนะคะเราก็จะได้ว่า A ยกกำลังลบ4หารด้วย1นั่นเองซึ่งคำตอบเป็นเท่าไหร่คะถูกต้องค่ะเราก็จะได้คำตอบเป็น A ยกกำลังลบ4นะคะได้เลยนะคะข้อที่2ก็เติมคำตอบลงไปในตารางข้อ2ให้เรียบร้อยค่ะต่อไปเหลืออีก1ข้อนะคะข้อที่3เรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยนะคะค่ะข้อที่3ค่ะข้อที่3เหมือนเดิมค่ะโจทย์บอกว่า A นะคะเป็นจำนวนเต็มที่ไม่เท่ากับ0จงเขียน A ยกกำลังลบ5หารด้วย A ยกกำลังลบ7ให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังข้อนี้เช่นเคยค่ะเราจะสามารถหาคำตอบได้เลยไหมคะยังไม่ได้เลยค่ะเนื่องจากว่าเลขชี้กำลังของเรานั้นเป็นจำนวนเต็มลบใช่ไหมคะจากที่เราได้เรียนมาเมื่อตอนม.1 นะคะดังนั้นเราจะสามารถเปลี่ยนเลขชี้กำลังของเราให้เป็นจำนวนเต็มบวกได้ไหมคะได้ค่ะเราก็คือจะใช้อะไรเอ่ยบทนิยาม A ยกกำลังลบ N ใช่ไหมคะเราก็จะได้ A ยกกำลังลบ5เราจะเปลี่ยนได้เป็นเท่าไหร่คะถูกต้องค่ะและ A ยกกำลังลบ7ล่ะคะถูกต้องค่ะเราก็จะได้เป็นเศษ1ส่วน A ยกกำลัง5ด้วยเศษ1ส่วน A ยกกำลัง7นั่นเองค่ะหลังจากนั้นเราหาคำตอบได้ยังคะยังถูกต้องค่ะเนื่องจากว่าเราจะเปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นเครื่องหมายคูณนะคะและเราก็จะกลับตัวส่วนให้เป็นตัวเศษกลับตัวเศษให้เป็นตัวส่วนนะคะเราก็จะได้ดังนี้นะคะหลังจากนั้นเราสามารถหาคำตอบได้ยังคะได้แล้วนะคะเราก็จะได้เป็น A ยกกำลัง7หารด้วย A ยกกำลัง5เนื่องจากว่าฐานเหมือนกันหารกันนะคะและเลขชี้กำลังนั้นเป็นบวกทั้งคู่แล้วเราสามารถนำเลขชี้กำลังมาลบกันได้เลยนะคะดังนั้นข้อนี้ค่ะเราจะได้คำตอบเป็นเท่าไหร่คะถูกต้องค่ะเราก็จะได้เป็น A ยกกำลัง2นั่นเองถูกต้องค่ะดังนั้น3ข้อแรกเรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นในตอนที่1เมื่อเราทำเรียบร้อยแล้วนะคะเรียนปลายทางคะนักเรียนก็นำคำตอบที่เราได้ในตอนที่1ไปเติมลงในตารางตอนที่2ให้เรียบร้อยสมบูรณ์นะคะค่ะนี่คือตารางในตอนที่2ของเรานะคะนักเรียนก็เติมลงไปให้สมบูรณ์ได้เลยนะคะ

ค่ะนักเรียนเติมคำตอบของเราลงในตารางเรียบร้อยยังคะเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นค่ะเรียนคะนักเรียนลองสังเกตดูนะคะว่าจากตารางในตอนที่2ที่เราได้เติมนะคะข้อมูลลงไปเนี่ยสังเกตดูเกิดความสัมพันธ์อะไรขึ้นไหมคะในตารางที่เราเติมไปเกิดความสัมพันธ์อย่างไรบ้างเจอไหมคะนักเรียนสังเกตอะไรคะเลขชี้กำลังของตัวตั้งทำไมคะก็คืออะไรคะเลขชี้กำลังของตัวตั้งทำไมเอ่ยลบ

เลขที่กำลังของตัวหารแล้วเป็นไงคะคำตอบได้เป็นยังไงเอ่ยได้เท่ากับเลขที่กำลังของผลหารใช่ไหมคะสังเกตดูว่าถ้าเรานำนะคะ7นะคะลบด้วยลบ3เราได้เท่าไหร่คะได้10ไหมคะได้10นะคะถูกต้องหรือถ้าเรานำลบ4ลบด้วย0ก็ได้เท่าไหร่คะลบ4ลบ5ลบด้วยลบ7ได้เท่าไหร่คะได้2นะคะค่ะซึ่งนักเรียนคะน่าจะเขียนข้อความคาดการณ์ได้ประมาณนี้ทางครูก็ขอแสดงข้อความคาดการณ์ให้นักได้เห็นคร่าวๆก่อนนะคะเห็นไหมจากที่เราเห็นตารางในตอนที่2นะคะเราจะเห็นว่าการหาเลขยกกำลังที่มีฐานเป็นจำนวนเดียวกันที่ไม่เท่ากับ0นะคะผลหารที่ได้จะเป็นเลขยกกำลังที่มีฐานเป็นจำนวนนั้นนะคะนั่นคือ A กับ A ใช่ไหมคะและเลขชี้กำลังของผลหารจะเท่ากับเลขชี้กำลังของตัวตั้งลบด้วยเลขชี้กำลังของตัวหารนั่นเองค่ะนี่คือข้อความคาดการณ์ที่เราได้จากการทำกิจกรรมในตอนที่2ใช่ไหมคะซึ่งจากข้อความในส่วนนี้คะเลยคะเราก็จะได้สมบัติของการหารเลขยกกำลังนั่นเองค่ะดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูสมบัติของการหารเลขยกกำลังในวันนี้ไปพร้อมๆกันเลยนะคะค่ะเราก็จะได้ว่าเมื่อ A เป็นจำนวนใดๆที่ไม่เท่ากับ0 M และ N เป็นจำนวนเต็มเราจะได้ว่า A ยกกำลัง M หารด้วย A ยกกำลัง N จะเท่ากับA ยกกำลัง M ลบด้วย N นั่นเองค่ะค่ะนักเรียนสามารถจดสมบัติการหาเลขกำลังของเราลงไปในใบกิจกรรมของเราให้เรียบร้อยได้เลยนะคะ

0: ค่ะเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ
1: ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะ
0: ค่ะนักเรียนคะจากที่เราได้ทราบแล้วค่ะว่าสมบัติของการหาเลขยกกำลังใช่ไหมคะเมื่อ a เป็นจำนวนใดๆที่ไม่เท่ากับ0 m และ n เป็นจำนวนเต็มนะคะเราจะสามารถเขียนได้เป็น a ยกกำลัง m หารด้วย a ยกกำลัง n จะเท่ากับ a ยกกำลัง m ลบด้วย n นั่นเองค่ะสังเกตดูว่าสมบัติของการหาเลขยกกำลังที่เราได้ค้นพบซึ่งเหมือนกับตอนที่เราได้เรียนในตอนม.1 มั้ยคะเหมือนกันเลยใช่มั้ยคะแต่ว่าแตกต่างที่อะไรเอ่ยตอนที่เราเรียนตอนม.1 นั้นเลขชี้กำลังของเราทำไมคะเป็นแค่จำนวนเต็มบวกใช่มั้ยคะแต่พอเรามาเรียนในตอนนี้แล้วนะคะเราสังเกตว่าเลขชี้กำลังของเรานั้นเป็นจำนวนเต็มนั่นหมายความว่าเลขชี้กำลังของเราเป็น0ได้มั้ยคะได้แล้วแล้วก็เป็นจำนวนลบได้ยังคะได้แล้วเช่นเดียวกันนะคะดังนั้นค่ะเดี๋ยวเรามาลองดูบทนิยามถัดไปนะเรียนคะเรียนจำได้ไหมคะว่าบทนิยาม a ยกกำลังลบ n เป็นยังไงคะถูกต้องค่ะนะคะจากบทนิยามนะคะ a ยกกำลังลบ n นะคะเมื่อ a เป็นจำนวนใดๆที่ไม่เท่ากับ0และ n เป็นจำนวนเต็มบวกนี่คือบทนิยามที่เราได้เรียนเมื่อผ่านมาแล้วใช่ไหมคะเราจะได้ว่า a ยกกำลังลบ n เท่ากับเศษ1ส่วน a ยกกำลัง n นะคะและสิ่งที่เราจะได้ผลตามมาในตอนนี้ก็คืออะไรคะเมื่อ a เป็นจำนวนใดๆที่ไม่เท่ากับ0และ n เป็นจำนวนเต็มเราก็จะได้ในทำนองเดียวกับเดิมเลยเห็นไหมคะว่า n ของเราเป็นจำนวนเต็มหมายความว่า n ของเรามีขอบเขตที่กว้างขึ้นแปลว่า n ของเราเนี่ยเป็นได้ทั้ง0เป็นได้ทั้งจำนวนเต็มลบและจำนวนเต็มบวกนะคะก็คือเราก็จะได้ด้วยนะคะค่ะและจากที่เราทราบว่า a ยกกำลังลบ n เท่ากับเศษ1ส่วน a ยกกำลัง n นะคะโดยที่ n เป็นจำนวนเต็มนะคะจากผลที่ได้จากบทนิยามนะคะเราก็จะได้เห็นไหมคะว่าในทำนองเดียวกันค่ะถ้าเราเขียนเป็น a ยกกำลัง n เราก็จะสามารถเขียนได้เป็นอะไรคะเศษ1ส่วน a ยกกำลังลบ n ได้ไหมคะได้เช่นเดียวกันนะคะค่ะดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างของการหารเลขยกกำลังไปพร้อมๆกันเลยค่ะนะคะนั่นเองคะในข้อแรกนะคะ2ยกกำลังลบ3หารด้วย2ยกกำลัง0มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะถูกต้องค่ะนะคะข้อนี้เลยเราจำเป็นจะต้องเปลี่ยนเลขชี้กำลังของเราให้เป็นจำนวนเต็มบวกไหมคะไม่จำเป็นแล้วเนื่องจากว่าเราเรียนสมบัติของการหารเลขยกกำลังมาแล้วใช่ไหมคะดังนั้นเลขชี้กำลังของเราสามารถเป็นจำลบได้สามารถเป็นศูนย์ได้ไหมคะได้นะคะเมื่อฐานเหมือนกันแล้วนะคะหารกันเราสามารถนำเลขชี้กำลังมาลบกันได้เลยนะคะถูกต้องค่ะเราก็จะได้นะคะคำตอบก็คือ2ยกกำลังลบ3นั่นเองถูกต้องค่ะค่ะข้อถัดไปแล้วคะ5ยกกำลัง6หารด้วย5ยกกำลังลบ2ล่ะคะเราจะได้คำตอบเป็นเท่าไหร่คะมีบางคนบอกว่า5ยกกำลัง8บางคนบอกว่า5ยกกำลัง4มีคนที่ตอบถูกต้องนะคะเรียกว่าคำตอบไหนถูกคะค่ะเดี๋ยวเราดูค่ะนักเรียนคะข้อนี้ฐานเหมือนกันไหมคะฐานเหมือนกันฐานเป็นจำนวนใดเอ่ยฐานเป็น5เหมือนกันแล้วจากสมบัติการหารเลขยกกำลังนะคะฐานเหมือนกันหารกันให้นำเลขชี้กำลังมาลบกันเราจะได้ว่าอะไรคะ5ยกกำลัง6ลบด้วยลบ2เป็นไงคะคำตอบเป็นเท่าไหร่คะตอบพร้อมกันสิคะได้5ยกกำลัง8นะคะนะคะดังนั้นนักเรียนต้องระวังนะคะเครื่องหมายให้ดีๆนะคะต่อไปค่ะอีก1ตัวอย่างนะคะ 0.2 ทั้งหมดยกกำลังลบ1หารด้วย 0.2 ทั้งหมดยกกำลังลบ5ข้อนี้เราได้คำตอบเป็นเท่าไหร่คะถูกต้องค่ะนะคะเราก็จะได้ว่าอะไรคะเมื่อฐานเหมือนกันแล้วใช่ไหมคะฐานของเราเป็นเท่าไหร่เอ่ยฐานเป็นจำนวนไหนคะ 0.2 เป็นฐานฐานเหมือนกันแล้วคะจากสมบัติการหารเลขยกกำลังค่ะเราสามารถนำเลขที่กำลังมาลบกันได้เลยนะคะนักเรียนก็จะได้เป็น 0.2 ทั้งหมดยกกำลังลบ1ลบด้วยลบ5ก็จะได้เป็นเท่าไหร่คะ 0.2 ยกกำลัง4นั่นเองถูกต้องค่ะเป็นยังไงคะเราสามารถหาคำตอบได้รวดเร็วยิ่งขึ้นไหมคะได้รวดเร็วแล้วใช่ไหมคะดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างนะคะของวันนี้ไปพร้อมๆกันเลยค่ะค่ะจากในตัวอย่างที่หนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะใช้สมบัติการหารเลขยกกำลังที่เราได้เรียนในวันนี้ค่ะช่วยกันหาคำตอบในข้อนี้นะคะสำหรับในข้อนี้ค่ะคุณครูต้องการให้เรียนต้นทางรวมถึงเรียนปลายทางนะคะช่วยครูหาผลลัพธ์ของเศษ125คูณด้วย5ยกกำลังลบ4หารด้วย5ยกกำลังลบ7คูณด้วย5ยกกำลังลบ2ให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังค่ะข้อนี้เป็นยังไงคะเราสามารถหาคำตอบได้เลยไหมคะยังไม่ได้เนื่องจากว่าอะไรเอ่ยเก่งมากค่ะเนื่องจากว่าฐานเหมือนกันทั้งหมดยังคะยังไม่หมดเราต้องให้ฐานเป็นจำนวนเดียวกันก่อนใช่ไหมคะซึ่งจำนวนไหนที่ไม่เหมือนเพื่อนคะ125ดังนั้นเราต้องเปลี่ยน125ให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ไหมคะได้แล้วก็ต้องมีฐานเหมือนเพื่อนด้วยคือฐานต้องเป็นเท่าไหร่คะฐานต้องเป็น5เราจะทำยังไงคะ125เราเปลี่ยนเป็น5ยกกำลังอะไรดีนะเท่าไหร่คะถูกต้องค่ะเนื่องจากว่า125คือ5คูณกันกี่ตัวคะ3ตัวนะคะถูกต้องค่ะเราก็จะเปลี่ยนฐานให้เหมือนกับเพื่อนเห็นไหมคะเราจะได้ว่า125ก็คือ5ยกกำลัง3นะคะแล้วก็เหมือนเดิมเลยค่ะโจทย์ก็คือเขียนให้เหมือนเดิมหลังจากนั้นเป็นไงคะฐานเหมือนกันยังคะฐานเหมือนกันแล้วนะคะตัวเศษก่อนนะคะในสังเกตที่เศษก่อนเศษก็คือยกกำลัง3คูณด้วย5ยกกำลังลบ4เราใช้สมบัติการคูณเลขยกกำลังได้ไหมคะได้ฐานเหมือนการคูณกันนำเลขที่กำลังมาบวกกันดังนั้นเราดูในส่วนตัวเศษก่อนนะคะเห็นไหมด้านบนเนาะในส่วนบนตัวเศษของเราจะกลายเป็น5ยกกำลังเท่าไหร่คะ5ยกกำลังลบ1นะคะต่อไปในตัวส่วนบ้างในส่วนด้านล่างนะคะตัวส่วนของเรา5ยกกำลังลบ7คูณด้วย5ยกกำลังลบ2เราใช้สมบัติการเลขยกกำลังได้เลยไหมคะได้เลยนะคะกลายเป็นเท่าไหร่คะ5ยกกำลังลบ9นะคะหลังจากนั้นเราสามารถหาคำตอบได้ยังคะได้แล้วโดยใช้สมบัติการหารเลขยกกำลังเก่งมากค่ะดังนั้นคำตอบของเราจะเป็นเท่าไหร่คะเป็น5ยกกำลัง8นะคะถูกต้องค่ะอันนี้คุณครูก็จะแสดงวิธีทำที่ละเอียดนะคะซึ่งเรียนเนี่ยหาคำตอบได้รวดเร็วมากๆเลยนะคะถูกต้องค่ะเป็นยังไงคะง่ายไหมคะ
2: ง
0: ่ายใช่ไหมคะแปลว่านักเรียนเนี่ยสามารถที่จะใช้สมบัติการหาเลขยกกำลังช่วยหาคำตอบได้ใช่ไหมคะได้แล้วนะคะดังนั้นเดี๋ยวนักเรียนพร้อมที่จะตรวจสอบความเข้าใจของตัวเองไหมคะพร้อมแล้วนะคะค่ะดังนั้นเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนต้นทางรวมถึงนักเรียนปลายทางนะคะว่านักเรียนนั้นสามารถนำสมบัติของการหารเลขยกกำลังนั้นไปใช้หาคำตอบได้หรือไม่นะคะค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำแบบฝึกหัดที่3ไปพร้อมๆกันนะคะแบบฝึกหัดที่3สมบัติของการหารเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มค่ะค่ะซึ่งคุณครูปลายทางนะคะสามารถดาวน์โหลดแบบฝึกหัดที่3ได้ที่ www.dltv.ac.th ได้เลยนะคะสำหรับในแบบฝึกหัดที่3คุณครูจะมีนะคะให้เรียนทั้งหมด6ข้อด้วยกันค่ะนะคะซึ่งก็ให้เรียนเนี่ยหาผลลัพธ์นะคะในรูปของเลขยกกำลังให้คุณครูนะคะทั้ง6ข้อเลยนะคะค่ะเรียบร้อยไหมคะดังนั้นเมื่อไรนะคะเข้าใจในการทำแบบฝึกหัดที่3แล้วดังนั้นเราสามารถที่จะลงมือทำได้เลยค่ะและเดี๋ยวเราจะมาเฉลยไปพร้อมๆกันท้ายชั่วโมงค่ะ

่ะนักเรียนปลายทางคะเดี๋ยวเรามาใช้แบบประทัดที่3ไปพร้อมกันเลยนะคะค่ะนักเรียนคะในข้อที่1นะคะ

0: ผลลัพธ์ของ11ยกกำลัง2คูณด้วย11ยกกำลัง7หารด้วย11ยกกำลัง4คูณด้วย11ยกกำลัง5ให้อยู่ในรูปของเลขยกกำลังข้อนี้เรียนหาคำตอบได้ไหมคะได้คนไหนเชื่อครูเฉลยดีคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราเรียนปลายทางลองดูเฉลยของเพื่อนนะคะว่าตรงกับที่เรียนได้หาคำตอบไว้หรือไม่นะคะค่ะในข้อที่1นักเรียนได้คำตอบเท่าไหร่คะ
1: 11ยกกำลัง0ครับ
0: 11ยกกำลัง0ถูกต้องไหมคะถูกต้องนะคะขอบคุณมากค่ะปรบมือให้กับเพื่อนคนแรกของเราค่ะค่ะนักเรียนคะในข้อแรกนะคะเดี๋ยวเรามาหาคำตอบไปพร้อมกันเลยนะคะข้อนี้ง่ายไหมคะข้อนี้ค่ะนักเรียนมองเฉพาะตัวเศษก่อนนะคะก็ใจง่ายขึ้นใช่ไหมคะเห็นไหมตัวเศษของเราฐานเหมือนกันยังคะฐานเหมือนกันแล้วให้ทำไงเอ่ยจากสมบัติการคูณเลขยกกำลังฐานเหมือนกันให้นำเลขที่กำลังมาบวกกันเก่งมากค่ะและในตัวส่วนล่ะคะฐานเหมือนกันไหมคะฐานเหมือนกันคูณกันก็ใช้สมบัติการคูณเลขยกกำลังเช่นเดียวกันนะคะถูกต้องเห็นไหมคะแล้วจากนั้นค่ะเราก็จะได้คำตอบเป็นเศษ11ยกกำลัง9ใช่ไหมคะส่วนด้วย11ยกกำลัง9นะคะหลังจากนั้นเป็นไงคะเราใช้สมบัติอะไรเอ่ยสมบัติการหารเลขยกกำลังเก่งมากค่ะฐานเหมือนการหารการนำเลขที่กำลังมาลบกันนะคะเราก็จะได้คำตอบก็คือ11ยกกำลังเท่าไหร่คะ0นั่นเองนะคะซึ่ง11ยกกำลัง0เนี่ยจากบทนิยามนะคะเราจะได้มาเป็นเท่าไหร่คะมีค่าเท่ากับ1นั่นเองนะคะถูกต้องนะคะซึ่งข้อนี้เนี่ยนักเรียนก็จะสามารถตอบในรูปของเลขยกกำลังได้เป็น11ยกกำลัง0ค่ะนะคะหรือว่านักเรียนจะตอบ1ก็ได้นะคะข้อที่1ถูกต้องไหมคะถูกต้องนะคะข้อ1น่าจะถูกต้องทุกคนนะคะค่ะเดี๋ยวมาดูในข้อที่2กันต่อนะคะข้อที่2เรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยนะคะข้อที่2บ้างค่ะข้อที่2ข้อนี้นะคะเด็กคนไหนเชื่อครูตอบดีคะขอบคุณมากค่ะนะคะในข้อที่2ค่ะจงหาผลลัพธ์ของเศษ7ยกกำลัง8คูณด้วย11ยกกำลัง0ส่วนด้วย7ยกกำลังลบ4ให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังค่ะนักเรียนคะในข้อนี้นักเรียนได้คำตอบเป็นเท่าไหร่คะ
1: 7ยกกำลัง12ครับ
0: 7ยกกำลัง12ถูกต้องไหมคะนักเรียนถูกต้องไหมคะถูกต้องนะคะเก่งมากค่ะนะคะในข้อที่2ถูกต้องเลยนะคะดังนั้นเดี๋ยวเรามาลองอธิบายแนวคิดไปพร้อมกันเลยนะคะค่ะนักเรียนคะในข้อนี้ค่ะฐานเป็นไงฐานเหมือนกันไหมคะเหมือนกันไหมคะยังไม่เหมือนกันมีตัวไหนที่ไม่เหมือนเพื่อนคะ11ยกกำลัง0ใช่ไหมคะแต่ว่าเนื่องจากว่า11ยกกำลัง0เรียนทราบค่าไหมคะทราบแล้วได้เท่าไหร่เอ่ย1นะคะจากบทนิยามใช่ไหมคะถูกต้องค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะสามารถจัดรูปได้ใหม่เลยไว้ง่ายแล้วใช่ไหมคะทีนี้ทำไมเอ่ยทำอะไรกันอยู่คะหารกันใช่ไหมคะเนื่องจากว่าฐานเหมือนกันแล้วใช่ไหมคะจากสมบัติการหารเลขยกกำลังค่ะเราสามารถนำเลขที่กำลังมาลบกันได้นะคะถูกต้องค่ะหลังจากนั้นคำตอบของเราก็จะเป็น7ยกกำลัง12นั่นเองนะคะเก่งมากค่ะนะคะดังนั้นอย่าลืมนะคะระวังเครื่องหมายลบให้ดีเพราะบางคนเนี่ยอาจจะคิดว่าลบ4เนี่ยเป็นลบแล้วแต่จริงแล้วลบ4ก็คือเป็นเลขที่กำลังที่เป็นจำนวนลบใช่ไหมคะดังนั้นอย่าลืมลบของตัวหารที่เราต้องใช้สมบัติในข้อนี้ให้ดีระวังให้ดีนะคะก็คำตอบก็จะตรงกับที่เพื่อนเฉลยมาค่ะข้อที่2เรียบร้อยค่ะต่อไปข้อที่3เรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยแล้วนะคะข้อที่3มีกลุ่มไหนช่วยคุณครูเฉลยขอบคุณมากค่ะข้อที่3นะคะจงหาผลลัพธ์นะคะของเศษ3ยกกำลังลบ5คูณ3ยกกำลัง2ส่วนด้วย27คูณด้วย3ยกกำลังลบ4ให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังค่ะในข้อนี้เรียนได้คำตอบเป็นเท่าไหร่คะ
2: 3ยกกำลังลบ2ครับ
0: 3ยกกำลังลบ2ถูกต้องไหมคะนักเรียนคะถูกต้องนะคะขอบคุณมากค่ะนะคะเก่งมากค่ะนะคะซึ่งในข้อนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาลองดูขั้นตอนในการทำไปพร้อมๆกับคุณครูนะคะ

0: ค่ะก็จากข้อนี้ค่ะฐานเหมือนกันทั้งหมดยังคะ
1: ย
0: ั งใช่ไหมคะเราต้องเปลี่ยนตัวไหนเอ่ย27เก่งมากค่ะเนื่องจากว่าเพื่อนเนี่ยมีฐานเป็นเลข3หมดเลยนะคะดังนั้น27เราสามารถเปลี่ยนเป็น3ได้ไหมคะได้ซึ่ง27นักเรียนหาได้ยังไงคะ3คูณกันกี่ตัวเอ่ย3คูณกัน3ตัวนะคะเราก็จะได้เป็น3ยกกำลัง3นั่นเองค่ะเก่งมากค่ะหลังจากนั้นเมื่อฐานเหมือนกันทั้งหมดแล้วเราสามารถหาคำตอบได้ยังคะได้แล้วนะคะเพื่อให้ง่ายในการหาคำตอบนักเรียนก็สามารถหาในส่วนที่เป็นตัวเศษก่อนนะคะแล้วก็ค่อยหาในส่วนที่เป็นตัวส่วนนะคะในส่วนที่เป็นตัวเศษด้านบนเห็นไหมคะก็คือฐานเหมือนกันทำไมเอ่ยคูณกันเราใช้ทำไมคะใช้สมบัติการคูณได้นะคะของเลขยกกำลังได้เลยก็คือฐานเหมือนกันคูณกันให้นำเลขที่กำลังมาบวกกันนะคะและในตัวส่วนก็เช่นเดียวกันใช่ไหมคะฐานเหมือนกันแล้วสามารถนำเลขที่กำลังมาบวกกันได้เลยนะคะเห็นไหมหลังจากนั้นเราใช้สมบัติอะไรคะการหาเลขยกกำลังนะคะเก่งมากค่ะเห็นไหมฐานเหมือนกันแล้วเป็น3ทั้งคู่ใช่ไหมคะนำเลขชี้กำลังมาลบกันได้เลยข้อนี้คำตอบก็จะได้ก็คืออะไรคะ3ยกกำลังลบ3นะคะลบด้วยลบ1นั่นเองนะคะคำตอบก็จะได้เหมือนที่เพื่อนตอบคุณครูเลยก็คือ3ยกกำลังลบ2นั่นเองถูกต้องค่ะนะคะ3ข้อครึ่งทางแล้วถูกหมดไหมคะถูกหมดนะคะเก่งมากค่ะข้อที่4เรียบร้อยไหมคะข้อที่4นะคะข้อที่4ใครช่วยคุณครูเฉลยคะขอบคุณมากค่ะข้อที่4จงหาผลลัพธ์ของเศษ64คูณด้วยลบ2ทั้งหมดยกกำลัง5ส่วนด้วยลบ2ทั้งหมดยกกำลัง3คูณด้วย2ยกกำลัง4ในรูปเลขยกกำลังค่ะในข้อที่4นักเรียนหาคำตอบได้เท่าไหร่คะ
2: ลบ2ทั้งหมดยกกำลัง4ค่ะ
0: ลบ2ทั้งหมดยกกำลัง4ถูกต้องไหมคะถูกต้องค่ะขอบคุณมากค่ะเก่งมากนะคะข้อนี้เดี๋ยวเรามาดูแนวทางการหาคำตอบไปพร้อมๆกับคุณครูนะคะค่ะในข้อที่4ข้อที่4นั่นเองค่ะข้อนี้บางคนอาจจะยังอาจจะงงนิดหนึ่งใช่ไหมคะดังนั้นเริ่มแรกข้อนี้ฐานเหมือนกันยังคะนักเรียนคะยังไม่เหมือนซึ่งจำนวนไหนบ้างที่ฐานไม่เหมือนกันก็คืออะไรคะ64กับ2ใช่ไหมคะดังนั้นเริ่มแรกก่อนนั่นเองคะ64เราสามารถเปลี่ยนฐานให้เหมือนเพื่อนได้ไหมคะได้ใช่ไหม64นักเรียนจะเปลี่ยนเป็นอะไรก่อนเลย2ใช่ไหมคะ64คือ2คูณกันกี่ตัวคะ6ตัวใช่ไหมคะเนื่องจากว่าเราทราบแล้ว64เท่ากับ2ยกกำลัง6นั่นเองแต่ทีนี้ค่ะสังเกตดูว่า2ยกกำลัง6เลขชี้กำลังของเราเป็นจำนวนคู่ใช่ไหมคะแม้เป็นเลข6เป็นเลขคู่ดังนั้นเราสามารถเปลี่ยนเป็นลบ2ทั้งหมดยกกำลัง6ได้ไหมคะได้ซึ่งคำตอบลบ2ทั้งหมดยกกำลัง6ก็ได้เท่าไหร่คะ64เหมือนกันดังนั้นเราจะใช้ตัวไหนคะเป็นฐานเก่งมากค่ะเราก็จะเลือกลบ2ทั้งหมดยกกำลัง6นะคะเพราะว่าต้องการให้ฐานเหมือนเพื่อนใช่ไหมคะเห็นไหมเราก็เขียนให้เหมือนเพื่อนหลังจากนั้นเหลืออีกหนึ่งตัวที่ไม่เหมือนคืออะไรเอ่ย2ยกกำลัง4ใช่ไหมคะ2ยกกำลัง4เนี่ยสังเกตดูว่ายกกำลัง4 4เป็นจำนวนคู่ไหมคะเป็นดังนั้นเราเปลี่ยนฐานได้ไหมคะ2ยกกำลัง4ก็จะเท่ากับลบ2ทั้งหมดยกกำลัง4ไหมคะเท่ากันใช่ไหมคะดังนั้นเราก็จัดรูปเพื่อให้ง่ายในการหาคำตอบแล้วนะคะเป็นไงคะฐานเหมือนกันทั้งหมดยังเอ่ยเหมือนแล้วค่ะเราก็ใช้สมบัติของการคูณเลขยกกำลังและการหารของเลขยกกำลังได้เลยนะคะซึ่งคำตอบก็จะตรงกับที่เพื่อนบอกคุณครูเลยนะคะเก่งมากค่ะนะคะโอเคเป็นไงคะข้อที่4นะคะอาจจะมีขั้นตอนการทำที่ยาวนิดหนึ่งนะคะเพื่อให้เรียนได้เข้าใจชัดเจนนะคะแต่ในบางคนเนี่ยอาจจะสามารถหาคำตอบได้รวดเร็วนะคะคือสามารถรัดไปได้นะคะต่อไปในข้อที่5คนไหนช่วยครูเฉลยคะขอบคุณมากค่ะข้อที่5นะคะข้อที่5นะคะจงหาผลลัพธ์ของเศษ a ยกกำลังลบ5คูณด้วย a ยกกำลัง10ส่วนด้วย a ยกกำลัง3คูณด้วย a ยกกำลังลบ7 ให้อยู่ในรูปของเลขยกกำลังค่ะในข้อที่5เลยนะคะคำตอบได้เท่าไหร่คะ
1: A ยกกำลัง9ครับ
0: A ยกกำลัง9ถูกต้องไหมคะถูกต้องนะคะเก่งมากค่ะและคะในข้อนี้ค่ะคุณครูกำหนดให้ฐานของเราเนี่ยเป็น A นะคะทีนี้นะคะเราสามารถหาคำตอบได้เหมือนเดิมเลยค่ะคือใช้สมบัติของการคูณเลขยกกำลังก่อนนะคะหลังจากนั้นก็ใช้สมบัติของการหารเลขยกกำลังค่ะนักเรียนก็จะได้คำตอบที่เพื่อนตอบมานะคะเรียบร้อยในข้อที่5ก็จะได้เป็น A ยกกำลัง9นั่นเองค่ะ5ข้อ5ข้อแล้วใครถูกหมดบ้างคะเก่งมากค่ะดังนั้นมาดูข้อสุดท้ายกันบ้างนะคะในข้อที่6นะคะข้อที่6ใครช่วยครูเฉลยคะมีใครได้คำตอบขอบคุณมากค่ะในข้อที่6นะคะจงหาผลลัพธ์ของเศษ A ยกกำลัง3คูณด้วย B ยกกำลัง2ส่วนด้วย A ยกกำลังลบ2คูณด้วย B ยกกำลังลบ4ให้อยู่ในรูปของเลขยกกำลังได้อย่างไรคะข้อนี
3: ้ A ยกกำลัง5คูณ B ยกกำลัง2ครับ
0: ถูกต้องไหมคะถูกต้องนะคะเก่งมากค่ะปรบมือให้กับคนสุดท้ายของเราค่ะค่ะดังนั้นเดี๋ยวเราดูขั้นตอนในการหาคำตอบในข้อนี้ไปพร้อมกันเลยนะคะค่ะนั่นเองค่ะจากข้อนี้ค่ะเราก็จะใช้สมบัติของอะไรคะการคูณเลขยกกำลังและสมบัติของการหาเลขยกกำลังนะคะในข้อนี้ค่ะเราสามารถใช้สมบัติการเปลี่ยนหมู่การสับที่ได้นะคะเห็นไหมเราก็จะได้แล้วเห็นไหมคะแล้วก็เลือกเลยเห็นไหมให้ฐานเหมือนกันก็คือฐานเป็น A เห็นไหมคะฐานเหมือนการหารกันเห็นไหมเราก็จะได้เป็น A ยกกำลัง3ลบด้วยลบ2นั่นเองนะคะเห็นไหมหลังจากนั้นค่ะเราก็จะเห็นไหมคะฐานเป็น B บ้างเห็นไหมฐานเป็น B ก็คือ B ยกกำลังลบ2ลบด้วยลบ4นะคะหลังจากนั้นแล้วก็หาคำตอบได้ตามปกติเลยนะคะเห็นไหมคำตอบก็จะกลายเป็นA ยกกำลัง5คูณด้วย B ยกกำลัง2นั่นเองนะคะซึ่งก็จะเป็นคำตอบในข้อนี้นะคะ6ข้อทั้งหมดเรียบร้อยสมบูรณ์ไหมคะสมบูรณ์นะคะเรียบร้อยทุกคนแล้วนะคะมีใครถูกหมดทั้ง6ข้อไม่มีแก้ไขเลยมีไหมคะมีนะคะเก่งมากๆค่ะดังนั้นแปลว่านักเรียนสามารถนำความรู้ในเรื่องของสมบัติของการหาเลขยกกำลังไปหาคำตอบได้นะคะดังนั้นเดี๋ยวเรามาสรุปความรู้ของวันนี้ไปพร้อมๆกันเลยค่ะค่ะนั่นเองค่ะจากสมบัติการหารของเลขยกกำลังนะคะเมื่อ A เป็นจำนวนใดๆที่ไม่เท่ากับ0 M และ N เป็นจำนวนเต็มนะคะเราจะสามารถนะคะเขียนได้เป็น A ยกกำลัง M หารด้วย A ยกกำลัง N ก็จะเท่ากับ A ยกกำลัง M ลบด้วย N นั่นเองค่ะก็คือถ้าฐานเหมือนกันเนี่ยสามารถนำเลขชิมังมาลบกันได้เลยนะคะค่ะและสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปค่ะเราจะอยู่ในเรื่องของสมบัติอื่นๆของเลขยกกำลังในชั่วโมงแรกกันค่ะค่ะและสิ่งที่คุณครูปลายทางรวมถึงเรียนปลายทางจะต้องเตรียมในชั่วโมงถัดไปก็คือ 1. ใบกิจกรรมที่3สมบัติของเลขยกกำลังในชั่วโมงที่1ค่ะและ2แบบฝึกหัดที่4สมบัติของเลขยกกำลังที่มีฐานเป็นเลขยกกำลังบ้างค่ะซึ่งคุณครูปลายทางนะคะสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.dltv.ac.th ได้เลยค่ะค่ะก็สำหรับวันนี้ค่ะคุณครูก็ขอฝากความรู้ไว้เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
4: การเรียนรู้ทำความเคารพ

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะสู่รายการกรมศิลป์อยากเล่าปีที่3ค่ะวันนี้ดิฉันพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่พระนารายณ์ราชนิเวศจังหวัดลพบุรีนะคะสถานที่แห่งนี้มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์มากมายค่ะและยังมีโบราณสถานอีกหลายจุดที่จะสามารถบอกเล่าเรื่องราวในอดีตได้ด้วยนะคะแล้ววันนี้ผู้ที่จะมาให้ความรู้กับเราเกี่ยวกับสถานที่แห่งนี้ค่ะก็คือท่านผู้อำนวยการนิภาสังคณาคินซึ่งท่านอยู่ด้านข้างดิฉันแล้วนะคะสวัสดีค่ะผอ.ค่ะก่อนอื่นเลยนะคะอยากจะให้ผอ.ได้เล่าถึงภาพรวมของสถานที่แห่งนี้หน่อยค่ะว่ามีความสำคัญยังไงค่ะ
1: พระนารายณ์ราชนิเวศเนี่ยเป็นพระราชวังที่ในสมัยอยุธยาที่สมเด็จพระนารายณ์มหาราชเนี่ยท่านทรงโปรดให้สร้างขึ้นเป
0: ็
1: นราชธานีแห่งที่สองรองจากกรุงศรีอยุธยาก็ประกอบไปด้วยเขตพระราชฐานชั้นนอกเขตพระราชฐานชั้นกลางเขตพระราชฐานชั้นใน
0: ค่ะซึ่งสถานที่2จุดวันนี้นะคะที่ผอ.จะมาให้ความรู้กับเรานะคะจุดแรกค่ะอยู่ด้านหลังนี่เองใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ตรงนี้เป็นพระที่นั่งอะไรคะผอ.
1: ในบริเวณเขตพระราชฐานชั้นกลางก็จะมีพระที่นั่งสำคัญก็คือพระที่นั่งดุสิตสวรรค์ธัญมหาปราสาทหรือเป็นท้องพระโรงในสมัยของพระองค์นั่นเองส่วนอีกที่หนึ่งที่น่าสนใจ
0: นี่อยู่ด้านหน้านี่นะคะ
1: อยู่ในเขตพระราชฐานชั้นในนั่นคือพระที่นั่งสุทธาสวรรค์ซึ่งถือว่าเป็นที่ประทับแล้วก็เป็นสถานที่ที่พระองค์เสด็จสวรรคตณที่แห่งนี้ด้วย
0: ค่ะ
1: แล้วความสำคัญก็คือเป็นสถานที่ที่สมเด็จพระนารายณ์มหาราชเนี่ยท่านจะเสด็จออกตรงบริเวณด้านหน้าที่เราเรียกว่าสีหบัญชร
0: ตรงนี้เลยนะคะ
1: ใช่ค่ะตรงบริเวณตรงกึ่งกลางเดียนะคะเพื่อให้คณะราชทูตอุปทูตหรือประเทศสลาฟเนี่ยได้เข้าเฝ้า
0: ค่ะ
1: นะคะซึ่งแม้นว่าครั้งสำคัญเมื่อปีพ.ศ. 2228
0: ค่ะ
1: นะคะที่พวกเราเข้าใจว่าการถวายสารจากพระเจ้าหลุยที่14ที่นำโดยเชวเรียโดเชมองนะคะว่าจะเป็นสถานที่แห่งนี้แต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยการถวายสารต่อสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเนี่ยนะคะก็ไปรับกันที่พระบรมมหาราชวังกรุงศรีอยุธยา
0: ค่ะค่ะตอนนี้เรามาอยู่ที่พระที่นั่งสุทธาสวรรค์นะคะต้องบอกว่าบรรยากาศร่มรื่นต้นไม้ต้นใหญ่นะคะเสียงนกร้องได้ยินชัดเจนเลยพอคะสำหรับพระที่นั่งณจุดนี้มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ยังไงบ้างคะ
1: ค่ะด้านหลังของเราก็คือพระที่นั่งสุทธาสวรรค์ซึ่งตั้งอยู่ในเขตพระสถานชั้นใน
0: ค่ะ
1: ค่ะแล้วก็เป็นสถานที่ที่ประทับค่ะส่วนพระองค์ของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชด้วย
0: ะ
1: นะคะแล้วนอกจากนี้เนี่ยความสำคัญของสถานที่แห่งนี้เนี่ยช่วงปลายราชสมัยของพระองค์เนี่ยด้านนอกก็เกิดเหตุการณ์วุ่นวายจากการที่พระเพทราชาร่วมกับสารสักเนี่ยก็ประชุมกับบรรดาเสนาบดีข้าราชบริพารที่จะประกาศยึดอำนาจในขณะที่ด้านในเนี่ยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชกำลังประชุมอยู
0: ่
1: แล้วก็ท้ายที่สุดท่านพระองค์ก็เสด็จสวรรคตณสถานที่แห่งนี้เมื่อวันที่11กรกฎาคมปีพุทธศักราช2231
0: และเห็นบอกว่ามีอีกหนึ่งจุดที่ยังคงเชื่อมโยงกับที่สถานที่แห่งนี้ด้วย
1: ค
0: ่ะ
1: มีสถานที่ที่อยู่ด้านนอกนะคะของพระนารายณ์ราชนิเวศที่ออกไปทางทิศตะวันออกนะคะนั่นก็คือพระที่นั่งเย็นหรือเรารู้จักกันในนามของพระที่นั่งไกรสรศรีหราช
0: ซ
1: ึ่งด้วยสมเด็จพระนารายณ์เนี่ยท่านทรงโปรดในเรื่องของการคล้องช้างและท่านมักจะแปรพระราชฐานไปพำนักอยู่ที่นั่นเนี่ยเสมอ
0: ะ
1: นะคะเพราะว่าเป็นสถานที่ที่มีความร่มรื่นและสวยงามนอกจากพื้นที่ตรงนั้นแล้วเนี่ยนะคะก็มีอีกสิ่งหนึ่งนั่นก็คือเป็นสถานที่ที่สังเกตการเกิดจันทรุปราคาซึ่งถือว่าในยุค ของพระองค์นั้นเนี่ยท่านให้ความสำคัญแล้วก็ทรงโปรดในเรื่องของการคำนวณดาราศาสตร์การสังเกตดาราศาสตร์นี่เป็นอย่างมากโดยร่วมกับคณะเยซูอิต
0: ค่ะเรียกว่าครบถ้วนกระบวนความเลยค่ะเพราะฉะนั้นสนใจมากันได้พระนารายณ์ราชนิเวศจังหวัดลพบุรีนะคะส่วนกรมศิลป์อยากเล่าปีที่3ครั้งหน้าจะพาไปที่ไหนติดตามกันได้ในครั้งต่อไปส่วนวันนี้ขอบคุณผอ.นะคะขอบพระคุณค่ะและเรา2คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้

หลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองมาส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: างธรรมชาติตอนธรณีพิบัติภัยสารพัดอันตราย
1: ปู่ครับเพื่อนๆปกป้องมากันแล้วครับ
2: มาก็มาเลยแปลงเกษตรสวนผักของปู่จะได้ครื้นเครงมีพวกเรามาส่งเสียงเจื้อแจ่วให้หายเหงาหน่อย
3: วันนี้ปู่มีอะไรให้พวกเราช่วยงานบอกได้เลยนะคะ
4: ว่าแต่พื้นที่สวนแปลงเกษตรของปู่เนี่ยมีครบเลยนะครับมีทั้งผักทั้งผลไม้เยอะมากเลยครับ
1: ให้ผมอยู่ทั้งวันยังได้เลยนะเนี่ย
0: ปู่ครับอย่านะครับ BLTV ขอเตือนเพราะถ้าต้นกล้าอยู่นานผลไม้บนต้นของปู่เกลี้ยงไม่เหลือแน่นอนดีไม่ดีรากต้นไม้ก็จะมีเหลือด้วยนะครับปู
1: ่ BLTV นายนี่รู้ทันอีกแล้ว
2: มันเยอะนะกินหมดเลยต้นกล้ามันเยอะเอาเรื่องอยู่นะ
1: คนนี้อย่าทาเรื่องกินนะครับปู่เกินต้านทานจริงๆครับ
3: ดูสิทุกคนมีทั้งไก่เป็ดปลาผักผลไม้ตื่นตาตื่นใจมาก
5: จริงด้วย
6: ลาลาตามาก
1: ขนาดนั้นเลยเหรอ
0: ก็นายน่ะเห็นจนชินตาแล้วนี่นะ
2: อยู่บ้านเดียวกับปู่เห็นจนชินตาแต่ไม่ค่อยได้เข้ามาช่วยงานปู่เท่าไรหรอก
1: นายนี่มองข้ามขุมทรัพย์อันล้ำค่าไปได้ยังไงเนี่ย
0: นี่ไงวันนี้ปู่ใช้งานปกป้องหนักๆเลยนะครับ
1: ด้วยความยินดีครับ
2: งั้นเดี๋ยวปู่แบ่งงานให้ช่วยกันดีกว่าต้นกล้ากับ DLTV ไปเก็บไข่ไก่ในเล้าอาตอมกับอิงฟ้าให้อาหารปลากับอาหารเป็ดส่วนปกป้องรดน้ำแปลงผักคนเดียวไหวไหมทุกคน
5: สบม.สบายมากครับ
0: ไปพวกเราแยกย้ายกันทำภารกิจ
2: ปู่นั่งชมผลงานภารกิจของพวกโรงนี้นะ
3: ค่ะคุณปู่นั่งพักให้สบายได้เลยนะคะเดี๋ยวพวกหนูจัดการให้เองค่ะ
2: สวัสดี
7: สวัสดีครับปู่พรุ่งนี้เช้าอย่าลืมการอบรมเรื่องการเตรียมรับมือกับธรณีพิบัติภัยที่ปู่จะต้องมาเป็นวิทยากรนะครับ
2: เตรียมรับมือธรณีพิบัติภัยไม่ลืมขอบใจมากนะที่โทรมาเตือนน่ะแล้วเจอกันสวัสดี
5: ธรณีพิบัติภัย
1: ทำไมเหรอครับกำลังจะมีภัยพิบัติร้ายแรงเหรอครับปู
2: ่เปล่าหรอกเป็นแค่การอบรมเพื่อทำความเข้าใจเตรียมตัวรับมือการป้องกันวิธีการเอาตัวรอดจากธรณีพิบัติภัยต่างๆนะเด็กๆบอกพ่อกับแม่หรือผู้ใหญ่ที่บ้านให้ไปฟังได้นะมีประโยชน์มากๆเลยเอาลงมือทำไปด้วยเดี๋ยวปู่จะเล่าความรู้เกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยให้ฟังไปพลางๆดีไหมล่ะ
5: ดีครับ
2: ธรณีพิบัติภัยเป็นพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากโดยทั่วไปธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะตัวแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ความลาดชันของพื้นที่สภาพภูมิอากาศปริมาณน้ำฝนป่าไม้การใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาตินะ
3: แล้วธรณีพิบัติภัยมันคือภัยจากธรรมชาติอะไรบ้างเหรอครับปู
2: ่ธรณีพิบัติภัยก็จะมีภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินสุดแล้วก็หลุมยุบนะปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งอาจเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับอีกปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งหรือเป็นตัวเร่งกระตุ้นให้เกิดอีกปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งก็ได้กรณีพิบัติภัยอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันหรืออาจเกิดต่อเนื่องอย่างช้าๆจนกว่าจะส่งผลเสียหายก็ได้เหมือนกันน่ะ
3: งั้นแสดงว่าเหตุการณ์แผ่นดินถล่มที่อิงฟ้าฉิวเฉียดมากับพ่อก็คือธรณีพิบัติภัยตามที่คุณปู่บอกเหรอคะ
2: ใช่แล้วแผ่นดินถล่มเกิดในพื้นที่ลาดชันลงมาสู่พื้นที่ที่ต่ำกว่าส่วนใหญ่เกิดภายหลังจากน้ำป่าไหลหลากสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน พราะอาจมีอาคารบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างหรือพื้นที่การเกษตรในบริเวณที่สามารถเกิดเหตุจำนวนมาก
1: แล้วอย่างหิมะถล่มล่ะครับมันมีคำว่าถล่มเหมือนกันมันเป็นธรณีพิบัติภัยแบบเดียวกันไหมครับปู
2: แผ่นดินถล่มและหิมะถล่มมีสาเหตุการเกิดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันคือการพังทลายของแผ่นดินหรือหิมะจากพื้นที่ลาดชันถล่มลงมาพื้นที่ที่ต่ำกว่าส่วนหิมะถล่มเป็นการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลเลื่อนไหลลงมาตามความชันของภูเขาสาเหตุเกิดจากหิมะบนพื้นที่ที่มีความหนาแน่นของชั้นหิมะเก่าสะสมอยู่ประกอบกับสภาพที่เปลี่ยนแปลงต่างๆหรือแผ่นดินไหวหรือจากเสียงที่มีความดังมากๆอย่างเครื่องบินไอพ่นนะ
4: พวกนายจำของเล่นจำลองภูเขาไฟระเบิดที่เล่นที่บ้านฉันได้มา
1: จำได้สิที่เกือบโดนแม่นายเล่นงานเอาหน้าภูเขาไฟระเบิดเกือบสร้างความเสียหายให้ชีวิตและก้นจากไม้เรียวของแม่นายซะแล้ว
2: ใช่เลยเด็กๆภูเขาไฟระเบิดเป็นธรณีพิบัติภัยที่สร้างความเสียหายทางภาคพื้นดินในวงกว้างเมื่อการระเบิดลาวาเศษหินผลึกแปรฝุ่นละอองเท่าธุลีภูเขาไฟจะถูกพ่นออกมาทางปล่องภูเขาไฟและออกมาทางช่องด้านข้างของภูเขาไฟเป็นอันตรายกับมนุษย์สิ่งมีชีวิตอื่นๆและสิ่งปลูกสร้างทำให้เกิดมลพิษทางอากาศสามารถลอยไปได้ไกลจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งได้เลยนอกจากนี้ยังทำให้เกิดฝนปรดเป็นอันตรายกับผิวหนังมนุษย์พื้นดินและป่าไม้ได้อีกด้วยล่ะ
0: ปูครับDLTV คิดว่าแผ่นดินไหวก็เป็นอีกหนึ่งธรณีพิบัติภัยที่รุนแรงพอๆกันกับภูเขาไฟระเบิดเลยล่ะครับเพราะว่าแผ่นดินไหวเป็นปรากฏการณ์การสั่นสะเทือนของแผ่นดินหรือของแผ่นธรณีเพื่อปรับตัวให้อยู่ในสภาวะสมดุลในบางครั้งการเกิดแผ่นดินไหวแห่งหนึ่งอาจเป็นตัวกระตุ้นหรือเร่งให้เกิดภัยพิบัติอื่นๆตามมาได้เช่นภูเขาไฟระเบิดสึนามิแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินสุดตัวหลุมยุบน้ำท่วมได้อีกด้วยนะครับ
2: DLTV พูดถูกเลยอ้าวเด็กๆมาพักเหนื่อยก่อนปูเตรียมน้ำแดงใส่น้ำแข็งเย็นเฉียบตักเอาเลยในกระติกนะ
1: ผมขอล้างมือก่อนนะครับปูปูครับและเมื่อไม่นานมานี้ที่ตรงหลังโรงเรียนของพวกเรามีเหตุการณ์หลุมยุบนะครับปู่พอจะรู้ความคืบหน้าบ้างไหมครับเพราะทุกวันนี้เขาก็ยังกั้นเขตห้ามเข้าพื้นที่อยู่เลยครับ
2: เท่าที่ปู่รู้นะก็เหมือนกับว่าเจ้าหน้าที่เขาเข้าทำการศึกษาสาเหตุและพื้นที่เสี่ยงเพิ่มเติมเพื่อป้องกันความเสียหายหากมันเกิดขึ้นอีกนะเพราะหลุมยุบเป็นการยุบของดินหรือพื้นดินตอนบนลงไปด้านล่างจนมันกลายเป็นหลุมกว้างและลึกในขนาดต่างๆกันไปสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของชาวบ้านได้ไง
1: อันสุดท้ายขอจบแบบหล่อๆเลยนะส่วนแผ่นดินสุดเป็นการสุดตัวของชั้นดินชั้นหินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่สร้างความเสียหายแก่สิ่งก่อสร้างหรืออาคารบ้านเรือนจนเกิดการสุดตัวลงและเกิดการแตกร้าวขึ้นถ้ารุนแรงมากก็สามารถทำให้อาคารบ้านเรือนถล่มลงมาได้เลยล่ะ
2: โอ้โหต้นกล้าไม่ธรรมดาเลยนะงั้นปู่จะให้รางวัลเป็นชมพู่กับมะม่วงตรงนู้นอยากได้เท่าไรก็ปีนเก็บกลับบ้านไปได้เลย
1: เย้ๆๆๆๆงั้นเดี๋ยวไปปีนก่อนไม่รอแล้วนะ
0: ธรณีพิบัติภัยเป็นพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาประกอบด้วยภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินสุดและหลุมยุบทั้งหมดนี้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากโดยทั่วไปธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ความลาดชันของพื้นที่สภาพภูมิอากาศปริมาณฝนการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติครับ
1: ฉันเคยได้ดูสารคดีขององค์การนาซาเรื่องเกี่ยวกับอุกกาบาตด้วยเนาะ
8: อุกกาบาต
3: อุกกาบาตคืออะไรน่ะ DLTV
0: เรื่องแค่นี้เองสบายมาก DLTV จัดให
1: ้อุกกาบาตเคยพุ่งชนโลกของเราด้วยล่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า

0: รศรีอยุธยานะคะสถานที่ที่เห็นอยู่นี้เรียกว่าป้อมเพชรค่ะเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญเชื่อมโยงกันทั้งทางการทหารและการค้านะคะสงสัยไหมคะว่า2 อย่างนี้มาเชื่อมโยงกันได้ยังไงเดี๋ยวเราไปหาคำตอบด้านในพร้อมกันเพราะว่าวันนี้จะมีนักโบราณคดีมาให้ข้อมูลกับเราพร้อมแล้วไปเลยค่ะนักโบราณคดีที่จะมาให้ข้อมูลกับเราอยู่ด้านข้างดิฉันแล้วนะคะคุณชยาดาสุวรัชชุพันธ์นะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขออนุญาตเรียกคุณอ้นนะคะ
1: ค
0: ุณอ้นเป็นนักโบราณคดีปฏิบัติการให้ค
1: ุ
0: ณอ้นเล่าหน่อยค่ะว่าที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ค่ะป้อมเพชรเนี่ยมีประวัติความเป็นไปเป็นมายังไงแล้วทำไมถึงมาตั้งอยู่ตรงนี้คะ
1: ก็ในส่วนของป้อมเพชรนะคะที่ตั้งอยู่ตรงนี้เพราะว่าตรงนี้เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญของกรุงศรีอยุธยาเพราะว่าจะเห็นได้ว่ามีแม่น้ำเจ้าพระยาอยู่ตรงทางด้านหน้าและในขณะเดียวกันเนี่ยถัดไปทางด้านทิศตะวันตกก็จะเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาสายเดิ
0: ม
1: แต่ว่าถัดไปทางด้านทิศตะวันออกเนี่ยก็จะเป็นแม่น้ำป่าสักเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็จะเป็นจุดที่แม่น้ำสองสายมาเจอกันแล้วก็สามารถเดินทางไปทางด้านทิศใต้ซึ่งเป็นกรุงธนบุรีหรือว่ากรุงรัตนโกสินทร์ได้เพราะฉะนั้นที่เขามาสร้างป้อมตรงนี้ก็เพื่อ1เหตุผลทางด้านการทหารค่ะ
0: แล้วเห็นบอกว่าถัดจากตรงนี้ไปอีกนิดนึงก็จะมีอีก1ป้อม
1: ใช่ค่ะ
0: ที่มีความสำคัญเหมือนกัน
1: ใช่พื้นที่ในปัจจุบันที่เห็นนะคะก็คือจะมีทั้งหมด16ป้อมตอนนี้ที่ยังปรากฏชัดเจนก็คือ2ป้อมแต่ว่าในเอกสารเนี่ยถัดไปทางด้านทิศตะวันออกขึ้นไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะคะจะมีป้อมที่มันอยู่ตรงมุมของทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเกา
0: ะ
1: กรุงศรีอยุธยาทั้งหมด3ป้อมด้วยกันคือก็ป้อมเพชรแล้วก็ป้อมที่อยู่ตรงข้ามวัดพนัญเชิงแล้วก็ป้อมหอราชคฤห
0: ์แล้วสำหรับป้อมหอราชคฤห์เนี่ยนะคะมีความสำคัญยังไงคะ
1: ก็สำหรับทั้งป้อมหอราชคฤห์กับป้อมที่อยู่ตรงข้ามวัดพนัญเชิงเนี่ยค่ะปรากฏในเอกสารโบราณก็คือเป็นภาพวาดของชาวฮอลันดารูปทรงเนี่ยเป็นแบบแปดเหลี่ยมส่วนความสำคัญเนี่ยว่าเคยเป็นพื้นที่ที่พระมหาธรรมราชาค่ะทรงใช้บัญชาการในขณะที่รบกับพญาระแวกในขณะที่พญาระแวกเนี่ยยกทัพมาตั้งอยู่ที่ขนอนบางตะนาวศรี
0: ค่ะก็เหมือนเป็นจุดที่ใช้วางแผนการรบว่าอย่าง
1: นั้นใช่ใช่ค่ะ
0: ทีนี้ย้อนกลับมาตรงนี้ค่ะพี่อ้นจุดนี้ป้อมเพชรอย่างที่เราเกริ่นบอกคุณผู้ชมไปตั้งแต่ตอนต้นว่านอกเหนือจากเรื่องของการทหารแล้วยังเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของการค้าด้วยม
1: ัน
0: ไปเกี่ยวกันได้ยังไงคะ
1: ก็อย่างที่เราทราบกันดีว่ากรุงศรีอยุธยาเนี่ยเจริญขึ้นเพราะว่ามีความสำคัญเรื่องการค้าขายเป็นหลักยุทธศาสตร์ตรงนี้นอกจากเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญทางการทหารแล้วก็ยังเป็นยุทธศาสตร์ที่เวลามีเรือสินค้ามาจากภายนอกไม่ว่าจะเป็นทั้งในแผ่นดินหรือว่านอกแผ่นดินเนี่ยค่ะทุกที่เนี่ยก็จะมาจอดอยู่ตรงหน้านี้ก็คือเป็นเขาเรียกว่าบางกระจับเพราะฉะนั้นตรงนี้ในอดีตนะคะก็เลยจะเป็นพื้นที่ที่เขาเรียกว่าเป็นตลาดน้ำวนบางกระจับก็จะเป็นการถ่ายเทสินค้าหรือว่าแลกเปลี่ยนสินค้าเพื่อที่จะเอาใส่เรือเล็กแล้วก็ค้าขายในกรุงศรีอยุธยาอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ่ายเทจากเรือสำเภาใหญ่ค่ะ
0: แม้จะเป็นจุดเล็กๆนะแต่ว่ามีความสำคัญทางประวัติศาสตร์มากทีเดียวเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่จะมาพระนครศรีอยุธยาก็อย่าไปแต่วัดใหญ่ๆนะคะมาจุดเล็กๆแบบนี้บ้างและที่สำคัญคุณอ้นค้าจุดนี้อย่างที่บอกยุทธศาสตร์ดีไงโอ้โหร่มรื่นนะคะแล้วก็ริมฝั่งแม่น้ำมองเห็นเวิ้งน้ำได้สวยงามทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องขอบคุณคุณอ้นด้วยค่ะที่มาให้ความรู้กับเราขอบพระคุณนะคะ
1: ดีค่ะสวัสดี
0: ส่วนคุณผู้ชมคะกรมศิลป์อยากเล่าปี3ครั้งต่อไปจะพาไปที่ไหนอีกรับรองว่าได้ความรู้เหมือนเดิมแน่นอนวันนี้เราลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: หลงรักวัด
1: สวัสดีครับวัดพระราม9กาญจนาภิเษกสถาปนาขึ้นตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9โดยยึดหลักแห่งความประหยัดพอเพียงเรียบง่ายและเกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาพื้นที่และชุมชนบริเวณบึงพระราม9ครับวัดนี้สร้างขึ้นสืบเนื่องจากการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียตามโครงการบึงพระราม9โดยเป็นวัดขนาดเล็กในชุมชนเมืองที่ใช้งบประมาณในการก่อสร้างน้อยเพื่อเป็นศูนย์รวมแห่งความร่วมใจในการพัฒนาชุมชนเมืองให้เป็นตัวอย่างตามหลักบวรที่เน้นย้ำการประสานความร่วมมือบำเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชนเหมือนอย่างประเพณีไทยโบราณที่มีบ้านวัดโรงเรียนอยู่คู่กันและช่วยเหลือเกื้อกูลกันตลอดมาแนวพระราชดำริเรื่องความพอเพียงสะท้อนอย่างเด่นชัดภายในวัดแห่งนี้ด้วยการออกแบบอาคารอย่างสมถะสอดคล้องกับพื้นที่อันจำกัดโดยคำนึงถึงประโยชน์การใช้สอยเป็นสำคัญเป็นต้นแบบของวัดที่เรียบง่ายงดงามแสดงความเป็นไทยอย่างร่วมสมัยครับ
0: สิ่งปลูกสร้างในวัดพระราม9กาญจนาภิเษกจึงมีเพียงสถานที่ประกอบพิธีของสงฆ์อาคารที่จำเป็นและสระน้ำล้อมรอบด้วยพันไม้นานาชนิดทั้งไม้ป่าและไม้หายากเพื่อให้เกิดร่ม

0: เงาและความร่มเย็นแก่พุทธศาสนิกชนที่เข้ามาประกอบกิจกรรมทางพุทธศาสนาพระอุโบสถผสมผสานศิลปะอย่างไทยประเพณีกับศิลปะร่วมสมัยมีหลังคาซ้อนชั้นยกคอสองหน้าบันประดับช่อฟ้าใบระกาหางหงและลวดลายอย่างไทยประเพณีซึ่งล้วนแต่เป็นงานปูนปั้นทั้งหมดกลางหน้าบันประดับตราพระราชลัญจกรของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเหนือกรอบประตูทางเข้าพระอุโบสถสมเด็จพระกนิษฐาธิราชกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จารึกคาถาเยธรรมาพระพุทธรูปประธานในพระอุโบสถคือพระพุทธกาญจนธรรมสถิตเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยลักษณะกึ่งสมจริงสร้างขึ้นตามแบบพระบรมราชวินิจฉัยในรัชกาลที่9โดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากพระพุทธรูปสมัยสุโขทัยครองจีวรแบบเหมือนจริงในพระเกศพระประธานบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญมาจากพระสถูปโบราณเมืองกุสินาราประเทศอินเดีย
1: วัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกวัดต้นแบบแห่งความพอเพียงจากแนวพระราชดำริของรัชกาลที่9พระมหากษัตริย์ผู้ทรงสถิตในใจประสบกรณิกรชาวไทยตราบนิรันดร์สวัสดีครับ

ได้ครั้งในรายการ English is Fun คำศัพท์มหาสนุกตอนนี้พี่มิซ่าอยู่ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวจังหวัดชลบุรีสวนสัตว์ Zoo Z-O-O Zoo สวนสัตว์วันนี้นะคะพี่มิซ่าจะพาน้องๆไปดูสัตว์ตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนขนาดใหญ่เลยพี่มิซ่าตื่นเต้นมากเลยค่ะน้องๆแล้วนี่เลยพี่มิซ่าได้ตั๋วมาเรียบร้อยแล้วนะคะตั๋ว TicketT-I-C-K-E-T Ticket ตั๋วเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันเลยดีกว่าไปกันเลยน้องๆดูสิว่าพี่ลิซ่าเจออะไรใช่แล้วมันคือขนนกนั่นเองแล้วน้องๆรู้ไหมว่านกชนิดไหนถึงมีขนนกสีชมพูแล้วก็สีขาวเดี๋ยวเราไปตามหาดูกันดีกว่าไปอุ๊ยนี่ไงนกฟลามิงโกนก bird b i r d bird นกน้องๆ รู้ไหมว่าตอนที่ฟลามิงโกเกิดมานะคะจะมีขนเป็นสีเทาซะส่วนใหญ่นะคะแต่ว่าจะมีสีขาวอยู่นิดนึงแล้วพอโตขึ้นขนก็จะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีชมพูบนขาวนะคะตามอาหารที่มันกินเลยเจ๋งไหมล่ะแล้วน้องๆลองสังเกตดูนะคะว่าฟลามิงโกมีจุดเด่นคืออะไรใช่แล้วขายาวๆของฟลามิงโกนั่นเองแล้วถ้าน้องสังเกตดีๆนะคะขาของฟลามิงโกจะงอไปด้านหลังแต่ขาของเราจะงอไปข้างหน้าแบบนี้

น้องๆเห็นเกาะฝั่งนู้นไหมตอนนี้พี่ลิซ่ากำลังจะนั่งแพไปเกาะลีเมอร์นะคะเหมือนเราจะได้ผจญภัยกันเลยผจญภัย adventure A D V E N T U R E adventure ผจญภัยพี่ลิซ่าพร้อมแล้วน้องๆพร้อมกันยังโอเคถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยไป

วันนี้พี่ลิซ่าก็อยู่บนแพเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วนี่มีอาหารไปป้อนลิงเกอร์ด้วยแต่ก่อนอื่นเราต้องใส่แมสแล้วก็ถุงมือให้เรียบร้อยก่อนนะคะน้องๆสังเกตเห็นไหมว่าจุดเด่นของลีเมอร์คืออะไรนี่ใช่แล้วหางยาวๆของน้องนั่นเองหาง tail T A I L tail หางลีเมอร์จะเป็นสัตว์ที่อยู่ในตระกูลลิงนะคะน้องๆแต่ว่าจะมีหน้าที่เป็นทรงคล้ายๆกับหมาจิ้งจอกเลยแต่ว่าจะมีจมูกยาวๆตาโตๆแล้วก็ขนนุ่มฟูมากเลยนะคะน้องๆ

น้องๆเมื่อกี้มีลีเมอร์มาเกาะไหล่พี่ลิซ่าด้วยถ้าน้องๆมาเที่ยวเกาะลีเมอร์นะคะอย่าลืมถ่ายรูปมาอวดกันด้วยนะคะถ่ายรูป take a photo T A K E A P H O T O take a photo ถ่ายรูป

0: แล้วตอนนี้พี่ลิซ่าก็ได้พาน้องๆมาหาเจ้ายักษ์ใหญ่แห่งแอฟริกานะคะนั่นก็คือเจ้าแรดนั่นเองน้องๆสังเกตเห็นจุดเด็ดของเจ้าแรดไหมคะว่าเป็นตรงไหนใช่แล้วแรดจะมีนออยู่ด้านหน้านะคะเอาไว้ป้องกันตัวเองเห็นตัวใหญ่แบบนี้แรดเป็นสัตว์กินพืช นะคะไม่ว่าจะเป็นหญ้าใบไม้หรือว่าผลไม้พืชและ PLANT และพืชวันนี้พี่ลิซ่าสนุกมากเลยแล้วน้องๆล่ะได้เห็นสัตว์หลายชนิดเลยมีตัวไหนเป็นตัวโปรดไหมคะเหมือนกันเลยแต่ตอนนี้ถึงเวลาไปทบทวนคำศัพท์กันแล้วนะคะไปกันเลย
1: Zoo Z O O Zoo สวนสัตว์ Ticket T I C K E T Ticket ตัว Bird B I R D Bird นกAdventure A-D-V-E-N-T-U-R-E Adventure ผจญภัย Tail T-A-I-L Tail หาง Take a photo T-A-K-E-A-P-H-O-T-O Take a photo ถ่ายรูป Plant P-L-A-N-T Plant พืช
0: ยังมีสถานที่อีกมากมายที่พี่ลิซ่าจะพาน้องๆไปเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสนุกๆได้เพราะนี่คือรายการ English is Fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้พี่ลิซ่าก็ขอตัวก่อนนะคะบ๊ายบาย
2: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการ

ขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเมนูรายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันพุธที่19สิงหาคม2569คุณผู้ชมพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันชลพรณพินทากรส่วนล่ามภาษามือวันนี้ขอต้อนรับคุณคมคิดสรรสนเกียรติค่ะ
0: ข่าวเที่ยงวันนี้นะครับเราจะติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะที่จังหวัดน่านครับฝนที่ตกหนักตลอดทั้งคืนที่ผ่านมามากกว่า200มิลลิเมตรโดยเฉพาะที่อำเภอปัวอำเภอสันติสุขอำเภอแม่จริมจนถึงปัจจุบันนะครับทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ตอนเหนือลำน้ำยาวฝั่งตะวันออกและลำน้ำว่ามีปริมาณน้ำนั้นสูงขึ้นถนนหลายสายถูกตัดขาดและมีน้ำป่าเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนด้วยกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวและแรงได้ไหลหลากเข้าท่วมหลายพื้นที่ในอำเภอปัวโดยเฉพาะที่พื้นที่บ้านร้องบ้านนาแลบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายถนนหลายสายถูกตัดขาดขณะที่สะพานฝ่ายเจ้าน้ำคว้างบ้านมอนสะพานขาดรถไม่สามารถสัญจรผ่านไปได้หลังจากตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาเกิดฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอปัวโดยปริมาณน้ำฝนที่ที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยภูคาวัดได้กว่า110มิลลิเมตรส่งผลให้น้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมหลายพื้นที่ในอำเภอปัวและในพื้นที่ตำบลสถานอำเภอปัวมีประชาชนติดค้างในบ้านชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัยร้อยต่อชด325ได้วางเส้นทางและยุทธวิธีเพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนจำนวน3คนเป็นชาย1หญิง2ออกจากพื้นที่อย่างปลอดภัยด้านตำรวจตระเวนชายแดนภาค3ก็ได้เร่งเข้าให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ติดค้างในบ้านในพื้นที่อำเภอปัวอำเภอภูเพียงและอำเภอสันติสุขหลังมีฝนตกหนักในพื้นที่จนทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากถนนบางจุดรถไม่สามารถผ่านได
1: ้ส่วนสถานการณ์ในพื้นที่อำเภอสันติสุขฝายนาเลานะคะซึ่งเป็นฝายของชลประทานผนังฝายค่ะได้ถูกกระแสน้ำพัดพังไปหนึ่งข้างส่งผลให้ถนนข้างฝายได้รับความเสียหายไปด้วยพร้อมกับแจ้งเตือนประชาชนค่ะให้รับทราบแล้วก็เตรียมรับกับมวลน้ำล่วงหน้าโดยภาพรวมจังหวัดน่านค่ะเกิดสถานการณ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มในพื้นที่4อำเภอ9ตำบล17หมู่บ้านส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนพื้นที่การเกษตรเส้นทางคมนาคมและสิ่งสาธารณประโยชน์บางแห่งโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เร่งเข้าไปให้ความช่วยเหลือประชาชนและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดส่วนในพื้นที่อำเภอปัวก็ได้รับผลกระทบ5ตำบลด้วยกัน13หมู่บ้านมีน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนสะพานและก็เส้นทางสายหลักบางจุดถูกตัดขาดรวมถึงมีดินสไลด์ทับเส้นทางหลวงหมายเลข1081แล้วก็กำแพงวัดได้รับความเสียหายค่ะ
0: ขณะที่สถานการณ์ในอำเภอท่าวังผากับได้รับผลกระทบที่ตำบลยมบ้านพร้าวหมู่ที่8อำเภอภูเพียงพบพื้นที่ได้รับผลกระทบ2ตำบล2หมู่บ้านจากน้ำป่าห้วยมะเปียงไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนประมาณ5หลังคาเรือนขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าให้ความช่วยเหลืออพยพประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัยและสำรวจความเสียหายในเบื้องต้นที่อำเภอสันติสุขครับพบสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ตำบลคงและตำบลดู่คงส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนถนนในหมู่บ้านพื้นที่การเกษตรรวมถึงมีน้ำกัดเซาะบริเวณริมฝั่งศาลเจ้าพ่อช้างงาแดงบ้านน้ำมวกและก็มีดินโคลนไหลทับเส้นทางในพื้นที่ด้วย
1: ทางจังหวัดน่านเองก็ตั้งศูนย์อพยพนะคะเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอปัวศูนย์อพยพที่1ค่ะอยู่ที่หอประชุมอำเภอปัวที่2ก็คือที่หอประชุมโรงเรียนชุมชนศิลาเพชรอบต.ศิลาเพชรส่วนจุดที่3ค่ะที่หอประชุมเทศบาลตำบลปัวจุดที่4วัดป่าเมือดแล้วก็จุดที่5บริเวณสามแยกทางเข้าบ้านดอนชัยอบต.ศิลาเพชรส่วนจุดที่6ค่ะที่อบต.วรนครแล้วก็ที่โรงเรียนจอมแจ้งอบต.วรนครจุดที่7ก็ที่โรงเรียนบ้านเสี้ยวที่อบต.ชัยวัฒนาซึ่งทางปภ.หรือว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะได้ส่งเซลบอร์ดแคสต์แจ้งเตือนฝนตกหนักที่อำเภอเมืองน่านอำเภอบ้านหลวงอำเภอเวียงสาอำเภอนาน้อยอำเภอนาหมื่นอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านให้ระมัดระวังน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มแล้วก็ให้ยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถยนต์เก็บทรัพย์สินมีค่าและเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางไปยังศูนย์พักพิงส่วนข้อมูลจากเว็บไซต์ thaiwater.net ข่าวรายงานปริมาณฝนสะสม24ชั่วโมงก็พบว่าที่อำเภอปัวจังหวัดน่านมีฝนตกสะสมสูงถึง 339.6 มิลลิเมตรถือเป็นปริมาณฝนที่ฝนตกหนักมากในช่วงระยะเวลาสั้นๆขณะนี้ชาวบ้านในพื้นที่ต้องเฝ้าระวังระดับน้ำกันอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำแล้วก็พื้นที่ที่อยู่ใกล้กับทางน้ำเนื่องจากยังมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องในบางพื้นที่แล้วก็อาจทำให้ระดับน้ำนั้นเพิ่มสูงขึ้นได้ค่ะ ทางด้านเทศบาลเมืองน่านค่ะประกาศเตือนภัยฉบับที่1ขอให้ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองน่านที่มีความเสี่ยงโดยเฉพาะชุมชนที่เคยถูกน้ำท่วมเมื่อปี2549แล้วก็ปี567เก็บข้าวของให้พ้นน้ำท่วมเตรียมย้ายยานพาหนะไปไว้ในพื้นที่ที่ปลอดภัยแล้วก็เตรียมอพยพกลุ่มเปราะบางไปอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยด้วยส่วนผู้ที่มีความประสงค์นะคะจะอยู่ในบ้านก็ขอให้เตรียมอาหารน้ำดื่มยารักษาโรคแล้วก็เตรียมอุปกรณ์ให้แสงสว่างอุปกรณ์การประกอบอาหารการสื่อสารเครื่องมือสื่อสารต่างๆให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ไม่น้อยกว่า3วันนะคะเพราะว่าการไฟฟ้านั้นอาจจะมีการงดจ่ายกระแสไฟฟ้าในพื้นที่บางส่วนด้วยทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดน่านค่ะคุณชัยนรงค์วงใหญ่ก็ได้โพสต์ข้อความนะคะผ่านเพจส่วนตัวระบุว่าขณะนี้ทางจังหวัดก็ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะทั้งอบต.ปภ.กู้ชีพกู้ภัยอาสาสมัครต่างๆเข้าไปให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยน้ำป่าไหลหลากในหลายพื้นที่แล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดบางจุดนั้นอาจทำการช่วยเหลือได้ยากค่ะเนื่องจากกระแสน้ำนั้นยังคงแรงอยู่ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยขึ้นไปอยู่ยังจุดที่สูงแล้วก็ปลอดภัยแล้วก็กระแสไฟฟ้าถูกตัดนะคะอาจทำให้การสื่อสารในพื้นที่นั้นยากลำบากหากท่านใดยังสามารถติดต่อผ่านช่องทางออนไลน์ได้ฝากแจ้งการให้ความช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่ด้วยส่งต่อให้ผู้ที่ไม่มีโทรศัพท์หรือว่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการสื่อสารให้รับทราบถึงสถานการณ์ด้วยค่ะ
0: ทางด้านนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็สั่งการด่วนให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.จัดตั้งศูนย์บัญชาการติดตามสถานการณ์น้ำท่วมโดยได้ประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางเพื่อติดตามสถานการณ์และการเตรียมความพร้อมบริหารสถานการณ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ภาคเหนือโดยมีนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมนายเจเศรษฐ์ได้หารือร่วมกับรองผู้ราชการจังหวัดน่านและปลัดอำเภอปัวผ่านระบบคอนเฟอเรนซ์โดยกำชับให้เร่งเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางและบริหารการรับเรื่องร้องขอความช่วยเหลือพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ลงไปช่วยเหลือกลุ่มเสี่ยงออกจากพื้นที่โดยด่วนโดยขอให้ติดตามช่องทางสื่อโซเชียลมีเดียทั้งหมดที่มีประชาชนโพสต์ลงขอความช่วยเหลือแล้วเข้าช่วยเหลือประชาชนโดยด่วนจากนั้นได้สั่งการให้ทีมจังหวัดน่านเลิกประชุมและลงพื้นที่ไปบัญชาการเหตุการณ์ต่อโดยทันทีหลังจากนั้นนายขออภัยครับหลังจากนั้นนายเจเศรษฐ์ครับได้สั่งการให้กรมปภและหน่วยปภภาคเหนือตอนล่างนำเรือเจ็ตสกีเรือท้องแบนทั้งหมดกลับไปที่จังหวัดน่านโดยเร่งด่วนพร้อมสั่งการเฮลิคอปเตอร์ KA-32 ให้ไปประจำและก็สแตนบายช่วยเหลือพื้นที่น่านและขอให้ประสานทางหลวงตำรวจอาสาสมัครในพื้นที่จัดรถนำทางยานพาหนะเครื่องยานพาหนะเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆเข้าพื้นที่โดยด่วนโดยเฉพาะรถผลิตน้ำดื่มโรงครัวเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์กำลังพลและหากจังหวัดน่านต้องการรับการสนับสนุนสิ่งใดเพิ่มเติมขอให้รีบประสานเพื่อขนย้ายจัดส่งโดยด่วนและให้กรมปภ.เองติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงถ้ากรณีที่ฝนยังตกต่อเนื่องก็คาดว่าน่าจะมีพื้นที่ได้รับผลกระทบเพิ่มเติมด้วยด้านสมาคมเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยครับก็ได้ส่งกำลังคนคือนักกีฬาเจ็ตสกีและทีมเรือเจ็ตสกีอีกทั้งหมด8ลำโดยมีเปิ้ลนาคอนศิลาชัยครับเป็นผู้บัญชาการเดินทางจากกรุงเทพมหานครไปยังพื้นที่ในตอนนี้ไปฟังเสียงท่านรัฐมนตรีช่วยเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์กันครับ
2: พื้นที่ที่หนักที่สุดณขณะนี้นะครับก็เป็นอำเภอปัวนะครับแต่คาดการณ์ว่าหลังจากอำเภอปัวเนี่ยนะครับก็จะถูกน้ำมวลน้ำเนี่ยจะไปที่อำเภอท่าวังผานะครับอำเภอสันติสุขนะครับแล้วก็อำเภอภูเพียงนะครับซึ่งสถานการณ์ณตอนนี้เนี่ยมีแนวโน้มสถานการณ์น่าจะรุนแรงขึ้นเนื่องจากยังมีพื้นที่เนี่ยยังมีสภาพฝนยังตกอย่างต่อเนื่องนะครับและการคาดการณ์จากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับแล้วก็ศูนย์ตำแหน่งประเทศแห่งชาตินะครับคืนนี้เนี่ยน่าจะมีปริมาณน้ำฝนที่เพิ่มขึ้นตอนนี้เรามุ่งเน้นไปกลุ่มเปราะบางก่อนนะครับผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบางนะครับผู้ป่วยนะครับตอนนี้เรากำลังทยอยนะครับนำกลุ่มเปราะบางเนี่ยนะครับมายังอพยพมายังพื้นที่ปลอดภัยนะครับศูนย์อพยพนะครับแล้วก็โรงพยาบาลสนามครับผมสถานการณ์ณตอนนี้เนี่ยนะครับก็ยังมีในส่วนของอาสาสมัครกู้ภัยนะครับระดมกำลังเรือท้องแบนนะครับเจ็ตสกีนะครับแล้วก็ปภ.เขตต่างๆนะครับในพื้นที่ที่ไม่ได้ประสบภัยเนี่ยก็กำลังจะระดมนะครับส่งทรัพยากรเครื่องจักรเข้าไปช่วยในพื้นที่

0: ขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะในวันพรุ่งนี้น้ำจะไหลไปในทิศทางของอำเภอท่าวังผาอำเภอสันติสุขแล้วก็ในพื้นที่อำเภอภูเพียงเนื่องจากยังคงมีฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดน่านอยู่ค่ะซึ่งจากสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดน่านขณะนี้ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องนะคะพื้นที่ไหนอำเภอไหนต้องมีการเฝ้าระวังกันบ้างเตรียมการรับมืออย่างไรช่วงนี้เราจะไปสอบถามจากคุณไพฑูรย์เก่งการช่างข่าวรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติท่านรองอยู่ในสายแล้วนะคะสวัสดีค่ะท่านรองคะ
1: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังผู้ชมครับ
0: ค่ะตอนนี้อำเภอไหนในพื้นที่จังหวัดน่านน่าเป็นห่วงที่สุดคะ
1: เป็นอำเภอปัวครับที่ว่ามีปริมาณฝนตกค่อนข้างหนักถ้าดูแล้วปริมาณฝนตกในรอบ24ชั่วโมงเนี่ยนะครับที่ตำบลภูคาอำเภอปัวครับ384มิลลิเมตรเลยนะครับผมแล้วมาดูในฝนสะสม12ชั่วโมงเนี่ย367นะครับผมซึ่งตรงนี้สูงกว่าที่เมืองชิบะที่ตกอีกครับผมที่ตกที่348ถือว่าเป็นปริมาณฝนที่ตกสูงมากนะครับไม่ว่าจะเป็นความเข้มฝนที่1ชั่วโมงและ2ชั่วโมงนะครับซึ่ง1ชั่วโมงเนี่ยประมาณ112มิลนะครับผมซึ่งตัวนี้เองเนี่ยทำให้เกิดสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่แล้วก็เกิดน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากนะครับที่เป็นภาพความเสียหายหลายๆจุดในเขตอำเภอปัวแล้วก็อำเภอต่อมาก็จะเป็นท่าวังผาแล้วก็สันติสุขนะครับผมแต่ด้วยตัวสันติสุขกับท่าวังผาเนี่ยยังไม่ได้ผลกระทบเหมือนที่ปัวมากนะครับผมแล้วก็จะต่อเนื่องถึงอำเภอเมืองแต่ที่จากการคาดการณ์เนี่ยนะครับก็น่าจะไม่ล้นที่ทั้งตัวอำเภอภูเพียงแล้วที่เป็นฝั่งอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็อำเภอเมืองครับผมแต่ยังไงเนี่ยก็ยังติดตามในใกล้ชิดเพราะว่าเนื่องจากสถานการณ์ฝนเนี่ยผิดปกติมากครับตกในส่วนของในบางพื้นที่ค่อนข้างสูงมากครับผม
2: ครับที่บอกว่าผิดปกตินี่ทิศทางของฝนต่างๆเนี่ยจะเป็นในแนวไหนครับเพราะกรมอุตุยังบอกเลยว่าในพื้นที่ของน่านเนี่ยยังคงจะมีฝนตกอยู่ฮะท่านรองไพฑูรย์ครับ
1: ใช่ครับก็ที่เรียนนะครับว่าอุตุเนี่ยเขาก็คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกอีก3วันล่วงหน้าเนี่ยนะครับก็ประมาณ80มิล90มิลนะครับแต่ในบางพื้นที่นะครับที่เรียนนะครับว่าฝนที่ตกจริงเนี่ยมากกว่านั้นที่คาดการณ์นะครับผมซึ่งอาจจะเป็นด้วยสภาพภูเขาและตัวเรดาร์คุมสีที่อาจจะต้องแปรผลนะครับแล้วก็ในส่วนนี้เองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวหลายๆอำเภอของน่านเองเนี่ยก็ยังมีฝนตกต่อเนื่องอยู่นะครับผมแต่เรากำลังดูสถานการณ์ว่าฝนจะตกเท่าไหร่แล้วก็มีการคาดการณ์ร่วมกับทางกรมชลกับทางกรมป้องกันและบรรเทาสาภัยนะครับในการที่จะวิเคราะห์สถานการณ์น้ำโดยเฉพาะในตัวอำเภออำเภอเมืองจังหวัดน่านครับผม
2: กับทิศทางของน้ำในการที่จะเดินทางเนี่ยอย่างที่เขาบอกว่าท่านบอกเมื่อสักครู่นี้จะไปทั้งท่าวังผาสันติสุขแล้วก็ภูเพียงแต่ว่าอยู่ที่ปัวลักษณะการอยู่ที่ปัวของน้ำเนี่ยมันยังแช่ตัวอยู่ไหมครับหรือว่ามันยังคงไหลด้วยความแรงไปเรื่อยๆในพื้นที่ปลายทางบอกเมื่อสักครู่ครับท่านรอง
1: ต้องขออนุญาตเรียนนะครับว่าน้ำจากที่ปัวเนี่ยก็จะไหลมาที่ท่าวังผานะครับสันติสุขก็จะไหลมาที่ปัวแล้วก็ท่าวังผาเหมือนกันนะครับผมเสร็จแล้วเนี่ยน้ำเนี่ยก็จะมาที่อำเภอเมืองจังหวัดน่านนะครับผมแล้วก็จะไปที่เวียงสานะครับผมแล้วก็จะเข้าเขื่อนศิริกิติ์นะครับผมซึ่งน้ำที่ตรงนี้ที่เรียนนะครับว่าน้ำจากตรงตัวอำเภอปัวเนี่ยนะครับซึ่งทำให้เกิดทบในส่วนของท่าวังผาเนี่ยที่เราคาดการณ์แล้วเนี่ยครับผมในสูงท่าวังผาเนี่ยก็ยังไม่ล้นตลิ่งนะครับผมแต่ตรงนี้ต้องเรียนนะครับว่าในส่วนของฝั่งอำเภอเมืองเนี่ยนะครับเราแยกเป็น2ฝั่งฝั่งภูเพียงเนี่ยเรามีความสามารถในการรับน้ำได้ 1,370 ลูกบาศก์เมตรต่อทีฝั่งเมืองเนี่ยครับเสริมกำแพงเข้าไปอีกนะครับก็จะเป็น 1,540 ลูกบาศก์เมตรต่อทีซึ่งเรามีการคาดการณ์ล่วงหน้านะครับว่าจากฝนก้อนเนี่ยที่ตกแล้วก็ฝนที่จะตกอีกภายใน 2-3 วันเนี่ยนะครับตัวเมืองน่านนะครับที่สถานี N64 หรือที่บ้านผากวางเนี่ยครับก็จะมีปริมาณน้ำประมาณ951นะครับก็เห็นว่ายังไม่ลดแต่ถ้าเรามาดูจุดที่ N1 ที่ผมเรียนข้อมูลเมื่อกี้นะครับว่าจะมีน้ำสูงสุดเนี่ยประมาณ 1,220 นะครับผมซึ่งก็จะต่ำกว่าตลิ่งที่อำเภอภูเพียงกับฝั่งตลิ่งที่อำเภอเมืองน่านครับผมแต่ตรงนี้นะครับยังไว้วางใจไม่ได้นะครับเนื่องจากสถานการณ์ฝนเนี่ยอาจจะตกมากกว่าที่คาดการณ์ก็ได้ก็มีการติดตามและบริหารสถานการณ์อย่างใกล้ชิดครับ
0: ค่ะจากสภาพอากาศที่แปรปรวนอย่างหนักอย่างที่ฝนที่ตกลงมาปริมาตรเนี่ยสามารถที่จะวัดได้300กว่ามิลลิเมตรในช่วงเวลาสั้นๆสภาพอากาศที่แปรปรวนหนักขนาดนี้ในการบริหารจัดการของสทนช.เนี่ยมีการปรับเปลี่ยนทิศทางในการบริหารจัดการยังไงบ้างคะ
1: คือต้องเรียนนะครับว่าตรงนี้เราก็เป็นห่วงเรื่องแฟดฝาดนะครับซึ่งเราบอกแล้วถ้าเป็นปีเอลนีโญเนี่ยฝนเนี่ยจะตกเป็นจุดๆเป็นหย่อมๆและตกหนักครับเราจะเห็นไม่ว่าจะเป็น

0: แถวนครพนมแถวหนองคายนะครับหรือที่ตรงเชียงรายในบางจุดเนี่ยครับก็จะตกแบบนี้ครับตกแต่ไม่ใช่เป็นวงกว้างแต่จะตกเป็นปริมาณค่อนข้างสูงนะครับในระยะเวลาอันสั้นๆที่ผมเรียนนะครับว่าฝน1ชั่วโมงเนี่ยครับ112มิลนะครับผมซึ่งถือว่าเป็นฝนสูงสุดนะครับผมนะครับในส่วนที่เคยเกิดนะครับผมแล้วก็ฝน12ชั่วโมงเนี่ยปาเข้าไป367มิลนะครับผมซึ่งสูงกว่าที่ชิบะอีกนะครับซึ่งตัวนี้เองเนี่ยทำให้ความสามารถในการระบายน้ำไม่ว่าจะเป็นลำน้ำย่อยหรือลำน้ำต่างๆที่เป็นลำน้ำสาขาของตัวเมืองน่านนะครับตรงอำเภอปัวเนี่ยค่อนข้างที่จะล้นเลยครับแล้วก็เราจะเห็นภาพว่าล้นผ่านบ้านผ่านอะไรต่างเป็นน้ำป่าไหลหลากค่อนข้างที่จะรุนแรงครับผม
1: ครับก็คืออย่างที่ท่านรองไพฑูรย์บอกว่าเป็น fast flood ก็คือว่ามันมาเร็วและมันมาแรงถูกไหมครับในการที่พื้นที่ที่รับน้ำกันไปต่อเนี่ยอันนี้ต้องมีการที่จะเตรียมรับมือกับสถานการณ์ต่างๆอย่างเต็มที่เพราะว่าไม่เช่นแล้วน้ำเร็วและแรงแบบนี้จากสภาพอากาศที่เกิดขึ้นเนี่ยมันน่าจะส่งผลกระทบเป็นวงกว้างการเตือนภัยเป็นไงบ้างครับในการบูรณาการในการทำงานร่วมกันตอนนี้นะครับท่าน
0: คือเราก็ร่วมกับทางปภ.นะครับทางปภ.เนี่ยเราเห็นสถานการณ์ปภ.เขาก็แจ้งเซลล์บอดแคสต์ไปนะครับตอนเวลา4:46นะครับผมว่ามีเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงที่น้ำท่วมดินโคลนถล่มนะครับแต่ตรงนี้เรียนนะครับว่าแล้วก็มีการแจ้งเตือนซ้ำไปอีกนะครับตอนเวลา6 โมงกว่านะครับผมซึ่งการแจ้งเตือนซ้ำเนี่ยเราเตือนภัยเป็นที่ระดับขั้นรุนแรงนะครับปภ.เตือนนะครับว่าในพื้นที่อำเภอปัวยังมีฝนตกต่อเนื่องอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำล้นตลิ่งดินโคลนขอให้ประชาชนในพื้นที่ยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางเช่นผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงหรือหากต้องการอพยพขอความช่วยเหลือให้แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านและอบต.ในพื้นที่และติดตามข่าวสารทางราชการอย่างใกล้ชิดนี่เป็นข้อมูลที่อยู่ในปภ.นะครับในการนี้เองเนี่ยท่านผู้ว่าการจังหวัดเนี่ยก็ได้มีบัญชาการตั้งศูนย์ที่จะตอบโต้ภัยพิบัตินะครับผมแล้วก็ทางท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการท่านเกษตรเองเนี่ยท่านก็ได้ตั้งศูนย์บัญชาการที่จะบริหารสถานการณ์นะครับแล้วก็แบ่งจุดที่จะเป็นจุดช่วยเหลืออะไรต่างๆทั้งหมดนะครับว่าจะอยู่ตรงจุดไหนแต่ต้องเรียนนะครับว่าด้วยสถานการณ์ที่ค่อนข้างที่จะรุนแรงนะครับเพราะนั้นเนี่ยยังมีพี่น้องประชาชนที่ยังอยู่ในจุดที่ยังไม่สามารถเข้าถึงได้นะตรงนี้เองไม่ว่าจะเป็นภาคพื้นที่อะไรต่างๆก็ส่งคนเข้าไปช่วยนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนไม่ว่าจะเป็นที่หอประชุมอำเภอปัวหอประชุมโรงเรียนศิลาเพชรหอประชุมเทศบาลตำบลปัววัดป่าเมือดนะครับแล้วก็บริเวณอบต.วรนครโรงเรียนจอมแจ้งหรือมันเสี่ยวตรงนี้แล้วก็จะมีคำแนะนำต่างๆนะครับเพื่อที่จะเร่งนะครับในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแล้วก็โดยเฉพาะท่านรัฐมนตรีช่วยเกษตรเนี่ยก็ยิ้มชาวว่าไม่อยากให้มีคนตายในพื้นที่นะครับต้องรีบเข้าช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนครับผม
2: ค่ะในพื้นที่ตอนนี้เนี่ยยังมีสภาพฝนที่ตกลงมาค่อนข้างที่จะต่อเนื่องทีเดียวนะคะถ้าหากว่าพี่น้องประชาชนสื่อสารข้อความตรงนี้ได้ไปถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่ดูสถานการณ์หน้างานถ้าหากว่าฝนหยุดตกน่าจะสามารถที่จะคลี่คลายได้เร็วขึ้นในเร็ววันใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับถ้าฝนหยุดตกก็น่าจะสถานการณ์น่าจะคลี่คลายเพราะเนื่องจากเป็นน้ำที่บริเวณตอนบนเนี่ยมันจะมาไหลเร็วและแรงแล้วก็จะลดตัวอยู่ภายในวัน2วันนะครับผมแต่ต้องเรียนนะครับว่าในส่วนนี้เองเนี่ยเราก็ไม่ได้ไว้วางใจนะครับเพราะว่าปริมาณฝนที่ตกที่น่านเนี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าตกแล้วไม่ได้เป็นไปตามคาดการเพราะบางครั้งเนี่ยมันอาจจะมีความเข้มนะครับหรือปริมาณฝนค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ได้ให้ทางผู้ที่วิเคราะห์เนี่ยใส่สถานการณ์ที่มันเป็น worst case scenario เข้าไปด้วยนะครับว่าตัวเมืองน่านมีความเสี่ยงขนาดไหนซึ่งหากมีความเสี่ยงมากเนี่ยก็จะได้แจ้งทางจังหวัดร่วมกับทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในการที่จะแจ้งเตือนพี่น้องในการอพยพแล้วก็ขนย้ายโดยเฉพาะเรื่องของชีวิตคนนะครับเรื่องของรถราสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆนะครับเพื่อที่จะลดความเสี่ยงและลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตครับผม
1: ครับอย่างที่ท่านรองไพฑูรย์บอกเมื่อสักครู่ว่ามีทั้งในส่วนของการเตรียมแผนต่างๆโดยเฉพาะไปที่แผนที่ worst case ที่สุดก็คือว่าแย่ที่สุดเลวร้ายที่สุดตอนนี้ถ้าเกิดไปถึงมุมมองตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นสถานการณ์แบบไหนฮะท่านรองไพฑูรย์ครับ

0: ร้านนี้มีแต่หนังสือเก่าๆทั้งนั้นเลยนะครับ
1: ใช่แล้วล่ะแล้วความรู้หลายๆเรื่องก็หาจากอินเทอร์เน็ตไม่ได้หรอกนะต้องหาจากหนังสือเก่าพวกนี้แหละ
2: โบคะแผนที่อันนี้มันประเทศไทยหรือเปล่าคะหนูว่ามันคล้ายๆนะคะ
0: โหเธอนี่นะทำท่าเหมือนรู้ไปทุกเรื่องแต่แค่แผนที่ยังไม่รู้จักใหญ่ขนาดนี้มันจะใช่ประเทศไทยได้ไงเล่า
1: ใช่นี่แหละประเทศไทยละ
0: ครับ
1: สมัยต้นรัชกาลที่5สยามเรามีอาณาเขตอย่างที่เห็นนี่แหละตอนนั้นในหลวงรัชกาลที่4และรัชกาลที่5ต้องรับมือกับการล่าอาณานิคมของชาติตะวันตกที่ยึดดินแดนรอบๆสยามไปหมดแล้วในหลวงรัชกาลที่5ทรงเร่งปรับปรุงทุกๆด้านของประเทศที่เป็นจุดอ่อนทรงพัฒนากองทัพสั่งสมอาวุธแล้วก็ปรับปรุงป้อมค่ายต่างๆที่ปากน้ำก็มีทั้งป้อมพระจุลและป้อมผีเสื้อสมุทรเพื่อเตรียมรับมือกับทัพเรือของต่างชาติที่อาจจะบุกเข้ามาแต่มันก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้ชาวไทยต้องเจ็บช้ำเหตุการณ์นั้นเรียกว่าวิกฤตการณ์รศ .112
2: ฮะเกิดอะไรขึ้นล่ะคะ
1: ตอนนั้นฝรั่งเศสอยากได้ดินแดนทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงที่เป็นประเทศลาวในทุกวันนี้เพื่อเป็นเส้นทางขึ้นไปดังประเทศจีนพอเราไม่ยอมฝรั่งเศสจึงส่งเรือรบเข้ามา
0: โหแล้วสู้กันไหมครับ
3: ขอโทษด้วยนะครับร้านจะปิดแล้วครับ
1: อ๋อครับเอางี้เด็กๆเดี๋ยวไปฟังกันต่อที่บ้านแล้วกัน
2: อย่าบอกนะว่าจะไปดูมันอันตรายนะ
0: ก็จริงงั้นอย่าไปเลย
2: แต่ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวฉันจะดูแลนายเอง
0: ตะวันนี่มันที่ไหนเนี่ย
2: หรือว่าจะเป็นป้อมพระจุลจุดที่สู้กับฝรั่งเศสตามที่ปู่เล่า
4: ป้อมพระจุลจอมเกล้าสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2436
2: ดูที่ผนังสิมันเป็นรอยปืนใหญ่แน่ๆเลย
0: แสดงว่ายิงกันจริงๆด้วย
2: โอ๊ยตรงนั้นมีเรือจมอยู่ด้วย
0: เฮ้ยนั่นเรือของใครอ่ะของไทยหรือว่าของฝรั่งเศส
2: ฉันก็ไม่รู้เหมือนกัน
0: แล้วตกลงสู้กันเป็นยังไงเนี่ยโอ๊ยอยากรู้อ่ะตกลงสู้กันยังไง

0: เรือที่จมอยู่เป็นเรือของฝรั่งเศสนะ
1: แสดงว่าเราชนะใช่ไหมครับ
0: เปล่าหรอกลำนั้นเป็นแค่เรือนำร่องแต่อีกสองลำที่ตามมาเป็นเรือรบมีอาวุธทันสมัยมากทำให้เราต้านไม่อยู่ต้องปล่อยให้ผ่านไปจนถึงบางกอกและในที่สุดในหลวงก็ต้องยอมยกดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงให้ตามที่ฝรั่งเศสเรียกร้อง
2: ทุกคนต้องเสียใจมากแน่ๆเลย
0: แต่ข้าคิดว่าในหลวงตัดสินใจถูกต้องแล้วนะมันเหมือนกับแขนของข้านี่แหละถ้าไม่ยอมตัดทิ้งเชื้อโรคก็จะลามจนตัวต้องตายการตัดทิ้งถึงจะเสียแขนไปแต่ชีวิตก็ยังอยู่ทรงยอมเสียดินแดนส่วนน้อยเพื่อรักษาส่วนใหญ
3: ่ในหลวงรัชกาลที่5ตัดสินใจยอมเสียแผ่นดินส่วนน้อยเพื่อรักษาแผ่นดินส่วนใหญ่ไว้ให้พวกเราจนถึงทุกวันนี้ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในแผนที่นี้ที่ไม่ตกเป็นเมืองขึ้นฝรั่งน่าภูมิใจจัง

0: ปู่เคยอ่านเจอว่าสมัยรัชกาลที่5ในหลวงเสด็จประพาสไปยุโรปด้วยเรือตอนนั้นต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆเลยนะกว่าจะถึง
1: ไปดูของจริงเลยดีกว่าดูสินี่เรืออะไรเนี่ยโ
2: หตัวเองเป็นใครเนี่ยมาขโมยของหรือเปล่า
1: เปล่าครับคือพวกผม

วัสดีคุณครูไปทางนะคะแล้วก็นักเรียนไปทางทุกคนนะคะวันนี้พบกับคุณครูเจนจิราโคตรวงศ์นะคะในรายวิชาวิทยาการคำนวณ นะคะนักเรียนคะในสัปดาห์นี้นะคะเราจะเป็นเรื่องที่เราจะต้องมาฝึกทักษะจากที่เราได้เรียนรู้นะคะเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรคะการใช้ฟังก์ชันนะคะแล้วก็ตัวดำเนินการบูลีนในสัปดาห์ที่แล้วที่เราได้เรียนไปนะคะจะเป็นการบูรณาการนะคะทักษะหลายๆทักษะนะที่เราได้เรียนไปนะคะในชั่วโมงนี้นะส่วนในวันนี้นะคะชื่อเรื่องว่าอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะนะคะในวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องการออกแบบและเขียนโปรแกรมที่มีการใช้ตรรกะและฟังก์ชันนะคะจะเป็น2กิจกรรมนะตอนที่1กับตอนที่2นะคะอยู่ด้วยกันในใบกิจกรรมนี้เลยนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูกันเลยก่อนอื่นนะคะคำถามชวนคิดนะคะข้อแรกเลยเดี๋ยวเราช่วยกันตอบนะนะคะปรึกษากันได้มันเดิมนะคะทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะคำถามชวนคิดนะคะหลักการทำงานของการเขียนโปรแกรมที่มีการใช้ฟังก์ชันเป็นอย่างไรปรึกษากันได้นะช่วยกันคิดเราเรียนไปแล้วใช่ไหมการใช้ฟังก์ชันใช่ไหมคะตอนนั้นเราทำกิจกรรมอะไรไปคะทำอะไรนะเครื่องอะไรนะเครื่องตัดสติกเกอร์ใช่ไหมคะตอนนั้นเราแบ่งฟังก์ชันเป็นอะไรบ้างวงกลมรูปดาวสี่เหลี่ยมนะสี่เหลี่ยมแล้วก็ห้าเหลี่ยมใช่ไหมคะแบ่งเป็นสี่ฟังก์ชันใช่ไหมนะคะอีกรอบนึงหลักการทำงานของการเขียนโปรแกรมที่มีการใช้ฟังก์ชันเป็นอย่างไรสรุปรวม

0: นะคะอ่ะใครปรึกษากับเพื่อนแล้วได้คำตอบแล้วยกมือตอบได้เลยนะคะมีไหมหรือจะปรึกษากับเพื่อนก่อนคำถามค่อนข้างยากนิดนึงปรึกษากันได้ปรึกษากันได้นะคะปรึกษากันได้นะคะหลักการทำงานคืออะไรมีคนยกมือแล้วมีคนยกมือแล้วนะอ่ะก่อนอื่นปรบมือให้เพื่อนก่อนเร็วๆปลายทางก็สามารถเขียนคำตอบนะที่กระดานหน้าห้องเรียนได้นะคะตอบตามความเข้าใจของเราเลยเดี๋ยวครูเสริมให้นะคะ
1: กลุ่มคำสั่งที่ทำงานโดยเฉพาะเราจะกำหนดฟังก์ชันลักษณะการใช้งานข้อควรระวังคือการตั้งชื่อฟังก์ชันให้เหมาะสมกับงานค่ะ
0: โอเคโอเคมีส่วนถูกมีส่วนถูกเพื่อนในห้องเป็นไงเห็นด้วยไหมอาจจะต้องทำไมคะมีการเติมเต็มคำตอบบ้างเนาะนะคะปรบมือเพื่อนก่อนนะคะเก่งมากเก่งมากนะคะทีนี้เรามาดูนะอันนี้เป็นแนวคำตอบเพิ่มเติมนะเรียนจดลงไปก็ได้นะคะจดลงไปในใบกิจกรรมเลยทุกคนเลยเร็วใบกิจกรรมวันที่ครูให้จับคู่นะนะคะในการบันทึกใบกิจกรรมเพราะว่าใบกิจกรรมค่อนข้างเยอะอยู่นะทีนี้เรามาดูแนวคำตอบเพิ่มเติมนะคะคำถามถามว่าหลักการทำงานของการเขียนโปรแกรมที่มีการใช้ฟังก์ชันเป็นอย่างไรนะคะแนวคำตอบก็คืออะไรคะเมื่อกี้นี้ที่เพื่อนตอบก็มีส่วนถูกนะก็จะเป็นลักษณะเลยคะกลุ่มคำสั่งที่ทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะนะคะผู้ใช้จะนิยามฟังก์ชันนะคะโดยกำหนดชื่อฟังก์ชันและคำสั่งที่ต้องการภายในฟังก์ชันนั้นอย่าลืมว่าทำไมคะเวลาที่เราตั้งชื่อฟังก์ชันต้องเป็นไปตามลักษณะของงานไหมเป็นเหมือนที่เพื่อนบอกเลยใช่ไหมเช่นอะไรคะครั้งที่แล้วเราทำเครื่องตัดสติกเกอร์ใช่ไหมสี่รูปแบบถ้าเป็นเครื่องตัดสติกเกอร์ที่เป็นรูปดาวเราก็ต้องทำไมตั้งชื่อให้มันสอดคล้องก็เป็นอะไรคะสตาร์นะถ้าเป็นอะไรคะวงกลมครั้งที่แล้วเซอร์เคิลใช่ไหมห้าเหลี่ยมล่ะเพนทากอนเก่งมากยังจำได้นะยังจำได้แต่ว่าทำไมคะทั้งนี้ทั้งนั้นการที่เราจะเขียนโปรแกรมที่เป็นลักษณะฟังก์ชันนะได้คล่องแคล่วเราก็ต้องอาศัยทักษะในการฝึกเนาะต้องฝึกฝนให้เกิดทักษะนะคะนักเรียนนะไม่มีใครที่ทำไมเขียนโปรแกรมครั้งเดียวนะคะแล้วเก่งเลยไม่มีนะเกิดจากการอะไรคะฝึกซ้ำๆนะคะลองผิดลองถูกลองโจทย์ต่างๆนะคะเรียบร้อยหรือยังเรียบร้อยหรือยังต่อมาคำถามชวนคิดข้อที่2นะคะพร้อมหรือยังคะพร้อมหรือยังช่วยกันคิดด้วยนะแล้วก็ช่วยกันตอบด้วยนะคะหลักการทำงานของตัวดำเนินการบูลีนเป็นอย่างไรอันนี้เราเพิ่งเรียนมาเลยถูกต้องไหมครั้งที่แล้วเราเรียนตัวดำเนินการบูลีนไปแล้วนะใช่ไหมคะยังจำได้อยู่ไหมต้องจำได้อยู่นะคะให้เวลาคิดสักครู่หนึ่งใครพร้อมแล้วยกมือเลยนะนะคะตอนนี้มีคนยกมือแล้วมีใครอีกไหมมีใครอีกไหมมีไหมคะมีอีกไหมตอนนี้มีหนึ่งคนยกมือแล้วมีใครอีกไหมคะตอบเหมือนกันก็ได้นะคุณไม่ได้ว่าอะไรนะตอบตามความเข้าใจนะคะมากกว่าหนึ่งคนก็ได้ใครใครมีไหมมีสักคนไหมเดี๋ยวให้โอกาสเพื่อนคนนี้ก่อนเขายกมือก่อนนะปรบมือเพื่อนหน่อยค่ะ
1: ตัวดำเนินการบูลีนคะใช้สำหรับตรวจสอบเงื่อนไขค่ะว่ามีค่าความจริงได้แก่ความจริงหรือเท็จค่ะ
0: ค่าความจริงที่มีค่าความจริงเป็นอะไรคะจริงหรือเท็จโอเคปรบมือให้เพื่อนหน่อยแล้วครั้งที่แล้วเนี้ยเราเรียนคำสั่งอะไรบ้างล่ะบล็อกคำสั่งของตัวดำเนินการบูลีนมีอะไรบ้างตอบพร้อมๆกันสิยังจำได้ไหมมี3อย่างใช่ๆเหมือนที่เพื่อนบอกเลยมีอะไรคะตอบดังๆช่วยกันพร้อมกัน and or not ใช่ไหม เนาะ and or not นะคะทีนี้หลักการทำงานของเขาเป็นอย่างไรนักเรียนก็ได้เรียนแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วยังจำได้อยู่นะจำได้ไหมจำได้นะครูไม่ทวนแล้วนะคะตรงนั้นนะอ่ะทีนี้เรามาดูแนวคำตอบเพิ่มเติมนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางนักเรียนบันทึกคำตอบเพิ่มเติมลงไปด้วยนะคะเรามาดูนะคะหลักการทำงานของตัวดำเนินการบูลีนเป็นอย่างไรนะเมื่อสักครู่นี้ที่เพื่อนตอบมาก็มีส่วนถูกนะถือว่าโอเคเลยนะคะแนวคำตอบเพิ่มเติมก็คือตัวดำเนินการบูลีนเป็นตัวดำเนินการสำหรับตรวจสอบเงื่อนไขนะคะเหมือนที่เพื่อนบอกเลยนักเรียนนะคะตัวดำเนินการประเภทนี้จะใช้กระทำกับตัวถูกดำเนินการที่เป็นนิพจน์ทางตรรกศาสตร์หรือข้อมูลที่มีค่าความจริงอะไรคะมี2ค่าใช่ไหมนั่นก็คืออะไรคะจริงหรืออะไรลูกหรือเท็จนะคะตัวดำเนินการประเภทนี้ได้แก่เหมือนที่เราพูดเมื่อกี้เลยคือ and or และ not นะคะ3ตัววันนี้เราจะต้องใช้ทักษะที่เราได้ฝึกฝนนะคะนั่นก็คือทักษะการเขียนโปรแกรมแบบฟังก์ชันกับทักษะการเขียนโปรแกรมแบบอะไรคะตรรกศาสตร์ใช่ไหมนะเอามาบูรณาการกันในชั่วโมงนี้นะคะทีนี้เรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะข้อแรกเลยคือวิเคราะห์เกมตามสถานการณ์ที่กำหนดนะคะ 2. ออกแบบการทำงานของเกมนะคะ 3. เขียนโปรแกรมเกมในการแก้ปัญหาชอบเล่นไหมเนี่ยเกมอะพวกเราอะชอบไหมชอบนะวันนี้เราจะต้องเป็นอะไรคะเป็นผู้ทดสอบเล่นและเป็นผู้เขียนด้วยนะคะ4เขียนโปรแกรมด้วยความมุ่งมั่นจนสำเร็จนะคะวันนี้เราต้องช่วยกันด้วยนะเพื่อนข้างๆสังเกตเพื่อนด้วยนะเราสังเกตเพื่อนข้างๆด้วยนะว่าทำไมทั้งฝั่งซ้ายและขวาของเราทำไมทำงานไปถึงไหนแล้วต้องช่วยเหลือเพื่อนด้วยนะคะเพราะว่าครูอาจจะเดินเข้าไปดูแลได้ไม่ทั่วถึงนะคะนักเรียนอาจจะทำไมบางทีอาจจะหลุดสายตาครูไปบ้างนะเพราะฉะนั้นช่วยกันนะคะทีนี้วันนี้เราเปิดโปรแกรมสแคทขึ้นมาเลยนะนักเรียนจะเปิดช่องทางไหนก็ได้นะคะเปิดขึ้นมาเลยค่ะเรียบร้อยหรือยังเรียบร้อยแล้วนะคะให้นักเรียนนำใบกิจกรรมที่7ขึ้นมานะคะเขียนชื่อหรือยังคะน้องเนื่องจากว่าห้องต้นทางเนี่ยนักเรียนเป็นลักษณะแถวตอนลึกใช่ไหมเนาะบุ่มไม่ได้เพราะฉะนั้นครูจะให้นักเรียนจับคู่นะคะเพื่อที่นักเรียนจะได้ปรึกษากันได้ในใบกิจกรรมจับคู่นะคะส่วนปลายทางนักเรียนจะจับคู่นะหรือว่าทำเดี่ยวนะคะหรือว่าทำเป็นกลุ่มก็แล้วแต่บริบทของห้องเรียนเลยนะคะปรับได้ตามความเหมาะสมนะคะทีนี้พอเราเอาใบกิจกรรมที่7ขึ้นมาแล้วลองดูซิใบกิจกรรมครบไหมนะคะครบหน้าไหมดูตรวจสอบให้ดีเพราะว่าเป็นอะไรคะเป็นกิจกรรมต่อเนื่องทั้งตอนที่1และตอนที่2ดูให้ดีดูให้ดีครูปริ้นสีมาให้ด้วยวันนี้ใช่ไหมนะคะจะได้ดูได้ชัดนะคะทีนี้เรามาดูนะเดี๋ยวเราจะต้องมาปฏิบัติกิจกรรมที่7ในตอนที่1ก่อนนะคะกิจกรรมในวันนี้เนี่ยปีชื่อเรื่องว่าอะไรคะสร้างเกมแบบมีชั้นนะคะใบกิจกรรมที่7เรื่องสร้างเกมแบบมีชั้นนะคะคำชี้แจงให้นักเรียนปฏิบัติและตอบคำถามต่อไปนี้1ฟังให้ดีนะทดลองเล่นเกมนะจากไหนนี่จาก URL ตัวนี้เลยนะคะเห็นชัดไหมด้านหลังด้านหลังเห็นชัดไหมคะปลายทางเห็นชัดไหมนักเรียนเข้าโปรแกรมสแคทที่ผ่านเว็บอยู่แล้วใช่ไหมคะผ่านทางเว็บไซต์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นนักเรียนพิมพ์แค่อะไรคะคำว่าโปรเจกต์แล้วก็อะไรลูก417 1245 598นะคะพิมพ์ต่อไปด้านหลังทวนอีกรอบนึงนะคะสำหรับปลายทางนะใบกิจกรรมที่7เรื่องสร้างเกมแบบมีชั้นนะคำชี้แจงคือให้นักเรียนปฏิบัติและตอบคำถามต่อไปนี้หนึ่งทดลองเล่นเกมจากนะคะตาม URL ที่ครูขึ้นมาให้เลยพอนักเรียนเข้าไปถึงแล้วนักเรียนจะเจออะไรคะเป็นฉากนะมีเด็กผู้ชายคนหนึ่งทำไมยืนอยู่กลางสนามใช่ไหมทดลองเล่นดูซิว่า กมที่ครูให้เข้าไปเนี่ยเป็นลักษณะแบบไหนไหนใครเข้าได้แล้วยกมือสิเออมีกี่คนที่ได้แล้วเดี๋ยวครูทิ้งหน้าจอไว้สักครู่นึงก่อนนะนะคะให้นักเรียนดูนะนักเรียนขยายเป็นจอใหญ่นะขยายเป็นจอใหญ่แล้วลองเล่นดูนะคะ

่ะทุกคนหยุดเล่นหยุดเล่นก่อนเอามือกอดอกเอามือกอดอกถ้าไม่เอามือกอดอกทำไมคะเล่นไม่เลิกใช่ไหมเป็นยังไงบ้างเกมสนุกไหมแต่ถ้าทำแบบนี้นี่ทำได้ไหมเนี่ยทำได้บางคนไม่มั่นใจนะคะทีนี้ฟังนะคะฟังนะคะเดี๋ยวเรามาร่วมกันตอบคำถามในใบกิจกรรมก่อนโอเคไหมนะช่วยกันคิดแล้วก็ช่วยกันตอบโอเคไหมคะจะได้เป็นตัวอย่างให้กับเพื่อนๆปลายทางได้ฟังด้วยนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูนะคะข้อที่ 1.1 นะในใบกิจกรรมถามว่าเกมนี้มีกี่ฉากอะไรบ้างมีกี่ฉากคะเอาไหนใครว่า1ฉากยกมือยกมือเออใครว่า1ฉากยกมือเอ๊ะเมื่อกี้นี้ได้ยินว่า2ฉากนะใครว่า2ฉากยกมือมีไหมแล้วเมื่อกี้ใครพูดอ่ะฮะเมื่อกี้ได้ยินอยู่นะใครพูด

0: ูดนะคะเกมนี้มี1ฉากฉากอะไรฉากนั้นใช่เหรอใช่สนามฟุตบอลเหรอใช่ไหม
1: ใช
0: ่ใช่นะคะเป็นฉากสนามฟุตบอลอันนักเรียนบันทึกคำตอบลงไปเลยเวลาตอบตอบดังๆนะนะคะตอนนี้เรากำลังวิเคราะห์การทำงานของเกมนี้อยู่ใช่ไหมคะเนาะช่วยกันนะคะอ่ะข้อต่อไปข้อต่อไปนะคะ 1.2 นะคะ 1.2 อ่ะนักเรียนดูให้ดีนะคะเขาบอกว่าจะมีเหตุการณ์อยู่4เหตุการณ์ใช่ไหมนะคะอ่ะดูให้ดีนะฉากที่1ฉากที่1นะคะคืออะไรฉากที่1เหตุการณ
2: ์เด็กยืนนิ่ง
0: บางคนบอกเด็กยืนนิ่งใครว่าเป็นฉากเด็กยืนนิ่งยกมือเมื่อกี้ใครตอบอ่ะยกมือสิมี1คนตอบใครว่าเป็นลูกอะไรนะลูกบาสเกตบอลใครว่าเป็นลูกบาสเกตบอลยกมือและเป็นลูกอื่นได้ไหมฟุตบอลได้ไหมได้ใช่ไหมคะแล้วแต่ว่าเราจะเรียงเหตุการณ์ใช่ไหมอันแรกเลยคืออะไรคะลูกบาสเกตบอลหล่นลงมาตอนที่เรียนเปิดฉากมาเลยเนี่ยลูกอะไรหล่นอันดับแรกบาสเกตบอลใช่ไหมแล้วก็ลูกอะไรตกลงมาเป็นเหตุการณ์ที่สองคะสังเกตดูให้ดีนะหนูลองเริ่มใหม่สต็อปแล้วเริ่มใหม่นะคะสต็อปแล้วเริ่มใหม่ดูสิค่อยๆดูค่อยๆดูสต็อปนะคะสต็อปเกมแล้วทำไมคะกดปุ่มแดงแล้วเริ่มใหม่ลูกอะไรหล่นมาก่อนแล้วลูกอะไรตามมาลูกบาสเกตบอลหล่นลงมาแล้วไปและลูกนั้นฉากนี้นะคะเหตุการณ์นี้ต่อไปเหตุการณ์ที่2คืออะไรลูกลูกบอลหล่นลงมาต่อมาคืออะไรคะต่อมาคืออะไรเบสบอลใช่ไหมเบสบอลสีอะไรลูกไม่ใช่เบสบอลบีดบอลใช่ไหมบีดบอลนะคะบีดบอลหล่นลงมาบีดบอลคืออะไรอ่ะน่าจะเป็นบอลที่เขาไว้เล่นตามชายหาดใช่ไหมนะคะต่อมาเหตุการณ์ที่4ล่ะคะเหตุการณ์ที่4คืออะไรตัวละครเคลื่อนที่ซ้ายขวาตามการกดปุ่มคีย์บอร์ดลูกศรซ้ายขวาหรือว่าปุ่มแอโร่ใช่ไหมนะคะที่ทำไมคะเลื่อนไปทางซ้ายหรือเลื่อนไปทางขวาเพราะฉะนั้นในเกมนี้เราจะมีตัวละครที่เป็นอะไรคะลูกบาสลูกบาสเกตบอลลูกบอลและลูกอะไรคะบีสบอลทั้งหมด3ลูกแล้วก็มีตัวละครที่เป็นอะไรคะเด็กผู้ชาย1คนนะคะฉากที่2ไม่มีเนาะเพราะว่าเรามีแค่ฉากเดียวถูกต้องไหมนะคะทีนี้เรามาดูนะเรามาดูดูพร้อมๆกันเลยนักเรียนดูที่จอครูก่อนดูที่สไลด์ครูก่อนนะคะ 1.3 วิเคราะห์ตัวละครว่ามีกี่ตัวและแต่ละตัวทำหน้าที่อะไรบ้างเรารู้อยู่แล้วว่าตัวละครเรามี4ตัวใช่ไหมคะตัวแรกเลยคืออะไรคะตัวที่เป็นตัวเบนใช่ไหมเป็นเด็กผู้ชายชื่อเบนนะคะต่อมาคือตัวอะไรลูกเป็นอะไรคะบาสเกตบอลนะคะต่อมาเป็นบีดบอลนะคะแล้วก็อันสุดท้ายตัวรูปสีเหลืองคืออะไรคะ
2: บอ
0: ลนะคะตอนที่นักเรียนเขียนหรือนักเรียนปรับปรุงโปรแกรมนักเรียนสามารถเปลี่ยนลักษณะของลูกบอลได้นะไม่จําเป็นว่าต้องเอาตามนี้นะคะทีนี้เรามาดูตัวละครที่1หน้าที่ที่1คืออะไรช่วยกันตอบเร็วๆเขาทําหน้าที่อะไรคนคนนี้เลื่อนอะไรคะขยับตามอะไรปุ่มลูกศรใช่ไหมไปทางซ้ายถ้าเรากดอะไรปุ่มแอโร่ทางซ้ายตัวละครก็จะไปทางซ้ายถ้าเรากดปุ่มแอโร่ทางขวาตัวละครก็จะขยับไปทางขวานะคะต่อมาตัวละครที่2ล่ะบาสเกตบอลล่ะหล่นลงมาจากด้านบนใช่ไหมมีของใครหล่นจากไม่ใช่ผุดขึ้นมาจากด้านล่างมีไหมไม่มีนะหล่นมาจากด้านบนต่อมาตัวละครที่3นะคะลงมาจากด้านบนเหมือน

0: กันนะตัวละครที่4ล่ะอะแถวริมช่วยกูตอบด้วยนะแถวริมนะคะทั้ง2ฝั่งเลยช่วยกูตอบด้วยนะตอบดังๆด้วยไปเฉลยแล้วข้อ2นะคะทีนี้เรามาดูตัวละครที่1หน้าที่ที่2ล่ะหน้าที่ที่2ล่ะคืออะไรอะไรนะเมื่อชนขอบจะไม่ทะลุใช่มั้ยแล้วก็ตัวละครที่2หน้าที่ที่2คืออะไรคะทำอะไรนะทำอะไรนะเมื่อสัมผัสตัวละครเบนใช่ไหมนะคะที่เป็นเด็กผู้ชายก็จะทำไมคะจะหายไปนะคะเหมือนกันเลยไหมเหมือนกันเลยไหมคะตัวละครที่3กับ4เหมือนกันเลยไหมเหมือนกันเลยนะนักเรียนลองดูสิลองขยับดูสิมันเป็นอย่างที่ครูบอกไหมเป็นไหมคะเป็นนะเอาต่อมาหน้าที่ที่3และ4ของแต่ละตัวละครคืออะไรหน้าที่ที่3และ4ของแต่ละตัวละครคืออะไรคะ3
1: 2
0: 3 4ตัวละครอะไรคะตัวละครที่1มีไหมมีไหมก็ต้องสัมผัสตัวละครอะไร2 3 4นะคะอันนี้คือหน้าที่ของตัวละครที่1นะที่ชื่อเบนนะคะต่อมาคืออะไรพอสัมผัสแล้วก็ทำไมคะในครั้งแรกมันหายไปใช่ไหมคะมันก็ต้องทำการหล่นลงมาใหม่อีกครั้งหนึ่งนะทั้งหมดเลยนะคะก็หล่นลงมาใหม่นะคะต่อมาหน้าที่ที่4ล่ะมีไหมตัวละครที่1หน้าที่ที่4มีไหมคะมีไม่มีคะใครว่าไม่มียกมือขึ้นใครว่าไม่มียกมือขึ้นข้างๆก็ดูสภาพแวดล้อมก่อนเนาะว่าเพื่อนยกมือไหมใช่ไหมใช่ไหมคะช่วยกันนะช่วยกันคิดนะนะคะโอเคไม่มีนะคะแต่ทำไมตัวละคร2 3และ4มีไหม
1: ม
0: ีนะคะนั่นก็คืออะไรเพิ่มคะแนนใช่ไหมคะตัวละครที่2จากการสังเกตของนักเรียนเขาเพิ่มกี่คะแนนกี่คะแนน1คะแนนใช่ไหมพอมาตัวละครที่3กี่คะแนนคะบีสบอล
1: 2
0: 2คะแนนแล้วตัวละครที่4ล่ะ
1: 5
0: โอ้5คะแนนเลยนะเมื่อกี้นี้เล่นได้เท่าไหร่คะ600 700แบบคีย์บอร์ดแทบพังเลยใช่ไหมเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาโอเคทีนี้ต่อมาข้อ 1.4 นะคะจดบันทึกทันไหมเนี่ยเมื่อสักครู่นี้จดบันทึกทันไหมคะทันนะนะคะทีนี้เรามาดูนะคะข้อ 1.4 เราสามารถสร้างฟังก์ชันจากหน้าที่ของตัวละครใดบ้างฮะลองคิดดูสิให้เวลาคิดสักครู่หนึ่งฮะตัวเบนทำอะไรอ่ะทำอะไรเขาขยับซ้ายขวาอยู่แล้วกระโดดได้ไหมนอกจากเราจะขยับซ้ายขวาแล้วอะนะปุ่มแอโร่มีอะไรคะซ้ายขวาขึ้นลงใช่ไหมนะเขาถามเราว่าอะไรเราสามารถสร้างฟังก์ชันได้จากหน้าที่ของตัวละครใดบ้างเพราะฉะนั้นเขาถามเราใช่ไหมว่าเราสามารถพัฒนาหรือปรับปรุงโปรแกรมให้ทำไมคะตัวละครมีความสามารถนะอื่นๆอะไรได้อีกนะโดยการสร้างฟังก์ชันใช่ไหมนะคะครูถามว่าเราสามารถเพิ่มฟังก์ชันอะไรให้กับตัวละครได้อีก
2: กระโดด
0: อะมีเพิ่มคะแนนอะไรอีกลูกความสามารถของตัวละครที่1ใช่ไหมนอกจากเลื่อนซ้ายขวาแล้วเป็นอะไรอีก
2: กระโดด
0: วิ่งได้ไหมยังจะวิ่งอีกหรอ แค่นี้วิ่งไม่พอใช่ไหมแบบซ้ายขวาไม่พอใช่ไหมคะเพิ่มคะแนนนะแต่ทำไมคะเราสามารถให้ตัวละครทำไมบางทีอาจจะเป็นกระโดดใช่ไหมนะคะเพิ่มการกระโดดขึ้นมาได้อีกนักเรียนก็เพิ่มเติมคำตอบลงไปนะคะเพิ่มตัวละครได้ไหมเนี่ยเพิ่มตัวละครได้อีกไหมได้อาจจะเป็นเพิ่มลูกบอลใช่ไหมเป็นประเภทอื่นๆใช่ไหมคะ

อ่ะโอเคไหมคะโอเคนะพอเข้าใจหรือยังพอเข้าใจแล้วนะคะอ่ะทีนี้เรามาเข้าสู่กิจกรรมตอนที่2นะคะกิจกรรมตอนที่2นะคะเดี๋ยวจะให้นักเรียนปฏิบัติ

0: นักเรียนคะเป็นยังไงบ้างได้ทดลองเขียนโปรแกรมเป็นยังไงคะสร้างเกมแบบมีชั้นใช่ไหมเมื่อสักครู่นี้ครูลองเดินดูนะจากเท่าที่สังเกตดูนะคะบางคนมีการอะไรคะเปลี่ยนฉากนะไม่ผิดนะนักเรียนใช้ฉากอะไรก็ได้นะคะแล้วก็เปลี่ยนอะไรด้วยบางทีเปลี่ยนตัวละครใช่ไหมเปลี่ยนตัวละครบางคนทำไมทำให้ตัวละครกระโดดได้ด้วยดีความคิดสร้างสรรค์นะเกินกว่ากระโดดมีไหมมีเห็นตีลังกาใหญ่เลยเมื่อกี้นี้นะก็ได้เหมือนกันนะคะไม่เป็นไรนะแต่ฟังก์ชันเราครบไหมครบนะคะทีนี้เรามาทดลองเล่นเกมทีนี้หยุดได้แล้วค่ะหยุดได้แล้วเดี๋ยวเราลองทดลองเล่นเกมแล้วตอบคำถามดูสินะคะข้อที่ 2.10 นะทดสอบเกมนักเรียนคิดว่าเกมที่นักเรียนสร้างเนี่ยนะคะสมบูรณ์ไม่สมบูรณ์คะสมบูรณ์ไหมไหนใครว่าสมบูรณ์ยกมือเลยเร็วมีไหมไม่มีเลยเหรอไม่มีใครสมบูรณ์เลยเหรอเนาะใครคิดว่าเกมของเราที่เราสร้างเนี่ยนะคะไม่สมบูรณ์ยกมือเลยเร็วๆไม่สมบูรณ์เพราะอะไรอ่ะเพราะอะไรคะคิดว่าเพราะอะไรอ่ะที่ยังไม่สมบูรณ์เพราะอะไรตอบได้เลยนะคิดว่ายังไม่สมบูรณ์เพราะอะไรคะ
1: อาจจะยังไม่สมบูรณ์เพราะว่ายังหาบล็อกคำสั่งไม่เจอมากครับ
0: โอเคอ่ะปรบมือเพื่อนก่อนทีนี้นะคะนักเรียนโปรแกรมของนักเรียนแต่ละคนเนี่ยความไม่สมบูรณ์ของแต่ละเครื่องใช่ไหมแต่ละคนที่นักเรียนสร้างเนี่ยแตกต่างกันไหมแตกต่างกันแล้วแต่ว่านักเรียนจะเจอปัญหาอะไรใช่ไหมนะคะทีนี้ของเพื่อนเนี่ยอาจจะเป็นอะไรคะบางทีบล็อกคำสั่งยังไม่สมบูรณ์ใช่ไหมคะในบางส่วนอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะตัวละครใช่ไหมการเพิ่มคะแนนการเก็บคะแนนแบบนี้เป็นต้นนะคะหรือทำไมหรืออาจจะเจอปัญหาอื่นๆอีกนะคะทีนี้เรามาดูนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะถ้าเครื่องไหนสมบูรณ์แล้วนักเรียนก็ติ๊กตรงไหนคะตรงสมบูรณ์ได้เลยนะไม่จำเป็นว่าจะต้องทำไมทุกเครื่องอาจจะทำไมมีเคสที่แตกต่างกันไปนะนักเรียนนะอันนี้เป็นตัวอย่างว่าทำไมคะการทดสอบโปรแกรมไม่สมบูรณ์นะก็คืออะไรคะอาจจะไม่มีเวลากำหนดใช่ไหมไม่มีฉากจบใช่ไหมคะเช่นอะไรคะเราอาจจะไม่มีตัวจับเวลาสร้างเพิ่มได้ไหมสร้างได้นะสร้างฟังก์ชันเพิ่มได้นะคะต่อมาคืออะไรอีกไม่มีฉากจบสมมุติว่าเราอาจจะกำหนดเวลาไว้เท่าไหร่คะ1นาทีในการเล่นใช่ไหมพอครบ1นาทีได้คะแนนกี่คะแนนก็แล้วแต่ต้องขึ้นฉากจบว่าอะไรคะอาจจะเป็นเดอะเอ็นก็ได้เป็นพุขึ้นมาก็ได้อะไรก็ได้นะคะนักเรียนต่อมาวิธีการแก้ไขคืออะไรล่ะนะคะก็อย่างที่ครูบอกแหละว่าทำไมคะก็เพิ่มการจับเวลาขึ้นมาเพิ่มฉากจบขึ้นมาใช่ไหมคะนะก็สามารถเพิ่มได้ปรับปรุงได้นะคะนักเรียนเราสามารถเพิ่มลูกเล่นในเกมคือเพิ่มอะไรบ้างเพิ่มอะไรได้บ้างกระโดดอะไรอีกเพิ่มตัวละครได้ไหม
2: ได
0: ้อาจจะเป็นตัวละครที่ทำไมเป็นตัวละครลับใช่ไหมอาจจะทำไมคะพอทำไมลูกพอไปโดนตัวละครลับนั้นนะสมมตินะอาจจะได้เป็นคูณหรือคะแนนหายไปได้ไหมไปเจอระเบิดแทนอย่างเงี้ยใช่ไหมอยู่ดีระเบิดลงมาใช่ไหมคะเราก็ต้องหลบไหมหลบอย่างเงี้ยนะคะเป็นตัวลบคะแนนนะคะแล้วต่อมาให้นักเรียนเขียนโปรแกรมเพิ่มลูกเล่นในเกมอันนี้เป็นตัวอย่างนะให้นักเรียนพิจารณาผลงานตามบริบทของนักเรียนได้เลยนะคะนักเรียนอาจจะทำไมคะเพิ่มลูกเล่นอื่นๆขึ้นมาก็ได้อาจจะมีเสียงไหมเพิ่มเสียงขึ้นมาได้ไหมคะได้นะเพิ่มซาวเข้ามาเวลาที่ทำไมเจอตัวละครลับใช่ไหมที่มันทำไมอาจจะเป็นตัวลบคะแนนเราอย่างเงี้ยอาจจะมีเสียงแบบตุ้มขึ้นมาอย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วแต่นักเรียนเลยแล้วแต่นักเรียนเลยข้อนี้บันทึกลงไปด้วยนะว่านักเรียนมีไอเดียอะไรครูเชื่อว่านักเรียนมีไอเดียอยู่แล้วล่ะนะนักเรียนบันทึกใบกิจกรรมให้สมบูรณ์นะคะทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางส่วนตัวโปรแกรมนะนักเรียนไปพัฒนาต่อได้ไหม ได้ไหมคะได้เนาะตามที่เราได้คุยกันไว้นะคะโอเคไปฝึกทักษะเพิ่มเติมนะในเรื่องการเขียนโปรแกรมนะคะฝึกเยอะๆนะคะแล้วนักเรียนจะเก่งนะทีนี้มาถึงสรุปกิจกรรมนะคะกิจกรรมในวันนี้เราทำอะไรบ้างเราทำอะไรบ้างตอบพร้อมกันลูกช่วยกันตอบพร้อมกันทำอะไรบ้างอันแรกเลยตอนที่หนึ่งเราทำอะไรทดลองเล่นเกมใช่ไหมทดลองเล่นเกมเนาะมีตัวละครทั้งหมด4ตัวใช่ไหมคะตัวละคร4ตัวมีหน้าที่แตกต่างกันไหมแตกต่างกันนะคะมีฟังก์ชันในการใช้งานที่ทำไมลูกแตกต่างกันด้วยนะเป็นของเฉพาะตัวละครนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูนะอ่ะตอนที่2ลืมเลยตอนที่2คือทำอะไรให้นักเรียนลองสร้างใช่ไหมแล้วก็ปรับปรุงนะคะตัวโปรแกรมที่เป็นอะไรคะเป็นฉากละครฟุตบอลใช่ไหมคะแล้วก็มีลูกบอลหล่นลงมาเมื่อสักครู่นี้ครูสังเกตว่าทำไมบางนักเรียนบางคนก็ทำไมมีการพัฒนาตัวละครให้มีฟังก์ชันกระโดดใช่ไหมนอกจากซ้ายขวาแล้วทำไมคะสามารถกระโดดได้ด้วยแบบนี้ก็ดีนะคะแล้วก็อะไรอีกลูกเพิ่มตัวละครขึ้นมาใช่ไหมคะอาจจะเป็นตัวละครที่แบบเพิ่มคะแนนขึ้นมาหรือว่าลบคะแนนแบบนี้นะคะทีนี้เรามาดูสรุปกิจกรรมนะคะนักเรียนสามารถสร้างโปรแกรมที่มีการใช้งานฟังก์ชันในรูปแบบต่างๆโดยการสร้างฟังก์ชันเพื่อใช้งานให้เหมาะสมนะคะในบางสถานการณ์ที่ต้องการให้โปรแกรมทำงานได้ยืดหยุ่นมากขึ้นจะต้องเขียนโปรแกรมสร้างฟังก์ชันที่มีพารามิเตอร์นะคะต่อมาในสถานการณ์ที่มีการตัดสินใจหรือเงื่อนไขที่

0: ที่ซับซ้อนจะใช้ตัวดำเนินการบูลลี่ในการดำเนินการนะคะก็ให้นักเรียนทำไมกลับไปฝึกฝนลองหาโจทย์ต่างๆนะเดี๋ยวนี้นักเรียนสื่อที่เป็นการฝึกนะคะการเขียนโปรแกรมเยอะไหมเยอะนักเรียนลองไปดูนะนะคะลองไปศึกษาเพิ่มเติมนะคะพยายามฝึกนะคะนักเรียนพยายามฝึกอยู่อย่างต่อเนื่องนะคะนักเรียนก็จะได้ทักษะการแก้ปัญหานะคะในเรื่องนี้นะคะเอาวันนี้มีใครสงสัยในเรื่องกิจกรรมนี้ไหมคะมีไหมไม่มีนะอย่าลืมเซฟผลงานตัวเองนะคะนักเรียนอาจจะไปต่อยอดก็ได้นะคะในชั่วโมงนี้นะคะอ่ะทีนี้เรามาดูนะบทเรียนครั้งต่อไปนะบทเรียนครั้งต่อไปเนี่ยเราจะเริ่มขึ้นเรื่องใหม่ละนะคะนั่นก็คืออะไรคะหน่วยการเรียนรู้ที่3นะคะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลนะคะเรื่ององค์ประกอบและหลักการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ในชั่วโมงที่1นะคะสิ่งที่นะคะปลายทางต้องเตรียมก็คือ1ไปกิจกรรมที่1นะคะเรื่องแยกแยะองค์ประกอบนะคะใบความรู้ที่1เรื่ององค์ประกอบและหลักการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์นะคะส่วนทำไมคะนักเรียนต้นทางเดี๋ยวครูเตรียมมาให้นะคะอย่าลืมนะใบกิจกรรมนะตรวจสอบความเรียบร้อยแล้วก็ส่งครูด้วยครูมีคะแนนให้นะคะโอเคถ้าวันนี้ไม่มีคำถามเพิ่มเติมแล้วนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะสู่รายการกรมศิลป์อยากเล่าปีที่3ค่ะวันนี้ดิฉันพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่พระนารายณ์ราชนิเวศจังหวัดลพบุรีนะคะสถานที่แห่งนี้มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์มากมายค่ะและยังมีโบราณสถานอีกหลายจุดที่จะสามารถบอกเล่าเรื่องราวในอดีตได้ด้วยนะคะแล้ววันนี้ผู้ที่จะมาให้ความรู้กับเราเกี่ยวกับสถานที่แห่งนี้ค่ะก็คือท่านผู้อำนวยการนิภาสังคนาคินซึ่งท่านอยู่ด้านข้างดิฉันแล้วนะคะสวัสดีค่ะผอ.ค่ะก่อนอื่นเลยนะคะอยากจะให้ผอ.ได้เล่าถึงภาพรวมของสถานที่แห่งนี้หน่อยค่ะว่ามีความสำคัญยังไงค่ะ
1: พระนารายณ์ราชนิเวศเนี่ยเป็นพระราชวังที่ในสมัยอยุธยาที่สมเด็จพระนารายณ์มหาราชเนี่ยท่านทรงโปรดให้สร้างขึ้นเป
0: ็
1: นราชธานีแห่งที่สองรองจากกรุงศรีอยุธยาก็ประกอบไปด้วยเขตพระราชฐานชั้นนอกเขตพระราชฐานชั้นกลางเขตพระราชฐานชั้นใน
0: ค่ะซึ่งสถานที่2จุดวันนี้นะคะที่ผอ.จะมาให้ความรู้กับเรานะคะจุดแรกค่ะอยู่ด้านหลังนี่เองใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ตรงนี้เป็นพระที่นั่งอะไรคะผอ.
1: ในบริเวณเขตพระราชฐานชั้นกลางก็จะมีพระที่นั่งสำคัญก็คือพระที่นั่งดุสิตสวรรค์ธัญญมหาปราสาทหรือเป็นท้องพระโรงในสมัยของพระองค์นั่นเองส่วนอีกที่หนึ่งที่น่าสนใจ
0: นี่อยู่ด้านหน้านี่นะคะ
1: อยู่ในเขตพระราชฐานชั้นในน
0: ั่
1: นค
0: ือ
1: พระที่นั่งสุทธาสวรรค์ซึ่งถือว่าเป็นที่ประทับแล้วก็เป็นสถานที่ที่พระองค์เสด็จสวรรคตณที่แห่งนี้ด้วย
0: ค่ะ
1: แล้วความสำคัญก็คือเป็นสถานที่ที่สมเด็จพระนารายณ์มหาราชเนี่ยท่านจะเสด็จออกตรงบริเวณด้านหน้าที่เราเรียกว่าสีขาวบัญชร
0: ตรงนี้เลยนะคะ
1: ใช่ค่ะตรงบริเวณตรงกึ่งกลางเดียนะคะเพื่อให้คณะราชทูตอุปทูตหรือประเทศสลาฟเนี่ยได้เข้าเฝ้า
0: ค่ะ
1: นะคะซึ่งแม้นว่าครั้งสำคัญเมื่อปีพ.ศ. 2228
0: ค่ะ
1: นะคะที่พวกเราเข้าใจว่าการถวายสารจากพระเจ้าหลุยที่14ที่นำโดยเชวเรียโดเชมองนะคะว่าจะเป็นสถานที่แห่งนี้แต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยการถวายสารต่อสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเนี่ยนะคะก็ไปรับกันที่พระบรมมหาราชวังกรุงศรีอยุธยา
0: ค่ะค่ะตอนนี้เรามาอยู่ที่พระที่นั่งสุทธาสวรรค์นะคะต้องบอกว่าบรรยากาศร่มรื่นต้นไม้ต้นใหญ่นะคะเสียงนกร้องได้ยินชัดเจนเลยพอคะสำหรับพระที่นั่งณจุดนี้มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ยังไงบ้างคะ
1: ค่ะด้านหลังของเราก็คือพระที่นั่งสุทธาสวรรค์ซึ่งตั้งอยู่ในเขตพระราชฐาน

0: ไทย
1: ค่ะ
0: ค่ะแล้วก็เป็นสถานที่ที่ประทับค่ะส่วนพระองค์ของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชด้วยนะคะแล้วนอกจากนี้เนี่ยความสำคัญของสถานที่แห่งนี้เนี่ยช่วงปลายรัชสมัยของพระองค์เนี่ยด้านนอกก็เกิดเหตุการณ์วุ่นวายจากการที่พระเพทราชาร่วมกับสารสักเนี่ยก็ประชุมกับบรรดาเสนาบดีข้าราชบริพารที่จะประกาศยึดอำนาจในขณะที่ด้านในเนี่ยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชกำลังประชุมอยู
1: ่
0: แล้วก็ท้ายที่สุดท่านพระองค์ก็เสด็จสวรรคตณสถานที่แห่งนี้เมื่อวันที่11กรกฎาคมปีพุทธศักราช2231
1: และเห็นบอกว่ามีอีกหนึ่งจุดที่ยังคงเชื่อมโยงกับที่สถานที่แห่งนี้ด้วย
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: มีสถานที่ที่อยู่ด้านนอกนะคะของพระนารายณ์ราชนิเวศที่ออกไปทางทิศตะวันออก
1: ค่ะ
0: นะคะนั่นก็คือพระที่นั่งเย็นหรือเรารู้จักกันในนามของพระที่นั่งไกรศรศรีฮราช
1: ค่ะ
0: ซึ่งด้วยสมเด็จพระนารายณ์เนี่ยท่านทรงโปรดในเรื่องของการคล้องช้างและท่านมักจะแปรพระราชฐานไปพำนักอยู่ที่นั่นเนี่ยเสมอ
1: ค่ะ
0: นะคะเพราะว่าเป็นสถานที่ที่มีความร่มรื่นและสวยงามนอกจากพื้นที่ตรงนั้นแล้วเนี่ยนะคะก็มีอีกสิ่งหนึ่งคือเป็นสถานที่ที่สังเกตการเกิดจันทรุปราคาซึ่งถือว่าในยุคของพระองค์นั้นเนี่ยท่านให้ความสำคัญแล้วก็ทรงโปรดในเรื่องของการคำนวณดาราศาสตร์การสังเกตดาราศาสตร์นี่เป็นอย่างมากโดยร่วมกับคณะเยซูอิต
1: ค่ะเรียกว่าครบถ้วนกระบวนความเลยค่ะเพราะฉะนั้นสนใจมากันได้พระนารายณ์ราชนิเวศจังหวัดลพบุรีนะคะส่วนกรมศิลป์อยากเล่าปีที่3ครั้งหน้าจะพาไปที่ไหนติดตามกันได้ในครั้งต่อไปส่วนวันนี้ขอบคุณผอ.นะคะขอบพระคุณค่ะและเรา2คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
2: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
3: นายคือใครเนี่ย
2: ฉันชื่อ DLTV
3: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
2: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
3: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยนะ
1: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บ

0: สวัสดีนักเรียนต้นทางครับสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนวันนี้มาพบกับครูศิรสิทธิ์บุรีศรีกับรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมวันนี้เราจะมาทบทวนกิจกรรมและนักเรียนจำกิจกรรมในชั่วโมงที่แล้วได้ไหมครับ
1: ได้
0: ในชั่วโมงที่แล้วเราทำอะไรไปบ้าง
1: ร
0: ่างกฎหมายใช่ไหมแต่ละกลุ่มก็ได้ร่างอะไรครับกฎหมายของตนเองใช่ไหมกลุ่มละกี่ข้อกี่กติกาเอ่ย
1: 1
0: กติกาใช่ไหมครับซึ่งตอนนี้พวกเราก็นั่งตามกลุ่มเดิมแล้วใช่ไหมโอเคนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันเลยอันนี้จะเรายังจำแผ่นใบความรู้ใบนี้ที่ครูภากรแจกพวกเราได้ไหม
1: ได้
0: นะครับก็จะเป็นการออกกฎหมายตามรัฐธรรมนูญปีไหนครับปี60ใช่ไหมซึ่งสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยพวกเรานะครับได้ให้พวกเราลองคิดซิว่าสัปดาห์ที่แล้วพวกเราได้ทำกิจกรรมอยู่ในส่วนไหนเอ่ยส่วนไหนเอ่ยครับส่วนแรกก็คือเป็นการร่างกฎหมายใช่ไหมทีนี้เราทวนความรู้เดิมนะครับก็คือการร่างกฎหมายเราจะต้องให้ใครทำอะไรบ้างอะไรบ้างครับครม.ชื่อเต็มก็คือคณะรัฐมนตรีเก่งมากนะครับแล้วก็ให้ใครอีกครับ
1: ส.
0: ส.ไม่ต่ำกว่า20คนนะครับแล้วก
1: ็
0: ประชาชน
1: ไม
0: ่แสดงว่าเรายังจำได้ดีเลยนะครับเก่งมากๆนะครับทีนี้วันนี้เนี่ยเราไม่ได้ร่างกฎหมายแล้วเพราะว่าเราทำเรียบร้อยตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วใช่ไหมครับทีนี้วันนี้เราก็จะมาสู่ในส่วนที่สองก็คือช่องสีชมพูใช่ไหมซึ่งวันนี้เราจะเรียกได้ว่าเป็นการพิจารณากฎหมายนะครับก็คือจะมีอยู่กี่วาระเอ่ย3วาระวาระที่1บอกว่าการ
1: ร
0: ับหลักการนะครับการรับหลักการก็คืออะไรครับรับกฎหมายที่ใครเป็นคนเสนอมาที่ตอนนี้เรากำลังอยู่ในห้องเรียนใช่ไหมเราร่างกติกาเกี่ยวกับอะไรเอ่ยกฎในห้องเรียนแสดงว่าหลักการนี้มันก็จะต้องมาจากใครเอ่ย
1: น
0: ักเรียนก็คือพวกเราเองใช่ไหมครับที่เป็นคนร่างหรือว่าสร้างกติกานั้นขึ้นมานะครับทีนี้พอสร้างหลักการนี้ขึ้นมาแล้วเราก็จะต้องอะไรครับอภิปรายใช่ไหมอภิปรายถึงหลักการของกฎหมายหรือกฎกติกาที่พวกเราสร้างขึ้นนะครับแล้วก็บอกถึงความจำเป็นในการสร้างกฎหมายหรือกติกาที่พวกเรานำมานะครับและวาระที่สองเขาบอกว่าอะไรครับ
1: ตั้งคณะกรรมาธิการ
0: ตั้งคณะกรรมาธิการใช่ไหมซึ่งเราตั้งทำไมเอ่ยเพื่ออะไรครับ
1: ตรวจสอบ
0: เพื่อตรวจสอบอะไรเอ่ย
2: กฎหมาย
0: ใช่ไหมเราอาจจะตรวจสอบเป็นรายมาตรารายข้อใช่ไหมบางข้อเนี่ยอาจจะมีข้อผิดพลาดหรือว่าเรียงคำไม่สละสลวยคำไม่สมบูรณ์ใช่ไหมครับเราก็เลยอะไรครับจะต้องเอามาพิจารณาในขั้นวาระที่สองและวาระสุดท้ายก็คือเป็นการลงมติเห็นชอบการลงมติเห็นชอบตรงนี้เราสามารถที่จะออกมาอภิปรายได้ไหม
1: ไม่ได
0: ้ไม่ได้เราจะแก้ไขได้ไหมในขั้นนี
1: ้ไม
0: ่
1: ได้
0: ไม่ได้ดังนั้นขั้นนี้ถ้าสมมุติว่าทุกคนเห็นชอบกฎหมายจะไปสู่ตรงไหนทันทีไปหาสู่การพิจารณาของสว.แต่ถ้าเป็นกฎหมายในห้องเรียนของพวกเราเนี่ยจะต้องไปถึงตรงนั้นไหม
1: ไม
0: ่เนาะก็คือจะอยู่ในห้องเรียนก็คือทุกคนตกลงว่าจะรับหลักการนี้ไปใช้ก็คือเป็นอันจบแล้วแต่ถ้าสมมติว่าเพื่อนทุกคนไม่เห็นชอบล่ะหลักการนั้นเป็นยังไงครับถูกปัดตกไปนะครับในการร่างกฎหมายก็เหมือนกันถ้าไม่ส.ส.นะครับถ้าขั้นนี้ไม่มีการเห็นชอบก็คือกฎหมายก็จะถูกอะไร
1: ป
0: ัดตกไปทันทีนะครับเก่งมากขอให้ทุกคนปรบมือให้ตัวเองนะครับทีนี้เราก็จะมาเรียนในเรื่องของการอะไรเอ่ย พิจารณากฎหมายซึ่งพวกเราก็ได้ทบทวนมาแล้วเนาะใช่ไหมในกรอบสีชมพูนะครับซึ่งวันนี้เราก็จะได้ลองทำกิจกรรมหลายอย่างเลยนะครับเรามาเข้าสู่จุดประสงค์ของการเรียนรู้ในวันนี้เลยนะครับทีนี้ขอให้นักเรียนอ่านดังๆพร้อมกันนะครับให้เพื่อนๆปลายทางของเราได้ยินด้วยนะครับอ่ะ1 2 3
3: บอก

0: ทีนี้เรามาสู่ในช่วงของเมื่อกี้เนี่ยนะครับครูได้ยินพวกเราอ่านว่าการอะไรนะครับแบบอะไรกับแบบอะไรนะ
1: แบบ
0: ลับและก็แบบเปิดเผยทั้งสองแบบนี้เนี่ยน่าจะมีความแตกต่างกันไหม
1: แตก
0: ต่างกันทีนี้เรามาดูแบบแรกนะครับก็คือการออกเสียงแบบ
1: ล
0: ับทีนี้ทำไมเขาถึงมีการออกเสียงแบบลับขึ้นมามันมีความสำคัญหรือจำเป็นอย่างไรครับเพื่อไม่ให้ผู้อื่นรู้ใช่ไหมทีนี้อย่างที่พวกเราบอกมาก็ถูกต้องนะครับก็คือแบบลับคนอื่นจะรู้จะเห็นกับเราได้ไหม
1: ไม
0: ่ได้ไม่ได้อย่างเช่นการเลือกตั้งในระดับใหญ่ๆอย่างเงี้ยครับอย่างเช่นการเลือกตั้งส.ส.หรือว่าการเมืองท้องถิ่นส่วนใหญ่เขาก็จะเลือกตั้งแบบไหน
1: แบบ
0: ลับก็คือเราทำอะไรครับ
1: กา
0: แล้วก็เอาบัตรไปหย่อนลงในหีบใช่ไหมถูกต้องนะครับเก่งมากๆแสดงว่านักเรียนมีความรู้รอบตัวมากๆเลยนะครับทีนี้แต่วันนี้เนี่ยเราจะอยู่ในเฉพาะในห้องเรียนของเราใช่ไหมทีนี้เรามาดูครับว่าการเลือกตั้งแบบลับเนี่ยมันเรามี2แบบนะแบบลับกับแบบเปิดเผยแบบลับเนี่ยมันจะช่วยลดอะไรเราได้อีกมันจะช่วยอะไรเราได้อีกนอกจากลงให้คนอื่นไม่เห็นแล้วก็คือมันช่วยเราอะไรได้อีกไม่เปิดเผยข้อมูลใช่ไหมนักเรียนตอบมาไม่เปิดเผยข้อมูลแล้วมีอะไรอีกความอะไรครับไม่มีความขัดแย้งหรือว่าเรามีความอะไรอิสระในการเลือกใช่ไหมเราปราศจากแรงกดดันจากเพื่อนรอบข้างสมมุติว่าครูให้เราเนี่ยเลือกหัวหน้าห้องส่วนใหญ่แล้วการเลือกหัวหน้าห้องเขาก็จะเลือกตามอะไรครับอย่างแรกเลยก็คือเลือกตามความชอบสองเลือกตามอะไรความสามารถที่สามละอาจบางคนอาจจะเลือกตามอะไรครับเห็นเพื่อนหลายๆคนยกเป็นยังไงเราก็ยกตามเนาะเพื่อให้เข้ากับพวกส่วนใหญ่นะครับถ้าบางคนเนี่ยไม่ยกอาจจะได้รับอะไรแรงกดดันจากเพื่อนๆบางส่วนก็ได้ดังนั้นอันนี้ก็คือข้อดีของการออกเสียงแบบแบบลับทีนี้เรามาดูขั้นตอนของเราที่จะทำในห้องเรียนในวันนี้ก็คือมีอะไรบ้างครับ
1: เราลงคะแนน
0: การเตรียมบัตรลงคะแนนอันนี้ครูก็ได้เตรียมให้พวกเราเรียบร้อยแล้วใช่ไหมแล้วก็ได้ทำอะไรแล้วแจกให้กับทุกคนตอนนี้บัตรอยู่ที่ไหนครับ
1: ที
0: ่ตัวเองนะครับพอทุกคนได้รับบัตรแล้วในการทำกิจกรรมขั้นต่อไปเราจะทำอะไรครับ
1: ลงคะแนน
0: เราจะลงคะแนนพอลงคะแนนเสร็จแล้วปุ๊บเราจะทำอะไรต
1: ่อรวบรวมบัตร
0: รวบรวมบัตรใช่ไหมครับรวบรวมบัตรเสร็จแล้วปุ๊บเราก็จะทำการ
1: น
0: ับคะแนนพอนับคะแนนเราก็จะรู้แล้วใช่ไหมครับว่ากติกาที่เรานำมาเสนอวันนี้จะผ่านหรือไม่ผ่านนะครับทีนี้เรามาดูอีกแบบหนึ่งก็คือแบบ
1: เป
0: ิดเผยใช่ไหมแบบเปิดเผยมันก็จะตรงข้ามกับแบบอะไร
1: ล
0: ับเนาะลับก็คือคนอื่นไม่รู้ไม่เห็น

0: ส่วนแบบเปิดเผยล่ะครับคนอื่นรู้คนอื่นเห็นอย่างเช่นที่ครูยกตัวอย่างไปเมื่อกี้ใช่ไหมถ้าเลือกหัวหน้าห้องให้พวกเรายกมือขึ้นมาเลยอันนี้เป็นเปิดเผยไหมเปิดเผยหรือถ้าพวกเราชูป้ายครูจำได้ว่าเอ๊ะมีชั่วโมงหนึ่งที่พวกเราชูป้ายเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอันนี้เป็นลักษณะของแบบเปิดเผยไหม
1: เป
0: ิดเผยนะครับดังนั้นแบบเปิดเผยเนี่ยก็คือทุกคนสามารถที่จะรู้แล้วก็เห็นแล้วก็สามารถที่จะตัดสินผลได้ในทันทีเลยนะครับทีนี้นักเรียนลองอ่านพร้อมๆกันนะครับตั้งแต่ข้อที่1จนถึงข้อที่4นะครับ
2: 1

0: มากครับทีนี้วันนี้เนี่ยเราก็จะได้มาลองทําการออกเสียงทั้งแบบอะไรครับแบบลับแล้วก็แบบเปิดเผยซึ่งก็จะใช้กติกาจากชั่วโมงที่แล้วพวกเรายังจํากติกาชั่วโมงที่แล้วได้ไหมครับ
1: ได
0: ้เนาะก็คือแต่ละกลุ่มก็จะมี1กติกาซึ่งวันนี้เราจะมาลองทำกิจกรรมแรกกันเลยนะครับแต่ก่อนอื่นครูมีคำถามชวนคิดที่อยากจะถามพวกเราและก็นักเรียนปลายทางด้วยนะครับก็สามารถที่จะร่วมกันตอบคำถามได้เลยนะครับมาสู่คำถามชวนคิดของเรานะครับนักเรียนเคยเห็นการประชุมหรืออภิปรายในรัฐสภาหรือไม่เคยเห็นไหมครับ
2: เคย
0: ใครเคยเห็นยกมือให้ครูดูหน่อยแสดงว่าเคยเห็นกันเยอะเลยนะครับการประชุมในรัฐสภาส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะพูดถึงอะไรนโยบายมีอะไรอีกครับปัญหาของบ้านเมืองมีอะไรอีกข้อเสนอแนะใช่ไหมในการแก้ไขปัญหาทีนี้วันนี้เนี่ยเราเรียนเรื่องอะไรนะการพิจารณากฎหมายใช่มั้ยการพิจารณาหมายนักเรียนคิดว่ามันจะอยู่ในหัวข้อการประชุมอภิปรายในรัฐสภาหรือไม
2: ่อ
0: ยู่เก่งมากนะครับทีนี้มาดูอีก1คําถามนะครับก็คือกติกามารยาทในการอภิปรายนําเสนอความคิดเห็นที่ดีควรเป็นแบบใดมารยาทในการแสดงความคิดเห็นเด็กๆลองคิดว่าตัวเองกำลังอยู่ในห้องประชุมใช่ไหมเวลาเขากำลังประชุมหรืออภิปรายกันอยู่มารยาทของเราควรจะเป็นแบบไหนครับสุภาพเรียบร้อยมีอะไรอีกไม่พูดแทรกใช่ไหมการใช้คำพูดเป็นยังไงใช้คำหยาบไหมไม่ควรใช้คำพูดที
1: ่
0: สุภาพใช่ไหมครับทีนี้เดี๋ยวลองให้พวกเรายกตัวอย่างให้ครูฟังให้เข้าใจสักคน2คนใช่ไหมอาจจะคิดพวกเราคงคิดถึงการสุ่มแบบครูภากรดังนั้นวันนี้ครูก็จะเอามาสุ่มพวกเราเช่นกันนะครับเดี๋ยวให้สักคน2คนลองยกตัวอย่างมารยาทที่ดีในการอภิปรายนำเสนอข้อคิดเห็นควรเป็นแบบไหนนะครับเลขที่28ครับ
3: ไม่พูดคำหยาบไม่สุภาพเรียบร้อยค
0: ่
3: ะ
0: ไม่พูดคำหยาบใช่ไหมเราจะต้องพูดด้วยคำที่สุภาพเรียบร้อยนอกจากนี้มีอะไรอีกไหมมารยาทที่ดีอย่างเช่นสมมติเราอยู่ในห้องประชุมมารยาทที่ดีเราควรจะเป็นยังไงครับ
3: ไม่พูดแทรก
0: ไม่พูดแทรกใช่ไหมก็ควรรอให้คนอื่นพูดจบก่อนเราค่อยพูดใช่ไหมครับขอบคุณครับนั่งลงได้นะครับนักเรียนทีนี้เรามาดูแนวคำตอบของครูนะครับ1เลยก็คือพูดผ่านประธานเท่านั้นเช่นดิฉันขอเสนอว่าหรือขอผ่านประธานเสนอความคิดเห็นครับ2ไม่พูดแทรกเหมือนอย่างที่นักเรียนบอกมาเลยนะครับก็คือรอให้ผู้พูดคนก่อนพูดให้จบก่อนแล้วเราค่อยทำยังไงค่อยพูดหรืออภิปรายนะครับ3เราควรใช้คำที่สุภาพใช่ไหมครับหลีกเลี่ยงการพูดคำพูดที่รุนแรงหรือว่าคำหยาบคายนะครับและสุดท้ายก็คือยกมือเมื่อจะพูดรอให้ประธานอนุญาตก่อนจึงจะเริ่มพูดได้นะครับทีนี้

0: เราก็จะมาเข้าสู่กิจกรรมของเราเลยนะครับในวันนี้ซึ่งเราจะมีทั้งหมด3กิจกรรมนะครับซึ่งกิจกรรมแรกก็คือจะรับหลักการหรือไม่นะครับหลักการนี้ก็คือเป็นหลักการที่ใครเป็นคนคิดมาพวกเราเองใช่ไหมยังจำกันได้หรือไม่นะครับเดี๋ยวก่อนอื่นที่เราจะเริ่มทำกิจกรรมกันนะครับเราครูจะขออธิบายคำอธิบายให้พวกเราได้เข้าใจก่อนนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับ1ครูให้นักเรียนช่วยกันอภิปรายกติกาของห้องเรียนเริ่มจากกลุ่มที่1ถึงกลุ่มที่6ซึ่งเป็นผู้ยกร่างกติกานี้ขึ้นมาพร้อมเสนอว่าเราตั้งกติกานี้เพื่ออะไรมีเป้าหมายอะไรในการตั้งกติกานี้นะครับมีหลักการอะไรบ้างที่อยากให้เพื่อนๆช่วยกันปฏิบัติข้อที่2จากนั้นให้เพื่อนๆทั้งห้องช่วยกันแสดงความคิดเห็นอภิปรายร่วมกันข้อที่3เมื่ออภิปรายเสร็จสิ้นแล้ว1กติกาให้ครูสอบถามนักเรียนว่าเห็นด้วยหรือไม่โดยให้ใช้การยกมือเป็นการออกเสียงแบบไหนครับเปิดเผย4ประกาศผลว่ากติกาข้อใดผ่านการรับหลักการหรือปรับตกบ้าง5นะครับเมื่อทั้งห้องเรียนมีมติเห็นด้วยกับเสียงข้างมากให้รับหลักการแล้วก็พิจารณาในขั้นตอนต่อไปนะครับทีนี้พวกเราจากกลุ่ม1ถึง6เนาะแต่ละกลุ่มเราก็จะมีการร่างหลักการที่มีความแตกต่างกันใช่มั้ยทีเนี้ยครูอยากจะให้แต่ละกลุ่มเนาะโดยเริ่มจากกลุ่มที่1นะครับบอกหลักการของตนเองพร้อมเป้าหมายนะครับว่ามีอะไรบ้างที่อยากจะให้เพื่อนๆช่วยกันปฏิบัติครับเริ่มได้เลยครับกลุ่มที่1
1: ครับจากชั่วโมงที่แล้วที่ได้ร่างกติกาไว้คือกติกาของกลุ่มเราคือการลดการพูดส่อเสียดเมื่อเพื่อนออกความคิดเห็นครับกติกานี้เรามีเป้าหมายคือเมื่อเพื่อนออกความคิดเห็นเราควรที่จะมีหลักการในการใช้มารยาทในการฟังหรือว่าการออกความคิดเห็นหลังจากเพื่อนโดยไม่พูดส่อเสียดเพื่อนเพื่อรักษาน้ำใจเพื่อนครับอยากให้ทุกคนช่วยกันปฏิบัติก็คือทุกคนให้มีมารยาทในการฟังเพื่อที่จะได้รับหลักการจากเพื่อนได้อย่างชัดเจนโดยเพิ่มส่งจากหลักการนี้จะส่งผลให้เพื่อนทุกคนมีมิตรภาพต่อกันดีขึ้นครับ
0: ยอดเยี่ยมมากเลยนะครับสำหรับกลุ่มที่1ใช่มั้ยเพื่อนๆทุกคนนะครับเห็นว่าอย่างไรกับกติกาของกลุ่มที่1ที่ได้นำเสนอมานะครับใครเห็นด้วยกับหลักการนี้ยกมือขึ้นครับเราขอตัวแทนช่วยคุณครูนับหน่อยซิว่าเพื่อนๆโหวตกันในครั้งนี้เนี่ยมีมากเกินกว่าครึ่งห้องหรือเปล่าเกินใช่มั้ยมีกี่เสียงหลายเสียงเลยใช่ไหมครับแสดงว่าเพื่อนๆส่วนใหญ่ยอมรับหลักการนี้ใช่ไหมครับแสดงว่าหลักการนี้ผ่านหรือไม่ผ่าน
2: ผ
0: ่
2: าน
0: ผ่านนะครับเป็นกติกาแรกของเราที่ผ่านในวันนี้นะครับทีนี้ขอกลุ่มที่สองนะครับออกมาพูดนำเสนอหลักการของตนเองกติกาของตนเองนะครับเชิญเลยครับ
3: ห้ามนำอาหารหรือขนมขึ้นตึกค่ะข้อยกเว้นคือสามารถนำน้ำขึ้นมาได้ค่ะเพื่อการที่อาหารหกหรือว่าเศษอาหารเลอะจนเพื่อนต้องมานั่งเก็บกวาดกันค่ะเพราะว่ามีเด็กบางคนที่ไม่ยอมนำอาหารเอาไปทิ้งค่ะเลยทำให้เกิดปัญหาขยะเยอะในโรงเรียนค่ะข้อปฏิบัตินะคะก็ไม่นำอาหารค่ะเพื่อลดปัญหาขยะค่ะแล้วก็ถ้าหากมีคนฝ่าฝืนนำขึ้นมาก็จะลงโทษโดยการให้ทำความสะอาดทางห้องเรียนค่ะ
0: ครับขอบคุณมากครับสำหรับกลุ่มที่สองข้อนี้ก็ถือว่าเป็นหลักการที่ถือว่าดีเลยนะครับเราเสนอแนะแนวทางเนาะเพื่อที่จะช่วยอะไรครับลดขยะในห้องเรียนใช่ไหมบางทีกลิ่นอาหารที่หรือขนมที่เพื่อนๆเอาขึ้นมาเป็นยังไงครับอาจจะส่งกลิ่นรบกวนคนอื่นใช่ไหมบางทีเราเก็บไม่สะอาดอย่างเงี้ยเกิดอะไรครับมดขึ้นมาใช่ไหมทำให้ห้องเรียนของเราไม่น่าอยู่นะครับถือว่าเป็นข้อที่ดีมากๆเลยนะครับทีนี้จากทุกกลุ่มนะที่ได้ฟังเพื่อนๆเพื่อนกลุ่มที่2ได้เสนอกติกาข้อนี้แล้วนักเรียนคิดเห็นว่าอย่างไรบ้างครับ ใครเห็นด้วยที่จะรับหลักการนี้ขอให้ยกมือขึ้นครับแสดงว่าหลักการที่สองก็น่าจะผ่านเหมือนหลักการที่หนึ่งเลยนะครับก็คือมีคนยกเกินครึ่งห้องไปแล้วแสดงว่าส่วนใหญ่ก็จะเห็นด้วยกับหลักการนี้นะครับซึ่งครูก็เห็นว่าเป็นหลักการที่ดีที่น่าสนใจมากๆที่เราได้เสนอมาในวันนี้นะครับโอเคนะครับทีนี้กลุ่มที่3ครับผมใครจะเป็นตัวแทนในการนำเสนอกติกาของที่ได้ลองร่างมาจากสัปดาห์ที่แล้วครับเชิญเลยครับ
2: กติกาก็คือไม่ขีดเขียนโต๊ะเรียนค่ะเพื่อยืดอายุการใช้งานของโต๊ะเรียนค่ะถ้าเกิดมีคนฝ่าฝืนจะให้ทำความสะอาดโต๊ะเรียนนั้นๆให้สะอาดค่ะ
0: เพื่อที่จะให้อะไรครับไม่ให้คนอื่นหรือว่านักเรียนเพื่อนๆพวกเราขีดเขียนโต๊ะใช่ไหมเพื่อที่จะรักษาความสะอาดเพราะด้วยกันนะครับในห้องเรียนทีนี้จากหลักการที่เพื่อนนำเสนอมานี้นะครับใครเห็นด้วยบ้างใครเห็นด้วยขอให้ยกมือขึ้นนะครับกับกติกาข้อที่3ก็คือห้ามขีดเขียนบนโต๊ะนะครับทีนี้เกินไหมลองนับดูซิ1 2 3เกินครึ่งห้องแสดงว่าหลักการนี้เป็นยังไงครับผ่านการอนุมัติเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคนะครับทีนี้กลุ่มที่4ครับเชิญครับ
4: ไม่นำอาหารหรือเครื่องดื่มขึ้นบนอาคารค่ะยกเว้นน้ำเปล่าเพื่อความสะอาดของตึกค่ะ
0: ไม่นำอาหารหรืออะไรครับเครื่องดื่มต่างๆยกเว้น
4: น้ำเปล่า
0: ใช่ไหมเพื่ออะไรครับ
4: เพื่อความสะอาดของตึกและห้องเรียนค่ะ
0: เพื่อความสะอาดของตึกและก็ห้องเรียนนะครับซึ่งหลักการของข้อที่4ก็มีความคล้ายคลึงกันกับของหลักการข้อที่2นะครับก็ดีมากๆเลยนะครับที่เราเห็นปัญหาซึ่งตอนนี้เราคงจะเห็นปัญหานี้ใช่ไหมในห้องเรียนเราถึงได้ยกกฎหมายยกกติกานี้ขึ้นมาใช่ไหมครับ
4: ใช่ค่ะ
0: ใช่ใช่ไหมโอเคครับเชิญนั่งลงได้ทีนี้จากกลุ่มที่4ที่ได้นำเสนอมาใครเห็นด้วยกับหลักการนี้บ้างเห็นด้วยโอ้โหนะครับก็เห็นเกือบครึ่งห้องเลยนะครับแสดงว่าหลักการนี้เป็นยังไงผ่านนะครับแสดงความขอแสดงความยินดีด้วยนะครับแล้วก็กลุ่มที่5นะครับเชิญเลยครับ
5: กฎกติกาของกลุ่มที่5นะคะคือการใช้ไฟฟ้าในห้องเรียนอย่างประหยัดค่ะเป้าหมายของเรานะคะคือปิดน้ำปิดไฟเมื่อเราไม่ใช้ค่ะเพื่อลดการใช้ทรัพยากรและลดการจ่ายค่าไฟค่ะหากทำผิดกฎนะคะอาจมีการตักเตือนหรือปรับพฤติกรรมค่ะ
0: นะครับก็คือกลุ่มที่5นะครับก็จะเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าในห้องเรียนนะครับอันนี้ก็จะเป็นปัญหาที่พวกเราเจอในห้องเรียนของเราใช่ไหมการใช้ไฟฟ้าในห้องเรียนเนี่ยเราจะเจอเพื่อนๆใช้อะไรบ้างพัดลมมีอะไรอีกไฟอะไรอีกครับเปิดทีวีมีอะไรอีกเสียบปลั๊กทำอะไรชาร์จแบตใช่ไหมซึ่งในสิ่งเหล่านี้พวกเราสามารถใช้ได้ไหมใช้ได้แต่เราเมื่อใช้แล้วเราจะต้องรู้จักอะไรด้วย
6: ป
0: ิดใช่ไหมพัดลมเมื่อเลิกใช้แล้วควรปิดใช่ไหมไฟก็เหมือนกันแบตเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องชาร์จตลอดเลยไหม
6: ไม
0: ่เราจะชาร์จได้ก็ต่อเมื่อกรณีที่จำเป็นหรือว่าฉุกเฉินจริงๆอย่างเช่นบางคนเนี่ยโทรศัพท์แบตจะหมดแล้วต้องการที่จะติดต่อผู้ปกครองด่วนอย่างเงี้ยเราก็สามารถอนุญาตให้ใช้ได้นะครับกลุ่มนี้ก็นำเสนอหลักการขอกติกามาได้อย่างดีเลยนะครับและสุดท้ายก็คือกลุ่มอ้อลืมไปเลยนะครับก็คือกลุ่มนี้ใครเห็นด้วยกับหลักการของกลุ่มนี้บ้างยกมือครับยกมือตอนนี้ก็หลักการก็น่าจะอะไรแล้วครับทุกคนเห็นด้วยเกินครึ่งห้องแล้วแสดงว่าหลักการนี้ก็น่าจะผ่านแล้วนะครับแล้วก็มาสู่กลุ่มสุดท้ายเลยนะครับก็คือกลุ่มที่6ครับเชิญครับ
7: กติกานะคะคือไม่วิ่งเล่นบนอาคารเรียนหรือส่งเสียงดังขณะที่เพื่อนห้องอื่นกำลังเรียนอยู่ค่ะเป้าหมายนะคะเพื่อที่จะไม่ให้เพื่อที่จะไม่ส่งเสียงดังรบกวนเพื่อนห้องอื่นค่ะเพื่อนห้องอื่นจะได้มีสมาธิในการเรียนค่ะ
0: ขอบคุณครับ เมื่อกี้ขณะที่เพื่อนกำลังนำเสนออยู่ยังมีบางคนแอบคุยกันอยู่นะครับทีนี้เราอยากจะลองถามเพื่อนกลุ่มที่คุยกันนะครับก็คือกลุ่มที่5เมื่อกี้เพื่อนบอกว่าหลักการอะไรนะครับไม่หลักการอะไรครับ
5: เพื่อนข้างห้องคุยกันเสียงดังค่ะ
0: ถูกไหมครับนักเรียน
5: วิ่งเล่นบนอาคารเรียนค่ะ
0: วิ่งเล่นบนอาคารเรียนซึ่งเราคิดว่าถ้าสมมติว่าเราเป็นเพื่อนที่อยู่ข้างห้องใช่ไหมแล้วเห็นเพื่อนเนี่ยวิ่งเล่นหรือว่าเพื่อนห้องเราเนี่ยออกไปวิ่งเล่นภายในห้องเรียนหรือว่านอกอาคารเนี่ยนักเรียนคิดว่าสมควรหรือไม่ไม่เนาะเพราะว่ามันจะทำให้เกิดอะไรครับอาจเกิดอุบัติเหตุหรือว่าอาจเกิดเสียงรบกวนเพื่อนขณะที่กำลังเรียนอยู่นะครับแสดงว่าการที่พวกเราทุกกลุ่มเนี่ยได้ตั้งกติกาทั้งหมดขึ้นมาแสดงว่าพวกเราเห็นจากอะไรครับประสบการณ์จริงของตัวเองเลยใช่ไหมใช่นะครับทีนี้จากลืมไปเลยนะครับว่าเราจะโหวตให้กติกาของกลุ่มที่6ผ่านหรือไม่นะครับใครเห็นด้วยกับหลักการที่6ให้ยกมือขึ้นนะครับแสดงว่าทุกกลุ่มทุกกติกาของเราในวันนี้ก็คือผ่านทุกข้อเลยนะครับซึ่งวันนี้ก็กิจกรรมที่1เราร่างกฎหมายมาแล้วใช่ไหมแล้วเราก็เข้ามาสู่การอะไรครับรับหลักการแสดงว่าทุกกติกาผ่านการรับหลักการแล้วทีนี้ต่อไปเด็กๆลองเดาซิว่าเราจะเป็นกิจกรรมอะไรต่อเป็นการตรวจสอบใช่ไหมถูกต้องเก่งมากครับทุกคนทีนี้มาสู่กิจกรรมที่2ของเราในวันนี้ก็คือการพิจารณาร่างกติกาจากกติกาทั้งหมดที่พวกเราทุกกลุ่มนะครับได้ร่วมกันร่างออกมาแล้วแล้วก็ทุกกลุ่มเนี่ยก็ได้มีการโหวตออกมาแล้วนะครับว่าแต่ละกติกานั้นผ่านเป็นที่เรียบร้อยพร้อมที่จะเอาไปใช้ในห้องเรียนจริงๆนะครับทีนี้เราจะต้องถึงมันจะผ่านมาแล้วแต่เราก็จะต้องมาทำอะไรต่อมากันกรองมาพิจารณาต่อใช่ไหมครับทีนี้เรามาเรียงตามลำดับกลุ่มไปเลยดีกว่าก็ขอจากเรียงจากกลุ่มที่1 2 3 4 5แล้วก็กลุ่มที่6เป็นกลุ่มสุดท้ายเหมือนเดิมนะครับแต่ก่อนอื่นที่เราจะร่วมทํากิจกรรมในวันนี้เดี๋ยวครูขออธิบายคําอธิบายของกิจกรรมนี้ก่อนนะครับข้อที่1นะครับนําเสนอกติกาทีละกติกาบนกระดานหน้าห้องเรียนโดยให้นักเรียนอภิปรายร่วมกันตามประเด็นที่ได้รับมอบหมายให้ไปศึกษาประกอบด้วยนะครับซึ่งประเด็นที่ได้รับมอบหมายให้พวกเราไปศึกษาก็คือ1กติกานั้นมีข้อดีและข้อจำกัดของกติกานั้นอย่างไร2มีผลกระทบที่เกิดขึ้นกับใครบ้างและข้อที่3กติกาที่พวกเราร่างมาเนี่ยที่ผ่านการรับหลักการมาแล้วมีประโยชน์ต่อสาธารณะอย่างไรบ้างนะครับซึ่งอันเนี้ยครูจะให้เวลาพวกเราคิดอยู่กลุ่มละ3นาทีนะครับก่อนที่จะออกมานำเสนอทีละกติกาครับตอนนี้ให้พวกเราให้เวลาปรึกษากันนะครับว่าแต่ละกติกาของเรามีข้อดีและข้อจำกัดอย่างไรมีผลกระทบกับใครบ้างและก็มีประโยชน์ต่อสาธารณะอย่างไรนะครับ

0: ครับอ่ะทีนี้จากที่พวกเราได้ลองปรึกษากันแล้วใช่ไหมครับซึ่งแต่ละหัวข้อแต่ละประเด็นของเราจะมีข้อห้ามข้อจำกัดอย่างไรนะครับซึ่งเราก็จะมาดูตามหัวข้อของเราทีละหัวข้อโดยเริ่มจากกลุ่มที่หนึ่งเลยนะครับก็คือกติกาห้ามพูดส่อเสียดความคิดเห็นของผู้อื่นนะครับก็เราออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนได้เลยนะครับว่าแต่ละกติกาเอ้ยกติกาของเรานั้นมีข้อดีหรือข้อจำกัดอย่างไรบ้างมีผลกระทบที่เกิดขึ้นกับใครบ้างและก็มีประโยชน์ต่อสาธารณะอย่างไรนะครับ
1: ครับข้อดีและข้อดีของกติกาดังกล่าวครับคือสามารถเสริมสร้างมิตรภาพของเพื่อนได้ในห้องเรียนครับและข้อจำกัดก็คืออาจจะมีบางครั้งที่เพื่อนออกความคิดเห็นโดยสอดเสียดของเพื่อนที่รับฟังอยู่ครับมีผลต่อกระทบต่อคุณครูและนักเรียนทุกคนครับมีประโยชน์ต่อสาธารณะคือทำให้สาธารณะมีความคิดที่จะกล้าออกความคิดเห็นมากขึ้นครับโดยที่ไม่ต้องกลัวที่จะโดนพูดสอดเสียดครับ
0: ครับขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มที่หนึ่งนะครับทีนี้กลุ่มที่หนึ่งนะครับก็คือครูมีข้อแนะนำเนาะก็คือการใช้หัวข้อของเราจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ใช้คำดีแล้วแหละนะครับก็คือห้ามพูดส่อเสียดแสดงความคิดเห็นของผู้อื่นดังนั้นข้อแนะนำครูอยากจะให้พวกเราเนี่ยลองเปลี่ยนนะครับก็คือห้ามแสดงความคิดเห็นนะครับในทางที่อะไรครับในการที่เสียดสีผู้อื่นหรือว่าเราจะลองปรับว่าห้ามพูดแสดงความคิดเห็นที่ส่อเสียดต่อผู้อื่นซึ่งคำว่าส่อเสียดหมายถึงอะไรครับการพูดไม่ดีก็คือการพูดในทางพุทธศาสนาเขาจะบอกว่าส่อเสียดก็คือการพูดยุยงให้คนอื่นทำอะไรกันทะเลาะกันหรือว่าเกิดความแตกแยกแตกความสามัคคีนะครับจริงๆหลักการนี้ดีแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองไปเปลี่ยนหัวข้อใหม่นิดหน่อยนะครับอันนี้ก็คือข้อแนะนำนะครับและที่กลุ่มที่2เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเชิญเลยครับ
2: ข้อดีของการไม่นำอาหารขึ้นบนชั้นเรียนนะคะคือจะไม่เกิดขยะบริเวณรอบข้างค่ะ

0: ส่งผลกระทบต่อใครบ้างนะคะส่งผลกระทบต่อครูนักเรียนค่ะข้อจำกัดคือจะมีนักเรียนบางคนที่ไม่ยอมปฏิบัติตามค่ะประโยชน์นะคะก็คือจะไม่มีอาหารหรือว่ากลิ่นไปรบกวนห้องข้างๆค
1: ่
0: ะ
1: ขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มที่2นะครับทีนี้กลุ่มที่3เชิญได้เลยนะครับ

0: ดีนะคะคือโต๊ะเรียนมีความสะอาดมากขึ้นค่ะส่วนข้อจำกัดนะคะคือเราไม่สามารถจะตรวจสอบโต๊ะเรียนได้ตลอดเวลาค่ะผลกระทบเกิดขึ้นกับใครบ้างคือเกิดขึ้นกับครูและนักเรียนค่ะมีประโยชน์ต่อสาธารณะอย่างไรบ้างโต๊ะเรียนมีความสะอาดและน่าใช้งานมากขึ้นค่ะ
1: ขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มที่3นะครับแล้วก็กลุ่มที่4เชิญเลยนะครับ

0: ข้อดีนะครับคือตึกหนึ่งอาคารเรียนจะสะอาดมากขึ้นครับข้อจำกัดคือบางคนอาจจะยับยั้งตัวเองไม่ได้ครับมีผลกระทบต่อทั้งคุณครูและนักเรียนเลยนะครับผลประโยชน์คือตึกเหลืออาคารเรียนจะสะอาดและน่าอยู่น่าเรียนมากขึ้นครับขอบคุณครับ
1: ครับขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มที่4นะครับแล้วก็กลุ่มที่5เชิญได้เลยนะครับ

0: ข้อดีนะคะคือช่วยลดค่าไฟและประหยัดทรัพยากรมากขึ้นค่ะข้อจำกัดนะคะคือมีอาจมีบางคนลืมปิดค่ะต้องมีการตรวจสอบค่ะผลกระทบที่เกิดขึ้นนะคะเกิดขึ้นกับใครบ้างเกิดขึ้นกับโรงเรียนและนักเรียนค่ะโรงเรียนต้องจ่ายค่าไฟค่ะมีประโยชน์ต่อสาธารณะอย่างไรนะคะมีประโยชน์ต่อทุกคนค่ะเพราะว่าทำให้ลดทรัพยากรและลดการจ่ายค่าไฟเมื่อลดการจ่ายค่าไฟสามารถนำเงินไปทำในสิ่งที่เกิดประโยชน์มากกว่าค่ะ
1: กลุ่มนี้อธิบายได้ชัดเจนมากเลยนะครับขอเสียงปรบมือชื่นชมกลุ่มที่5นะครับแล้วก็เชิญกลุ่มสุดท้ายเลยนะครับสำหรับวันนี้

0: ข้อดีนะคะคือเพื่อนเพื่อนห้องอื่นมีสะพานที่ได้การเรียนมากขึ้นค่ะและลดการเกิดอุบัติเหตุภายในอาคารเรียนค่ะข้อจำกัดคือ
1: ชื่อหลักการเราคืออะไรนะครับกติกาของเราวันนี้
0: ไม่ส่งเสียงดังและวิ่งเล่นบนอาคารเรียนค่ะ
1: โอเคครับเชิญอธิบายต่อได้ครับ
0: ข้อจำกัดคือบางครั้งอาจจะมีเพื่อนเพื่อนคนอื่นอาจจะไปออกไปวิ่งเล่นอยู่บ้างและส่งเสียงดังค่ะมีผลกระทบต่อนักเรียนและคุณครูค่ะมีประโยชน์ต่อสถานะอย่างไรนะคะคือมีสมาธิในการเรียนไม่มีเสียงรบกวนค่ะขอบคุณค่ะ
1: โอเคครับขอบคุณครับขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มสุดท้ายของเรานะครับทีนี้พวกเรานะครับได้ฟังการนำเสนอของแต่ละกลุ่มเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมซึ่งแต่ละกลุ่มเนี่ยก็อธิบายข้อดีข้อจำกัดนะครับแล้วก็มีผลกระทบกับใครบ้างนะครับในแต่ละกติกาซึ่งพวกเราเนี่ยทีนี้กูจะให้พวกเราลองคิดพิจารณาดีๆว่ากติกาในการที่เราจะเอามาใช้ในห้องเรียนของเราเนี่ยนะครับเราพอใจหรือไม่เราอยากจะรับหลักการทั้งหมดนี้ไปหรือไม่ถ้าใครพึงพอใจก็ให้เรากาคำว่าเห็นด้วยแต่ถ้าเราไม่รับหลักการนี้เลยนะครับเราก็จะต้องกาคำว่าอะไรครับไม่เห็นด้วยทีนี้จะเป็นกิจกรรมที่3นะครับก็คือเป็นการลงมติเห็นชอบซึ่งตอนนี้ให้พวกเรานะครับลงคะแนนได้เลยนะครับว่าเราจะรับหลักการทั้งหมดที่เพื่อนได้นำเสนอมาไหมบางคนได้ฟังข้อเสนอข้อจำกัดนะครับก็อาจจะบอกว่ามันอาจจะมีผลกระทบต่อพวกเราอาจจะไม่เห็นด้วยเราก็ลงไม่เห็นด้วยนะครับพวกเราลงมือทำกิจกรรมได้เลยนะครับ

นะครับขั้นตอนนี้พวกเราก็ได้มีการลงมติเห็นชอบเรียบร้อยแล้วนะครับว่าจะมีใครบ้างนะที่จะรับหลักการทั้งหมดนี้เอาไปใช้ในห้องเรียนเราจริงๆหรือบางคนอาจได้ฟังข้อจำกัดหรือว่าผลกระทบที่มันจะเกิดขึ้นกับตนเองอาจจะไม่เห็นด้วยนะครับทีนี้ครูขอตัวแทนอาสาสมัครใครอยากจะมาเป็นอาสาสมัครในการนับคะแนนในวันนี้นะครับยกมือได้เลยโอ้ยกมือแย่งกันใหญ่เลยนะครับไม่เป็นไรนะครับดังนั้นเดี๋ยวครูสุ่ม3คนดีกว่านะครับคนแรกเลขที่18นะครับเลขที่18จะมาเป็นคนหยิบบัตรจากหีบให้กับเพื่อนนะครับแล้วส่งให้เพื่อนขานว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนะครับคนเลขที่18เชิญด้านหน้าได้เลยครับคนที่2ที่จะมาขานคะแนนในวันนี้นะครับก็คือเลขที่29ใครเอ่ยเชิญได้เลยนะครับและสุดท้ายคนที่จะมาขีดคะแนนของเราในวันนี้ก็คือเลขที่2ครับใครเอ่ยแสดงตนได้เลยนะครับ

0: นะครับวันตอนนี้ก็ถึงเวลานะครับในการที่พวกเราจะออกมาขานคะแนนกันนะครับจากมติที่พวกเราทุกคนได้ลงมานะครับว่าจะมีเพื่อนๆคนไหนเห็นด้วยที่จะรับหลักการในวันนี้หรือไม่นะครับอ่ะเริ่มได้เลยครับช่วยกันหน่อยนะ
1: ลงมติว่าเห็นด้วย
0: ครับอ๋อแสดงว่าเราจะได้กติกาที่ดีไปใช้ในห้องเรียนแล้วนะครับมีคนเห็นด้วย
1: ลงมติว่าเห็นด้วยครับ
0: ดีรวดเร็วเลยนะ
1: ลงมติว่าเห็นด้วยครับลงมติว่าเห็นด้วยครับลงมติว่าไม่เห็นด้วยครับ
0: แบบรวดเร็วเลยนะ
1: ลงมติว่าเห็นด้วยครับลงมติว่าไม่เห็นด้วยครับลงมติว่าเห็นด้วยครับลงมติว่าเห็นด้วยครับลงมติว่าเห็น
0: เก็บหลักฐานอ่ะเร่งเลย
1: ลงมติว่าเห็นด้วยครับ
0: รีบ
1: ๆลงมติว่าเห็นด้วยครับลงมติว่าเห็นด้วยครับเห็นลงมติว่าเห็นด้วยคร
0: ับ เห็นด้วยใช่ไหมครับ
1: ลงมติว่าเห็นด้วยครับลงมติว่าเห็นด้วยครับ

0: ลงมติว่าเห็นด้วยครับลงมติว่าเห็นด้วยครับลงมติว่าเห็นด้วยครับลงมติว่าเห็นด้วยครับลงมติว่าเห็นด้วยครับลงมติว่าเห็นด้วยครับลงมติว่าเห็นด้วยครับลงมติว่าเห็นด้วยครับลงมติว่าเห็นด้วยครับลงมติว่าเห็นด้วยครับลงมติว่าเห็นด้วยครับ
1: หมดแล้วขอบคุณครับนักเรียนทุกคนนะครับทีนี้จากกิจกรรมนี้ที่พวกเราได้ทำก็คือกิจกรรมอะไรเอ่ยลงมติเป็นวาระที่เท่าไหร่แล้วครับ
2: 3
1: แล้วใช่ไหมทีนี้เรามาดูซิว่าคนเห็นด้วยกับการรับหลักการที่พวกเราทุกคนได้เสนอมามีกี่คนนะครับทั้งหมดกี่คนเอ่ย
2: 25
1: คนนะครับโดยมีคนไม่เห็นด้วยกี่คน
2: 2
1: คนใช่ไหมครับนะครับ2คนที่ไม่เห็นด้วยเนาะทีนี้การลงมติแบบนี้เราเรียกว่าเป็นการออกเสียงแบบลับก็คือเรารู้ไหมว่าใครลงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย
2: ไม
1: ่รู้นะครับทีนี้เราเห็นทุกคนเฮดีใจใหญ่เลยนะครับก็คือดีใจใช่ไหมที่เราจะได้เอากติกาไปใช้ในห้องเรียนของเราเพื่อที่จะให้ห้องเรียนของเราได้มีอะไรครับมีอะไรนะมีกฎระเบียบที่ดีขึ้นนะครับครูก็แสดงความยินดีกับพวกเราด้วยนะครับที่ห้องพวกเราจะมีความเป็นระเบียบมีความสะอาดมากขึ้นนะครับทีนี้จากกิจกรรมนี้แหละนะครับเราก็จะเอาไปต่อในชั่วโมงต่อไปนะครับก็คือเอาหลักการที่พวกเราร่างมานะครับแล้วก็มีการรับหลักการผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีการพิจารณาแก้ไขบางช่วงเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทุกคนลงมติเป็นไปในทางเดียวกันเลยก็คือเห็นด้วยที่จะใช้หลักการหรือกติกานี้ในห้องเรียนนะครับครูก็มีคำถามชวนคิดนะครับที่จะมาถามพวกเรานะครับนักเรียนคิดว่าเพราะเหตุใดพวกเราจึงต้องร่วมกันอภิปรายกติกาที่กลุ่มเพื่อนๆยกร่างมาแล้วอีกรอบหนึ่งเพราะอะไรครับเราถึงจะต้องพิจารณาอีกรอบเดี๋ยวขอสุ่มเลยดีกว่านะครับก็คือเลขที่12ครับใครเอ่ยเพื่อนคนเก่งของเรานะครับ
3: เพราะเพื่อจะได้ให้เข้าใจกฎหมายที่เพื่อนได้ตั้งมาอย่างชัดเจนครับ
1: เพราะเพื่อนจะได้เข้าใจกฎหมายที่เราได้ตั้งมาอย่างชัดเจนถูกต้องครับเก่งมากๆปรบมือนะครับทีนี้ขอเสียงอีกสัก1คนนะครับเดี๋ยวครูขอสุ่มเลขที่ก่อนนะครับเลขที่8ครับเลขที่8ครับนักเรียนคิดเห็นว่าอย่างไรบ้างครับแสดงความคิดเห็นได้เลย
4: เพื่อให้ความมั่นใจของเพื่อนครับ
1: เพื่อความอะไรครับ
4: มั่นใจครับ
1: มั่นใจใช่ไหมเพราะว่าเราก็จะต้องดูความมั่นใจก่อนที่เราจะเอากติกาหรือว่ากฎนั้นไปทำอะไรครับ
4: เอาไปใช้ครับ
1: ก่อนเอาไปใช้ถูกต้องครับขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยนะครับทีนี้เรามาดูแนวคำตอบของครูกันเลยนะครับเพื่อให้เรานะครับแน่ใจว่ากติกานั้นมีความเหมาะสมและเป็นที่ยอมรับของทุกคนก่อนนำไปใช้ได้จริงนะครับก็เหมือนที่อย่างเพื่อนพวกเรานะครับได้ตอบคำถามครูมานะครับทีนี้เรามาดูคำถามชวนคิดอีกสักคำถามนึงนะครับนักเรียนคิดว่าหากมีคนไม่ปฏิบัติตามกติกาที่เราตกลงร่วมกันแล้วจะเกิดผลเสียอย่างไรบ้างอันนี้ให้เราลองคิดภาพในห้องเรียนนะครับถ้าสมมติว่าเราตั้งกติกาไว้แล้วแต่เพื่อนบางคนเนี่ย

0: ไม่ปฏิบัติตามเด็กๆคิดว่าจะเกิดผลเสียอะไรบ้างครับขอสุ่มเลขที่เลยนะครับเลขที่22ครับ
1: เกิดความขัดแย้งกันค่ะ
0: เกิดความขัดแย้งใช่ไหมเกิดความขัดแย้งอย่างไรครับเดี๋ยวลองอธิบายให้คุณครูและก็เพื่อนๆปลายทางได้เข้าใจมากขึ้นนะครับ
1: คนในห้องอาจจะทะเลาะกันค่ะเพราะความคิดไม่ตรงกัน
0: คนในห้องอาจจะทะเลาะกันเพราะความคิด
1: ไม่
0: ตรงกันใช่ไหมมีอะไรอีกนอกจากอันนี้และ
1: เกิดความวุ่นวาย
0: เกิดความวุ่นวายนะครับภายในห้องเรียนของเราถ้าสมมติว่าไม่มีกฎไม่มีกติกาครูเห็นว่ามีเพื่อนกลุ่มที่6ใช่ไหมที่ห้ามวิ่งใช่ไหมห้ามพูดเสียงดังด้วยดังนั้นเนี่ยถ้าเพื่อนๆไม่ปฏิบัติตามกฎอาจจะเกิดความวุ่นวายแน่นอนใช่ไหมในห้องเรียนแม้กระทั่งตอนนี้ใช่ไหมครับถ้าสมมติว่าเพื่อนๆแต่ละคนคุยกันในห้องจะเกิดความวุ่นวายไหม
1: เกิด
0: แสดงว่าถ้าทุกคนไม่ปฏิบัติก็จะเกิดผลต่างๆอย่างที่นักเรียนได้ยกตัวอย่างมานะครับทีนี้เรามาดูตัวอย่างคำตอบของครูนะครับเมื่อไม่ปฏิบัติตามกฎจะทำให้เกิดความไม่เป็นระเบียบและเกิดความขัดแย้งขึ้นซึ่งจะส่งผลให้คนในสังคมไม่ไว้วางใจต่อกันคำตอบนี้ก็เหมือนที่นักเรียนทุกคนนะครับได้ตอบคำถามครูมานะครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับเราจะมาเรียนในเรื่องการประกาศใช้กฎหมายนะครับสิ่งที่คุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมนะครับก็คือโปรแกรมออกแบบโปสเตอร์นะครับสำหรับวันนี้ครูศิรสิทธิ์บุริศรีกับนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนก็ขอลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: สงสัยไม่ว่าเพราะอะไรเราจึงทำเทอร์โมมิเตอร์จากน้ำได้อย่างนั้นไปติดตามชมความลับของสีในดอกไม้ไฟ
2: สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมดร.นิกธีรชัยพรศิลป์ศรีลักษณ์กับรายการไอซายความฉลาดแบบยกกำลังสองน้องๆคงเคยเห็นเทอร์โมมิเตอร์นะครับคราวนี้เทอร์โมมิเตอร์เนี่ยก็จะมีอยู่2แบบนะครับโดยธรรมดาจะใช้ประหลอดหรือว่าอีกอันหนึ่งก็คือเป็นแอลกอฮอล์นะครับสีแดงนี้วันนี้ผมจะสอนน้องๆนะครับลองทำเทอร์โมมิเตอร์กันเองที่บ้านนี่นะครับโดยใช้วัสดุที่มีอยู่รอบๆตัวเรานี่เองนะครับวิธีการก็คือเราเอาขวดใสมา1ขวดแล้วก็เรามีดินน้ำมันเรามีสีแดงที่ผมใช้ผสมอาหารอาจจะเป็นสีอื่นก็ได้นะครับแต่สีแดงเนี่ยจะเห็นชัดนิดหนึ่งแล้วก็มีหลอดกาแฟนี่เองนะครับวิธีการก็ง่ายนิดเดียวนะครับโดยผมจะเอา

ีนี่นะครับหยดลงไปในขวดแก้วนี้ผมก็จะใช้น้ำเทไปในขวดค่อนข้างเยอะนิดหน่อยนะครับเกือบเต็มขวดเลยครับคราวนี้ผมก็จะใช้หลอดกาแฟนี่นะครับแทงทะลุเข้าไปผ่านดินน้ำมันอย่างนี้นะครับแล้วก็เอาอีกด้านหนึ่งหย่อนลงไปจนให้ปลายหลอดนี่นะครับถึงตรงก้นขวดอย่างนี้แล้วก็เอาดินน้ำมันนี่นะครับปิดด้านบนอย่างนี้นะครับคราวนี้ด้านบนเนี่ยเราก็จะตัดแค่นี้ผมก็สามารถที่จะทำทอมมิเตอร์อย่างง่ายๆให้ดูโอเคนะครับผมได้เตรียมชามไว้2ชามนะครับด้านขวางผมเนี่ยเป็นน้ำร้อนนะครับแล้วก็ด้านซ้ายเนี่ยเป็นน้ำที่ใส่น้ำแข็งนะครับก็เป็นน้ำเย็นลองดูนะครับผมเอาเทอร์โมมิเตอร์ของจริงเนี่ยครับจุ่มดูนะครับเห็นไหมอุณหภูมิเนี่ยขึ้นสูงเร็วเลยนะครับแสดงว่ามันร้อนมากเลยทีเดียวนะครับลองดูว่าเทอร์โมมิเตอร์ของเรานะครับถ้าผมวางลงไปอย่างนี้สังเกตให้ดีตรงที่หลอดนะครับตรงหลอดของเราเนี่ยเราสังเกตดูนะครับว่าน้ำสีแดงเนี่ยจะขึ้นมาในหลอดหรือเปล่านะครับคราวนี้เราจะสังเกตเห็นว่าน้ำนี่นะค่อยๆขึ้นมานะครับจนเกือบจะล้นหลอดแล้วนะครับคราวนี้ผมจะลองย้ายขวดนี้นะครับมาที่น้ำเย็นน้องๆต้องระวังนิดหนึ่งนะครับอาจจะให้ผู้ใหญ่ช่วยหยิบไม่งั้นเนี่ยอาจจะเป็นร้อนได้นะครับสังเกตดูนะครับจะเห็นว่าน้ำสีแดงเมื่อกี้ที่อยู่บนผิวของหลอดเนี่ยจะค่อยๆลดลงแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นหลักการทำงานของเทอร์โมมิเตอร์ง่ายๆน้องๆสามารถที่จะทำเองที่บ้านได้เลยนะครับลองทำดูสิครับการที่น้ำในหลอดสูงขึ้นเมื่อเราแช่ขวดที่เสียบหลอดลงในน้ำร้อนเกิดจากการยืดออกหรือขยายตัวของพันธะในโมเลกุลของน้ำเมื่อได้รับความร้อนรวมทั้งอากาศที่ขยายตัวในขวดที่ปิดโดยที่ไม่มีพื้นที่อื่นให้ขยายตัวไปได้นอกจากดันขึ้นไปในหลอดและเมื่อเปลี่ยนเป็นวางในน้ำเย็นระดับน้ำในหลอดลดลงก็เพราะมีการหดตัวตามอุณหภูมิของน้ำและอากาศที่เย็นลงครับหลักการที่โมเลกุลของเหลวและอากาศขยายตัวเมื่อได้รับความร้อนและหดตัวเมื่อได้รับความเย็นถูกนำมาประยุกต์ใช้ทำเทอร์โมมิเตอร์นั่นเองครับของเหลวที่เราใช้ในเทอร์โมมิเตอร์ของจริงนะครับโดยธรรมดาจะเป็นปลอดหรือว่าแอลกอฮอล์ที่ผสมสีแดงเป็นเพราะว่าของเหลวทั้งสองนะครับจะไวต่ออุณหภูมิแล้วก็เวลาขยายหรือหดตัวนะครับจะสามารถที่จะคืนสู่กระป๋อโดยที่ไม่เกาะตรงผิวของหลอดนะครับแต่ถ้าหากว่าเราใช้น้ำเนี่ยเวลาขยายหรือหดตัวน้ำเนี่ยจะไม่สามารถคืนสู่กระป๋อเพราะว่าจะไปเกาะอยู่ที่ผิวของหลอดแก้วนั่นเองครับน้องๆคงเคยเห็นพลุหรือว่าดอกไม้ไฟที่มีสีสันสวยงามที่เราจุดในงานเฉลิมฉลองต่างๆใช่ไหมครับในเรื่องน่ารู้วันนี้เราจะมาบอกความลับของดอกไม้ไฟครับดอกไม้ไฟหรือพลุเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่เกิดขึ้นจากส่วนผสมหลักคือกำมะถันถ่านและดินประสิวเมื่อส่วนผสมทั้ง3อย่างมารวมกันแล้วจุดไฟจะทำให้เกิดประกายไฟและเสียงที่ดังมากในตอนแรกๆสีของดอกไม้ไฟจะเป็นสีเหลืองกับสีอัมพันออกแดงเป็นหลักต่อมามีการพัฒนาใส่ส่วนผสมต่างๆเพิ่มเติมเข้าไปทำให้มีรูปร่างและสีที่ต่างๆกันเช่นสีฟ้าออกเขียวเกิดจากเกลือของทองแดงสีส้มจากเกลือของแคลเซียมเป็นต้นนะครับ

มีคำโบราณเคยกล่าวไว้ว่าถ้ามีเด็ก1คนเกิดมาพร้อมกับต้นมะพร้าว1ต้นนะครับเขาจะสามารถหาประโยชน์จากมะพร้าวต้นนั้นได้ตลอดจนหมดอายุขัยของเขาเลยล่ะครับและคำโบราณที่ว่านี้นะครับจะเป็นจริงหรือไม่รวมไปถึงมะพร้าวจะมีประโยชน์ขนาดนั้นจริงไหมวันนี้เราจะมาหาคำตอบกันครับ

ตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่สวนมะพร้าวแล้วเรียบร้อยนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยจะมาเป็นชาวสวน1วันด้วยกันครับตอนนี้ฮะมีคุณลุงเขากำลังสอยมะพร้าวอยู่เดี๋ยวเรามาดูวิธีการสอยมะพร้าวดีกว่าว่าเขามีวิธีการทำอย่างไรบ้างครับ

0: ลุงครับลุงสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: โอ้โหฮึบโอ้โหนี่ฮะคุณลุงชื่ออะไรครับผม
1: ชื่อสมังครับ
0: ลุงสมังนะฮะโอ้โหลุงสมังนี่คือวิธีการสอยมะพร้าวเลยใช่ไหม
1: ครับ
0: อันนี้คือเราต้องทำยังไงบ้างพี่วิธีการสอยเนี่ยมีขั้นตอนยังไงบ้าง
1: มาตั้งตะขอ
0: ไอเนี้ยเขาเรียกตะขอ
1: ตะขอ
0: เกี่ยวโอ้มันยาวมากเลยนะ
1: ครับมันต่อได้ถึงขนาด5ชั้น6ชั้นต่อได
0: ้ต้นมันสูงมากเลยเนาะ
1: ครับ
0: ที่เราใช้วิธีการสอยเนี่ยเราต้องสอยแบบไหนมาลูกแบบไหนลงมาม
1: ันมีอันแห้งแล้วก็มันจะมีน้องทับ1น้องทับ2
0: มันคืออะไรน้องทับ1ทับ2เนี่ย
1: ก็คือดูลูกอ่ะถ้าว่าอันที่ลงใต้ข้างบนเหลือ2อันเนี่ยนะคือว่ามันจะใช้ได้
0: แล้วเดี๋ยวลุงพาผมไปดูวิธีการสอยหน่อยได้ไหมว่าเขาต้องเล็งอะไรยังไง
1: ไปได้เลย
0: ได้ครับมาข้ามกลับไปใช่ไหมหรือว่าทางไหนดี
1: ไปนี้ก่อน
0: ทางนี้ก่อนแล้วกันป่าอ๋อนี่คือไม้สอยใช่ไหม
1: คร
0: ับ
1: ครับครับนี่คือไม้สอยนี่คือไม้สอย
0: นี่คือพลสอยของเรา
1: ครับ
0: ต่อได้ทั้งหมดสุดกี่เมตร
1: มันตกไปถ้าต่อทั้งหมดไปได้ก็โยมันไม่เกินจาก12วานี่ก
0: ็12วาวา1นี่เมตรนึง
1: ไหม2เมตร2เมตร
0: 24โอ้2เมตรเลยเหรอโหแล้วพี่คุมไงคุมยากไหมโชว์หน่อยได้ไหมมันจะตกใส่หัวไหมเนี่ยปึ๊บโอ้โหอันนี้คือมะพร้าวอ่อนที่เรากินน้ำกัน
1: ครับ
0: ได้แล้วเรียบร้อย
1: เรียบร้อยครับ
0: โอ้โหให้ลุงพาผมไปชิมหน่อยเทสรสชาติหน่อย
1: ได้เลยครับ บัดนี้จะเริ่มปอกแล้วครับ อยู่กับส่วนมะพร้าวมันก
0: ็คงดีทึบ
1: มีรายได้ดี
0: โอ้โหโหน้ำเยอะมากฮะโอ้โห
1: ลองชิมเลยครับหวาน
0: โอ้โหหอม
1: งบ
0: หวานเจี๊ยบเลย
1: ครับ
0: แล้วนี้คือ
2: มะพร้าวแกงอ่อน
0: แกง
2: มะพร้าวแกง
0: มะพร้าวแกง
2: ครับอ๋อเป็นมะพร้าวอ่อน
0: อ๋อครับไหนลุงลองมีน้ำเหมือนกันอันนี
2: ้กิน
0: น้ำได
2: ้ครับ
0: รบกวนด้วยครับผม
1: ได้เลยแหละ
0: โอ้โหโอ้มันก็มีน้ำเยอะเหมือนกันนะ
1: เต็มลูกแหละ
0: โอ้โห
1: ลองกินน้ำ
0: ขออนุญาตครับนี่ดูไซส์นะฮะต่างกันเยอะพอสมควรลองชิมดูหน่อย
1: ลองชิมดูจะไม่เหมือนกัน
0: มันจะเปรี้ยว
1: เปรี้ยวจะเปรี้ยวจะซ่า
0: อันนี้พบพันหรือว่ายัง

0: นะฮะหรืออายุของมัน
1: มะพร้าวมันคนละพันธุ์ครับ
0: อ๋อไ
1: อ้นี่พันธุ์มะพร้าวใหญ่นี่พันธุ์มะพร้าวน้ำหอมมันก็เหมือนกัน
0: แสดงว่าแบบนี้เนี่ยมะพร้าวมีหลายพันธุ์มาก
1: มี
0: หลักๆมีประมาณกี่สายพันธุ์คุณลุง
1: มันมีอยู่ 3-4 สายแหละ
0: ครับผม
1: เพราะว่ามันมีมะพร้าวน้ำหอมมีมะพร้าวน้ำหวานเรามีมะพร้าวใหญ
0: ่
1: เรามีมะพร้าวเหลืองมันต้อง
0: แล้วแต่ว่ามะพร้าวแต่ละชนิดเนี่ยจะเอาไปส่วนนั้นไปใช้ทำอะไร
1: ครับ
0: หลังจากนี้พอเราหาไปเสร็จแล้วปุ๊บเราไปทำอะไรต่อบ้างขั้นตอนมีเยอะแยะมากมาย
1: โอ้เยอ
0: อะพูดมายังไม่ค่อยเห็นภาพสลายไงคุณลุงพาผมไปดูได้ใช่ไหม
1: ได้ครับ
0: โอเคไปมาดูเดี๋ยวเอาม
1: ะพร้าวน้ำหอมด้วยอันนี้จะไล่คนไ
2: ปคุณผู้ชมครับมะพร้าวที่นิยมปลูกในประเทศไทยนั้นมีอยู่9ชนิดด้วยกันนะครับนั่นก็คือ 1. มะพร้าวไฟเป็นมะพร้าวที่มีเปลือกสีเหลืองทองมีสรรพคุณทางยาสูงในตำรายาโบราณของไทยระบุว่าช่วยรักษาโรคบิดแก้ท้องเสียได้ดีนิยมปลูกกันมากในภาคกลางครับ2. มะพร้าวน้ำหอมเป็นมะพร้าวที่มีเปลือกสีเขียวน้ำของมะพร้าวมีรสชาติหอมหวานนิยมปลูกในที่ลุ่มภาคกลางและมีประโยชน์ต่อสุขภาพเช่นช่วยชะลอความแก่และบำรุงผิวพรรณได้ดีครับ 3. มะพร้าวทะเลหรือมะพร้าวแฝดเป็นมะพร้าวที่ผลจะสุกต้องใช้เวลาถึง7ปีด้วยกันครับเป็นมะพร้าวพันธุ์ที่ปลูกยากผลของมะพร้าวทะเลมูลค่าขาย1ลูกประมาณ 20,000 บาทด้วยกันครับ4. มะพร้าวสอเป็นมะพร้าวที่นิยมปลูกเฉพาะในแถบจังหวัดสมุทรสงครามมะพร้าวต้นหนึ่งจะให้ผลเพียง 2-3 ผลเท่านั้นส่วนใหญ่นิยมปลูกเอากะลามาทำสออู้และสอ3สายครับ5. มะพร้าวพันธุ์มลายูสีเหลืองต้นเตี้ยมะพร้าวชนิดนี้นำเข้ามาจากมาเลเซียครับเปลือกของผลมีสีเหลืองลักษณะพิเศษคือต้นจะสูงเพียงแค่2เมตรกว่าๆเท่านั้นผลของมะพร้าวชนิดนี้เมื่อแก่นิยมผ่ามาขูดทำกะทิประกอบอาหารครับ6. มะพร้าวพวงร้อยเป็นมะพร้าวที่จัดได้ว่าเป็นมะพร้าวที่มีผลดกและมีน้ำหวานกว่ามะพร้าวทั่วไปครับลักษณะพิเศษก็คือต้นมะพร้าวมีความสูงไม่เกิน3เมตรสามารถติดผลได้ 30-50 ผลต่อทลายครับนิยมมาทำขนมต่างๆครับ 7. มะพร้าวกะทิเป็นมะพร้าวราคาดีและหายากมีเนื้อหนาฟูอ่อนนิ่มรสชาติอร่อยปัจจุบันนิยมมาเป็นอาหารว่างเสริมสุขภาพเพราะมีคุณค่าทางโภชนาการที่สูงครับ8. มะพร้าวพวงทองเป็นมะพร้าวที่มีเปลือกสีเหลืองอมขาวน้ำของผลจะมีรสชาติหวานมีกลิ่นเฉพาะตัวไม่เหมือนมะพร้าวทั่วไปนั่นก็คือมีกลิ่นหอมคล้ายเผือกต้มเนื้อในนุ่มหนึบน่ารับประทานและอร่อยครับเป็นที่ต้องการอย่างมากในท้องตลาดครับและสำหรับลำดับสุดท้ายลำดับที่9มะพร้าวสีสุกเป็นมะพร้าวที่มีเปลือกสีส้มหรือสีหมากสุกน้ำของมะพร้าวมีรสชาติหอมหวานปัจจุบันนิยมนำมารับประทานและใช้เป็นไม้ประดับครับ
0: คุณลุงเริ่มต้นมาทำงานเกี่ยวกับมะพร้าวไหนได้ครับ
1: ผมก็อาศัยตอนสมัยนั้นก็คือขึ้นต้นมะพร้าวบ
0: าง
1: สมัย
0: อายุประมาณเท่าไหร่
1: 17
0: 30-40ตังค
1: ์แล้วก็มาสอย
0: ครับ
1: มาสอยนี่ก็เหมาเป็นไล่ละ70บาททำสอยมะพร้าวมา20กว่าปีมันก็ทำไม่ไหวแล้ว
0: ครับ
1: เข้าไม่ดีทำไม่ไหวแล้วก็หันมาเก็บมะพร้าวได้ปี
0: ทำไมถึงยังทำอาชีพนี้อยู่ลุง
1: เพราะว่าทางบ้านเราก็ไม่รู้จะทำอะไรน้องก็มีอาชีพนี้ที่ว่าเป็นหลัก
0: แต่ว่าตอนแรกคุณลุงทำมาด้วยมีสวนมะพร้าวของตัวเองอยู่แล้วไหมหรือว่าค่อยๆ
1: ไม่มีครับไม่มีเลยครับ
0: uh-huh.
1: ต้องอาศัยครับเขามาจ้างผมก็ไปขึ้นครับ
0: ก็ค่อยๆรับจ้างงี้มาเรื่อย
1: ๆครับตายเต้ามาเรื่อยๆ
0: ตอนนี้นะฮะนอกจากมะพร้าวจะสร้างรายได้ให้กับลุงอังแล้วเนี่ยเขายังเป็นมรดกเป็นพื้นที่เป็นที่ดินนะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นการวางแผนให้กับลูกๆหลาน
1: ๆ
0: ในอนาคตต่อไปได้อีกด้วยนะฮะมะพร้าวนี้ประโยชน์สูงสุดจริงๆครับ

พอเราเดินออกมาจากสวนไม่ไกลนักนะฮะเราก็จะเจอกับลานตากลูกมะพร้าวหรือที่เขาเรียกกันว่าลงนั่นเองนะครับผมที่เขาจะใช้ในการตากลูกมะพร้าวไว้ก่อนนะครับก่อนที่จะนำไปแปรรูปต่างๆนะครับซึ่งลานแปรรูปก็จะอยู่ตรงนี้นะฮะเขาก็จะมีการคัดแยกนะครับตัวเปลือกตัวน้ำตัวเนื้อออกมาไปแปรรูปต่างๆซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการแปรรูปของเขากันดีกว่าว่าเขาทำกันยังไงบ้างนะครับ

0: อยู่ในร้านแปรรูปแล้วนะครับผมป้าสวัสดีครับ
1: จ้าสวัสดี
0: สว
1: ั
0: สดีครับนี่ทำอะไรอยู่จ๊ะ
1: คิวมะพร้าวค่ะ
0: นั่งด้วยคนนะ
1: ได้เลยค่ะ
0: อันนี้คือตัวเนื้อมะพร้าวเลย
1: ใช่ค่ะ
0: ขั้นตอนกว่าจะมาเป็นเนื้อนี่ต้องทำยังไงก่อนบ้างครับ
1: ก็คือมันเป็นลูกนี้ก็มาเคาะกะลาออกแล้วถึงจะมาเป็นลูกแบบนี
0: ้อ๋ออย่างนี้เอาไปทำอะไรได้ครับ
1: นี่เหรอก็ไปแกง
0: ไปทำเป็นกะทิไปทำเป็นอะไรต่อไปอย่างน
1: ั้
0: น
1: ขนมหวานเป็นกะทิ
0: ตรงนี้ขั้นตอนในการที่เราจะทำเป็นกะทิอย่างเงี้ยเราต้องทำยังไงบ้างเก็บรายละเอียดมันยังไงบ้างครับ
1: เก็บผิวออกแล้วก็ไปล้างน้ำ
0: ครับ
1: แล้วก็ส่งโรงงาน
0: อ๋อส่งโรงงานทั้งแบบนี้เลยที่นี่ก็จะทำทุกอย่างเลยตั้งแต่ปอกเปลือกมะพร้าวก่อนแยกอะไรเลยพวกกาบมะพร้าวทิ้งใช่ไหมฮะ
1: แยกกะลา
0: แล้วตัวน้ำนะครับ
1: ตัวน้ำก็ส่งโรงงานค่ะ
0: ตอนนี้เราคงได้เห็นขั้นตอนในการแปรรูปต่างๆนะฮะจากมะพร้าวหนึ่งลูกเนี่ยทำอะไรได้บ้างนะครับผม
2: คุณผู้ชมครับมะพร้าวยังมีประโยชน์อีกมากมายนะครับส่วนจะมีอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปชมกันครับ

0: นี่ฮะตอนนี้เราอยู่กับอาจารย์ประกอบนะฮะซึ่งจะมาให้ความรู้กับอาหารที่ใช้มะพร้าวเป็นส่วนประกอบ
1: ใช่ครับ
0: แน่นอนเลยว่าถ้านึกถึงเนื้อน้ำเนี่ยต้องมาทำเป็นของคาวของหวานแน่ๆ
1: ครับผม
0: แต่ว่าหลักๆแล้วเราทำอะไรกับเขาบ้างครับ
1: อาหารพื้นเพของที่นี่นะครับที่จะประกอบด้วยตัวของมะพร้าว
0: ครับ
1: หลักๆเนี่ยที่เป็นไฮไลท์ของที่นี่ก็คือแกงกะลาอ่อนหรือกระดองกุบ
0: กระดองกุบ
1: ใช่ครับคือเราเอากะลาที่ยังอ่อนอยู่ของลูกมะพร้าวมาแกง
0: งั้นเดี๋ยวก่อนที่จะเริ่มทำกันเราต้องไปหาวัตถุดิบก่อน
1: ใช่ครับ
0: โอเคงั้นเดี๋ยวขอตัวไปหาวัตถุดิบทำแกงกระดองกุบปึ๊บโ
2: ห
0: ใส่กันอย่างนี้เลย
2: ใช่ค่ะ
0: ไซส์ประมาณนี
2: ้เน
0: ี่
2: ยค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อเหรอครับแกงทีนึงใช้กี่ลูกฮะ
2: ก็ประมาณ 4-5 ลูกค่ะ
0: 4-5 ลูกเลยโอ้โห
2: เน
0: ี
2: ่ยค่ะ
0: อันนี้พี่สามารถปอกเปลือกมันให้ดูเลยได้ไหมฮะว่าหน้าตากระดองกรุบนี่มันเป็นยังไง
1: วัตถุดิบที่เราไปเอามานะครับเราต้องมารีบมาแช่ในน้ำที่ผสมด้วยมะนาวนะครับมันจะไม่แดงแบบนี้แล้วก่อนที่เราจะใช้เนี่ยนะครับเราจะมาลักษณะที่เป็นชิ้นเนาะเราก็มาซอย
0: เป็นอ๋อแล้วก็แช่ไว้
1: ต่อจากนั้นเราก็จัดแกงกันเลย
0: ได้เลยครับเริ่มทำได้เลยครับ
1: เอาเลยครับ

0: ทำอาหารต้องใช้มะพร้าวแก่ถ้าทำขนมต้องใช้มะพร้าวอ่อนหน่อยนึงคือเรียกว่าทึนทึก
1: ทึนทึกเหรอ
0: ค่ะทึนทึกค่ะ
1: ทึนทึกแปลว่าอะไรครับ
0: อ่อนก็ไม่อ่อนแก่ก็ไม่แก่
1: กำลังดี
0: กำลังดีกะลาต้องขาว
2: หน้าตามันประมาณไหนครับ
0: หน้าตามเป็นยังไงคะทึนทึก
1: อ๋ออย่างที
0: ่ค่ะที่กำลังขูดนะคะขั้นตอนแรกก็คือทำไส้ไว้ก่อน
1: ทำไส้ไว้ก่อนไส้คือตัวนี
0: ้ตัวนี
1: ้ใช่ไหมฮะ
0: ตัวนี้ตัวไส้
1: ประกอบด้วยอะไรบ้างครับไส้
0: ประกอบด้วยน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลมะพร้าว1กิโล
1: ครับ
0: ก็ต้องน้ำตาล1กิโลเหมือนกันน้ำตาลก็น้ำตาลมะพร้าวแล้วทีนี้พอกวนเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาปั้นแป้งทีนี้จะเป็นขนมค่ะ
1: และเมนูทั้งหมดตรงนี้เดี๋ยวจะไปรอเราอยู่ที่

0: ต๊ะอาหารนะครับเราไปดูเมนูทั้งหมดกันเลยดีกว่าครับว่าทำอะไรกันได้บ้างครับ
1: โอ้ตอนนี้อาหารข้าวหวานครบแล้วเราทานข้าวกันซะหน่อยดีกว่านะตอนนี้เห็นท่านบอกว่ายังไงนะฮะถ้าอยู่ที่นี่7วัน
2: เมนูอาหารจะไม่ซ้ำกันทุก
1: ไม่ซ้ำกันเลย
2: เพราะว่าของเราจะหาได้ง่ายวัตถุดิบเราจะหาในสวนในหลังบ้านเราเนี่ยจะมีเยอะพอสมควร
1: ครับผมโอเคผมว่าตอนนี้บรรยากาศดีนั่งริมน้ำแบบนี้กินข้าวดีกว่าฮะ
2: ต้องชิมเลยครับ

0: ตอนนี้นะฮะเรามาอยู่กันที่บ้านของลุงมงคลคำดีนะครับผมเพื่อที่เราจะมาดูวิธีการทำน้ำตาลมะพร้าวกันเขามีวิธีการทำยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกับคุณลุงด้านในเลยดีกว่าครับคุณลุงสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: ลุงกำลังเริ่มทำน้ำตาลแล้วใช่ไหมเนี่ย
1: ใช่
0: อ
1: ๋
0: อแล้วก่อนที่เราจะเริ่มทำน้ำตาลเนี่ยเราต้องทำอะไรก่อน
1: ต้องไปขึ้นตาลก่อน
0: อย่างนี้พาผมไปดูขึ้นตาลก่อนได
1: ้ใช่ครับ
0: ทางไหนเอ่ย
1: ทางนี้ครับ
0: อ๋อโอเคนะครับคุณลุงพาผมไปหน่อยนะนี่คนปีนของเราอันนี้คือเราต้องทำยังไงบ้างพี่ก่อนจะปีนขึ้นไปเราต้องมีการเตรียมตัวยังไงบ้างไหมฮะ
2: ก็มีกระบอกที่จะเอาไปเปลี่ยนบนยอดเพื่อจะเอาตัดบนยอดลงมา
0: แล้วมีดนี่เอาไปตัดอะไรฮะ
2: ก็ตัดงวงปาดงวง
0: ปาดงวงปาดงวงเพื่อเอาน้ำตาลใช่ไหม
1: ต้องปาดใหม่ทุกมือ
2: ถึงจะได้น้ำถ้าไม่ปาดมันจะไม่ได้น้ำจะแห้ง

0: อนนี้ผมรู้เรื่องของประโยชน์ของมะพร้าวมาเยอะแล้วแต่ยังไม่รู้จักทางต้นเลยครับหนุ่มว่ามันมีอะไรเรียกว่าอะไรไงบ้าง
1: เอายอดสุดนะบนสุดเลย
0: ครับ
1: ก็คือยอดอ่อนที่เรามาใช้ปรุงอาหารใส่ต้มยำอะไรต่างๆต้มยำไก่แกงเปลือกแกงอะไรทานหน่อไม้อะไรได้หมด
0: ครับ
1: กับแต่อร่อยกว่าหน่อไม้เสร็จแล้วมันเติบโตแต่มันเติบโตต่อไปมันก็จะมีจัดออกมามีจัดออกมาแล้วก็สามารถทำน้ำตาลได้ที่เราไปดูเมื่อกี้นี
0: ้
1: ถ้าเราไม่ทำน้ำตาลดอกก็บาน
0: ก็กลายมาเป็นผลแบบนี้
1: ก็กลายมาเป็นผลมะพร้าวแบบนี้
0: ตัวนี้ตัวที่คุณลุงถือมันคืออะไรฮะ
1: อันนี้
0: เร
1: ีย
0: กว่าอะไรฮะ
1: จะเรียกว่าหัวตะโงกก็ได้ภาษาชาวบ้าน
0: ครับ
1: เรียกว่ากาบก็ได้เนี่ยคืออันนี้นะครับ
0: กาบมะพร้าว
1: เอาทำอะไรนะครับจังหวัดเลยทำผีตาโขนขายในแหล่งท่องเที่ยว
0: โอ
1: ้ที่เติมศิลปะลงไปสื่อสารลงไปนะครับชุดหนึ่งก็ประมาณ 4-500 บาทแล้วครับก็ไม่ได้หมดแล้วอย่างเงี้ยก็เป็นเชื้อเพลิงฮะเกลือน้ำตาลได้หุงข้าวได
0: ้
1: ลาวเป็นไม้ขวาดได
0: ้
1: สารเป็นกระจาดได้นะครับใบที่หลาวแล้วก็ไปเป็นเชื้อเพลิงส่วนเป็นก้านก็เป็นไม้ขวาดขวาดถนนขวาดบ้านขวาดใหญ่นะครับตัวลำต้นเนี่ยอายุ80ปีขึ้นไปเนี่ยก็จะซอยเป็นโครงสร้าง
0: อ
1: าคารได้เป็นเล้าเป็ดเล้าไก่ก็ได้นะครับ
0: คือเป็นไม้มันเนื้อแข็งนะ
1: ไม้นิ่ม
0: ไม้นิ่มแต่ว่าทำโครงสร้างได้ด้วย
1: โครงสร้างได้แต่เน้นส่วนโคนนะอายุ80กว่าเนี่ยอันนี้ทำซอยเป็นไม้ขึ้นขั้นบันไดไว้ในร่มปลายจะสวยแล้วก็กะลาก็สามารถทำเป็นงานศิลปะได้
2: เดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับผู้เชี่ยวชาญด้านมะพร้าวครับไปฟังกันครับว่ามะพร้าวสามารถนำไปทำอะไรได้อีกบ้างครับ
0: ไปเลยครับหลังจากที่เก็บมะพร้าวจากที่สวนมาแล้วเรียบร้อยเนี่ยเราเอามาทำอะไรยังไงต่อครับ
3: คือพอเก็บเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็จะมากองไว้ที่บ้านก่อนสัก2อาทิตย
0: ์คือระหว่างที่เรานั่งรถมาจะเห็นทุกบ้านเนี่ยจะมีมะพร้าวน้ำตาลต่างๆนี
3: ้ใช่
0: อันนั้นคือยังใช้ได้อยู่
3: ใช้ได้เขากองไว้เพื่อรอให้มันมีน้ำหนักเพราะว่าที่นี่เราแปรรูปแล้วชั่งเป็นกิโลเราก็ต้องการให้ได้น้ำหนักเพิ่มที่ในฐานะเป็นผู้นำชุมชนเนี่ยเราไปรับความรู้เนี่ยเขาก็บอกว่าผลผลิตการเกษตรอ่ะมันต้องสร้างมูลค่าเพิ่มคือการแปรรูปเราก็ว่าเออแล้วมะพร้าวแปรรูปยังไงเขาบอกอ้าวก็เป็นกะทิไงคนซื้อน้ำคนซื้อกะลาคนซื้อเปลือก
0: เป็นใครบ้างครับอย่างคนซื้อเปลือกนี่เป็นพวกประเภทไหนเอาไปทำอะไรได
3: ้เปลือกเนี่ยเขาก็เอาไปทำเปลือกสับผสมดินปลูกต้นไม้เอาไปทำเป็นกระบะเขาต้องการอยู่แล้วแต่สิ่งที่เขาต้องการคือต้องมารวมกันเพื่อรถเข้ามาแล้วขนได้เลย
0: กะลาล่ะครับ
3: กะลาเราขายแต่มีข้อแม้ว่าอย่า

0: มาเผาในตำบลฉันนะคือเขาก
1: ็รักษาฟืนเป็นอะไรแบบนี้
0: ขายเป็นกะลาสดๆแล้วถ้าจะไปเผาถ่านเผาอะไรต้องไปนอกตำบลเรา
1: อย่างที่ตอนนี้ทุกคนเห็นนะฮะว่าชุมชนมะพร้าวแห่งนี้นั้นมีการรวมตัวอย่างเข้มแข็งมากโอ้เป็นชุมชนที่เป็นตัวอย่างจริงๆโอ้สุดยอดฮะแม่เล็ก
2: จะเห็นได้ว่ามะพร้าวนอกจากจะนำมาเป็นอาหารและของใช้ต่างๆในชีวิตประจำวันแล้วนะครับผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากมะพร้าวยังสามารถสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในชุมชนอีกด้วยครับ

ประโยชน์ของมะพร้าวนั้นไม่ได้ใช้ประโยชน์ได้แค่หมดชั่วชีวิตคนคนหนึ่งอย่างที่โบราณกล่าวไว้เพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับแต่สามารถใช้ได้ยันชั่วลูกชั่วหลานเลยล่ะครับเพราะว่ามะพร้าวนั้นนะครับเป็นผลผลิตส่งออกชั้นดีที่รายได้นั้นไม่ธรรมดาเลยล่ะครับเจ๋งไม่เจ๋งลองคิดดูนะครับว่ามีคนคนหนึ่งครับที่สามารถส่งออกมะพร้าวน้ำหอมได้30ล้านลูกต่อปีและส่งไปไกลกว่า20ประเทศทั่วโลกเลยครับ

0: างที่ผมได้บอกคุณผู้ชมไปนะครับว่ามีอยู่คนนึงครับที่เขาสามารถส่งออกมะพร้าวได้30ล้านลูกต่อปีไป20ประเทศทั่วโลกเลยนะครับแล้วตอนนี้เราก็อยู่กับเขาแล้วนั่นเองครับคุณวราพรมนัสรังสีหรือว่าพี่นิ่มนั่นเองครับนิ่มสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: นิ่มตอนนี้เป็น CEO ของออโคโคกรุ๊ปด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: ครับผมก่อนอื่นที่จะไปกันที่ออโคโคกรุ๊ปเนี่ยผมขอถามก่อนละกันว่าพอตอนนี้เราทราบแล้วว่ามะพร้าวในภาคของเกษตรกรเนี่ยชาวบ้านเป็นมายังไงแต่ที่มาสู่การเป็นอุตสาหกรรมนะครับนี่มีการควบคุมอะไรยังไงบ้างครับ
1: ก็ในส่วนของเคเฟชนะฮะก
0: ็
1: เป็นการส่งออกมะพร้าวผลสดส่งออกไปต่างประเทศ 100%
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นในเรื่องของคุณภาพตั้งแต่อายุการเก็บเกี่ยวการดูแลมาตรฐานในฟาร์มนะคะซึ่งต้องให้เป็นที่มาตรฐานที่สากลยอมรับก็เป็นการที่ต้องทำงานควบคู่ของบริษัทเองกับเกษตรกรในเครือข่าย
0: ครับผมทีนี้ผมขอถามย้อนกลับไปนิดนึงคืออย่างที่ผมได้บอกคุณผู้ชมไปเพราะว่าผมก็ได้ทราบข้อมูลมาเหมือนกันว่าพี่นิ่มเนี่ยสามารถส่งออกได้30ล้านลูกต่อปี
1: ค่ะ
0: แสดงว่าเราต้องเก็บเกี่ยวได้มากกว่านั้น
1: ต้องมากกว่านั้นค่ะเพราะว่าเปอร์เซ็นต์ของการที่มาตัดแต่งแล้วก็เป็นผลสดบรรจุลงกล่องแล้วขึ้นตู้คอนเทนเนอร์ไปเนี่ยมันจะอยู่ในระหว่าง 25%
0: โอ้แสดงว่า30ล้านลูกนี่คือแค่ 25% เท่านั้น
1: ถึง 60% ละกัน
0: อย่างที่ได้บอกไปว่าเก็บได้100ลูกใช้แค่30ใช้แค่เพียงแค่ 25-60% เท่านั้นนี่ครับจริงๆแล้วรสชาติที่เราต้องคัดทิ้งไปเนี่ยก็ยังคงดีอยู
1: ่ยังคงดีอยู่ค่ะน้ำเนื้อยังคงดีอยู่เพียงแต่ว่ารูปลักษณ์ข้างนอก
0: ค่
1: ะรูปทรงขนาดมีตำหนิมีรอยช้ำเท่านั้นเองที่ไม่สามารถที่จะส่งออกผลสดได้
0: แล้วนี่พี่นิ่มที่เอาไปเป็นแปรรูปเป็นส่วนของออโคโคเนี่ยเอาไปทำอะไรยังไงบ้างคร
1: ับ ก็ในส่วนของออโคโคก็จะมีผลิตภัณฑ์หลากหลายมากเลยงั้นเดี๋ยวเราไปดูที่ออโคโคกรุ๊ปกันดีกว่า
0: ได้ครับพี่นิ่มครับครับไปดูด้านในกันครับ

0: และทั้งหมดนี้คือผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะพร้าวน้ำหอมทั้งหมดเลย
1: ใช่แล้วค่ะ
0: โอ้ครับผมคือ
1: ยังไม่หมดนะคะยังมีอีก
0: ยังมีอีกนะฮะ
1: ในแง่ของเป็น industrial product ก็คือเราก็มีเป็นน้ำมะพร้าวกับเนื้อมะพร้าวที่ให้กับผู้ประกอบการที่เป็นรายใหญ่ด้วย
0: ครับผมแปลกใจมากที่เห็นเมื่อสักครู่นี้คือทีแรกนึกว่าเอ๊ะทำไมถึงสีชมพู
1: อันนี้เป็นธรรมชาตินี่เป็นสิ่งที่ยืนยันว่าออโคโค่เนี่ยไม่ได้ใส่สารใดๆนะคะเป็น 100% จากธรรมชาติจริงๆเพราะว่าธรรมชาติของมะพร้าวน้ำหอมเนี่ยเขาก็จะมีสารฟีนอลิกสามารถเปลี่ยนเป็นสีชมพูได้นั้นสิ่งที่ออโคโค่ทำก็คือเราก็พยายามให้ข้อมูลต่างๆที่ถูกต้องให้กับผู้บริโภค
0: ครับผม
1: ซับไอศครีม
0: ขอชิมหน่อยดีกว่าครับไม่ต้องเยอะนะครับจะได้กินหลายๆตัวได้ขอบคุณครับ
1: ก็อันนี้ก็เป็น2รสชาตินะคะรสมะพร้าวทั้งคู่แต่ว่าตัวนึงก็มีส่วนผสมของชาโคซึ่งส่วนผสมของชาโคเนี่ยเราก็นึกถึงขนมเปียกปูนของไทยโบราณเน
0: า
1: ะ
0: สีเหมือน
1: ใช่เราก็ใช้วิธีการเดียวกันนะคะที่จะมาทำขนมเปียกปูนอ่ะมาอยู่ในซอฟต์ไอเรา
0: ตรงนี้คุณผู้ชมจะเห็นว่ามะพร้าวหรือว่าประเทศไทยของเราเองนะฮะจริงๆแล้วเกษตรกรเนี่ยคืออาชีพสำคัญแล้วก็เป็นธุรกิจหลักในการเป็นเกษตรกรรมเนี่ยนะฮะก็คือธุรกิจหลักๆเลยในการทำประเทศนะฮะซึ่งถ้าทำอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆแบบนี้นะฮะเราก็จะมีเขาเรียกว่าการยั่งยืนการเป็นอยู่ที่ยั่งยืนมากขึ้นกว่าเดิม
1: ย
0: ังวันนี้ต้องขอบคุณพี่นิ่มมากเลยนะครับขอบคุณนะครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: เดี๋ยวเราจะอยู่ขอคุยกันต่ออีกสักนิดนึงนะครับผมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับผมที่นำเอาผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่แล้วมาแปรรูปให้เกิดมูลค่าเพิ่มนั่นเองนะครับเรามาชิมกันต่อดีกว่าพี่แนะนำตัวไหนต่อดีครับ
2: เราก็ได้เห็นกันไปแล้วนะครับว่ามะพร้าวสามารถนำไปทำอะไรได้บ้างนะครับในประเทศไทยสามารถผลิตมะพร้าวเพื่อการบริโภคโดยตรงในครัวเรือนนั้นประมาณ 60% และผลิตเพื่อส่งออกประมาณ 40% ครับซึ่งประเทศไทยส่งออกมะพร้าวไปประเทศจีนเฉลี่ยแล้วกว่า 1,912 ตันต่อปีครับและส่งออกไปยังอเมริกาเฉลี่ยแล้วกว่า 23,049 ตันต่อปีมะพร้าวจึงถูกจัดเป็นหนึ่งในพืชเศรษฐกิจของประเทศครับสามารถเรียกได้ว่าซูเปอร์ฟู้ดได้อย่างเต็มและเป็นที่ต้องการของคนทั่วโลกครับ
0: มาถึงตอนนี้เนี่ยคุณผู้ชมสามารถตอบคำถามผมได้หรือยังครับว่ากับคำโบราณที่ผมได้ให้ไว้ในตอนต้นนะครับว่าถ้าหากมีเด็กเกิดขึ้นมา1คนแล้วมีต้นมะพร้าว1ต้นเขาจะสามารถใช้ประโยชน์จากมะพร้าวต้นนั้นได้ตลอดจนสิ้นอายุขัยของเขาเลยล่ะครับมาถึงจุดนี้นะครับผมขอเพิ่มความเชื่อใหม่เข้าไปอีกนิดนึงก็แล้วกันครับว่าถ้าเขารู้จักที่จะเรียนรู้และพัฒนาผลิตภัณฑ์ความรู้ที่ได้นั้นจะเกิดเป็นการต่อยอดผลิตภัณฑ์ของเขาอย่างประเมินค่าไม่ได้เลยนะครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

พาหุงสหัสสมภินิมมิตสาวุธันตังครีเมขลังอุทิตโครสเสนมารังทานาธิธรรมวิธินาชิตวามุนินโท

บารมีทั้ง10ประการที่ทรงบำเพ็ญแล้วมีทานบารมีเป็นต้นด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตมารนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อมาราติเรกะมะพิยุชิตะสัพพะรัตติงโครัมปนาละวะกะมัคคมะทัทธะยักขังขันตีสุทันตะวิธินาชิตะวามุนินโทตันเตชะสาภวะตุเตชยะมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับอาละวะกะยักษ์ผู้มีจิตกระด้างหยาบช้าดุร้ายโหดเหี้ยมซึ่งเข้ามาทำยุทธนาการอยู่ตลอดคืนรุนแรงยิ่งกว่าครั้งผจญพญามารทรงพิชิตพญามารด้วยขันติวิธีที่ทรงฝึกฝนมาอย่างดีด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตยักษ์นั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อนาลาคิริงคชวรังอติมัตตภูตังทาวักคิจักกะมะสนีวะสุทารุนันตังเมตตามภูเสกะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวัตุเตชยมังคลานิพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญาช้างชื่อนาลาคิรีซึ่งกำลังตกมันดุร้ายประดุดไฟป่าที่เผาผลาญทุกอย่างที่ขวางหน้าร้ายแรงดั่งจักรอาวุธและสายฟ้าทรงพิชิตพญาช้างด้วยวิธีรดด้วยน้ำคือพระเมตตาด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญาช้างนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่ออุคขิตตะขักขะมติหัตถะสุทารุนันตังทาวันโดชนะปะถังคุลิมาละวันตังอิทธีพิสังขะตะมะโนชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวะตุเตชยมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับองคุลีมารผู้ดุร้ายถือดาบเงื้อง่าวิ่งไล่หมายฆ่าพระองค์ไปเป็นระยะทางไกลถึง3โยชน์ทรงพิชิตองคุลีมารด้วยทรงบันดาลอิทธิฤทธิ์ด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตองคุลีมารนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อกัตตวานะกัตถะมุทรังอิวะคัพพินียาจินจายะทุตถวจนังชนะกายมัชเชสันเตนะโสมะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวะตุเตชยะมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับนางจินจมานวิกาผู้ซึ่งผูกไม้ไว้ที่ท้องแซงทำเป็นหญิงมีคันยืนด่าว่าใส่ร้ายพระองค์ท่ามกลางที่ประชุมชนทรงพิชิตนางด้วยวิธีทรงสงบพระหฤทัยเป็นสง่าดุจพระจันทร์เพ็ญด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตนางนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสัจจังวิหายะมติสัจจกะวาทะเกตุงวาทาภิโรปิตะมะนังอติอันทภูตังปัญญาปฏีปะชลิโตชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวะตุเตชยมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับสัจจกนิคนผู้มืดมนยิ่งนักมุ่งเชิดชูลัทธิของตนว่าเลอเลิศประเสริฐแท้ราวกับชูธงขึ้นฟ้ามุ่งมาจะโต้วาทะกับพระองค์ทรงพิชิตสัจจกนิคนด้วยเทศนายานวิธีคือรู้อัจฉาสัยแล้วตรัสเทศนาสอนให้มองเห็นความจริงด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตสัจจกนิคนนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อนันโทปนันทะพุชะคังวิพุทังมหิตทิงปุตเตนะเทระพุชะเขนะธัมมาปยันโตอิทธูปเทสะวิธินาชิตวามุนินโท
ตันเตชสาภาวตุเต

ยมังคลานี้สมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญานาคราชชื่อนันโทปนันทะผู้มีฤทธิ์มากผู้เป็นอันธพาลมีความหลงผิดบังอาจสำแดงฤทธิ์แผ่พังพานกั้นฉนวนอากาศปิดทางพุทธโคจรทรงโปรดให้พระมหาโมคคัลลานะเนรมิตกายเป็นนาคราชไปปราบด้วยฤทธิ์ที่เหนือกว่าด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญานาคราชนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อทุกขาหะทิฏฐิพุชะเขนะสุทัฏฐะหัตถังรัมมังวิสุทธิชุติมิทธิภกาภิธานังยานาคเทนะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชสาภวตุเตชยมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพระกาพรมผู้สำคัญตนว่าเป็นผู้มีความรุ่งเรืองความบริสุทธิ์และมีฤทธิ์อำนาจกว่าใครๆเกิดความเห็นผิดว่าชีวิตพรมเป็นอมตะประดุจถูกงูรัดที่มือส่งพิชิตพระกาพรมด้วยวิธีวางยาพิเศษคือเทศนายานด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพระกาพรมนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเอตาปิพุทธชยมังคละอัฏฐคาถาโยวาจโนทินะทิเนสรัตเตมตันทีหิตวานะเนกะวิวิธานิจุปัตถวานิโมกขังสุขังอธิคะเมยะนะโรสปัญโยนรชนใดผู้มีปัญญาไม่เกียจคร้านสวดก็ดีระลึกถึงก็ดีซึ่งพระพุทธชัยมงคลคาถาทั้ง8บทนี้ทุกวันนรชนนั้นจะพึงละเสียได้ซึ่งอุปัตถวันอันตรายทั้งหลายมีประการต่างๆเป็นอเนกและถึงซึ่งวิโมกข์อันเป็นบรมสุขแล

รท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุวันนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เราจะได้พูดคุยกันถึงเรื่องคาถาพาหงหรือว่าพุทธชัยมังคละคาถาเป็นวิธีการที่พระพุทธองค์ทรงเอาชนะสิ่งต่างๆบุคคลต่างๆด้วยวิธีการที่ต่างกันในครั้งที่แล้วเราพูดถึงคันติบารมีซึ่งทรงเอาชนะอาละวะกะยักษ์ผู้ที่มีความดุร้ายในวันนี้เราจะได้พูดถึงเมตตาบารมีซึ่งพระพุทธองค์ทรงเอาชนะสัตว์เดรัจฉานซึ่งมีกำลังดุร้ายเช่นเดียวกันเมื่อครั้งสมัยพุทธกาลนั้นพระเทวทัตได้พยายามที่จะปลงพระชนพระพุทธเจ้าด้วยวิธีการต่างๆแต่ก็ยังไม่สำเร็จไม่ว่าจะเป็นการส่งมือธนูไปลอบปลงพระชนมือธนูก็ไม่สามารถที่จะยิงธนูออกไปได้ด้วยพุทธานุภาพหรือการขึ้นไปบนภูเขาแล้วกลิ้งหินลงมาก็ไม่สามารถที่จะทับพระพุทธองค์ได้พระเทวทัตก็เลยคิดว่าถ้ายังใช้คนให้ไปทำร้ายพระพุทธเจ้าอยู่ก็คงจะไม่สามารถทำได้สำเร็จเพราะว่าโดยธรรมชาติของคนก็จะมีความรู้ผิดรู้ชอบรู้ชั่วรู้ดีการที่จะให้ไปทำร้ายพระพุทธเจ้าก็คงจะกระทำได้โดยยากจึงได้วางแผนใหม่ด้วยการเข้าไปในวังหลวงแล้วให้นายควานช้างหม่อมเล่าพญาช้างนาราคิรีพญาช้างนาราคิรีซึ่งเป็นช้างที่มีกำลังมากใครๆก็ไม่สามารถที่จะต้านทานกำลังได้ในวันนั้นพระเทวทัตให้นายควานช้างหม่อมเล่าเข้าไป16ไหเพราะทราบว่าในวันรุ่งขึ้นพระพุทธองค์จะเสด็จ

ผ่านสถานที่แห่งนั้นเมื่อได้เวลาแล้วเห็นว่าพระพุทธองค์เสด็จมาแล้วก็จึงให้นายควานช้างปล่อยช้างนาราคิรีวิ่งไปตามถนนโดยธรรมดาช้างนาราคิรีนี้เป็นสัตว์ที่มีกำลังมากมายอยู่แล้วประกอบกับการได้ดื่มเหล้าเข้าไปอีก16ไหอย่าว่าแต่สัตว์เลยคนก็อาจจะล้มได้เพราะฉะนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรที่เวลาคนที่เมาแล้วเกรี้ยวกราดเพราะว่าสุราหรือว่าเมรัยนั้นเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทขาดสติไม่ว่าคนหรือสัตว์ดื่มเข้าไปก็จะทำให้สติหลงลืมทำให้ความประมาทเกิดขึ้นทำให้การอาละวาดการชกต่อยการวิวาทกันเกิดขึ้นขยายวงกว้างในสังคมพระยาช้างนาราคิรีก็เหมือนกันเมื่อดื่มเหล้าเข้าไปแล้วก็จำใครไม่ได้เมื่อควานช้างปล่อยออกมาก็วิ่งไปตามถนนในขณะนั้นพระพุทธองค์เสด็จไปพร้อมกับพระสาวกมากมายพระสารีบุตรเห็นช้างวิ่งเข้ามาตรงเข้ามาทางพระพุทธองค์ก็แนะนำให้เสด็จไปทางอื่นแต่พระพุทธองค์ก็บอกว่าเสด็จไปทางนี้แหละพระสารีบุตรก็ยอมที่จะทรมานช้างตัวนี้แต่พระพุทธองค์บอกว่าไม่เป็นไรช้างนี้มิใช่ว่าพุทธสาวกจะทรมานได้เป็นวิสัยของพระพุทธเจ้าเท่านั้นและในขณะที่ช้างวิ่งไปใกล้จะถึงพระพุทธองค์พระอานนท์ซึ่งเป็นพุทธอนุชาก็เข้ามายืนขวางหน้าขวางหน้าเพราะว่ากลัวว่าช้างจะมาทำอันตรายพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ก็ตรัสว่าหลีกไปเถอะอานนท์เราจะทำการทรมานช้างตัวนี้เองแล้วพระพุทธองค์ก็ได้ทรงแผ่จิตตานุภาพซึ่งประกอบด้วยเมตตาโดยเตือนสติช้างนาราคิรีว่านาราคิรีในชาตินี้เธอเป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วยังต้องมาดื่มเหล้าเมามายอีกขอจงได้สติเถิดด้วยพระดำรัสเพียงแค่นี้ช้างนาราคิรีซึ่งกำลังเมาอยู่นั้นก็ได้สติฟื้นคืนมาเดินเข้าไปหาพระพุทธองค์ด้วยอาการที่เชื่องแล้วใช้งวงนั้นลูบที่พระบาทของพระพุทธองค์แล้วนำมาลูบที่หัวของตนเองเป็นการแสดงความเคารพอาการอย่างนี้จะเห็นได้ว่าพระพุทธองค์นั้นทรงใช้พระเมตตาบารมีในการทรมานช้างซึ่งเป็นสัตว์ดุร้ายตกมันและยังเมาด้วยพิษสุราโดยพระพุทธองค์ไม่ได้ใช้สัตราวุธใดๆในการทรมานเลยบางคนจะยอมให้ใครจะให้ใครยอมรับนับถือตนเองต้องใช้ทั้งกำลังทั้งอาวุธในการบังคับขู่เข็นยอมตนให้เขายอมตนยอมรับนับถือตัวเองแต่พระพุทธองค์ใช้อาวุธก็คือเมตตาในการทรมานพระยาช้างนี้ให้มีจิตใจอ่อนโยนกลับคืนฟื้นสติขึ้นคำว่าเมตตาเป็นหนึ่งในคุณธรรม4ประการซึ่งเรียกว่าพรหมวิหารซึ่ง4ประการนั้นก็คือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเมตตาแปลว่าความรักใคร่ความเอ็นดูความปรารถนาดีกรุณาแปลว่าความสงสารอยากให้เขาพ้นจากความทุกข์มุทิตาแปลว่าความพลอยยินดีเมื่อเขาประสบกับความสุขความสำเร็จในชีวิตอุเบกขาแปลว่าความวางเฉยความเป็นผู้เที่ยงธรรมคุณธรรมทั้ง4ประการนี้เป็นธรรมเครื่องอยู่หรือว่าเป็นธรรมประจำใจของบุคคลที่เรียกว่าพรหมจึงชื่อว่าพรหมวิหารและในปัจจุบันในสังคมมนุษย์พระพรหมในบ้านของเราก็คือบิดามารดาบิดามารดาเป็นพรหมของบุตรเพราะว่าบิดามารดาหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ของเราเป็นผู้ที่ประกอบ

ด้วยคุณธรรมทั้ง4ประการนี้คุณพ่อคุณแม่เป็นผู้ที่ประกอบด้วยเมตตาเพราะว่ามีความปรารถนาดีต่อลูกๆทุกคนอยากให้ลูกๆทุกคนเจริญเติบโตมีสุขภาพที่แข็งแรงมีการงานที่มั่นคงได้รับการศึกษาที่เหมาะสมพ่อแม่บางคนเรียนไม่สูงแต่ก็อยากให้ลูกได้ศึกษาเล่าเรียนไม่อยากให้ลูกต้องลำบากตรากตรำเหมือนกับตนเองแม้จะมีการศึกษาน้อยแต่ก็สนใจในเรื่องการศึกษาพยายามทำงานหนักเพื่อส่งให้ลูกเรียนนั่นก็เพราะว่าท่านมีเมตตากับลูกอยากให้ลูกประสบความสำเร็จในชีวิตและเมื่อลูกเกิดความประมาทพลาดพลั้งได้รับความเสียหายท่านก็มีความกรุณาอยากจะให้ลูกนั้นพ้นจากความทุกข์ยากลำบากเมื่อลูกประสบความสำเร็จในชีวิตมีชีวิตการงานที่เจริญเติบโตท่านก็พลอยยินดีด้วยได้คู่ครองที่เหมาะสมท่านก็พลอยยินดีด้วยได้รับตำแหน่งที่มั่นคงเป็นที่รักที่ชอบใจของผู้บังคับบัญชาพ่อแม่ก็มีความยินดีพอใจมีความพลอยยินดีกับลูกแต่เมื่อใดก็ตามที่ลูกๆมีเกิดการทะเลาะกันพ่อแม่ก็จะเป็นผู้ตัดสินโดยไม่เข้าข้างลูกคนใดคนหนึ่งไม่ได้เลือกที่รักมักที่ชังหรือว่าลำเอียงเพราะว่ารักลำเอียงเพราะว่าโกรธลำเอียงเพราะว่าหลงแต่พ่อแม่ก็มีความเที่ยงธรรมต่อลูกๆทุกคนถ้าหากลูกๆกระทำผิดกฎหมายบ้านเมืองก็ยอมที่จะให้กฎหมายบ้านเมืองเป็นผู้จัดการโดยไม่เข้าข้างคนผิดไม่เลือกว่านี่เป็นลูกของเราต้องพยายามช่วยเหลือให้พ้นจากความผิดให้ได้พ่อแม่ก็ต้องวางอุเบกขาเพื่อที่จะให้ทางกฎหมายบ้านเมืองเป็นคนที่จัดการและก็เป็นการสอนลูกอีกวิธีหนึ่งว่าให้รู้จักกระทำความดีอย่าไปคล้องแวะกับสิ่งที่ไม่ดีเป็นเด็ดขาดเพราะไม่ฉะนั้นแล้วเราก็จะได้รับผลกรรมที่กระทำไว้ธรรมะทั้ง4ประการคือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานี้ท่านจึงเรียกว่าเป็นธรรมประจำใจของพรหมเป็นธรรมประจำใจของคุณพ่อคุณแม่ทุกคนและการที่จะมีธรรมประจำใจทั้ง4ประการนี้ถ้าทุกคนเจริญหรือว่าทำให้เจริญยิ่งขึ้นไปในจิตใจของตนเองเจอใครก็มีแต่ความปรารถนาดีต่อกันมีความสงสารอยากให้เขาพ้นจากความทุกข์มีความยินดีพอใจเวลาเขาประสบกับความเจริญก้าวหน้าไม่อิจฉาริษยามีความวางเฉยมีความเคารพมีความเที่ยงธรรมอย่างนี้ก็จะทำให้สังคมมีแต่ความเจริญถ้าเราทำคุณธรรม4ประการนี้ให้มากขึ้นมากขึ้นในจิตใจจากคุณธรรม4ประการนี้ก็จะกลายเป็นอัปปมัญญาซึ่งแผ่กระจายไปโดยไม่มีขีดจำกัดในส่วนของเมตตานั้นเมื่อบุคคลเจริญให้มากก็จะได้รับผลของการเจริญเมตตานั้นอย่างเช่นว่าเมื่อจะนอนก็นอนอย่างเป็นสุขเมื่อหลับก็หลับอย่างเป็นสุขท่านเรียกว่าจะหลับจะตื่นก็สบายก็เป็นสุขในขณะที่หลับนั้นก็ไม่ฝันร้ายไม่ฝันร้ายต่างๆนานาเพราะบางคนหัวถึงหมอนปั๊บก็จะความฝันก็จะเข้ามาทันทีฝันทั้งดีและไม่ดีนะเพราะฉะนั้นคนที่เจริญเมตตาจะไม่ฝันร้ายคนที่เจริญเมตตาจะเป็นที่รักของทั้งของมนุษย์และของอมนุษย์ท่านเรียกว่ามนุษย์ก็ชมพรหมก็สรรเสริญเพราะว่าคนเหล่านั้นประกอบด้วยเมตตาคนที่มีเมตตาจะไม่ถูกทำร้ายด้วยศัตราวุธด้วยไฟไหม้ด้วยอัคคีภัยทั้งหลายจะเป็นคนที่มีจิตตั้งมั่นเป็นคนที่มีจิตมีสมาธิได้เร็วเราจะสังเกตได้ว่าบางครั้งเวลาเราไปปฏิบัติธรรมรู้สึกว่ากระสับกระส่ายทำไมจิตไม่สงบสักทีนั่นก็เพราะว่าเราไม่ได้เจริญเมตตาเป็นเบื้องต้นไว้ก่อนคนที่เจริญเมตตามากๆก่อนจะตายก็จะไม่หลงลืมสติท่านเรียกว่าไม่หลงทำ

กาละก็คือไม่ลืมสติจะเป็นคนที่มีสติก่อนตายอยู่เสมอบางคนอาจจะพร่ำเพ้อพรรณนาไปต่างๆก่อนที่จะตายไปนั่นก็เพราะว่าไม่ได้เจริญเมตตามาโดยสุดท้ายแล้วถ้าคนนั้นยังไม่สามารถที่จะบรรลุธรรมขั้นสูงจนถึงพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ก็จะไปเกิดเป็นพรหมการไปเกิดเป็นพรหมก็คือเป็นบุคคลที่มีอายุยืนที่สุดซึ่งเราจะได้พูดอธิบายกันในโอกาสต่อไปเพราะฉะนั้นนี่คืออานิสงส์ของการเจริญเมตตาการเจริญเมตตานี้เราสามารถที่จะเจริญได้ทุกวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเวลาสะดวกก็คือก่อนจะหลับจะนอนไหว้พระสวดมนต์แล้วเราก็แผ่เมตตาการแผ่เมตตาในเบื้องต้นที่ได้แนะนำไว้ในครั้งก่อนนั้นก็คือการแผ่เมตตาให้กับตัวเองก่อนเพราะว่าเราต้องกระทำตนให้เป็นที่รักก่อนความรักอื่นเสมอด้วยตนไม่มีเราคือคนที่รักตัวที่สุดแล้วเมื่อเรารักตัวเองก็ต้องปรารถนาให้ตัวเองมีความสุขแผ่เมตตาให้กับตัวเองโดยบอกว่าขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์ปราศจากเวรปราศจากภัยขอให้ข้าพเจ้าไม่มีความทุกข์กายไม่มีความทุกข์ใจรักษาตนอยู่ตลอดเวลาหลังจากนั้นก็เริ่มแผ่เมตตาให้กับคนที่รักไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ญาติพี่น้องและสุดท้ายก็แผ่เมตตาให้กับคนที่เราเกลียดคนที่เราไม่ชอบหน้าหรือคนที่เป็นเวรมีเวรมีภัยกับเราถามว่าทำไมเราไม่แผ่ให้คนที่เราไม่ชอบหน้าก่อนเพราะว่าจะทำให้กำลังของเมตตานั้นมันลดลงไปโดยธรรมชาติของคนแล้วเมื่อนึกถึงคนที่ไม่ชอบหน้ากันอคติก็จะเกิดขึ้นเป็นเบื้องต้นเพราะฉะนั้นท่านจึงแนะนำว่าให้แผ่เมตตาให้กับคนที่ไม่ชอบหน้ากันในภายหลังหลังจากที่เราแผ่เมตตาตนเองแผ่เมตตาให้กับคนที่เรารักอย่างเช่นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ญาติสนิทมิตรสหายทั้งหลายสุดท้ายก็แผ่เมตตาให้กับคนที่ไม่ถูกกันเมื่อเราเจริญอย่างนี้เป็นปกติแล้วเราก็จะได้รับอานิสงส์ดังที่กล่าวมาแล้วมีการหลับการตื่นเป็นสุขเป็นต้นจนถึงว่าเวลานอนเราก็ไม่ฝันร้ายไปที่ไหนก็ชมสีหน้าของคนมีเมตตาเราจะสังเกตได้ว่าเป็นคนที่มีสีหน้าดูแล้วเย็นตาเย็นใจดูแล้วมีความสุขเราจะสังเกตพระประธานในอุโบสถตามวัดต่างๆว่าเวลาเรานั่งมองดูพระประธานในพระอุโบสถนั้นเราจะมีความสุขมากนั่นก็เพราะว่าพระพุทธรูปทุกองค์ที่ช่างปั้นจะปั้นให้แสดงออกถึงความมีเมตตาต่อสรรพสัตว์เพราะว่าพระพุทธองค์เป็นบุคคลผู้ประกอบด้วยพระเมตตาคุณทรงมีเมตตาต่อมวลมนุษยชาติต่อพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่าเพราะฉะนั้นเมื่อเรานั่งมองดูพระพุทธรูปแล้วเราจึงรู้สึกว่ามีความสุขเราได้เข้าใกล้บุคคลใดก็ตามที่เป็นคนมีเมตตาเราก็จะสามารถสัมผัสได้ในทางจิตใจเพราะฉะนั้นการเจริญเมตตานี้จึงเป็นเรื่องที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวันเมื่อเราเจริญเมตตามากๆศีลข้อที่หนึ่งเราก็จะไม่ละเมิดเพราะว่าศีลข้อที่หนึ่งคือปาณาติบาตการที่เราจะทำร้ายผู้อื่นได้นั่นก็เพราะว่าจิตใจของเราโหดเหี้ยมหยาบกระด้างแข็งกระด้างประกอบด้วยโทสะคือความโกรธแต่ถ้าเรามีเมตตาแล้วจิตใจเราก็จะไม่โกรธจิตใจเราก็จะอ่อนโยนเพราะฉะนั้นเมื่อเจริญเมตตามากๆศีลข้อที่หนึ่งก็จะไม่ถูกละเมิดสังคมนี้ก็จะมีแต่ความสุขเพราะฉะนั้นในพุทธชัยมงคลข้อนี้พระพุทธองค์ทรงแสดงให้เห็นอานิสงส์ของเมตตาที่บุคคลเจริญให้มากแล้วย่อมสามารถที่จะเอาชนะอุปสรรคต่างๆได้มิใช่แต่เพียงมนุษย์เท่านั้นแม้แต่สัตว์เดรัจฉานอย่างเช่นพญาช้างนาราคิรี

ก็สามารถที่จะรับรู้ถึงพลานุภาพของเมตตาได้เพราะฉะนั้นญาติโยมทุกคนจึงควรที่จะเจริญเมตตาอยู่เป็นประจำทุกวันเมตตาธรรมค้ำจุนโลกอย่างที่เราได้ยินได้ฟังกันนั้นธรรมสาธุในวันนี้ได้อธิบายขยายความในพุทธวิธีเอาชนะด้วยเมตตาบารมีพอสมควรแก่เวลาขอจบการอธิบายขยายความแต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: สิทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชนความรุนแรงจากคำพูดการทำร้ายร่างกายการบูลลี่และการล่วงละเมิดทางเพศทั้งจากภายในบ้านจากคนในครอบครัวคนรอบข้างและภายนอกบ้านจากสังคมสิ่งแวดล้อมโรงเรียนหรือเพื่อนล้วนเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นกับเด็กและเด็กต้องได้รับความคุ้มครองและช่วยเหลือตัวเด็กเองที่สามารถขอความช่วยเหลือได้จากช่องทางดังนี้ 1. คนในครอบครัวที่ไว้ใจได้ที่สามารถช่วยเหลือได้และเด็กมีความไว้วางใจเช่นป้าน้าย่ายายเป็นต้น 2. ผู้นำชุมชนและครูที่เด็กเชื่อใจที่สามารถติดต่อประสานงานให้ผู้เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือ3. มูลนิธิหรือหน่วยงานของรัฐที่ให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับเด็กเช่นมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กโทร02-412-1196ศูนย์ช่วยเหลือสังคมโทร1300สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจำจังหวัดทุกจังหวัด
2: ให้ค้นบ้านไก่ต้องเป็นค้นไก่หางย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูโซลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: พี่น้องเอ๋ยอย่าให้คนบ้านไก่ต้องเป็นคนไก่ห้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการแง้มประตูสู่ลาวรายการของเราจะชวนคุณผู้ชมมารู้จักกับคำศัพท์การประสมคำประโยคบทสนทนาภาษาลาวรวมถึงเกร็ดน่ารู้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นและมาฝึกฟังพร้อมกับออกเสียงภาษาลาวตามแบบเจ้าของภาษากับท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์กันค่ะแล้วคุณผู้ชมจะไม่ปล่อยให้เพื่อนบ้านใกล้ต้องกลายเป็นคนไกลเพราะความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทางภาษาอย่างแน่นอนค่ะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคำว่าสวัสดีในภาษาลาวใช้ว่าสบายดีนะคะการรู้แค่เพียงว่าสบายดีอย่างเดียววันนี้คงไม่พอแล้วค่ะเพราะเราจะเปิดประตูก้าวไปสู่ลาวเราควรจะรู้คำศัพท์มากกว่านั้นนะคะในช่วงนี้ของเราเป็นช่วงแรกเราจะนำคำศัพท์ในหมวดหมู่ต่างๆค่ะมาให้คุณผู้ชมนะคะได้เรียนรู้กันและหลังจากนั้นเราก็จะเรียนการประสมคำค่ะและการประสมอักษรด้วยนะคะคุณผู้ชมก็จะสามารถอ่านภาษาลาวได้บ้างค่ะคุณผู้ชมคะคำศัพท์นะคะในหมวดวันนี้นะคะเป็นหมวดเกี่ยวกับสุขภาพค่ะสุขภาพนะคะเป็นสิ่งสำคัญค่ะถ้าคุณผู้ชมนะคะเจ็บป่วยค่ะในเมืองลาวต้องรู้จักนะคะคำศัพท์ต่างๆเหล่านี้ค่ะคำแรกเลยนะคะยาพื้นเมืองยาพื้นเมืองหมายถึงยาสมุนไพรนั่นเองค่ะไปต่อนะคะบงมะติบงมะติหมายถึงวินิจฉัยโรคค่ะอันนี้นะคะคุณผู้ชมต้องเข้าไปถึงโรงพยาบาลค่ะและไปพบคุณหมอนะคะถึงจะให้คุณหมอวินิจฉัยโรคหรือใช้ว่าบงมะติค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะอาการอีกอาการนึงค่ะที่อาจจะเป็นปัญหานะคะถ้าเราเดินทางไปท่องเที่ยวถ้าเกิดอาการนี้เกิดขึ้นก็คงจะเที่ยวไม่สนุกแล้วค่ะคำว่าบอทายบอทายหมายถึงท้องผูกค่ะคุณผู้ชมจำไว้นะคะท้องผูกใช้ว่าบอทายจะได้บอกคุณหมอได้ถูกต้องไงคะไปต่อนะคะเศร้าเจ็บเศร้าปวดเศร้าเจ็บเศร้าปวดหมายถึงไม่เจ็บไม่ปวดค่ะคุณผู้ชมคะคำว่าเจ็บในภาษาลาวหมายถึงปวดค่ะไปต่อนะคะกินต่างน้ำกินต่างน้ำแปลว่าดื่มแทนน้ำค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะห้อนตามตนตามตัวห้อนตามตนตามตัวเป็นสำนวนนะคะหมายถึงร้อนไปทั่วร่างกายเลยค่ะไปต่อค่ะคำสุดท้ายนี้นะคะต้องรู้จักไว้ค่ะน้ำเมาน้ำเมาในภาษาลาวหมายถึงเครื่องดื่มที่มีผสมแอลกอฮอล์ค่ะคุณผู้ชมคะเป็นยังไงบ้างคะมีหลากหลายคำเลยนะคะที่น่ารักค่ะฟังแล้วนะคะก็เห็นภาพค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการผสมคำนะคะเรามีหลากหลายคำที่เป็นตัวอย่างนะคะแต่เราจะใช้คำศัพท์เมื่อสักครู่นี้แหละค่ะมาเป็นตัวอย่างในการผสมคำค่ะถ้าผสมคำได้คุณผู้ชมก็จะสามารถอ่านภาษาลาวในเบื้องต้นได้ค่ะหลังจากที่เราเรียนรู้คำศัพท์แล้วนะคะมาผสมคำได้เลยค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวนะคะมีกฎ2ข้อค่ะที่เป็นข้อควรจำนะคะคุณผู้ชมจะได้อ่านภาษาลาวหรือเขียนภาษาลาวได้อย่างถูกต้องค่ะกฎข้อที่1นะคะภาษาลาวสะกดตรงตัวค่ะคุณผู้ชมคะคำว่าสะกดตรงตัวแปลว่าสะกดตรงตามมาตราค่ะหมายถึงถ้าสะกดด้วยแม่กดก็ใช้ดอเด็กค่ะถ้าสะกดด้วยแม่กลก็ใช้นอหนูนั่นเองนะคะแต่ดอเด็กกับนอหนูในภาษาลาวเรียกไม่เหมือนกับภาษาไทยนะคะส่วนกฎข้อที่2ค่ะคุณผู้ชมคือการใช้รูปสระทุกพยางค์ค่ะการใช้รูปสระทุกพยางค์หมายความว่าถ้าคุณผู้ชมออกเสียงคำเป็น3พยางค์คุณผู้ชมก็ต้องใช้รูปสระทั้ง3พยางค์ค่ะคุณผู้ชมกดง่ายๆเพียง2ข้อนะคะในวันนี้ทำให้เราเรียนรู้ภาษาลาวได้เข้าใจเพิ่มขึ้นค่ะคุณผู้ชมคะเราลองมารู้จักกับพยัญชนะสระและวรรณยุกต์ในภาษาลาวกันนะคะจากคำศัพท์คำนี้ค่ะหยาพื้นเมืองหยาพื้นเมืองคุณผู้ชมคะพยัญชนะตัวแรกนะคะคือคำนี้ค่ะยอหยาค่ะคุณผู้ชมยอหยาค่ะยอหยาในที่นี้นะคะ หางยาวค่ะเขียนเหมือนยอยักษ์แต่หางยาวขึ้นไปมีกฎข้อควรจำอีกนิดนึงนะคะยอหยาตัวนี้ใช้แทนออ่างกับยอยักษ์ในภาษาไทยค่ะหมายความว่าถ้าภาษาไทยเขียนคำว่าออ่างกับยอยักษ์นำมาก่อนนะคะมี4คำค่ะยาอยู่อย่างอยากในภาษาไทยคุณผู้ชมถ้าจะเปลี่ยนเป็นภาษาลาวก็เปลี่ยนโดยใช้ยอหยาตัวเดียวก็จบเรื่องเลยค่ะหางยาวขึ้นไปนะคะตัวนี้คือยอหยาค่ะออกเสียงเหมือนยอยักษ์นะคะใส่สระอาค่ะคุณผู้ชมจำได้ไหมคะสระอามีหัวค่ะจากด้านบนนะคะลงมาด้านล่างค่ะไปต่อค่ะคำว่าพื้นนะคะเขียนเหมือนกับภาษาไทยค่ะเพชนะตัวนี้เรียกว่าพอพูค่ะคุณผู้ชมน่ารักไหมคะพอพูหมายถึงภูเขาค่ะจากหัวด้านบนนะคะลงมาด้านล่างค่ะขึ้นไปหางตรงกลางนะคะจนจรดบรรทัดแล้วก็ย้อนลงมาแล้วปิดอีกครั้งหนึ่งค่ะเราก็จะได้พ่อผู้หรือพอพานในภาษาลาวนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะสะกดด้วยน่อนกน่อนกข้อสังเกตค่ะถ้าคุณผู้ชมนะคะไปพบตัวพิมพ์นะคะที่นะคะอาจจะสับสนกันระหว่างน่อนกกับม่อแมวนะคะคุณผู้ชมต้องสังเกตประเด็นนี้ค่ะน่อนกหัวอยู่ด้านบนนะคะหัวอยู่ด้านบนค่ะลงมาด้านล่างนะคะนะคะย้อนกลับไปอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ขึ้นไปค่ะเราก็จะได้น่อนกหรือนอหนูในภาษาไทยนั่นเองค่ะส่วนสระอือนะคะสระอือค่ะคุณผู้ชมคะใช้เหมือนรูปสระอีค่ะลากไปด้านข้างนะคะรูปสระอีค่ะลากไปด้านข้างใส่จุดค่ะกลายเป็นสระอือในภาษาลาวปิดด้วยรูปวรรณยุกต์โทเหมือนกับการสะกดในภาษาไทยนะคะส่วนคำว่าเมืองก็เขียนเหมือนกันกับภาษาไทยค่ะคุณผู้ชมได้สระเอือแล้วใช่ไหมคะสระเอือค่ะสระเอเริ่มต้นนะคะบวกด้วยออโอค่ะออโอเขียนจากด้านล่างนะคะหางไม่ออกนะคะอย่าสับสนกับฮอนกฮูกนะคะแล้วก็ปิดด้วยสระเอือค่ะอยู่ด้านบนค่ะสระเอืออยู่ด้านบนเพราะฉะนั้นสระเอบวกออโอบวกสระเอือกลายเป็นสระเอือค่ะเมื่อเราจะเขียนคำว่าเมืองเราก็ใส่พยัญชนะต้นคุณผู้ชมคะม่อแมวหัวอยู่ด้านล่างค่ะอย่าสับสนกับนอนกนะคะหัวอยู่ด้านล่างเริ่มจากด้านล่างขึ้นไปด้านบนค่ะลงมาอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ปิดท้ายด้วยตัวสะกดตัวนี้ค่ะงองัวงองัวหรืององูในภาษาไทยนั่นเองนะคะคุณผู้ชมคะงองัวในภาษาลาวหางยาวนะคะเริ่มต้นค่ะหมุนหัวจากด้านบนลงมาด้านล่างนะคะอันนี้คืององัวหรืององูเราก็จะอ่านคำนี้ได้ว่าหยาพื้นเมืองค่ะไปต่อนะคะบงมติบงมติหมายถึงวินิจฉัยโรคค่ะคุณผู้ชมคะสระโอในภาษาไทยเมื่อลดรูปมีตัวสะกดจะไม่ปรากฏนะคะภาษาไทยจะใช้พยัญชนะ2ตัวต่อกันค่ะถ้าเราจะเขียนคำว่าบ่งเราก็จะใช้บอใบไม้และงองูค่ะแต่ภาษาลาวอ่านไม่ได้ค่ะคุณผู้ชมภาษาลาวต้องปรากฏรูปสระทุกครั้งนะคะเพราะฉะนั้นสระโอลดรูปเมื่อมีตัวสะกดเราก็จะใช้ไม้กงค่ะคุณผู้ชมคะไม้กงค่ะเขียนแบบนี้นะคะไม้กงค่ะเวลาจำนะคะไม้กงหัวลงค่ะไม้กงหัวลงค่ะคือคุณผู้ชมต้องม้วนหัวจากด้านล่างนะคะโค้งขึ้นไปด้านบนค่ะอันนี้คือไม้กงนะคะใช้ในตำแหน่งสระโอลดรูปเมื่อมีตัวสะกดค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ได้แล้วนะคะบวกต้นให้หน่อยสิคะคุณผู้ชมคะบอแบ้ค่ะบอแบ้ค่ะคือบอใบไม้นะคะใส่งองัวค่ะหางยาวจำได้แล้วใช่ไหมคะบวกด้วยรูปวรรณยุกต์เอกเหมือนไทยค่ะส่วนคำว่ามติมติมี2พยางค์ก็ต้องเขียนรูปสระทั้ง2พยางค์นะคะเริ่มต้นค่ะคุณผู้ชมคะม่อแมวหัวอยู่ด้านล่างหรืออยู่ด้านบนคะนี่ค่ะหัวอยู่ด้านล่างนะคะลากขึ้นไปด้านบนค่ะลงมาด้านล่างอีกครั้งนึงปิดขึ้นไปใส่สระอะค่ะคุณผู้ชมต้องใส่สระอะนะคะเพราะออกเสียงมะค่ะส่วนตัวต่อไปนะคะติค่ะคุณผู้ชมคะต่อตาค่ะน่ารักนะคะต่อตาหรือต่อเต่าในภาษาลาวค่ะคุณผู้ชมคะต่อตานะคะลากขึ้นไปข้างบนค่ะลากขึ้นไปข้างบนนะคะใส่รูปสระอิไม่จรดกันนะคะเราก็จะอ่านได้ว่าบงมตินะคะไปต่อค่ะ คุณผู้ชมคะสระอในภาษาลาวค่ะสระอมี2รูปนะคะรูปแรกถ้าไม่มีตัวสะกดค่ะสระอถ้าไม่มีตัวสะกดนะคะคุณผู้ชมก็จะใช้เพียงนะคะอักษรตัวกลมๆค่ะนะคะมีช่องว่างอยู่ด้านในนะคะแค่นี้ก็จะเป็นสระอแล้วค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเขียนคำว่าบอนะคะแบบไม่มีตัวสะกดเราก็จะใช้บอแบ้ค่ะจำได้ไหม

0: คะบอแบนะคะสระอค่ะกลมๆ ม้วนเดียวจบค่ะใส่รูปไม้เอกค่ะคุณผู้ชมคะบอนะคะคุณผู้ชมแปลว่าไม่ค่ะทายค่ะคุณผู้ชมทายค่ะถอถุงค่ะถอถุงเขียนแบบไหนคะเขียนแบบนี้ค่ะหัวเข้าจากด้านล่างหัวออกจากด้านบนค่ะลากหางลงมาค่ะคุณผู้ชมสระอานะคะม้วนหัวค่ะปิดท้ายด้วยย่อยุ่งย่อยุ่งคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมเรียนรู้หยอหยาไปแล้วใช่ไหมคะหยอหยาหางยาวนะคะส่วนย่อยุ่งหางสั้นค่ะเขียนเหมือนยอยักษ์แต่ออกเสียงเหนะคะเป็นภาษาลาวค่ะคุณผู้ชมบอทายใส่รูปวรรณยุกต์เอกค่ะแปลว่าท้องผูกนั่นเองนะคะไปต่อค่ะเศร้าเจ็บเศร้าปวดเศร้าเจ็บเศร้าปวดนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะสระเอาในภาษาลาวนะคะมี3สระค่ะบวกกันเป็นสระเอานะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมต้องจําค่ะเพราะเป็นสิ่งที่ต่างกันกับภาษาไทยนะคะสระเอาภาษาลาวค่ะเริ่มต้นที่สระเอค่ะนะคะแล้วก็มีสระอาม้วนหัวนะคะไม่โก่งค่ะคุณผู้ชมคะไม่โก่งหัวลงค่ะ3พยัญชนะนะคะขอโทษนะคะคุณผู้ชม3สระรวมกันถึงจะเป็นสระเอาค่ะบวกพยัญชนะต้นค่ะเป็นซอสร้างค่ะคุณผู้ชมซอสร้างค่ะหางยาวนะคะเราก็จะได้คําว่าเศร้าค่ะคุณผู้ชมคะส่วนคําต่อไปเจ็บนะคะเจ็บแปลว่าปวดค่ะสระเอะนะคะเขียนแบบนี้ค่ะสระเอะค่ะเริ่มต้นจากสระเอนะคะตัวต่อไปค่ะจอจอกค่ะเรียกว่าจอกจอกแปลว่าแก้วค่ะปิดท้ายด้วยนะคะบ่อแบ้ค่ะคุณผู้ชมคะถ้าเขียนแบบนี้จะออกเสียงยาวเป็นเจ็บค่ะคุณผู้ชมถ้าต้องการอ่านเจ็บค่ะเสียงสั้นใส่ไม่กันค่ะนะคะไม่กันหันขึ้นค่ะวิธีการจําจําไม่กันหันขึ้นค่ะไปต่อนะคะคําว่าเศร้าเราได้แล้วต่อไปปวดค่ะเขียนเหมือนภาษาไทยนะคะปวดค่ะไปต่อค่ะป๋อป๋าค่ะวอวีค่ะตัวนี้เรียกว่าวอวีค่ะคุณผู้ชมหมายถึงวอแหวนในภาษาไทยนะคะสะกดด้วยดอเด็กน้อยค่ะจำได้ไหมคะม้วนหัวข้างล่างนะคะแล้วก็ขึ้นไปข้างบนค่ะเราก็จะอ่านคำนี้และเขียนคำนี้ได้ว่าเศร้าเจ็บเศร้าปวดค่ะไปต่อนะคะกินต่างน้ำกินต่างน้ำเขียนเหมือนค่ะคำว่ากินหรือกินค่ะเริ่มต้นที่กอไก่นะคะคุณผู้ชมคะอย่าลืมนะคะไก่มี2หัวค่ะหัวด้านนอกม้วนขึ้นไปด้านบนก็ยังอยู่นอกอยู่นะคะปิดท้ายด้วยน่อนกน่อนกหัวอยู่ที่ไหนคะหัวอยู่ด้านบนค่ะลากลงมาค่ะคุณผู้ชมคะแล้วก็ใส่สระอีค่ะกินค่ะคุณผู้ชมตางค่ะคุณผู้ชมคําว่าตางสะกดด้วยต่อตาค่ะสระอาม้วนนะคะคุณผู้ชมคะงองัวหางยาวค่ะหางยาวลงมาด้านล่างนะคะส่วนคำว่าน้ำถึงคนลาวจะออกเสียงสั้นเป็นน้ำนะคะแต่รูปเขียนก็เหมือนกับภาษาไทยค่ะเราเริ่มต้นกันเลยนะคะน่อนกค่ะไปต่อเลยนะคะด้านล่างค่ะขึ้นไปนะคะสระอําเหมือนไทยเลยค่ะนะคะสระอําเขียนเหมือนไทยค่ะและใส่รูปวรรณยุกต์โทคำนี้เราอ่านออกเสียงว่าน้ำค่ะนะคะซึ่งหมายถึงน้ำตัวเดียวกันนั่นแหละค่ะส่วนคำสุดท้ายสำหรับวันนี้นะคะคำว่านะคะน้ำเมาน้ำเมานะคะจะขออนุญาตคุณผู้ชมเลยไปเลยค่ะนะคะน้ำเมาค่ะคำว่าน้ำคุณผู้ชมได้แล้วใช่ไหมคะถ้าคุณผู้ชมได้คำว่าน้ำแล้วนะคะก็เริ่มเลยค่ะถ้าใครอยากจะลองเขียนสะกดด้วยตัวเองก็ได้นะคะก็คือนอนกค่ะคุณผู้ชมคะนอนกกับหม้อแมวต่างกันตรงไหนคะคำนี้น่าสนใจมากค่ะเพราะเป็นการทำให้คุณผู้ชมได้เรียนรู้ถึงความแตกต่างระหว่างน่อนกและหม้อแมวค่ะเริ่มเลยนะคะน่อนกหัวอยู่ข้างบนค่ะน่อนกหัวอยู่ข้างบนนะคะเริ่มเลยค่ะหมุนหัวจากด้านบนนะคะลงมาด้านล่างค่ะนะคะแล้วก็ขึ้นไปข้างบนค่ะสระอํามีรูปเดียวค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวมีสระอํารูปเดียวนะคะเมื่อภาษาไทยต้องจากการใช้รอเรือ2ตัวหรือรอหันนะคะเราก็จะกลายเป็นสระอําตัวเดียวในภาษาลาวค่ะเขียนง่ายใช่ไหมคะเริ่มเลยนะคะสระอําค่ะสระอาด้านล่างนะคะมีสระออยู่ข้างบนค่ะใส่รูปวรรณยุกต์โทเหมือนกันเลยค่ะคุณผู้ชมจําคํานี้ได้หรือยังคะสระเอาค่ะสระเอาค่ะคุณผู้ชมคะมี3นะคะสระรวมกันค่ะเริ่มต้นเลยนะคะสระเอค่ะ มอแมวค่ะหัวอยู่ด้านล่างนะคะเขียนจากด้านล่างขึ้นไปแล้วลงมาอีกครั้งหนึ่งไปด้านหลังค่ะบวกด้วยสระอาคุณผู้ชมคะอย่าลืมหัวสระอานะคะสระอาห้ามขาดหัวค่ะต้องมีหัวม้วนจากด้านบนนะคะแค่นี้คนลาวยังอ่านไม่ได้นะคะส่วนคนไทยอ่านได้แล้วค่ะคนลาวต้องมีสระองด้วยค่ะคุณผู้ชมสระองคืออะไรคะก็คือไม้กุ๋งนั่นเองค่ะจำได้ไหมคะไม้กุ๋งจำยังไงดีคะไม้กุ๋งหัวลงค่ะคุณผู้ชมไม้กุ๋งหัวลงค่ะคนลาวนะคะมักจะล้อกันเล่นว่าสระองนะคะสระองก็คือไม้กุ๋งหัวลงนี่แหละซึ่งภาษาไทยไม่มีรูปสระโอลดรูปนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมก็จำได้แล้วใช่ไหมคะน่อนกม่อแมวต่างกันตรงไหนคะ
1: ไปใส่มาใส
2: ่หาก็มาแต่ห้องหมอ
1: มีไผเป็นหยังคือต้องไปห้องหมอ
2: หลานไปยามพ่อเรานอนอยู่ห้องหมอหลายมื้อแล้ว
1: อ้าวคือบ่มีไผบอกเลยน้าก็บ่มีเวลาไปยามก็เลยบ่ฮู้ข่าวว่าแต่พ่อเพิ่นเป็นแนวใดเดพ่อเจ้าน่ะ
2: ไข้ขึ้นหลายแดแล้วย้อนว่าท่านหมอเพิ่นให้ยาถือกับพยาธิก่อนนี้ก็ปวดตามอาการอยู่เฮือนบ่ได้มาหาท่านหมอเถื่อ
1: โอ้ยเนาะทุกมื้อนี้ประเทศลาวเฮาก็พัฒนาด้านการรักษาหลายขึ้นเจ้าน่าจะพาเพิ่นมาหาหมอไวๆได้ปะไว้ดดแล้วจะบ่ฮู้อาการ
2: สิมานี่แม่เพิ่นก็ต้มยาพื้นเมืองมาให้พ่อกินแต่ว่ามันก็ยังบ่เซา
1: แล้วท่านหมอบ่งมติว่าเป็นแนวใด
2: ยังบ่แจ้งต้องรอท่านหมอผู้ชำนาญการมากวดและบ่งมติอีก
1: น้าอยากฮู้ว่าอาการเพิ่นเป็นแนวใดตอนทำอีทก่อนสิบ่สบาย
2: ทำอีทก็บ่เป็นอย่างไรได้ล่ะแต่เพิ่นบอกว่าเพิ่นบ่ทายพอฮอดหลายมื้อท้องแล้วก็ปั้นและไข้ขึ้น
1: อันนั้นเป็นอาการทำอีทของผู้ที่เป็นพยาธิตับเพิ่นมากกินเหล้าแม่นบ
2: ่หลานก็บ่ฮู้คักดอกย้อนว่าไปเฮ็ดเวียกอยู่ใต้บ่ทันได้ขึ้นมาเวียงเทื่อ
1: ซั่นหวาแล้วไผส่งข่าวให้ฮู้ล่ะ
2: น้องสาวของข้อย
1: น้าขอให้พ่อของเจ้าเศร้าเจ็บเศร้าป่วยไวๆเด้อไซเจ้าเจอยาต้มที่เจ้าให้หน้าต้มกินต่างน้ำได้บ
2: ่มันกระดุนแล้วได้เป็นแนวใดหน้ากินแล้วเศร้าเจ็บท้องบ่ล่ะ
1: เศร้าแท้และที่เคยห้อนตามตนตามโตก็เศร้าคือกันขอบใจหลายๆเด้อที่แนะนำยาพื้นเมืองดีๆให้หน้า
2: แท้แล้วของบูฮานมันก็ยังมีประโยชน์จนฮอดทุกมือนี่เนาะ
1: น่าก็ว่าแนวนั้นแหละแต่บางเทื่อพวกเขาก็ลืมมันไปเลย
2: น้าน้อยหลานต้องไปก่อนเด้อมือหน้าจึงคอยพบกันใหม่เนาะ
1: โชคดีและถามข่าวหาพี่น้องทางใต้น้ำเด้อ
2: เจ้าหลานสิบอกพี่น้องเฮาเด้อเราคือสิดีใจที่ได้ฮู้ข่าวหน้าคือกัน
1: แล้วไซก็เบิ่งแยงตัวเองน้ำเด้อน้ำเมาก็ลุลุดลงแน่เด้อ
2: เจ้าขอบใจเด้อน้าน้อย
0: คุณผู้ชมคะเป็นยังไงบ้างคะบทสนทนาภาษาลาวข้างต้นพอจะเข้าใจกันไหมคะถ้ายังไม่เข้าใจนะคะคุณผู้ชมต้องอยู่กับเราในช่วงนี้ค่ะช่วงนี้เราจะมาทบทวนนะคะประโยคจากบทสนทนาข้างต้นค่ะคำศัพท์หลายคำเลยนะคะที่น่าสนใจและคุณผู้ชมควรจะรู้ไว้ค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวนะคะเป็นภาษาที่ไม่ยากค่ะเพียงแค่เรารู้จักสำนวนคำศัพท์นะคะและเราก็จะรู้จักและก็เข้าใจภาษาลาวเพิ่มมากขึ้นค่ะประโยคแรกเลยนะคะคุณผู้ชมฟังทันไหมคะหากอมาแต่ห้องหมอหากอมาแต่ห้องหมอหมายถึงเพิ่งจะกลับมาจากโรงพยาบาลค่ะคุณผู้ชมคะคำว่าหากอหากอหมายถึงเพิ่งจะค่ะคุณผู้ชมคะคำว่าห้องหมอคุณผู้ชมพอจะเดาความหมายได้ใช่ไหมคะห้องหมอหมายถึงโรงพยาบาลค่ะแต่คำว่าแต่ในที่นี้นะคะคำว่าแต่ในประโยคนี้นะคะหมายถึงจากค่ะคุณผู้ชมคะ ภาษาลาวนะคะใช้คำเชื่อมแตกต่างจากภาษาไทยค่ะภาษาลาวใช้คำว่าแต่ภาษาไทยใช้คำว่าจากค่ะเพราะฉะนั้นประโยคนี้ประโยคเดียวทำให้เราเรียนรู้ภาษาลาวได้เยอะทีเดียวค่ะหากอมาแต่ห้วงหมอหมายถึงเพิ่งจะกลับมาจากโรงพยาบาลนั่นเองค่ะไปต่อนะคะไข้ขึ้นหลายแดแล้วไข้ขึ้นหลายแดแล้วหมายถึงดีขึ้นมากแล้วค่ะคุณผู้ชมคะคำว่าไข้ค่ะคุณผู้ชมหมายถึงข้อยังชั่วนั่นเองค่ะนะคะหลายค่ะแปลว่ามากค่ะส่วนคำลงท้ายที่แปลว่าแดนะคะคุณผู้ชมแปลได้หลากหลายค่ะอาจจะแปลว่าหน่อยแปลว่าบ้างก็ได้นะคะแต่ในบริบทนี้นะคะเรารวมกันกับคำว่าแดแล้วเป็นแล้วคำเดียวนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นไข้ขึ้นหลายแดแล้วหมายถึงดีขึ้นมากแล้วนั่นเองค่ะไปต่อนะคะแท้ๆก่อบอเป็นอย่างหลายเด้ล่ะแท้ๆก่อบอเป็นอย่างหลายเด้ล่ะคุณผู้ชมคะหมายถึงจริงๆก็ไม่เป็นอะไรมากหรอกนะถ้าคุณผู้ชมนะคะแยกส่วนประกอบของประโยคได้รู้ว่าอะไรเป็นคำสร้อยอะไรเป็นกริยาและอะไรเป็นคำถามรวมถึงอะไรเป็นคำลงท้ายนะคะคนลาวก็จะแบ่งวรรคตอนในการอ่านนะคะที่ไม่เท่ากันถ้าเราเข้าใจประเด็นนี้แล้วจะช่วยให้เราเข้าใจบทสนทนาได้เพิ่มมากขึ้นนะคะไปพร้อมกันเลยนะคะแท้ๆหมายถึงจริงๆค่ะคำว่าก่อนะคะคุณผู้ชมหมายถึงก่อในภาษาไทยค่ะส่วนคำว่าบอนะคะบอเป็นคำนะคะที่หมายถึงไม่ค่ะคุณผู้ชมส่วนคำว่าหยังค่ะหยังแปลว่าอะไรนะคะคำว่าหลายค่ะจำได้ใช่ไหมคะคำว่าหลายแปลว่ามากค่ะคุณผู้ชมส่วนคำลงท้ายคำนี้ค่ะเดล่าเดล่าหมายถึงหรอกนะค่ะเพราะฉะนั้นเวลาการอ่านนะคะเราก็จะอ่านเพื่อให้คุณผู้ชมได้ฝึกค่ะแยกส่วนต่างๆของประโยคนะคะเป็นอ่านแบบนี้ค่ะแท้ก็บอเป็นอย่างหลายเด้ล่ะแท้ๆก็บอเป็นอย่างหลายเด้ล่ะจริงๆก็ไม่เป็นอะไรมากหรอกนะค่ะไปต่อนะคะหลานกะบอฮู้คักดอกหลานกะบอฮู้คักดอกคุณผู้ชมคะคำว่ากะนะคะใช้ว่าก็เหมือนกันค่ะส่วนคำว่าบอคุณผู้ชมรู้แล้วใช่ไหมคะส่วนคำว่ารู้ก็คือหูค่ะคุณผู้ชมคะส่วนคำว่าคักค่ะคุณผู้ชมคำนี้พบมากเลยนะคะในภาษาลาวค่ะจะแปลยังไงดีคะในบริบทนี้แปลว่ามากค่ะส่วนคำว่าดอกไม่ใช่เป็นดอกไม้นะคะแปลว่าหรอกค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้จักนะคะประธานส่วนกริยาส่วนขยายนะคะและส่วนลงท้ายมันก็จะทำให้เราฟังภาษาลาวได้รู้เรื่องค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้นะคะอยากให้คุณผู้ชมนะคะมาทบทวนกันอีกครั้งนึงค่ะว่าประโยคที่เราเรียนไปนะคะออกเสียงอย่างไรบ้างและมีความหมายอย่างไรคุณผู้ชมคะอยากให้คุณผู้ชมลองออกเสียงภาษาลาวไปพร้อมกันค่ะการออกเสียงภาษาลาวนี้คุณผู้ชมก็ไม่ต้องกังวลนะคะเพราะอะไรคะเพราะภาษาลาวค่ะไม่มีเสียงที่เป็นมาตรฐานค่ะหมายถึงอะไรคะหมายถึงคุณจะออกเสียงคำนึงด้วยสำเนียงภาคเหนือค่ะอย่างหลวงพะบางนะคะหรือจะออกเสียงเวียงจันทน์อย่างภาคกลางค่ะหรือจะออกเสียงแบบลาวใต้จำปาสักนะคะก็ถือว่าเข้าใจความหมายซึ่งกันและกันค่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมเริ่มออกเสียงฝึกไปทีละหน่อยนะคะคุณผู้ชมคะก็จะทำให้เข้าใจภาษาลาวได้มากขึ้นค่ะ
3: หลวงน้ำทาเป็นแขวงหนึ่งของภาคเหนือของลาวที่มีทั้งหมด6แขวงโดยตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือสุดของประเทศโดยมีพื้นที่เชื่อมต่อกับประเทศเมียนมาและประเทศจีนดังนั้นแขวงหลวงน้ำทานี้จึงเป็นจุดยุทธศาสตร์ของการเดินทางไปยังประเทศดังกล่าวด้วยโดยทิศเหนือติดกับประเทศจีนและทิศตะวันตกติดกับประเทศเมียนมาประชากรส่วนใหญ่ของแขวงนี้เป็นชาวไทลื้อเดิมเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรเชียงแขงหรือเชียงลาบซึ่งเป็นอาณาจักรของชาวไทลื้อมีพื้นที่ครอบคลุม2ฝั่งแม่น้ำโขงคือบริเวณเมืองยองรัชฉานประเทศเมียนมากับเมืองสิงห์แขวงหลวงน้ำทาของลาวครั้งเมื่อฝรั่งเศสขยายอิทธิพลเข้ามาในบริเวณนี้จึงได้ตกลงกับอังกฤษแบ่งเมืองเชียงแขงออกเป็น2ส่วนฝั่งขวาแม่น้ำโขงเป็นของอังกฤษส่วนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงฝรั่งเศส ทำให้พื้นที่แขวงหลวงน้ำทากลายเป็นส่วนหนึ่งของลาวในปัจจุบันแขวงหลวงน้ำทาวันนี้เป็นเมืองวัฒนธรรมไทยลื้อจึงเป็นเมืองท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของลาวเมืองสำคัญของแขวงนี้คือเมืองสิงห์ซึ่งตั้งอยู่บนทางหลวงหมายเลข3ห่างจากตัวเมืองหลวงพระบางมาทางทิศเหนือระยะทางประมาณ60กิโลเมตรเมื่อมาถึงเมืองสิงห์เมืองเล็กๆที่ตั้งอยู่บนที่ราบอันอุดมสมบูรณ์โอบล้อมด้วยทิวเขามีสายน้ำยวนและม่าคอยหล่อเลี้ยงอดีตเคยเป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้ำที่สำคัญและเคยตกเป็นเมืองขึ้นของแคว้นทางตอนเหนือของไทยอังกฤษและฝรั่งเศสใช่ว่าเมืองสิงห์จะมีชาวไทยลื้ออาศัยอยู่อย่างหนาแน่นอย่างเดียวแต่นอกเมืองออกไปยังมีชาวเขาเผ่าต่างๆทั้งม้งเย้ามูเซอร์อาคาแวนตันส่วนใหญ่มักตั้งหมู่บ้านอยู่บนไหล่เขาและจะลงมาซื้อของในเมืองสิงห์กันทุกเช้าหากเดินทางมายังเมืองสิงห์แล้วสามารถเดินทางท่องเที่ยวชมสถานที่ต่างๆได้ตามสะดวกเพราะแต่ละพื้นที่อยู่ไม่ไกลกันมากส่วนใหญ่จะอยู่ในตัวเมืองสามารถเที่ยวครบได้ในวันเดียวโดยเฉพาะวัดวาอารามที่ยังคงกลิ่นอายของไทลื้อหลวงน้ำทาไม่ได้มีเฉพาะเมืองสิงห์เท่านั้นที่เป็นแหล่งดึงดูดผู้คนให้เดินทางไปเยี่ยมเยือนแต่หลวงน้ำทายังเป็นทางออกและเป็นประตูเข้าสู่ตอนบนของลาวและด้วยการมีมรดกทางวัฒนธรรมมีชนเผ่าไทลื้อที่ยังคงดำเนินชีวิตแบบดั้งเดิมมีแม่น้ำและภูเขารอบเมืองและยังมีเส้นทางเชื่อมต่อไปยังประเทศเมียนมาและจีนทั้งยังอยู่ไม่ไกลจากหลวงพระบางมากนักจึงทำให้หลวงน้ำทาน่าจะเป็นอีกแขวงหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญด้านการคมนาคมในภาคเหนือของแผ่นดินสุวรรณภูมิแห่งนี้และคงจะเป็นเป้าหมายการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวไทยจำนวนมากเป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมได้รับสาระความรู้จากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาทั้งคำศัพท์ในภาษาลาวการสะกดคำการผสมคำแล้วยังได้ฟังประโยคสนทนาพร้อมกับฝึกพูดตามท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาและได้รับสาระความรู้จากเกล็ดความรู้อีกด้วยนะคะคงทำให้คุณผู้ชมได้เข้าใจภาษาและประเพณีวัฒนธรรมลาวมากขึ้นแล้วนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของรายการแง้มประตูสู่ลาวก็หมดลงแล้วขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนครับรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมเข้าใจในแนวคิดและเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนมากยิ่งขึ้นอยู่กับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลและวิทยากรประจำรายการของเราครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีอาจารย์ธำรงศักดิ์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้เราจะมาพูดคุยถึง

0: อีกหนึ่งเสาหลักของประชาคมอาเซียนก็คือเรื่องของการเมืองและความมั่นคงเขามีวัตถุประสงค์ยังไงครับ
1: ครับประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนนะครับวัตถุประสงค์หลักก็คือทำอย่างไรที่จะทำให้เศรษฐกิจความมั่งคั่งของอาเซียนเกิดขึ้นได้เศรษฐกิจการค้าและความมั่งคั่งเกิดขึ้นได้มันต้องมีสันติภาพนะครับอาเซียนเรียนรู้ตลอดมาและ

0: วงแคบ
1: แต่เมื่อไหร่ที่เกิดสันติภาพเนี่ยความมั่งคั่งมันจะแผ่หรือว่ากระจายลงไปยังประชาชนมากที่สุดเลยนะครับ
0: เพราะนั้นก่อนจะเป็นเสาหลักของ AEC เรื่องความมั่นคงการเมืองก็ต้องมั่นคงก่อน
1: ใช่การเมืองเขาเรียกว่าเป็นตัวสนับสนุนที่จะทำให้การค้าการขายการเดินทางเนี่ยเป็นไปได้อย่างราบร
0: ื่น
1: นะครับดังนั้นเวลาเราพูดถึงคำว่าการเมืองความมั่นคงอาเซียนคำว่าการเมืองในสังคมไทยเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันต้องไปยุ่งกับการเมืองนะครับโลกทั้งใบเนี่ยต้องจัดการเรื่องการเมืองเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ปัญหาระหว่างประเทศมันเกิดขึ้นอย่างเช่นประเทศในอาเซียนนะครับยังมีเขาเรียกว่าข้อพิพาทขัดแย้งทางด้านเขตแดนกันเนี่ย20กว่ากรณีด้วยกันอันนี้ไม่นับรวมของประเทศไทยกับเพื่อนบ้านนะครับอันนี้เราตัดประเทศไทยออกประเทศไทยกับเพื่อนบ้านมีอีกหลาย10กรณีส่วนประเทศในอาเซียนเนี่ยมีความขัดแย้งข้อพิพาทเขตแดนข้อพิพาทเขตแดนเนี่ยอาจจะนำไปสู่สงครามได้นะครับซึ่งตัวนี้เองก็ทำให้ทำอย่างไรที่จะแก้ไขข้อพิพาทบนการพูดจาปราศัยหรือว่าการเจรจาตกลงกันมากกว่าการที่จะเอากำลังเสริมทัพไปอยู่ตรงชายแดนหรือว่าตรงข้อพิพาทแล้วยิงปืนใหญ่ถล่มกันนะครับตรงจุดนี้เองก็คือวิถีอาเซียนที่อาเซียนบอกว่าเราเจรจากันดีกว่าเราคุยกันเรานั่งโต๊ะคุยกันได้ไหมนะครับถ้านั่งโต๊ะคุยกันได้ความรู้สึกมันก็อาจจะเข้าใจกันมากขึ้นนะครับคือพูดง่ายว่าข้อพิพาทเขตแดนเป็นข้อพิพาทที่ธรรมดาของโลกใบนี้ประเทศทั้งหมดที่อยู่ในโลกใบนี้ต่างมีข้อพิพาทเขตแดนกันหมดและอย่างเช่นข้อพิพาทเขตแดนที่ใหญ่มากเลยนะครับที่อยู่ในเขตอาเซียนที่เราเรียกว่าหมู่เกาะสเปลลี่ซึ่งหลายประเทศของอาเซียนเนี่ยมีข้อพิพาทกับประเทศจีนที่จีนบอกว่านี่เขตหมู่เกาะสเปลลี่ซึ่งมีขนาดใหญ่เกือบเท่าประเทศไทยนะครับต่างแย่งชิงพื้นที่กันว่านี่ของเวียดนามนี่ของบรูไนนี่ของฟิลิปปินส์นี่ของอินโดนีเซียมาเลเซียนะครับทำไมถึงเกิดข้อพิพาทเขตแดนกลางทะเลเพราะเดี๋ยวนี้ทะเลนะครับเป็นที่มาของน้ำมันและแก๊สธรรมชาติไม่ใช่แค่อาหารทะเลนะครับแต่ลึกลงไปเนื่องจากว่าเทคโนโลยีของโลกเนี่ยสามารถขุดเจาะน้ำมันได้ลึกขึ้นและไกลขึ้นมันก็เลยมีการขยับเคลื่อนย้ายและเริ่มตระหนักว่าข้างในนั้นแก๊สธรรมชาติบ่อขนาดใหญ่ซึ่งเป็นทรัพยากรที่แต่ประเทศต้องการ
0: พลังงานทั้งนั้นเลย
1: ตรงนี้เองที่นำมาผลประโยชน์นะครับก็นำมาซึ่งข้อพิพาทแต่จะคลี่คลายกันยังไงเพราะว่าข้อพิพาทในหมู่เกาะทะเลจีนใต้หรือว่าหมู่เกาะสเปลลี่เนี่ยเป็นข้อพิพาทที่โลกใบนี้ก็เฝ้าจับตามองนะครับว่าจะก่อให้เกิดสงครามในเอเชียครั้งใหญ่หรือไม
0: ่
1: เห็นไหมครับว่าถ้าเกิดสงครามปุ๊บปัญหาของอาเซียนเลยนะครับว่าอาเซียนจะมีความมั่งคั่งไหมนะครับเพราะว่าตรงนี้ก็จะกระทบต่อการขนถ่ายสินค้าการผลิตการบริโภคอย่างเต็มที่นี่เป็นประเด็นสำคัญนะครับว่าทำไมอาเซียนจึงต้องตระหนักถึงนะครับว่าด้วยเสาหลักทางด้านการเมืองและความมั่นคงและโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือทำอย่างไรไม่ให้แต่ละประเทศนี้หวาด
0: ระแวงกันเอง
1: เพราะที่ผ่านมาเนี่ยเพราะว่าระแวงกันจึงนำไปสู่การซื้ออาวุธสงครามซื้อเครื่องบินรบซื้อเรือดำน้ำนะครับเติมกองทัพให้กับตัวเองเพราะว่าต่างระแวงว่าอีกฝ่ายหนึ่งได้สร้างกองกำลังขนาดใหญ่ไว้ซึ่งถ้าไม่ประเทศตนเองไม่มีกองกำลังที่เท่าเทียมก็อาจจะนำไปสู่การพ่ายแพ้ได
0: ้
1: การเข้ามารวมกันแล้วบอกว่าเอ้ารัฐมนตรีกลาโหมของแต่ละประเทศมานั่งคุยกันสิว่าทิศทางของกองทัพของตนเองเนี่ยได้แฝงอะไรไว้ไห
0: ม
1: การเข้าใจซึ่งกันและกันเนี่ยนำไปสู่การคลี่คลายความหวาดระแวงเมื่อคลี่คลายความหวาดระแวงก็นำไปสู่การไม่กลัวกันนะครับเมื่อผู้นำเหล่าทัพรัฐมนตรีกลาโหมได้พูดจาพูดเจรจากันอาจจะนำไปสู่ความร่วมมือของประเทศในอาเซียนคือจริงๆเป้าหมายของอาเซียนคือความร่วมมือทางด้านการทหารแทนที่จะสะสมกำลังของแต่ละประเทศกับร่วมมือกันแล้วบอกว่าเราจะหาทางคุ้มครองอาเซียนอันเป็นหนึ่งเดียวกันได้ยังไงเป
0: ็น
1: ภาย
0: นอก
1: ใช่ตรงจุดนี้ก็ทำให้ไม่ต้องใช้งบประมาณกระทรวงกลาโหมมากเกินไปนะครับนำไปสู่การสร้างสาธารณูปโภคนำไปสู่การสร้างรถไฟความเร็วสูงนำไปสู่การสร้างถนนหนทางเพื่อขนย้ายสินค้าและคนดีกว่า
0: ค
1: ือเงินมันมีจำกัดนะครับเงินมันมีจำกัดถ้ามันเอาเงินเนี่ยไปใช้ในด้านการทหารมันก็นำไปสู่เงินน้อยลงในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจนะครับนี่คือหลักการง่ายๆของประชาคมการเมืองและความมั่นคง
0: อาจารย์แล้วตั้งแต่เรามีประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนเนี่ยข้อพิพาทระหว่างประเทศมันลดน้อยลงบ้างไหมครับ
1: ข้อพิพาทระหว่างประเทศเนี่ยไม่น้อยลงนะครับมีเท่าไหร่ก็เท่าเดิมนะครับเพียงแต่ว่ามีหลักการในการเจรจากันมากขึ้น อย่างเช่นกรณีตัวอย่างนะครับว่าข้อพิพาทเขตแดนของมาเลเซียกับสิงคโปร
0: ์
1: แย่งเกาะกันเล็กๆ3เกาะนะครับในช่องแคบมะละกาทั้ง2ประเทศเนี่ย ต้องนำคดีนี้ขึ้นศาลโลกเมื่อ

0: เริ่มไม่กี่ปีมานี้และศาลโลกก็พิพากษาว่าเกาะ1เป็นของสิงคโปร์เกาะ1เป็นของมาเลเซียอีกเกาะ1ต้องการน้ำขึ้นน้ำลงจึงเห็นเป็นเกาะให้เจรจากันเองเห็นไหมครับคือในที่สุดศาลโลกก็ไม่มีแนวทางที่แน่ชัดว่าจะให้ทำไงเพราะว่ามันไม่มีหลักฐานทำได้ก็คือท่านต้องเจรจาเพื่อยุติปัญหากันให้ได้นะครับด้วยเหตุนี้แนวทางของแต่ละประเทศนะครับข้อพิพาทเขตแดนของประเทศต่างๆรวมทั้งข้อพิพาทเขาเรียกว่าข้ามแดนเนี่ยก็มีแนวทางเจรจากันมากขึ้น
1: คือปัญหามีเหมือนเดิมแต่ว่ามีแนวโน้มที่จะเจรจาตกลงกันได้มากยิ่งขึ้นกว่าเดิม
0: ครับเพราะว่ามีเวทีในการเจอหน้ากันบ่อยครั้งนะครับอย่างเช่นผู้นำของแต่ละประเทศผู้นำสูงสุดใช่ไหมครับก็เจอหน้ากันปีละ2ครั้งในเวทีของอาเซียนที่เราเรียกว่าอาเซียนซัมมิตนะครับการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนปีหนึ่งมาเจอกัน2ครั้งนี่ถือนับว่าบ่อยมากแถมยังไปเจอกันในเวทีอื่นๆอีกนะครับรัฐมนตรีของกระทรวงต่างๆก็มาเจอกันปีละหลายๆครั้งนะครับการพูดคุยมันมากขึ้นการพูดคุยมากขึ้นก็ทำให้เรารู้สึกเอ้ยรู้จักกันนี่อะไรนี่มันก็เลยทำให้
1: เข้าอกเข้าใจกันมากขึ้น
0: ขอกันได้โทรศัพท์หน่อยที่ว่าเป็นอย่างนี้จริงๆไหมอย่าเพิ่งยิงมานะ เขาเรียกว่ามันยุติเสียงปืนได
1: ้ลุ่มอร่วยกันได้มากขึ้นนะครับทีนี้พูดถึงการปกครองครับทำไมในประชาคมอาเซียนเนี่ยเราถึงเน้นการปกครองระบอบประชาธิปไตยชูเป็นหลักเลยครับ
0: ประชาคมการเมืองและเศรษฐกิจอาเซียนเนี่ยบอกว่าประชาธิปไตยเป็นเหมือนหัวใจหลักที่อาเซียนอยากเดินไปให้ถึงนะครับเดินไปถึงเพราะว่าประชาธิปไตยเนี่ยมันทำให้เกิดเสรีภาพเสรีภาพเนี่ยเราลองคิดถึงนะครับว่าเวลาเราจะสร้างความมั่งคั่งสร้างสินค้าเนี่ยเราต้องการที่มีเสรีภาพในการคิดสร้างสรรค์นะครับประชาธิปไตยนี่จะทำให้คนนี่มีเสรีภาพมากขึ้นเสรีภาพตัวนี้เองนะครับมันจะนำไปสู่อีกสิ่งหนึ่งก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าหลักธรรมภิบาลหรือว่า good governance good governance ไม่สามารถเกิดได้ในระบอบการเมืองที่ปิดหรือว่าเป็นเผด็จการ good governance มีหลักการว่าทุกอย่างโปร่งใสคำว่าโปร่งใสหมายความว่าข้อมูลของภาครัฐว่าด้วยการที่จะให้ประมูลสัมปทานอะไรต่างๆเนี่ยทุกฝ่ายรับรู้กันหมด
1: รวมถึงประชาชนด้วย
0: ใช่มันเหมือนกับว่าตอนนี้ อาเซียนรวมกัน10ประเทศแล้วถ้าบอกว่าเฮ้ยข้อมูลนี้ให้แต่บริษัทของเราเท่านั้นรับรู้บริษัทอื่นไม่ให้รับรู้มันจะนำไปสู่การแข่งขันประมูลได้อย่างไรนะคร
1: ับ
0: ซึ่งตัวนี้เอง good governanceไม่เพียงแค่โปร่งใสข้อมูลแต่ทำให้เกิดการตรวจสอบการคอร์รัปชันของรัฐบาลได้อาเซียนยอมรับตัวเองเลยนะครับว่ากลไกของระบบราชการของประเทศต่างๆนะครับเป็นกลไกที่คอร์รัปชัน
1: นี่คือยอมรับระดับสากลเลยเหรอ
0: ระดับสากลยกเว้นประเทศเดียวนะครับที่ได้ชื่อว่าข้ามประเด็นคอร์รัปชันได้อันดับต้นๆของโลกเลยนะครับก็คือสิงคโปร์
1: เขาทำได้ยังไง
0: สิงคโปร์มีกลไกตั้งแต่ระดับผู้นำประเทศลงมาจนกระทั่งการสร้างวิถีชีวิตให้เชื่อมั่นว่าไม่ใช่ของท่านท่านอย่าเอานะครับดังนั้นเวลาท่านเจอกระเป๋าเงินตกหรือว่าวางไว้ท่านกำลังอาจถูกทดสอบก็ได้นะครับ
1: อาจจะกลายเป็นอาชญากรได้นะครับ
0: ดังนั้นท่านต้องเฉยเมยนะครับอย่าไปเอาเด็ดขาดอะไรเงี้ยก็คือสิ่งเหล่านี้เงินทองเนี่ยจริงๆแล้วคนก็อยากได้ทั้งนั้นแหละแต่วัฒนธรรมมันคือสิ่งที่สร้างได้การกำหนดกฎเกณฑ์ทำให้ชีวิตของความเป็นอาเซียนเนี่ยเราต้องข้ามนะครับข้ามพรมแดนข้ามเวลาให้เร็วขึ้นไงนี่ก็คือหลักการอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของ human rights หรือว่าสิทธิมนุษยชนพอ democracy แล้วใช่ไหมประชาธิปไตยแล้วนะครับพอมันมีเรื่องของหลักธรรมาภิบาลแล้วตอนนี้ทุกคนเนี่ยเราต้องตระหนักเรื่องสิทธิของมนุษย์นะครับสิทธิของมนุษย์คืออะไรคือสิทธิในร่างกายร่างกายของเราเป็นของเราห้ามคนอื่นมาทำอะไรกับเราตรงนี้เองก็คือตอนนี้เวลาเราไปทำอะไรนะครับประเด็นคำว่าสิทธิมนุษยชนจะใหญ่ขึ้นดังขึ้นนะครับซึ่งอาเซียนเนี่ยกำลังเข้าสู่ประเด็นสำคัญนี้ก็คือเรื่องสิทธิมนุษยชนดังนั้นประชาธิปไตยจึงทำให้ความมั่งคั่งเกิดขึ้นได้จริง
1: ครับแล้วในเมื่อก่อนหน้านี้เราเคยคุยกันเรื่องการข้ามแดนอย่างเสรีนะครับอาจารย์แล้วแบบนี้เมื่อข้ามแดนอย่างเสรีไปมาหาสู่กันได้เนี่ยความมั่นคงของแต่ละประเทศมันจะมีผลกระทบในเรื่องของสันติภาพไหมครับ
0: โอ้ความมั่นคงเนี่ยสำคัญเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้พอข้ามคนข้ามแดนได้เร็วขึ้นไวขึ้นสินค้าข้ามแดนได้มากขึ้นนะครับปัญหาตามมาก็คือยาเสพติดก็ข้ามแดนด้วย
1: มาด้วยนะ
0: ปัญหายาเสพติดว่าคือตอนนี้ก็จะต้องมีกระบวนการติดตามหรือว่าตามค้นตามคว้ายาเสพติดให้มากขึ้นเพราะยาเสพติดเดี๋ยวนี้ก็ผลิตง่ายส่งขนส่งง่ายนะครับเขาเรียกว่าการไล่ล่าก็จะต้องสร้างประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับหรือแม้แต่เรื่องของการค้ามนุษย์การค้ามนุษย์เนี่ยเราจะเห็นว่าพอพื้น

0: ที่ในการข้ามแดนมันข้ามได้เร็วขึ้นก็มีการเอาแรงงานจากคนไม่รู้นะครับหรือว่าจากคนที่อยู่ห่างไกลนะซื้อขายคนและเอาไปเป็นแรงงานทาสในการผลิตทั้งในโรงงานอุตสาหกรรมในการประมงหรือว่าในระบบที่เราเรียกว่าการค้าอะไรพวกนี้ซึ่งตัวนี้เองก็เป็นปัญหาสำคัญที่อาเซียนก็ต้องพัฒนาฝีมือนะครับในการที่จะปกป้องคนนะครับว่าด้วยการค้ามนุษย์ตอนนี้เรื่องของการค้ามนุษย์ในเรือประมงของกลุ่มประเทศอาเซียนเนี่ยใหญ่มากสำหรับโลกใบนี้เพราะว่ากลุ่มประเทศอาเซียนนะครับโดยเฉพาะไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มีกองเรือประมงขนาดใหญ่ของโลกนะครับเราเนี่ยเป็นประเทศที่ผลิตปลาทูน่าส่งออกอันดับต้นๆของโลกนะ
1: คร
0: ับที่ท้องทะเลไทยนี่ไม่มีปลาทูน่าเลยแต่เราเนี่ยมีโรงงานผลิตปลาทูน่าเนี่ย16-17โรงงานด้วยกันมันหมายความว่ากระบวนการโลกธุรกิจการประมงและสินค้าอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับทะเลเนี่ยของประเทศไทยสำคัญมาก
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นปัญหาของการค้ามนุษย์จึงได้รับการจับตานะครับหรือปัญหาอีกอันหนึ่งก็คือปัญหาการจัดการเขตแดนหรือว่าการข้ามแดนทำยังไงจะทำให้1ข้ามแดนสะดวกแต่2ก็มีกลไกในการ
1: รักษาความปลอดภัย
0: รักษาความปลอดภัยดังนั้นตอนนี้เวลาเราข้ามแดนใช่ไหมครับ แม้แต่การสแตมป์ยังไม่มีเลยนะครับ เดี๋ยวนี้เขาสแกนปุ๊บเรียบร้อย
1: เลย
0: ผ่านเดี๋ยวนี้พาสปอร์ตของเราเนี่ยขาวสะอาดหมดเลยเมื่อก่อนนะจะโชว์กันว่าโอ้ยไปไหนมาบ้างพาสปอร์ตหนาเป็นปึกๆเดี๋ยวนี้แบนราบเหมือนกันเพราะว่าโลกมันเป็นโลกอิเล็กทรอนิกส์แล้วนะครับมันก็จะมีวิธีการตรวจจับมากขึ้นแต่ปัญหาที่สำคัญที่อาเซียนจะต้องเผชิญก็คือโลกเขาเรียกว่าอาชญากรรมทางไซเบอร
1: ์
0: นะตอนนี้ไม่ใช่มีคนมีสินค้าแล้วแต่เขาเรียกว่าการล้วงตับล้วงข้อมูลกันผ่านไซเบอร์อ
1: ินเทอร์เน็ตเนี่ย
0: อินเทอร์เน็ตหรือว่าทำให้ระบบอีกฝ่ายหนึ่งล้มเหลวอะไรเงี้ยซึ่งเขาเรียกปัญหาใหม่ๆทั้งนั้นเลยนะครับเป็นสิ่งที่อาเซียนก็ต้องพัฒนาฝีมือขึ้นครับ
1: ครับเพราะนั้นเป็นเรื่องที่น่าจับตามองต่อไปเกี่ยวกับการเมืองและความมั่นคงของอาเซียนนะครับแล้ววันนี้ต้องขอบคุณนะฮะทัศนะและความรู้ดีๆจากวิทยากรประจำรายการของเราครับอาจารย์ธำรงศักดิ์ขอบพระคุณมากครับคุณผู้ชมครับเรื่องราวของอาเซียนที่น่าสนใจยังไม่หมดแค่นี้กลับมาติดตามต่อได้ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วเราสองคนลาไปก่อนขอบคุณทุกการรับชมและสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนครับเพื่อความเข้าใจในแนวคิดและเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนมากยิ่งขึ้นนะครับเช่นเคยอยู่กับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลและวันนี้ก็อยู่กับวิทยากรประจำรายการของเราด้วยครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีอาจารย์ธำรงศักดิ์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้เราจะมาคุยกันถึงอีก1เสาหลักของประชาคมอาเซียนก็คือเสาด้านประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนแนวคิดหลักของด้านนี้เป็นยังไงครับ
1: แนวคิดหลักของเสาด้านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนนะครับถ้าพูดถึงความเข้าใจในสังคมไทยนะครับมักจะคิดถึงอาหารคำทักทายการแต่งตัวการร้องอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งเสาด้านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนเนี่ยพูดถึงเรื่องนี้น้อยมากเลยนะครับโอเคอยากเข้าใจก็ทำกันไปแต่ที่จริงแล้วเสาหลักทางด้านสังคมและวัฒนธรรมเนี่ยมุ่งเน้นว่าทำอย่างไรที่จะทำให้ชีวิตของประชาชน600กว่าล้านคนเนี่ยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับมีชีวิตที่ดีขึ้น
0: อยู่ดีกินดี
1: ใช่
0: แสดงว่าไอ้ที่เราเห็นว่าเป็นเรื่องร้องรำทำเพลงทักทายเป็นแค่เปลือกของท้องของมันเท่านั้นเอง
1: ก็เป็นความรู้จักเพื่อนบ้านว่างั้นเถอะนะครับซึ่งตรงจุดนี้มันมาจากพัฒนาการที่ว่าถ้าเกิดว่ามีการเติบโตหรือว่าขยายตัวทางเศรษฐกิจอาเซียนเนี่ยเป้าหมายของเขาคือความมั่งคั่งใช่ไหมครับหลังจากที่เขาเริ่มสร้างความมั่งคั่งแน่นอนมุมหนึ่งก็มองว่าบริษัทการค้าหรือว่าบริษัทที่ลงทุนใหญ่ๆเนี่ยจะเอาประโยชน์จากความเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะครับซึ่งทำให้บริษัทเหล่านี้ได้เอาประโยชน์ไปอย่างมากโดยที่ประชาชนอาจจะไม่ได้รับประโยชน์เท่าที่ควร
0: ครับ
1: ซึ่งคนที่ออกแบบประชาคมอาเซียนก็มองว่าต้องตระหนักถึงเสาทางด้านสังคมและวัฒนธรรมซึ่งเสาทางด้านสังคมและวัฒนธรรมเนี่ยเป็นเสาที่องค์การสหประชาชาตินะครับมุ่งเน้นอย่างมากเลย
0: UN เนี่ยนะฮะ
1: ใช่ครับองค์การสหประชาชาติได้ประกาศเมื่อสิ้นปี2015นะครับซึ่งเป็นปีเดียวกันที่อาเซียนประกาศว่าได้บรรลุการสร้างประชาคมอาเซียนนะครับ UN ก็ประกาศว่านโยบายของ UN นะครับมุ่งเน้นที่จะทำให้ชีวิตของคนในทุกเรื่องทุกราวเนี่ยรวมทั้งสิ่งแวดล้อมเนี่ยได้รับการเขาเรียกว่าดูแลจัดสรรและสร้างความยั่งยืน อย่างเช่น UN ประกาศเลยนะครับว่าอีก15ปีข้างหน้าก็คือ2030นะครับ UN บอกว่าจะเป็นยุคสมัยของการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับ Sustainable Development
0: มีตัวอย่างไหมครับ
1: Sustainable Development ของ UN เนี่ยก็คือตั้งแต่เรื่องการศึกษาเรื่องน้ำเรื่องชีวิตความเป็นอยู่เรื่องสภาพแวดล้อมทุกอย่างเลยนะครับ
0: เรื่องพื้นฐานทั่วไป
1: ใช่
0: ครับ
1: ซึ่งอาเซียนบอกว่าเสาด้านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนที่อาเซียนบอกว่าจะวางแผนหรือว่าวิชั่นไปอีก10ปีข้างหน้าคือ2025ก็เอาตามอย่าง UN นั่นแหละคือพูดง่ายว่า UN ว่าไงอาเซียนว่าตาม
0: นะ
1: คร
0: ับ
1: แต่มันเป็นประเด็นที่อาเซียนปฏิเสธไม่ได้นะครับอย่างเช่นเรื่องของเด็กผู้หญิงคนชรานะครับที่จะต้องดูแลอย่างไรเนี่ยโลกใบนี้เนี่ยได้กำกับไปเรียบร้อยเลยนะครับอย่างเช่นที่เราจะต้องดูแลคนชราดูแลเด็กมากขึ้นเนี
0: ่
1: ยเป็นผลมาจากกระบวนการของ UN นะครับในรอบ50ปีที่ผ่านมา
0: ผมค่อยๆแทรกซึมมาโดยที่เราไม่รู้ตัวด้วยนะฮะ
1: คือเรามักจะคิดว่ารัฐบาลของไทยเนี่ยก็สร้างนโยบายอย่างนี้อย่างนี้แต่ที่จริงแล้วนี่คือนโยบายของระดับโลกเลยนะ
0: ที่ส่งต่อมาถึงเรา
1: ใช่แล้วแต่ละประเทศก็พยายามทำให้ได้มากที่สุดเท่าที่ตนเองทำได
0: ้
1: หากทำไม่ได้เนี่ยก็จะถูกเขาเรียกว่าถูกการเชิญไปพูดคุย นะครับว่ามีปัญหาตรงไหนอะไรเงี้ย คือโลกใบนี้เดินทางมาแล้วทำให้ชีวิตของเราเนี่ยมีการศึกษามากขึ้นในประเทศต่างๆอะไรได้เนี่ยเป็นเพราะ UN ก็ค่อยกำกับนะครับทำให้รัฐบาลต่างๆต้องแบ่งค่าใช้จ่ายไปลงที่การศึกษาลงที่การสาธารณสุขอย่างเช่นตอนนี้ UN นะครับองค์การสหประชาชาติบอกว่าประเทศไทยถือว่าเป็นต้นแบบที่ทำให้คนเนี่ยได้รับการรักษาโรคภัยไข้เจ็บนะครับเข้าถึงโรงพยาบาลที่ดีที่สุดในระดับโลกนะครับ UN ก็ชื่นชมตรงนี้นะครับซึ่งความชื่นชมตรงนี้ก็เป็นความชื่นชมที่ว่าเอ้ยไทยกลายเป็นตัวอย่างหรือว่าโมเดลของโลกได้เช่นกัน
0: ให้ประเทศอื่นๆดูเป็นแบบอย่างได้
1: ใช่ตรงนี้เองก็ทำให้ประเทศต่างๆมองหาวิธีการว่าทำอย่างไรที่จะทำใหคนในประเทศของตนเองเนี่ยเข้าไปยังโรงพยาบาลได
0: ้ครับ
1: เราลองคิดถึงนะครับว่าเมื่อก่อนนี้40ปีที่แล้วโรงพยาบาลอำเภอไม่มีนะครับ
0: ครับ
1: มีอย่างเก่งก็คือโรงพยาบาลในจังหวัดแต่ตอนนี้โรงพยาบาลลงไปถึงตำบลเลยการกระจายตัวของโรงพยาบาลทำให้คนเนี่ยสามารถที่จะบอกว่าเอ้ยไม่สบายเนี่ยเข้าหาหมอไม่ใช่ไปไม่สบายไปหาหมอไสยศาสตร์อย่างเงี้ย
0: ครับ
1: UN บอกว่าโลกทุกอย่างต้องเดินตาม ความเป็นวิทยาศาสตร์ให้ได้
0: บุคลากรทางการแพทย์ก็เพิ่มจำนวนขึ้นแล้วก็กระจายอย่างทั่วถึงมากขึ้นด้วย
1: ครับคราวนี้ระหว่างประเทศมีช่องว่างไหมมีอีกนะอย่างเช่นที่ประเทศที่พัฒนาแล้วเช่นสิงคโปร์กับประเทศที่กำลังพัฒนาเช่นพม่ากับลาวกับกัมพูชาช่องว่างตรงนี้จะทำยังไงให้เกิดลดช่องว่างให้ได
0: ้ได้น้อยที่สุด
1: ใช่อันนี้คือสองระดับนะครับในประเทศและระหว่างประเทศคราวนี้ช่องว่างในประเทศเนี่ยนอกเหนือจากช่องว่างทางเศรษฐกิจรายได้แล้วก็คือความเป็นธรรมและโอกาสนะครับ
0: ยังไงครับตรงนี้
1: เช่นคนทุกคนได้เรียนไหมเด็กทุกคนได้เรียน
0: โอกาสทางการศึกษา
1: ใช่แม่เนี่ยดูแลเด็กในท้องดีไหมไม่ใช่ว่าเด็กก็ออกมาพิกลพิการแล้วกลายเป็น
0: คนสังคมตามมาอีก
1: ทางสังคมนะครับดังนั้นกระบวนการดูแลชีวิตที่ดีขึ้นเนี่ยเข้าไปถึงกระทั่งลูกที่อยู่ในท้องจนกระทั่งคลอดออกมาได้เรียนหนังสือในระดับอนุบาลไหมที่จะมีสังคมการสร้างสรรค์ได้ดื่มนมไหมนะครับเขาเรียกว่าตรงเนี้ยก็คือการสร้างเสริมทรัพยากรมนุษย
0: ์ทั้งหมดทั้งระบบเลย
1: กระบวนการสร้างเสริมทรัพยากรมนุษย์ที่เน้นมากๆเลยก็คือเรื่องของการศึกษาแต่เวลาเราพูดถึงการศึกษาเรามักถึงการเข้าสู่โรงเรียนนะครับแต่โลกของอาเซียนและโลกของ UN นะบอกว่านอกเหนือจากโรงเรียนแล้วทำยังไงที่จะทำให้มนุษย์เนี่ยเข้าสู่การศึกษาในโลกสมัยใหม่ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต IT ได้เร็วขึ้น
0: ไม่จำเป็นต้องไปโรงเรียนเท่านั้น
1: ใช่นอกเหนือจากระบบโรงเรียนด้วยเพื่อทำให้ชีวิตเนี่ยเข้าสู่ความเป็นโลกสมัยใหม่ให้ได
0: ้
1: คือตอนนี้การศึกษาถ้าเข้าสู่แค่ระบบโรงเรียนเนี่ยมันไม่ทันละนะเราจะเห็นได้ว่าหลายประเทศเริ่มบอกว่าถ้างั้นส่งเสริมให้นักเรียนเนี่ยใช้ระบบคอมพิวเตอร์นะครับส่งงานกันผ่านระบบคอมพิวเตอร์เลยอะไรเงี้ยยุคของการจดเลคเชอร์อะไรเงี้ยจะค่อยๆข้ามไปนะครับเรียนยุคใหม่นี้จะใช้เครื่องมือเทคโนโลยีได้มากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งนะครับว่าด้วยการพัฒนามนุษย
0: ์ทีนี้อีกเรื่องที่ผมอยากรู้ครับเราพัฒนาเรื่องสาธารณูปโภคพื้นฐานแล้วเรื่องของการศึกษาคุณภาพชีวิตมนุษย์แล้วสิ่งแวดล้อมมันจะเสื่อมสลายไปควบคู่กับการพัฒนาเราจะรักษาสิ่งแวดล้อมตรงนี้ยังไงให้ยั่งยืนครับ
1: โอ้ตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจก็คือการบริโภคสิ่งแวดล้อม
0: น
1: ั่นโดยตัวของเขาเองใช่ไหมครับแล้วคราวนี้พอมีกระบวนการอุตสาหกรรมมากขึ้นก็มีการถ่ายเขาเรียกว่าสิ่งซึ่งเป็นผลผลิตของอุตสาหกรรมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นน้ำเสียอะไรเงี้ยก็ออกมาเยอะมากสิ่งแวดล้อมเนี่ยอาเซียนบอกว่าทำยังไงที่จะทำให้มีเขาเรียกว่าสามารถรักษาสิ่งแวดล้อมหรือว่าใช้ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องน้ำนะน้ำในโลกนี้มีเยอะมากแต่เนื่องจากว่าประชากรเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วการบริโภคใช้น้ำเนี่ยก็มีเพิ่มขึ้น บางประเทศนะครับที่เคยบอกว่าเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์ของน้ำกับน้ำหมดทั้งประเทศ
0: ในบ้านเราในตอนนี้เลยนะฮะ
1: นั่นหมายความว่าทำอย่างไรที่จะตระหนักเรื่องน้ำมากขึ้น
0: ค
1: ือเดิมทีมนุษย์เนี่ยก็คิดว่าน้ำเป็นของธรรมชาติใช้แล้วไม่มีวันหมดแต่ตอนนี้เริ่มตระหนักแล้วว่ามีวันหมดอย่างเช่นกรณีของสิงคโปร
0: ์ครับ
1: สิงคโปร์เป็นประเทศที่เป็นเกาะใช่ไหมครับมีแหล่งน้ำของตนเองน้อยมาก
0: มีแต่น้ำเค็ม
1: สิงคโปร์เนี่ยต้องซื้อน้ำจากมาเลเซียจากข้อตกลงตั้งแต่แยกตัวออกจากมาเลเซียเมื่อ50ปีที่แล้วนะครับสิงคโปร์ตระหนักเรื่องน้ำมากและสิงคโปร์ต้องคิดเรื่องน้ำว่าทำอย่างไรที่จะทำให้น้ำเนี่ยที่ใช้ตามบ้านเรือนเนี่ยสามารถนำมาใช้อีกมาทำการ
0: reuse
1: กันใหม่นะครับรวมทั้งน้ำดื่มรัฐบาลสิงคโปร์บอกว่าทำไมคนจะต้องใช้จ่ายเงินเพื่อซื้อน้ำดื่
0: ม
1: ในเมื่อน้ำทรัพยากรที่มีต้นทุนต่ำมากดังนั้นรัฐบาลสิงคโปร์จึงสร้างวัฒนธรรมว่าไม่ซื้อน้ำดื่มแต่ให้ดื่มน้ำจากน้ำประปาน้ำประปาสิงคโปร์ดื่มได้ดังนั้นวัฒนธรรมตามมาก็คือคนที่เป็นคนสิงคโปร์ไม่ว่าจะเป็นคนหนุ่มสาวหรือว่าคนที่ทำงานมีกระติกน้ำแล้วก็รัฐบาลสิงคโปร์ก็ออกแบบให้ตึกที่ทำงานต่างๆครับต้องมีที่กรองน้ำที่กดน้ำฟรีใครไปกดก็ได้คนอยู่นอกตึกไปกดก็ได
0: ้
1: เพราะถือว่าน้ำเป็นส่วนหนึ่งของการบริโภคร่วมกัน
0: ดีจังเลย
1: ซึ่งแม้ว่าพอคนมีเงินคนก็รู้สึกว่าอยากซื้อน้ำที่พิเศษขึ้นรัฐบาลสิงคโปร์ก็จะต้องสู้เรื่องว่าทำยังไงที่จะดื่มน้ำโดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายหรือเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดนะครับอันนี้ก็คือน้ำนะครับหรือกรณีของแม่น้ำโขงแม่น้ำโขงที่เราเรียกว่าแม่น้ำนานาชาติตอนนี้ก็กลายเป็นการแย่งชิงทรัพยากรน้ำกันแล้วนะครับตั้งแต่ต้นน้ำกับปลายน้ำนะต้นน้ำสร้างเขื่อนปลายน้ำเขาบอกว่าน้ำเค็มเข้ามานะครับจะทำยังไงดีมันก็นำไปสู่ปัญหาข้อพิพาทปัญหาเรื่องน้ำ น้ำเลยกลายเป็นปัญหาใหญ่อันหนึ่งเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำใช้หรือว่าน้ำบริโภคที่สะอาดและพอเพียง เรื่องน้ำนี่เป็นเรื่องใหญ่มากของโลกใบนี้นะครับหลายประเทศต้องรณรงค์ว่าทำอย่างไรให้คนเนี่ยมีน้ำบริโภคที่สะอาดให้ได้นะครับ
0: จริงนอกจากน้ำนี่ยังมีพวกหมอกควันเรื่องต้นไม้อะไรพวกนี้อีกนะครับ
1: โอ้เรื่องควันนี่เป็นเรื่องใหญ่ตอนนี้เลยนะครับในฤดูแล้งเนี่ยถ้าใครไปเชียงใหม่เชียงรายอะไรเงี้ยก็จะเห็นว่าควันปกคลุมเมือง
0: ทุกปี
1: และถ้าใครไปสิงคโปร์มาเลเซียนะครับก็จะเจอควันปกคลุม
0: จากอินโดนีเซียใช่ไหม
1: ควันจากการเผานะครับควันจากไฟป่านะครับปกคลุมกลายเป็นปัญหานานาชาติแต่ควันบอกว่าควันบอกว่าไม่รู้ว่าอยู่ชาติไหนนะครับคว
0: ันลอยไปทั่ว
1: เมื่อก่อนนี้ควันไม่มีปัญหาเพราะว่าคนเนี่ยหรือว่าเมืองเนี่ยตั้งอยู่ห่างไกลจากเขตเพาะปลูกนะครับแต่ตอนนี้ควันมีปัญหาเพราะว่าเมืองมันใหญ่ขึ้นแล้วควันมันก็ขึ้นไปแล้วมันลงมาเมื่อมีคนก็เลยกลายเป็นรู้สึกว่าควันเป็นปัญหานะครับก็นำไปสู่กระบวนการที่ต้องแก้ไขวิธีการเผาป่าเผาสิ่งเพาะปลูกต่างๆในฤดูแล้งควันจึงกลายเป็นประเด็นสำคัญของสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนเพราะควันนี้นำไปสู่ปัญหาสุขภาพสิงคโปร์กับมาเลเซียนะครับตระหนักว่าควันทำให้เกิดปัญหาภายในของคนเยอะมากเลยนะครับดังนั้นสิงคโปร์

0: กับมาเลเซียต้องการเข้าไปแก้ไขปัญหาณตรงจุดของปัญหาแต่มันก็ต้องใช้ความร่วมมือและก็เทคโนโลยีสูงมากนะครับมันเป็นปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกันที่ก็พยายามอธิบายว่าปัญหามันเริ่มต้นตรงไหนกันแน่ๆอันนี้ก็ยังปรึกษายังศึกษากันนะครับจะไปชี้สาเหตุใดสาเหตุหนึ่งก็ยังไม่ได้แต่หมายความว่าอาเซียนจะต้องร่วมมือกันในเรื่องนี้นะครับเพื่อทำให้ชีวิตคนเนี่ยอยู่ดีกินดีมากขึ้น
1: ชีวิตคนในอาเซียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมากขึ้นนะครับและทั้งหมดนี้คือประเด็นในเรื่องสังคมและวัฒนธรรมของอาเซียนนะครับต้องขอบคุณทัศนะและความรู้ดีๆที่นำมาแบ่งปันจากอาจารย์ธำรงศักดิ์ครับขอบพระคุณอาจารย์มากๆครับแล้วกลับมาพบกับเราสองคนได้ใหม่ในรายการวิถีอาเซียนครับครั้งหน้ายังมีประเด็นที่น่าสนใจให้ติดตามวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์รูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการรอบบ้านเรากับดิฉันรายการเรื่องจำนงนะคะวันนี้ขอพูดถึงกรุงย่างกุ้งพูดถึงมันเดเลพูดถึงพระธาตุอินแขวนพูดถึงนางองซานซูจีทุกคนก็คงจะทราบดีว่าวันนี้เราจะพาท่านผู้ฟังทุกท่านท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะไปที่เมียนมามีการกล่าวกันว่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพื่อนบ้านถ้าไปกันด้วยดีความอยู่ดีกินดีของพี่น้องประชาชนก็จะดีไปด้วยเรื่องของความอยู่ดีกินดีของพี่น้องประชาชนเป็นเรื่องที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งนะคะประเทศเมียนมาเป็นประเทศที่มีพรมแดนทางบกติดต่อกับประเทศไทยมากกว่า 2,000 กิโลเมตรเพราะฉะนั้นประเทศเมียนมาจึงเป็นประเทศยุทธศาสตร์ที่สำคัญอีกประเทศหนึ่งวันนี้เป็นโอกาสอันดีที่เราได้รับเกียรติจากเอกอัครทูตณกรุงย่างกุ้งท่านเอกอัครทูตจากบุญหลงที่จะมาพูดคุยกับเราเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของประเทศไทยและเมียนมาและประโยชน์ที่คนไทยจะได้รับนะคะจากการที่มีความสัมพันธ์ที่ดีสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ท่านทูตคะท่านทูตจากบุญหลงนะคะความสัมพันธ์ของไทยและเมียนมาถ้าพูดกันถึงในระดับต่างๆในมิติต่างๆท่านมองว่าเป็นอย่างไรบ้างคะ
1: ก็ต้องเรียนว่าความสัมพันธ์ไทยเมียนมาตอนนี้เนี่ยก็อยู่ในระดับที่ดีมาก
0: ค่ะ
1: ดีที่สุดในหลายๆปีที่ผ่านมานะครับทั้งไม่ว่าจะเป็นด้านการเมืองก็ดีด้านประชาชนกับประชาชนก็ดีด้วยด้านเศรษฐกิจก็ดีในด้านการเมืองเนี่ยเราก็มองถึงว่าความสัมพันธ์เนี่ย

0: มันมีใน2มิติคือระดับรัฐบาลแล้วก็ระดับกองทัพนะครับซึ่งเราปฏิเสธไม่ได้ว่าที่เมียนมาเนี่ยรัฐบาลกับกองทัพเนี่ยก็จะเป็นหลักสำคัญเขาอยู่ในส่วนของรัฐบาลเนี่ยเราก็ได้ผลักดันให้มีการเยือนระดับสูงอยู่อย่างสม่ำเสมอมีการพบปะหารือแลกเปลี่ยนการเยือนกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยท่านรัฐมนตรีว่าการท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะช่วยว่าการเนี่ยท่านก็ไปเยือนเมียนมาถึงแม้ว่าจะไม่ได้ไปเยือนอย่างเป็นทางการแต่ก็ถือว่าเราได้ไปแล้วก็จับมือให้อุ่นไว้เสมอ
1: พอจะบอกได้ไหมคะว่าการเยือนนี่ถี่ขนาดไหนคะ
0: คือจริงๆแล้วเนี่ยก็มีรัฐมนตรีหลายๆท่านไปนะครับอาจจะไม่ได้มีกันทุกเดือนแต่ว่าในช่วง10เดือนที่ไปรับตำแหน่งอยู่เนี่ยก็จะมีรัฐมนตรีไปตลอดนะครับก่อนหน้านั้นก็มีท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านสมคิดท่านก็ไป
1: ซึ่งก็ชี้ให้เห็นชัดเลยว่ามีความใกล้ชิดกันแนบแน่นกันนะคะ
0: แล้วก็ในส่วนของสารเอกราชทูตเองเนี่ยเราก็พยายามผลักดันให้มีรัฐมนตรีฝ่ายเมียนมาเดินทางมาเยือน มาพบปะกับรัฐมนตรีฝ่ายไทยอยู่สม่ำเสมอนะครับก็มีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเมียนมามาพบปะหารือแล้วก็มาบรรยายให้กับภาคเอกชนไทยฟังแล้วก็เมื่อปีที่แล้วเนี่ยเราก็จัดการสัมมนาเรื่องการค้าการลงทุนในเมียนมาเราก็ได้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ของเมียนมาได้รัฐมนตรีว่าช่วยว่าการกระทรวงการคลังของเมียนมาได้เลขาธิการ BOI ของเมียนมามาบรรยายให้ภาคประชาชนไทยฟัง
1: ก็ถือว่าเป็นหน่วยงานด้านเศรษฐกิจทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะที
0: ่ก็เราพยายามที่จะคือไหนๆเราอยากจะไปทำการค้าการลงทุนแล้วเราก็ควรได้ฟังจากคนที่เขารู้จริงงั้นก็ให้เป็นตัวรัฐมนตรีมาเองดีกว่านะครับล่าสุดเนี่ยรัฐมนตรีกระทรวงสวัสดิการสังคมของเมียนมาก็มาเพราะเขาอยากเรียนรู้เรื่องการดำเนินการช่วยเหลือในส่วนของนโยบายด้านพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับก็มาแล้วก็ปลายเดือนเนี่ยก็น่าจะมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานของเมียนมามาเพราะเรื่องแรงงานเป็นเรื่องสำคัญเรื่องที่ละเอียดอ่อนในความสัมพันธ์ไทยเมียนมาก็จะมีลักษณะอย่างเงี้ยที่เราจะพยายามจัดให้มาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าในส่วนรัฐบาลเนี่ยแนบแน่นใกล้ชิดในส่วนของกองทัพแน่นอนก็ทางฝ่ายทหารไทยกับเมียนมาก็มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันท่านผู้บัญชาการฐานสูงสุดนะครับพลเอกอาวุโสมินอ่องหลายเนี่ยภายในช่วง6เดือนที่ผ่านมาเนี่ยท่านมาเมืองไทย3หนแล้วและขณะเดียวกันเนี่ยรัฐมนตรีผู้บัญชาการฐานผู้บัญชาการกองทัพไทยนะครับท่านที่แล้วท่านก็ไปเยือนท่านปัจจุบันก็เพิ่งไปมานะครับมีผู้บัญชาการฐานเรือก็ไปมาแล้วก็ผู้บัญชาการเหล่าทัพก็ไปมาหมดแล้วในช่วง1ปีที่ผ่านมานะครับแล้วเขาก็มีเวทีการประชุมแลกเปลี่ยนกันระหว่างกองทัพอยู่อย่างสม่ำเสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยกล่าวได้ว่าในส่วนการเมืองเนี่ยแน่นแฟนแน่นอนในส่วนของภาคประชาชนเองเนี่ยคนเมียนมาเขาก็มีความชื่นชมคนไทยมีความผูกพันชอบอาหารไทยชอบละครไทย
1: อันนี้หมายถึงชาวเมียนมาในทุกระดับเลยไหมคะ
0: ครับ
1: ก็ธุรกิจภาคเอกชนมาทุกระดับชาวบ้านธรรมดา
0: ใช่แล้วเขาก็รู้สึกดีกับเรานะครับแล้วก็เวลาเข้ามาช้อปปิ้งเขาจะมาช้อปปิ้งเมืองไทยรักษาพยาบาลก็จะมาเมืองไทยนะครับคนที่มีฐานะหน่อยก็จะเข้ามากรุงเทพก็บำรุงราชสมิติเวชกรุงต่างๆเหล่านี้แต่ถ้าชั้นกลางลงไปหน่อยก็จะเป็นโรงพยาบาลเอกชนที่อยู่ในต่างจังหวัดที่เข้าไปถึงเช่นพิษณุโลกหรืออะไรต่างๆเหล่านั้น
1: ก็ไม่น่าเชื่ออันนี้มันสะท้อนให้เห็นด้วยไหมคะว่าการรักษาพยาบาลในเมียนมาเนี่ยอาจจะยัง
0: คือต้องยังใช้การพัฒนาอีกระดับหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็อาจจะไม่ค่อยพอนักเพราะฉะนั้นคนที่เขาพอจะมีฐานะเขาก็เลยคิดว่าเขามารักษาพยาบาลในเมืองไทยดีกว่า
1: ะนะคร
0: ับเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากเรื่องพวกนี้แล้วเนี่ยเราก็ยังให้การสนับสนุนการฝึกอบรมให้เขาเพราะว่าเขาต้องการความร่วมมือช่วยเหลือด้านนี้อยู่อีกเยอะนะครับด้านการศึกษาฝึกอบรมด้านการแพทย์ฝึกอบรมด้านการธนาคารระบบประกันภัยสิ่งเหล่านี้เราทำให้เขาเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยประชาชนกับประชาชนเขาใกล้ชิดกันแล้วเราเป็นคนพุทธเราก็มีคนไทยไปเมียนมาไปไหว้พระทำบุญพระธาตุอินแขวนเจดีย์ชเวดากองเทพทันใจเนี่ยคือไม่มีวันไหนถ้าไปเดินแถวนี้แล้วไม่เจอคนไทยจะต้องมีตลอดเวลา
1: ถ้าพูดถึงเมียนมานี่ถ้าพูดถึงเมืองไทยเขานึกถึงอะไรคะ
0: เมียนมาถ้านึกถึงเมืองไทยเนี่ยส่วนหนึ่งที่คนรุ่นเก่าด้วยนะฮะ
1: ค่ะ
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9
1: ค่ะ
0: ก็เขารู้สึกประทับใจในเรื่องต่างๆที่ได้ทรงทำไว้ให้ประเทศไทย
1: น่าดีใจมากเลยที่ได้ยิน
0: แล้วก็พระแก้วมรกต

0: ถ้าเป็นผู้ใหญ่เนี่ยถ้ามาเมืองไทยเนี่ยระดับรัฐมนตรีเนี่ยจะต้องขอเข้าไปสักการะพระแก้วมรกตนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่เด็กอะไรเนี่ยอาหารไทยก็ยังเป็นที่นิยมนะครับดูละครไทยมาริโออย่างเงี้ยก็เป็นที่ชื่นชอบของวัยรุ่นชาวเมียนมาผมคิดว่าในส่วนของภาคประชาชนแล้วมันก็ใกล้ชิดนะครับแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเรามีอะไรก็ต้องแบ่งปันกันไปนะครับก็เหลือภาคเศรษฐกิจตอนนี้ก็มีเอกชนคนไทยเนี่ยก็เข้าไปลงทุนค้าขายอยู่ในหลายสาขาที่เมียนมาแล้วก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเราก็จะเป็นอันดับที่3 4อยู่ตรงนี้นะครับก็เป็นโอกาสที่ดีที่ความสัมพันธ์เนี่ยมันแน่นแฟ้นประชาชนยอมรับมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันไม่งั้นเนี่ยมันก็ปูพื้นให้กับการร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจที่มันจะไปรุ่งหน้าได
1: ้ค่ะพูดถึงว่าท่านทูตได้พูดถึงว่าอย่างพม่าใช่ไหมคะที่มีรัฐมนตรีต่างๆท่านต่างๆดูแล้วเป็นมิติทางด้านเศรษฐกิจทั้งนั้นเลยที่มาให้ความรู้ให้กับเรามันสะท้อนให้เห็นว่าทางฝ่ายไทยเราเองเนี่ยก็ให้ความสนใจในเรื่องของการเข้าไปลงทุนทางด้านเศรษฐกิจในพม่าค่อนข้างเยอะ
0: อ๋อแน่นอนครับเพราะว่าเรามองว่าเมียนมามีศักยภาพ
1: ค่ะ
0: เมียนมามีศักยภาพมากทั้งในส่วนของเป็นประเทศที่มีประชากร50กว่าล้านคนในส่วนที่เป็นประเทศที่เป็นตลาดใหญ่และถูกขนาบด้วยตลาดยักษ์2ตลาดคือจีนและอินเดียมีทองออกสู่ทะเลมหาสมุทรอินเดียไปแอตแลนติกได้เพราะงั้นเนี่ยทรัพยากรธรรมชาติมหาศาลแล้วอยู่ใกล้บ้านเราแค่นี้เนี่ยคือเราควรจะต้องหาทางที่เข้าไปให้มากที่สุดเท่าที่จะเข้าได้และเขาโดยที่เขาก็มีความชื่นชมไทยเพราะงั้นเราก็ไม่ควรจะทิ้งโอกาสตรงนี
1: ้
0: ครับเพราะงั้นรัฐบาลเนี่ยก็พยายามผลักดันเรื่องพวกนี้แล้วก็พยายามอำนวยความสะดวกเราก็สนองตอบนโยบายรัฐบาลในส่วนของสถานเอกอัครทูตเนี่ยก็พยายามหาทางดำเนินการต่างๆเพื่อให้การช่วยเหลือแนะนำให้แนวทางภาคเอกชนไทยที่อยากจะเข้าไปลงทุนค้าขายในเมียนมา
1: พูดถึงภาคเอกชนไทยเราเนี่ยเข้าไปในเมียนมานานหรือยังคะ
0: ก็เข้าไปคือเป็นระลอกครับคือในช่วงแรกเนี่ยคนก็ยังไม่ค่อยกล้าเข้าไปเท่าไหร่แต่จะมีมากขึ้นเนี่ยในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเพราะว่าเมียนมาเริ่มเปิดประเทศ คนมองเห็นเสถียรภาพทางการเมืองคนมองเห็นว่าขณะนี้เนี่ยการเข้าไปค้าขายในเมียนมาเริ่มมีการใช้ระเบียบที่เป็นมาตรฐานแล้วนะครับมีกฎหมายการลงทุนจากต่างประเทศเนี่ย Foreign Investment Law เนี่ยก็เพิ่งประกาศใช้เมื่อปีที่แล้วนะครับCompany Act กำลังจะออกมาระบบประกันภัยกำลังได้รับการพัฒนาขึ้นมาระบบธนาคารภาษีอากรต่างๆเนี่ยก็ค่อยๆทยอยกันปรับปรุงขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยคนก็มองเห็นแนวโน้มของความก้าวหน้าแล้วก็แนวโน้มของความทันสมัยแนวโน้มของความเป็นสากลสำหรับที่จะทำการค้าการลงทุนในเมียนมาเพราะฉะนั้นก็ไม่น่าแปลกใจที่ทำไมมันถึงจะมีคนต่างชาติโดยเฉพาะนักลงทุนไทยญี่ปุ่นเกาหลีจีนเนี่ยก็ทยอยเข้าไป
1: ก็เรียกว่าแห่กันเข้าไปลงทุนที่นั่นใช่ไหมคะสถานเอกอัครทูตณกรุงย่างกุ้งก็คือตั้งอยู่ที่กรุงย่างกุ้งนั่นเอง
0: ครับ
1: คือในฐานะที่เป็นสาธารณชนคนไทยเนี่ยดิฉันก็ไม่แน่ใจว่าถามแทนประชาชนนะคะว่าสถานทูตที่นั่นเนี่ยจริงๆพอตั้งอยู่ที่นั่นเราต้องตั้งอยู่ที่นั่นประจำเรามีโอกาสได้เดินทางไปสำรวจประเทศพม่าอะไรด้วยไหมคะประเทศเมียนมาประทานโทษค่ะ
0: คือเรามันเป็นหน้าที่ของเราอยู่แล้วนะครับที่คือโจทย์ก็คือว่าอำนวยความสะดวกหาลู่ทางทางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนให้ภาคเอกชนเพราะว่ามันไม่มีใครรู้จักประเทศพม่าตั้งแต่แรกต้นเริ่มต้นก็ส่วนใหญ่ก็จะรวมตัวกันอยู่ในย่างกุ้งใช่ไหมครับเราก็คิดว่าเอ๊ะเราน่าจะนำทีมไปเพราะว่าการที่เรานำไปเนี่ยการตอบรับจากภาครัฐในรัฐต่างๆนี่ก็จะดีกว่าที่ภาคเอกชนเดินไปเคาะประตูเองเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นโครงการที่ดำเนินการซึ่งก็จะสอดคล้องกับ การทูตเศรษฐกิจซึ่งกระทรวงก็ได้แล้วก็รัฐบาลก็ได้เน้นย้ำว่าสถานเอกอัครทูตเองในต่างประเทศนะก็ควรจะเป็นคนที่ไปน็อกไปเคาะประตูเราก็เลยจัดทีมเนี่ยไปพาภาคเอกชนไทยเนี่ยไปทั้งไปพบปะกับภาคเอกชนในท้องถิ่นไปพบกับผู้แทนภาครัฐในท้องถิ่นแล้วถือโอกาสสำรวจเส้นทางทางเศรษฐกิจที่มันจะมีศักยภาพเราก็ทำมาทุกปีละโครงการ2โครงการ
1: ก็ต้องไปเองเลยไหมคะเนี่ย
0: ไปเองฮะก็ต้องไปเองเพราะว่าคือการที่เราไปเองเนี่ยเราก็จะได้เจอมุขมนตรีเราก็ได้เจอชีฟมินิสเตอร์ของรัฐนั้นๆเราก็ได้เจอตัวมิสเตอร์แล้วก็หอการค้าประจำรัฐเนี่ยเขาก็ตั้งใจที่จะมาพบเรา
1: ท่านมุขมนตรีนี่คือใครคะ
0: คือในแต่ละรัฐเนี่ยเขาก็จะมีนายกรัฐมนตรีของรัฐนะเราก็ใช้คำว่ามุขมนตรีหรือ Chief Minister ซึ่ง Chief Minister เนี่ยก็จะเป็นคนที่กำกับดูแลการบริหารงานของแต่ละรัฐนี่ถ้าเราไม่ไปเองโอกาสที่เราได้ภาคเอกชนจะได้ไปเจอมุขมนตรีมันก็ไม่ง่าย
1: ความรู้สึกเขากับการที่ทูตไทยนำทีมพาคณะภาคเอกชนไปนี่เขารู้สึกยังไงคะ
0: คือเขาคือเราก็ไม่อยากเข้าข้างตัวเองนะครับแต่เมื่อเราไปปั๊บเขาก็เอารัฐมนตรีมานั่งเต็มแผง มีเขาแล้วก็มีรัฐมนตรีเต็มคณะมานั่งกับเราเพราะฉะนั้นมันก็สะท้อนเห็นว่าในเมื่อเราตั้งใจเห็นความตั้งใจว่าสถานเอกทูตนำไปเองเราส่งชื่อไปเลยภาคเอกชนไทยที่สนใจเนี่ยก็มีทั้งธนาคารมีทั้งด้านโลจิสติกมีทั้งด้านอินฟราสตรักเจอร์เนี่ยก็ลงไปกันเพราะฉะนั้นเขาก็เห็นถึงโอกาส ที่คนของเขาภาคเอกชนเขาในท้องที่เนี่ยในพื้นที่เนี่ยจะได้มีโอกาสดำเนินความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับภาคเอกชนไทยได้ด้วยนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยมันก็มีไม่มีใครเข้าไปหาเขาทุกวันง่ายๆอย่างนั้นเพราะการที่เรานำคณะไปขนาดนั้นเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเออเขาก็น่าจะ appreciate นะคร
1: ับ ก็ถือเป็นมิตินึงที่เรียกว่าเชิงรุกกล่าวอย่างนั้นได้ไหมคะว่าเป็นการดำเนินการในเชิงรุกดิฉันเองถ้าเป็นเจ้าบ้านก็คงจะดีใจที่มีคนเดินเข้ามาหาแล้วก็มาพูดคุยด้วยทีนี้
0: เพราะว่าถ้าเรานั่งอยู่ในย่างกุ้งเนี่ยภาคเอกชนไทยเขาก็ลำบากในการที่เขาจะไปเคาะประตูเองเพราะว่าเขาก็ไม่สามารถที่จะเดินไปหาใครได้ไปขอนัดเองอะไรเองเนี่ยแต่การที่เราไปแล้วเราก็มีงบประมาณเขาก็ดูแลส่วนตัวเขาเรื่องค่าทีพักค่าอะไรแต่ก็นั่งรถไปกับเราเราก็ดูแลให้เขาหมดนะครับแล้วก็การนัดพบอะไรต่างๆแล้วจัดการให้หมดเลย
1: แล้วอย่าง น
0: ี้เขาก็ง่ายกับการที่เขาจะได้เข้าไปได้พบปะ
1: แล้วอยู่ภาคเอกชนจะทราบได้อย่างไรว่าสถานทูตจัดกิจกรรมแบบนี
0: ้อ๋อเราประกาศเลยครับเรามีเว็บไซต์Business Information Center เราก็ประกาศในเว็บไซต์เรามีสมาคมนักธุรกิจไทยในเมียนมาซึ่งทำงานใกล้ชิดกับเราพอเรามีโครงการนี้เขาก็กระจายข่าวไปที่สมาชิกเขาสมาชิกก็จะสมัครมาบางทีไม่ใช่แค่ในเมียนมาเท่านั้นบางคนอยู่ในประเทศไทยก็บินเข้ามาเพื่อมาร่วมโครงการอันนี้ล่าสุดเราก็ไปที่รัตนาวสีก็มี40กว่าคนเข้ามาร่วมโครงการแล้วก็ไปกับเรา
1: ส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทใหญ่ๆไหมคะ
0: ทั้งใหญ่ทั้งเล็กครับคือส่วนใหญ่ก็มีทั้งใหญ่ระดับปูนซีเมนต์ไทยปตท. CP แล้วก็มีเล็ก SME กลางๆอะไรเงี้ยก็มีหมดครับ
1: เพราะว่าแสดงว่าเปิดกว้าง
0: โอกาสเนี่ยมันมีไม่เท่ากันไงมันอาจจะมีโอกาสที่แบบบริษัทใหญ่ๆแล้วไปเจออะไรก็ได้แต่บริษัทเล็กเขาก็มองของเขาได้ว่าเขาอยากไปทำอะไรบางคนก็อาจจะไปมองเรื่องอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไปสร้างโรงแรมบางคนอาจจะไปดูเรื่องการอุตสาหกรรมต่อเนื่องด้านประมงบางคนอาจจะไปดูเรื่องการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบางคนอาจจะอยากไปดูเรื่องไฟฟ้าอะไรเงี้ยมันหลากหลายครับ
1: ค่ะก็คือพอไปถึงจุดนั้นปุ๊บถ้ามีคู่ค้าที่สนใจร่วมกันก็คงจะเกิดเป็นความร่วมมือหรือเป็นการค้าเป็นธุรกิจกันขึ้นมาใช่ไหมคะ
0: สิ่งสำคัญที่สุดอันนึงก็คือว่าในเมื่อเขาไปกับเราซึ่งเป็นภาครัฐเนี
1: ่
0: ยแล้วเขาไปพบกับภาครัฐของรัฐในท้องที่เนี่ยนะครับเขาก็ได้แนะนำตัวว่าเขาเป็นใครเขาอยากทำอะไรแล้วเขาก็ได้เจอสภาหอสภาอุตสาหกรรมสภาหอการค้าของท้องถิ่นเนี่ยโอกาสที่เขาจะได้เจอพาร์ทเนอร์ในท้องถิ่นดีๆเนี่ยมันจะมีมากกว่าเขาเดินไปค้ำหาเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งการไปลงทุนในประเทศเหล่านี้เนี่ยการมีโลคอลพาร์ทเนอร์ดีๆเนี่ยคือครึ่งหนึ่งของความสำเร็จนะเพราะถ้าไปเจอใครก็ไม่รู้เนี่ยเราโดนหลอกไปก็แย
1: ่นี่คงเป็นสิ่งหนึ่งที่เชื่อว่ามีพี่น้องประชาชนหลายคนสนใจนะคะว่าอยู่ๆภาคเอกชนไทยไปได้อย่างไรแล้วก็บทบาทของสถานทูตทำอย่างไรบ้างก็คงจะได้เห็นกันชัดขึ้นนะคะว่าสถานเอกทูตที่อยู่ที่นั่นนะคะมีส่วนช่วยเป็นอย่างมากในการจับคู่ทางเศรษฐกิจทีนี้พูดถึงเรื่องของภาคเอกชนมาแล้วถ้ามองในระดับประชาชนที่เป็นชาวบ้านจริงๆเนี่ยท่านทูตคิดว่าความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเนี่ยมันช่วยเป็นประโยชน์กับเขาได้อย่างไรบ้างคะ
0: คือพื้นฐานเนี่ยมันมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นการที่ภาคเอกชนจะเข้าไปลงทุนเข้าไปทำการค้าในประเทศเมียนมาเนี่ยถ้าได้รับการยอมรับจากคนเมียนมาเนี่ยการที่จะเข้าไปมันก็เหมือนกับว่าเราไม่ต้องไปเริ่มต้นใหม่เขาชอบของไทยไปดูตามซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยจะมีแต่ของไทยเกือบจะทั้งนั้น
1: ที่เมียนมาเนี่ย
0: ที่เมียนมาเนี่ยแล้วถ้าคนมีเงินเนี่ยเขาก็จะเลือกที่จะซื้อของไทยเขาไม่อยากซื้อของจีนเพราะว่าของไทยมีคุณภาพดีกว่าแล้วอีกอย่างนึงเขาก็อาจจะติดยึดอ่ะดูทีวีไทยดูโฆษณาไทยเห็นแล้วก็ชื่นชอบแล้วก็คุณภาพของไทยก็ ก็ทำให้เขาประทับใจเพราะงั้นเนี่ยความสัมพันธ์แบบนี้เนี่ยมันไปซื้อหาไม่ได
1: ้
0: มันต้องค่อยๆทำขึ้นมาต้องสร้างขึ้นมาแล้วพอมันมีแล้วเนี่ยภาคประชาชนไทยควรจะใช้โอกาสเนี่ยในการดำเนินการต่อในเรื่องการค้าการลงทุนกับเมียนมา
1: ค่ะแล้วก็ทราบว่าปีนี้เป็นปีที่สำคัญอีกปีหนึ่งนะคะสำหรับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเมียนมาคือเป็นปีที่ครบรอบ70ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตใช่ไหมคะไม่ทราบว่าท่านทูตมีอะไรเป็นแผนอยู่ในใจสำหรับกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่เช่นนี้ทั้งที่กรุงย่างกุ้งและก็ที่กรุงเทพไม่แน่ใจว่ามีการจัดกิจกรรมอะไรหรือเปล่า
0: ก็กิจกรรมเนี่ยได้วางแผนไว้ตลอดทั้งปีนะครับมีทั้งกิจกรรมด้านวิชาการและก็ด้านวัฒนธรรมก็เราก็ได้ไปทาบทามขอความกรุณาหน่วยราชการต่างๆมาตั้งแต่ปีที่แล้วละก็ได้รับความกรุณาอนุเคราะห์อย่างเช่นกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมท่านอธิบดีกรมศิลปากรเนี่ยท่านก็สนับสนุนจัดโขนกรมศิลป์บินไปแสดงให
1: ้
0: ที่ย่างกุ้งที่เนปิดอและที่มันดาเลย์สามเมืองใหญ
1: ่
0: ในเมียนมานะครับอันนี้ก็เป็นอันที่เป็นที่ตื่นเต้นฮือฮามากนะครับเสร็จแล้วก็จะมีการนิทรรศการแสดงภาพเขียนของศิลปินแห่งชาติของไทยกับศิลปินอาวุโสของเมียนมาซึ่งจะนำโดยท่านอาจารย์กมลทัศนาชาลีศิลปินแห่งชาติท่านก็จะเอาผลงานของทั้งศิลปินแห่งชาติที่ยังอยู่และที่เสียไปแล้วเนี่ยไปแสดงร่วมกับศิลปินอาวุโสของเมียนมาซึ่งจะทำที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเมียนมาส่วนการแสดงโขนเนี่ยก็จะทำที่โรงละครแห่งชาติ
1: สามแห่ง
0: สามเมืองนะครับหลักก็คือเนี่ยย่างกุ้งเนปิดอแล้วก็มันดาเลย์จะมีการนำขนสดเขาใช้คำว่าขนสดขนที่เล่นในบ้านเนี่ยของเมียนมาเนี่ยมาแสดง
1: ที่เมืองไทยล่ะ
0: ที่เมืองไทย
1: ข
0: นเนี่ยจะเป็นขนที่แบบว่าเวลาจะร้องต้องถอดหัวขนออกแล้วร้องอ่ะคือมันไม่ใช่เหมือนกับว่าที่เราดูขนอย่างทุกวันนี้มีคนร้องภาคให้เนี่ยแต่ขนเมียนมาขนรุ่นเก่าเนี่ยก็จะเป็นอย่างนั้นนะจะมาแสดงการแสดงนี้จะเป็นการแสดงต่อท้ายการสัมมนาวิชาการซึ่งจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทย
1: เมื่อไหร่นะคะพอจะบอก
0: น่าจะเป็นวันประมาณเดือนมิถุนายนนะครับคือสัมมนาวิชาการนี้เราตั้งใจว่าจะหาประเด็นที่เกี่ยวพันกับความสัมพันธ์ไทยเมียนมาเช่นเท็กซ์ไทล์ผ้าทอเนี่ยมันมีความเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมยังไง
1: ใช่เลยค่ะ
0: ดนตรีการแสดงโขนรามเกียรติ์รามายณะของเขาประวัติศาสตร์ในบางตอนมันมีอะไรหลายอย่างภาพเขียนภาพวาดเนี่ยที่มันมีความสอดคล้องกันทางวัฒนธรรมเนี่ยเราก็จะมีเชิญผู้แทนผู้เชี่ยวชาญจากทั้งเมียนมาแล้วก็จากทั้งของไทยเนี่ยมานำเสนอหารือด้านสัมมนาทางด้านวิชาการแล้วก็ตั้งใจไว้ว่าจะเชิญท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมของเมียนมาเนี่ยมาเป็น keynote speaker ที่ประเทศไทยที่เมียนมาก็จะมีงานนิทรรศการภาพยนตร์ไทยซึ่งได้รับความกรุณาจากกรมสารนิเทศจะจัดภาพยนตร์ไปจัดแสดงให้ที่เมียนมานะครับ
1: อย่างกรณีของโขนนี่ท่านทูตคิดว่าจะมีผู้คนชาวเมียนมาที่สนใจมาเนี่ยจำนวนประมาณเท่าไหร่คะ
0: โอ้คงเยอะนะครับเพราะว่าเขาก็ชอบอยู
1: ่ค่ะ
0: เขาก็ชอบอยู่แล้วเราคิดว่างานนี้เราก็จัดให้เขาดูฟรี
1: ค่ะ
0: นะครับก็คิดว่าน่าจะมีคนที่สนใจอยากจะมาดูเยอะแล้วก็มันเป็นการแสดงโขนของคณะกรมศิลปากรซึ่งระดับแบบมือผู้เชี่ยวชาญทั้งนั้นน่ะก็น่าจะได้รับการตอบรับที่ดี
1: อันนี้ท่านนูตได้พูดไว้คือชาวเมียนมาเขาก็มีความสนใจในวัฒนธรรมไทยอยู่แล้วด้วยใช่ไหมคะภาพยนตร์ไทยก็น่าจะได้รับความนิยมเช่นเดียวกัน
0: ใช่อันนี้กำลังคัดเลือกอยู่ว่าเขาจะดูเขาชอบดูเรื่องไหนเราก็ได้ยินมาว่าเรื่องไม่สำคัญเท่ากับนักดาราคือถ้ามาริโอ กี่เรื่องก็ดูหมด อะไรประมาณอย่างเงี้ยนะครับแต่เราก็จะดูว่าอะไรก็ตามที่มันไม่มีความละเอียดอ่อน คือบางเรื่องที่เอาไปเนี่ยถ้ามันมีความละเอียดอ่อนมีจุดประเด็นทางประวัติศาสตร์ที่มันละเอียดอ่อนเราก็ไม่อยากเอาไป นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เรากำลังคัดเลือกอยู่กับกรมสารนิเทศว่าจะเอาเรื่องไหนไปดูดี
1: ค่ะถามนิดนึงพอท่านพูดถึงความละเอียดอ่อนเนี่ยถ้าสำหรับสาธารณชนไทยทั่วไปที่สมมติจะไปพม่าเนี่ยไปเมียนมาเนี่ยนะคะมันมีอะไรที่ต้องควรระวังในเรื่องของความละเอียดอ่อนไหมคะทั้งในเรื่องของการพูดจาในเรื่องของการ เดินทางไปที่นั่นท่องเที่ยวทั่วไป
0: คือจริงๆแล้วเมียนมาเขาไทยเหมือนไทย
1: ค่ะ

0: อาวุโสเนี่ยเขาให้ความสำคัญมากการเคารพนับถือผู้อาวุโสพระเนี่ยจะได้รับสิทธิพิเศษเสมอเพราะว่าจะได้เคารพนับถือพุทธศาสนาเข้มนะครับแล้วก็คนเมียนมาเนี่ยมีความภูมิใจในตัวเองสูงมากอย่างที่เราใช้คำว่า pride เนี่ยนะเขาจะมีสูงมากแล้วก็การที่เราจะไปพูดอะไรแบบที่มันโปกฮาล้อเลียนเนี่ยอาจจะไม่ค่อยงามนักแล้วก็ประวัติศาสตร์บางตอนที่เราชอบเอามาทำเป็นหนังอะไรเงี้ยบางทีก็เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนอย่างบางทีเขาก็ประท้วงเราในละครอิงประวัติศาสตร์บางตอนที่เราก็อ่อนแอไปแล้วอะไรเงี้ยเราก็ต้องชี้แจงไปอย่างเงี้ยแต่ว่าสิ่งเหล่านี้มันมีความละเอียดอ่อนเหมือนกัน
1: ขออนุญาตย้อนกลับมาสู่เรื่องการฉลองครบรอบความสัมพันธ์70ปีถ้าท่านที่สนใจอย่างกิจกรรมที่เกิดขึ้นในเมืองไทยเนี่ยสามารถติดตามได้จากไหนไหมคะ
0: เราก็จะอยู่ในเว็บไซต์ของสถานทูตใน Facebook ของสถานทูตนะครับแล้วเราก็เดี๋ยวเราก็จะสรุปมาว่าเราจะมีอะไรที่ไหนบ้างเมื่อลงตัวแล้วนะครับวันและสถานที่เนี่ยก็จะมาขอความกรุณาให้ทางกรมสารสนเทศนั่นแหละช่วยประชาสัมพันธ์ให้เราด้วยนะครับ
1: ก็ท่านผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้จากทางเว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็Facebook นะคะของที่เรามีนอกเหนือจากกิจกรรมทางด้านวัฒนธรรมแล้วเนี่ยค่ะในโอกาสครบรอบ70ปียังมีกิจกรรมอย่างอื่นๆด้วยไหมคะในมิติอื่นๆ
0: ก็เราก็ทำหลายอย่างนะครับเพราะอย่างเนี้ยวันที่26มีนาเนี่ยเราก็เป็นเรื่องการแพทย์เราก็ถือโอกาสที่อยากจะไปช่วยเขาอ
1: ะ
0: ก็เลยเชิญคณะแพทย์ไปทำผ่าตัดหูให้คนเมียนมา
1: จากเมืองไทยเนี่ย
0: จากเมืองไทยเนี่ยครับก็จะนั่งรถผ่านข้ามแดนไปแล้วก็จะไปทำให้เราก็ร่วมมือกับทางคณะแพทย์ข้ามไปแล้วก็ไปนัดคุยกับมุขมนตรีที่รัฐขยา
1: ที่อยู่ส่วนไหนของเมียนมาร
0: ัฐขยาตรงข้ามแม่ฮ่องสอน
1: ตรงข้ามแม่ฮ่องสอน
0: แล้วท่านผู้ว่าแม่ฮ่องสอนท่านก็จะเอาทีมแพทย์ไปช่วยตรวจร่างกายให้ด้วยก็จะเป็นกิจกรรมที่ใหญ่พอสมควรเพราะถือว่าฉลอง70ปีความสัมพันธ์นะครับอีกอันนึงที่เราคิดจะทำอยู่ก็คือทำไปได้ระดับหนึ่งแล้วเนี่ยก็คือเราอยากจะไปเผยแพร่พระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยเราก็เลยจะไปตั้งศูนย์ศึกษาเพื่อการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริอย่างที่เรามีที่ภูพานเขาหินซ้อนอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยแต่ไปตั้งที่เนปิดอลมหาวิทยาลัยเกษตรที่นั่น
1: เนปิดอลนี่คือเป็น
0: เมืองหลวง
1: ใช่ไหมคะซึ่งอยู่ห่างจากย่างกุ้ง
0: นั่งรถไป5ชั่วโมง
1: ค่ะไปตั้งที่นั่นแล้วมาถึงมีแผนที่จะดำเนินการอะไรยังไงไหมคะ
0: ก็พอไปตั้งที่นั่นแล้วเนี่ยมันเป็นมหาวิทยาลัยเกษตรก็จะให้ประชาชนเข้ามาดูเหมือนกับอย่างที่เขามาดูที่ห้วยห้องคล้ายที่เขาหินซ้อนที่ภูพานเนี่ยเวลาเขามีปัญหาด้านการเกษตรการผลิตการปลูกการอะไรเนี่ยศูนย์ศึกษาเพื่อการพัฒนาเนี่ยจะเป็นคนตอบโจทย์เหล่านี้ให้ได
1: ้ค่ะนี่คือสรุปภาพรวมของกิจกรรมฉลองครบรอบ70ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับเมียนมานะคะทิ้งท้ายตรงนี้ท่านทูตมีอะไรที่อยากจะบอกกับพี่น้องประชาชนที่ติดตามรับฟังรายการอยู่ไหมคะเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทยเมียนมาหรือมองว่าในอนาคตลู่ทางความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไร
0: ผมอยากจบด้วยอย่างนี้ดีกว่าครับผมอยากจบด้วยว่าเมื่อปี2503เนี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชแล้วก็สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนี่ยท่านเสด็จเยือนย่างกุ้งเข้าใจว่าเป็นการเสด็จเยือนครั้งที่3หลังจากขึ้นครองราชแล้วก็มีพระราชดำรัสที่ได้พระราชทานในครั้งนั้นซึ่งสรุปได้ว่าท่านบอกว่าไทยกับเมียนมาเนี่ยเราเป็นคนพุทธด้วยกันเรานับถือพุทธศาสนาด้วยกันเพราะงั้นเนี่ยเราต้องช่วยเหลือพึ่งพากันอยู่ดูแลกันแล้วเราจะได้เจริญเติบโตแล้วก็มีความเจริญรุ่งเรืองไปด้วยกันเพราะงั้นผมก็คิดว่าคนไทยก็ดีภาคประชาชนไทยก็ดีที่เข้าไปลงทุนไปเยือนไปเที่ยวเนี่ยก็ขอให้น้อมนำพระราชดำรัสอันเนี้ยแล้วก็จะได้ปฏิบัติตามแนวทางนี้แล้วความสัมพันธ์ไทยเมียนมาจะได้เจริญรุ่งเรืองต่อไปครับ
1: ค่ะก็ช่วงท้ายของรายการแล้วนะคะเกือบครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาเราได้รับทราบถึงความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับเมียนมานะคะทั้งในระดับภาคของรัฐบาลประชาชนแล้วก็ภาคเอกชนนะคะที่ท่านทูตก็ได้ยืนยันแล้วว่าความสัมพันธ์ช่วงนี้ดีมากแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างจะแจ่มใสและฉันเชื่อว่าสถานทูตเอกทูตในกรุงย่างกุ้งนะคะก็คงจะมีบทบาทสำคัญในการที่จะกระชับความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศ

แน่นยิ่งขึ้นทั้งหลานให้ปวงไม่ใช่อะไรเลยเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยนี่เองนะคะซึ่งก็สอดคล้องกับความมุ่งหวังของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่ต้องการให้ทุกคนพัฒนาไปร่วมกันไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังรายการในวันนี้ขอลาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ไม่ทันแฮะวันนี้เนซ่าตื่นเร็วนี่นา
1: ตะวันก็ตื่นเช้าเหมือนกันนั่นแหละรีบมาเชียวจะแข่งกับเนซ่าหรือไงอะ
0: เนซ่าก็รีบเหมือนกันนี่ครับ
1: งั้นก็ถือว่าวันนี้เราเสมอกันนะ
0: อืมก็ได้ครับก็ได้ ถ้าอย่างนั้นวันนี้เราจะไปประเทศไหนกันต่อดีครับ
1: อืมขอเนซ่าดูก่อนนะประเทศที่ก่อตั้งอาเซียนก็มีไทยมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียแล้วก็ฟิลิปปินส์ที่เราไปมาแล้วก็มีไทยมาเลเซียกับสิงคโปร์งั้นประเทศต่อไปเอาเป็นที่นี่กันแล้วกัน
0: อินโดนีเซียเหรอครับน่าสนุกจังเลยอ่ะ
1: โอเคงั้นก็เตรียมตัวไปกันเลยนะ
0: คราวเนี้ยระวังอย่าให้ไปตกกลางทะเลอีกนะครับเนซ่า
1: แหมรู้แล้วล่ะนะคราวเนี้ยเนซ่าไม่พลาดหรอก
0: ดูจากแผนที่

0: ินทางมาถึงอินโดนีเซียได้จ้า
1: จริงเหรอครับ
0: จริงสิและเดี๋ยวเนซ่าจะให้ดูว่าประเทศที่เป็นหมู่เกาะอย่างอินโดนีเซียน่ะมีเรื่องน่ารู้อีกเยอะเลยตะวันต้องตามเนซ่าให้ทันล่ะ
1: แน่นอนครับเนซ่าว้าวถึงแล้วที่เนี่ยที่ไหนเหรอครับเนซ่า
0: ตอนนี้เราอยู่บนเกาะสุมาตรานะเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของอินโดนีเซียชะละ
1: โอ้โหต้นไม้เยอะแยะไปหมดเลยอ่ะเนซ่า
0: ใช่แล้วล่ะเพราะว่าอินโดนีเซียน่ะมีพื้นที่ป่าไม้ตั้ง 60% ของประเทศชนะอ่ะดูนั่นสิบันทึกข้อมูลนี่นาเดี๋ยวเปิดดูกันดีกว่านะว่ามีเรื่องอะไรที่น่าสนใจให้ตะวันดูบ้างอ่ะประเทศอินโดนีเซียมีชื่ออย่างเป็นทางการว่าสาธารณรัฐอินโดนีเซียเมืองหลวงก็คือกรุงจาการ์ตาอินโดนีเซียมีพื้นที่รวมประมาณ5ล้านตารางกิโลเมตรเป็นพื้นที่เกาะประมาณ2ล้านตารางกิโลเมตรนอกนั้นเป็นพื้นที่ทะเลถือว่าเป็นประเทศหนึ่งเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกอินโดนีเซียประกอบด้วยเกาะน้อยใหญ่เกือบ 18,000 เกาะวางตัวทอดยาวไปตามแนวเส้นศูนย์สูตรคล้ายรูปพระจันทร์ครึ่งซีกหงายขึ้นอยู่ระหว่างมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิกในจำนวนเกาะทั้งหมดนั้นมีเกาะขนาดใหญ่5เกาะที่กินพื้นที่ 90% ของพื้นที่ทั้งหมดของอินโดนีเซียได้แก่เกาะสุมาตราเกาะบอร์เนียวหรือเกาะกาลิมันตันเกาะชวาเกาะสุลาเวสีและเกาะอิเรียนจายาหรือเกาะปาปัวซึ่งความจริงแล้วเกาะปาปัวกับเกาะกาลิมันตันถือว่าเป็นเกาะขนาดใหญ่อันดับ2แล้วก็อันดับ3ของโลกชนะแต่เพราะว่าทั้ง2เกาะเป็นเกาะที่มีหลายประเทศแบ่งพื้นที่กันเกาะสุมาตราเลยถือว่าเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดของอินโดนีเซียยังไงล่ะ
1: อ๋ออย่างนี้นี่เองอะมิน่าตะวันดูในแผนที่ก็คิดว่ามีเกาะอื่นที่ใหญ่กว่าเกาะสุมาตรานั่นเนี่ย
0: เพราะประเทศอินโดนีเซียเป็นประเทศหมู่เกาะที่มีอาณาเขตกว้างใหญ่มากจึงมีการแบ่งเขตเวลาในประเทศเองถึง3เขตด้วยกันคือเขตตะวันตกมีเวลาตรงกับประเทศไทยเขตกลางเวลากว่าประเทศไทย1ชั่วโมงและเขตตะวันออกเวลาจะเร็วกว่าประเทศไทย2ชั่วโมง
1: โอ้โหอินโดนีเซียเนี่ยใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอครับถ้าต้องเดินทางไปให้ทั่วประเทศคงต้องปรับเวลากันงงเลยนะครับเนี่ย
0: แหมมันก็ไม่ได้วุ่นวายขนาดนั้นหรอกตะวันและตะวันรู้ไหมว่าอินโดนีเซียน่ะแม้จะเป็นประเทศที่เป็นหมู่เกาะแต่ก็มีพื้นที่ที่ติดกับประเทศอื่นด้วยนะ
1: โอ้จริงเหรอครับยังไงกันนะครับเนซ่า
0: ก็อย่างที่บอกไปแล้วไงว่ามีเกาะที่อินโดนีเซียครอบครองพื้นที่ร่วมกับประเทศอื่นอยู่ด้วยอย่างเช่นเกาะบอร์เนียวหรือเกาะกาลิมันตันที่มีมาเลเซียและบรูไนเกาะอิเรียนจายาหรือปาปัวมีประเทศปาปัวนิวกินีและบนเกาะติมอร์ก็มีประเทศติมอร์ตะวันออก
1: อันเนี้ยตะวันจำได้นะตอนที่เราไปมาเลเซียที่บอกว่ามาเลเซียตะวันออกอยู่ติดกับอินโดนีเซียกับบรูไนใช่ไหมล่ะครับ
0: ใช่แล้วล่ะสำหรับภูมิอากาศในอินโดนีเซียนั้นมีลักษณะผสมผสานและเปลี่ยนไปตามสภาพภูมิประเทศแต่โดยทั่วไปมีสภาพอากาศร้อนชื้นแบบศูนย์สูตรและมีฝนตกชุกเกือบตลอดทั้งปีเนื่องจากได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมเอาล่ะคราวนี้เราไปเกาะต่อไปกันเลยดีกว่านะ
1: โอ้ต่อไปเป็นเกาะอะไรเหรอครับ
0: ไปถึงกันก่อนและตะวันลองทายดูดีกว่านะ
2: ท้องโลก10บวก1อาเซียน
1: มาถึงแล้วที่นี่ที่ไหนเหรอครับเนซ่า
0: ตะวันลองมองดูรอบๆแล้วทายดูซิว่าที่เนี่ยคือที่ไหน
1: ที่นี่คือสำนักงานใหญ่อาเซียนนี่นาถ้าอย่างนั้นที่นี่ก็คือกรุงจาการ์ตาเมืองหลวงของอินโดนีเซียใช่ไหมครับ
0: ถูกตั้งแล้วค่ะความจำดีเหมือนกันนะเนี่ยตะวันน่ะ
1: แน่นอนถึงตะวันจะไม่เคยไปเที่ยวต่างประเทศนะแต่เรื่องอาเซียนเนี่ยตะวันก็ไม่แพ้ใครหรอกครับ
0: แล้วตะวันรู้หรือเปล่าล่ะว่าจาการ์ตาเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยนะ
1: โอ้จริงอ่ะเนซ่าอันนี้ตะวันไม่รู้เลยนะครับเนี่ย
0: ยังมีเรื่องอีกเยอะเลยนะที่ตะวันไม่รู้อ่ะ
1: งั้นเนซ่าก็ต้องช่วยบอกตะวันด้วยนะครับ
0: งั้นมาช่วยเนซ่าหาบันทึกข้อมูลกันก่อนเถอะ
1: ได้เลย
0: อ่ะเจอแล้วอ้าวมาดูกันสิว่าเป็นเรื่องอะไร คำว่าอินโดนีเซียมาจากคำในภาษากรีก2คำก็คือ Indos หมายถึง

0: เดียตะวันออกกับนิโซสหมายถึงเกาะคำว่าอินโดนีเซียจึงมีความหมายว่าหมู่เกาะอินเดียตะวันออกในสมัยก่อนหมู่เกาะต่างๆของอินโดนีเซียยังไม่มีการรวมตัวกันเป็นประเทศเดียวกันแต่แยกกันเป็นแว่นแคว้นต่างๆหลายแคว้นซึ่งหมู่เกาะเหล่านี้มีความเจริญรุ่งเรืองและมีการติดต่อด้านการค้ากับอินเดียมานานทำให้อิทธิพลด้านศาสนาและวัฒนธรรมเข้ามาในหมู่เกาะอินโดนีเซียต่อมาเมื่อการค้าเครื่องเทศเริ่มเฟื่องฟูในยุโรปอินโดนีเซียจึงกลายเป็นที่สนใจและต้องการของประเทศยุโรปเพราะว่าเป็นแหล่งเครื่องเทศชั้นดีซึ่งอินโดนีเซียได้ตกเป็นอาณานิคมของฮอลันดาหรือเนเธอร์แลนด์ในปัจจุบันเป็นระยะเวลานานกว่า300ปีจนวันที่27ธันวาคมพุทธศักราช2492อินโดนีเซียจึงสามารถประกาศอิสรภาพได้อย่างสมบูรณ
1: ์โอ้แสดงว่าเครื่องเทศเนี่ยก็เป็นของมีค่ามากเลยสินะครับถึงมีคนต้องการขนาดนั้นน่ะ
0: ใช่แล้วล่ะเครื่องเทศน่ะถือว่าเป็นสินค้าที่มีค่ามากมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะไม่ว่าประเทศไหนก็อยากจะผูกขาดการค้าหรือเป็นเจ้าของแหล่งผลิตเครื่องเทศกันทั้งนั้นแหละเอาล่ะเรามาดูกันต่อเลยดีกว่านะดูเหมือนว่าจะมีต่ออีกนิดหน่อยอ่ะอินโดนีเซียมีการปกครองในระบอบสาธารณรัฐโดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุขและหัวหน้าฝ่ายบริหารดำรงตำแหน่งวาระละ5ปีบันทึกอันเนี้ยมีข้อมูลเท่านี้เองอ่ะ
1: โอ้แค่นี้ตะวันก็ได้ความรู้เพิ่มขึ้นตั้งเยอะนะครับ
0: งั้นเราไปหาบันทึกอันต่อไปดีกว่านะ
1: โอเคไปกันเลยครับ
2: ห้องโลก10บวก1อาเซียน
1: จริงสิเนซ่าเมื่อกี้ตะวันเห็นธงชาติของอินโดนีเซียแต่ลืมถามเลยว่าธงชาติของอินโดนีเซียมีความหมายว่ายังไงอ่ะ
0: อ๋อแค่นี้เองเนซ่าบอกให้เล็งก็ได้ตะวันจำได้ไหมว่าธงของอินโดนีเซียหน้าตาเป็นไงอ่ะ
1: โอ้จำได้สิครับง่ายจะตายไปเพราะมีแค่2สีเองอ่ะสีแดงขาวแบ่ง2 ส่วนกันครึ่งๆใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วล่ะธงชาติของอินโดนีเซียมีชื่อว่าธงขาวแดงครึ่งบนสีแดงหมายถึงความกล้าหาญและอิสรภาพส่วนครึ่งล่างสีขาวหมายถึงความบริสุทธิ์ยุติธรรมยังไงล่ะ
1: อ๋อมีความหมายอย่างนี้นี่เองอ่ะว่าแต่ที่เนี่ยคือที่ไหนกันเหรอครับ
0: ตอนเนี้ยเรายังอยู่บนเกาะชวานั่นแหละที่นี่เรียกว่าบุโรพุทโธถือว่าเป็นวัดพุทธที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกแห่งนึงเลยนะ
1: อ๋อตะวันเคยได้ยินชื่อมาแล้วนะที่เคยเป็นมรดกโลกที่ใหญ่ที่สุดมาก่อนใช่ไหมครับแสดงว่าอินโดนีเซียเนี่ยก็มีศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติเหรอครับ
0: ทีคนอินโดนีเซียส่วนใหญ่นะนับถือศาสนาอิสลามตั้งหากล่ะเกือบร้อยละ90ของประเทศเลยด้วยทำให้อินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีคนนับถือศาสนาอิสลามมากที่สุดในโลกเลยล่ะ
1: อ้าวอย่างนั้นหรอกเหรอครับ
0: ใช่แต่อินโดนีเซียก็ไม่ได้มีกฎบังคับในการนับถือศาสนานะแต่ให้ประชาชนสามารถนับถือศาสนาได้อย่างอิสระด้วยซึ่งในอินโดนีเซียก็มีศาสนสถานของศาสนาอื่นๆที่มีชื่อเสียงมากมายเลยทีเดียวนะเช่นปุระเบซากิวัดฮินดูที่มีชื่อเสียงในบาหลีและที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่าก่อนที่จะมาเป็นประเทศอินโดนีเซียอย่างในปัจจุบันเนี้ยหมู่เกาะในแถบเนี้ยเคยรับวัฒนธรรมของศาสนาอื่นมาก่อนยังไงล่ะ
1: นั่นบันทึกข้อมูลของเนซ่านี่นะลองเปิดดูกันเถอะ
0: จริงด้วยเรามาดูกันเลยดีกว่านะว่ามีอะไรน่ารู้บ้างอ่ะอินโดนีเซียถือเป็นประเทศที่มีประชากรมากเป็นอันดับ4ของโลกซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวเชื้อสายมาเลย์นอกจากนั้นยังมีเชื้อสายจีนอินเดียอาหรับและยุโรปหรือก็คือเชื้อสายจากประเทศที่เข้ามาค้าขายตั้งแต่อดีตอินโดนีเซียมีภาษาประจำชาติก็คือภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียโดยมีภาษาอังกฤษเป็นภาษารองและบังคับใช้ในโรงเรียนซึ่งชาวอินโดนีเซียส่วนใหญ่สามารถพูดได้อย่างน้อย2ภาษา
1: เอ๊ะเนซ่าตะวันจำได้นะต่อไปมาเลเซียเนซ่าบอกว่าเขาใช้ภาษาบาฮาซามาเลเซียนี่มาอินโดนีเซียเนซ่าก็บอกว่าภาษาของเขาคือบาฮาซาอินโดนีเซียสองภาษาเนี้ยเหมือนกันไหมครับ
0: เรียกว่าคล้ายกันดีกว่านะเพราะมาจากพื้นฐานภาษาเดียวกันสามารถใช้สื่อสารกันได้เพียงแต่บางทีมีคำศัพท์บางคำที่ใช้ไม่เหมือนกันนะจ๊ะ
1: อ๋ออย่างนี้นี่เองอะนะ
0: งั้นต่อนะด้วยความที่อินโดนีเซ

0: เป็นประเทศที่เป็นหมู่เกาะและมีหลากหลายเชื้อชาติและเผ่าพันธุ์ทำให้ในแต่ละภูมิภาคมีวัฒนธรรมและประเพณีที่หลากหลายตามแต่ละท้องถิ่นแต่เพราะชาวอินโดนีเซียส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามทำให้การดำเนินชีวิตของชาวอินโดนีเซียเป็นแนวทางการดำเนินตามแนวทางของอิสลามรวมถึงข้อห้ามต่างๆด้วยอย่างเช่นอะไรเหรอเนซ่าที่เราไม่ควรทำในอินโดนีเซียขอเนซ่านึกก่อนนะก็อย่างเช่นตะวันไม่ควรใช้มือซ้ายในการรับส่งของหรือกินอาหารนะเพราะว่าชาวมุสลิมอินโดนีเซียถือว่ามันไม่สุภาพหรือว่าการจับหัวหรือลูบหัวเด็กก็ไม่ควรเหมือนกันยังไงล่ะเอาล่ะที่ต่อไปที่เราจะไปเป็นที่สุดท้ายแล้วล่ะและเป็นที่ที่มีชื่อเสียงมากๆในอินโดนีเซีย
1: โอ้ที่ไหนเหรอเนซ่า
0: ไปถึงก็รู้เองแหละ
2: ห้องโลก10บวก1อาเซียน
1: ว้าวสวยจังเลยอ่ะ
0: ยังไงล่ะรู้ไหมว่าที่นี่คือที่ไหนละตะวัน
1: สวยๆอย่างเงี้ยนะแล้วก็มีชื่อเสียงด้วยเกาะบาหลีใช่แล้วที่นี่ต้องเป็นเกาะบาหลีแน่ๆเลย
0: ถูกต้องแล้วค่ะที่นี่คือเกาะบาหลีสถานที่ท่องเที่ยวที่งดงามของอินโดนีเซียแต่ตะวันรู้ไหมว่านอกจากธรรมชาติที่สวยงามแล้วจุดเด่นอีกอย่างของบาหลีก็คือประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์และสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่มีอยู่มากมายเลยนะ
1: ผมได้ยินมาว่าบาหลีเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวมาบ่อยมากผมก็เลยนึกว่าจะพัฒนามากซะอีกอ่ะ
0: พัฒนาสิแต่เขายังคงอนุรักษ์วัฒนธรรมดั้งเดิมเอาไว้ตลอดยังไงล่ะ
1: เอ๊ะแล้วอินโดนีเซียเนี่ยใช้เงินสกุลอะไรเหรอครับเนซ่า
0: อินโดนีเซียนะใช้เงินสกุลรูเปียค่ะซึ่งก็มีที่มาจากสกุลเงินรูปีของอินเดียนั่นเองเอ๊ะบันทึกข้อมูลอยู่ตรงนี้อีกอันนี่นาอินโดนีเซียถือเป็นประเทศที่เต็มไปด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติมากมายเป็นประเทศที่มีพื้นที่ป่าไม้มากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทำให้มีการส่งออกไม้เนื้อแข็งและผลิตภัณฑ์จากไม้เป็นหลักแต่ในปัจจุบันอินโดนีเซียประสบกับปัญหาการลักลอบตัดไม้ทำให้ป่าไม้ลดลงในขณะเดียวกันปิโตรเลียมถือว่าเป็นสินค้าส่งออกที่ทำรายได้ให้กับประเทศมากที่สุดและอินโดนีเซียก็เป็นสมาชิกองค์การประเทศผู้ส่งออกน้ำมันเป็นสินค้าออกหรือโอเปกอีกด้วยนะด้านการเกษตรแม้ว่าลักษณะภูมิประเทศของอินโดนีเซียจะเป็นเกาะและภูเขาแต่อินโดนีเซียได้แก้ปัญหาด้วยการเพาะปลูกแบบขั้นบันไดพืชเศรษฐกิจของอินโดนีเซียได้แก่ข้าวยาสูบข้าวโพดและเครื่องเทศที่เป็นสินค้าส่งออกสำคัญมาตั้งแต่โบราณด้านการประมงถือว่าเป็นเศรษฐกิจหลักอย่างหนึ่งของอินโดนีเซียเลยทีเดียวนะเพราะภูมิประเทศเป็นเกาะทำให้มีแหล่งประมงมากมายหลากหลายมีการร่วมลงทุนการประมงนอกน่านน้ำในอินโดนีเซียกับหลายประเทศในอินโดจีนแต่การประมงในประเทศส่วนใหญ่จะเป็นการประมงขนาดย่อม
1: โอ้โหวันนี้ตะวันได้ทั้งความสนุกได้เห็นวิวสวยๆแล้วก็ความรู้เต็มหัวเลยอ่ะ
0: งั้นวันนี้เรากลับกันก่อนดีกว่านะพักผ่อนให้เต็มที่เพื่อประจนภัยต่อในวันพรุ่งนี้กัน
1: ว้าถึงแล้ววันนี้กลับมาซะเย็นเลยแฮะ
0: แหมก็มัวแต่เพลินกับวิวสวยๆอยู่นี่นาน
1: ั่นน่ะสินะขนาดได้ดูยังไม่ถึงครึ่งเลยอ่ะยังเย็นขนาดนี้แล้วว่า
0: ใครว่าไม่ถึงครึ่งล่ะยังไม่ถึง1ใน10เลยตั้งหากในอินโดนีเซียนะยังมีอะไรสวยๆงามๆให้ดูอีกเยอะเลยล่ะ
1: โหจริงเหรอเนซ่างั้นไม่ได้แล้วตะวันอ่ะต้องไปหาดูเพิ่มอีกหน่อยดีกว่า
0: อย่าทิ้งเนซ

0: Can you cook? Do you like to cook? I enjoy cooking a lot. My favorite dish is pancakes. I make pancakes all the time. I probably make pancakes for breakfast at least once or twice a week. So here is a simple pancake recipe. First, add some milk, a cup of flour, and one egg into a bowl. Then add a pinch of salt and give it a good whisk. After that, rub a little butter on a pan and pour the pancake mix onto the pan in the size that you wish and cook at medium heat. Once bubbles form and burst at the top, it's time to flip it. Let it cook for another 2 minutes and that's it. You have a nice fluffy pancake ready to be eaten with syrup or honey and maybe some strawberries. A recipe should include some of the following information: the name of the dish, a list of ingredients with the exact quantity of each ingredient, and the description of the preparation process. For example, a list of ingredients for my pancake recipe includes a cup of milk, a cup of flour, one egg, a pinch of salt, and some butter. When writing a recipe or instructions, use the imperative or base form of a verb. To help make the order of the cooking instructions more clear, you can use words such as first, next, then, after that, and so on. Now is a good time to look at some common cooking verbs. Cut, stir, fry, boil, add, bake, peel, mix, whisk, and pour. Thank you guys so much for joining my class. Happy cooking!
1: Stay tuned for our next episodes of Watch and Learn.
2: There are lots of interesting topics for you to learn
3: and a great chance to improve your English.
2: Enjoy watching. Bye-bye.
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
5: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการซินจ่าวเวียดนามสวัสดีเวียดนามรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับภาษาและเรื่องราวของประเทศเวียดนามนะคะกากาก้ากากาเสียงวรรณยุกต์ในภาษาไทยมีถึง5เสียงด้วยกันช่วยให้คนไทยสามารถออกเสียงในภาษาต่างๆได้ค่อนข้างดีค่ะแต่สำหรับภาษาเวียดนามมีวรรณยุกต์ถึง6เสียงด้วยกันค่ะน่าทึ่งใช่ไหมล่ะคะสำหรับวันนี้นะคะอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราอาจารย์ภาษาเวียดนามประจำคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะมาอธิบายเรื่องนี้ให้เราเข้าใจกันไปพบกับอาจารย์กันเลยค่ะ
1: กิ๋งจ่าวกุ๋ยวิวากักบานสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับยังจำกันได้หรือเปล่าในตอนที่แล้วเราเรียนอะไรกันไปบ้างนะครับตอนที่แล้วเราได้มาทำความรู้จักกับเรื่องประวัติอักษรพยัญชนะสระในภาษาเวียดนามนะครับส่วนวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาทำความรู้จักอีกส่วนหนึ่งของภาษาเวียดนามซึ่งสำคัญมากนั่นคือวรรณยุกต์ในภาษาเวียดนามนะครับนอกจากนั้นยังมีเรื่องโครงสร้างคำกฎเกณฑ์การใส่วรรณยุกต์แล้วก็หลักการสะกดคำนะครับถ้าท่านผู้ชมพร้อมแล้วไปกันเลยครับภาษาเวียดนามมีวรรณยุกต์6เสียง5รูปนะครับซึ่งท่านผู้ชมควรจะจำไม่ได้ทั้งหมดเลยนะครับเพราะเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับในการนำไปสะกดคำนะครับขอเริ่มต้นด้วยวรรณยุกต์แรกนะครับพร้อมกันครับวรรณยุกต์งางนะครับวรรณยุกต์งางนี่เสียงสามัญเลยออกเสียงตามงางนะฮะไม่มีรูปนะฮะต่อมาวรรณยุกต์ซักต่อมาเหวียนเหวียนต่อมาหอยหอยต่อมาหงะหงะนะครับสังเกตหงะเสียงจะมี2เสียงในตัวเดียวกันและต่อมานังนังนะครับต่อมาเรามาดูแต่ละวรรณยุกต์กันนะครับมาดูรายละเอียดของแต่ละวรรณยุกต์ว่าเป็นยังไงนะครับเริ่มต้นที่วรรณยุกต์งางนะครับเสียงสูงไม่เปลี่ยนระดับนะครับเสียงอ่านจะคล้ายกับเสียงสามัญในภาษาไทยนะครับต่อมาวรรณยุกต์ซักนะครับวรรณยุกต์ซักเสียงจะสูงขึ้นธรรมดานะครับซึ่งเสียงจะพุ่งขึ้นตรงตามธรรมดาธรรมชาติคล้ายเสียงจัตวาในภาษาไทยนะครับต่อมาวรรณยุกต์เหวียนนะครับแยกคำมันคือหูเวียนนั่นเองนะครับเสียงจะต่ำนะครับไม่เปลี่ยนระดับนะฮะจะมีเสียงอ่านพุ่งลงธรรมดาคล้ายเสียงเอกในภาษาไทยซึ่งหากท่านผู้ชมฟังดีๆเสียงวรรณยุกต์เหวียนจะมี2เสียงนะครับต่อมาวรรณยุกต์หอยหอยนะฮะเสียงต่ำขึ้นนะฮะจะมีเสียงอ่านขึ้นและตกลงนะครับเสียงอ่านจะมีเสียงโค้งตามรูปวรรณยุกต์นะฮะจะคล้ายๆกับเสียงเหนอในภาษาไทยนะครับพร้อมกันอีกรอบหอยหอยนะฮะต่อมาวรรณยุกต์ต่อมานะครับพร้อมกันหงะหงะนะฮะเสียงสูงขึ้นแล้วก็กักเสียงที่ตรงกลางนะครับคล้ายกับการออกเสียง2จังหวะนะครับโดยที่จะหยุดในจังหวะแรกเล็กน้อยนะครับสรุปได้ว่าเสียง

นี้นะครับก็คืออ่านขึ้นไปและกักเสียงไว้ตรงกลางนิดนึงจากนั้นขึ้นต่อนะครับต่อมาวรรณยุกต์หนังหนังนะครับเสียงจะต่ำและตกลงในตอนท้ายนะครับเสียงหนังนะครับจะคล้ายกับเสียงเอกแต่เสียงหนักกว่านะครับและหยุดในตอนท้ายทันทีนะครับซึ่งสรุปว่าเสียงวรรณยุกต์หนังเนี่ยมีเสียงอ่านที่สั้นและก็หนักนะครับท่านผู้ชมทราบไหมครับว่าวรรณยุกต์หนังหรือคำว่าหนังในภาษาเวียดนามเนี่ยแปลเป็นไทยว่าอะไรนะครับคำว่าหนังแปลเป็นภาษาไทยว่าหนักนั่นเองดังนั้นท่านผู้ชมต้องออกเสียงให้หนักสั้นคราวนี้นะครับเราจะมาลองออกเสียงวรรณยุกต์กันอีกสักรอบนะครับดูวรรณยุกต์ตัวแรกกันเลยนะครับงางเสียงสามัญตัวอย่างคำพร้อมกันมามาแปลว่าผีนะครับวรรณยุกต์ต่อมาซักนะครับพร้อมกันหมาหมาหมาแปลว่าแก้มนะฮะต่อมาเหวียนเหวียนนะครับพร้อมกันตัวอย่างคำมามามาแปลว่าแต่นะครับต่อมาหอยหอยนะครับหรือตัวอย่างคำมามานะครับเสียงจะเนอเนอนิดนึงนะครับแปลว่าหลุมศพนะฮะต่อมาหงะหงะนะฮะออกเสียงตัวอย่างคำพร้อมกันหมาหมานะฮะแปลว่าม้านั่นเองนะครับและวรรณยุกต์สุดท้ายนะครับวรรณยุกต์หนังพร้อมกันหนังนะครับตัวอย่างคำมะมะมะแปลว่าต้นกล้านะครับสังเกตนะครับว่าภาษาเวียดนามถ้าออกเสียงผิดนิดเดียวความหมายจะเปลี่ยนทันทีเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับเวลาเราโทรไปหาเพื่อนนะครับเราจะถามว่าเพื่อนยุ่งไหมนะครับเราจะถามด้วยประโยคที่ว่าบานก๋อเบิ่นคงบานก๋อเบิ่นคงนะฮะคำว่าเบิ่นแปลว่ายุ่งนะฮะแต่ถ้าออกเสียงผิดนิดเดียวนะครับจะออกเสียงว่าเบิ่นเบิ่นแปลว่าสกปรกดังนั้นถ้าออกเสียงผิดจากเบิ่นเป็นเบิ่นนะครับจะแปลว่าเพื่อนสกปรกไหมนะครับดังนั้นการออกเสียงวรรณยุกต์ในภาษาเวียดนามต้องออกเสียงให้แม่นยำและชัดนะครับไม่งั้นจะเข้าใจผิดไปกันใหญ่เลยนะฮะต่อมานะครับจากการที่เราได้เรียนชื่อวรรณยุกต์ต่างๆในภาษาเวียดนามไปแล้วคราวนี้เราลองมาดูเสียงวรรณยุกต์ที่อยู่ในคำต่างๆกันนะครับพร้อมกันแล้วดูตัวอย่างนะฮะพร้อมกันอาอาอาอาอาอะนะครับต่อมาบาบาบาบาบะบะต่อมากากากากากะกะต่อมาซาซาซาซาซาซาต่อมาดาดาดาดาดะดะต่อมาตัวจีตัวจีเสียงก้องนะครับพร้อมกันกากากากากากาเยี่ยมมากนะครับไปฝึกออกเสียงวรรณยุกต์กันเยอะๆนะครับส่วนต่อมาเรามาดูโครงสร้างคำในภาษาเวียดนามนะครับภาษาเวียดนามเนี่ยใน1คำเนี่ยจะประกอบด้วย5ส่วนดังนี้นะครับส่วนแรกคือวรรณยุกต์นะครับหรือเรียกว่าแทงเดี่ยวนะฮะส่วนที่2คือเอิมเดลนะครับจะอยู่ด้านต้นเลยนะฮะคือพยัญชนะต้นต่อมาเอิมเดมเอิมเดมคือเสียงเลื่อนต่อมาเอิมจิงเอิมจิงคือสระและสุดท้ายคือเอิมก๋วยเอิมก๋วยคือพยัญชนะท้ายนะครับทั้ง5ส่วนนี้ท่านผู้ชมได้เรียนไปแล้วนะฮะแต่มีส่วนหนึ่งที่ท่านผู้ชมยังไม่เคยเจอและก็ไม่เข้าใจว่าเสียงเลื่อนคืออะไรเสียงเลื่อนในภาษาเวียดนามนะครับมี2ตัวคือตัวอูกับตัวออนะครับเป็นหน่วยเสียงพยัญชนะพิเศษชนิดหนึ่งนะครับที่ส่งผลให้เสียงส่วนท้ายของพยัญชนะต้นนะครับเลื่อนถลายไปกลมกลืนกับเสียงส่วนต้นของสระทำให้เสียงของคำหรือพยางค์นั้นๆนะครับเกิดการหอริมฝีปากซึ่งเหมือนกับการออกเสียงแบบหอปากนั่นเองท่านผู้ชมฟังดูแล้วคงจะงงใช่ไหมฮะนะครับผมสรุปให้ฟังง่ายๆดังนี้นะครับเสียงเลื่อนมี2ตัวคืออูกับอนะครับจะวางอยู่ในคำหรือพยางค์นะครับไม่สามารถอยู่เดียวๆได้นะฮะและถ้าคำไหนมีเสียงเลื่อนนะมันจะส่งผลให้เวลาเราออกเสียงเนี่ยเราต้องหอปากด้วยนะครับดูตัวอย่างคำคำแรกพร้อมกันฮวาฮวาสังเกตปากผมห่อด้วยนะฮะฮวาแปลว่าดอกไม้นะครับยกตัวอย่างอีกคำหนึ่งนะครับคำว่าเหวหรือที่คนไทยเรียกว่าเว

ไม่คุ้นใช่ไหมฮะคำว่าเหวคำว่าเมืองเวนะครับภาษาเวียดนามที่ถูกต้องต้องออกเสียงว่าเมืองเหวไม่ใช่เมืองเวนะครับเพราะว่าสังเกตตัวอูคือเสียงเลื่อนนะครับทำให้เราต้องออกเสียงห่อปากนั่นเองนะครับดังนั้นเราต้องไปฝึกชื่อเมืองกันมาเยอะๆนะฮะเพราะสำคัญมากนะครับต่อมานะครับเราลองมาดูชื่อเมืองอื่นๆกันต่อนะครับในภาษาเวียดนามนะครับเมืองฮานอยที่คนไทยเรียกพอไปที่เวียดนามเราบอกว่าเราจะไปฮานอยคนเวียดนามไม่เข้าใจนะฮะฮานอยไม่มีในภาษาเวียดนามมีแต่ฮานอยฮานอยนะฮะเมืองต่อมาพร้อมกันเมืองดานังที่คนไทยรู้จักนะครับภาษาเวียดนามไม่มีเมืองดานังมีแต่เมืองดาหนังดาหนังนะฮะหรืออีกเมืองหนึ่งที่คนไทยรู้จักจากภาพยนตร์ฮอยอันฉันรักเธอก็ไม่มีคำว่าฮอยอันนะครับมีแต่เมืองโฮยอานโฮยอานนะฮะและอีกเมืองที่สำคัญที่สุดทางภาคใต้ของเวียดนามคือเมืองโฮจิมินห์นะฮะในภาษาไทยก็ไม่มีอีกนะฮะพอไปเวียดนามเราต้องเรียกชื่อเมืองนี้ว่าเมืองโฮจีมิงโฮจีมิงต่อมานะครับเรามาดูโครงสร้างคำที่สมบูรณ์ในภาษาเวียดนามกันต่อนะครับผมจะยกตัวอย่างคำหนึ่งให้ท่านผู้ชมเข้าใจง่ายๆนะครับท่านผู้ชมคงเคยได้ยินที่คนไทยเรียกว่าเรียกคนเวียดนามว่าคนเหงียนนะฮะคนเหงียนไม่มีในภาษาเวียดนามนะครับมีแต่คนเหงียนคนเหงียนเหงียนเป็นนามสกุลใหญ่ของชาวเวียดนามนะครับเดี๋ยวผมจะแยกคำนี้ให้ดูนะฮะจะได้เข้าใจโครงสร้างนะครับคำว่าเหงียนนะฮะหรือตระกูลเหงียนเนี่ยประกอบด้วยพยัญชนะต้นคือ ng คือเงอะนะฮะต่อมาเสียงเลื่อนคืออูนะฮะต่อมาสระคือ ea นะครับก็คือสระเอียนั่นเองและพยัญชนะท้ายคือตัวเนอะนะครับวรรณยุกนะครับคือวรรณยุกหงาหงานะครับนี่คือโครงสร้างคำในภาษาเวียดนามที่สมบูรณ์แบบนะครับจากเรื่องโครงสร้างคำนะครับเราข้ามมาดูวรรณยุกในภาษาเวียดนามกันต่อนะครับว่าวรรณยุกในภาษาเวียดนามควรจะวางตรงไหนนะครับผมจะสรุปหลักการใส่วรรณยุกในภาษาเวียดนามง่ายๆดังนี้นะครับเรามาดูกันนะครับภาษาเวียดนามนะครับมี2แนวคิดหลักในการใส่วรรณยุกคือแนวคิดแบบเก่าและแนวคิดแบบใหม่ซึ่งแนวคิดแบบเก่านะครับจะใช้ทฤษฎีความสมดุลนะครับก็คือการวางวรรณยุกต์ให้มันสมดุลกันในคำนั่นเองยกตัวอย่างเช่นคำว่าวันหวาวันหวาซึ่งแปลว่าวัฒนธรรมนะฮะคำว่าวันหวานะครับจะยึดทฤษฎีการวางตามกฎเกณฑ์การใส่วรรณยุกต์แบบเก่าคือเอาวรรณยุกต์ซักไว้บนตัวอซึ่งเป็นเสียงเลื่อนนะครับเพื่อทำให้มันสมดุลกันนะครับระหว่างตัวh กับตัว a นะครับซึ่งในปัจจุบันนะครับกระทรวงวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวของเวียดนามยังคงใช้วิธีการใส่วรรณยุกต์วรรณยุกต์แบบเก่าอยู่นะครับต่อมาเรามาดูการใส่วรรณยุกต์อีกแบบนึงนะครับซึ่งเป็นที่แพร่หลายในปัจจุบันมากและเราควรจะจำให้ได้นะครับเขาเรียกว่าแนวคิดการใส่วรรณยุกต์แบบใหม่หรือเรียกอีกอย่างนึงว่าแนวคิดแบบสรรพศาสตร์นะฮะซึ่งแนวคิดนี้นะครับพวกเราสามารถทำความเข้าใจได้ง่ายๆนะครับโดยผมขอเน้นหนักกับการกฎการใส่วรรณยุกต์แบบสรรพศาสตร์นะครับเพราะเป็นเกณฑ์การใส่วรรณยุกต์ที่นิยมและมีมาตรฐานนะครับผมขอสรุปสั้นๆเป็นหัวข้อให้เข้าใจง่ายๆดังนี้นะครับข้อ1 นะครับต้องใส่วรรณยุกต์ไว้บนหรือล่างสระเท่านั้นนะครับตามตัวอย่างที่ท่านผู้ชมได้เห็นเลยนะครับอาดาแมขอแหล่งจุบเป็นต้นนะครับต่อมาข้อ2นะครับหากคำศัพท์มีเสียงเลื่อนให้ใส่วรรณยุกต์ไว้บนหรือล่างสระเท่านั้นนะครับตามตัวอย่างเลยฮะเช่นเหวกว่ากุ๋ยหว่าขวานะครับต่อมาข้อ3นะครับกรณีที่มีสระผสมนะครับกรณีแรกนะครับถ้ามีสระผสมตามที่ท่านผู้ชมได้เห็นอยู่นี้นะครับเอียอัวเอือนะครับและมีพยัญชนะท้ายเปะเตะเกเจเมเนเงเญออูอีนะครับให้ใส่วรรณยุกต์ไว้บนหรือล่างสระผสมตัวที่2นะครับตามตัวอย่างเลยนะฮะเอียวเห็นไหมฮะแต่ละวรรณยุกต์นะครับจะใส่ไว้บนสระตัวที่2นะครับต่อมาเรามาดูนะครับถ้ามีสระผสมแบบเดียวกัน
นะครับตามที่ท่านผู้ชมเห็นให้ใส่วรรณยุกต์ไว้บนสระตัวแรกนะครับเช่นเหมียสังเกตเหมียวรรณยุกต์จะอยู่บนตัวอีนะครับก็คือเป็นสระตัวแรกนะครับจั่วเดือเสียนะครับกดข้อ3ผมสรุปง่ายๆดังนี้นะครับหากมีพยัญชนะท้ายให้ใส่วรรณยุกต์ไว้บนสระผสมตัวที่2นะครับแต่ถ้าไม่มีพยัญชนะท้ายให้ใส่วรรณยุกต์ไว้บนสระผสมตัวแรกนะครับยกตัวอย่างที่คำว่าเหมือนนะครับจะใส่วรรณยุกต์หนังไว้ล่างสระเออนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าสระเออนะครับเพราะว่ามีพยัญชนะท้ายและสระผสมจึงใส่ไว้บนสระตัวที่2ครับและอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับคือคำว่าเถี่ยนะฮะจะใส่วรรณยุกต์ไว้บนสระอีเพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่มีพยัญชนะท้ายและเป็นสระผสมนะครับต่อมาเรื่องสุดท้ายของวันนี้คือหลักการสะกดคำในภาษาเวียดนามนะครับสามารถแบ่งออกเป็น2แบบใหญ่ได้ดังนี้นะครับการสะกดคำกรณีเป็นสระเดียวนะครับก็จะสะกดพยัญชนะสระแล้วก็วรรณยุกต์หากมีนะฮะยกตัวอย่างนะครับเห็นคำว่าหวีสุไหมฮะหวีสุแปลว่าตัวอย่างนะครับพร้อมกันกานะครับสะกดด้วยนะฮะสะกดได้ว่าเกออากานะครับท่านผู้ชมฝึกตามนะฮะต่อมาขานะครับสะกดว่าเคออาคาซักขานะครับต่อมาข้อ2นะครับสละพยัญชนะท้ายวรรณยุกต์นะครับดูตัวอย่างคำพร้อมกันเหมอเอมนะครับข้างล่างมีวรรณยุกต์หอยเข้ามาด้วยวรรณยุกต์จะสะกดไว้ท้ายสุดนะครับพร้อมกันเหมอเอมหอยเอมนะฮะต่อมาสละพยัญชนะท้ายแล้วก็พยัญชนะต้นนะครับหรือถ้ามีวรรณยุกต์ก็ไว้ข้างท้ายนะครับพร้อมกันนะครับเทอมนะครับสะกดว่าเหมอเอิมเถอเอิมเทอมนะฮะคำต่อมานะครับตัวนี้ออกเสียงว่าเสริมนะครับสะกดพร้อมกันเหมอเอิมเสอเอิมเสริมซักเสริมนะครับต่อมาการสะกดคำในกรณีที่เป็นสระผสมนะครับยกตัวอย่างนะครับแบบกรณีหนึ่งนะฮะเสียงเลื่อนสระพยัญชนะต้นและวรรณยุกต์หากมีนะฮะพร้อมกันออาวาเหอวาหวาต่อมาอืออาเอือเหอเอือเหือซักเหือนะครับกรณี2นะฮะเสียงเลื่อนสระพยัญชนะท้ายแล้วก็วรรณยุกต์นะครับดูตัวอย่างพร้อมกันอาโออาวซักอาวคำต่อมาอือเอเกอเอื้อกซักเอื้อกนะครับต่อมานะครับข้อ3นะครับคือเสียงเลื่อนสระพยัญชนะท้ายพยัญชนะต้นและวรรณยุกต์นะครับดูตัวอย่างนะฮะพร้อมกันคำนี้ออกเสียงว่าเตืองนะฮะสามารถสะกดได้นะครับพร้อมกันอือเอเงอเอืองเตอเอืองเตืองนะครับคำต่อมานะฮะสะกดว่าอือเอเงอเอืองเดอเอืองเดืองเวียนเดืองนะครับสังเกตวรรณยุกต์จะวางข้างท้ายเลยนะครับคราวนี้เราลองมาดูตัวอย่างคำนะครับในการฝึกสะกดคำดูคำแรกพร้อมกันนะครับคำนี้สะกดว่าโออีโอยเตอโอยโตยโตยแปลว่าฉันนั่นเองต่อมาอาเนออันอันแปลว่ากินนะครับและกินอะไรนะครับคำนี้พร้อมกันเหมอเอิมเกอเอิมเกิมดังนั้นประโยคจะรวมกันเป็นว่าโตยอันเกิมนะครับแปลว่าฉันกินข้าวนะฮะต่อมาอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับสะกดพร้อมกันโออีโอยเตโอยโตยต่อมาเอเนเอเตเอเตนต่อมาเลอาลาหุยันลาต่อมาชื่อคนนะครับอูเอเนอวนเตอวนตวนซักตวนนะครับกลายเป็นทั้งประโยคว่าโตยเตนลาตวนแปลว่าฉันชื่อว่าตวนนะฮะดังนั้นหากท่านผู้ชมนะครับอยากแนะนำตัวเองก็เพียงเติมชื่อตัวเองเข้าไปในประโยคที่ว่าโตยเตนหลาเพียงเท่านี้ก็จะสามารถแนะนำตัวเองให้กับชาวเวียดนามได้รู้จักแล้วนะครับ

0: Em chào chị ạ.
1: Chào em, hôm nay em có bận không?
0: Cái gì ạ? Em trông bận lắm hả chị?
1: Không phải, chị hỏi em là hôm nay em có bận không? Chị sẽ rủ em đi mua sắm ở chợ.
0: Xin lỗi chị, em nghe nhầm rồi. Hôm nay em rảnh.
1: Nếu thế thì chúng ta đi luôn nhé.
0: Vâng ạ.
2: ช่วงรอบรู้เรื่องเวียดนามวันนี้เราจะไปศึกษาประวัติศาสตร์ที่มีมาอย่างยาวนานของประเทศเวียดนามกันค่ะและตอนนี้เราก็อยู่กับอาจารย์พิสิทธิ์อํานวยเงินตราผู้เชี่ยวชาญด้านเวียดนามศึกษาสวัสดีค่ะอาจารย์
3: สวัสดีครับ
2: อาจารย์คะวันนี้อยากจะถามถึงประวัติศาสตร์ของประเทศเวียดนามซึ่งน่าจะมีมาอย่างยาวนานเลยใช่ไหมคะ
3: ครับประวัติศาสตร์เวียดนามนะครับมีประมาณ 4,000 กว่าปีแล้วนะฮะตามที่เขาคาดการณ
2: ์
3: นะครับตามที่เขาสันนิษฐานไว้นะฮะซึ่งยุคแรกๆนะครับจะเติบโตแล้วก็พัฒนาอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ําแดงนะครับทางตอนเหนือของประเทศเวียดนามก็คือแถบบริเวณจังหวัดเมืองหลวงของฮานอยนะครับเมืองหลวงฮานอยปัจจุบันนี
2: ้
3: นะฮะก็ตั้งแต่กษัตริย์หงเวืองนะครับไล่มานะครับมี2อาณาจักรนะครับถ้าเราลองดูประวัติศาสตร์เวียดนามใน 4,000 กว่าปีเนี่ยนะครับน่าสนใจก็คือครึ่งหนึ่งเป็นประวัติศาสตร์สงครามนะครับจากผู้ลุกรานต่างชาตินะครับจะแตกต่างกับบ้านเรามากของเวียดนามจะโดนลุกรานตลอดเวลานะฮะในยุคแรกๆเนี่ยนะครับเวียดนามก็ค่อยๆก่อร่างสร้างตัวนะครับจากชนเผ่าคนเวียดนามมารวมกันนะฮะ อย่างไรก็ตามนะครับประมาณปี2007ก่อนคริสต์กาลนะฮะก็โดนจีนเข้ามายึดแล้วก็ครอบครองนะฮะดังนั้นเวียดนามตกเป็นเมืองขึ้นจีนประมาณพันกว่าปี
2: มันมากค่ะ
3: ครับดังนั้นทําให้วัฒนธรรมการเมืองการปกครองสังคมเศรษฐกิจเวียดนามได้รับจากจีนมาเต็มๆเลย
2: คล้ายๆกันใช
3: ่ไหมคล้ายๆกันนะครับเพราะว่าได้รับจากจีนพันกว่าปีเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับประมาณปี938นะครับ938งูเกวียนนะครับก็สามารถปลดแอกจากจีนนะครับแล้วก็เริ่มตั้งราชวงศ์งูขึ้นมานะครับเวียดนามก็เริ่มมีการพัฒนาการในตอนยุคนั้นยังไม่มีสุโขทัยนะฮ
2: ะ
3: ประมาณศตวรรษที่10ที่11นะครับของประเทศไทยเรายังไม่มีสุโขทัยเวียดนามเริ่มเป็นอาณาจักรเวียดนามอาณาจักรที่ค่อยๆพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆอ
2: ันนั้นคือเวียดนามปกครองเองใช่ไหม
3: เวียดนามปกครองเองเพราะว่าเวียดนามปลดแอกจากจีนเรียบร้อยนะครับก็ได้ย้ายเมืองหลวงนะครับจากโกลวามาอยู่ที่กรุงฮานอยปัจจุบันสมัยก่อนกรุงฮานอยนี่ชื่อกรุงทังหลง
2: ค่ะไม่ได้ชื่อนี
3: ้ไม่ได้ชื่อนี้นะฮะแล้วก็ค่อยๆมีพัฒนาการมาเรื่อยๆนะครับเราลองนึกดูว่าเวียดนามเนี่ยตกเป็นเพื่อนจีนพันกว่าปีนะฮะจากนั้นเวียดนามก็พัฒนาแล้วก็ฟื้นฟูประเทศมาเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งประมาณศตวรรษที่16นะครับ16-17ก็เริ่มมีมิชชันนารีต่างชาติตะวันตกนะครับเข้ามาเผยแพร่ศาสนาคริสต
2: ์
3: นะครับก็เริ่มมีฝรั่งเริ่มค้าขายกับต่างชาตินะฮะในยุคนั้นเวียดนามก็เริ่มมีปัญหากันเองนะครับแย่งชิงระหว่างราชวงศ์กันนะครับจนกระทั่งประมาณปี1802นะครับราชวงศ์เหงียนนะฮ
2: ะ
3: หรือว่าเหงียนในที่คนไทยรู้จักเนี่ยได้ก่อตั้งขึ้นมาน ะครับพอราชวงศ์เหงียนก่อตั้งขึ้นมาก็จะเป็นยุคที่เริ่มสร้างความเป็นปึกแผ่นให้กับประเทศเวียดนามก็คือเป็นแผ่นดินเป็นรูปตัว S จนถึงทุกวันนี้นะครับเริ่มกระจายอำนาจจากส่วนกลางไปสู่ส่วนท้องถิ่นนะครับจากนั้นก็อยู่ได้ไม่นานนะครับฝรั่งเศสก็เริ่มเข้ามาเผยแพร่อาณานิคมละก็เริ่มเข้ามาโจมตีเวียดนาม นะครับประมาณกลางศตวรรษที่19ฝรั่งเศสบุกขึ้นที่ดานังแล้วก็ค่อยๆเข้ามาจนกระทั่งปลายศตวรรษที่19เวียดนามก็ตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศส
2: อีกรอบหนึ่ง
3: อีกรอบหนึ่งหลังจากโดนจีนนะครับเวียดนามเคยโดนจีนลุกรานนะครับพันปีใช่ไหมฮะเคยโดนกองทัพมองโกก็มาลุกรานเวียดนามคราวนี้เป็นตาของฝรั่งเศสบ้างนะครับเวียดนามก็ตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสนะครับจากนั้นเวียดนามก็ค่อยๆมีกระบวนการในการกู้ชาติขึ้นมาน ะครับอย่างสมมติปี1930นี่ก็พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามก็เกิดขึ้นมานะครับจนกระทั่งปี1945
2: ค่ะ
3: นะครับหลังจากฝรั่งเศสอ่อนแอลงญี่ปุ่นเข้ามานะครับเป็นยุคช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะครับเวียดนามก็ประกาศอิสรภาพได้นะครับ2กันยายนปี1945นะครับพอประกาศได้ไม่นานนะครับฝรั่งเศสก็กลับเข้ามาอีก
2: รอบนึง
3: อีกรอบนึงนะครับเวียดนามก็สู้กับฝรั่งเศสประมาณ10ปีจนเวียดนามสามารถชนะที่สมรภูมิเดียนเป็นฟูได
2: ้ค่ะ
3: นะครับพอเท่านั้นยังไม่จบนะฮะพอฝรั่งเศสพ่ายแพ้อย่างราบคาบเลยนะฮะเกิดอะไรขึ้นต่อนะครับสหรัฐอเมริกาก็เข้ามาอเมริกาเข้ามายึดเวียดนามใต้ทำให้เวียดนามแบ่งออกเป็น2ประเทศจากนั้นก็กลายเป็นสงครามเวียดนามซึ่งต้องรบกันอีกประมาณ30ปีเกือบ30ปีนะครับคือเขาอยู่ไม่สุขสักทีเขาจะโดนต่างชาติลุกรานตลอดนะครับจนกระทั่งปี1975เวียดนามเหนือสามารถตีกรุงไซงอนแตกได้นะครับก็เลยรวมประเทศเป็นประเทศเวียดนามจนถึงวันนี้

0: นะครับเขาก็มีพัฒนาการเรื่อยมาหลังจากที่รวมประเทศได้เขาก็ใช้ระบบการปกครองแบบสังคมนิย
1: ม
0: นะฮะใช้ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมนะฮะซึ่งก็ไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่นะครับจากปี1975จนถึงปี1986นะครับเวียดนามลองค้าขายกับประเทศสังคมนิยมกันเองปิดประเทศไม่ยุ่งกับประเทศทุนนิยมเสรีนิยมนะฮะทำให้การเจริญเติบโตเนี่ยช้านะครับจนกระทั่งเวียดนามเห็นว่าไม่ดีแล้วนะครับปี1986เวียดนามจึงเริ่มเปิดประเทศนะครับใช้นโยบายปฏิรูปเศรษฐกิจชื่อว่าโดยเหมยนะฮะก็คือเปิดค้าขายกับทั่วโลกให้นักทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนนะครับจากนั้นเวียดนามก็เป็นประเทศที่น่ากลัวในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจนะครับ GDP ของเวียดนามเนี่ย 7% นะฮะเฉลี่ยนะครับจากปี1986จนถึงปัจจุบัน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับแล้วก็อาเซียนก็มองว่าโอ้เวียดนามเนี่ยไม่ธรรมดานะฮะหลังจากนั้นเขาปรับตัวเขาพัฒนาได้เร็วมาก
1: อาจารย์คะเราได้ถามถึงอนาคตทิศทางเวียดนามเขาวางแผนไว้ยังไงบ้างคะ
0: ครับเวียดนามนะครับตั้งเป้าปี2020จะเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม
1: ่
0: นะครับซึ่งเขากำลังพัฒนาทั้งชนบทแล้วก็ในเมืองเร่งเครื่องอย่างเต็มที่เลยนะฮะเพื่อหวังที่จะให้ทัดเทียมกับประเทศอื่นๆนะครับทัดเทียมกับประเทศอุตสาหกรรมในโลกยุคปัจจุบัน
1: แล้วเราก็ได้ทราบกันไปแล้วนะคะเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของเวียดนามแล้วก็ยังได้เรียนรู้ด้วยนะคะเกี่ยวกับโครงสร้างของภาษาเวียดนามว่ามีลักษณะคล้ายกับภาษาไทยเสียงวรรณยุกต์ก็ยังคล้ายกันอีกด้วยนะคะซึ่งไม่น่าจะยากเกินสำหรับการเรียนรู้หรอกค่ะถ้าเราหัดออกเสียงแล้วก็ฝึกฝนบ่อยๆค่ะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันหงทิตารีวงสว่างพานิชและอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกับรายการจินจ่าวเวียดนามสวัสดีเวียดนามได้ใหม่ครั้งหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพุธที่19สิงหาคม2569กันค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมร่องมรสุมได้พาดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงลักษณะเช่นนี้นะคะส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคอีสานและภาคตะวันออกค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นค่ะโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบจนถึงวันที่21สิงหาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากประจำวันที่19สิงหาคมนี้ที่มีความเสี่ยงสูงได้แก่ภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนลำปางน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารและกาฬสินธุ์ส่วนภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดตราดสำหรับวันที่20สิงหาคมนี้พื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงได้แก่ภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์และตราดส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่จังหวัดบึงกาฬสกลนครและนครพนมภาคกลางได้แก่จังหวัดกาญจนบุรีส่วนภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดตราดส่วนวันที่21สิงหาคมนี้พื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงได้แก่ภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่พะเยาน่านและตราดมาต่อกันที่พยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนลำปางน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารและกาฬสินธุ์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะในช่วงนี้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยค่ะแล้วกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ร้านนี้มีแต่หนังสือเก่าๆทั้งนั้นเลยนะครับ
1: ใช่แล้วล่ะแล้วความรู้หลายๆเรื่องก็หาจากอินเทอร์เน็ตไม่ได้หรอกนะต้องหาจากหนังสือเก่าพวกนี้แหละ
2: ปู่คะแผนที่อันนี้มันประเทศไทยหรือเปล่าคะหนูว่ามันคล้ายๆนะคะ
0: โหเธอนี่นะทำท่าเหมือนรู้ไปทุกเรื่องแต่แค่แผนที่ยังไม่รู้จักใหญ่ขนาดนี้มันจะใช่ประเทศไทยได้ไงเล่า
1: ใช่นี่แหละประเทศไทยละ
2: ครับ
1: สมัยต้นรัชกาลที่5สยามเรามีอาณาเขตอย่างที่เห็นนี่แหละตอนนั้นในหลวงรัชกาลที่4และรัชกาลที่5ต้องรับมือกับการล่าอาณานิคมของชาติตะวันตกที่ยึดดินแดนรอบๆสยามไปหมดแล้วในหลวงรัชกาลที่5ทรงเร่งปรับปรุงทุกๆด้านของประเทศที่เป็นจุดอ่อนทรงพัฒนากองทัพสั่งสมอาวุธแล้วก็ปรับปรุงป้อมค่าย

0: พอเราไม่ยอมฝรั่งเศสจึงส่งเรือรบเข้ามา
1: โหแล้วสู้กันไหมครับ
2: ขอโทษด้วยนะครับร้านจะปิดแล้วครับ
0: อ๋อครับเอางี้เด็กๆเดี๋ยวไปฟังกันต่อที่บ้านแล้วกัน
1: อย่าบอกนะว่าจะไปดูมันอันตรายนะ
3: ก็จริงงั้นอย่าไปเลย
1: แต่ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวฉันจะดูแลนายเอง
3: ตะวันนี่มาที่ไหนเนี่ย
1: หรือว่าจะเป็นป้อมพระจุลจุดที่สู้กับฝรั่งเศสตามที่ปู่เล่า
4: ป้อมพระจุลจอมเกล้าสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2436
1: ดูที่ผนังสิมันเป็นรอยปืนใหญ่แน่เลย
3: แสดงว่ายิงกันจริงๆด้วย
1: โอ๊ยตรงนั้นมีเรือจมอยู่ด้วย
3: เฮ้ยนั่นเรือของใครอ่ะของไทยหรือว่าของฝรั่งเศส
1: ฉันก็ไม่รู้เหมือนกัน
3: แล้วตกลงสู้กันเป็นยังไงเนี่ยโอ้อยากรู้อ่ะตกลงสู้กันยัง

0: เรือที่จมอยู่เป็นเรือของฝรั่งเศสนะ
1: แสดงว่าเราชนะใช่ไหมครับ
0: เปล่าหรอกลำนั้นเป็นแค่เรือนำร่องแต่อีกสองลำที่ตามมาเป็นเรือรบมีอาวุธทันสมัยมากทำให้เราต้านไม่อยู่ต้องปล่อยให้ผ่านไปจนถึงบางกอกและในที่สุดนายหลวงก็ต้องยอมยกดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงให้ตามที่ฝรั่งเศสเรียกร้อง
2: ทุกคนต้องเสียใจมากแน่ๆเลย
0: แต่ข้าคิดว่านายหลวงตัดสินใจถูกต้องแล้วนะมันเหมือนกับแขนของข้านี่แหละถ้าไม่ยอมตัดทิ้งเชื้อโรคก็จะลามจนตัวต้องตายการตัดทิ้งเสียแขนไปแต่ชีวิตก็ยังอยู่ทรงยอมเสียดินแดนส่วนน้อยเพื่อรักษาส่วนใหญ
3: ่ในหลวงรัชกาลที่5ตัดสินใจยอมเสียแผ่นดินส่วนน้อยเพื่อรักษาแผ่นดินส่วนใหญ่ไว้ให้พวกเราจนถึงทุกวันนี้ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในแผนที่นี้ที่ไม่ตกเป็นเมืองขึ้นฝรั่งน่าภูมิใจจัง

0: ปู่เคยอ่านเจอว่าสมัยรัชกาลที่5ในหลวงเสด็จประพาสไปยุโรปด้วยเรือตอนนั้นต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆเลยนะกว่าจะถึง
1: ไปดูของจริงเลยดีกว่าดูสินี่เรืออะไรเนี่ย
2: โหตัวเองเป็นใครเนี่ยมาขโมยของหรือเปล่า

0: บัติทางธรรมชาติตอนธรณีพิบัติภัยสารพัดอันตราย
1: ปู่ครับเพื่อนๆปกป้องมากันแล้วครับ
2: มาก็มาเลยแปลงเกษตรสวนผักของปู่จะได้ครื้นเครงมีพวกเรามาส่งเสียงเจื้อแจ่วให้หายเหงาหน่อย
3: วันนี้ปู่มีอะไรให้พวกเราช่วยงานบอกได้เลยนะคะ
4: ว่าแต่พื้นที่สวนแปลงเกษตรของปู่เนี่ยมีครบเลยนะครับมีทั้งผักทั้งผลไม้เยอะมากเลยครับ
1: ให้ผมอยู่ทั้งวันยังได้เลยนะเนี่ย
0: ปู่ครับอย่านะครับ BLTV ขอเตือนเพราะถ้าต้นกล้าอยู่นานผลไม้บนต้นของปู่เกลี้ยงไม่เหลือแน่นอนดีไม่ดีรากต้นไม้ก็จะไม่เหลือด้วยนะครับปู
1: ่ BLTV นายนี่รู้ทันอีกแล้ว
2: มันเยอะนะกินหมดเหลือต้นกล้ามันเยอะเอาเรื่องอยู่นะ
1: คนนี้อย่าทาเรื่องกินนะครับปู่เกินต้านทานจริงๆครับ

0: ดูสิทุกคนมีทั้งไก่เป็ดปลาผักผลไม้ตื่นตาตื่นใจมาก
1: จริงด้วย
0: ลาลาตามาก
2: ขนาดนั้นเลยเหรอ
3: ก็นายน่ะเห็นจนชินตาแล้วนี่นะ
4: อยู่บ้านเดียวกับปู่เห็นจนชินตาแต่ไม่ค่อยได้เข้ามาช่วยงานปู่เท่าไรหรอก
2: นายนี่มองข้ามขุมทรัพย์อันล้ำค่าไปได้ยังไงเนี่ย
3: นี่ไงวันนี้ปู่ใช้งานปกป้องหนักๆเลยนะครับ
2: ด้วยความยินดีครับ
4: งั้นเดี๋ยวปู่แบ่งงานให้ช่วยกันดีกว่าต้นกล้ากับดีเอลทีวีไปเก็บไข่ไก่ในเล้าอาตอมกับอิงฟ้าให้อาหารปลากับอาหารเป็ดส่วนปกป้องรดน้ำแปลงผักคนเดียวไหวไหมทุกคน
1: สบม.สบายมากครับ
3: ไปพวกเราแยกย้ายกันทำภารกิจ
4: ปู่นั่งชมผลงานภารกิจของพวกเราตรงนี้นะ
0: ค่ะคุณปู่นั่งพักให้สบายได้เลยนะคะเดี๋ยวพวกหนูจัดการให้เองค่ะ
4: สวัสดี
5: ครับปู่พรุ่งนี้เช้าอย่าลืมการอบรมเรื่องการเตรียมรับมือกับธรณีพิบัติภัยที่ปู่จะต้องมาเป็นวิทยากรนะครับ
4: เตรียมรับมือธรณีพิบัติภัยไม่ลืมไม่ลืมขอบใจมากนะที่โทรมาเตือนน่ะแล้วเจอกันสวัสดี
1: ธรณีพิบัติภัย
2: ทำไมเหรอครับกำลังจะมีภัยพิบัติร้ายแรงเหรอครับปู
4: ่ลาหรอกเป็นแค่การอบรมเพื่อทำความเข้าใจเตรียมตัวรับมือการป้องกันวิธีการเอาตัวรอดจากธรณีพิบัติภัยต่างๆนะเด็กๆบอกพ่อกับแม่หรือผู้ใหญ่ที่บ้านให้ไปฟังได้นะมีประโยชน์มากๆเลยเอาลงมือทำไปด้วยเดี๋ยวปู่จะเล่าความรู้เกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยให้ฟังไปพลางๆดีไหมล่ะ
1: ดีครับ
4: ธรณีพิบัติภัยเป็นพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากโดยทั่วไปธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะตัวแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ความลาดชันของพื้นที่สภาพภูมิอากาศปริมาณน้ำฝนป่าไม้การใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาตินะ
0: แล้วธรณีพิบัติภัยมันคือภัยจากธรรมชาติอะไรบ้างเหรอครับปู
4: ธรณีพิบัติภัยก็จะมีภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินสุดแล้วก็หลุมยุบนะปรากฏการธรณีพิบัติหนึ่งอาจเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับอีกปรากฏการธรณีพิบัติหนึ่งหรือเป็นตัวเร่งกระตุ้นให้เกิดอีกปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งก็ได้กรณีพิบัติภัยอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันหรืออาจเกิดต่อเนื่องอย่างช้าๆจนกว่าจะส่งผลเสียหายก็ได้เหมือนกันน่ะ
0: งั้นแสดงว่าเหตุการณ์แผ่นดินถล่มที่อิงฟ้าฉิวเฉียดมากับพ่อก็คือธรณีพิบัติภัยตามที่คุณปู่บอกเหรอคะ
4: ใช่แล้วแผ่นดินถล่มเกิดในพื้นที่ลาดชันลงมาสู่พื้นที่ที่ต่ำกว่าส่วนใหญ่เกิดภายหลังจากน้ำป่าไหลหลากสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเพราะอาจมีอาคารบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างหรือพื้นที่การเกษตรในบริเวณที่สามารถเกิดเหตุจำนวนมาก
2: แล้วอย่างหิมะถล่มล่ะครับมันมีคำว่าถล่มเหมือนกันมันเป็นธรณีพิบัติภัยแบบเดียวกันไหมครับปู
4: แผ่นดินถล่มและหิมะถล่มมีสาเหตุการเกิดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันคือการพังทลายของแผ่นดินหรือหิมะจากพื้นที่ลาดชันถล่มลงมาพื้นที่ที่ต่ำกว่าส่วนหิมะถล่มเป็นการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลเลื่อนไหลลงมาตามความชันของภูเขาสาเหตุเกิดจากหิมะบนพื้นที่ที่มีความหนาแน่นของชั้นหิมะเก่าสะสมอยู่ประกอบกับสภาพที่เปลี่ยนแปลงต่างๆหรือแผ่นดินไหวหรือจากเสียงที่มีความดังมากๆอย่างเครื่องบินไอพ่นน่ะ
0: พวกนายจำของเล่นจำลองภูเขาไฟระเบิดที่เล่นที่บ้านฉันได้มั้ย
2: จำได้สิที่เกือบโดนแม่นายเล่นงานเอาน่ะภูเขาไฟระเบิดเกือบสร้างความเสียหายให้ชีวิตและก้นจากมะเร็วของแม่นายซะแล้ว
4: ใช่เลยเด็ก

0: เด็กภูเขาไฟระเบิดเป็นธรณีพิบัติภัยที่สร้างความเสียหายทางภาคพื้นดินในวงกว้างเมื่อเกิดการระเบิดลาวาเศษหินผลึกแร่ฝุ่นละอองเท่าธุลีภูเขาไฟจะถูกพ่นออกมาทางปล่องภูเขาไฟและออกมาทางช่องด้านข้างของภูเขาไฟอันตรายกับมนุษย์สิ่งมีชีวิตอื่นๆและสิ่งปลูกสร้างทำให้เกิดมลพิษทางอากาศสามารถลอยไปได้ไกลจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งได้เลยนอกจากนี้ยังทำให้เกิดฝนปรดเป็นอันตรายกับผิวหนังมนุษย์พื้นดินและป่าไม้ได้อีกด้วยล่ะ
1: ปู่ครับ DLTV คิดว่าแผ่นดินไหวก็เป็นอีกหนึ่งธรณีพิบัติภัยที่รุนแรงพอๆกันกับภูเขาไฟระเบิดเลยล่ะครับเพราะว่าแผ่นดินไหวเป็นปรากฏการณ์การสั่นสะเทือนของแผ่นดินหรือของแผ่นธรณีเพื่อปรับตัวให้อยู่ในสภาวะสมดุลในบางครั้งการเกิดแผ่นดินไหวแห่งหนึ่งอาจเป็นตัวกระตุ้นหรือเร่งให้เกิดภัยพิบัติอื่นๆตามมาได้เช่นภูเขาไฟระเบิดสึนามิแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินสุดตัวหลุมยุบน้ำท่วมได้อีกด้วยนะครับ
0: DLTV พูดถูกเลยอ้าวเด็กๆมาพักเหนื่อยก่อนปู่เตรียมน้ำแดงใส่น้ำแข็งเย็นเฉียบตักเอาเลยในกระติกนะ
2: ผมขอล้างมือก่อนนะครับปู่ปู่ครับและเมื่อไม่นานมานี้ที่ตรงหลังโรงเรียนของพวกเรามีเหตุการณ์หลุมยุบนะครับปู่พอจะรู้ความคืบหน้าบ้างไหมครับเพราะทุกวันนี้เขาก็ยังกั้นเขตห้ามเข้าพื้นที่อยู่เลยครับ
0: เท่าที่ปู่รู้นะก็เหมือนกับว่าเจ้าหน้าที่เขาเข้าทำการศึกษาสาเหตุและพื้นที่เสี่ยงเพิ่มเติมเพื่อป้องกันความเสียหายหากมันเกิดขึ้นอีกนะเพราะหลุมยุบเป็นการยุบของดินหรือพื้นดินตอนบนลงไปด้านล่างจนมันกลายเป็นหลุมกว้างและลึกในขนาดต่างๆกันไปสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของชาวบ้านได้ไง
2: อ
0: ัน
2: สุดท้ายขอจบแบบหล่อๆเลยนะส่วนแผ่นดินทรุดเป็นการทรุดตัวของชั้นดินชั้นหินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่สร้างความเสียหายแก่สิ่งก่อสร้างหรืออาคารบ้านเรือนจนเกิดการทรุดตัวลงและเกิดการแตกร้าวขึ้นถ้ารุนแรงมากก็สามารถทำให้อาคารบ้านเรือนถล่มลงมาได้เลยล่ะ
0: โอ้โหต้นกล้าไม่ธรรมดาเลยนะงั้นปู่จะให้รางวัลเป็นชมพูกับมะม่วงตรงนู้นอยากได้เท่าไรก็ปีนเก็บกลับบ้านไปได้เลย
2: เย้เย้เย้เย้เย้งั้นเดี๋ยวไปปีนก่อนไม่รอแล้วนะ
1: ธรณีพิบัติภัยเป็นพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาประกอบด้วยภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินทรุดและหลุมยุบทั้งหมดนี้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากโดยทั่วไปธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ความลาดชันของพื้นที่สภาพภูมิอากาศปริมาณฝนการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติครับ
2: ฉันเคยได้ดูสารคดีขององค์การนาซาเรื่องเกี่ยวกับอุกาบาตด้วยเนาะ
3: อุกาบาต
4: อุกาบาตคืออะไรน่ะ DLTV
1: เรื่องแค่นี้เองสบายมาก DLTV จัดให้อ
2: ุกาบาตเคยพุ่งชนโลกของเราด้วยล่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของ

0: พื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: ในอดีตเมื่อครั้งวิทยาการทางการแพทย์ยังไม่ก้าวหน้ามนุษย์บำบัดรักษาการเจ็บป่วยของตนโดยอาศัยความเชื่อทางไสยศาสตร์และภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนโบราณที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเช่นการใช้สมุนไพรการใช้ความร้อนความเย็นและการนวดเป็นต้นเมื่อวิทยาการทางการแพทย์ได้รับการพัฒนาผู้คนก็นิยมหันมารักษาโรคภัยด้วยวิธีการสมัยใหม่และใช้ยาที่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาวจึงเกิดกระแสการนำการแพทย์แผนโบราณซึ่งเป็นวิธีการที่เป็นธรรมชาติมาผสมผสานและประยุกต์ใช้ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันกลายเป็นการแพทย์ทางเลือกซึ่งการนวดไทยก็เป็นหนึ่งในการรักษาแบบดั้งเดิมที่กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งและได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายทั้งในไทยและในต่างประเทศภูมิปัญญาการนวดไทยเป็นศาสตร์และศิลป์ของการดูแลสุขภาพที่มุ่งแก้ไขความผิดปกติของธาตุทั้ง4ในร่างกายคือดินน้ำลมไฟโดยเฉพาะการติดขัดของเลือดและลมในเส้นด้วยวิธีต่างๆได้แก่การกดการคลึงการบีบการทุบการประคบหรือวิธีอื่นๆตามที่ได้มีการพัฒนาและสืบทอดต่อกันมาโดยครูหมอนวดไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันแล้วตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
2: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
1: ่ครับ
2: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
1: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
2: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะฮะอย่างสวีเดนเนื้อนวดน้ำมันอ่ะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
1: อ๋อเหรอครับเนื้อนวดน้ำมัน
2: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเรากดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราอย่างเงี้ยมันคนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
1: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
2: ใช่
1: คือการความลึก
2: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
1: เชื่อกันว่าการนวดแผนไทยมีต้นกำเนิดมาจากชีวโกมารพัฒน์แพทย์ประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้าผู้วางรากฐานแนวคิดเรื่องการบำบัดผ่านการสัมผัสซึ่งเป็นการสัมผัสที่เปี่ยมด้วยความรู้ความเมตตาและความเข้าใจในร่างกายของมนุษย์จนกลายมาเป็นศาสตร์แห่งการนวดจากนั้นศาสตร์แห่งการนวดถูกส่งต่อในวัดวังและหมู่บ้านมีการผสมผสานวัฒนธรรมและความรู้ท้องถิ่นเข้าไปกลายเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดด้วยปากปฏิบัติด้วยร่างกายเชื่อมด้วยหัวใจและตาเพราะหมอนวดนอกจากจะต้องมีความสามารถในการนวดรักษาแล้วยังต้องมีศีลธรรมจรรยาตามหลักพระพุทธศาสนาและเคารพครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้
3: People have to try this to like, I don't know, to live life. I feel like it's just such an amazing experience.
4: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and like I didn't even know were there. And it made me feel like so relaxed, like in a way I really haven't felt before.
1: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับการนวดแผนไทยไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือการรักษาความปวดเมื่อยของร่างกายแต่คือภูมิปัญญาที่เชื่อมโยงร่างกายจิตใจและพลังชีวิตไว้เป็นหนึ่งเดียวจะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: Hey Bodo, what's your favorite holiday?
1: Songkran, of course. It's the best time of the year.
0: It's in the summer, right?
1: Exactly. That's why it's so fun to go out and splash water. It's perfect for the extremely hot weather in April.
0: How long is the Songkran festival?
1: Usually it's 4 days, so many people take the opportunity to their hometown to visit their friends and family. It's the time of the year where family comes together to pay respect to the elders, spend some quality time together, and welcome the Thai New Year.
0: That sounds really nice.
1: Oh, we also visit local temples and offer food to the Buddhist monks. What about you? What's your favorite holiday or celebration?
0: I love Halloween.
1: Why is that?
0: I've loved it since when I was a kid, and my parents would put up spooky decorations around the house, and the kids in our neighborhood would love them.
1: Oh, so do you still go trick-or-treating?
0: Yeah, sometimes I take my nieces and nephews trick-or-treating. It's nice to see little kids dressed up in funny costumes and get excited over how much candy or chocolate they get.
1: Is there any Halloween costume contest by any chance?
0: Yes, people have it for fun. I went to a costume party at my friend's house last year and I won best superhero costume.
1: Oh, that sounds cool. So which superhero did you dress up as?
0: I went as Transformers Bumblebee, my favorite Autobot.
1: Wow. Are there any categories in the costume contest?
0: Yeah, I mean, usually there are categories such as spookiest, funniest, best superhero, and most unique costume.
1: That sounds like a lot of fun.
0: It is. Let's jam.
1: Let's go.
2: Stay tuned for our next episodes of Watch and Learn.
3: There are lots of interesting topics for you to learn.
4: And it's a great chance for you to improve your English.
5: Enjoy watching. Bye-bye. Bye-bye.
6: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นาทีถึง 10:40 นาทีหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: สนออาเซียนโฟกัส
1: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการอาเซียนโฟกัสรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสถึงวิถีชีวิตของเพื่อนบ้านชาวอาเซียนกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสถึงวัฒนธรรมอาหารการกินของเพื่อนบ้านชาวอาเซียนกันค่ะและสำหรับประเทศที่เราจะไปโฟกัสกันก็คือสิงคโปร์และเวียดนามค่ะ

0: สำหรับที่แรกที่คุณฮีโร่มาถึงก็คือสิงคโปร์ค่ะตอนนี้ยังเช้าอยู่นะคะได้ยินเสียงนกร้องเต็มไปหมดเลยค่ะเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าวัฒนธรรมอาหารการกินของชาวสิงคโปร์ยามเช้ามีอะไรบ้างพอเช้าแล้วชาวสิงคโปร์ก็ไม่อยู่ในห้องอยู่ในบ้านนะคะรีบออกมาทันทีค่ะเพื่อที่จะไปตามคาเฟ่เพื่อไปทานอาหารเช้ากันค่ะ
1: สวัสดีตอนเช้านะครับจากสิงคโปร์นะครับวันนี้นะครับขอแนะนำอาหารเช้าของสิงคโปร์ก่อนนะครับยังไงเข้าไปร้านนี้ไข่ลวกแล้วก็ขนมปัง

เช้านะครับแบบนี้มีไข่ขนมปังเรียกว่าคายาแล้วก็เครื่องดื่มนะฮะคาเฟ่หรือว่าชานะก็เลือกได้นะฮะผมเลือกวันนี้ชานะครับแล้วก็มีวิธีการนะครับก็เกลือนี้ซีอิ๊วนะฮะซีอิ๊วดำใส่ที่ไข่นะครับแบบนี้เปเปอร์อันนี้ก่อนคายานะฮะโทสต์มันข้างในจะมีแบบเนยกับเนยถั่วนะครับแบบนี้ใช่แล้วก็ปิ้นแล้วหอมมากหอมมากแล้วก็เนี้ยดิบดิบอันนี้แล้วก็กลิ่นหอมมากเลยครับหอมมากอร่อยครับแล้วก็มีลูกตีครับชานมนะครับมีลูกตีแบบนี้แหละตอนเช้านะฮะแล้วก็มอนถนอมวันนี้อาหารเป็นยังไงนะอะไรประมาณนี้นะฮะวันนี้อากาศดีมากเลยครับ

0: ตัวนี้นะครับอยู่ข้างหลังห้างนะครับของเพื่อนบ้านที่นี่นะครับช่วงเย็นเนี่ยคนเยอะคนเยอะแล้วก็กิ้งกิ้งกิ้งกิ้งนะครับตกใจมากมีปลาหลังเยอะนะครับ
1: พอเดินมาแถวนี้แล้วรู้สึกว่าจำนวนของคนเพิ่มขึ้นนะคะอ๋อเพราะว่าที่นี่นะคะเขาก็ขายอาหารพื้นเมืองที่ได้รับความนิยมอยู่ค่ะแล้วที่เห็นอย่างเด่นชัดเลยนะคะว่าแถวร้านนั้นมีคนเยอะกว่าที่อื่นค่ะคุณฮีโร่ของเราไม่รีรอค่ะไปดูกันดีกว่านะคะว่าร้านนั้นเขาขายอะไรร้านอาหารนี้รู้สึกว่าจะเป็นร้านที่ขายอาหารจีนนะคะไหนๆดูป้ายสิคุณฮีโร่เห็นหรือเปล่าคะเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าเป็นร้านอาหารจีนเสฉวนค่ะก็อย่างที่ชื่อบอกนะคะก็มาจากมณฑลเสฉวนนั่นเองค่ะและแน่นอนเมื่อมาจากแถบนี้แล้วก็จะมีรสชาติเผ็ดนิดนึงแต่ก็เพราะเผ็ดนี่แหละถึงได้รับความนิยมค่ะเราไปดูกันดีกว่าค่ะ
0: Excuse me, what is this? Noodle? Noodle? No. What? It's famous here in Singapore? Chinese food? Maybe? Chinese food, right? What is name?
2: Malatang.
0: Malatang. Okay. Don't do. I will try. Hi. Okay. $5.50.5.5 เหรียญโอ้ในที่สุดสุดระวังนะระวัง sorry ในที่สุดสุดได้แล้วฮะโอ้เคสวันนี้นะมีคนจองตากล้องคนหนึ่งชมผมอยากได้มาราธอนมาราธอนโอเคได้แล้วครับผมเป็นห่วงวันนี้เผ็ดหรือเปล่านะ
1: ไปดูกันดีกว่านะคะว่าคุณฮิโร่จะทานได้หรือเปล่านะคะ
0: ที่เมื่อกี้เห็นนะครับก็ใส่ผักรวมมิตรนะครับแล้วก็มีเส้นใหญ่ใกล้ๆเส้นใหญ่ของเมืองไทยนะฮะชิมดูซุปโอ้ยอันนี้เผ็ดหรือเปล่า
1: บอกแล้วนะคะต่อให้ชิมกับรสชาติเผ็ดของบ้านเราแต่ก็เผ็ดใช่ไหมล่ะ
0: เผ็ดนะฮะแต่มีรสชาตินะฮะอร่อยฮะเข้มข้นหน่อยก็แล้วก็มีโอ้ยใส่น้ำมันเยอะนะน้ำมันงานะครับโอ้ยซุปอร่อยมากเลยอ่ะนี่นะข้างในอีกโอ้ยเยอะมากถ้ากินอันนี้ก็จบเลยนี่นะเกี่ยวกับอาหารเนี่ยมันกินไม่ได้แล้ว
1: ส่วนผสมหลักๆนะคะก็อย่างที่เห็นจะมีสาหร่ายเห็ดหูหนูถั่วงอกนะคะแล้วก็เส้นฟองเต้าหู้เป็นต้นค่ะแล้วก็เต็มไปด้วยผักอีกหลายชนิดค่ะ
0: ร้องไห้เลยครับไม่ใช่คิดถึงมั่งแปดนะครับแต่คนที่ชอบแปดนะฮะก็จะถูกใจมากกว่าผมนะครับแล้วก็รสชาติอร่อยอร่อยจริงๆแต่เผ็ดเยอะหน่อยสำหรับผมนะครับโอเคถ้าอย่างนั้นต่อไปนะครับขอเครื่องดื่มนะครับ
1: ตอนนี้คุณฮีโร่ของเรามายังร้านนี้เลยค่ะคอยคาเฟ่ค่ะที่มาทีไรก็มีแต่ผู้คนเข้าแถวกันแบบนี้ค่ะความจริงแล้วคอยคอฟฟี่นั้นมาจากประเทศไต้หวันค่ะตอนนี้เป็นที่นิยมของชาวสิงคโปร์ไปเรียบร้อยแล้วค่ะ
0: เผ็ดมากเมื่อกี้นี่แหละตั้งใจหานี่ครับชื่อว่าคอยกาแฟนะฮะคอยก็คือคอยรอคิวอยู่ไม่ใช่จะถามไว้รุ่นดีกว่านี่ Excuse me Can I ask ThisFamous right here in Singapore.
3: Sorry?
0: It is famous. I read newspaper. This is a very famous.
2: Yes.
0: Yeah. Really?
2: Yeah.
0: You do you like here? Your favorite place, right? Okay. I wait here. Maybe every day like this.
2: Yeah.
0: Long queue. Okay. Okay. Thank you. Thank you. Time. Come on. Time.คิวยาวเลยตลอดเวลานะฮะตอนนี้ก็ช่วง5โมงกว่าแล้วก็คิวนะฮะอาจจะข้างหน้าผมก็คุณป้านะครับเดี๋ยวพ่อไปขึ้นกุยอเหมือนกันนะครับเดี๋ยวรอสักครู่ครับต้องรอคิวก่อนที่นี่มีแน่นอนมีกาแฟแล้วก็ฟลอร์จ้าก็คือสมูทซี่นะฮะแบบพัมนะฮะพัมแล้วก็มีเครื่องดื่มธรรมดาแล้วก็มีเนี่ยขายดีที่สุดก็คือต้องกว่าที่สุดบาเบิลทีนะครับเดี๋ยววันนี้ผมลองชิมบาเบิลทีดีกว่าด้วยใจวัยรุ่นนะครับโอเคแบบนี้นะฮะเมื่อกี้ผมออเดอร์นะฮะผมสั่งนะฮะอันนี้บาเบิลทีอาหารขึ้นชื่อของที่นี่แล้วก็น้ำตาลนะครับเลือกได้ว่าระดับไหนนะครับ25% 50% 70% 100% 100% เขียนว่า full sugar น้ำตาลเต็ม ผมไม่กล้าสั่งอันนี้นะครับผมสั่ง 25% นะครับแล้วก็ได้บัตรคิวนะฮะเหมือนกับธนาคารเลยเนี่ย

0: มาเลยมาเลยเสร็จถ่ายไปแล้วอะรอนานนี่ถึงไม่ใส่ตุ้นด้วยนะได้แล้วครับคอยกาแฟชื่อว่าบาเบิลทีนะครับโอเคอร่อยมาก
1: ประเทศต่อไปที่คุณฮิโร่มาถึงก็คือเมืองโฮชิมินห์ประเทศเวียดนามค่ะประเทศเวียดนามถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งประเทศนะคะที่มีอาหารหลากหลายโดยเฉพาะฮานอยที่อยู่ทางทิศเหนือและโฮจิมินห์ที่อยู่ทางทิศใต้ถึงแม้ว่าจะเป็นประเทศเดียวกันก็มีเอกลักษณ์ที่ต่างกันนะคะเราลองไปสัมผัสถึงวัฒนธรรมอาหารการกินของพวกเขากันดีกว่าค่ะ

0: หนึ่งชนิดนะคะที่ชาวเวียดนามทุกคนจะต้องชอบนั่นก็คือแบกเก็ตนั่นเองค่ะแบกเก็ตนะคะมีต้นกำเนิดมาจากประเทศฝรั่งเศสชื่อของมันถึงได้เป็นภาษาฝรั่งเศสแบบนี้ค่ะและแน่นอนนะคะไม่ได้ทานเปล่าๆนะคะทานกับเนื้อหมูแฮมหรือว่าตับบดก็ได้นะคะหรือว่าจะทานพร้อมกับผักก็ได้ค่ะ
1: ผู้ใหญ่โอ้ยซื้อขนาดนี
0: ้และถ้าเกิดเดินเที่ยวไปยังตลาดหรือตามท้องถนนนะคะเราจะเห็นจักรยานค่ะจักรยานที่ขายผลไม้เยอะแยะมากมายค่ะหน้าตาของผลไม้ที่ขายอยู่แถวนี้ก็ไม่ต่างกับผลไม้บ้านเราเลยนะคะ
1: เราจะทำน้ำอ้อยนะครับแต่วิธีการเป็นดำที่ทำน้ำอ้อยนะฮะไม่เหมือนกับบ้านเราทุกคนนี้ส้มอู๋เร็วมากโอ้เร็วมากเคยเห็นไหมครับจิ๊ดๆเล็กๆอันนั้นก็คือส้มนะฮะเราใส่ส้มแล้วก็มันก็เลยมันบอดแบบน
0: ี้ที่นี่ประเทศเวียดนามนะคะน้ำอ้อยได้รับความนิยมมากค่ะโดยเฉพาะในเมืองโฮชิมินห์ที่อยู่ทางใต้ซึ่งอากาศจะร้อนมากยิ่งได้รับความนิยมเข้าไปใหญ่ค่ะแต่ว่าน้ำอ้อยที่นี่ไม่ธรรมดานะคะเพราะว่าเขาจะผสมส้มจี๊ดค่ะแล้วก็ไม่ใช่ขายที่ร้านนี้ร้านเดียวนะคะมีทั่วเลยค่ะร้านนู้นก็มีร้านนี้ก็มีค่ะ
1: อันนี้ครับ

0: น้ำอ้อยนะครับผสมส้มนะฮะส้มจีดเล็กๆนะฮะที่นี่ก็คือผมเห็นแล้วนะครับหลายที่มีขายน้ำอ้อยแบบขั้นตอนแบบนี้นะฮะแต่ว่าใส่ส้มเข้ากันครับอร่อยน้ำอ้อยจากเวียดนามครับ
1: แน่นอนนะคะในประเทศเวียดนามก็จะมีร้านอาหารและก็แผงขายอาหารเยอะแยะมากมายเลยค่ะโดยเฉพาะพอถึงตอนเที่ยงแล้วก็จะออกมาเยอะแยะเลยนะคะแล้วเวลาสำคัญของผู้คนสำหรับอาหารการกินก็มาถึงค่ะนั่นก็คือมื้อเที่ยงนั่นเอง
0: โอ้ตอนนี้ผมเข้ามาซอยลึกมากครับสังเกตแล้วไม่มีคนต่างชาติแน่ๆฮะใช่ที่นี่แหละออกดาวออกก็คือหอยดาวคุณดาวครับร้านของคุณดาวเนี่ยนิยมมากไม่ต้องอธิบายใช่ไหมครับคนเยอะมากนะครับให้แห็งหอยนะฮะตอนนี้พอดีเที่ยงนะครับกินข้าวเที่ยงที่ร้านหอยตอนนี้นิยมในวัยรุ่นหรือว่าประมาณเนี่ยคนที่ทำงานออฟฟิศนะครับให้ดูเนี่ยแบบนี้ร้านหอยเนี่ยเยอะมากอันนี้หอยสดนะฮะยังไม่ได้ทำอะไรเลยอันนี้หอยหลอดใช่ไหมหอยหลอดด้วยที่ผมชอบนะที่ดองหอยหลอดใช่ดองหอยหลอดผมชอบกินเหมือนไทยเดี๋ยวลองชิมดูที่นี่เป็นยังไงก็มีอันนี้ด้วยก้างน่ารักมากแล้วก็มีกุ้งมีปูมีหอยหลายอย่างนะฮะไม่ใช่แค่นี้รุ่นบอกที่นี่ร้านดูแล้วลึกๆโอ้ยฮีโร่ร้านแบบนี้มีทุกที่เลยใช่ไหมฮะแต่จริงๆไม่ใช่เขาต้องกำเนิดนะฮะเริ่มต้นร้านเล็กๆก่อนจนถึงตัวนี้ขยายเหมือนกับเมืองโฮจิมินห์นะฮะขยายเลยฮะใหญ่เลยฟันนี้ฟันโอ้ที่นี่ก็ทำหอยอีกนะครับแล้วก็ได้ยินเสียงคนเยอะๆใช่ไหมฮะเนี่ยเห็นไหมมืดๆหน่อยนะเดี๋ยวเข้าไปนะเดี๋ยวดูก่อนโอ้นอนคำนอนคำยกมากอันนี้เที่ยงวันธรรมดายกมากยกมากยังไงก็ต้องนั่งเก้าอี้เล็กๆก่อนนะเข้าไปฮะอร่อยไหมครับงองคำงองคำงองคำงองคำอร่อยนะฮะโอ้ยผู้หญิงก็เยอะนะกินแบบนี้นะตั้งแต่เที่ยงนะหอยกับขนมปังงองคุณดาวสวัสดีครับคนเยอะมากคนเยอะมาก
2: นี่มันจริง
0: อายใช่ไหม
2: เขาไม่อาย
0: ดาวซังคุณดาวซังเขาฮะเป็นเจ้าของคุณดาวนะฮะเขาเริ่มต้นตั้งแต่ร้านเล็กๆจนถึงขยายขนาดนี้โอ้ยกินเยอะมากเราคนนั่นดีกว่า
1: เราไม่ถือกันค่ะไม่ว่าคุณจะใส่สูทใส่เชิ้ตหรือว่าใส่กระโปรงทุกคนจะนั่งลงบนโต๊ะเล็กๆเก้าอี้เล็กๆและก็รวมตัวกันนั่งทานอาหารแบบนี้ค่ะทุกคนสนุกสนานมากเลยนะคะหน้าตาท่าทางมีความสุขมากบางคนนะคะขอไม่พูดคุยค่ะตอนนี้เน้นกินก่อนเลยนะคะเอาเป็นว่าเป็นอาหารที่คนท้องถิ่นแถวนี้เขาชอบกันมากเลยค่ะดูไปแล้วนะคะก็มีหนุ่มๆสาวๆเต็มไปหมดแต่รู้สึกไม่มีใครจะห่วงเรื่องอ้วนหรืออะไรเลยนะคะทานกันเต็มที่ดูแล้วรู้สึกอิ่มอกอิ่มใจกันจริงๆค่ะ
0: โอเคนั่งตรงนี้แหละชินเจ้าอย่างละ30,000 ถึง 50,000 ดอลนะฮะประมาณโอ้ยไม่เป็นนะ3ดีกว่า

0: ครับที่เห็นนะครับ
1: 1 2 3 4 5 6 7แจกย่านนะฮะลองดูหอยหอยหอยหอยหอยหอยหอยครับหอยครับนอกจากนี้อันนี้คือปลาหมึกนะครับยังไงกินดีกว่าอธิบาย

0: ただきます。おろいまあんないでこの三角だな。วิธีการยิงของชาวเวียดนามโดยเฉพาะยิงนะครับเป็นแบบนี้น้ำจิ้มจิ้มจิ้มจิ้มแล้วก็มองข้างข้างมองฟ้าแบบนี้แล้วก็กินเลยนะครับอันนี้ผมขออธิบายนะครับไม่ได้ไม่สุภาพอันนี้คือวิธีการยิงที่นี่นะครับเรากินแบบนี้แล้วกินแบบนี้แล้วแล้วก็ใช่ไหม ใช่ไหม ใช่ใช่ใช่เขาหัวล้ออยู่นะครับแต่จริงๆใจแบบนี้ครับเห็นไหมครับเรากระปงกินไปกินมานะครับชื่ออันนี้แหละเห็นไหมครับแกงกระดาษอันนี้ไม่ใช่เขาบริการปิดอะไรสักอย่างนะครับอันนี้คือตั้งใจวางมันที่ดีโต๊ะข้างๆก็มีตอนนั้นนี่ไม่ใช่ติดน้ำบัตรที่นี่ไม่ใช่นี่แหละก็ถ้ามีหอยแบบนี้นะแห้งๆก็เอาออกยากใช่ไหมครับแบบนี้ก็เลยใช้แกงกระดาษอันนี้แหละเวียดนามชินเจ้า
1: แนวนี้นะคะที่ขายแต่หอยนั้นไม่ได้มีแค่ที่นี่ที่เดียวค่ะมีเยอะแยะมากมายเลยนะคะและก็สามารถทานได้ตอนกลางคืนเช่นเดียวกันค่ะ
0: คงหายไปแล้วไปทำงานแล้ว
1: ตกเย็นแล้วร้านค้าเยอะแยะมากมายก็ออกมาขายของค่ะและสำคัญมากค่ะอาหารนั่นเองค่ะจะออกมาเต็มไปหมดเลยค่ะและแน่นอนที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งที่นะคะที่จะเต็มไปด้วยหนุ่มๆสาวๆที่จะมาหาอะไรทานกันค่ะไปดูกันดีกว่านะคะว่าเขาขายอะไรกันบ้าง
0: นิยมแน่ๆนี่วัยรุ่นเต็มๆนะมีอะไรอย่างนี้ขายอะไรน้องกมน้องกม
2: yes
0: oh yes อร่อย
1: เอ๊หน้าตาเหมือนหูฉลามนะคะแต่ว่าไม่เห็นมีหูฉลามเลยอ๋อแต่ว่าเขามีเนื้อปูค่ะที่นี่เขาจะมีเนื้อปูที่เรียกว่าจั่วอยู่ข้างในค่ะถ้าเรียกง่ายๆก็คือเป็นซุปปูนั่นเองและนอกจากนั้นนะคะสามารถเติมไข่นกกระทาหรือว่าเห็ดได้ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอาหารที่ได้รับความนิยมจากผู้คนท้องถิ่นค่ะ
0: อ๋อข้างในมีไข่โอ้คุณป้ากำลังไข่หรอโอ้โหเต็มเลยโอ้เต็มแบบนี้หรอหมูไก่เห็ด
2: แล
0: ้วก็ที่สำคัญก็คือมีเนื้อปูนะฮะกินWhat is it? Soup? Soup jo?
2: Soup jo?
0: Soup jo? Soup jo? Soup jo? Wow! Wow! How do I? Ngon nam! Ngon nam! Hey, wait, don't hide, wait, don't mind. Photo na ha. Like this.มีไข่แล้วก็มีเนื้อปูก็มีไก่อันนี้อะไรอ่ะหนมไม้มีอะไรหรอลองกินดูน้องไก่อร่อยอันนี้อร่อย good very good super good ครับ
1: ต ตอนนี้กลางคืนแล้วนะคะเขาว่ากันว่าจะมีร้านหนึ่งที่ได้รับนิยมมากเราลองไปหากันดูดีกว่าค่ะ
0: เฮ้ยมืดแล้วเดี๋ยวคืนนี้เดี๋ยวแนะนำอีกแบบหนึ่งร้านนิยมของวัยรุ่นชาวเวียดนามนะฮะนี่เลย
2: สวัสดีครับ
0: โอ้ยหมาน่ารักดำมองไม่เห็นดำมองไม่เห็นหมาที่นี่ภาษาเวียดนามเรียกว่าไก่นะฮะจริงๆระวังนะครับอย่าบอกว่าอยากกินไก่นะครับครับเข้าไปครับมีน้ำแข็งมีชาเย็นนะครับก็มีผลไม้รวมมิตรนะครับแล้วก็มีนี่แก้วมังกรองุ่นมะม่วงเยอะแยะแล้วก็มีนมหวานนะเข้าไป excuse me ขอเลย
3: ขอเลยเอาเลยเจ้าเลย
0: พูดเลยโอเคขอบคุณครับสิ้นเจ้าไม่ใช่สิ้นเจ้ากระเมือกโอเคแต่นี่แหละที่นี่นะฮะช่วงเย็นถึงมืดๆนะฮะจะขายเปิดขายแบบนี้นะฮะแล้วก็วายเดอร์มาทางเข้าเรียบร้อยแล้วนะฮะจะมากินขนมหวานชอบขนมหวานใช่ไหมฮะคนที่นี่ก็เหมือนกันชอบกินขนมหวานมีหลายแบบนะฮะขนมหวานที่นี่แต่ที่นี่อันนี้คือที่ผมชอบนะฮะนี่แหละโอ้มีมะพร้าวด้วยมีอันนี้ก็มีอะโวคาโดด้วยอะโวคาโดนี่สุขภาพดีนะกินจริงนะฮะอร่อยหวานก็หอมอ่ะน้ำพอมาไหมทำให้วางเลยหอมนะครับใส่อันนี้นะกูใส่หมดอ่ะแข็งง่ายดีอันนี้หาดำเห็นแล้วเต็มนะจริงๆขอบคุณครับเวียดนาม
4: วิธีการจะเรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศอื่นจนลืมความชอบของตัวเองรู้จักสังเกตแล้วก็อิบอาหารประเทศเขาใส่ปากฮิโรขอให้พรุ่งนี้ฟ้าเป็นใจกับเราด้วยอาเซียนโฟกัสสนับอาเซียนโฟกัส
1: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการอาเซียนโฟกัสรายการที
5: ่หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ
0: สีสันแอฟริกาค่ะ
1: ในสัปดาห์นี้นะคะอ้อก่อนอื่นเลยคือรายการสีสันแอฟริกาของเรานะคะออกอากาศทุกวันพฤหัสบดีเวลา6 นาฬิกาถึง6 นาฬิกา 30 นาทีแต่ว่าถ้าเกิดเช้าเกินไปยังไงยังสามารถติดตามชมรายการตอนปัจจุบันรวมถึงตอนย้อนหลังได้ทางเพจ Facebook สรานรมเรดิโอรวมถึงเว็บไซต์วิทยุสรานรมนะคะ
0: ช่อง
1: เนี่ยเป็น AM 1575ค่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: ในสัปดาห์นี้นะคะเราก็จะแบ่งรายการเป็น2ช่วงโดยช่วงแรกเนี่ยจะดำเนินรายการโดยยานิสาชูชูถาวรหรือปุ้ยนะคะ
0: ค่ะแล้วมัสยาศิริมาตยานันท์มารีน่าค่ะ
1: ค่ะจะเป็นช่วงแรกที่นำเสนอพวกข่าว
0: เกร็ดต่างๆเนาะ
1: รวมถึงการทำงานของกอง
0: ด้วย
1: ประชาสัมพันธ์นะคะโดยที่จริงๆแล้วเนี่ยธีมของสัปดาห์นี้เนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องประเทศรวันดา
0: ใช่แล้ว
1: แต่ว่าก่อนที่จะเข้าเรื่องนี้เราจะมาเล่าถึงข่าวที่ผ่านมา
0: ที่น่าสนใจใช่อาทิตย์นี้เหมือนมีข่าวนึงที่แบบพาดหัวข่าวในเมืองไทยด้วยเนาะแล้วก็เมืองนอกแล้วก็ทั่วโลกเพราะมันเป็นอะไรที่แบบไม่เกิดขึ้นบ่อยๆ ในโลกนี้ในโลกปัจจุบันมันคืออะไรเอ่ยคะพี่ปุ้ย
1: ข่าวนี้ก็คือการที่สวาซีแลนด์เนี่ยนะคะได้เปลี่ยนชื่อประเทศเป็นเอสวาตินี
0: โอ้
1: ค่ะ
0: แปลกมากเป็นนานหรือยังเอ่ย
1: ใช่ค่ะคือเพิ่งอันนี้เนี่ยนะคะเพิ่งเกิดขึ้นโดยที่เป็นต้องบอกว่าเป็นเมื่อวันที่19เมษายนที่ผ่านมาก็คือประมาณช่วงอาทิตย์ที่แล้วนะคะซึ่งสมเด็จพระราชาธิบดีอึมสวาติที่3แห่งราชอาณาจักรสวาซิแลนด์แต่เราจะพูดกันสั้นๆว่าสวาซิแลนด์นะคะได้ประกาศในช่วงงานฉลองครบรอบ50ปีการประกาศเอกราชของสวาซิแลนด์ว่าจะขอจะได้เปลี่ยนชื่อประเทศเนี่ยนะคะจากราชอาณาจักรสวาซิแลนด์เป็นราชอาณาจักรเอสวาตินี
0: เอสวาตินีแล้วมันแปลว่าอะไรอะคะ
1: ใช่ค่ะคือตัวสะกดนี้นะคะมันจะเป็นถ้าสังเกตมันจะเป็นอีตัวเล็กนะคะมันมีที่ไปค่ะคือว่าจริงๆเนี่ยสวาซิแลนด์เนี่ยถ้าแปลตามภาษาอังกฤษคือ the land of the Swazi นะคะ
0: ใช่ใช่สวาซิแลนด์เนาะ
1: ใช่แต่ว่าตอนนี้เนี่ยใช้เป็นภาษาสวาซีซึ่งเป็นภาษาดั้งเดิมในการเรียกชื่อประเทศเอสวาตินีโดยคำว่าอีตัวเล็กนี่นะคะมันเทียบเท่ากับคำว่าแอดในภาษาอังกฤษส่วนคำว่าสวาตินีคือชื่อประเทศก็คือ
0: แอดสวาตินี
1: ก็เหมือน
0: แอดสวาซีแลนด์
1: ใช่ place of the Swazis ค่ะ
0: อ๋อน่าสนใจมาก
1: ใช่ค่ะ
0: น่าสนใจมาก
1: ใช่
0: ก็เหมือนกับการกลับไปถึง roots ของตัวเอง
1: ภาษาดั้งเดิมของสวาซีแลนด์นะคะ
0: ก็มีความสวยงามแต่พี่ปุ้ยมันจะเกิดขึ้นง่ายไหมคะการเปลี่ยนชื่อประเทศอย่างนี้เนี่ย
1: คือจริงๆแล้วเนี่ยนะคะทางสมเด็จพระราชาธิบดีอึมสวาติเนี่ยก็เคยเรียกประเทศของตนว่าอิสวาตินีมาก่อนแล้วเพียงแต่ว่านี่เป็นการประกาศในระหว่างการเฉลิมฉลอง50ปีนะคะแต่ว่าทางนี้ทางนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องติดตามดูว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยทางประเทศสวาซิแลนด์หรืออิสวาตินีนะคะจะประกาศเปลี่ยนอย่างเป็นทางการเมื่อไหร่ยังไงค่ะ

0: แต่นี่เป็นอัปเดตข่าวที่คิดว่าน่าสนใจแล้วก็
1: ใช่ใช่
0: ไปใครบอกว่าเนี่ยประเทศใหม่ชื่อนี้ได้ยินไหมเราก็จะสามารถตอบได้ค่ะเอสวาตินีค่ะ
1: ชื่อนี้นี่เองอย่าลืมนะคะ
0: อันนี้ก็เป็นข่าวเล็กๆน้อยๆนะคะแ
1: ต่ว่ ามาฝาก
0: ใช่แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยรายการที่ผ่านมาเนี่ยมีผู้ดำเนินรายการหนึ่งคนที่

0: กับระหว่างไทยกับประเทศซูดานอยู่ที่คาร์ทูมซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศซูดานก็ที่จริงแล้วเขาก็ยุ่งมาหลายอาทิตย์แล้วแหละเตรียมการเตรียมหารือการประชุมแต่ว่าเขาเพิ่งได้ออกเดินทางเมื่อวานนะคะเมื่อวันจันทร์แล้วก็จะไปอยู่ที่ซูดานที่คาร์ทูมระหว่างวันที่23ถึงวันที่27ใช่แล้วคณะของเราก็จะนำโดยอธิบดีของกรมเราเองอธิบดีกรมเอเชียใต้ตะวันออกกลางและแอฟริกาค่ะ
1: คือว่า JWG เนี่ยนะคะย่อมาจาก Joint Working Group เนี่ยมันจะเป็นหนึ่งในกรอบความร่วมมือหลายๆกรอบที่กระทรวงการต่างประเทศของเรามีกับกระทรวงต่างประเทศอื่นต่างประเทศแล้วนะคะซึ่งหนึ่งนั้นคือเป็นการประชุมเพื่อ
0: การ
1: หารือเสริมสร้างความร่วมมือ ในด้านต่างๆ
0: ใช่ในมิติต่างๆที่เราอาจจะมีความสามารถแบ่งปันความรู้ประสบการณ์ในด้านต่างๆด้วยกันได้แต่ในระดับJWG ครั้งนี้ก็จะเป็นระดับอธิบดีซะส่วนใหญ่จะไม่ใช่ระดับรัฐมนตรีก็จะเล็กลงมาหน่อยแต่ว่าผลงานที่ออกมาก็ต้องรอติดตามชมกันอีกทีนะคะให้พี่อาร์มกลับมาเล่าให้พวกเราฟังละกัน
1: ก็จะเป็นเหมือนการประชุมอันนี้จะเป็นศัพท์ของกระทรวงต่างประเทศว่าจะมีการประชุมโดยที่แต่ละประเทศเนี่ยนะคะจะสลับกันเป็นเจ้าภาพอย่างเช่นในปีนี้เนี่ยค่ะทาง
0: ซูดานเป็น
1: ทางฝ่ายซูดานเป็นเจ้าภาพจัดที่กรุงคาทูมเมืองหลวงทางฝ่ายไทยก็ต้องเดินทางไป
0: ใช่แล้วก็ในครั้งที่แล้วครั้งที่สองก็ไทยเป็นคนจัดแล้วเขาก็เดินทางมาก็สลับกันไปประมาณนี้ใช่แล้ว
1: ไม่เป็นไรนะคะใครติดตามเป็นแฟนคลับพี่อาร์มก็จะกลับ
0: รอชมอีกอาทิตย์หน้านะคะ
1: รออาทิตย์หน้าแล้วกัน
0: โอเคพี่ก็ในวันอาทิตย์นี้นอกจากข่าวเล็กน้อยที่เรามีมาฝากแล้วเราจะมาเล่าเกริ่นดีกว่าเกี่ยวกับประเทศที่พี่อาร์มกับพี่กฤตที่จะมาดำเนินรายการ
1: พี่ชอน
0: พี่ชอนติดมากคิดถึงพี่อาร์มมากเลยคือไม่ได้เจอพี่อาร์มนานมากเลยนะคิดถึงจริงๆแต่ไม่อาทิตย์นี้จะเป็นพี่ชอนกับพี่กฤตเข้ามาเล่าให้เราฟังถึงประเทศรวันดา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ในเบื้องต้นเรามากิฟต์ซัมแฟกต์ดีกว่าว่ารวันดาคือประเทศตรงไหนชื่ออะไรเป็นยังไง
1: แนะนำก่อนที่จะเข้าช่วง2ก็คือพูดถึงรวันดาโดยละเอียดเนี่ยนะคะมาแนะนำก่อนว่ารวันดาเนี่ยอาจจะคุ้นชื่อภาพยนตร์โฮเทลรวันดา
0: โฮเทลรวันดาใช่เป็นหนังที่ชนะเลิศในด้านออสการ
1: ์
0: มาก่อนซึ่งเราก็เคยมาเล่าให้ฟังแล้วก็ครั้งนี้จะเป็นอีกมุมนึงอาจจะเป็นมุมลึกมากกว่าตอนที่เราเล่าเรื่องหนัง
1: รวันดามีอะไรมากกว่าโฮเทลรวันดานะคะ
0: โอเคค่ะ
1: เริ่มต้นรวันดาเนี่ยตั้งอยู่ที่ไหนคะ
0: รวันดาจะอยู่ทางตะวันออกของแอฟริกาค่ะติดอยู่กับประเทศ DRC คองโกหรือ Democratic Republic of Congo นะคะ
1: เรียกว่าเป็นประเทศที่เป็นเรียกว่าแลนด์ล็อกหรือเปล่า
0: ใช่มันจะไม่มีทางออกสู่ทะเลแล้วก็เป็นประเทศที่เล็กมากโดยเล็กกว่าไทยประมาณ19เท่าค่ะ
1: แต่ถึงจะเล็กอย่างนั้นนะคะเขาจะรวันดาเนี่ยเป็นที่รู้จักในฐานะว่าเป็น Land of a Thousand Hills คือสะท้อนถึงภูมิประเทศที่สวยงามแปลว่าดินแดนที่เต็มไปด้วยแบบ
0: ภู
1: เขาเนินเขาสวยงาม
0: มากใช่แล้วเป็นหนึ่งในประเทศที่ถ้าอยากไปแอฟริกาแล้วอยากชมกอริลลาต้องไปที่รวันดา
1: เป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศ
0: ใช่ค่ะมีอยู่ไม่สัก 2-3 ประเทศในแอฟริกาที่สามารถชมกอริลลาในธรรมชาติได้แล้วก็มีความพิเศษมากๆด้านเทคโนโลยีที่เดี๋ยวเรารอให้พี่ชอนกับพี่กฤตมาเล่าให้ฟังดีกว
1: ่าภาษาราชการของรวันดานะคะมีทั้งฝรั่งเศสอังกฤษรวมถึงภาษาท้องถิ่นนะคะเคยานวันดา
0: อืมใช่แล้วแล้วทำไมเขาถึงใช้ภาษาฝรั่งเศสนะคะ
1: เขาเคยเป็นอยู่ในภายใต้การปกครองอาณานิคมของประเทศเบลเยียมนะคะซึ่งใช้ภาษาฝรั่
0: งเศสเป็นภาษาราชการ
1: ประชากรเนี่ยมีประมาณ12ล้านคนก็เรียกได้ว่าไม่เยอะมากแต่ก็ไม่ได้น้อยทีเดียวนะคะ
0: ค่
1: ะ
0: แล้วเมืองหลวงก็ชื่ออะไรนะคะ
1: ชื่อกรุงคิกาลีนะคะ
0: คิกาลีค่ะก็เอาแค่เกร็ดเล็กๆก่อนนะ
1: น้อย
0: ๆแล้วเราค่อยให้พี่ชอนเขาเข้า
1: ดีกว่าพี่ชอนเขาจะมาเกริ่น
0: เพราะว่าเจ้าหน้าที่โต๊ะรวันดามาด้วยตัวเองเลยค่ะในครั้งน
1: ี้รอนะคะค่ะก็อันนี้เป็นเกริ่นของเกี่ยวกับประเทศรวันดานะคะแต่ว่าในส่วนที่พี่ชอนและน้องกฤตเนี่ยจะมาแนะนำเกี่ยวกับอะไรเนี่ยต้องติดตามชมในเบรกแรกเบรกหลังจากเบรกนี้นะคะได้ค่ะเดี๋ยวยังไงเราขอเบรกกันพักก่อนพักกันก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาต่อกันเกี่ยวกับประเทศรวันดาค่ะ
0: ขอบคุ
1: ณค่ะ
2: การต่างประเทศกับสิ่งที่เราเห็นการประชุมประชุมแล้วก็ประชุมการจับมือจับมือแล้วก็จับมือหลายคนคงรู้สึกว่าการต่างประเทศช่างเป็นเรื่องที่ไกลตัวซะเหลือเกินแต่จริงๆแล้วการต่างประเทศใกล้ตัวกว่าที่คุณคิดเพราะการต่างประเทศนั้นช่วยสร้างมิตรภาพสร้างความเข้าใจสร้างความร่วมมือสร้างโอกาสและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศของเราเพื่อให้โลกได้มองเห็นและชื่นชมในสิ่งที่ดีงามต่างๆของเรามาซื้อสินค้าไทยมาลงทุนใน

0: มาเที่ยวเมืองไทยเพิ่มความร่วมมือกับไทยและเพื่อเชิญชวนให้โลกได้มาสัมผัสความเป็นไทยการต่างประเทศจึงเป็นเครื่องมือที่จะเชื่อมไทยสู่โลกเชื่อมโลกสู่ไทยและเชื่อมท้องถิ่นสู่สากลแล้วการต่างประเทศในมุมมองของคุณล่ะเป็นแบบไหน20ปีวิทยุสรานรม
1: ครับ
2: คร
1: ับ ก็ช่วงที่2นะครับก็กลับเข้าสู่รายการสีสันแอฟริกานะครับซึ่งก็อยู่กับผมครับชอนนราวิทย์แล้วก็กฤตจักรกฤตนะครับซึ่งในช่วงนี้นะครับเราก็จะมารู้จักกับประเทศที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
2: ใช่ครับ
1: มากที่สุดประเทศหนึ่งในแอฟริกาก็คือประเทศไหนครับกฤต
2: รวันดานั่นเอง
1: รวันดานั่นเอง
2: อาจจะฟังดูไม่น่าเชื่อหรือประหลาดใจนะครับ
1: แต่ว่าคนไทยหลายคนก็รู้จักได้เคยได้ยินชื่อประเทศรวันดามานะครับทีนี้เนี่ยอยากจะให้กฤตเนี่ยช่วยย้อนกลับไปเล่านิดนึงว่าประวัติศาสตร์ของรวันดาเนี่ยเขาเป็นยังไงกว่าที่เขาจะมีประเทศเขาถึงทุกวันนี้ครับ
2: ครับผมก็เรียกได้ว่านะครับรวันดาเนี่ยเป็นที่รู้จักของชาวโลกมาช้านานนะครับ
1: ได้ยินชื่อ
2: ได้ยินชื่อเสียงมาช้านานแต่ว่าเป็นในด้านของการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เป็นส่วนใหญ่คือจะไม่มีของความเจริญหรือว่าเป็นเมืองที่มีความทันสมัย
1: คือเคยดูภาพยนตร์เรื่องนึงชื่อว่าโฮเทลรวันดา
2: ครับผม
1: ก็สร้างมาจากเรื่องจริง
2: ใช่ครับใช่ไหมครับเป็นการจำลองจากประวัติของประเทศรวันดาเองนะฮะว่าตั้งแต่ก่อนที่จะมีการพัฒนามาจนถึงระดับในปัจจุบันเนี่ยนะฮะว่าผ่านวิวัฒนาการหรือว่าผ่านการสู้รบกันมาอย่างเรียกว่าช้านานก็ว่าได้นะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะย้อนเล่าไปถึงประวัติของรวันดานะครับในการตั้งแต่ตอนที่จะก่อตั้งประเทศให้เป็นประเทศที่เรียกว่าทันสมัยในแอฟริกาแล้วก็
1: เขามีที่ไปที่มาอย่างไร
2: ใช่ครับใช่ครับซึ่งรวันดาเนี่ยนะครับเป็นประเทศเล็กๆตั้งอยู่ในภูมิภาคแอลเบอร์ไทลิฟนะครับซึ่งอยู่ระหว่างตอนกลางแล้วก็ตะวันออกของทวีปแอฟริกานะครับพี่ชอน
1: ครับ
2: ซึ่งดินแดนแห่งเนี้ยเป็นดินแดนที่เรียกว่าแลนด์ล็อกก็คือไม่มีทางออกสู่ทะเลคล้ายๆเพื่อนบ้านของเราก็คือประเทศลาวใช่ครับผม
1: เนี่ยครับ
2: แล้วก
1: ็
2: ครับผมทางด้านตะวันออกนะครับของประเทศเนี่ยจะอยู่ติดกับทะเลสาบเกรทเลกซึ่งในอดีตเนี่ยประเทศนี้เนี่ยก็เรียกว่าแทบไม่เป็นที่รู้จักของชาวโลกนะฮะจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์หนึ่งซึ่งก็คือการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นั่นเอง
1: จีโนไซด์นั่นเอง
2: จีโนไซด์นะครับซึ่งประเทศรวันดาเนี่ยนะครับมีชื่อเต็มว่าสาธารณรัฐรวันดานะครับ
1: ครับ
2: มีเมืองหลวงชื่อกรุงคิกาลีนะฮะซึ่งดินแดนแห่งนี้เนี่ยมีประชากรร่วมเนี่ยประมาณ8ล้านคนและถือเป็นหนึ่งในประเทศที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดประเทศหนึ่งในแอฟริกานะครับภูมิประเทศส่วนใหญ่ของรวันดาเนี่ยเป็นเนินเขาปกคลุมด้วยป่าดงดิบนะครับแล้วก็อาณาเขตของรวันดาทางตอนเหนือเนี่ยจะติดกับอูกันดานะฮะส่วนทางใต้เนี่ยติดกับบูรุนดีฝั่งตะวันตกเนี่ยจะติดกับประเทศคองโกนะฮะดังที่เราเห็นในแผนที่เมื่อครู่นะครับ
1: ครับ
2: และทางตะวันออกเนี่ยก็จะติดกับแทนซาเนียนะฮะซึ่งเรียกว่ารายล้อมไปด้วยประเทศเพื่อนบ้านที่หลากหลายพอสมควรนะครับผมซึ่งดินแดนทั้งหมดตรงที่ผมได้กล่าวมาเนี่ยเราจะเรียกว่าแอลเบอร์ทายลิฟนะครับซึ่งพลเมืองส่วนใหญ่ของรวันดาเนี่ยก็ประกอบไปด้วย3ชนเผ่าใหญ่ๆนะครับ
1: ชนเผ่าแรกคือ
2: ซึ่งได้แก่ชาวฮูตูนะฮะ
1: เคยได้ยินชื่อ
2: ใช่ครับทุกคนน่าจะเคยได้ยินนะฮะซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มชนเผ่าที่มีจำนวนมากที่สุดในประเทศรวันดานะครับเผ่าฮูตูเนี่ยนะฮะถัดมานะครับก็คือชาวทุตซี่นะฮะ
1: ทุตซี่
2: ซึ่งชาวทุตซี่เนี่ยจะเป็นชนเผ่าเลี้ยงสัตว์นะครับพี่ชอน
1: อ๋อเหรอครับ
2: ใช่ครับทางการเลี้ยงสัตว์อย่างเงี้ยครับจะเป็นเหมือนอาชีพหลักของชนเผ่านี้นะฮะ
1: ครับ
2: ตามมาด้วยสุดท้ายนะครับเป็นชนกลุ่มน้อยที่สุดในรวันดาเองก็คือพวกทวานะฮะหรือที่เราเรียกว่าปิกมี่นะฮะซึ่งเป็นชนเผ่าที่เรียกว่าตัวเล็กที่สุดในโลกนะฮะ
1: อ๋อชนเผ่าปิกมี
2: ่ใช่ครับเคยได้ยินไหมครับ
1: เคยได้ยินชื่อครับปิกมี่
2: ใช่ครับก็คือชนเผ่าปิกมีนี่เองนะฮะที่มีตัวเล็กที่สุดในโลกนะ
1: ครับ
2: ซึ่งตามประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยดินแดนแอลเบอร์ทายลิฟเนี่ยบริเวณที่ผมได้กล่าวไปเนี่ยนะฮะที่นี่เนี่ยจะประกอบไปด้วยชนพื้นเมืองหลายกลุ่มเข้ามาตั้งรกรากตั้งแต่เมื่อคริสตศักราช500นะครับ
1: ครับ

0: ซึ่งพวกนี้นะครับเป็นชนที่พูดภาษาบันตูเหมือนกันนะฮะและหลังจากเวลาผ่านไปเนี่ยชนพื้นเมืองเหล่านี้ก็ได้แบ่งแยกชัดเจนออกเป็นกลุ่มชนเลี้ยงสัตว์แล้วก็กลุ่มชนที่ประกอบเกษตรกรรมนะฮะ
1: ก็คือเหมือนกับประเทศอื่นในแอฟริกา
0: ก็คือจะมีวิถีชีวิตที่แตกต่างกันออกไปของแต่ละชนเผ่านะฮะนอกจากนั้นเนี่ยยังมีความแตกต่างในด้านคันเพณีแล้วก็การแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละชนเผ่านะฮะดังจะเห็นได้จาก
1: ในภาพความเหมือนก็มีความต่าง
0: ใช่ครับมีความต่างซ่อนอยู่ฮะซึ่งก็ทำให้ลักษณะทางกายภาพของแต่ละชนเผ่านี่ต่างออกไปเป็นที่สังเกตได้ง่ายนะฮะ
1: แต่ก็ต้องอยู่ในประเทศเดียวกัน
0: ใช่ใช่ครับผมคราวนี้เนี่ยกลุ่มชนที่เลี้ยงสัตว์เนี่ยนะฮะก็จะมีรูปร่างที่สูงเพรียวนะฮะริมฝีปากบางแล้วก็สีผิวค่อนข้างอ่อนนะฮะในขณะที่กลุ่มที่ทำกิจกรรมนี่นะฮะจะมีรูปร่างที่เรียกว่าปานกลางผิวเข้มนะมีริมฝีปากหนา
1: ครับ
0: ผมใช่ครับดังนั้นเนี่ยเมื่อชาวผิวขาวนะครับมาถึงดินแดนนี้ในศตวรรษที่19เนี่ยนะครับ
1: ชาวตะวันตก
0: ใช่ครับชาวใช่ครับชาวตะวันตกพวกเขาเนี่ยก็พบว่ารัฐเล็กๆรอบทะเลสาบเกรทเลคเนี่ยที่ถูกปกครองโดยชนเลี้ยงสัตว์เนี่ยมีพัฒนาการที่ก้าวหน้าเป็นแบบแผนกว่ากลุ่มที่ประกอบกสิกรรมนะฮะ
1: คร
0: ับ
1: อ
0: ันนี้ชาวตะวันตกเนี่ยจึงเข้าใจผิดว่าชนเลี้ยงสัตว์เนี่ยเป็นกลุ่มชนที่เจริญกว่าและเป็นผู้มาเข้ามาพิชิตหรือมารังแกของกลุ่มชนที่ประกอบกสิกรรมนะฮะ
1: คร
0: ับ ชาวตะวันตกเหล่านี้ที่เข้ามานะครับก็ได้ดำเนินการก่อตั้งรัฐขึ้นมานะครับอย่างเป็นแบบแผนในวิชาสมัยนั้นนะฮะ
1: ครับ
0: ซึ่งเป็นไปด้วยความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนอย่างที่ได้กล่าวไปนะฮะและด้วยความเข้าใจผิดของชาวตะวันตกนี้เองนะฮะทำให้ชาวเบลเยียมนะฮะได้แบ่งกลุ่มชนนะฮะที่อยู่ในอาณานิคมเนี่ยออกเป็น2กลุ่มครับโดยใช้ลักษณะทางกายภาพบางประการนะครับในการแบ่งดิเช่นก็พวกชนเผ่าเลี้ยงสัตว์เนี่ยก็จะเรียกว่าพวกทุตซี่นะฮะซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยเนี่ยถูกแบ่งแยกออกจากชนเผ่ากสิกรรมอย่างพวกฮูตูฮะและนอกจากจะแบ่งแยกชัดเจนแล้วเนี่ยรัฐบาลเบลเยียมณขณะนั้นเนี่ยฮะยังให้สิทธิ์ของแต่ละชนเผ่าเนี่ยไม่เท่าเทียมกันฮะ
1: ก็กลายเป็นปัญหาสิครับ
0: ใช่ครับทำให้เกิดความรู้สึกว่าความไม่เป็นธรรมในสังคมของสองชนเผ่าใช่ครับมีความรู้สึกขัดแย้งความไม่พอใจที่อยู่ข้างในนะฮะพัฒนามาเรื่อยๆนะฮะ
1: จนในที่สุด
0: จนในที่สุดเนี่ยนะครับ
1: ขึ้นครับพี่กิต
0: ชนเผ่าทุตซี่เนี่ยซึ่งมีความที่เรียกว่ามีอคติกับชนเผ่าฮูตูนะฮะทั้งๆที่แท้จริงแล้วเนี่ยทั้งสองชนเผ่าเนี่ยมีรากเหง้าเดียวกันนะครับผม
1: ก็คือเป็นคนรวันดาเหมือนกัน
0: เป็นคนรวันดาเหมือนกันใช้ภาษาเดียวกันนะฮะและการดูถูกเหยียดหยามทั้งหลายที่เกิดขึ้นในสังคมนี่รวมถึงการได้รับสิทธิที่ต่างๆจากเจ้าอาณานิคมที่ไม่เท่าเทียมกันเนี่ยนะครับพี่ชอนมันทำให้ชาวฮูตูเนี่ยเกิดความรู้สึกเกลียดชังชาวทุตซี
1: ่
0: นะฮะ
1: นะครับ
0: จนกระทั่งในปี1933เนี่ยนะครับเบลเยียมเนี่ยได้ออกบัตรประจำตัวของชนเผ่าเพื่อแบ่งแยกชาวทุตซี่กับชาวฮูตูออกจากกันโดยชัดเจนนะฮะซึ่งรัฐบาลเบลเยียมขนาดนั้นไม่ทราบเลยว่านี่คือสาเหตุของที่จะนำมาสู่การเกิดโศกนาฏกรรมอันเลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ของมวลมนุษยชาติในเวลาต่อมานะครับพี่ซึ่งหลังการปกครองเบลเยียมสิ้นสุดลงเนี่ยรวันดาก็ได้รับเอกราชและถูกปกครองโดยรัฐบาลชาวทุตซี่นะฮะซึ่งเข้าข้างชาวทุตซี่ด้วยกัน
1: นี่นะครับคือปัญหา
0: แล้วก็มากดขี่ชาวฮูตูถัดไปอีกนะฮะสุดท้ายเนี่ยชาวฮูตูทนไม่ไหวครับพี
1: ่
0: ลุกขึ้นมาปฏิวัติแล้วก็เข้ายึดอำนาจรัฐนะฮะทำให้ชาวทุตซี่จำนวนมากในเวลานั้นเนี่ยครับต้องอพยพลี้ภัยออกนอกประเทศ
1: ครับบางประเทศบางคนไปประเทศเพื่อนบ้าน
0: อ
1: ยู่กันด้าอะไรอย่างเงี้ยนะคร
0: ับ ใช่ครับผมขนาดที่ส่วนหนึ่งเนี่ยไม่ยอมอพยพแต่ได้จัดตั้งกองกำลังขึ้นมาต่อต้านรัฐบาลฮูตู
1: ก็มีเหมือนกัน
0: ครับโดยชื่อกลุ่มณขณะนั้นว่ากลุ่มแนวหน้ารักชาติรวันดา RPF นะครับถัดมาเมื่อในปี1994เนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: ประธานาธิบดีจูเวนาลฮับยาริมาน่าของฮูตูเนี่ยนะฮะครับตัดสินใจเจรจาสันติภาพกับ RPF
1: RPF ก็คือกองกำลัง
0: ใช่ครับกองกำลัง
1: ต่อต้าน
0: รัฐชาติรวันดานะครับแต่ว่าลูกน้องจำนวนมากบางส่วนเนี่ยก็ไม่เห็นด้วยนะฮะและการหลังจากตกลงเจรจาสงบศึกนี้เองนะครับเครื่องบินของประธานาธิบดี

0: จูเวนาวนะครับก็ถูกจรวดวิทไซยิงถล่มปิดชีพนะฮะ
1: ครับ
0: เนี่ยจุดนี้นะครับนำมาสู่เป็นชนวนความโกรธแค้นซึ่งชาวฮูตูก็กล่าวหาว่าเป็นพวกฝีมือของพวกทุตซี่นะฮะซึ่งก็เชื่อกันว่าผู้ลงมือเนี่ยน่าจะเป็นลูกน้องของประธานาธิบดีจูเวนาวเองที่ไม่พอใจการสงบศึกมากกว่านะครับ
1: ครับ
0: ซึ่ง นั่นก็นำมาสู่การลุกขึ้นมาฆ่าล้างเผ่าพันธุ์แล้วก็รบราฆ่าฟันยาวนานกันมาจนปัจจุบันนะครับพี่คราวนี้เนี่ยหลังจากเกิดเหตุการณ์ความวุ่นวายแล้วเนี่ยเห็นทุกท่านที่เห็นภาพไปแล้วเนี่ยนะครับเกิดความแปลกใจว่าเอ๊ะแล้วทำไมรวันดาทำอย่างไรถึงสามารถสงบศึกในประเทศได้แล้วก็กลับมาพัฒนาประเทศจนกระทั่งเป็นรวันดาที่มีความก้าวหน้าในหลายด้านในแอฟริกาในขณะนี้พี่พิชอนพอจะเล่าให้ท่านผู้ชม
1: แน่นอนที่สุดนะครับบุคคลสำคัญที่อยู่เบื้องหลังก็คือนายพอลคากาเม่ก็คือประธานาธิบดีคนปัจจุบันของรวันดานั่นเองนะครับซึ่งนายพอลคากาเม่เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาเกิดในชนเผ่าทูตซี่นะครับซึ่งมีความใกล้ชิดแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายเบลเยียมในสมัยที่เป็นเจ้าอาณานิคมของรวันดานะครับก็มีการที่ว่าตั้งกองกำลังนะครับรวันดา Patriotic Front RPF ที่บอกไปเมื่อกี้นะครับแล้วก็นำกองกำลังนี้กลับไปยึดประเทศบ้านเกิดของตัวเองโดยมีการระดมพลนะฮะชาวรวันดาที่อพยพไปเนี่ยเข้ามาเป็นกองกำลังนะครับ
0: ครับ
1: ซึ่งหลังจากที่มีสงครามกลางเมืองเนี่ยที่ดำเนินมา3ปีเต็มเนี่ยมีผู้นำเนี่ยเป็นชาวทูตซี่นะฮะทำให้ชาวฮูตูก็เกิดความเรียกว่าคลั่งแค้นนะฮะผสมกับมีการสื่อวิทยุนะครับของรวันดาเองเนี่ยก็มีการโฆษณาชวนเชื่อนะครับให้มีการทำลายฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เกิดขึ้นนะฮะจนนำไปสู่การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ร้อยวันนะครับแล้วก็ทำให้มีคนเสียชีวิตไปกว่า 800,000 คนซึ่งพอลคากาเม่ในขณะนั้นเนี่ยก็ได้ก้าวขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีแล้วก็มีการส่งสารเตือนถึงคณะทหารที่ทำการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เนี่ยให้มีการยุติลงนะฮะให้มีการยุติการต่อสู้นะครับพร้อมกับมีการแจ้งต่อสหประชาชาติด้วยนะฮะก็สรุปแล้วเนี่ยเขาก็สามารถที่จะล้อมกรุงคิกาลีไว้ได้แล้วก็ยึดอำนาจได้สำเร็จนะครับภายใน3เดือนนั้นมีการปิดฉากการฆ่าล้างเผ่าพันธุ
0: ์
1: สำเร็จนะครับแล้วก็มีการสถาปนารัฐบาลใหม่ขึ้นมานะครับซึ่งรัฐบาลที่มีการสถาปนาใหม่ขึ้นมาเนี่ยเป็นรัฐบาลที่มีทั้งชาวฮูตูและชาวทูตซี่เนี่ยปกครองร่วมกันนะ
0: แล้วรัฐบาลที่สถาปนาขึ้นมาใหม่เนี่ยครับพี่ชอนก็มีแนวทางในการแก้ไขความขัดแย้งในประเทศแล้วก็มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาชาติของเขายังไงครับ
1: คือเขามีการกำหนดสัดส่วนนะฮะสัดส่วนของรัฐบาลเนี่ยจะต้องประกอบด้วยชาวฮูตูและทูตซี
0: ่
1: ในตามสัดส่วนของประชากรเรียกว่ามีความยุติธรรมในการแบ่งเรียกว่าอะไรอำนาจทางการปกครองนะฮะและก็อำนาจทางเศรษฐกิจด้วยนะครับแล้วก็มีการเรียกว่าภายใต้การนำของนายพอลคากาเม่นะครับก็มีการวางวิสัยทัศน์ว่าจะให้รวันดาเนี่ยเป็นสิงคโปร์แห่งแอฟริกาใครจะเชื่อ
0: สิงคโปร์แห่งแอฟริกาจากประเทศที่มีการฆ่าล้างเผ่
1: าพันธุ์แล้วเขาก็สามารถทำได้สำเร็จด้วยซึ่งวิสัยทัศน์อันนี้นี่ก็คือว่าการที่จะทำให้รวันดาเนี่ยจากประเทศที่ด้อยพัฒนาเนี่ยกลายเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลางหรือ middle income country เนี่ยภายในปี2563
0: โ
1: ดยประมาณ2ปีนะครับ
0: ครับผม
1: โดยวิธีการส่งเสริมการลงทุนและพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศหรือ ICT เป็นหลักเลยนะครับ
0: ครับ
1: ก็ทำให้ทุกวันนี้นะครับรวันดาเนี่ยก็มีนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่ค่อนข้างสูงนะครับในการที่จะทำให้เศรษฐกิจของเขาเนี่ยมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วนะครับ มากที่สุดประเทศหนึ่งในแอฟริกาด้วยซึ่งทุกวันนี้เนี่ยเขาบอกว่ารัฐบาลรวันดาเองเนี่ยได้ติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตชนิดไฟเบอร์ออปติกความเร็วสูงทั่วประเทศแล้ว
0: ครับผม
1: นะครับใครจะเชื่อแต่ว่าเกิดขึ้นแล้วที่รวันดาในแอฟริกานะฮะแล้วก็มีการให้บริการเทคโนโลยีสื่อสารไร้สายตามยุค 4G LTE ก็มีการขยายออกไปครึ่งประเทศแล้วเช่นกันนะครับ
0: ครับ
1: ทางนี้เนี่ยมีการคาดการณ์ว่านะครับเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเนี่ยก็จะครอบคลุมทั่วประเทศละแล้วก็จะทำให้รวันดาเนี่ยถูกจัดให้เป็นประเทศอันดับที่11จาก51ประเทศที่มีการให้บริการอินเทอร์เน็ตแก่ประชาชนนะครับก็ถือว่าเป็นการพลิกโฉมรวันดาเลยนะครับ
0: ครั้งใหญ่เลย
1: ใช่นอกจากนั้นแล้วยังไม่จบครับเพราะว่าประธานาธิบดีพอลกาคาเม่เนี่ยก็วางแผนว่าจะให้เมืองหลวงชื่อว่ากรุงคิกาลีเนี่ยเป็นเมือง

0: แห่งนวัตกรรมนะครับมีการเชิญบริษัททางด้านเทคโนโลยีเนี่ยจากต่างประเทศมาช่วยวางแผนที่จะทำให้เมืองคิกาลีเป็นเมืองดิจิตอลคล้ายๆกับดิจิตอลไทยแลนด์ของเรานะครับซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยก็เรียกว่าแผนพัฒนาเรื่องเศรษฐกิจแผนพัฒนาประเทศเขาก็กำลังดำเนินต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งนะครับนอกจากนี้แล้วเขาก็ยังมีอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวด้วยนะครับที่โดดเด่นมากก็คือการส่องลิงกอริลลาภูเขาซึ่งยังหลงเหลืออยู่แค่2ประเทศคือที่รวันดากับยูกันดาเท่านั้น
1: ครับผม
0: นะครับ
1: น่าสนใจ
0: น่าสนใจมากๆนะครับก่อนที่จะจากไปเรามี10ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศรวันดามาฝากแฟนรายการนะครับก็คือว่ารวันดาเนี่ยเป็นประเทศที่เข้าไปลงทุนทำธุรกิจง่ายเป็นอันดับที่2นะครับในแอฟริกาเลยนะฮะแล้วเป็นอันดับที่42ของโลกซึ่งถือว่าอันดับสูงกว่าประเทศไทยด้วยนะครับไม่น่าเชื่อ
1: มาได้ไกลเลย
0: ใช่แล้วอย่างที่บอกไปก็คือเขามีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่สุดในแอฟริกานะครับรวมทั้งอัตราอาชญากรรมก็ต่ำมากนะฮะรวมถึงมีอัตราคนอ่านออกเขียนได้เนี่ยเพิ่มเป็น 71% ละซึ่งถือว่าสูงมากในแอฟริกานะฮะรวมถึงอายุขัยเฉลี่ยประชากรก็ตอนนี้ก็เป็น56 ปี
1: ก
0: ็ถือว่าสูงไม่แพ้ที่ไหนเลยนะฮะแล้วก็สนามบินนานาชาติกรุงคิกาลีเนี่ยก็มีเที่ยวบินนานาชาติเนี่ยมากกว่า500เที่ยวบินต่อสัปดาห
1: ์เรียกว่า
0: ซึ่งถือว่าก็เป็นอาจจะเป็นศูนย์กลางการบินของแอฟริกาในอนาคตก็เป็นได้นะครับ
1: มาไกลมากครับพี
0: ่ไม่น่าเชื่อว่าแอฟริกาจะพลิกโฉมได้ขนาดนี้ใช่ไหมครับแต่ก็เกิดขึ้นแล้วนะครับนี่ก็คือดูตัวอย่างจากรวันดานะครับ
1: ครับผม
0: ก็สำหรับสัปดาห์นี้ก็พวกเรา2คนก็มาฝากแฟนๆรายการแต่เพียงเท่านี้แต่ว่าเนื้อหาสาระของแอฟริกายังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะครับ ก็พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับสัปดาห์นี้พวกเรา2คนก็ขอลาไปก่อนนะครับ
1: ครับ
0: สวัสดีครับ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์วันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดThank you.

0: รถสวยจังเลยครับพี่
1: สวัสดีครับ
0: ขอดูหน่อยได้ไหมครับ
1: โอเคครับให้ทายว่าจากไหน
2: ยี่ห้อนี้ไม่เคยเห็นเลยครับพี่รถอิตาลีป่ะใช
1: ่ไหมฮะฝีมือคนไทยนี่แหละครับ
2: เฮ้ยพี่ไม่มีอ่ะคนไทยมีรถจักรยานดีๆอย่างนี้ที่ไหนเล่า
1: แต่รูปลักษณ์มันผมว่ามันเป็นรูปลักษณ์อิตาลีนะคลาสสิกมาก
3: จริงเหรอพี่นี่พูดจริงเหรอนี
1: ่พูดจริงครับฝีมือคนไทยคนทำเนี่ยเป็นพี่ที่มีประสบการณ์แล้วก็อยู่ในวงการนี่นานแล้วก็เป็นลิมิเต็ดเวอร์ชันนะทำเป็นแมส
2: พี่กำลังบอกว่ารถเนี่ยเป็นรถแฮนด์เมด
1: ใช่ครับ
2: ฝีมือคนไทยเลย
1: ใช่ครับใช่ครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเป็นเทเลเมดคือวัดตัวตัดคันเนี้ยตัดมาเฉพาะผม
2: พี่ซื้อมาแต่ไหนยังไงมันอยู่แถวนี้ป่ะพ
1: ี่ไม่ไกลครับอยู่ใกล้ๆนี่เองอยู่เขตสามเสนถ้าสนใจผมจะพาไปดู
2: โอ้ดีเลยครับดีเลยครับงั้นไปเลยครับ
1: โอเคครับ
0: เดี๋ยวผมตามครับ
1: ครับ
0: เลยครับ

เราทุกคนต่างใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้โดยส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอยู่เสมอไม่ทางใดก็ทางหนึ่งในความเป็นจริงแล้วเราสามารถเลือกที่จะลดผลกระทบเหล่านี้ให้เบาบางลงได้หากเราทุกคนร่วมมือร่วมใจเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ให้น่าอยู่ขึ้นผมและรายการ Bicycle Diary จะพาทุกท่านไปสัมผัสกับวิธีในการเยียวยาโลกใบนี้ด้วยจักรยานครับ

0: แล้วครับเนี่ยบ้านพี่สุรชัยชื่อบ้านเขาชื่อบ้านเสือหมอบเข้าไปในซอยนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเลี้ยวข้างหน้าก็ถึงนะครับใกล้ๆนี
1: ่โอ้ครับผมได้เลยครับโอ้ขอบคุณมากเลยครับ
0: สนุกนะครับแล้วก็คงจะได้เฟรมวินเทจมาขี่สนุกกันอีกสักครั้งหนึ่ง
1: โอเคได้เลยครับขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณครับบ้านเสือหมอบ
0: คนไทยเราก็ต้องอดเหมือนของไทยอยู่แล้วเนาะเพิร์นคนไทยที่ผมรู้จักเนี่ยก็มีฝีมือด้วยแล้วก็ทำทรงวินเทจซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นทรงดีไซน์คล้ายๆกับรถอิตาลีและประสิทธิภาพก็พอขี่แล้วก็สนุกนะฮะแล้วก็ที่สำคัญก็งานประณีตแล้วก็เป็นคัสตอมเมดคือมันเข้ากับสัดส่วนร่างกายของเราเอง
1: อ้าวนี่อยู่ตรงนี้เองคุณลุงครับคุณลุงสุรชัยครับอยู่ไหมครับ
2: อยู่ครับอยู่
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: โอ้โห

0: เป็นยังไง
1: พอดีวันนี้นี่แวะมาหานะครับอยากจะเข้ามาสอบถามข้อมูลนิดนึงนะฮะ
2: ครับได้ครับว่างอยู
1: ่ถ้างั้นเดี๋ยวเข้าไปคุยกันได้ไหมฮะ
2: ครับเชิญครับเชิญ
1: ครับขอบคุณครับโอ้โหมาถึงแล้วนะครับ
2: ครับ
1: นี่เลยถ้ำเสือใช่ไหมฮะ
2: ครับ
1: เขาบอกว่าอยากได้ลูกเสือต้องเข้าถ้ำเสือตอนนี้อยากได้จักรยานครับต้องเข้าถ้ำเสือครับ
2: เสือก็เสือหมอบอ่ะแสลงของจัก

0: ยานแข่ง
1: นั่งตรงนี้แล้วรู้สึกถึงเรื่องราวตำนานเก่าๆนะครับอยู่ล้อมรอบตัวเต็มไปหมดเลยนะคุณต้องถามนิดนึงว่าคุณลุงเนี่ยเริ่มปั่นจักรยานตั้งแต่เมื่อไหร่ฮะ
0: ถ้าเริ่มปั่นนั้นคนตั้งแต่เด็กๆถีบจักรยานที่สนามหลวงแล้วก็มาเล่นเสือหมอบเป็นเสือหมอบนี่ก็ตอนที่อยู่ม.5โรงเรียนโยอยู่โยธินอยู่ระมะใกล้ๆบ้านเนี่ยก็รวบรวมเงินก่อนที่จะมาเล่นในผมก็เล่นสะสมสแตมป์อยู่ก็สแตมป์ไทยและต่างประเทศมี 4-5 เล่มก็ขายให้เพื่อนหมดเลยยกเมื่อได้ตังมา400กว่าบาทก็กำเงินไปวรจักรเลยไปสั่งต่อตัวถัง
1: คันแรกในที่ใช้ก็คือเป็นจักรยานทำมือเหมือนกัน
0: ครับก็สั่งมีร้านต่อจักรยานสมัยโน้นมันจะมีอยู่สัก 3-4 ล้านก็คือที่ดังๆเป็นโด่งดังมากที่นักจักรยานทีมชาติเก่าๆเขาใช้คือร้านแปะสังฮีก็อยู่เนี่ยตรงสี่แยกสังฮีตรงนี้นะฮะใกล้ๆบ้านนี่แหละ
1: แล้วงี้เริ่มมาเอาจริงเอาจังกับการขี่จักรยานแล้วก็การทำจักรยานยังไงครับ
0: เขาเปิดรับแข่งคัดทีมชาติเพื่อจะเป็นแข่งเอเชียนเกมครั้งแรกที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพครับผมก็ไปคัดก็ขี่ซ้ำๆแล้วก็ก็ลองไปนั่นก็เขาดูก็ปรากฏว่าติดใน25คนก่อนเพื่อไปเก็บตัว
1: แล้วตลอดระยะเวลาการเรียกว่าอยู่ในคู่ขี่กับวงการแล้วก็แข่งด้วยนะครับมีการแข่งขันครั้งไหนที่แบบประทับใจที่สุดไหมฮะ
0: ประทับใจมากสุดก็คือผมไปชนะเลิศวันนั้นตากลำปางจะมีนักจักรยานทีมชาติเหรียญทองเอเชียนเกมพี่ชื่อเสียงมากมายอยู่เยอะแยะหมดถนนสายลูกซูเปอร์ไฮเวย์ลำปางเชียงใหม่ก็เพิ่งเสร็จแล้วก็แข่งสายนั้นเป็นครั้งแรกผ่านลูกลังผ่านมอมแมมทั้งพ่นระบบมา7ชั่วโมงแล้วเนี่ยทุกคนก็มาพอถึงทางดีๆก่อน
1: ก็คือลีกสุดท้ายแล้ว
0: จะเข้าเหลืออีกประมาณ 2-3 กิโลจะเข้าเส้นชัยผมก็ขี่เข้าไปคนเดียวอัดหมดก็หมดใส่ไปมีเท่าไหร่ก็ใส่จนหมดจนเข้าเส้นพอเข้าไปนี่เราเป็นตกใจอ่ะเพราะขานเส้นชัยเนี่ยเจอกล้องเนี่ยโอ้โหเป็นถ้าจะเป็นร้อยเพราะเป็นครั้งแรกที่จักรยานมาเข้ากับลำปางไงคนลำปางเขาก็มาดูกันสองข้างทางเต็มไปหมดเพราะเหมือนเราแจ็คผู้ฆ่ายักษ์อ่ะ
1: เพราะว่าเราไม่ใช่ทีมชาติ
0: ใช่แล้วเป็นนักเรียน
1: คร
0: ับ แล้วไปชนะทีมชาติรุ่นใหญ่ประเภทประชาชนอ่ะเรานักเรียนเหมือนจูเนียร์เด็กๆอ่ะไปชนะซีเนียร์รุ่นแบบโปรทั้งนั้นเลยแล้วมีชื่อเสียงในวงการทั้งนั้น
2: จักรยานจริงๆไม่มีใครไม่เจ็บตัวทุกคนมีหักนี่แหละแต่มันยิ่งพวกรุ่นเก่าๆเนี่ยโอ้โหคือเป็นกีฬาหนึ่งของกีฬาลูกผู้ชาย
1: อยู่ในวงการจักรยานแบบนี้แล้วหันมาทำจักรยานยังไงครับ
0: ผมก็ได้เรียนจบมาทางด้านนี้คือที่จะเรียนช่างกลมาตรฐานเหนือเนี่ยผมก็จบมาในงานในแผนกช่างเชื่อมและโลหะแผ่น
1: ครับ
0: จากความที่เราเห็นรถจักรยานของต่างประเทศมามากแล้วราคามันแพงเราน่าจะทำดูมั่งให้ราคามันใช้ได้แล้วมุมองศานี่ให้มันได้เราถูกลงหน่อยแต่น้ำหนักเรามันสู้เขาไม่ได้อยู่แล้วมันเป็นเหล็กธรรมดาเหล็กไร้เกรดธรรมดาแล้วก็ลองทำดูมีหลานคนก็รุ่นเขาก็เรียกผมอานะเขามาซื้ออะไรอะไรอะไรเงี้ยแหละแล้วเขาก็บอกคุณอาลุงอยากจะทำต่อไหมผมจะสั่งมาให้จะสั่งข้อสั่งอะไรเขาสั่งจากอเมริกามาให้ผมเลยเขาออกเงินให้ก่อนหมดเลยนะแล้วเขาเอาของมาให้ผมแล้วค่าแรงค่าอะไรเราเสียค่าใช้จ่ายเราที่เราดำเนินการล่ะผมไม่เอาหรอกครับเฮ้ยไม่ได้ต้องเอาเขาก็บอกแล้วขอเหตุผลหน่อยที่ไม่เอาเพราะอะไรเขาก็บอกว่าผมอยากให้เมืองไทยอ่ะยังมีช่างต่อทำจักรยานอย่างลุงเนี่ยให้ยังเหลืออยู่มันเป็นอะไรที่เราผมแล้วประทับใจหลานเด็กๆรุ่นหลังเขายังอยากเห็นเราทำเขาก็เลยถามว่าลุงจะสอนไหมเขาอยากเรียนอ่ะเอาวะไหนเราก็อายุเยอะแล้วก็ใกล้จะหมดเวลาเราเต็มทีแล้วแล้วเด็กเขาก็ถามว่าลุงคิดยังไงบอกไม่รู้จะคิดยังไงเว้ยเอาอย่างนี้ดีกว่าไปซื้อเหล็กโคลัมบัสพร้อมข้อมาหนึ่งชุดมาเป็นค่าครูมาให้ลุงนะแล้วของเองตัวเองคันตัวเองตัวหนึ่งนั่นแหละแล้วลุงจะสอนให
1: ้ก็คือ
0: ก็เป็นที่มาที่ไปที่เปิดสอนให้กับเด็กคนนั้นด้วย
3: การสร้างจักรยานมันไม่ใช่สิ่งที่เป็นไปไม่ได้หรือเราเอื้อมไม่ถึงคือเราสามารถจะสร้างอะไรก็ได้ขึ้นมาด้วยมือของเราเองถ้าเกิดเราตั้งใจเงี้ยรอบริโภคอย่างเดียวเรามีสิทธิ์คิดที่จะทำอะไรขึ้นมาเองได้บางคนเขาอาจจะต่อมอเตอร์ไซค์เองได้ต่อรถยนต์ขึ้นมาทั้งคันเลยก็ได้เงี้ยคือ ผมว่าสิ่งที่ได้จากการไปเรียนมันเปลี่ยนความ

0: ความคิดตรงนี้ไปที่เราไม่ต้องแบมือรอที่จะจ่ายเงินไปกับสิ่งที่คนอื่นเขาผลิตมาให้เราครับ
1: ผมขออนุญาตถือโอกาสนะครับว่าวันนี้ผมขอเป็นลูกมือช่วยคุณลุงทำเต็มที่เลยได้ไหมฮะ
2: ครับ
1: ต้องทำไงครับเริ่มแรกการตัดจักรยานเนี่ยครับต้องทำไงครับ
2: อ๋อก็ต้องวัดตัวก่อน
1: วัดตัว
2: เพื่อที่ทำเราจะสร้างเฟรมมันต้องมีขนาดของใครของมันให้ขึ้นไปนั่งบนนี้เลยครับ
1: ขออนุญาตนะครับ
2: ขึ้นไปเลยครับแล้วเข้าไปในที่เขียนบอกเขียนไว้ปลายมันเขียนไว้ปลายมันทำอยู่เนี่ยต้องขี่ดูรถคันนี้เป็นรถไซส์55
1: ครับผม
2: แต่ผมตั้งสำหรับขี่สำหรับคนไซส์54เนี่ยตอนนี้ขาเนี่ยมันจะพอดีอยู่มองอีกขาเนี่ยคือ54คือขี่เท่ากับผมขี่ไซส์ที่วัดจากเซ็นเตอร์กะโหลกแกนโหลกถึงแกนท็อปทิวนะครับตอนนี้เราจะมาดูว่าความยาวของตัวนี้จะเท่าไหร
1: ่
2: นะให้จับที่แฮนด์ล่างงอแขนจับค่อยชิดๆมาทางนี้ครับก็จะเป็นการวัดส่วนตัวนี่ก็จะถามคุณว่าคุณมองเห็นตรงนี้ไหม
1: เห็นครับ
2: เห็นเยอะไหม
1: หมายถึงแผ่นเทปสีๆนี่ใช่ไหม
2: ใช่เทปสายลุงเนี่ย
1: เห็นเต็มๆครับ
2: เห็นเต็มเลยใช่ไหมแล้วผมก็จะบังว่าตอนนี้คุณมองเห็นไหมเนี่ย
1: เห็นอยู่ครับ
2: เยอะไหม
1: ก็ยังเต็มอยู
2: ่ชัดเต็มอยู่เนี่ยแล้วนี่ล่ะ
1: ยังเต็มอยู่เลยครับ
2: อันเนี่ย
1: มิดเลยครับ
2: นี่มิดยัง
1: มิดแล้วครับ
2: มิดแล้วใช่ไหม
1: ครับ
2: โอเคคุณขึ้นมาจับนี่ไว้ให้ผมก่อนล็อกคันไว้เราคือรู้ตรงนี้ละลงมาครับก็ต้องวัดตรงนี้ออกมาคือคันนี้ในเซ็นเตอร์ทูเซ็นเตอร์มันก็จะ57ใช่ไหม57มันต้องเพิ่มขึ้นไปอีก2หรือ3เซนคือพูดง่ายๆว่าจาก57ต้องเป็น59หรือ60
1: วันนี้นี่มาทำอะไรครับ
3: ครับผมวันนี้ก็ผมสั่งจักรยานของคุณลุงไว้นะครับซึ่งเป็นมันก็เป็นตัวที่เขาจะเป็นตัวชุดสุดท้ายแล้วเป็นที่ระลึกของคุณลุงนะครับซึ่งคุณลุงของผมก็คือผมภูมิใจในความเป็นตัวเขาเขาเป็นนักกีฬาทีมชาติเก่าซึ่งผมก็อยากจะเก็บคอลเลกชันของคุณลุงผมไว้ที่บ้านด้วยครับ
1: เรียกว่าเป็นหนึ่งเดียวเท่านั้นเลยนะคร
3: ับผมใช่ครับ
1: ได้ครับแล้วนี่เมื่อกี้วัดไซส์ไปเลยเรียบร้อยเน
3: า
1: ะ
3: เมื่อกี้วัดเรียบร้อยแล้วครับวัดตัวพอดีผมตัวเล็กด้วยจะต้องไซส์มันจะไม่เหมือนกับคนอื่นนิดนึง
1: ตื่นเต้นไหมอีก5วัน
3: ได้ตื่นเต้นครับผมรอคันนี้มานานแล้วครับ
1: โอ้โหเรามาดูกันดีกว่าครับว่าการตัดรถเนี่ยต้องเริ่มต้นยังไงครับ
2: ชุดเหล็กโคลัมบัสที่มาจากกล่องส่งมาจากต่างประเทศนะ
1: เหล็กโคลัมบัสของแท้เลยนะฮะ
2: ครับ
1: มันเหล็กตัวนี้นะครับต้องถามนิดนึงว่ามันแตกต่างกับเหล็กทั่วไปยังไง
2: แตกต่างกว่าเยอะดูที่ท่อนี
1: ่
2: ขนาด1นิ้วนะฮะด
1: ู
2: มันบางความบางมันแล้วนี่คือท่อไร้เกรดที่ตัดราคา
1: คือนี่1นิ้วเหมือนกันแต่ว่าความหนาแตกต่างกันโอ้โหนี่คือมี
2: ความสปริงฟังเสียง
1: มีความบิดตัวได้เยอะกว่า
2: ดูดิเขาเด้งดึงๆๆๆอ่ะความเป็นสปริงในเนื้อโลหะในเนื้อของเขานี่ดูดูไงหยุดละ
1: ครับก็คือพูดง่ายๆคือเวลาเรานั่งไปแล้วเนี่ยความนุ่มนวลเหมือนช็อคอัพใช่มั้ยฮะคือมันทำให้เราสบายขึ้น
2: โชว์มันยังชัดเห็นความต่างมันชัดขนาดนี้แล้วไง
1: ครับผม
2: ครับในกล่องเนี่ยชุดนึงเนี่ยมันจะมี11ชิ้น11ชิ้นนี่คือสามารถต่อรถได้ทั้งคันคือตัวเฮดนี่1ชิ้นนะเป็นท่อน
1: ะครับผม
2: 2 3 4 5 6 7 8 8คือข้างนี้นะครับ
1: ครับผม
2: 9แล้วก็จะมีแกนตัวเขาอีกอันหนึ่งก็คือตัวนี้คือแกนตัวเนี้ยเนี่ยจะมีอยู่ข้างในเนี่ย11ชิ้นเนี่ยมันจะไซส์เดียวกันแต่ขนาดมันจะไม่เท่ากัน
1: แล้วอย่างตัวเมื่อกี้นี่คือตัวนี้คือใหญ่เป็นพิเศษ
2: ครับคือประมาณนิ้ว2หุ่นคือมันจะใหญ่กว่านี้นี่จะสูงไม่ได้ใหญ่กว่า
1: ครับ
2: ตัวนี้คือจะนิ้ว1หุ่นแล้วก็1นิ้วคือเพลมจักรยานจะใช้เหล็กรุ่นเก่าเนี่ยวันวินเทจจะใช้อยู่3ไซส์
1: อันนี้คือมาถึงขั้นตอนสำคัญแล้วคือที่เราวัดไว้เมื่อกี
2: ้
1: ว่าใครนั่งไซส์ไหนใครใช้ไซส์ไหนก็คือตัวเหล็กตัวนี้แหละ
2: เราจะทำรถไซส์50คือเซนเตอร์นี่นะครับนี่ตรงนี้ปิดมันจะหักพอแล้วครับ
1: โอเคครับ
2: เป็นไงครับเหนื่อยดีไหม
1: เหนื่อยดีครับได้เหงื่อเลยฮะ ทำไมเราไม่ใช้แบบเลื่อยไฟฟ้าอะไรเงี้ยฮะ
2: เพื่อให้สมว่าเป็นแฮนด์เมดทุกอย่างมาจากมือหมด
1: จริงครับ

0: จับไว้เห็นดูนี่ก็คือนี่ก็เกือบจะครบคันละ
1: อันนี้นะครับก็หมดไปแล้วนะครับ1วันนะครับถ้าเกิดว่าเป็นโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยเราก็คงได้จักรยานเป็นพันๆคันแล้วนะครับแต่ว่านี่นะครับ1วันยังไม่ได้เลยสักคันนะครับแต่สิ่งที่ได้กลับมานะครับก็คือคุณค่าทางจิตใจความรู้สึกผูกพันกับสิ่งที่เราสร้างขึ้นมานะครับสิ่งที่เราทำนะครับแต่ว่าจักรยานจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวต้องติดตามกันต่อนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาลุยทำกันต่อครับ
0: ก็ลูกเชื่อมนี้ที่จะใช้เชื่อมกับเหล็กโคลัมบัสเนี่ยมีบางคนไม่รู้ไปใช้เชือกเกณฑ์ถูกๆมาเชื่อมมันใช้ไม่ได
1: ้ตัวนี้เหล็กโคลัมบัสก็ต้องมีลวดเชื่อมพิเศษของเขาด้วย
0: ครับนี่เป็นลวดเชื่อมพิเศษ
1: อันนี้ขั้นตอนนี้ผมคงช่วยอะไรไม่ได้นะฮะเพราะว่างานเชื่อมนี่ไม่รู้เรื่องเลยครับโอ้ยหลบเร็วหลบเร็วเราทำไมเราต้องอุ่นเหล็กให้ร้อนก่อนนะครับ
0: ต้องไปเรียนสิครับถ้ามันไม่ร้อนมันก็ไม่ละลายเข้าสิครับ
1: อ๋อคืออุ่นที่ตัวเหล็กเลยก่อนเลยไม่ต้องอุ่นที่น้ำยาไปแล้ว1ข้างนะฮะ
0: ข้างแต่ยังมีกรรมวิธีไปทำอีกเยอะแยะงานดูงานดัดดูงานดัดแล้วกันว่า

0: ทีนี้ก็คือวิธีนี่ดัดมาเรียบร้อย
1: ครับแล้วก่อนจะโค้งไงเราก็มาแต่งนิดๆหน่อยๆอย่างเงี้ย
0: กะว่ากี่วันเสร็จครับ
1: ถ้ามีผู้ช่วยนะ 2-3 วันก็เสร็จ
0: แน่ 2-3 วันก็เสร็จนะครับถ้างั้นเดี๋ยวเราต้องช่วยเต็มที่เลยนะครับแต่วันนี้เนี่ยโอ้โหทั้งร้อนแล้วก็เหนื่อยมากเลยนะครับขอไปพักกินเย็นข้างนอกดีกว่าครับ
1: โอ้คือเรารักตรงนี้อยู่ก่อนแล้วไงคือเรามีความชอบรถทรงไดมอนด์เฟรมแล้วก็เป็นรถเรียกว่าคลาสสิกไบค์เนี่ยเราชอบตรงนี้มากกว่ารถยุคใหม่ๆคือรถใหม่เราเห็นดูไงมันก็ไม่สวยแล้วเราก็เลยแล้วรถที่เราใช้อยู่อ่ะมันก็ใช้มาหลายสิบปีมันก็เก่าลงไปมากแล้วไงฮะมันถึงหมดการหมดอายุขัยเราก็ทำขึ้นมาใหม่เองอะไรเองแล้วก็ให้กับผู้ที่ยังชอบอยู่แล้วก็หาไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยคือในตลาดมันก็มีแต่ของใช้มาแล้วทั้งนั้นนะฮะแล้วก็แพงมากๆเราก็เลยทำตรงนี้ก็คิดว่าทำคงไม่นานหมดเหล็กหมดแล้วแล้วก็ตอนนี้ก็อายุมากขึ้นมันก็ทั้งสายตาแล้วก็กำลังข้อมือต่างๆเนี่ยมันสั่งไม่ได้อย่างใจแล้ว
2: ตอนนี้ขั้นตอนในการเชื่อมประกอบก็เสร็จเรียบร้อยเหลือแต่งานตกแต่งนะฮะเล็กๆน้อยๆและงานเก็บแล้วเชื่อมให้สมบูรณ์แบบอีกครั้งนึงเท่านั้นเองแล้วก็เอาไปให้ส่งให้ชุบโครเมียมทั้งคันแล้วก็กลับมาทำสีช่องทับอีกทีนึงด้วยขั้นตอนเยอะมากก็พูดความคงทนของเฟรมใช้กันอีก100ปีข้างหน้าครับอยู่ถึง100ปี
0: เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็ถึงขั้นตอนการลงลายเซ็นนะครับนี่นะครับปะสติ๊กเกอร์หน่อยนึง Boss Made in Thailand
2: แล้วก็จะเป็นหน้ารถก็จะเป็นอย่างนี้หน้ารถก็จะเป็นตัวนี้ติดด้านหลังเพื่อที่จะให้คนที่ก็ขี่ตามหลังคันนี้จะรู้ว่านี่คุณกำลังตามรถบอสอยู่นะกำลังจี้อยู่ในคุณข้างหน้าคุณนี่คือรถยี่ห้อบอสนี่ติดตรงนี
3: ้จักรยานสำเร็จรูปคุณมีเงินปุ๊บคุณไปเดินชี้เอาได้แต่จักรยานสั่งต่อมันเหมือนเป็นการสร้างตำนานให้กับตัวคุณเองประวัติศาสตร์ตัวคุณมันจะเลี้ยวมันจะเอี้ยวมันจะ
2: โค้งมันจะ
3: พอดีมันคือตัวเรามันคือตัวเราม
2: ันถ้าเหมือนพูดถึงกับจิตกรมันเหมือนภูกันปากกาที่เขาจะตวาดวาดเขาจะอะไรนั่นคือที่เขาถนัด
3: มันไม่ฝืนมันพลิ้วมันไปได
2: ้ถ้าเป็นนักรบก็เหมือนดาบกวี
3: ใช่ใช
0: ่นะครับก็ออกมาเป็นรูปเป็นร่างแล้วขาดอุปกรณ์นิดหน่อยนะครับ
2: สายโซ่กับเบรกนี่เท่านั้นเองสองอย่าง
0: นิดหน่อยนะฮะคุณลุงวุ่นอยู่กับการ

0: จักรยานนี่ครับประกอบจักรยานทั้งวันนี่ได้ออกไปปั่นบ้างไหมครับ
1: ก็ขี่บ้างแต่ไปก็คืออาจจะไปลองรถอะไรก็แถวพระลูกแถวเขาดินแถวพระสภาเนี่ยพระนรถมันน้อยแถวนั้นรถไม่ค่อยมีแล้วทางมันก็ล่มลื่นดีแต่ถ้าจะขี่จริงจังซ้อมเป็นเรื่องแล้วก็ไปซ้อมที่พระราม5
0: ถ้างั้นไหนๆวันนี้ผมมานะผมขออนุญาตออกไปปั่นจักรยานกับคุณลุงได้ไหมฮะอดีตทีมชาตินะครับถ้างั้นขออนุญาตออกไปข้างนอกกันดีกว่า
1: ก็ขอเปลี่ยนชุดก่อนนะ
0: โอเคได้เลยครับ
1: ชุดนี้มันขี่ไม่ถนัด
0: ได้เลยครับได้เลยครับจักรยานมีความหมายอะไรสำหรับค
1: ุ
0: ณ
1: ก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตสังเกตว่า cycling is my life ก็เราแข่งมาตั้งแต่เด็กๆกันนะแล้วก็มันสอนอะไรทุกอย่างให้กับเรา
0: แล้วอย่างนี้มีอะไรไหมครับที่ยังอยากจะทำอยู
1: ่คือจะอยากจะมีสนามจักรยานเพื่อให้เด็กรุ่นหลังๆได้มีที่ขี่อย่างควิกเกียร์เงี้ยมันเด็กเห็นแล้วเขาไม่มีที่จะเล่นอ่ะก็อยากจะเปิดสอนการขี่เบื้องต้นให้แล้วการขี่จักรยานให้สนุกการตั้งช่วงรถเพื่อให้ขี่ได้เหมาะกับสภาพร่างกายของตัวเรา
0: ในฐานะที่คุณลุงเห็นอะไรมาเยอะเนี่ยมันไปไม่ได้ไหมฮะที่กรุงเทพเนี่ยจะกลายเป็นเมืองจักรยาน
1: เป็นไปไม่ได้ เป็น impossible dream นอกจากว่าน้ำมันจะหมดจากโลกนั่นแหละเป็นได้ทำได้ตามใจคือไทยแท้คือชอบสบายแล้วก็
0: ทำได้ตามใจคือไทยแท
1: ้เออ
0: โอ้โหนี่โดนเลยครับวันนี้ถ้าเกิดว่าเราอยากจะเปลี่ยนกรุงเทพเป็นเมืองจักรยานเราควรต้องเริ่มต้นตรงไหนฮะ
1: ทั้งหมดเลยตั้งแต่ผู้คนที่ใช้รถด้วยกันคือต้องปลุกจิตสำนึกเขาคนขับรถก็ควรจะเห็นใจทุกจักรยานถนนเป็นของรถยนต์เขานะฮะทิศขอซ้ายไว้อย่าไปปาดหน้าอย่าไปขี่อะไรมันของรถยนต์เขาไม่ใช่ของจักรยาน

0: โอ้โหวันนี้นะครับสนุกสนานแล้วก็ได้ความรู้เยอะมากเลยครับแต่ว่าผมรู้สึกอย่างนึงนะครับว่าจักรยานเนี่ยเป็นอะไรที่มีมานานมากแล้วตั้งแต่รุ่นคุณลุงนะครับอาจจะก่อนหน้าคุณลุงอีกนะครับรุ่นผมแล้วผมเชื่อว่ารุ่นลูกรุ่นหลานของผมเนี่ยมันก็ยังมีต่อไปครับ
1: คุณลุงมีอะไรอยากจะบอกกับท่านผู้ชมไหม
2: ช่วยกันขี่จักรยานให้เยอะ
1: ใช่ครับเพราะว่าจักรยานเนี่ยไม่มีวันตายจริงๆ
2: ครับแล้วก็วิดีโอไรเดอร์ก็ Never Die เนี่ย
1: โอนไรเดอร์ Never Die
2: วิดีโอไรเดอร
1: ์อ๋อครับผม
2: จักรยานผมนี่ขี่มา50ปีแล้วยังรักมันอยู่เลยอ่ะ
0: ถูกต้องฮะแล้วก็ต้องรักต่อไปแต่วันนี้เนี่ยสนุกสนานมากครับขอบคุณคุณลุงมากนะครับที่ให้ความรู้นะครับแล้วก็สอนเราในเรื่องของการดูแลการซ่อมบำรุงนะครับการต่อจักรยานทุกอย่างเลยครับขอบคุณมากเลยครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: ยิน
2: ดีครับ
3: ไม่ว่าอะไรก็ตามที่เราทำขึ้นมาได้ด้วย2มือของเราเองเราก็คงรู้สึกภูมิใจอย่างนี้แล้วมั้งครับสิ่งนั้นไม่ต้องราคาแพงไม่ต้องเป็นที่นิยมของคนอื่นที่สำคัญมันคือสิ่งที่พอดีกับเราการไปเรียนทำจักรยานในวันนี้ทำให้ผมคิดได้ขึ้นมาอย่างหนึ่งว่าการที่เราจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งเราต้องรู้จักกับตัวเองก่อนว่าเรากว้างเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่และเอื้อมได้ไกลแค่ไหนแล้วเราก็ทำสิ่งที่พอดีกับเราขึ้นมาเท่านั้นเองครับBicycle Diary สวัสดีครับ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นาที

0: ถึง 10:40 น.
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่19สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569วันนี้เวลา 17:22 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องรอยัลจูเบลลี่บอลรูมอาคารเชลเลนเจอร์ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีสมเป็นประธานงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.กระทรวงยุติธรรมร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยกรุงเทพมหานครและกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.จัดขึ้นต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2547ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงห่วงใยปัญหายาเสพติดและพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์แก่สำนักงานปปส.เมื่อปี2546ให้นำไปใช้ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านและชุมชนในการนี้พระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านชุมชนต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569จำนวน 1,544 แห่งผ่านผู้ว่าราชการจังหวัด74จังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นผู้แทนหมู่บ้านชุมชนเพื่อความสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจในการระดมกำลังกองทุนแม่ของแผ่นดินเป็นกองทุนที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่เคยก้าวพลาดได้กลับคืนสู่สังคมและสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนโดยดำเนินงานบนพื้นฐานของ3ทุนสำคัญได้แก่ทุนศักดิ์สิทธิ์จากพระราชทรัพย์พระราชทานซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชนทุนศรัทธาที่เกิดจากการร่วมสมทบของสมาชิกในหมู่บ้านสะท้อนพลังความร่วมมือของคนในพื้นที่และทุนปัญญาที่นำองค์ความรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชนมาพัฒนากิจกรรมและระดมทุนเพื่อนำไปใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนปัจจุบันกองทุนแม่ของแผ่นดินมีหมู่บ้านและชุมชนเข้าร่วม 3,169 แห่งโอกาสนี้มีพระราชดำรัสถึงการดำเนินงานของกองทุนแม่ของแผ่นดิน
1: ข้าพเจ้าและพระราชินีมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินในวันนี้กองทุนแม่ของแผ่นดินนั้นนับได้ว่าเป็นปัจจัยหนึ่งในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเนื่องด้วยเป็นการส่งเสริมให้ทุกคนได้เข้ามามีบทบาทในการดูแลชุมชนของตนเองให้ปลอดพ้นจากยาเสพติดอันเป็นปัญหาสำคัญที่บ่อนทำลายความเจริญมั่นคงของประเทศข้าพเจ้าจึงขอแสดงความชื่นชมและขอบใจทุกท่านที่ได้ดำเนินงานกองทุนมาด้วยดีสนองพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงหวังว่าทุกท่านจะร่วมกันพัฒนางานให้เจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปเพื่อสืบสานพระราชปณิธานในการเสริมสร้างรากฐานอันมั่นคงให้แก่ประเทศชาติสืบไปขออำนวยพรให้ทุกท่านมีความสุขแข็งแรงและมีความสำเร็จสมหวังในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ
0: ต่อจากนั้นทอดพระเนตรเทศกาลและกิจกรรมเพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจและผลการดำเนินงานของกองทุนแม่ของแผ่นดินภายใต้แนวคิดพลังแห่งความเมตตาชุบชีวิตเปลี่ยนชุมชนแบ่งเป็น3โซนหลักได้แก่เทศกาลน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินี

ด้านพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและการสืบสานพระราชปณิธานก่อตั้งหมู่บ้านชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินนิทรรศการน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทร

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการแสดงจากเด็กและเยาวชนประกอบด้วยการแสดงกระตั้วแทงเสือเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินมาสกัดน้ำมันใต้อำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและการแสดงโขนเด็กโรงเรียนดอนเมืองจาตุรัสจินดาเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินกรุงเทพมหานครท่านนี้สมาชิกชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินและผู้แทนเครือข่ายหมู่บ้านชุมชนต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินล้วนมุ่งมั่นตั้งใจรวมพลังสร้างหมู่บ้านชุมชนที่เข้มแข็งเพื่อป้องกันเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดบนแนวทางสันติวิธีด้วยการให้อภัยให้โอกาสช่วยเหลือประคับประคองพัฒนาคุณภาพชีวิตให้สามารถหลุดพ้นจากปัญหายาเสพติดและสร้างสังคมที่ปลอดภัยได้อย่างยั่งยืน

0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชโองการให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทเวลา 18:41 วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชโองการให้นายอุดมสิทธิวิรัติธรรมประธานศาลรัฐธรรมนูญนายพลตำรวจโทจักรพงศ์วิวัฒน์วานิชตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนรับหน้าที่ในการนี้นางสาวร่มปรางสวนประคำเลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญร่วมเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทด้วยโอกาสนี้มีพระราชดำรัสพระราชทานเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อความมั่นคงของประเทศและความอยู่เย็นเป็นสุขของประชาชน
1: ขอให้พรให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมั่นคงสบายใจสำเร็จผลต่อไป
0: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์วันนี้เวลา 8:54 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังวิทยาลัยการอาชีพสังขะอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการผลิตพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนของศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญสิริจังหวัดสุรินทร์ปัจจุบันมีสมาชิก429คนจาก12กลุ่ม8อำเภอ3จังหวัดคือจังหวัดสุรินทร์บุรีรัมย์และศรีสะเกษพื้นที่เพาะปลูก 3,510 ไร่มีสมาชิกที่ผลิตพันธุ์ข้าวผ่านเกณฑ์จำนวน302รายคิดเป็นร้อยละ70มีพื้นที่ปลูกผ่านเกณฑ์ 2,587 ไร่คิดเป็นร้อยละ74สามารถผลิตพันธุ์ข้าวผ่านเกณฑ์กว่า882ตันสำหรับปี2569ได้มอบเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานไปแล้วจำนวน 567,720 กิโลกรัมให้แก่เกษตรกรที่ประสบภัยแล้งและอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดสุรินทร์รวม 6,804 รายนอกจากนี้ยังดำเนินโครงการส่งเสริมปศุสัตว์สามารถขยายพันธุ์และผลผลิตดังนี้พันธุ์ไก่ประดู่หางดำ 11,160 ตัวพันธุ์ไก่กระดูกดำ 8,855 ตัวพันธุ์เป็ดไข่ 25,580 ตัวพันธุ์เป็ดเทศ 18,904 ตัวและพันธุ์สุกร30ตัวโครงการผลิตภัณฑ์กบพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนในพื้นที่ทุ่งกุลาตำบลยาหนองไผ่อำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์ผลผลิต 149,780 ตัวโครงการส่งเสริมอาชีพการทอผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติปัจจุบันมีสมาชิก128รายสามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มต่อยอดสู่ตลาดออนไลน์ได้อย่างเป็นรูปธรรมและโครงการผลิตกิ่งพันธุ์ไม้ผลพระราชทานโดยชุมชนสามารถผลิตได้ 6,163 ต้นทั้งนี้ในปี2555สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระราชดำรัสสั่งให้มูลนิธิชัยพัฒนาพิจารณาดำเนินการผลิตพันธุ์ข้าวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อสำรองไว้เป็นพันธุ์ข้าวพระราชทานแก่ราษฎรที่ประ

0: ศพภัยและในปี2556มูลนิธิชัยพัฒนาได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพนซิริจังหวัดสุรินทร์ขึ้นโดยผลิตข้าวพันธุ์หอมมะลิ105โดยเฉพาะโดยมีหน่วยงานต่างๆให้การสนับสนุนโครงการอาทิบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนนำข้าวหอมมะลิจันทร์กับผักของมูลนิธิชัยพัฒนาเข้าครัวการบินไทยเพื่อประกอบอาหารบริการโดยผู้โดยสารชั้น1และผู้โดยสารชั้นธุรกิจบริษัททังโก้เลเทอร์จำกัดออกแบบทรงกระเป๋าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายกลุ่มเซ็นทรัลโดยแบรนด์กู๊ดกู๊สร่วมกับโครงการพัดพัดมูลนิธิชัยพัฒนาร่วมออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความร่วมสมัยเฉพาะตัวเพื่อสร้างรายได้ให้เกษตรกรและสืบสานหัตถกรรมไทยอย่างยั่งยืนทำให้สมาชิกที่ทอเสือกกกกลุ่มทอเชือกกกบ้านหนองไผ่ตำบลระแงงอำเภอศรีขอรภูมิและกลุ่มทอเสือกกบ้านหนองแคนอำเภอสำโรงทาบจังหวัดสุรินทร์มีรายได้เสริมจากการทอเสือกกเฉลี่ยครัวเรือนละ 5,000 ถึง 7,000 บาทต่อเดือนซึ่งผลิตภัณฑ์ต่างๆจำหน่ายที่ร้านพัดพัดทุกสาขาและที่ร้านกู๊ดกู๊ด10สาขาทั่วประเทศและมีแผนต่อยอดไปจัดจำหน่ายที่ห้างสรรพสินค้าในเครือของกลุ่มเซ็นทรัลที่สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสบท.ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และสหกรณ์เกษตรอินทรีย์เลืองนกทาจำกัดส่งเสริมการผลิตถั่วเขียวพันธุ์ KUML4 และ KUML8 ซึ่งมีลักษณะเด่นคือเมล็ดขนาดใหญ่ต้านทานต่อโรคราแป้งและใบจุดอายุเก็บเกี่ยวสั้นประมาณ 60-75 วันทนแล้งได้ผลผลิต 200-300 กิโลกรัมต่อไร่สวทช.ยังได้จัดทำเครื่องนวดเมล็ดถั่วเขียวเพื่อยกระดับคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วซึ่งมีกำลังการคัดแยก130กิโลกรัมต่อชั่วโมงและมีต้นทุนพลังงานประมาณ10บาทต่อชั่วโมงและเครื่องคัดแยกสิ่งเจือปนสามารถคัดแยกเมล็ดออกจากเมล็ดขนาดเล็กและสิ่งเจือปนได้เป็นอย่างดีซึ่งช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้าและประหยัดเวลาโอกาสนี้มีพระราชดำรัสแก่สมาชิกกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อน
1: มีคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาร่วมงานด้วยก็ได้เคยผู้เคยนึกไว้ว่าถ้ารุ่นเก่าทำแล้วย่อมน่าจะมีรุ่นใหม่ที่สนใจที่ก็อาจจะมีข้อดีคือเด็กสมัยใหม่ที่จะมีความรู้เรื่องเทคโนโลยีต่างๆมากกว่าแต่ก่อนก็เหมือนกันคือตอนนี้ก็อายุ70เศษแล้วก็บางอย่างก็ทำไม่ค่อยเป็นแต่ว่าเด็กๆที่เคยก็อยู่ด้วยเบื้องมาเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กๆหรือเห็นมาตั้งแต่เกิดเขาก็เติบโตจบปริญญาแล้วก็มีอะไรต่างๆก็จะมีความรู้มากกว่าและทำได้ก็ยังแล้วก็เต็มใจที่จะทำที่จะช่วยแต่อย่างนี้ถ้าได้ยินงานเรื่องการเกษตรของเราก็จะดีขึ้น
0: เวลา 11:59 นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังบ้านโคกไซงามตำบลบ้านจานอำเภอสังขะส่งเยี่ยมกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนบ้านโคกไซงามปัจจุบันมีสมาชิก68รายมีพื้นที่ปลูกรายละ10ไร่สำหรับปี2568ถึง2569สามารถนำเมล็ดพันธุ์ข้าวส่งมูลนิธิชัยพัฒนารวมจำนวน184ตันกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนบ้านโคกไสงามได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไทยกัมพูชาด้วยพื้นที่หมู่บ้านห่างจากชายแดนไทยกัมพูชาประมาณ17กิโลเมตรที่ผ่านมามีการอพยพออกจากพื้นที่2ครั้งคือช่วงวันที่24กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2568และช่วงวันที่7ถึง21ธันวาคม2568ซึ่งเป็นช่วงฤดูการดำนาและฤดูการเก็บเกี่ยวทำให้เกษตรกรได้ผลผลิตข้าวน้อยกว่าทุกปีและไม่มีอาหารให้วัวทำให้มีการร่วมการปลูกต้นหม่อนเลี้ยงไหมเมื่อความทรงทราบฝากละอองพระบาทสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

องค์พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิชัยพัฒนาเข้าไปช่วยเหลือโดยการมอบพันธุ์ต้นหม่อนให้แก่สมาชิกกลุ่มทางกลุ่มยังได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เข้าไปสอนวิธีการทอผ้าไหมให้เรียบสม่ำเสมอกันเพื่อเพิ่มมูลค่าผ้าไหมโดยเฉพาะผ้าไหมลายดอกมะลิซึ่งเป็นเอกลักษณ์บ้านโคกไซงามและมูลนิธิชัยพัฒนานำผ้าไหมของกลุ่มไปจำหน่ายที่ร้านพัดทำให้สมาชิกมีรายได้เสริมและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนี้นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณสร้างขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานและราษฎรในพื้นที่เป็นล้นพ้นและด้วยทรงพระราชปรารถนาให้ประเทศไทยมีพันธุ์ข้าวหอมมะลิที่ดีมีคุณภาพจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิชัยพัฒนาส่งเสริมให้เกษตรกรมีความเข้าใจและมีความเอาใจใส่ในการทำนาอย่างละเอียดประณีตในการผลิตพันธุ์ข้าวหอมมะลิที่ได้มาตรฐานปราศจากข้าวอื่นปลอมปลนเป็นต้นพันธุ์ที่ดีและมีคุณค่าเพื่อให้ประชาชนชาวไทยมีพันธุ์ข้าวที่มีชื่อเสียงคงอยู่สืบต่อไปนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่ประสบกรณิกรให้มีความมั่นคงด้านอาหารนับเป็นการสร้างความมั่นคงภายในประเทศอีกทางหนึ่งพระอนุวงศ์เสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต๊กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 13:30 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าทิคำพรยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต๊กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะสมาคมนักธุรกิจสัมพันธ์แห่งประเทศไทยซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดขึ้นเพื่อถวายพระบรมมาศพในพิธีสวดพระเปิดมณฑลพิธีและพิธีส่งน้ำดวงพระวิญญาณในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยและประทับพระเก้าอี้ณศาลาทิมคตตะวันออกจากนั้นคณะอุบาสกโรงเจสำเป้า15คนสวดพระพุทธมนต์เปิดมณฑลพิธีเสร็จแล้วประธานคณะอุบาสกโรงเจสำเป้าอ่านประกาศพุทธฎีกาการประกอบพิธีกงเต๊กบรรจุคำประกาศเขียนภาษาจีนพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเขียนภาษาจีนพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระนามาภิไธยและพระนามของพระบรมวงศ์ที่ทรงอุทิศถวายลงในเทวทูตม้าต่อจากนั้นเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญเทวทูตม้าถวายหม่อมเจ้าทิคำพรยุคลส่งอธิษฐานและประทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาคณะอุบาสกโรงเจสำเป้าสวดพระพุทธมนต์จากนั้นคณะอุบาสกโรงเจสำเป้า11คนนำเสด็จหม่อมเจ้าทิคำพรยุคลขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกในพิธีส่งน้ำดวงพระวิญญาณในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มแล้วเชิญชายธงพุ่มสอดเข้าหอสงฆ์ทรงคมต่อจากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงหน้าพระท่านพระนพพลมหาเสวตฉัตรทรงกราบเมื่อประทับพระเก้าอี้แล้วเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญห่อผ้าพระภูษาสำรับใหม่เข้าถวายทรงอธิษฐานและประธานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาคณะอุบาสกโรงเจสำเป้าสวดพระพุทธมนต์จนจบพิธีเวลา 14:30 พระบาทสมเด็จพระอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต๊กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะสมาคมนักธุรกิจสัมพันธ์แห่งประเทศไทยซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดขึ้นเพื่อถวายพระบ

มศพในพิธีสังวัตยายสุขาวดีวยูหสูตรและพิธีวิ่งถวายพุทธบูชาขอขมากรรมสุบรรณคีรีบรรพตในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงหน้าพระแท่นพระนพดลพระนพดลมหาเสวตฉัตรทรงกราบเมื่อประทับพระเก้าอี้แล้วคณะอุบาสกโรงเจสัมเป้า15คนสวดพระพุทธมนต์จบแล้วเดินนำท่านผู้หญิงสุธาวันเสถียรไทยเชิญเครื่องทองน้อยและพลอากาศเอกจารึกเสด็จบงอยุธยาเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกเป็นประดิษฐานที่น่าเครื่องนมัสการน้ำมนต์ทนพิธีในการนี้หม่อมเจ้าศรีสว่างมงคลทุกคนทรงเดิมเนินตามธงพุ่มดวงพระวิญญาณไปยังมนต์ทนพิธีเมื่อประทับพระเก้าอี้ที่ศาลาทิมคตตะวันออกแล้วคณะอุบาสกโรงเจสัมเป้ายืนสวดสังวัตยายสุขาวดีวยูหสูตรซึ่งเป็นการสวดมนต์และสาธยายพระสูตรสำคัญในพุทธศาสนามหายานนิกายสุขาวดีกล่าวถึงพลังแห่งพระมหากรุณาของพระอมิตตาพระพุทธเจ้าที่ช่วยเกื้อกูลดวงวิญญาณของผู้ล่วงลับให้เกิดจิตผ่องใสสู่ดาสุขาวดีอันเป็นดินแดนแห่งความงดงามความสงบสุขและเอื้อต่อการบำเพ็ญธรรมซึ่งจะช่วยน้อมนำจิตใจให้สงบและสร้างกุศลอันยิ่งใหญ่บทสวดพระสูตรนี้จึงนิยมสวดในพิธีกงเต๊กหรือพิธีศพเพราะเชื่อว่ากระแสเสียงของพระสูตรจะช่วยชี้ทางให้ดวงวิญญาณของผู้ตายไม่หลงทางและช่วยดึงจิตสุดท้ายของผู้ล่วงลับให้ผูกพันอยู่กับดินแดนอันเป็นบรมสุขเมื่อคณะอุบาสกโรงเจสัมเป้าสวดสังวัตยาสุขาวดีวยูหสูตรจบแล้วเดินนำท่านผู้หญิงสุธาวันเสถียรไทยเชิญเครื่องทองน้อยและพลอากาศเอกจารึกเสด็จวงศ์ณอยุธยาเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกหม่อมเจ้าศรีสว่างมงคลยุคลทรงดำเนินตามขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการหน้าพระแท่นพระนพดลมหาเสวตฉัตรและทรงกราบพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่หน้าพระโกศลจากนั้นหม่อมเจ้าศรีสว่างมงคลยุคลเสด็จลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกไปยังมณฑลพิธีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยหน้าแท่นมณฑลพิธีทรงกราบแล้วประทับที่พระเก้าอี้ณศาลาทิมคตตะวันออกในการนี้คณะอุบาสกโรงเจสัมเป้า15คนยืนสวดเปิดพิธีวิ่งขมากรรมสุบรรณคีรีสุบรรณคีรีบรรพตซึ่งนำเอาแนวคิดการวิ่งเพื่อถวายพุทธบูชาคือการใช้ความเพียรพยายามทางกายเป็นพุทธบูชาเพื่อระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าพร้อมกับการถือศีลหรือละเว้นความชั่วมาผสมผสานเข้ากับความเชื่อเรื่องการขอขมากรรมและอโหสิกรรมด้วยการตั้งจิตอธิษฐานขออโหสิกรรมต่อบาปเบนหรือสิ่งที่เคยล่วงเกินผู้อื่นและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งทางกายวาจาใจเพื่อจิตใจปลอดโปร่งและเสริมสิริมงคลโดยมีสุบรรณคีรีพจน์หรือภูเขาทองซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อันเป็นจุดหมายปลายทางของการประกอบพิธีกรรมเปรียบเสมือนท่านบูชาอันศักดิ์สิทธิ์บนที่สูงที่ผู้ร่วมพิธีต้องใช้แรงกายและแรงใจผ่านการวิ่งหรือเดินเพื่อขึ้นไปทำการขอขมากรรมเมื่อเสร็จพิธีหม่อมเจ้าศรีสว่างมงคลยุคลประทานรางวัลแก่ผู้แทนคณะอุบาสก

ระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปในการประทานเข็มที่ระลึกเข็มเกียรติคุณและรางวัลแก่ผู้บริหารครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดปัตตานีและโรงเรียนภาคีเครือข่ายวันนี้เวลา 10:30 น.พระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังหอประชุมเฉลิมพระเกียรติในการนี้ประธานเข็มที่ระลึกแก่ครูที่เกษียณอายุราชการ2คนและประธานพระบรมโอกาสให้ครูและบุคลากรที่เข้ารับตำแหน่งใหม่7คนเฝ้าถวายตัวในการปฏิบัติงานในโรงเรียนต่อจากนั้นประธานเข็มเกียรติคุณแก่ครูและบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ครบ20ปีและ10ปีประธานรางวัลทุนเพชรพระมงกุฎแก่นักเรียนที่มีความประพฤติตนดีมีจิตอาสาประธานรางวัลแก่คณะกรรมการดำเนินงานโครงการเรียนรู้ประวัติศาสตร์กิจกรรมตอบปัญหาทางประวัติศาสตร์จุลมงกุฎคุณานุสรครั้งที่4ประจำปี2569ประเภทบุคคลภายในและบุคคลภายนอกประธานรางวัลแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศรองชนะเลิศอันดับ1รองชนะเลิศอันดับ2การแข่งขันโครงการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ประเภทภายในโรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายและประเภทโรงเรียนภายนอกระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดปัตตานีก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2455ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าและได้รับพระราชทานชื่อว่าเบญจมราชูทิศเพื่อเป็นพระบรมราชานุสรณ์แด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวปัจจุบันเปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6มีนักเรียน 2,147 คนครูและบุคลากร144คนมีนายประสบชนามุยาเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนจากนั้นเสด็จไปยังอาคารเรียนเพชรรัตน์การุณทรงเปิดห้องเรียนสเต็ม Education ซึ่งบริษัท The River Group ผู้บริหารโรงแรม River ปัตตานีร่วมกับโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดปัตตานีจัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่21โดยนำแนวทางการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง STEM Education ซึ่งเป็นการบูรณาการความรู้4สาขาวิชาประกอบด้วย Science Technology Engineeringและ Mathematics เข้าด้วยกันเพื่อให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหาตลอดจนสร้างสรรค์นวัตกรรมที่สามารถประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตจริงโอกาสนี้ทอดพระเนตรผลงานโครงงานทางวิทยาศาสตร์ของครูและนักเรียนที่บูรณาการกระบวนการเรียนรู้แบบสเต็มเข้ากับนโยบายปัตตานีเฮอริเทจของโรงเรียนอาทิปุ่มฉุกเฉินส่งข้อความถึงโทรศัพท์เคลื่อนที่ปลั๊กไฟอัจฉริยะนวัตกรรมซอฟต์แวร์เพื่อสถานศึกษาอัจฉริยะบัตรนักเรียนอิเล็กทรอนิกส์ใช้สแกนเวลาเข้าออกโรงเรียนเช็คชื่อเข้าเรียนและเติมเงินใช้จ่ายในโรงอาหารเครื่องขึ้นรูปทีดีผลิตภัณฑ์ที่เป็นอัตลักษณ์ประจำจังหวัดปัตตานีอัดกอร์และว่าวบุหลัน

0: นี้มีแต่หนังสือเก่าๆทั้งนั้นเลยนะครับ
1: ใช่แล้วล่ะแล้วความรู้หลายๆเรื่องก็หาจากอินเทอร์เน็ตไม่ได้หรอกนะต้องหาจากหนังสือเก่าพวกนี้แหละ
0: โปคะแผนที่อันนี้มันประเทศไทยหรือเปล่าคะหน
1: ู
0: ว่ามันคล้ายๆนะคะ
2: โหเธอนี่นะทำท่าเหมือนรู้ไปทุกเรื่องแต่แค่แผนที่ยังไม่รู้จักใหญ่ขนาดเนี้ยมันจะช่วยประเทศไทยได้ไงเล่า
1: ใช่นี่แหละประเทศไทยละ
0: ครับ
1: สมัยต้นรัชกาลที่5สยามเรามีอาณาเขตอย่างที่เห็นนี่แหละตอนนั้นในหลวงรัชกาลที่4และรัชกาลที่5ต้องรับมือกับการล่าอาณานิคมของชาติตะวันตกที่ยึดดินแดนรอบๆสยามไปหมดแล้วในหลวงรัชกาลที่5ทรงเร่งปรับปรุงทุกๆด้านของประเทศที่เป็นจุดอ่อนทรงพัฒนากองทัพสั่งสมอาวุธแล้วก็ปรับปรุงป้อมค่ายต่างๆที่ปากน้ำก็มีทั้งป้อมพระจุลและป้อมผีเสื้อสมุทรเพื่อเตรียมรับมือกับทัพต่างชาติที่อาจจะบุกเข้ามาแต่มันก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้ชาวไทยต้องเจ็บช้ำเหตุการณ์นั้นเรียกว่าวิกฤตการณ์รศ .112
0: ฮะเกิดอะไรขึ้นล่ะคะ
1: ตอนนั้นฝรั่งเศสอยากได้ดินแดนทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงที่เป็นประเทศลาวในทุกวันนี้เพื่อเป็นเส้นทางขึ้นไปยังประเทศจีนพอเราไม่ยอมฝรั่งเศสจึงส่งเรือรบเข้ามา
2: โหแล้วสู้กันไหมครับ
3: ขอโทษด้วยนะครับร้านจะปิดแล้วครับ
1: อ๋อครับเอางี้เด็กๆเดี๋ยวไปฟังกันต่อที่บ้านแล้วกัน
0: อย่าบอกนะว่าจะไปดูมันอันตรายนะ
2: ก็จริงงั้นอย่าไปเลย
0: แต่ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวฉันจะดูแลนายเอง
2: ตะวันนี่มาที่ไหนเนี่ย
0: หรือว่าจะเป็นป้อมพระจุลจุดที่สู้กับฝรั่งเศสตามที่ปู่เล่า
4: ป้อมพระจุลจอมเกล้าสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2436
0: ดูที่ผนังสิต้องเป็นรอยปืนใหญ่แน่ๆเลย
2: แสดงว่ายิงกันจริงๆด้วย
0: โอ๊ยตรงนั้นมีเรือจมอยู่ด้วย
2: เฮ้ยนั่นเรือของใครอ่ะของไทยหรือว่าของฝรั่งเศส
0: ฉันก็ไม่รู้เหมือนกัน
2: แล้วตกลงสู้กันเป็นยังไงเนี่ยโอ้อยากรู้อ่ะตกลงสู้กันยัง

0: เรือที่จมอยู่เป็นเรือของฝรั่งเศสนะ
1: แสดงว่าเราชนะใช่ไหมครับ
0: เปล่าหรอกลำนั้นเป็นแค่เรือนำร่องแต่อีกสองลำที่ตามมาเป็นเรือรบมีอาวุธทันสมัยมากทำให้เราต้านไม่อยู่ต้องปล่อยให้ผ่านไปจนถึงบางกอกและในที่สุดในหลวงก็ต้องยอมยกดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงให้ตามที่ฝรั่งเศสเรียกร้อง
2: ทุกคนต้องเสียใจมากแน่ๆเลย
0: แต่ข้าคิดว่าในหลวงตัดสินใจถูกต้องแล้วนะมันเหมือนกับแขนของข้านี่แหละถ้าไม่ยอมตัดทิ้งเชื้อโรคก็จะลามจนตัวต้องตายการตัดทิ้งถึงจะเสียแขนไปแต่ชีวิตก็ยังอยู่ทรงยอมเสียดินแดนส่วนน้อยเพื่อรักษาส่วนใหญ
3: ่ในหลวงรัชกาลที่5ตัดสินใจยอมเสียแผ่นดินส่วนน้อยเพื่อรักษาแผ่นดินส่วนใหญ่ไว้ให้พวกเราจนถึงทุกวันนี้ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในแผนที่นี้ที่ไม่ตกเป็นเมืองขึ้นฝรั่งน่าภูมิใจจัง

0: ปู่เคยอ่านเจอว่าสมัยรัชกาลที่5ในหลวงเสด็จประพาสไปยุโรปด้วยเรือตอนนั้นต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆเลยนะกว่าจะถึง
1: ไปดูของจริงเลยดีกว่าดูสินี่เรืออะไรเนี่ยโ
2: อ้ตัวเองเป็นใครเนี่ยมาขโมยของหรือเปล่า
1: เปล่าครับคือพวกผม

สวัสดีครับนักเรียนทุกคนวันนี้นะครับเราก็จะมาใช้งานอุปกรณ์คิดไบต์นะครับจากการที่เราได้รู้จักคิดไบต์กันมาพื้นฐานกันบ้างแล้วส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็เราจะมาทำความรู้จักคิดไบต์กันให้ละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งคิดไบต์เนี่ยก็จะเป็นอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ทางคอมพิวเตอร์ที่เราสามารถเขียนโปรแกรมลงไปได้นะครับการเขียนโปรแกรมบนคิดไบต์ที่เราพอที่จะเห็นกันบ้างตามสื่อตามหนังสือต่างๆนะครับก็จะเป็นการเขียนโปรแกรมแบบการต่อบล็อกใช่ไหมซึ่งก็จะเหมาะสำหรับนักเรียนในวัยเริ่มต้นที่ว่าจะเขียนโปรแกรมนะครับทำให้รู้จักการเขียนโปรแกรมได้อย่างสนุกสนานนะครับเพราะมันเป็นการเขียนโปรแกรมแบบไม่ยากนะครับการต่อบล็อกคล้ายๆกับการต่อจิ๊กซอนะครับเพราะว่าการต่อจิ๊กซอนั้นน่ะตัวไหนที่มันต่อกันไม่ได้คำสั่งที่ใช้งานร่วมด้วยกันไม่ได้เนี่ยมันก็จะไม่สามารถต่อด้วยกันได้นะครับก่อนที่เราจะมาใช้งานคิดไบต์เนี่ยอุปกรณ์ต่างๆนะครับที่อยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยอุปกรณ์ตัวนี้ไว้ทำอะไรครับนับจำนวนใช่ไหมเวลาที่คนต้องการนับจำนวนคนในการเช่นเข้าห้างนะครับสามารถนำไปเป็นข้อมูลในการสรุปผลต่างๆนะครับนับจำนวนคนนะครับอันนี้นะครับไว้ทำอะไรครับเป็นที่กั้นใช่ไหมเป็นที่กั้นในการเดินผ่านนะครับแล้วก็เพื่อที่จะเข้าใช้บริการต่างๆเช่นรถไฟฟ้านะครับนักเรียนก็จะต้องทำการสแกนบัตรนะครับเพื่อเข้าใช้งานอุปกรณ์ตรงนี้นะครับประตูก็จะเปิดเข้าไปนะครับเรามาทบทวนความรู้คิดไบต์กันก่อนนะครับนักเรียนก่อนอื่นนะครับเรามารู้จักกับบอร์ดที่เราเคยเห็นคิดไบต์พื้นฐานนะครับก็จะอยู่บนโต๊ะเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ลองหยิบขึ้นมาดูด้วยกันเลยนะครับการใช้งานบอร์ดคิดไบต์นะครับนักเรียนเมื่อแกะออกมาแล้วเนี่ยนักเรียนก็จะเห็นอุปกรณ์ต่างๆนะครับก็จะเป็นบอร์ดที่มีขนาดเล็กนะครับมีหน้าจอมีปุ่มกดนะครับแล้วก็จะมีพอร์ตเชื่อมต่อ USB นะแล้วก็การเชื่อมต่อต่างๆนะครับนักเรียนก็จะเห็นว่าค่อนข้างที่จะสำเร็จรูปสามารถเชื่อมต่อได้โดยง่ายๆนะครับมีเซ็นเซอร์อะไรบ้างครับนักเรียนเซ็นเซอร์ตรวจจับแสงอะไรครับวัดอุณหภูมินะครับวัดอุณหภูมิจากเซ็นเซอร์ที่เราได้มีบนพื้นฐานบนบอร์ดในส่วนของ2เซ็นเซอร์นี้เนี่ยเราก็จะมาใช้ในการเขียนโปรแกรมต่างๆได้โดยง่ายนะครับเพราะว่ามีสำเร็จรูปบนบอร์ดอยู่แล้วนะก็ในส่วนของการเขียนโปรแกรมนะครับครูก็จะขอเริ่มจากการที่เรามาเขียนโปรแกรมในส่วนของตัวแปรทำไมถึงตัวแปรมีความสำคัญเพราะว่าในการที่จะรับต่างๆค่าที่เราวัดได้ในแต่ละค่าเนี่ยเราต้องมาเก็บในรูปแบบของตัวแปรเพื่อใช้ในการบวกลบคูณหาร

ต่อไปนะครับตัวแปรเรามาดูตัวแปรนะครับนักเรียนตัวแปรเนี่ยในคิดไบต์นะครับจะเริ่มด้วยคำสั่งในส่วนของการเซตตัวแปรนะครับตัวแปรของคิดไบต์จะเริ่มด้วยตัวแปร x นะครับตัวแปร x ซึ่งตัวแปร x เนี่ยก็จะมีมาให้เริ่มต้นเป็น1ตัวอยู่แล้วนะครับนักเรียนก็ถ้าเกิดว่าต้องการใช้ตัวแปรแค่ตัวเดียวแล้วไม่อยากเปลี่ยนชื่อตัวแปรอื่นก็เรียกใช้ตัวแปร x ได้เลยนะครับแต่ถ้าเราต้องการเปลี่ยนชื่อตัวแปรนักเรียนเพียงแค่เลือกคำสั่ง rename นะครับตัวแปรนี้เราก็จะสามารถเปลี่ยนแปลงค่าเป็นตัวแปรอื่นๆได้นะครับจากเมื่อการสร้างตัวแปรแล้วนะครับนักเรียนเราสามารถสร้างตัวแปรในกลุ่ม variable นะครับเพื่อที่ประกาศเพิ่มเติมขึ้นมาได้ด้วยเหมือนกันนะครับก็จะเป็นดังข้อมูลดังนี้นะครับต่อไปนะครับจะเป็นตัวดำเนินการเกี่ยวกับทางคณิตศาสตร์ก็คือการบวกลบคูณหารนั่นเองนะครับนักเรียนก็สามารถใช้คำสั่งเซตเนี่ยร่วมกับคำสั่งบวกลบคูณหารตัวแปรนะครับเช่นในที่นี้ก็จะเป็นเอาตัวแปร x ทำการทำอะไรครับบวกกับ5นะครับก็จะเป็นการกำหนดให้ตัวแปร x เนี่ยมีค่าเท่ากับ x บวก5ใช่ไหมครับต่อไปครับตัวดำเนินการเปรียบเทียบนะครับการเปรียบเทียบเนี่ยเป็นการเปรียบเทียบลักษณะของค่าข้อมูลนะครับค่าข้อมูลว่าจะมีค่าเท่ากับน้อยกว่ามากกว่าประเภทนี้เช่นเราต้องการเปรียบเทียบว่าตัวแปร x มีค่าเท่ากับ0หรือไม่นะครับตัวแปร x มีค่าเท่ากับ0หรือไม่หรือตัวแปร x เนี่ยมีค่าอยู่ในช่วง0ถึง100หรือไม่นะครับบางทีเราต้องการหาค่าของตัวเลขในการที่เราได้วัดค่าปริมาณต่างๆขึ้นมานะครับเราก็สามารถใช้ตัวแปรนี้ร่วมด้วยในการเขียนโปรแกรมนะครับต่อไปครับบล็อกคำสั่งทางเลือกก็จะเป็นคำสั่งที่เรียกได้ว่าทุกภาษาไม่ว่าจะเป็นภาษา C ที่นักเรียนเคยรู้จักนะครับหรือภาษาอื่นๆนะครับก็จะมีบล็อกคำสั่งทางเลือกทางเลือกของคิดไบต์นะครับจะเป็นลักษณะของการต่อบล็อกนะครับทางเลือกในที่นี้นะครับก็จะเป็นคำสั่ง if ในภาษาไทยเราก็คือที่เราคุ้นถ้าเหตุการณ์มันเกิดอะไรขึ้นแล้วเราจะให้โปรแกรมทำอะไรนะครับเราก็ใช้คำสั่งได้ง่ายๆว่าถ้าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเปรียบเทียบตรงนี้แล้วมีค่าความจริงเป็นจริงนะครับก็จะให้ทำในส่วนที่เป็นดูด้านล่างนั่นเองจะเห็นได้ว่าเป็นคำสั่งที่อยู่ในชีวิตประจำวันของเรานั่นเองนะครับเพียงแต่เอามาใช้ในการเขียนโปรแกรมเป็นไงบ้างครับทบทวนมาประมาณนี้แล้วพอเห็นถึงความง่ายในการเขียนโปรแกรมไหมครับตัวอย่างการใช้งานนะครับเรามาดูการใช้งานนะจากที่ได้ทบทวนมาแล้วนะครับการใช้งานคำสั่งควบคุมนะครับคำสั่งควบคุมเช่นเราต้องการดูว่าตัวแปรนี้เนี่ยนะครับตัวแปรนี้ตอนนี้เราเริ่มต้นด้วยตัวแปร x นะครับเพราะว่าเริ่มจากตัวแปรเริ่มต้นที่เขาให้มาก็จะง่ายในการเขียนโปรแกรมยังไม่ต้องเปลี่ยนอะไรมากนะครับก็จะเปรียบดูว่าเป็นจำนวนคู่หรือจำนวนคี่นะครับในที่นี้นะครับก็จะเป็นการหารแล้วดูเศษนะครับถ้าเศษมีค่าเท่ากับ0นะครับก็ให้แสดงส่วนที่เป็นดูด้านบนนะครับแต่ถ้าไม่ใช่เมื่อคำสั่งเป็นเทสนะครับก็จะแสดงในส่วนของ else ที่เป็นจำนวนคี่นะครับนักเรียนก็จะเห็นได้ว่าข้อมูลที่เราได้เขียนโปรแกรมตรงนี้เนี่ยสั้นมากเลยใช่ไหมครับแล้วอีกทั้งเป็นการต่อบล็อกโปรแกรมก็เรียกได้ว่าเราพิมพ์คำสั่งเพียงแค่ไม่กี่คำสั่งเองนะครับจากที่เราได้ทบทวนความรู้เรื่องของการเขียนโปรแกรมไปแล้วนะครับนักเรียนก็กิจกรรมที่1 นะครับที่เราจะมาเขียนโปรแกรมกันนะครับก็จะเป็นการสร้างเครื่องนับจำนวนด้วยคิดไบรท์ของเราซึ่งเครื่องนับจำนวนนี้เนี่ยก็จะช่วยให้เรียกว่าการใช้งานในชีวิตประจำวันที่เราพบเห็นเนี่ยเราจะมองเป็นเรื่องง่ายๆไปเลยนะครับการสร้างเครื่องนับจำนวนนะครับเราจะมาดูเรียกว่าอัลกอริทึมของการเขียนโปรแกรมที่จะช่วยให้นักเรียนเนี่ยนำกลับไปเขียนได้ง่ายขึ้นนะครับหาก
คนไหนอาจจะยังมองภาพการเขียนโปรแกรมหรือขั้นตอนการทำงานยังไม่ถูกนะครับเราก็เริ่มต้นด้วยตัวแปรอย่างที่ครูได้บอกในตอนแรกนะครับตัวแปรก็มีความสำคัญในการเรียกว่าการเก็บหรือการนับนะครับเราจะมาสร้างตัวแปรกันก่อนนะครับเริ่มต้นด้วยให้ตัวแปร x เนี่ยมีค่าเท่ากับ0เพราะว่าเราจะนับจากคนที่0ก่อนใช่ไหมครับไม่ได้มีใครเดินมาก่อนจึงจะต้องให้เริ่มต้นด้วยที่0นะครับจากนั้นนะครับก็จะเป็นคำสั่งของ kitbyte ที่เรียกได้ว่าคอยให้ทำการตรวจเช็คตรวจสอบการทำงานของเซนเซอร์อยู่ตลอดเวลาว่ามีการนับเกิดขึ้นเมื่อไรนะครับจึงจะต้องให้มีการวนซ้ำแบบไม่สิ้นสุดนะครับเรียกว่าวนซ้ำแบบไม่สิ้นสุดถ้าเป็นคำสั่งในคิดไบรท์ก็คือคำสั่ง forever เก่งมากครับนักเรียนในการวนซ้ำแบบไม่สิ้นสุดนะครับหรือ forever เนี่ยเราก็จะให้ตัวแปร x นะครับขึ้นที่หน้าจอไปก่อนเลยก็คือเปิดเครื่องมาปั๊บยังไม่มีคนเดินเข้ามาก็จะต้องขึ้นหน้าจอเป็น0ขึ้นเป็น0นะครับจากนั้นเราก็ให้สวิตช์บนคิดไบรท์ของเราเนี่ยเป็นเรียกได้ว่าเป็นเครื่องมือในการจำลองสถานการณ์ว่าเมื่อมีคนเดินเข้ามาก็จะเป็นให้กดปุ่มหนึ่งที่คิดไบรท์เข้าไปนะครับสวิตช์หนึ่งถูกกดให้ทำอะไรครับเพิ่มค่าตัวแปร x นะครับเพิ่มขึ้นครั้งละ1ครั้งละ1พอนะครับนักเรียนถ้าสวิตช์2นะครับจะเป็นการทำอะไรครับลดค่าตัวแปรลง1นะครับจากนั้นนะครับก็เพื่อให้คิดไบรท์เนี่ยมีการหน่วงเวลาไว้สักนิดนึงเพื่อรอการกดครั้งต่อไปนะครับเราก็จะดีเลย์ไว้ที่ 0.2 วินาทีนะครับจากอัลกอริทึมตรงนี้นะครับก็จะทำให้นักเรียนเนี่ยมีแนวทางในการเขียนโปรแกรมได้ง่ายขึ้นนะครับก็ขอให้นักเรียนนะครับลองทดลองทำกิจกรรมที่1 นะครับโดยครูมีเวลาให้10นาทีนะครับในส่วนของกิจกรรมนี้นะครับก็จะมีใบเรียกว่าใบกิจกรรมให้นักเรียนเนี่ยได้เขียนได้ทำพร้อมไปกับการทำบนโปรแกรมนะครับบนโปรแกรมคิดไบท์ขอให้นักเรียนเปิดโปรแกรมแล้วก็ทำกิจกรรมที่1ได้เลยนะครับหากนักเรียนมีข้อสงสัยคำถามยกมือถามได้เลยนะครับนักเรียนนักเรียนก็เปิดโปรแกรมคิดไบท์นะครับ

0: จากใบกิจกรรมที่นักเรียนได้รับไปแล้วนะครับเราตอนนี้เนี่ยเราก็ได้ทำการเขียนโปรแกรมแล้วก็ทำใบกิจกรรมเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาลองดูว่านักเรียนได้ทำเป็นยังไงบ้างนะครับจากข้อแรกนะครับจงอธิบายการทำงานของคำสั่งชุดนี้ครูอยากจะหาผู้โชคดีหรือตัวแทนตอบให้ครูสักหน่อยนึงคำถามนี้เยี่ยมมากเลย
1: ก็นะครับเมื่อกดสวิตช์ที่1หน้าจอ LED ในบอร์ดคิดใบของเราเนี่ยจะเพิ่มขึ้นจาก0เป็น1นะครับแล้วก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามจำนวนครั้งที่เรากดสวิตช์นะครับแล้วเมื่อกดสวิตช์ที่2จอ LED จะลดค่าตามจำนวนครั้งของเราที่กดสวิตช์ที่2
0: ครับเยี่ยมมากเลยปรบมือให้เพื่อนหน่อยเด้อจากข้อคำถามเมื่อสักครู่นี้นะครับเพื่อนตอบได้ดีมากๆเลยแต่ครูอยากได้ไอเดียหรือความคิดของเพื่อนๆ อีกสักคนนึงนะครับมีใครจะช่วยตอบคำถามนี้ให้ครูอีกสักคนนึงไหมครับ
2: จอ LED จะเป็นเลข0ค่ะเมื่อกดสวิตช์ที่1เลขจะเพิ่มขึ้น1ค่าเมื่อ

0: วิตช์ที่2เลขจะลดลง1ช่อง
1: เข้าใจได้อย่างชัดเจนนะครับในเรื่องของอัลกอริทึมที่เราได้ให้นักเรียนนะครับเขียนโปรแกรมเกี่ยวกับการกดปุ่มนะครับเพื่อสร้างเครื่องนับจำนวนในคำถามข้อถัดไปนะครับก็จากการที่ว่ากิจกรรมนี้นะครับนักเรียนเนี่ยจะไปประยุกต์ใช้กับอะไรได้บ้างครับ
0: การนับจำนวนคนเข้าออก
1: ขอนักเรียนอีกสักคนนึงนะครับช่วยตอบคำถามนี้ครับว่าไงครับ
2: อาจจะเป็นเรื่องของการรถไฟฟ้าครับก็คือว่าตัดผ่านสิ่งของคนที่จะเดินข้ามผ่านหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องการตัดผ่านสิ่งของในการตรวจจับสิ่งของครับ
1: ครับเยี่ยมมากๆครับจากการที่นักเรียนได้ทำใบกิจกรรมที่1ไปแล้วนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าการเขียนโปรแกรมนะครับสร้างเครื่องนับจำนวนเนี่ยนักเรียนก็สามารถทำได้โดยง่ายๆนะครับเราก็สามารถใช้คิดไบต์เป็นตัวสร้างเครื่องนับจำนวนในการเรียกได้ว่าเป็นตัวแทนจำลองสถานการณ์ว่ามีคนเดินเข้ามาเราจะนับจำนวนคนเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆหรืออาจจะนับจำนวนลดลงนะครับก็โดยการใช้ทั้งปุ่มที่1และปุ่มที่2ของคิดไบต์นะครับโดยการใช้คำสั่งสวิตช์นี้ครับเพื่อเช็คว่าปุ่มที่1หรือปุ่มที่2เนี่ยได้กดลงไปนะครับนักเรียนก็ได้เขียนโปรแกรมกันได้กันหมดทุกคนแล้วนะครับก็เยี่ยมยอดมากๆครับกิจกรรมต่อไปนะครับก็จะเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารนะครับครูอยากจะให้นักเรียนช่วยกันตอบคำถามนะครับนิดนึงว่าในชีวิตประจำวันนี้ที่นักเรียนพบอยู่นะครับมีอุปกรณ์อะไรบ้างที่มีการสื่อสารส่งข้อมูลกันแบบไม่ต้องใช้สายหรือการไร้สายนั่นเองอะไรบ้างรีโมทนะครับรีโมทกล้องหรือว่าแม้กระทั่งพอยเตอร์ที่ครูใช้อยู่นี้ใช่ไหมครับก็จะเป็นการส่งข้อมูลระหว่างที่พอยเตอร์แล้วก็ตัวรับสัญญาณที่อยู่ที่คอมพิวเตอร์นะครับนักเรียนจากกิจกรรมต่อไปนี้นะครับเราก็จะมาทำการเขียนโปรแกรมเกี่ยวกับการส่งข้อมูลนะครับแบบไร้สายพร้อมต่อด้วยเกี่ยวกับการปรับความสว่างนะครับของหลอดไฟต่างๆที่นักเรียนได้ใช้อยู่ที่บ้านนะครับบางรุ่นบางตัวนะครับนักเรียนก็จะเห็นว่าสามารถปรับความสว่างของหลอดไฟได้นะครับให้มันเหมาะสมกับสภาพการใช้งานณบริเวณนั้นหรือณห้องนั้นๆ นะครับนักเรียนก่อนอื่นนะครับนักเรียนเราจะมาติดตั้งปลั๊กอินนะครับปลั๊กอินเพื่อช่วยให้การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆนะครับทำงานได้อย่างสมบูรณ์นะครับปลั๊กอินตัวแรกนะครับก็จะชื่อว่าPWM นะครับเป็นการควบคุมการจ่ายไฟนะครับเพื่อให้มันมีความสามารถในการปรับความสว่างได้นะครับว่าเพิ่มขึ้นหรือลดน้อยลงนะครับนักเรียนตัวที่2นะครับชื่อว่า ESP Now นะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นการส่งข้อมูลแบบไร้สายระหว่างบอร์ดคิดไบต์ด้วยกันนะครับส่งข้อมูลหากันช่วยให้การสื่อสารระหว่างบอร์ดคิดไบต์เนี่ยไม่ต้องใช้สายเชื่อมโยงนะครับเช่นอีกบอร์ดหนึ่งอยู่ท้ายห้องอีกบอร์ดหนึ่งอยู่หน้าห้องนะครับเราสามารถกดส่งข้อมูลหากันได้เลยเป็นไงครับตัวอย่างนี้อาจจะแบบงงเลยใช่ไหมครับว่าคิดไว้มันคุยกันแบบไร้สายหากันได้อย่างไรนะครับนี่แหละครับตัวปลั๊กอินชื่อว่า ESP Now นะครับสามารถช่วยให้กิจกรรมนี้สามารถทำได้อย่างง่ายๆเลยนะครับจากปลั๊กอินนะครับเราสามารถดาวน์โหลดได้จากลิงก์ที่ให้ดังต่อไปนี้นะครับนักเรียนทั้ง2ตัวเลยนะครับปลั๊กอิน PWM นะครับจากที่ได้บอกไว้ไปเมื่อกี้นี้ว่าเป็นการควบคุมการจ่ายไฟนะครับนักเรียนก็สามารถติดตั้งได้ง่ายๆนะครับไปที่เมนูปลั๊กอินนะครับแล้วก็ทำการติดตั้งตัวที่2นะครับ ESP Nowตัวที่2นะครับ ESP Now ก็จะเป็นการส่งข้อมูลระหว่างบอร์ดนะครับนักเรียนก็สามารถติดตั้งได้เช่นเดียวกันนะครับไปที่เมนู Plug In นะครับในส่วนของ Plug In ESP Now ก็จะอยู่ในเมนูของ ESP Now ตรงนี้นะครับนักเรียนจากการที่เราได้ติดตั้ง Plug In ตัวแรกนะครับที่ชื่อว่า PWM ไปแล้วนะครับเรามาดูว่าปลั๊กอินที่ติดตั้งไปแล้วเนี่ยอยู่ตรงไหนนะครับ

นักเรียนไปที่เมนูปลั๊กอินด้านล่างนะครับจะอยู่ในส่วนของ GPIO นะครับด้านล่างสุดเลยนะครับนักเรียนจะมี PWM นะครับเลือกบล็อกตัวนี้ลงมาวางได้เลยครับตอนนี้นะครับนักเรียนก็จะเห็นว่าบล็อกได้ถูกลงมาวางเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราสามารถเขียนโปรแกรมต่อได้เลยนะครับนักเรียนจะเห็นว่าจะมีช่องว่างๆไว้ให้นักเรียนเนี่ยได้ต่อคำสั่งลงไปอีกนะครับครูอยากจะถามนักเรียนว่าลองทายซิว่าช่องว่างตรงนี้ควรจะนำอะไรลงไปต่อครับตัวเลขใช่ไหมครับนักเรียนหาตัวเลขลงไปต่อนะครับนักเรียนลองใส่ตัวเลขที่นักเรียนต้องการลงไปได้เลยนะครับแล้วก็ทดลองให้อุปกรณ์คิดไบรท์ของเรานะครับทำการแสดงผลจากที่เห็นโปรแกรมต่อไปนี้นะครับจะเห็นว่ามันแสดงผลออกมาทางพอร์ต USB ใช่ไหมครับในส่วนของ ESP Now นะครับปลั๊กอินตัวที่เราได้ติดตั้งลงไปแล้วจะอยู่ในเมนูปลั๊กอินด้านล่างนะครับนักเรียนเลื่อนลงไปได้เลยครับก็จะมีเมนูที่ชื่อว่า ESP Now นะครับการสื่อสารระหว่าง ESP Nowที่ครูได้บอกไปแล้วว่าจะมีทั้งผู้ส่งและผู้รับใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นในการที่เราจะหาผู้รับว่าเราจะส่งไปหาใครก็จะเปรียบได้กับเวลาที่นักเรียนจะโทรศัพท์หาเพื่อนนักเรียนจะต้องรู้อะไรครับเบอร์โทรศัพท์เพื่อนการสื่อสารตรงนี้ก็เหมือนกันครับเราจะต้องรู้หมายเลขปลายทางก่อนหมายเลขปลายทางในที่นี้ก็คือหมายเลข MAC address นะครับ MAC addressเราจะมีบล็อกสำหรับผู้ส่งนะครับที่ชื่อว่า ESP Now Send และมีหมายเลข MAC Address อยู่ข้างหลังซึ่งเขาจะกำหนดเป็นตัวเริ่มต้นมาให้ว่าเป็นตัว F หมดเลยนะครับซึ่งเราจะต้องแก้ไขตัวหมายเลข MAC Address ตรงนี้ให้ตรงกับผู้รับและเราจะดูได้ยังไงว่าหมายเลข MAC Address ของผู้รับคือหมายเลขอะไรตอนนี้นักเรียนต้องตกลงกันก่อนว่าใครจะเป็นผู้ส่งใครจะเป็นผู้รับนะครับพอตกลงกันได้แล้วนะครับนักเรียนผู้รับนะครับผู้รับหรือปลายทางนั่นเราจะต้องหาหมายเลขของตัวเองขึ้นมาก่อนก็คือหมายเลข MAC address นะครับดูได้จากตรงนี้นะครับนักเรียนนักเรียนกด build โปรแกรมนะครับนักเรียนจะพบว่ามีหมายเลขข้างหลังนะครับในบรรทัดที่2หมายเลขตรงนี้นะครับคือหมายเลข MAC address ที่นักเรียนจะสามารถนำไปบอกให้กับเพื่อนที่เป็นผู้ส่งเพื่อกรอกลงไปในช่องนี้นะครับนักเรียนเช่นของครูนะครับนักเรียนอาจจะใช้วิธีการจดนะครับหรือถ่ายรูปแล้วก็ส่งให้เพื่อนพิมพ์ลงไปให้ถูกต้องนะครับหมายเลขตรงนี้ถ้าเราผิดเพียงแค่1ตัวนะครับตัวอักษรผิดเช่นจากตัว C เป็นตัว D ก็ไม่สามารถส่งหากันได้แล้วนะครับนักเรียนเพราะนั้นจะต้องใส่ให้ถูกต้องทุกตัวอักษรเลยนะครับกิจกรรมที่2นะครับเราก็จะมาให้นักเรียนเนี่ยทดลองปรับความสว่างของหลอดไฟกันนะครับโดยการใช้บอร์ดคิดไบรท์เพียงแค่อุปกรณ์นะครับง่ายๆนะครับแต่อุปกรณ์ตอนนี้นะครับนักเรียนจะต้องใช้ร่วมกัน2คนก็คือคนนึงเป็นผู้ส่งอีกคนนึงผู้รับนะครับก็ขอให้นักเรียนที่นั่งคู่กันข้างๆนี่นะครับจะได้เรียกว่าคุยปรึกษากันได้ง่ายๆนะครับนักเรียนการทำงานตรงนี้นะครับนักเรียนก็ช่วยกันทำเป็นคู่นะครับตอนนี้ที่เราได้เรียกว่าเขียนโปรแกรมต่างๆนะครับช่วยกันปรึกษานะครับในระหว่างคู่ของเรานะครับในส่วนของการทำงานที่เราได้ออกแบบไว้วางแผนไว้เป็นอย่างไรบ้างนะครับลงมือตอบได้เลยนะครับ

0: จากที่นักเรียนได้ทำใบกิจกรรมไปแล้วนะครับตอนนี้เรามาช่วยกันสรุปว่าสิ่งที่เราได้เรียนรู้ไปแล้วเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างครูอยากขอตัวแทนหน่อยครับนักเรียน
1: ค่าความสว่างของหลอดไฟมีค่าตั้งแต่0ถึง100ค่ะส่วนใช้เครื่องรีโมทใช้ควบคุมคำสั่งเพิ่มเลขได้0ถึง100ค่ะส่วนเครื่องรับสัญญาณตัวแปรคูณ10ใช้ในการปรับค่าเปอร์เซ็นต์ความสว่างค่ะ
0: ถูกต้องครับเยี่ยมมากครับการที่ครูได้ดูทุกๆกลุ่มแล้วนะครับก็พบว่าสามารถทำงานได้ถูกต้องตามเงื่อนไขต่างๆที่เราได้ออกแบบไว้นะครับกิจกรรมต่อไปนะครับนักเรียนกิจกรรมนี้เนี่ยพวกเรา4คนที่นั่งโต๊ะด้วยกันเนี่ยก็จะต้องช่วยกันนะครับกิจกรรมนี้นะครับเป็นกิจกรรมที่เรียกว่าให้นักเรียนเนี่ยรวมคะแนนนะครับจำลองการรวมคะแนนว่ามีการประกวดร้องเพลงนะครับแล้วให้กรรมการที่มีทั้งหมด3คนนะครับ3คนส่งคะแนนไปให้เพื่อนอีกคนนึงนะครับที่เป็นคนทำหน้าที่รวมคะแนนตอนนี้นักเรียนในกลุ่มนะครับ4คนเนี่ยจะต้องตกลงกันแล้วว่าใครเป็นคนส่งคนส่งมีกี่คนครับ3คนและคนรับอีก1คนนั่นเองนะครับในกิจกรรมนี้ซึ่งก็จะใช้ความรู้จากเดิมเรื่องของ ESP Now ในการส่งข้อมูลหาบอร์ดเพราะฉะนั้นการส่งข้อมูลหาบอร์ดในนี้เนี่ยนักเรียนก็ต้องดูแล้วว่าใครที่จะเป็นผู้รับซึ่งมีเพียง1คนแค่นั้นก็จะเป็นผู้ที่ทำการบอกหมายเลข MAC address ให้กับเพื่อนทั้ง3คนในการส่งข้อมูลหานะครับก็กิจกรรมนี้นะครับเราก็จะใช้เวลา10นาทีนะครับก็ขอให้นักเรียนเนี่ยลงมือทำได้เลยนะครับ

0: จากกิจกรรมรวมคะแนนกรรมการนะครับตอนนี้ทุกๆกลุ่มนะครับครูเดินดูแล้วก็เห็นว่าทำได้ทุกๆกลุ่มเหมือนเดิมเยี่ยมยอดจริงๆครับครูอยากจะหาตัวแทนสักหนึ่งกลุ่มนะครับเป็นตัวแทนเพื่อช่วยในการนำเสนอแล้วก็อธิบายให้กับเพื่อนๆกลุ่มอื่นหน่อยครับกลุ่มไหนดีครับกลุ่มนู้นเนาะ
1: จะมีคอมพิวเตอร์ทั้งหมด4เครื่องนะคะจะมี3เครื่องที่เป็นตัวส่งสัญญาณแล้วก็มี1เครื่องที่เป็นตัวรับสัญญาณค่ะโดย3เครื่องจะเป็นตัวรับสัญญาณโดยใช้ ESP Now พอกดเพิ่มค่าตัวเลขทั้งหมดจะไปขึ้นที่ตัวรับสัญญาณ
0: ครับ
1: แล้วจะรวมคะแนน
0: โอเคครับถูกต้องครับปรบมือให้เพื่อนตัวแทนหน่อยครับเดี๋ยวลองแสดงผลให้ดูหน่อยเนาะแสดงผลการทำงานนะครับว่าเมื่อกดไปแล้วเป็นอย่างไรบ้างนะครับคนไหน3คนที่เป็นผู้ส่งครับ3คนผู้ส่งก็จะส่งไปหาบอร์ดของหนูตรงนี้นะครับหนูต้องโชว์บอร์ดนะครับตอนนี้กรรมการ3คนนะครับก็กำลังส่งข้อมูลไปหาบอร์ดเพื่อนที่เป็นผู้รวมคะแนนอยู่ตอนนี้นะครับตอนนี้ก็ส่งหากันแล้วนะครับว่าข้อมูลตัวเลขทั้ง3คนก็จะไปรวมตรงนี้นะครับดังที่เราได้มีโจทย์เกี่ยวกับคะแนนการรวมนะครับของคณะกรรมการทั้ง3คนถูกต้องนะครับ3คนนี้แล้วก็อีก1คนที่ทำหน้าที่เป็นรวมคะแนนทำได้เยี่ยมยอดมากๆครับกลุ่มอื่นนะครับก็ไม่แพ้กันเลยนะครับทำได้ถูกต้องทุกกลุ่มเลยสุดยอดครับนักเรียนในวันนี้เนี่ยเราก็ได้ทำกิจกรรมเกี่ยวกับการรวมคะแนนการใช้คำสั่งเซ็นเซอร์ต่างๆบนบอร์ดไปแล้วนะครับในครั้งหน้านะครับเราก็จะมาทำความรู้จักกับอุปกรณ์แล้วก็เซ็นเซอร์อื่นๆที่สามารถนำมาต่อพ่วงกับคิดไบต์ได้นะครับวันนี้ก็กิจกรรมมีเท่านี้ครับนักเรียน
2: ค่ะสำหรับแผนการจัดการเรียนรู้แผนที่1นะคะการใช้งานบอร์ดคิดไบรท์ขั้นพื้นฐานสำหรับในแผนการจัดการเรียนรู้นี้นะคะนักเรียนควรจะได้มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องของ

เพื่อแสดงผลบน LED หรือว่าฝึกการใช้เซ็นเซอร์หรือการควบคุมสวิตช์นะคะแล้วอาจจะอ่านค่าเพื่อมาแสดงผลที่ LED ก็ได้ค่ะส่วนกิจกรรมที่ 1.1 และกิจกรรมที่ 1.2 นะคะจะสังเกตได้ว่าเราจะมีตัวอย่างของอัลกอริทึมที่เป็นแนวทางสำหรับให้นักเรียนได้เขียนโปรแกรมนะคะนักเรียนสามารถที่จะออกแบบอัลกอริทึมที่แตกต่างออกไปจากที่ในใบกิจกรรมมีให้ก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่นักเรียนสามารถที่จะทำได้และเนื่องจากแผนการจัดการเรียนรู้นี้นะคะมีใบกิจกรรมให้ทำถึง3ใบก็อาจเป็นไปได้ที่เวลาไม่เพียงพอหากเวลาไม่เพียงพอนะคะคุณครูสามารถที่จะเลือกใบกิจกรรม1หรือ2ใบให้นักเรียนทำได้ค่ะ

มีคำโบราณเคยกล่าวไว้ว่าถ้ามีเด็ก1คนเกิดมาพร้อมกับต้นมะพร้าว1ต้นนะครับเขาจะสามารถหาประโยชน์จากมะพร้าวต้นนั้นได้ตลอดจนหมดอายุขัยของเขาเลยล่ะครับและคำโบราณที่ว่าครับจะเป็นจริงหรือไม่รวมไปถึงมะพร้าวจะมีประโยชน์ขนาดนั้นจริงไหมวันนี้เราจะมาหาคำตอบกันครับ

ตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่สวนมะพร้าวแล้วเรียบร้อยนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยจะมาเป็นชาวสวน1วันด้วยกันครับตอนนี้ฮะมีคุณลุงเขากำลังสอยมะพร้าวอยู่เดี๋ยวเรามาดูวิธีการสอยมะพร้าวดีกว่าว่าเขามีวิธีการทำอย่างไรบ้างครับ

0: ลุงครับลุงสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: โอ้โหฮึบโอ้โหนี่ฮะลุงชื่ออะไรครับผม
1: ชื่อสมางครับ
0: ลุงสมางนะฮะโอ้โหลุงสมางนี่คือวิธีการสอยมะพร้าวเลยใช่ไหม
1: ครับ
0: อันนี้คือเราต้องทำยังไงบ้างพี่วิธีการสอยเนี่ยมีขั้นตอนยังไงบ้าง
1: มาตั้งตะขอ
0: ไอเนี้ยเขาเรียกตะขอ
1: ตะขอ
0: เกี่ยวโหมันยาวมากเลยนะ
1: ครับมันต่อได้ถึงขนาด5ชั้น6ชั้นน่ะต่อได
0: ้ต้นมันสูงมากเลยเนาะ
1: ครับ
0: ที่เราใช้วิธีการสอยเนี่ยเราต้องสอยแบบไหนมาลูกแบบไหนลงมาม
1: ันมีอันแห้งแล้วก็มันจะมีน้องทับ1น้องทับ2
0: มันคืออะไรน้องทับ1ทับ2เนี่ย
1: ก็คือดูลูกอ่ะถ้าว่าอันที่อยู่ข้างใต้ข้างบนเหลือ2อันเนี่ยนะคือว่ามันจะใช้ได้
0: แล้วเดี๋ยวลูกพาผมไปดูวิธีการสอยหน่อยได้ไหมว่าเขาต้องเล็งอะไรยังไง
1: ไปได้เลย
0: ได้ครับมาข้ามกลับไปใช่ไหมหรือว่าทางไหนดี
1: ไปทางนี้ก่อน
0: ทางนี้ก่อนแล้วกันป่าอ๋อนี่คือไม้สอยใช่ไหม
1: ครับครับนี่คือไม้สอยนี่คือไม้สอย
0: นี่คือพลสอยของเรา
1: ครับ
0: ต่อได้ทั้งหมดสุดกี่เมตร
1: มันตกไปถ้าต่อทั้งหมดไปได้ก็โยมันไม่เกินจาก12วานี่ก
0: ็12วาวาหนึ่งนี่เมตรหนึ่ง
1: สองเมตรสองเมตร
0: 24โอ้สองเมตรเลยเหรอแล้วพี่คุมไงคุมยากไหมโชว์หน่อยได้ไหม

0: มันจะตกใส่หัวไหมเนี่ยปึ๊บโอ้โหอันนี้คือมะพร้าวอ่อนที่เรากินน้ำกัน
1: ครับ
0: ได้แล้วเรียบร้อย
1: เรียบร้อยครับ
0: โอ้โหให้คุณลุงพาผมไปชิมหน่อยเทสรสชาติหน่อย
1: ได้เลยครับบัดนี้จะเริ่มบอกแล้วครับอยู่กับส่วนมะพร้าวมันก็คงดี
0: ทึบ
1: มีรายได้ดี
0: โอ้โหโหน้ำเยอะมากฮะโอ้โห
1: ลองชิมดิครับหวาน
0: โอ้โหหอม
1: แล้วงบ
0: หวานเจี๊ยบเลย
1: ครับ
0: แล้วอันนี้คือ
2: มะพร้าวแกงอ่อน
0: แก
2: แกงมะพร้าวแกง
0: มะพร้าวแกง
2: ครับอ๋อมะพร้าวอ่อน
0: อ๋อครับไหนลุงลองมีน้ำเหมือนกันอันนี
2: ้
0: กินน้ำได้
2: คร
0: ับ
2: ร
0: บกวนด้วยครับผม
1: ได้เลยแหละ
0: โอ้โหโอ้มันก็มีน้ำเยอะเหมือนกันนะ
1: เต็มลูกแหละ
0: โอ้โห
1: ลองกินน้ำ
0: ขออนุญาตครับนี่ดูไซส์นะฮะต่างกันเยอะพอสมควรลองชิมดูหน่อย
1: ลองชิมดูจะไม่เหมือนกัน
0: มันจะเปรี้ยว
1: เปรี้ยวจะเปรี้ยวจะซ่า
0: ตอนนี้พบพันธุ์หรือว่ายังไงฮะหรืออายุของมัน
1: มะพร้าวมันคนละพันธุ์ครับ
0: อ๋อไ
1: อ้นี่พันธุ์มะพร้าวใหญ่นี่พันธุ์มะพร้าวน้ำหอมมันจะไม่เหมือนกัน
0: แสดงว่าแบบนี้เนี่ยมะพร้าวมีหลายพันธุ์มาก
1: มี
0: หลักๆมีประมาณกี่สายพันธุ์คุณลุง
1: มันมีอยู่ 3-4 สายแหละ
0: ครับผม
1: เพราะว่ามันมีมะพร้าวน้ำหอมมีมะพร้าวน้ำหวานเรามีเผาใหญ
0: ่
1: เรามีเผาเหลืองมันต้อง
0: แล้วแต่ว่ามะพร้าวแต่ละชนิดเนี่ยจะเอาไปส่วนนั้นไปใช้ทำอะไร
1: ครับ
0: อ๋อหลังจากนี้พอเราหาไปเสร็จแล้วปุ๊บเราไปทำอะไรต่อบ้างขั้นตอนมีเยอะแยะมากมาย
1: โอ้เยอะ
0: อ่ะพูดมายังไม่ค่อยเห็นภาพเท่าไหร่ไงคุณลุงพาผมไปดูได้ใช่ไหม
1: ได้ครับ
0: โอเคไปมาดูเดี๋ยวเอาม
1: ะพร้าวน้ำหอมด้วยนี่จะลายคนแบบไป
3: คุณผู้ชมครับมะพร้าวที่นิยมปลูกในประเทศไทยนั้นมีอยู่9ชนิดด้วยกันนะครับนั่นก็คือ 1. มะพร้าวไฟเป็นมะพร้าวที่มีเปลือกสีเหลืองทองมีสรรพคุณทางยาสูงในตำรายาโบราณของไทยระบุว่าช่วยรักษาโรคบิดแก้ท้องเสียได้ดีนิยมปลูกกันมากในภาคกลางครับ2. มะพร้าวน้ำหอมเป็นมะพร้าวที่มีเปลือกสีเขียวน้ำของมะพร้าวมีรสชาติหอมหวานนิยมปลูกในที่ลุ่มภาคกลางและมีประโยชน์ต่อสุขภาพเช่นช่วยชะลอความแก่และบำรุงผิวพรรณได้ดีครับ3. มะพร้าวทะเลหรือมะพร้าวแฝดเป็นมะพร้าวที่ผลจะสุกต้องใช้เวลาถึง7ปีด้วยกันครับเป็นมะพร้าวพันธุ์ที่ปลูกยากผลของมะพร้าวทะเลมูลค่าขาย1ลูกประมาณ 20,000 บาทด้วยกันครับ4. มะพร้าวสอเป็นมะพร้าวที่นิยมปลูกเฉพาะในแถบจังหวัดสมุทรสงครามมะพร้าวต้นหนึ่งจะให้ผลเพียง 2-3 ผลเท่านั้นส่วนใหญ่นิยมปลูกเอากะลามาทำสออู้และสอ3สายครับ 5. มะพร้าวพันธุ์มลายูสีเหลืองต้นเตี้ยมะพร้าวชนิดนี้นำเข้ามาจากมาเลเซียครับเปลือกของผลมีสีเหลืองลักษณะพิเศษคือต้นจะสูงเพียงแค่2เมตรกว่าๆเท่านั้นผลของมะพร้าวชนิดนี้เมื่อแก่นิยมผ่ามาขูดทำกะทิประกอบอาหารครับ6. มะพร้าวพวงร้อยเป็นมะพร้าวที่จัดได้ว่าเป็นมะพร้าวที่มีผลดกและมีน้ำหวานกว่ามะพร้าวทั่วไปครับลักษณะพิเศษก็คือต้นมะพร้าวมีความสูงไม่เกิน3เมตรสามารถติดผลได้ 30-50 ผลต่อทลายครับนิยมมาทำขนมต่างๆครับ 7. มะพร้าวกะทิเป็นมะพร้าวราคาดีและหายากมีเนื้อหนาฟูอ่อนนิ่มรสชาติอร่อยปัจจุบันนิยมมาเป็นอาหารว่างเสริมสุขภาพเพราะมีคุณค่าทางโภชนาการที่สูงครับ 8. มะพร้าวพวงทองเป็นมะพร้าวที่มีเปลือกสีเหลืองอมขาวน้ำของผลจะมีรสชาติหวานมีกลิ่นเฉพาะตัวไม่เหมือนมะพร้าวทั่วไปนั่นก็คือมีกลิ่นหอมคล้ายเผือกต้มเนื้อในนุ่มหนึบน่ารับประทานและอร่อยครับเป็นที่ต้องการอย่างมากในท้องตลาดครับและสำหรับลำดับสุดท้ายลำดับที่ 9. มะพร้าวสีสุกเป็นมะพร้าวที่มีเปลือกสีส้มหรือสีหมากสุกน้ำของมะพร้าวมีรสชาติหอมหวานปัจจุบันนิยมนำมารับประทานและใช้เป็นไม้ประดับครับ
4: อ
0: ต้นมาทำงานเกี่ยวกับมะพร้าวนี่ยังไงได้ครับ
1: ผมก็อาศัยตอนสมัยนั้นก็คือขึ้นต้นมะพร้าว
0: ปล
1: าย
0: สมัยอายุประมาณเท่าไหร
1: ่17
0: 30 40ตังค
1: ์แล้วก็มาสอย
0: ครับ
1: มาสอยนี่ก็เหมาเป็นไล่ละ70บาททำสอยมะพร้าวมา20กว่าปีมันก็ทำไม่ไหวแล้ว
0: ครับ
1: เข้าไม่ดีทำไม่ไหวแล้วก็เก็บมะพร้าว
0: อ๋อ
1: ได้ไป
0: ทำไมถึงยังทำอาชีพนี้อยู่ลุง
1: เพราะว่าทางบ้านเราก็ไม่รู้จะทำอะไรน้องก็มีอาชีพนี้ที่ว่าเป็นหลัก
0: สมมติตอนแรกคุณลุงทำมาด้วยมีสวนมะพร้าวของตัวเองอยู่แล้วไหมหรือว่า
1: ไม่มีครับไม่มีเลยครับต้องอาศัยครับเขามาจ้างผมก็ไปขึ้นครับ
0: ก็ค่อยๆรับจ้างนี้มาเรื่อยๆ
1: ครับตายเต้ามาเรื่อย
0: ๆตอนนี้นะฮะนอกจากมะพร้าวจะสร้างรายได้ให้กับลุงอังแล้วเนี่ยเขายังเป็นมรดกเป็นพื้นที่เป็นที่ดินนะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นการวางแผนให้กับลูกๆหลาน
1: ๆ
0: ในอนาคตต่อไปได้อีกด้วยนะฮะมะพร้าวนี้ประโยชน์สูงสุดจริงๆครับ

พอเราเดินออกมาจากสวนไม่ไกลนักนะฮะเราก็ได้เจอกับลานตากลูกมะพร้าวหรือที่เขาเรียกกันว่าลงนั่นเองนะครับผมที่เขาจะใช้ในการตากลูกมะพร้าวไว้ก่อนนะครับก่อนที่จะนําไปแปรรูปต่างๆนะครับซึ่งลานแปรรูปก็จะอยู่ตรงนี้นะฮะเขาก็จะมีการคัดแยกนะครับตัวเปลือกตัวน้ําตัวเนื้อออกมาไปแปรรูปต่างๆซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการแปรรูปของเขากันดีกว่าว่าเขาทํากันยังไงบ้างนะครับ

0: ็อยู่ในร้านแปรรูปแล้วนะครับผมป้าสวัสดีครับ
1: จ้าสวัสดี
0: สวัสดีครับนี่ทำอะไรอยู่จ๊ะ
1: คิวมะพร้าวค่ะ
0: นั่งด้วยคนนะ
1: ได้เลยค่ะ
0: อันนี้คือตัวเนื้อมะพร้าวเลย
1: ใช่ค่ะ
0: ขั้นตอนกว่าจะมาเป็นเนื้อนี่ต้องทำยังไงก่อนบ้างครับ
1: ก็คือมันเป็นลูกนี้ก็มาเคาะกะลาออกแล้วถึงจะมาเป็นลูกแบบนี
0: ้อ๋ออย่างนี้เอาไปทำอะไรได้ครับ
1: นี่แหละก็ไปแกง
0: ไปทำเป็นกะทิไปทำเป็นอะไรต่อไปอย่างน
1: ั้
0: น
1: ขนมหวานเป็นกะทิ
0: ตรงนี้ขั้นตอนในการที่เราจะทำเป็นกะทิอย่างเงี้ยเราต้องทำยังไงบ้างเก็บรายละเอียดมันยังไงบ้างครับ
1: เก็บผิวออกแล้วก็ไปล้างน้ำ
0: ครับ
1: แล้วก็ส่งโรงงาน
0: อ๋อส่งโรงงานทั้งแบบนี้เลยที่นี่ก็จะทำทุกอย่างเลยตั้งแต่ปอกเปลือกมะพร้าวก่อนแยกอะไรพวกกาบมะพร้าวทิ้งใช่ไหมฮะ
1: แยกกะลา
0: แล้วตัวน้ำนะครับ
1: ตัวน้ำก็ส่งโรงงานค่ะ
0: ตอนนี้เราคงได้เห็นขั้นตอนในการแปรรูปต่างๆนะฮะจากมะพร้าวหนึ่งลูกเนี่ยทำอะไรได้บ้างนะครับผม
2: คุณผู้ชมครับมะพร้าวยังมีประโยชน์อีกมากมายนะครับส่วนจะมีอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปชมกันครับ

0: นี่ฮะตอนนี้เราอยู่กับอาจารย์ประกอบนะฮะซึ่งจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับอาหารที่ใช้มะพร้าวเป็นส่วนประกอบ
1: ใช่ครับ
0: แน่นอนเลยว่าถ้านึกถึงเนื้อน้ำเนี่ยต้องมาทำเป็นของคาวของหวานแน่ๆ
1: ครับผม
0: แต่ว่าหลักๆแล้วเราทำอะไรกับเขาบ้างครับ
1: อาหารพื้นเพของที่นี่นะครับที่จะประกอบด้วยตัวของมะพร้าว
0: ครับ
1: หลักๆเนี่ยที่เป็นไฮไลท์ของที่นี่ก็คือแกงกะลาอ่อนหรือกระดองกุบ
0: กระดองกุบ
1: ใช่ครับคือเราเอากะลาที่ยังอ่อนอยู่ของลูกมะพร้าวมาแกง
0: งั้นเดี๋ยวก่อนที่จะเริ่มทำกันเราต้องไปหาวัตถุดิบก่อน
1: ใช่ครับ
0: โอเคงั้นเดี๋ยวขอตัวไปหาวัตถุดิบเพื่อมาทำแกงกระดองกุบปึ๊บโอ
2: ้เนี่ยค่ะ
0: เรา
2: ใช่ค่ะ
0: ไซส์ประมาณนี
2: ้เนี่ยค่ะ
0: อ๋อเหรอครับแกงทีนึงใช้กี่ลูกฮะ
2: ก็ประมาณ 4-5 ลูกค่ะ
0: 4-5 ลูกเลยโอ้โห
2: อ
0: ันนี้พี่สามารถปอกเปลือกมันให้ดูเลยได้ไหมฮะว่าหน้าตากระดองกรุบนี่มันเป็นยังไง
1: วัตถุดิบที่เราไปเอามานะครับเราต้องมารีบมาแช่ในน้ำที่ผสมด้วยมะนาวนะครับมันจะไม่แดงแบบนี้แล้วก่อนที่เราจะใช้เนี่ยนะครับเราจะมาลักษณะที่เป็นชิ้นเนาะเราก็มาซอย
0: เป็นตัวแบบนี้อ๋อแล้วก็แช่ไว้
1: ต่อจากนั้นเราก็จัดแกงกันเลย
0: ได้เลยครับเริ่มทำได้เลยครับ
1: เอาเลยครับ

0: ทำอาหารต้องใช้มะพร้าวแก่ถ้าทำขนมต้องใช้มะพร้าวอ่อนหน่อยนึงคือเรียกว่าทึนทึก
1: ทึนทึกเหรอ
0: ค่ะทึนทึกค่ะ
1: ทึนทึกแปลว่าอะไรครับ
0: อ่อนก็ไม่อ่อนแก่ก็ไม่แก่
1: กำลังดี
0: กำลังดีกะลาต้องขาว
2: หน้าตามันประมาณไหนครับ
0: หน้าตามเป็นยังไงคะทึนทึก
1: อ๋ออย่างที
0: ่ค่ะที่กำลังขูดค่ะขั้นตอนแรกก็คือทำไส้ไว้ก่อน
1: ทำไส้ก่อนไส้คือตัวนี
0: ้ตัวนี
1: ้ใช่ไหมฮะ
0: ตัวนี้ตัวไส้
1: ประกอบด้วยอะไรบ้างคร
0: ับ
1: ไส้
0: ประกอบด้วยน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลมะพร้าว1กิโล
1: ครับ
0: ก็ต้องน้ำตาล1กิโลเหมือนกันน้ำตาลก็น้ำตาลมะพร้าวแล้วทีนี้พอกวนเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาปั้นแป้งทีนี้จะเป็นขนมค่ะ
1: และเมนูทั้งหมดตรงนี้เดี๋ยวจะไปรอเราอยู่ที่โต๊ะอาหารนะครับเราไปดูเมนูทั้งหมดกันเลยดีกว่าครับว่าทำอะไรกันได้บ้างครับโอ้ตอนนี้อาหารข้าวหวานครบแล้วเราทานข้าวกันซะหน่อยดีกว่านะตอนนี้เห็นท่านบอกว่ายังไงนะฮะถ้าอยู่ที่นี่7วัน
3: เมนูอาหารจะไม่ซ้ำกันทุก
1: ไม่ซ้ำกันเลย
3: เพราะว่าของเราจะหาได้ง่ายวัตถุดิบเราจะหาในสวนในหลังบ้านเราเนี่ยจะมีเยอะพอสมควร
1: ครับผมโอเคผมว่าตอนนี้บรรยากาศดีนั่งริมน้ำแบบนี้กินข้าวดีกว่าฮะ
3: ต้องชิมเลยครับ

0: ตอนนี้นะฮะเรามาอยู่กันที่บ้านของลุงมงคลคำดีนะครับผมเพื่อที่เราจะมาดูวิธีการทำน้ำตาลมะพร้าวกันเขามีวิธีการทำยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกับคุณลุงด้านในเลยดีกว่าครับคุณลุงสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ลุงกำลังเริ่มทำน้ำตาลแล้วใช่ไหมเนี่ย
2: ใช่
0: อ
2: ๋
0: อแล้วก่อนที่เราจะเริ่มทำน้ำตาลเนี่ยเราต้องทำอะไรก่อน
2: ต้องไปขึ้นตาลก่อน
0: อย่างนี้พาผมไปดูขึ้นตาลก่อนได
2: ้ใช่ครับ
0: ทางไหนเอ่ย
2: ทางนี้ครับ
0: อ๋อโอเคนะครับคุณลุงพาผมไปหน่อยนะนี่คนปีนของเราอันนี้คือเราต้องทำยังไงบ้างพี่ก่อนจะปีนขึ้นไปเราต้องมีการเตรียมตัวยังไงบ้างไหมฮะ
3: ก็มีกระบอกที่จะเอาไปเปลี่ยนบนยอดเพื่อจะเอาตัดบนยอดลงมา
0: แล้วมีดนี่เอาไปตัดอะไรฮะ
3: ก็ตัดงวงปาดงวง
0: ปาดงวงปาดงวงเพื่อเอาน้ำตาลใช่ไหม
2: ต้องปาดใหม่ทุกมือ
3: ถึงจะได้น้ำถ้าไม่ปาดมันจะไม่ได้น้ำจะแห้ง

0: นี้ผมรู้เรื่องของประโยชน์ของมะพร้าวมาเยอะแล้วไม่รู้จักทางต้นเลยครับนุ๊ก
1: ครับ
0: ว่ามันมีอะไรเรียกว่าอะไรไงบ้าง
1: เอายอดสุดนะบนสุดเลย
0: ครับ
1: ก็คือยอดอ่อนที่เรามาใช้ปรุงอาหารใส่ต้มยำอะไรต่างต้มยำไก
0: ่
1: แกงเปลือกแกงอะไรทานหน่อไม้อะไรได้หมด
0: ครับ
1: กับแต่อร่อยกว่าหน่อไม้เสร็จแล้วมันเติบโตแต่มันเติบโตต่อไปมันก็จะมีจัดออกมามีจัดออกมาแล้วก็สามารถทำน้ำตาลทำน้ำตาลได้ที่เราไปดูเมื่อกี้นี
0: ้
1: ถ้าเราไม่ทำน้ำตาลดอกก็บาน
0: ก็กลายมาเป็นผลแบบน
1: ี้กลายมาเป็นผลมะพร้าวแบบนี้
0: ตัวนี้ตัวที่คุณลุงถือมันคืออะไรฮะ
1: อันนี้
0: เร
1: ีย
0: กว
1: ่
0: าอะไรฮะ
1: จะเรียกว่าหัวตั้งโงกก็ได้ภาษาชาวบ้าน
0: ครับ
1: เรียกว่ากาบก็ได้เนี่ยคืออันนี้นะครับ
0: กาบมะพร้าว
1: ทำอะไรนะครับจังหวัดเลยทำผีตาโขนขายในแหล่งท่องเที่ยวที่เติมศิลปะลงไปส
0: ื่อ
1: สารลงไปนะครับชุดหนึ่งก็ประมาณ 4-500 บาทแล้วครับทำได้หมดแล้วอย่างเงี้ยก็เป็นเชื้อเพลิงฮะเกลือน้ำตาลได้หุงข้าวได้
0: ล
1: าวเป็นไม้ขวาดได
0: ้
1: สารเป็นกระจาดได้นะครับใบที่ลาวแล้วก็ไปเป็นเชื้อเพลิงส่วนเป็นก้านก็เป็นไม้ขวาดขวาดถนนขวาดบ้านขวาดใหญ่ๆนะครับตัวลำต้นเนี่ยอายุ80ปีขึ้นไปเนี่ยก็จะซอยเป็นโครงสร้างอาคารได้เป็นเล้าเป็ดเล้าไก่ก็ได้นะครับ
0: คือเป็นไม้มันเนื้อแข็งนะ
1: ไม้เนื้อนิ่ม
0: ไม้เนื้อนิ่มแต่ว่าทำโครงสร้างได้ด้วย
1: โครงสร้างได้แต่เน้นส่วนโคนนะอายุ80กว่าเนี่ยอันนี้ทำซอยเป็นไม้พื้นขั้นบันไดไว้ในร่มปลายยิ่งจะสวยแล้วก็กะลาก็สามารถทำเป็นงานศิลปะได
2: ้เดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับผู้เชี่ยวชาญด้านมะพร้าวครับไปฟังกันครับว่ามะพร้าวสามารถนำไปทำอะไรได้อีกบ้างครับ
0: ไปเลยครับหลังจากที่เก็บมะพร้าวจากที่สวนมาแล้วเรียบร้อยเนี่ยเราเอามาทำอะไรยังไงต่อครับ
3: คือพอเก็บเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็จะมากองไว้ที่บ้านก่อนสัก2อาทิตย
0: ์คือระหว่างที่เรานั่งรถมาจะเห็นทุกๆบ้านเนี่ยจะมีมะพร้าวน้ำตาลต่างๆนี
3: ้ใช่
0: อันนั้นคือยังใช้ได้อยู่
3: ใช่ใช้ได้เขากองไว้เพื่อรอให้มันมีน้ำหนักเพราะว่าที่นี่เราแปรรูปแล้วชั่งเป็นกิโลเราก็ต้องการให้ได้น้ำหนักเพิ่มพี่ในฐานะเป็นผู้นำชุมชนเนี่ยเราไปรับความรู้เนี่ยเขาก็บอกว่าผลผลิตการเกษตรอ่ะมันต้องสร้างมูลค่าเพิ่มคือการแปรรูปเราก็ว่าเออแล้วมะพร้าวแปรรูปยังไงเขาบอกอ้าวก็เป็นกะทิไงคนซื้อน้ำคนซื้อกะลาคนซื้อเปลือก
0: เป็นใครบ้างครับอย่างคนซื้อเปลือกนี่เป็นพวกประเภทไหนเอาไปทำอะไรได้
3: เปลือกเนี่ยเขาก็เอาไปทำเปลือกสับผสมดินปลูกต้นไม้เอาไปทำเป็นกระบะเขาต้องการอยู่แล้วแต่สิ่งที่เขาต้องการคือต้องมารวมกันเพื่อรถเข้ามาแล้วขนได้เลย
0: กะลาล่ะครับ
3: กะลาเราขายแต่มีข้อแม้ว่าอย่ามาเผาในตำบลฉันนะคือเขาก็รักษา
0: เป็นฟืนเป็นอะไรแบบนี้
3: ขายเป็นกะลาสดๆแล้วถ้าจะไปเผาถ่านเผาอะไรต้องไปนอกตำบลเรา
0: อย่างที่ตอนนี้ทุกคนเห็นนะฮะว่าชุมชนมะพร้าวแห่งนี้นั้นมีการรวมตัวอย่างเข้มแข็งมากเป็นชุมชนที่เป็นตัวอย่างจริงๆโอ้สุดยอดฮะแม่เล็ก
2: จะเห็นได้ว่ามะพร้าวนอกจากจะนำมาเป็นอาหารและของใช้ต่างๆในชีวิตประจำวันแล้วนะครับผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากมะพร้าวยังสามารถสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในชุมชนอีกด้วยครับ

ประโยชน์ของมะพร้าวนั้นไม่ได้ใช้ประโยชน์ได้แค่หมดช่วยชีวิตคนคนหนึ่งอย่างที่โบราณกล่าวไว้เพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับแต่สามารถใช้ได้ยันชั่วลูกชั่วหลานเลยล่ะครับเพราะว่ามะพร้าวนั้นนะครับเป็นผลผลิตส่งออกชั้นดีที่รายได้นั้นไม่ธรรมดาเลยล่ะครับเจ๋งไม่เจ๋งลองคิดดูนะครับว่ามีคนคนหนึ่งครับที่สามารถส่งออกมะพร้าวน้ำหอมได้30ล้านลูกต่อปีและส่งไปไกลกว่า20ประเทศเลยครับ

0: อย่างที่ผมได้บอกคุณผู้ชมไปนะครับว่ามีอยู่คนหนึ่งครับที่เขาสามารถส่งออกมะพร้าวได้30ล้านลูกต่อปีไป20ประเทศทั่วโลกเลยนะครับแล้วตอนนี้เราก็อยู่กับเขาแล้วนั่นเองครับคุณวราพรมนัสรังสีหรือว่าพี่นิ่มนั่นเองครับนิ่มสวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: นิ่มตอนนี้เป็น CEO ของออโคโคกรุ๊ปด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: ครับผมก่อนอื่นที่จะไปกันที่ออโคโคกรุ๊ปเนี่ยผมขอถามก่อนละกันว่าพอตอนนี้เราทราบแล้วว่ามะพร้าวในภาคของเกษตรกรเนี่ยชาวบ้านเป็นมายังไงแต่นี่มาสู่การเป็นอุตสาหกรรมนะครับนี่มีการควบคุมอะไรยังไงบ้างครับ
1: ก็ในส่วนของเคเฟชนะฮะก
0: ็
1: เป็นการส่งออกมะพร้าวผลสดส่งออกไปต่างประเทศ 100%
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นในเรื่องของคุณภาพตั้งแต่อายุการเก็บเกี่ยวการดูแลมาตรฐานในฟาร์มนะคะซึ่งต้องให้เป็นที่มาตรฐานที่สากลยอมรับก็เป็นการที่ต้องทำงานควบคู่ของบริษัทเองกับเกษตรกรในเครือข่าย
0: ครับผมทีนี้ผมขอถามย้อนกลับไปนิดนึงคืออย่างที่ผมได้บอกคุณผู้ชมไปเพราะว่าผมก็จะได้ทราบข้อมูลมาเหมือนกันว่าพี่นิ่มเนี่ยสามารถส่งออกได้30ล้านลูกต่อปี
1: ค่ะ
0: แสดงว่าเราต้องเก็บเกี่ยวได้มากกว่านั้น
1: ต้องมากกว่านั้นค่ะเพราะว่าเปอร์เซ็นต์ของการที่มาตัดแต่งแล้วก็ เป็นผลสดบรรจุลงกล่องแล้วขึ้นตู้คอนเทนเนอร์ไปเนี่ย มันจะอยู่ในระหว่าง 25%
0: โอ้แสดงว่า30ล้านลูกนี่คือแค่ 25% เท่านั้น
1: ถึง 60% ละกัน
0: อย่างที่ได้บอกไปว่าเก็บได้100ลูกใช้แค่30ใช้แค่เพียงแค่ 25-60% เท่านั้นนี่ครับจริงๆแล้วรสชาติที่เราต้องคัดทิ้งไปเนี่ยก็ยังคงดีอยู
1: ่ยังคงดีอยู่ค่ะน้ำเนื้อยังคงดีอยู่เพียงแต่ว่ารูปลักษณ์ข้างนอก
0: ค่
1: ะรูปทรงขนาดมีตำหนิมีรอยช้ำเท่านั้นเองที่ไม่สามารถที่จะส่งออกผลสดได้
0: แล้วนี่พี่นิ่มที่เอาไปเป็นแปรรูปเป็นส่วนของออโคโคเนี่ยเอาไปทำอะไรยังไงบ้างคร
1: ับ ก็ในส่วนของออโคโคก็จะมีผลิตภัณฑ์หลากหลายมากเลยงั้นเดี๋ยวเราไปดูที่ออโคโคกรุ๊ปกันดีกว่า
0: ได้ครับพี่นิ่มครับครับไปดูด้านในกันครับ

0: และทั้งหมดนี้คือผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะพร้าวน้ำหอมทั้งหมดเลย
1: ใช่แล้วค่ะ
0: โอ้ครับผมคือที
1: ่ยังไม่หมดนะคะ
0: ค
1: ยังมีอีก
0: ยังมีอีกนะฮะ
1: ในแง่ของเป็น industrial product ก็คือเราก็มีเป็นน้ำมะพร้าวกับเนื้อมะพร้าวที่ให้กับผู้ประกอบการที่เป็นรายใหญ่ด้วย
0: ครับผมแปลกใจมากที่เห็นเมื่อสักครู่นี้คือที่แรกนึกว่าเอ๊ะทำไมถึงสีชมพู
1: อันนี้เป็นธรรมชาตินี่เป็นสิ่งที่ยืนยันว่าออโคโค่เนี่ยไม่ได้ใส่สารใดๆนะคะเป็น 100% จากธรรมชาติจริงๆเพราะว่าธรรมชาติของมะพร้าวน้ำหอมเนี่ยเขาก็จะมีสารฟีนอลิกสามารถเปลี่ยนเป็นสีชมพูได้นั้นสิ่งที่ออโคโค่ทำก็คือเราก็พยายามให้ข้อมูลต่างๆที่ถูกต้องให้กับผู้บริโภค
0: ครับผม
1: ซับไอศครีม
0: ขอชิมหน่อยดีกว่าครับไม่ต้องเยอะนะครับจะได้กินหลายๆตัวได้ขอบคุณครับ
1: อันนี้ก็เป็น2รสชาตินะคะรสมะพร้าวทั้งคู่แต่ว่าตัวนึงก็มีส่วนผสมของชาโค
0: ล
1: ซึ่งส่วนผสมของชาโคลเนี่ยเราก็นึกถึงขนมเปียกปูนของไทยโบราณเน
0: า
1: ะ
0: สีเหมือน
1: ใช่เราก็ใช้วิธีการเดียวกันนะคะที่จะมาทำขนมเปียกปูนอ่ะมาอยู่ในซอฟต์ไอศครีมของเรา
0: ตรงนี้คุณผู้ชมจะเห็นว่ามะพร้าวหรือว่าประเทศไทยของเราเองนะฮะจริงๆแล้วเกษตรกรเนี่ยคืออาชีพสำคัญแล้วก็เป็นธุรกิจหลักในการเป็นเกษตรกรรมเนี่ยนะฮะก็คือธุรกิจหลักๆเลยในการทำประเทศนะฮะซึ่งถ้าทำอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆแบบนี้นะฮะเราก็จะมีเขาเรียกว่าการยั่งยืนการเป็นอยู่ที่ยั่งยืนมากขึ้นกว่าเดิมยังวันนี้ต้องขอบมากเลยนะครับขอบคุณนะครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: แต่เดี๋ยวเราจะอยู่ขอคุยกันต่ออีกสักนิดนึงนะครับผมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับผมที่นำเอาผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่แล้วมาแปรรูปให้เกิดมูลค่าเพิ่มนั่นเองนะครับเรามาชิมกันต่อดีกว่าพี่แนะนำตัวไหนต่อดีครับ
2: เราก็ได้เห็นกันไปแล้วนะครับว่ามะพร้าวสามารถนำไปทำอะไรได้บ้างนะครับในประเทศไทยสามารถผลิตมะพร้าวเพื่อการบริโภคโดยตรงในครัวเรือนนั้นประมาณ 60% และผลิตเพื่อส่งออกประมาณ 40% ครับซึ่งประเทศไทยส่งออกมะพร้าวไปประเทศจีนเฉลี่ยแล้วกว่า 1,912 ตันต่อปีครับและส่งออกไปยังอเมริกาเฉลี่ยแล้วกว่า 23,049 ตันต่อปีมะพร้าวจึงถูกจัดเป็นหนึ่งในพืชเศรษฐกิจของประเทศครับสามารถเรียกได้ว่าซุปเปอร์ฟู้ดได้อย่างปากและเป็นที่ต้องการของคนทั่วโลกครับ
0: มาถึงตอนนี้เนี่ยคุณผู้ชมสามารถตอบคำถามผมได้หรือยังครับว่ากับคำโบราณที่ผมได้ให้ไว้ในตอนต้นนะครับว่าถ้าหากมีเด็กเกิดขึ้นมา1คนแล้วมีต้นมะพร้าว1ต้นเขาจะสามารถใช้ประโยชน์จากมะพร้าวต้นนั้นได้ตลอดจนสิ้นอายุขัยของเขาเลยล่ะครับมาถึงจุดนี้นะครับผมขอเพิ่มความเชื่อใหม่เข้าไปอีกนิดนึงก็แล้วกันครับว่าถ้าเขารู้จักที่จะเรียนรู้และพัฒนาผลิตภัณฑ์ความรู้ที่ได้นั้นจะเกิดเป็นการต่อยอดผลิตภัณฑ์ของเขาอย่างประเมินค่าไม่ได้เลยนะครับ

พาหุงสหัสสมะพินิมมิตสาวุธันตังครีเมขลังอุทิตโครสเสนมารังทานาทิธรรมวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชสาภวตุเตชยมังคลานิพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญามารผู้มีฤทธิ์สามารถเนรมิตแขนได้ตั้ง 1,000 แต่ละข้างถืออาวุธครบขี่ช้างชื่อคลีเมขละพร้อมทั้งเสนามารโห่ร้องกึกก้องหน้าสะพรึงกลัวทรงพิชิตพญามารกับเสนาทั้งหลายนั้นด้วยธรรมวิธีคือทรงนึกถึงพระบารมีทั้ง10ประการที่ทรงบำเพ็ญแล้วมีทานบารมีเป็นต้นด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตมารนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อมาราติเรกะมะพิยุชิตะสัพพะรัตติงโครัมปนาละวะกะมัคคมะทัทธะยักขังขันตีสุทันตะวิธินาชิตะวามุนินโทตันเตชสาภวตุเตชยมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับอาลวกะยักษ์ผู้มีจิตกระด้างหยาบช้าดุร้ายโหดเหี้ยมซึ่งเข้ามาทำยุทธนาการอยู่ตลอดคืนรุนแรงยิ่งกว่าครั้งผจญพญามารทรงพิชิตพญามารด้วยขันติวิธีที่ทรงฝึกฝนมาอย่างดีด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตยักษ์นั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อนาลาคิริงคชวรังอติมัตตภูตังทาวักคิจักกะมะสนีวะสุทารุนันตังเมตตัมภูเสกะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชสาภวตุเตชยมังคลานิพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญาช้างชื่อนาลาคิรีซึ่งกำลังตกมันดุร้ายประดุดไฟป่าที่เผาผลาญทุกอย่างที่ขวางหน้าร้ายแรงดั่งจักราวุธและสายฟ้าทรงพิชิตพญาช้างด้วยวิธีรดด้วยน้ำคือพระเมตตาด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญาช้างนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่ออุคขิตตะขักขะมติหัตถะสุทารุนันตังทาวันติโยชนะปะถังคุลิมาละวันตังอิทธีพิสังขะตะมโนชิตวามุนินโทตันเตชสาภวตุเตชยมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับองคุลีมานผู้ดุร้ายถือดาบเงื้อง่าวิ่งไล่หมายฆ่าพระองค์ไปเป็นระยะทางไกลถึง3โยชน์ทรงพิชิตองคุลีมานด้วยทรงบันดาลอิทธิฤทธิ์ด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตองคุลีมานนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อกัตตวานะกัตถมุทรังอิวะคัพพินียาจินจายะทุตถวะจะนังชนะกายะมัชเชสันเตนะโสมะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชสาภวตุเตชยมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับนางจินจมานวิกาผู้ซึ่งผูกไม้ไว้ที่ท้องแซงทำเป็นหญิงมีครรภ์ยืนด่าว่าใส่ร้ายพระองค์ท่ามกลางที่ประชุมชนทรงพิชิตนางด้วยวิธีทรงสงบพระหฤทัยเป็นสง่าดุจพระจันทร์เพ็ญด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตนางนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสัจจังวิหายะมติสัจจกะวาทะเกตุงวาทาภิโรปิตะมะนังอติอันทภูตังปัญญาปฏีปะชลิโตชิตวามุนินโทตันเตชสาภวตุเตชยมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับสัจจกนิคนผู้มืดมนยิ่งนัก
มุ่งเชิดชูลัทธิของตนว่าเลอเลิศประเสริฐแท้ราวกับชูธงขึ้นฟ้ามุ่งมาจะโต้วาทะกับพระองค์ทรงพิชิตสัจจะกนิคนด้วยเทศนาญาณวิธีคือรู้อัจฉาสัยแล้วตรัสเทศนาสอนให้มองเห็นความจริงด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตสัจจะกนิคนนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อนันโทปนันทะพุชะคังวิพุทังมหิตทิงปุตเตนะเทระพุชะเขนะธมาปยันโตอิทธูปเทสะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชสาภาวตุเตชยมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญานาคราชชื่อนันโทปนันทะผู้มีฤทธิ์มากผู้เป็นอันธพาลมีความหลงผิดบังอาจสำแดงฤทธิ์แผ่พังพานกั้นฉนวนอากาศปิดทางพุทธโคจรทรงโปรดให้พระมหาโมคคัลลานะเนรมิตกายเป็นนาคราชไปปราบด้วยฤทธิ์ที่เหนือกว่าด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญานาคราชนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อทุกขาหะทิฏฐิพุชะเขนะสุทัฏฐะหัตถังรัมมังวิสุทธิชุติมิทธิภกาภิธานังยานาคเทนะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชสาภวตุเตชยมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพระกาพรหมผู้สำคัญตนว่าเป็นผู้มีความรุ่งเรืองด้วยความบริสุทธิ์และมีฤทธิ์อำนาจกว่าใครๆเกิดความเห็นผิดว่าชีวิตพรหมเป็นอมตะประดุจถูกงูรัดที่มือทรงพิชิตพระกาพรหมด้วยวิธีวางยาพิเศษคือเทศนายานด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพระกาพรหมนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเอตาปิพุทธชยมังคละอัฏฐคาถาโยวาจโนทินะทิเนสรัตเตมะตันทีหิตวานะเนกะวิวิธานิจุปัตถวานิโมกขังสุขังอธิคะเมยะนะโรสปัญโยนรชนใดผู้มีปัญญาไม่เกียจคร้านสวดก็ดีระลึกถึงก็ดีซึ่งพระพุทธชัยมงคลคาถาทั้ง8บทนี้ทุกวันนรชนนั้นจะพึงละเสียได้ซึ่งอุปัตถวันอันตรายทั้งหลายมีประการต่างๆเป็นอเนกและถึงซึ่งวิโมกข์อันเป็นบรมสุขแล

การธรรมสาธุวันนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เราจะได้พูดคุยกันถึงเรื่องคาถาพาหงหรือว่าพุทธชัยมังคละคาถาเป็นวิธีการที่พระพุทธองค์ทรงเอาชนะสิ่งต่างๆบุคคลต่างๆด้วยวิธีการที่ต่างกันในครั้งที่แล้วเราพูดถึงคันติบารมีซึ่งทรงเอาชนะอาลวกยักษ์ผู้ที่มีความดุร้ายในวันนี้เราจะได้พูดถึงเมตตาบารมีซึ่งพระพุทธองค์ทรงเอาชนะสัตว์เดรัจฉานซึ่งมีกำลังดุร้ายเช่นเดียวกันเมื่อครั้งสมัยพุทธกาลนั้นพระเทวทัตได้พยายามที่จะปลงพระชนพระพุทธเจ้าด้วยวิธีการต่างๆแต่ก็ยังไม่สำเร็จไม่ว่าจะเป็นการส่งมือธนูไปรอบปลงพระชนมือธนูก็ไม่สามารถที่จะยิงธนูออกไปได้ด้วยพุทธานุภาพหรือการขึ้นไปบนภูเขาแล้วกลิ้งหินลงมาก็ไม่สามารถที่จะทับพระพุทธองค์ได้พระเทวทัตก็เลยคิดว่าถ้ายังใช้คนให้ไปทำร้ายพระพุทธเจ้าอยู่ก็คงจะไม่สามารถทำได้สำเร็จเพราะว่าโดยธรรมชาติของคนก็จะมีความรู้ผิดรู้ชอบรู้ชั่วรู้ดีการที่จะให้ไปทำร้ายพระพุทธเจ้าก็คงจะกระทำได้โดยยากจึงได้วางแผนใหม่ด้วยการเข้าไปในวังหลวงแล้วให้นายควานช้างหม่อมเล่าพญาช้างนาราคิรีพญาช้างนาราคิรีซึ่งเป็นช้างที่มีกำลังมากใครๆก็ไม่สามารถที่จะต้านทานกำลังได้ในวันนั้นพระเทวทัตให้นายควานช้างหม่อมเล่าเข้าไป16ไหเพราะทราบว่าในวันรุ่งขึ้นพระพุทธองค์จะเสด็จผ่านสถานที่แห่งนั้นเมื่อได้เวลาแล้วเห็นว่าพระพุทธองค์เสด็จมาแล้วก็จึงให้นายควานช้างปล่อยช้างนาราคิรีวิ่งไปตามถนนโดยธรรมดาช้างนาราคิรีนี้เป็นสัตว์ที่มีกำลังมากมายอยู่แล้วประกอบกับการได้ดื่มเหล้าเข้าไปอีก16ไหอย่าว่าแต่สัตว์เลยคนก็อาจจะล้มได้เพราะฉะนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรที่เวลาคนที่เมาแล้วเกรี้ยวกราดเพราะว่าสุราหรือว่าเมรัยนั้นเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทขาดสติไม่ว่าคนหรือสัตว์ดื่มเข้าไปก็จะทำให้สติหลงลืมทำให้ความประมาทเกิดขึ้นทำให้การอาละวาดการชกต่อยการวิวาทกันเกิดขึ้นขยายวงกว้างในสังคมพระยาช้างนาราคิรีก็เหมือนกันเมื่อดื่มเหล้าเข้าไปแล้วก็จำใครไม่ได้เมื่อควานช้างปล่อยออกมาก็วิ่งไปตามถนนในขณะนั้นพระพุทธองค์เสด็จไปพร้อมกับพระสาวกมากมายพระสารีบุตรเห็นช้างวิ่งเข้ามาตรงเข้ามาทางพระพุทธองค์ก็แนะนำให้เสด็จไปทางอื่นแต่พระพุทธองค์ก็บอกว่าเสด็จไปทางนี้แหละพระสารีบุตรก็ยอมที่จะทรมานช้างตัวนี้แต่พระพุทธองค์บอกว่าไม่เป็นไรช้างนี้มิใช่ว่าพุทธสาวกจะทรมานได้เป็นวิสัยของพระพุทธเจ้าเท่านั้นและในขณะที่ช้างวิ่งไปใกล้จะถึงพระพุทธองค์พระอานนท์ซึ่งเป็นพุทธอนุชาก็เข้ามายืนขวางหน้าขวางหน้าเพราะว่ากลัวว่าช้างทำอันตรายพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ก็ตรัสว่าหลีกไปเถอะอานนท์เราจะทำการทรมานช้างตัวนี้เองแล้วพระพุทธองค์ก็ได้ทรงแผ่จิตตานุภาพซึ่งประกอบด้วยเมตตาโดยเตือนสติช้างนาราคิรีว่านาราคิรีในชาตินี้เธอเป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วยังต้องมาดื่มเหล้าเมามายอีกขอจงได้สติเถิด
ด้วยพระดำรัสเพียงแค่นี้ช้างนาราคิรีซึ่งกำลังเมาอยู่นั้นก็ได้สติฟื้นคืนมาเดินเข้าไปหาพระพุทธองค์ด้วยอาการที่เชื่องแล้วใช้งวงนั้นลูบที่พระบาทของพระพุทธองค์แล้วนำมาลูบที่หัวของตนเองเป็นการแสดงความเคารพอาการอย่างนี้จะเห็นได้ว่าพระพุทธองค์นั้นทรงใช้พระเมตตาบารมีในการทรมานช้างซึ่งเป็นสัตว์ดุร้ายตกมันและยังเมาด้วยพิษสุราโดยพระพุทธองค์ไม่ได้ใช้สัตราวุธใดๆในการทรมานเลยบางคนจะยอมให้ใครจะให้ใครยอมรับนับถือตนเองต้องใช้ทั้งกำลังทั้งอาวุธในการบังคับขู่เข็นยอมตนให้เขายอมตนยอมรับนับถือตัวเองแต่พระพุทธองค์ใช้อาวุธก็คือเมตตาในการทรมานพระยาช้างนี้ให้มีจิตใจอ่อนโยนกลับคืนฟื้นสติขึ้นคำว่าเมตตาเป็นหนึ่งในคุณธรรม4ประการซึ่งเรียกว่าพรหมวิหารซึ่ง4ประการนั้นก็คือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขา

เมตตาแปลว่าความรักใคร่ความเอ็นดูความปรารถนาดีกรุณาแปลว่าความสงสารอยากให้เขาพ้นจากความทุกข์มุทิตาแปลว่าความพลอยยินดีเมื่อเขาประสบกับความสุขความสำเร็จในชีวิตอุเบกขาแปลว่าความวางเฉยความเป็นผู้เที่ยงธรรมคุณธรรมทั้ง4ประการนี้เป็นธรรมเครื่องอยู่หรือว่าเป็นธรรมประจำใจของบุคคลที่เรียกว่าพรหมจึงชื่อว่าพรหมวิหารและในปัจจุบันในสังคมมนุษย์พระพรหมในบ้านของเราก็คือบิดามารดาบิดามารดาเป็นพรหมของบุตรเพราะว่าบิดามารดาหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ของเราเป็นผู้ที่ประกอบด้วยคุณธรรมทั้ง4ประการนี้คุณพ่อคุณแม่เป็นผู้ที่ประกอบด้วยเมตตาเพราะว่ามีความปรารถนาดีต่อลูกๆทุกคนอยากให้ลูกๆทุกคนเจริญเติบโตมีสุขภาพที่แข็งแรงมีการงานที่มั่นคงได้รับการศึกษาที่เหมาะสมพ่อแม่บางคนเรียนไม่สูงแต่ก็อยากให้ลูกได้ศึกษาเล่าเรียนไม่อยากให้ลูกต้องลำบากตรากตรำเหมือนกับตนเองแม้จะมีการศึกษาน้อยแต่ก็สนใจในเรื่องการศึกษาพยายามทำงานหนักเพื่อส่งให้ลูกเรียนนั่นก็เพราะว่าท่านมีเมตตากับลูกอยากให้ลูกประสบความสำเร็จในชีวิตและเมื่อลูกเกิดความประมาทพลาดพลั้งได้รับความเสียหายท่านก็มีความกรุณาอยากจะให้ลูกนั้นพ้นจากความทุกข์ยากลำบากเมื่อลูกประสบความสำเร็จในชีวิตมีชีวิตการงานที่เจริญเติบโตท่านก็พลอยยินดีด้วยได้คู่ครองที่เหมาะสมท่านก็พลอยยินดีด้วยได้รับตำแหน่งที่มั่นคงเป็นที่รักที่ชอบใจของผู้บังคับบัญชาพ่อแม่ก็มีความยินดีพอใจมีความพลอยยินดีกับลูกแต่เมื่อใดก็ตามที่ลูกมีเกิดการทะเลาะกันพ่อแม่ก็จะเป็นผู้ตัดสินโดยไม่เข้าข้างลูกคนใดคนหนึ่งไม่ได้เลือกที่รักมักที่ชังหรือว่าลำเอียงเพราะว่ารักลำเอียงเพราะว่าโกรธลำเอียงเพราะว่าหลงแต่พ่อแม่ก็มีความเที่ยงธรรมต่อลูกๆทุกคนถ้าหากลูกๆกระทำผิดกฎหมายบ้านเมืองก็ยอมที่จะให้กฎหมายบ้านเมืองเป็นผู้จัดการโดยไม่เข้าข้างคนผิดไม่เลือกว่านี่เป็นลูกของเราต้องพยายามช่วยเหลือให้พ้นจากความผิดให้ได้พ่อแม่ก็ต้องวางอุเบกขาเพื่อที่จะให้ทางกฎหมายบ้านเมืองเป็นคนที่จัดการและก็เป็นการสอนลูกอีกวิธีหนึ่งว่าให้รู้จักกระทำความดีอย่าไปคล้องแวะกับสิ่งที่ไม่ดีเป็นเด็ดขาดเพราะไม่ฉะนั้นแล้วเราก็จะได้รับผลกรรมที่กระทำไว้ธรรมะทั้ง4ประการคือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานี้ท่านจึงเรียกว่าเป็นธรรมประจำใจของพรหมเป็นธรรมประจำใจของคุณพ่อคุณแม่ทุกคนและการที่จะมีธรรมประจำใจทั้ง4ประการนี้ถ้าทุกคนเจริญหรือว่าทำให้เจริญยิ่งขึ้นไปในจิตใจของตนเองเจอใครก็มีแต่ความปรารถนาดีต่อกันมีความสงสารอยากให้เขาพ้นจากความทุกข์มีความยินดีพอใจเวลาเขาประสบกับความเจริญก้าวหน้าไม่อิจฉาริษยามีความวางเฉยมีความเคารพมีความเที่ยงธรรมอย่างนี้ก็จะทำให้สังคมมีแต่ความเจริญถ้าเราทำคุณธรรม4ประการนี้ให้มากขึ้นมากขึ้นในจิตใจจากคุณธรรม4ประการนี้ก็จะกลายเป็นอัปมัญญาซึ่งแผ่กระจายไปโดยไม่มีขีดจำกัดในส่วนของเมตตานั้นเมื่อบุคคลเจริญให้มากก็จะได้รับผลของการเจริญเมตตานั้นอย่างเช่นว่าเมื่อจะนอนก็นอนอย่างเป็นสุขเมื่อหลับก็หลับอย่างเป็นสุขท่านเรียกว่าจะหลับจะตื่นก็สบายก็เป็นสุขในขณะที่หลับนั้นก็ไม่ฝันร้ายต่างๆนานาเพราะบางคนหัวถึงหมอนปั๊บก็จะความฝันก็จะเข้ามาทันทีฝันทั้งดีและไม่ดี

ราะฉะนั้นคนที่เจริญเมตตาจะไม่ฝันร้ายคนที่เจริญเมตตาจะเป็นที่รักของทั้งของมนุษย์และของอมนุษย์ท่านเรียกว่ามนุษย์ก็ชมพรหมก็สรรเสริญเพราะว่าคนเหล่านั้นประกอบด้วยเมตตาคนที่มีเมตตาจะไม่ถูกทำร้ายด้วยสัตราวุธด้วยไฟไหม้ด้วยอัคคีภัยทั้งหลายจะเป็นคนที่มีจิตตั้งมั่นเป็นคนที่มีจิตมีสมาธิได้เร็วเราจะสังเกตได้ว่าบางครั้งเวลาเราไปปฏิบัติธรรมรู้สึกว่ากระสับกระส่ายทำไมจิตไม่สงบสักทีนั่นก็เพราะว่าเราไม่ได้เจริญเมตตาเป็นเบื้องต้นไว้ก่อนคนที่เจริญเมตตามากๆก่อนจะตายก็จะไม่หลงลืมสติท่านเรียกว่าไม่หลงทำกาละก็คือไม่ลืมสติจะเป็นคนที่มีสติก่อนตายอยู่เสมอบางคนอาจจะพร่ำเพ้อพรรณนาไปต่างๆก่อนที่จะตายไปนั่นก็ไม่ได้เจริญเมตตามาโดยสุดท้ายแล้วถ้าคนนั้นยังไม่สามารถที่จะบรรลุธรรมขั้นสูงจนถึงพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ก็จะไปเกิดเป็นพรหมการไปเกิดเป็นพรหมก็คือเป็นบุคคลที่มีอายุยืนที่สุดซึ่งเราจะได้พูดอธิบายกันในโอกาสต่อไปเพราะฉะนั้นนี่คืออานิสงส์ของการเจริญเมตตาการเจริญเมตตานี้เราสามารถที่จะเจริญได้ทุกวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเวลาสะดวกก็คือก่อนจะหลับจะนอนไหว้พระสวดมนต์แล้วเราก็แผ่เมตตาการแผ่เมตตาในเบื้องต้นที่ได้แนะนำไว้ในครั้งก่อนนั้นก็คือการแผ่เมตตาให้กับตัวเองก่อนเพราะว่าเราต้องกระทำตนให้เป็นที่รักก่อนความรักอื่นเสมอด้วยตนไม่มีเราคือคนที่รักตัวที่สุดแล้วเมื่อเรารักตัวเองก็ต้องปรารถนาให้ตัวเองมีความสุขแผ่เมตตาให้กับตัวเองโดยบอกว่าขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์ปราศจากเวรปราศจากภัยขอให้ข้าพเจ้าไม่มีความทุกข์กายไม่มีความทุกข์ใจรักษาตนอยู่ตลอดเวลาหลังจากนั้นก็เริ่มแผ่เมตตาให้กับคนที่รักไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ญาติพี่น้องแล้วสุดท้ายก็แผ่เมตตาให้กับคนที่เราเกลียดคนที่เราไม่ชอบหน้าหรือคนที่เป็นเวรมีเวรมีภัยกับเราถามว่าทำไมเราไม่แผ่ให้คนที่เราไม่ชอบหน้าก่อนเพราะว่าจะทำให้กำลังของเมตตานั้นมันลดลงไปโดยธรรมชาติของคนแล้วเมื่อนึกถึงคนที่ไม่ชอบหน้ากันอคติก็จะเกิดขึ้นเป็นเบื้องต้นเพราะฉะนั้นท่านจึงแนะนำว่าให้แผ่เมตตาให้กับคนที่ไม่ชอบหน้ากันในภายหลังหลังจากที่เราแผ่เมตตาให้กับตนเองแผ่เมตตาให้กับคนที่เรารักอย่างเช่นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ญาติสนิทมิตรสหายทั้งหลายสุดท้ายก็แผ่เมตตาให้กับคนที่ไม่ถูกกันเมื่อเราเจริญอย่างนี้เป็นปกติแล้วเราก็จะได้รับอานิสงส์ดังที่กล่าวมาแล้วมีการหลับการตื่นเป็นสุขเป็นต้นจนถึงว่าเวลานอนเราก็ไม่ฝันร้ายไปที่ไหนก็ชมสีหน้าของคนมีเมตตาเราจะสังเกตได้ว่าเป็นคนที่มีสีหน้าดูแล้วเย็นตาเย็นใจดูแล้วมีความสุขเราจะสังเกตพระประธานในอุโบสถตามวัดต่างๆว่าเวลาเรานั่งมองดูพระประธานในพระอุโบสถนั้นเราจะมีความสุขมากนั่นก็เพราะว่าพระพุทธรูปทุกองค์ที่ช่างปั้นจะปั้นให้แสดงออกถึงความมีเมตตาต่อสรรพสัตว์เพราะว่าพระพุทธองค์เป็นบุคคลผู้ประกอบด้วยพระเมตตาคุณทรงมีเมตตาต่อมวลมนุษยชาติต่อพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่าเพราะฉะนั้นเมื่อเรานั่งมองดูพระพุทธรูปแล้วเราจึงรู้สึกว่ามีความสุขเราได้เข้าใกล้บุคคลใดก็ตามที่เป็นคนมีเมตตาเราก็จะสามารถสัมผัสได้ในทางจิตใจเพราะฉะนั้นการเจริญเมตตานี้จึงเป็นเรื่องที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวันเมื่อเราเจริญเมตตามากๆศีลข้อที่1เราก็จะไม่ละเมิด

เพราะว่าศีลข้อที่หนึ่งคือปานาติบาตการที่เราจะทำร้ายผู้อื่นได้นั่นก็เพราะว่าจิตใจของเราโหดเหี้ยมกระด้างแข็งกระด้างประกอบด้วยโทสะคือความโกรธแต่ถ้าเรามีเมตตาแล้วจิตใจเราก็จะไม่โกรธจิตใจเราก็จะอ่อนโยนเพราะฉะนั้นเมื่อเจริญเมตตามากๆศีลข้อที่หนึ่งก็จะไม่ถูกละเมิดสังคมนี้ก็จะมีแต่ความสุขเพราะฉะนั้นในพุทธชัยมงคลข้อนี้พระพุทธองค์ทรงแสดงให้เห็นอานิสงส์ของเมตตาที่บุคคลเจริญให้มากแล้วย่อมสามารถที่จะเอาชนะอุปสรรคต่างๆได้มิใช่แต่เพียงมนุษย์เท่านั้นแม้แต่สัตว์เดรัจฉานอย่างเช่นพญาช้างนาราคิรีก็สามารถที่จะรับรู้ถึงพลานุภาพของเมตตาได้เพราะฉะนั้นญาติโยมทุกคนจึงควรที่จะเจริญเมตตาอยู่เป็นประจำทุกวันเมตตาธรรมค้ำจุนโลกอย่างที่เราได้ยินได้ฟังกันนั้นธรรมสาธุในวันนี้ได้อธิบายขยายความในพุทธวิธีเอาชนะด้วยเมตตาบารมีพอสมควรแก่เวลาขอจบการอธิบายขยายความแต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: พี่น้องเอ๋ยอย่าให้ข้นบ้านไก่ต้องเป็นข้นไก่ห้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูโซล่าเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการแง้มประตูสู่ลาวรายการของเราจะชวนคุณผู้ชมมารู้จักกับคำศัพท์การผสมคำประโยคบทสนทนาภาษาลาวรวมถึงเกร็ดน่ารู้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นและมาฝึกฟังพร้อมกับออกเสียงภาษาลาวตามแบบเจ้าของภาษากับท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์กันค่ะและคุณผู้ชมจะไม่ปล่อยให้เพื่อนบ้านใกล้ต้องกลายเป็นคนไกลเพราะความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทางภาษาอย่างแน่นอนค่ะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีในภาษาลาวใช้ว่าสบายดีนะคะการรู้แค่เพียงว่าสบายดีอย่างเดียววันนี้คงไม่พอแล้วค่ะเพราะเราจะเปิดประตูก้าวไปสู่ลาวเราควรจะรู้คำศัพท์มากกว่านั้นนะคะในช่วงนี้ของเราเป็นช่วงแรกเราจะนำคำศัพท์ในหมวดหมู่ต่างๆค่ะมาให้คุณผู้ชมนะคะได้เรียนรู้กันและหลังจากนั้นเราก็จะเรียนการผสมคำค่ะและการผสมอักษรด้วยนะคะคุณผู้ชมก็จะสามารถอ่านภาษาลาวได้บ้างค่ะคุณผู้ชมคะคำศัพท์นะคะในหมวดวันนี้นะคะเป็นหมวดเกี่ยวกับสุขภาพค่ะสุขภาพนะคะเป็นสิ่งสำคัญค่ะถ้าคุณผู้ชมนะคะเจ็บป่วยค่ะในเมืองลาวต้องรู้จักนะคะคำศัพท์ต่างๆเหล่านี้ค่ะคำแรกเลยนะคะยาพื้นเมืองยาพื้นเมืองหมายถึงยาสมุนไพรนั่นเองค่ะไปต่อนะคะบงมติบงมติหมายถึงวินิจฉัยโรคค่ะอันนี้นะคะคุณผู้ชมต้องเข้าไปถึงโรงพยาบาลค่ะและไปพบคุณหมอนะคะถึงจะให้คุณหมอวินิจฉัยโรคหรือใช้ว่าบง

ไม่เจ็บไม่ปวดค่ะคุณผู้ชมคะคำว่าเจ็บในภาษาลาวหมายถึงปวดค่ะไปต่อนะคะกินต่างน้ำกินต่างน้ำแปลว่าดื่มแทนน้ำค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะห้อนตามตุนตามตัวห้อนตามตุนตามตัวเป็นสำนวนนะคะหมายถึงร้อนไปทั่วร่างกายเลยค่ะไปต่อค่ะคำสุดท้ายนี้นะคะต้องรู้จักไว้ค่ะน้ำเมาน้ำเมาในภาษาลาวหมายถึงเครื่องดื่มที่มีผสมแอลกอฮอล์ค่ะคุณผู้ชมคะเป็นยังไงบ้างคะมีหลากหลายคำเลยนะคะที่น่ารักค่ะฟังแล้วนะคะก็เห็นภาพค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการผสมคำนะคะเรามีหลากหลายคำที่เป็นตัวอย่างนะคะแต่เราจะใช้คำศัพท์เมื่อสักครู่นี้แหละค่ะมาเป็นตัวอย่างในการผสมคำค่ะถ้าผสมคำได้คุณผู้ชมก็จะสามารถอ่านภาษาลาวในเบื้องต้นได้ค่ะหลังจากที่เราเรียนรู้คำศัพท์แล้วนะคะมาผสมคำได้เลยค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวนะคะมีกฎ2ข้อค่ะที่เป็นข้อควรจำนะคะคุณผู้ชมจะได้อ่านภาษาลาวหรือเขียนภาษาลาวได้อย่างถูกต้องค่ะกฎข้อที่1นะคะภาษาลาวสะกดตรงตัวค่ะคุณผู้ชมคะคำว่าสะกดตรงตัวแปลว่าสะกดตรงตามมาตราค่ะหมายถึงถ้าสะกดด้วยแม่กดก็ใช้ดอเด็กค่ะถ้าสะกดด้วยแม่กลก็ใช้นอหนูนั่นเองนะคะแต่ดอเด็กกับนอหนูในภาษาลาวเรียกไม่เหมือนกับภาษาไทยนะคะส่วนกฎข้อที่2ค่ะคุณผู้ชมคือการใช้รูปสระทุกพยางค่ะการใช้รูปสระทุกพยางหมายความว่าถ้าคุณผู้ชมออกเสียงคำเป็น3พยางคุณผู้ชมก็ต้องใช้รูปสระทั้ง3พยางค่ะคุณผู้ชมกฎง่ายๆเพียง2ข้อนะคะในวันนี้ทำให้เราเรียนรู้ภาษาลาวได้เข้าใจเพิ่มขึ้นค่ะคุณผู้ชมคะเราลองมารู้จักกับพยัญชนะสระและวรรณยุกต์ในภาษาลาวกันนะคะจากคำศัพท์คำนี้ค่ะหยาพื้นเมืองหยาพื้นเมืองคุณผู้ชมคะพยัญชนะตัวแรกนะคะคือคำนี้ค่ะยอหยาค่ะคุณผู้ชมยอหยาค่ะยอหยานะคะหางยาวค่ะเขียนเหมือนยอยักษ์แต่หางยาวขึ้นไปมีกฎข้อควรจำอีกนิดนึงนะคะยอหยาตัวนี้ใช้แทนออ่างกับยอยักษ์ในภาษาไทยค่ะหมายความว่าถ้าภาษาไทยเขียนคำว่าออ่างกับยอยักษ์นำมาก่อนนะคะมี4คำค่ะยาอยู่อย่างอยากในภาษาไทยคุณผู้ชมถ้าจะเปลี่ยนเป็นภาษาลาวก็เปลี่ยนโดยใช้ยอหยาตัวเดียวก็จบเรื่องเลยค่ะหางยาวขึ้นไปนะคะตัวนี้คือยอหยาค่ะออกเสียงเหมือนยอยักษ์นะคะใส่สระอาค่ะคุณผู้ชมจำได้ไหมคะสระอามีหัวค่ะจากด้านบนนะคะลงมาด้านล่างค่ะไปต่อค่ะคำว่าพื้นนะคะเขียนเหมือนกับภาษาไทยค่ะพยัญชนะตัวนี้เรียกว่าพอภูค่ะคุณผู้ชมน่ารักไหมคะพอภูหมายถึงภูเขาค่ะจากหัวด้านบนนะคะลงมาด้านล่างค่ะขึ้นไปหางตรงกลางนะคะจนจรดบรรทัดแล้วก็ย้อนลงมาแล้วปิดอีกครั้งหนึ่งค่ะเราก็จะได้พอภูหรือพอพานในภาษาลาวนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะสะกดด้วยน่อนกน่อนกข้อสังเกตค่ะถ้าคุณผู้ชมนะคะไปพบตัวพิมพ์นะคะที่นะคะอาจจะสับสนกันระหว่างน่อนกกับม่อแมวนะคะคุณผู้ชมต้องสังเกตประเด็นนี้ค่ะน่อนกหัวอยู่ด้านบนนะคะหัวอยู่ด้านบนค่ะลงมาด้านล่างนะคะนะคะย้อนกลับไปอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ขึ้นไปค่ะเราก็จะได้น่อนกหรือนอหนูในภาษาไทยนั่นเองค่ะส่วนสระอือนะคะสระอือค่ะคุณผู้ชมคะใช้เหมือนรูปสระอีค่ะลากไปด้านข้างนะคะรูปสระอีค่ะลากไปด้านข้างใส่จุดค่ะกลายเป็นสระอือในภาษาลาวปิดด้วยรูปวรรณยุกต์โทเหมือนกับการสะกดในภาษาไทยนะคะส่วนคำว่าเมืองก็เขียนเหมือนกันกับภาษาไทยค่ะคุณผู้ชมได้สระอือแล้วใช่ไหมคะสระอือค่ะสระเอเริ่มต้นนะคะบวกด้วยออโอค่ะออโอเขียนจากด้านล่างนะคะหางไม่ออกนะคะอย่าสับสนกับฮอนกฮูกนะคะแล้วก็ปิดด้วยสระอือค่ะอยู่ด้านบนค่ะสระอืออยู่ด้านบนเพราะฉะนั้นสระเอบวกออโอบวกสระอือกลายเป็นสระเอือค่ะเมื่อเราจะเขียนคำว่าเมืองเราก็ใส่พยัญชนะต้นคุณผู้ชมคะหม้อแมวหัวอยู่ด้านล่างค่ะอย่าสับสนกับนอนกนะคะ
หัวอยู่ด้านล่างเริ่มจากด้านล่างขึ้นไปด้านบนค่ะ

0: ลงมาอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ปิดท้ายด้วยตัวสะกดตัวนี้ค่ะงองัวงองัวหรืององูในภาษาไทยนั่นเองนะคะคุณผู้ชมคะงองัวในภาษาลาวหางยาวนะคะเริ่มต้นค่ะหมุนหัวจากด้านบนลงมาด้านล่างนะคะอันนี้คืององัวหรืององูเราก็จะอ่านคำนี้ได้ว่าหยาพื้นเมืองค่ะไปต่อนะคะบุงมติบุงมติหมายถึงวินิจฉัยโรคค่ะคุณผู้ชมคะสระโอในภาษาไทยเมื่อลดรูปมีตัวสะกดจะไม่ปรากฏนะคะภาษาไทยจะใช้พยัญชนะ2ตัวต่อกันค่ะถ้าเราจะเขียนคำว่าบุงเราก็จะใช้บอใบไม้และงองูค่ะแต่ภาษาลาวอ่านไม่ได้ค่ะคุณผู้ชมภาษาลาวต้องปรากฏรูปสระทุกครั้งนะคะเพราะฉะนั้นสระโอลดรูปเมื่อมีตัวสะกดเราก็จะใช้ไม้กุ๋งค่ะคุณผู้ชมคะไม้กุ๋งค่ะเขียนแบบนี้นะคะไม้กุ๋งค่ะเวลาจำนะคะไม้กุ๋งหัวลงค่ะไม้กุ๋งหัวลงค่ะคือคุณผู้ชมต้องม้วนหัวจากด้านล่างนะคะโค้งขึ้นไปด้านบนค่ะอันนี้คือไม้กุ๋งนะคะใช้ในตำแหน่งสระโอลดรูปเมื่อมีตัวสะกดค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ได้แล้วนะคะบวกเพยัญชนะต้นให้หน่อยสิคะคุณผู้ชมคะบอแบ้ค่ะบอแบ้ค่ะคือบอใบไม้นะคะใส่งองัวค่ะเราจำได้แล้วใช่ไหมคะบวกด้วยรูปวรรณยุกต์เอกเหมือนไทยค่ะส่วนคำว่ามติมติมี2พยางก็ต้องเขียนรูปสระทั้ง2พยางนะคะเริ่มต้นค่ะคุณผู้ชมคะมอแมวหัวอยู่ด้านล่างหรืออยู่ด้านบนคะนี่ค่ะหัวอยู่ด้านล่างนะคะลากขึ้นไปด้านบนค่ะลงมาด้านล่างอีกครั้งหนึ่งปิดขึ้นไปใส่สระอะค่ะคุณผู้ชมต้องใส่สระอะนะคะเพราะออกเสียงมะค่ะส่วนตัวต่อไปนะคะติค่ะคุณผู้ชมคะต่อตาค่ะน่ารักนะคะต่อตาหรือต่อเต่าในภาษาลาวค่ะคุณผู้ชมคะต่อตานะคะลากขึ้นไปข้างบนค่ะลากขึ้นไปข้างบนนะคะใส่รูปสระอิไม่จรดกันนะคะเราก็จะอ่านได้ว่าบงมตินะคะไปต่อค่ะคุณผู้ชมคะสระอในภาษาลาวค่ะสระอมี2รูปนะคะรูปแรกถ้าไม่มีตัวสะกดค่ะสระอถ้าไม่มีตัวสะกดนะคะคุณผู้ชมก็จะใช้เพียงนะคะอักษรตัวกลมๆค่ะนะคะมีช่องว่างอยู่ด้านในนะคะแค่นี้ก็จะเป็นสระอแล้วค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเขียนคำว่าบอนะคะแบบไม่มีตัวสะกดเราก็จะใช้บอแบ้ค่ะจำได้ไหมคะบอแบ้นะคะสระอค่ะกลมๆม้วนเดียวจบค่ะใส่รูปไม้เอกค่ะคุณผู้ชมคะบอนะคะคุณผู้ชมแปลว่าไม่ค่ะทายค่ะคุณผู้ชมทายค่ะถอถุงค่ะถอถุงเขียนแบบไหนคะเขียนแบบนี้ค่ะหัวเข้าจากด้านล่างหัวออกจากด้านบนค่ะลากหางลงมาค่ะคุณผู้ชมสระอานะคะม้วนหัวค่ะปิดท้ายด้วยย่อยุ่งย่อยุ่งคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมเรียนรู้หยอหยาไปแล้วใช่ไหมคะหยอหยาหางยาวนะคะส่วนย่อยุ่งหางสั้นค่ะเขียนเหมือนยอยักษ์แต่ออกเสียงเนื้อนะคะเป็นภาษาลาวค่ะคุณผู้ชมบอทายใส่รูปวรรณยุกต์เอกค่ะแปลว่าท้องผูกนั่นเองนะคะไปต่อค่ะเศร้าเจ็บเศร้าปวดเศร้าเจ็บเศร้าปวดนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะสระเอาในภาษาลาวนะคะมี3สระค่ะบวกกันเป็นสระเอานะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมต้องจำค่ะเพราะเป็นสิ่งที่ต่างกันกับภาษาไทยนะคะสระเอาภาษาลาวค่ะเริ่มต้นที่สระเอค่ะนะคะแล้วก็มีสระอาม้วนหัวนะคะไม่กุ๋งค่ะคุณผู้ชมคะไม่กุ๋งหัวลงค่ะ3พยัญชนะนะคะขอโทษนะคะคุณผู้ชม3สระรวมกันถึงจะเป็นสระเอาค่ะบวกพยัญชนะต้นค่ะเป็นซอสร้างค่ะคุณผู้ชมซอสร้างค่ะหางยาวนะคะเราก็จะได้คำว่าเซาค่ะคุณผู้ชมคะส่วนคำต่อไปเจ็บนะคะเจ็บแปลว่าปวดค่ะสระเอะนะคะเขียนแบบนี้ค่ะสระเอะค่ะเริ่มต้นจากสระเอนะคะตัวต่อไปค่ะจอจอกค่ะเรียกว่าจอกจอกแปลว่าแก้วค่ะปิดท้ายด้วยนะคะบ่อแบ้ค่ะคุณผู้ชมคะถ้าเขียนแบบนี้จะออกเสียงยาวเป็นเจ็บค่ะคุณผู้ชมถ้าต้องการอ่านเจ็บค่ะเสียงสั้นใส่ไม่กันค่ะนะคะไม่กันหันขึ้นค่ะวิธีการจําจําไม่กันหันขึ้นค่ะไปต่อนะคะคําว่าเศร้าเราได้แล้วต่อไปปวดค่ะเขียนเหมือนภาษาไทยนะคะปวดค่ะไปต่อค่ะป๋อป๋าค่ะ วอวีค่ะตัวนี้เรียกว่าวอวีค่ะคุณผู้ชมหมายถึงวอแหวนในภาษาไทยนะคะสะกดด้วยดอเด็กน้อยค่ะจำได้ไหมคะม้วนหัวข้างล่างนะคะแล้วก็ขึ้นไปข้างบนค่ะเราก็จะอ่านคำนี้และเขียนคำนี้ได้ว่าเศร้าเจ็บเศร้าปวดค่ะไปต่อนะคะกินต่างน้ำกินต่างน้ำเขียนเหมือนไทยเลยค่ะคำว่ากินหรือกินค่ะเริ่มต้นที่กอไก่นะคะคุณผู้ชมคะอย่าลืมนะคะไก่มี2หัวค่ะหัวด้านนอกมุ้งลายด้านบนก็ยังอยู่นอกอยู่นะคะปิดท้ายด้วยน่อนกน่อนกหัวอยู่ที่ไหนคะหัวอยู่ด้านบนค่ะลากลงมาค่ะคุณผู้ชมคะแล้วก็ใส่สระอิค่ะกินค่ะคุณผู้ชมต่างค่ะคุณผู้ชมคำว่าต่างสะกดด้วยต่อตาค่ะสระอาม้วนนะคะคุณผู้ชมคะงองัวหางยาวค่ะหางยาวลงมาด้านล่างนะคะส่วนคำว่าน่ำถึงคนลาวจะออกเสียงสั้นเป็นน่ำนะคะแต่รูปเขียนก็เหมือนกับภาษาไทยค่ะเราเริ่มต้นกันเลยนะคะน่อนกค่ะไปต่อเลยนะคะด้านล่างค่ะขึ้นไปนะคะสระอำเหมือนไทยเลยค่ะนะคะสระอำเขียนเหมือนไทยค่ะและใส่รูปวรรณยุกต์โทคำนี้เราอ่านออกเสียงว่าน้ำค่ะนะคะซึ่งหมายถึงน้ำตัวเดียวกันนั่นแหละค่ะส่วนคำสุดท้ายสำหรับวันนี้นะคะคำว่านะคะน้ำเมาน้ำเมานะคะจะขออนุญาตคุณผู้ชมเลยไปเลยค่ะนะคะน้ำเมาค่ะคำว่าน้ำคุณผู้ชมได้แล้วใช่ไหมคะถ้าคุณผู้ชมได้คำว่าน้ำแล้วนะคะก็เริ่มเลยค่ะถ้าใครอยากจะลองเขียนสะกดด้วยตัวเองก็ได้นะคะก็คือนอนกค่ะคุณผู้ชมคะนอนกกับหม้อแมวต่างกันตรงไหนคะคำนี้น่าสนใจมากค่ะเพราะเป็นการทำให้คุณผู้ชมได้เรียนรู้ถึงความแตกต่างระหว่างน่อนกและหม้อแมวค่ะเริ่มเลยนะคะน่อนกหัวอยู่ข้างบนค่ะน่อนกหัวอยู่ข้างบนนะคะเริ่มเลยค่ะม้วนหัวจากด้านบนนะคะลงมาด้านล่างค่ะนะคะแล้วก็ขึ้นไปข้างบนค่ะสระอำมีรูปเดียวค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวมีสระอำรูปเดียวนะคะเมื่อภาษาไทยต้องจากการใช้รอเรือ2ตัวหรือรอหันนะคะเราก็จะกลายเป็นสระอำตัวเดียวในภาษาลาวค่ะเขียนง่ายใช่ไหมคะเริ่มเลยนะคะสระอำค่ะสระอาด้านล่างนะคะมีสระออยู่ข้างบนค่ะใส่รูปวรรณยุกต์โทเหมือนกันเลยค่ะคุณผู้ชมจำคำนี้ได้หรือยังคะสระเอาค่ะสระเอาค่ะคุณผู้ชมคะมี3นะคะสระรวมกันค่ะเริ่มต้นเลยนะคะสระเอค่ะหมอแมวค่ะหัวอยู่ด้านล่างนะคะเขียนด้านล่างขึ้นไปแล้วลงมาอีกครั้งนึงไปด้านหลังค่ะบวกด้วยสระอาคุณผู้ชมคะอย่าลืมหัวสระอานะคะสระอาห้ามขาดหัวค่ะต้องมีหัวม้วนจากด้านบนนะคะแค่นี้คนลาวยังอ่านไม่ได้นะคะส่วนคนไทยอ่านได้แล้วค่ะคนลาวต้องมีสระองด้วยค่ะคุณผู้ชมสระองคืออะไรคะก็คือไม้กงนั่นเองค่ะจำได้ไหมคะไม้กงจำยังไงดีคะไม้กงหัวลงค่ะคุณผู้ชมไม้กงหัวลงค่ะคนลาวนะคะมักจะล้อกันเล่นว่าสระองนะคะสระองก็คือไม้กงหัวลงนี่แหละซึ่งภาษาไทยไม่มีรูปสระโอลดรูปนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมก็จำได้แล้วใช่ไหมคะน่อนกหม้อแมวต่างกันตรงไหนคะ
1: ไปใส่มาใส
2: ่หาก็มาแต่ห้องหมอ
1: มีไผเป็นหยังคือต้องไปห้องหมอ
2: หลานไปยามพ่อเรานอนอยู่ห้องหมอหลายมื้อแล้ว
1: อ้าวคือบ่มีไผบอกเลยหน้าก็บ่มีเวลาไปยามก็เลยบ่ฮู้ข่าวว่าแต่พ่อเพิ่นเป็นแนวใดเดพ่อเจ้าน่ะ
2: ไข้ขึ้นหลายแดแล้วย้อนว่าท่านหมอเพิ่นให้ยาถือกับพยาธิก่อนนี้ก็ปวดตามอาการอยู่เฮือนบ่ได้มาหาท่านหมอเทื่อ
1: โอ้ยเนาะทุกมื้อนี้ประเทศลาวเฮาก็พัฒนาด้านการรักษาหลายขึ้นเจ้าน่าจะพาเพิ่นมาหาหมอไวๆได้ปะไว้ดดแล้วจะบ่ฮู้อาการ
2: ก่อนสิมานี่แม่เพิ่นก็ต้มยาพื้นเมืองมาให้พ่อกินแต่ว่ามันก็ยังบ่เซา
1: ท่านหมอบ่งมติว่าเป็นแนวใด
2: ยังบ่แจ้งต้องรอถ้าหมอผู้ชำนาญการมากวดและบ่งมติอีก
1: น่าอยากฮู้ว่าอาการเพิ่นเป็นแนวใดตอนทำอิฐก่อนสิบ่สบาย
2: ทำอิดก็บ่เป็นอย่างไรได้ล่ะแต่เพิ่นบอกว่าเพิ่นบ่ทายพอฮอดหลายมื้อ ท้องลาวก่อปั้นและไข้ขึ้น

0: อันนั้นเป็นอาการทำอิดของผู้ที่เป็นพยาธิตับเพิ่นมากินเหล้าแม่นบ
1: ่หลานก็บ่ฮู้คักดอกย้อนว่าไปเฮ็ดเวียกอยู่ใต้บ่ทันได้ขึ้นมาเวียงเทื่อ
0: ซั่นว่าแล้วไผส่งข่าวให้ฮู้ล่ะ
1: น้องสาวของข้อย
0: น้าขอให้พ่อของเจ้าเซาเจ็บเซาป่วยไวๆเด้อไซเจ้าเจอยาต้มที่เจ้าให้หน้าต้มกินต่างน้ำได้บ
1: ่มันกระดุนแล้วได้เป็นแนวใดหน้ากินแล้วเซาเจ็บท้องบ่ล่ะ
0: เซาแท้และที่เคยฮ้อนตามตนตามโตก็เซาคือกันขอบใจหลายๆเด้อที่แนะนำยาพื้นเมืองดีๆให้หน้า
1: แท้แล้วของบูฮานมันก็ยังมีประโยชน์จนฮอดทุกมื้อนี้เนาะ
0: น้าก็ว่าแนวนั้นแหละแต่บางเทื่อพวกเฮาก็ลืมมันไปเลย
1: น้าน้อยหลานต้องไปก่อนเด้อมื้อหน้าจึงคอยพบกันใหม่เนาะ
0: เออโชคดีและถามข่าวหาพี่น้องทางใต้น้ำได้เด้อ
1: เจ้าหลานสิบอกพี่น้องเฮาเด้อเราคือสิดีใจที่ได้ฮู้ข่าวหน้าคือกัน
0: แล้วไซก็เบิ่งแยงตัวเองน้ำเด้อน้ำเมาก็ลุลุดลงแน่เด้อ
1: เจ้าขอบใจเด้อน้าน้อย
2: คุณผู้ชมคะเป็นยังไงบ้างคะบทสนทนาภาษาลาวข้างต้นพอจะเข้าใจกันไหมคะถ้ายังไม่เข้าใจนะคะคุณผู้ชมต้องอยู่กับเราในช่วงนี้ค่ะช่วงนี้เราจะมาทบทวนนะคะประโยคจากบทสนทนาข้างต้นค่ะคำศัพท์หลายคำเลยนะคะที่น่าสนใจและคุณผู้ชมควรจะรู้ไว้ค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวนะคะเป็นภาษาที่ไม่ยากค่ะเพียงแค่เรารู้จักสำนวนคำศัพท์นะคะและเราก็จะรู้จักและก็เข้าใจภาษาลาวเพิ่มมากขึ้นค่ะประโยคแรกเลยนะคะคุณผู้ชมฟังทันไหมคะหากอมาแต่ห้องหมอหากอมาแต่ห้องหมอหมายถึงเพิ่งจะกลับมาจากโรงพยาบาลค่ะคุณผู้ชมคะคำว่าหากอหมายถึงเพิ่งจะค่ะคุณผู้ชมคะคำว่าห้องหมอคุณผู้ชมพอจะเดาความหมายได้ใช่ไหมคะห้องหมอหมายถึงโรงพยาบาลค่ะแต่คำว่าแต่ในที่นี้นะคะคำว่าแต่ในประโยคนี้นะคะหมายถึงจากค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวนะคะใช้คำเชื่อมแตกต่างจากภาษาไทยค่ะภาษาลาวใช้คำว่าแต่ภาษาไทยใช้คำว่าจากค่ะเพราะฉะนั้นประโยคนี้ประโยคเดียวทำให้เราเรียนรู้ภาษาลาวได้เยอะทีเดียวค่ะหากอมาแต่ห้องหมอหมายถึงเพิ่งจะกลับมาจากโรงพยาบาลนั่นเองค่ะไปต่อนะคะไข้ขึ้นหลายแดแล้วไข้ขึ้นหลายแดแล้วหมายถึงดีขึ้นมากแล้วค่ะคุณผู้ชมคะคำว่าไข้ค่ะคุณผู้ชมหมายถึงข้อยังชั่วนั่นเองค่ะนะคะหลายค่ะแปลว่ามากค่ะส่วนคำลงท้ายที่แปลว่าแดนะคะคุณผู้ชมแปลได้หลากหลายค่ะอาจจะแปลว่าหน่อยแปลว่าบ้างก็ได้นะคะแต่ในบริบทนี้นะคะเรารวมกันกับคำว่าแดแล้วเป็นแล้วคำเดียวนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นไข้ขึ้นหลายแดแล้วหมายถึงดีขึ้นมากแล้วนั่นเองค่ะไปต่อนะคะแท้ๆก่อบอเป็นหยังหลายแท้ๆก่อบอเป็นหยังหลายเด้ล่ะคุณผู้ชมคะหมายถึงจริงๆก็ไม่เป็นอะไรมากหรอกนะถ้าคุณผู้ชมนะคะแยกส่วนประกอบของประโยคได้รู้ว่าอะไรเป็นคำสร้อยอะไรเป็นกริยาและอะไรเป็นคำถามรวมถึงอะไรเป็นคำลงท้ายนะคะคนลาวก็จะแบ่งวรรคตอนในการอ่านนะคะที่ไม่เท่ากันถ้าเราเข้าใจประเด็นนี้แล้วจะช่วยให้เราเข้าใจบทสนทนาได้เพิ่มมากขึ้นนะคะไปพร้อมกันเลยนะคะแท้ๆหมายถึงจริงๆค่ะคำว่าก่อนะคะคุณผู้ชมหมายถึงก่อในภาษาไทยค่ะส่วนคำว่าบอนะคะบอเป็นคำนะคะที่หมายถึงไม่ค่ะคุณผู้ชมส่วนคำว่าหยังค่ะหยังแปลว่าอะไรนะคะคำว่าหลายค่ะจำได้ใช่ไหมคะคำว่าหลายแปลว่ามากค่ะคุณผู้ชมส่วนคำลงท้ายคำนี้ค่ะเดล่าเดล่าหมายถึงหรอกนะค่ะเพราะฉะนั้นเวลาการอ่านนะคะเราก็จะอ่านเพื่อให้คุณผู้ชมได้ฝึกค่ะแยกส่วนต่างๆของประโยคนะคะเป็นอ่านแบบนี้ค่ะแท้ๆก็บอเป็นอย่างหลายเด้ล่ะแท้ๆก็บอเป็นอย่างหลายเด้ล่ะจริงๆก็ไม่เป็นอะไรมากหรอกนะค่ะไปต่อนะคะ หลานกะบอฮู้คักดอกหลานกะบอฮู้คักดอกคุณผู้ชมคะคำว่ากะนะคะใช้ว่าก็เหมือนกันค่ะส่วนคำว่าบอคุณผู้ชมรู้แล้วใช่ไหมคะส่วนคำว่ารู้ก็คือฮู้ค่ะคุณผู้ชมคะส่วนคำว่าคักค่ะคุณผู้ชมคำนี้พบมากเลยนะคะในภาษาลาวค่ะจะแปลยังไงดีคะในบริบทนี้แปลว่ามากค่ะส่วนคำว่าดอกไม่ใช่เป็นดอกไม้นะคะแปลว่าหรอกค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้จักนะคะประธานส่วนกริยาส่วนขยายนะคะและส่วนลงท้ายมันก็จะทำให้เราฟังภาษาลาวได้รู้เรื่องค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้นะคะอยากให้คุณผู้ชมนะคะมาทบทวนกันอีกครั้งนึงค่ะว่าประโยคที่เราเรียนไปนะคะออกเสียงอย่างไรบ้างและมีความหมายอย่างไรคุณผู้ชมคะอยากให้คุณผู้ชมลองออกเสียงภาษาลาวไปพร้อมกันค่ะการออกเสียงภาษาลาวนี้คุณผู้ชมก็ไม่ต้องกังวลนะคะเพราะอะไรคะเพราะภาษาลาวค่ะไม่มีเสียงที่เป็นมาตรฐานค่ะหมายถึงอะไรคะหมายถึงคุณจะออกเสียงคำคำหนึ่งด้วยสำเนียงภาคเหนือค่ะอย่างหลวงพระบางนะคะหรือจะออกเสียงเวียงจันทน์อย่างภาคกลางค่ะหรือจะออกเสียงแบบลาวใต้จำปาสักนะคะก็ถือว่าเข้าใจความหมายซึ่งกันและกันค่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมเริ่มออกเสียงฝึกไปทีละหน่อยนะคะคุณผู้ชมคะก็จะทำให้เข้าใจภาษาลาวได้มากขึ้นค่ะ
3: หลวงน้ำทาเป็นแขวงหนึ่งของภาคเหนือของลาวที่มีทั้งหมด6แขวงโดยตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือสุดของประเทศโดยมีพื้นที่เชื่อมต่อกับประเทศเมียนมาและประเทศจีนดังนั้นแขวงหลวงน้ำทานี้จึงเป็นจุดยุทธศาสตร์ของการเดินทางไปยังประเทศดังกล่าวด้วยโดยทิศเหนือติดกับประเทศจีนและทิศตะวันตกติดกับประเทศเมียนมาประชากรส่วนใหญ่ของแขวงนี้เป็นชาวไทลื้อเดิมเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรเชียงแขงหรือเชียงลาบซึ่งเป็นอาณาจักรของชาวไทลื้อมีพื้นที่ครอบคลุมสองฝั่งแม่น้ำโขงคือบริเวณเมืองยองรัชฉานประเทศเมียนมากับเมืองสิงห์แขวงหลวงน้ำทาของลาวครั้งเมื่อฝรั่งเศสขยายอิทธิพลเข้ามาในบริเวณนี้จึงได้ตกลงกับอังกฤษแบ่งเมืองเชียงแข็งออกเป็นสองส่วนฝั่งขวาแม่น้ำโขงเป็นของอังกฤษส่วนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงเป็นของฝรั่งเศสทำให้พื้นที่แขวงหลวงน้ำทากลายเป็นส่วนหนึ่งของลาวในปัจจุบันแขวงหลวงน้ำทาวันนี้เป็นเมืองวัฒนธรรมไทยลื้อจึงเป็นเมืองท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของลาวเมืองสำคัญของแขวงนี้คือเมืองสิงห์ซึ่งตั้งอยู่บนทางหลวงหมายเลข3ห่างจากตัวเมืองหลวงพระบางมาทางทิศเหนือระยะทางประมาณ60กิโลเมตรเมื่อมาถึงเมืองสิงห์เมืองเล็กๆที่ตั้งอยู่บนที่ราบอันอุดมสมบูรณ์โอบล้อมด้วยทิวเขามีสายน้ำยวนและม้าคอยหล่อเลี้ยงอดีตเคยเป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้ำที่สำคัญและเคยตกเป็นเมืองขึ้นของแคว้นทางตอนเหนือของไทยอังกฤษและฝรั่งเศสใช่ว่าเมืองสิงห์จะมีชาวไทยลื้ออาศัยอยู่อย่างหนาแน่นอย่างเดียวแต่นอกเมืองออกไปยังมีชาวเขาเผ่าต่างๆทั้งม้งเย้ามูเซอร์อาคาแวนตันส่วนใหญ่มักตั้งหมู่บ้านอยู่บนไหล่เขาและจะลงมาซื้อของในเมืองสิงห์กันทุกเช้าหากเดินทางมายังเมืองสิงห์แล้วสามารถเดินทางท่องเที่ยวชมสถานที่ต่างๆได้ตามสะดวกเพราะแต่ละพื้นที่อยู่ไม่ไกลกันมากส่วนใหญ่จะอยู่ในตัวเมืองสามารถเที่ยวครบได้ในวันเดียวโดยเฉพาะวัดวาอารามที่ยังคงกลิ่นอายของไทลื้อหลวงน้ำทาไม่ได้มีเฉพาะเมืองสิงห์เท่านั้นที่เป็นแหล่งดึงดูดผู้คนให้เดินทางไปเยี่ยมเยือนแต่หลวงน้ำทายังเป็นทางออกและเป็นประตูเข้าสู่ตอนบนของลาวและด้วยการมีมรดกทางวัฒนธรรมมีชนเผ่าไทลื้อที่ยังคงดำเนินชีวิตแบบดั้งเดิมมีแม่น้ำและภูเขารอบเมืองและยังมีเส้นทางเชื่อมต่อไปยังประเทศเมียนมาและจีนทั้งยังอยู่ไม่ไกลจากหลวงพระบางมากนักจึงทำให้หลวงน้ำทาน่าจะเป็นอีกแขวงหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญด้านการคมนาคมในภาคเหนือของแผ่นดินสุวรรณภูมิแห่งนี้และคงจะเป็นเป้าหมายการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวไทยจำนวนมากเป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมได้รับสาระความรู้จากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาทั้งคำศัพท์ในภาษาลาวการสะกดคำการผสมคำแล้วยังได้ฟังประโยคสนทนาพร้อมกับฝึกพูด ตามท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตราและได้รับสาระความรู้จากเกล็ดความรู้อีกด้วยนะคะคงทำให้คุณผู้ชมได้เข้าใจภาษาและประเพณีวัฒนธรรมลาวมากขึ้นแล้วนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของรายการแง้มประตูสู่ลาวก็หมดลงแล้วขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนครับรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมเข้าใจในแนวคิดและเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนมากยิ่งขึ้นอยู่กับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลและวิทยากรประจำรายการของเราครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีอาจารย์ธำรงศักดิ์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้เราจะมาพูดคุยถึงอีกหนึ่งเสาหลักของประชาคมอาเซียนก็คือเรื่องของการเมืองและความมั่นคงเขามีวัตถุประสงค์ยังไงครับ
1: ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนนะครับวัตถุประสงค์หลักก็คือทำอย่างไรที่จะทำให้เศรษฐกิจความมั่งคั่งของอาเซียนเกิดขึ้นได้เศรษฐกิจการค้าและความมั่งคั่งเกิดขึ้นได้มันต้องมีสันติภาพนะครับ อาเซียนเรียนรู้ตลอดมาและโลกทั้งใบเรียนรู้ตลอดมานะครับว่าสงครามเนี่ยจะก่อให้เกิดความมั่งคั่งเฉพาะผู้ขายอาวุธสงครามนะครับมีความมั่งคั่งแน่สงครามนะครับแต่ใครมีคนจำนวนไม่มากที่ได้ความมั่งคั่งนั้นไป
0: ในวงแคบ
1: แต่เมื่อไหร่ที่เกิดสันติภาพเนี่ยความมั่งคั่งมันจะแผ่หรือว่ากระจายลงไปยังประชาชนมากที่สุดเลยนะครับ
0: เพราะฉะนั้นก่อนจะเป็นเสาหลักของ AEC เรื่องความมั่นคั่งการเมืองก็ต้องมั่นคงก่อน
1: ใช่การเมืองเขาเรียกว่าเป็นตัวสนับสนุนที่จะทำให้การค้าการขายการเดินทางเนี่ยเป็นไปได้อย่างราบร
0: ื่น
1: นะครับดังนั้นเวลาเราพูดถึงคำว่าการเมืองความมั่นคงอาเซียนคำว่าการเมืองในสังคมไทยเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันต้องไปยุ่งกับการเมืองนะครับโลกทั้งใบเนี่ยต้องจัดการเรื่องการเมืองเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ปัญหาระหว่างประเทศมันเกิดขึ้นอย่างเช่นประเทศในอาเซียนนะครับยังมีเขาเรียกว่าข้อพิพาทขัดแย้งทางด้านเขตแดนกันเนี่ย20กว่ากรณีด้วยกันอันนี้ไม่นับรวมของประเทศไทยกับเพื่อนบ้านนะครับอันนี้เราตัดประเทศไทยออกประเทศไทยกับเพื่อนบ้านมีอีกหลาย10กรณีส่วนประเทศในอาเซียนเนี่ยมีความขัดแย้งข้อพิพาทเขตแดนข้อพิพาทเขตแดนเนี่ยอาจจะนำไปสู่สงครามได้นะครับซึ่งตัวนี้เองก็ทำให้ทำอย่างไรที่จะแก้ไขข้อพิพาทบนการพูดจาปราศัยหรือว่าการเจรจาตกลงกันมากกว่าการที่จะเอากำลังเสริมทัพไปอยู่ตรงชายแดนหรือว่าตรงข้อพิพาทแล้วยิงปืนใหญ่ถล่มกันนะครับตรงจุดนี้เองก็คือวิถีอาเซียนที่อาเซียนบอกว่าเราเจรจากันดีกว่าเราคุยกันเรานั่งโต๊ะคุยกันได้ไหมนะครับถ้านั่งโต๊ะคุยกันได้ความรู้สึกมันก็อาจจะเข้าใจกันมากขึ้นนะครับคือพูดง่ายว่าข้อพิพาทเขตแดนเป็นข้อพิพาทที่ธรรมดาของโลกใบนี้ประเทศทั้งหมดที่อยู่ในโลกใบนี้ต่างมีข้อพิพาทเขตแดนกันหมดและอย่างเช่นข้อพิพาทเขตแดนที่ใหญ่มากเลยนะครับที่อยู่ในเขตอาเซียนที่เราเรียกว่าหมู่เกาะสเปลลี่ซึ่งหลายประเทศของอาเซียนเนี่ยมีข้อพิพาทกับประเทศจีนที่จีนบอกว่านี่เขตหมู่เกาะสเปลลี่ซึ่งมีขนาดใหญ่เกือบเท่าประเทศไทยนะครับต่างแย่งชิงพื้นที่กันว่านี่ของเวียดนามนี่ของบรูไนนี่ของฟิลิปปินส์นี่ของอินโดนีเซียมาเลเซียนะครับทำไมถึงเกิดข้อพิพาทเขตแดนกลางทะเลเพราะเดี๋ยวนี้ทะเลนะครับเป็นที่มาของน้ำมันและแก๊สธรรมชาติไม่ใช่แค่อาหารทะเลนะครับแต่ลึกลงไปเนื่องจากว่า

0: เทคโนโลยีของโลกเนี่ยสามารถขุดเจาะน้ำมันได้ลึกขึ้นและไกลขึ้นมันก็เลยมีการขยับเคลื่อนย้ายและเริ่มตระหนักว่าข้างในนั้นอาจจะมีแก๊สธรรมชาติบ่อขนาดใหญ่ซึ่งเป็นทรัพยากรที่แต่ประเทศต้องการ
1: พลังงานทั้งนั้นเลย
0: ตรงนี้เองที่นำมาผลประโยชน์นะครับ ก็นำมาซึ่งข้อพิพาทแต่จะคลี่คลายกันยังไงเพราะว่าข้อพิพาทในหมู่เกาะทะเลจีนใต้หรือว่าหมู่เกาะสเปนลี่เนี่ยเป็นข้อพิพาทที่โลกใบนี้ก็เฝ้าจับตามองนะครับว่าจะก่อให้เกิดสงครามในเอเชียครั้งใหญ่หรือไม
1: ่
0: เห็นไหมครับว่าถ้าเกิดสงครามปุ๊บปัญหาของอาเซียนเลยนะครับว่าอาเซียนจะมีความมั่งคั่งไหมนะครับเพราะว่าตรงนี้ก็จะกระทบต่อการขนถ่ายสินค้าการผลิตการบริโภคอย่างเต็มที่นี่เป็นประเด็นสำคัญนะครับว่าทำไมอาเซียนต้องตระหนักถึงนะครับว่าด้วยเสาหลักทางด้านการเมืองและความมั่นคงและโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือทำอย่างไรไม่ให้แต่ละประเทศนี้หวาด
1: ระแวงกันเอง
0: เพราะที่ผ่านมาเนี่ยเพราะว่าระแวงกันจึงนำไปสู่การซื้ออาวุธสงครามซื้อเครื่องบินรบซื้อเรือดำน้ำนะครับเติมกองทัพให้กับตัวเองเพราะว่าต่างระแวงว่าอีกฝ่ายหนึ่งได้สร้างกองกำลังขนาดใหญ่ไว้ซึ่งถ้าไม่ประเทศตนเองไม่มีกองกำลังที่เท่าเทียมก็อาจจะนำไปสู่การพ่ายแพ้ได้การเข้ามารวมกันแล้วบอกว่าอ้าวรัฐมนตรีกลาโหมของแต่ละประเทศมานั่งคุยกันสิว่าทิศทางของกองทัพของตนเองเนี่ยได้แฝงอะไรไว้ไห
1: ม
0: การเข้าใจซึ่งกันและกันเนี่ยนำไปสู่การคลี่คลายความหวาดระแวงเมื่อคลี่คลายความหวาดระแวงก็นำไปสู่การไม่กลัวกันนะครับเมื่อผู้นำเหล่าทัพรัฐมนตรีกลาโหมได้พูดเจรจากันอาจจะนำไปสู่ความร่วมมือของประเทศในอาเซียนคือจริงๆเป้าหมายของอาเซียนคือความร่วมมือทางด้านการทหารแทนที่จะสะสมกำลังของแต่ละประเทศกับร่วมมือกันแล้วบอกว่าเราจะหาทางคุ้มครองอาเซียนอันเป็นหนึ่งเดียวกันได้ยังไง
1: จากภายนอก
0: ใช่ตรงจุดนี้ก็ทำให้ไม่ต้องใช้งบประมาณกระทรวงกลาโหมมากเกินไปนะครับนำไปสู่การสร้างสาธารณูปโภคนำไปสู่การสร้างรถไฟความเร็วสูงนำไปสู่การสร้างถนนหนทางเพื่อขนย้ายสินค้าและคนดีกว่า คือเงินมันมีจำกัดนะครับเงินมันมีจำกัดถ้ามันเอาเงินเนี่ยไปใช้ในด้านการทหารมันก็นำไปสู่เงินน้อยลงในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจนะครับนี่คือหลักการง่ายๆของประชาคมการเมืองและความมั่นคงอ
1: าจารย์แล้วตั้งแต่เรามีประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนเนี่ยข้อพิพาทระหว่างประเทศมันลดน้อยลงบ้างไหมครับ
0: ข้อพิพาทระหว่างประเทศเนี่ยไม่น้อยลงนะครับมีเท่าไหร่ก็เท่าเดิมนะครับเพียงแต่ว่ามีหลักการในการเจรจากันมากขึ้น อย่างเช่นกรณีตัวอย่างนะครับว่าข้อพิพาทเขตแดนของมาเลเซียกับสิงคโปร
1: ์
0: แย่งเกาะกันเล็กๆ3เกาะนะครับในช่องแคบมะละกาทั้ง2ประเทศเนี่ยต้องนำคดีนี้ขึ้นศาลโลกเมื่อไม่กี่ปีมานี้และศาลโลกก็พิพากษาว่าเกาะ1เป็นของสิงคโปร์เกาะ1เป็นของมาเลเซียอีกเกาะ1ต้องการน้ำขึ้นน้ำลงจึงเห็นเป็นเกาะให้เจรจากันเองเห็นไหมครับคือในที่สุดศาลโลกก็ไม่มีแนวทางที่แน่ชัดว่าจะให้ทำยังไงเพราะว่ามันไม่มีหลักฐา
1: น
0: ทำได้ก็คือท่านต้องเจรจาเพื่อยุติปัญหากันให้ได
1: ้
0: นะครับด้วยเหตุนี้แนวทางของแต่ละประเทศนะครับข้อพิพาทเขตแดนของประเทศต่างๆรวมทั้งข้อพิพาทเขาเรียกว่าข้ามแดนเนี่ยก็มีแนวทางเจรจากันมากขึ้น
1: คือปัญหามีเหมือนเดิมแต่ว่ามีแนวโน้มที่จะเจรจาตกลงกันได้มากยิ่งขึ้นกว่าเดิม
0: ครับเพราะว่ามีเวทีในการเจอหน้ากันบ่อยครั้งนะครับอย่างเช่นผู้นำของแต่ละประเทศผู้นำสูงสุดใช่ไหมครับก็เจอหน้ากันปีละ2ครั้งในเวทีของอาเซียนที่เราเรียกว่าอาเซียนสัมมิตนะครับการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนปีหนึ่งมาเจอกัน2ครั้งนี่ถือนับว่าบ่อยมากแถมยังไปเจอกันในเวทีอื่นๆอีกนะครับรัฐมนตรีของกระทรวงต่างๆก็มาเจอกันปีละหลายๆครั้งนะครับการพูดคุยมันมากขึ้นการพูดคุยมากขึ้นก็ทำให้เรารู้สึกเอ้ยรู้จักกันนี่อะไรนี่มันก็เลยทำให้
1: เข้าอกเข้าใจกันมากขึ้น
0: ขอกันได้โทรศัพท์หน่อยที่ว่าเป็นอย่างนี้จริงๆไหมอย่าเพิ่งยิงมานะ เขาเรียกว่ามันยุติเสียงปืนได
1: ้อลุ่มอล่วยกันได้มากขึ้นนะครับทีนี้พูดถึงการปกครองมาดีกว่าครับทำไมในประชาคมอาเซียนเนี่ยเราถึงเน้นการปกครองระบอบประชาธิปไตยชูเป็นหลักเลยครับ
0: ประชาคมการเมืองและเศรษฐกิจอาเซียนเนี่ยบอกว่าประชาธิปไตยเป็นเหมือนหัวใจหลักที่อาเซียนอยากเดินไปให้ถึงนะครับเดินไปถึงเพราะว่าประชาธิปไตยเนี่ยมันทำให้เกิดเสรีภาพเสรีภาพเนี่ยเราลองคิดถึงนะครับว่าเวลาเราจะสร้างความมั่งคั่งสร้างสินค้าเนี่ยเราต้องการที่มีเสรีภาพในการคิดสร้างสรรค์นะครับประชาธิปไตยนี่จะทำให้คนนี่มีเสรีภาพมากขึ้นเสรีภาพตัวนี้เองนะครับมันจะนำไปสู่อีกก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าหลักธรรมาภิบาลหรือว่า good governance good governance ไม่สามารถเกิดได้ในระบอบการเมือง

0: หรือว่าเป็นเผด็จการ good governance มีหลักการว่าทุกอย่างโปร่งใสคำว่าโปร่งใสหมายความว่าข้อมูลของภาครัฐว่าด้วยการที่จะให้ประมูลสัมปทานอะไรต่างๆเนี่ยทุกฝ่ายรับรู้กันหมด
1: รวมถึงประชาชนด้วย
0: ใช่มันเหมือนกับว่าตอนนี้อาเซียนรวมกัน10ประเทศแล้วถ้าบอกว่าเฮ้ยข้อมูลนี้ให้แต่บริษัทของเราเท่านั้นรับรู้บริษัทอื่นไม่ให้รับรู้มันจะนำไปสู่การแข่งขันประมูลได้อย่างไรนะคร
1: ับ
0: ซึ่งตัวนี้เอง good governance ไม่เพียงแค่โปร่งใสข้อมูลแต่ทำให้เกิดการตรวจสอบการคอร์รัปชันของรัฐบาลได้อาเซียนยอมรับตัวเองเลยนะครับว่ากลไกของระบบราชการของประเทศต่างๆนะครับเป็นกลไกที่คอร์รัปชัน
1: นี่คือยอมรับระดับสากลเลยเหรอฮะ
0: ระดับสากลยกเว้นประเทศเดียวนะครับที่ได้ชื่อว่าข้ามประเด็นคอร์รัปชันได้อันดับต้นๆของโลกเลยนะครับก็คือสิงคโปร์
1: เขาทำได้ยังไง
0: สิงคโปร์มีกลไกตั้งแต่ระดับผู้นำประเทศลงมาจนกระทั่งการสร้างวิถีชีวิตให้เชื่อมั่นว่าไม่ใช่ของท่านท่านอย่าเอานะครับดังนั้นเวลาท่านเจอกระเป๋าเงินตกหรือว่าวางไว้ท่านกำลังอาจถูกทดสอบก็ได้นะครับ
1: อาจจะกลายเป็นอาชญากรได้นะครับ
0: ดังนั้นท่านต้องเฉยเมยนะครับอย่าไปเอาเด็ดขาดอะไรเงี้ยก็คือสิ่งเหล่านี้เงินทองเนี่ยจริงๆแล้วคนก็อยากได้ทั้งนั้นแหละแต่วัฒนธรรมมันคือสิ่งที่สร้างได้การกำหนดกฎเกณฑ์ทำให้ชีวิตของความเป็นอาเซียนเนี่ยเราต้องข้ามนะครับข้ามพรมแดนข้ามเวลาให้เร็วขึ้นไงน
1: ี่
0: ก็คือหลักการอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของ human rights หรือว่าสิทธิมนุษยชนพอ democracy แล้วใช่ไหมประชาธิปไตยแล้วนะครับพอมันมีเรื่องของหลักธรรมาภิบาลแล้วตอนนี้ทุกคนเนี่ยเราต้องตระหนักเรื่องสิทธิของมนุษย์นะครับสิทธิของมนุษย์คืออะไรคือสิทธิในร่างกายร่างกายของเราเป็นของเราห้ามคนอื่นมาทำอะไรกับเรา
1: ครับ
0: ตรงนี้เองก็คือตอนนี้เวลาเราไปทำอะไรนะครับประเด็นคำว่าสิทธิมนุษยชนจะใหญ่ขึ้นดังขึ้นดังขึ้นนะครับซึ่งอาเซียนเนี่ยกำลังเข้าสู่ประเด็นสำคัญนี้ก็คือเรื่องสิทธิมนุษยชนดังนั้นประชาธิปไตยจึงทำให้ความมั่งคั่งเกิดขึ้นได้จริง
1: ครับแล้วในเมื่อก่อนหน้านี้เราเคยคุยกันเรื่องการข้ามแดนอย่างเสรีนะครับอาจารย์แล้วแบบนี้เมื่อข้ามแดนอย่างเสรีไปมาหาสู่กันได้เนี่ยความมั่นคงของแต่ละประเทศมันจะมีผลกระทบในเรื่องของสันติภาพไหมครับ
0: โอ้ความมั่นคงเนี่ยสำคัญเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้พอข้ามคนข้ามแดนได้เร็วขึ้นไวขึ้นสินค้าข้ามแดนได้มากขึ้นนะครับปัญหาตามมาก็คือยาเสพติดก็ข้ามแดนด้วย
1: มาด้วยนะ
0: ปัญหายาเสพติดว่าคือตอนนี้ก็จะต้องมีกระบวนการติดตามหรือว่าตามค้นตามคว้ายาเสพติดให้มากขึ้นเพราะยาเสพติดเดี๋ยวนี้ก็ผลิตง่ายส่งขนส่งง่ายนะครับเขาเรียกว่าการไล่ล่าก็จะต้องสร้างประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับหรือแม้แต่เรื่องของการค้ามนุษย์การข้ามมนุษย์เนี่ยเราจะเห็นว่าพอพื้นที่ในการข้ามแดนมันข้ามได้เร็วขึ้นก็มีการเอาแรงงานจากคนไม่รู้นะครับหรือว่าจากคนที่อยู่ห่างไกลนะซื้อขายคนแล้วเอาไปเป็นแรงงานทาสในการผลิตทั้งในโรงงานอุตสาหกรรมในการประมงหรือว่าในระบบที่เราเรียกว่าการค้าผู้หญิงอะไรพวกนี้ซึ่งตัวนี้เองก็เป็นปัญหาสำคัญที่อาเซียนก็ต้องพัฒนาฝีมือนะครับในการที่จะปกป้องคนนะครับว่าด้วยการค้ามนุษย์ตอนนี้เรื่องของการค้ามนุษย์ในเรือประมงของกลุ่มประเทศอาเซียนเนี่ยใหญ่มากสำหรับโลกใบนี้เพราะว่ากลุ่มประเทศอาเซียนนะครับโดยเฉพาะไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มีกองเรือประมงขนาดใหญ่ของโลกนะครับเราเนี่ยเป็นประเทศที่ผลิตปลาทูน่าส่งออกอันดับต้นๆของโลกนะ
1: คร
0: ับที่ท้องทะเลไทยนี่ไม่มีปลาทูน่าเลยแต่เราเนี่ยมีโรงงานผลิตปลาทูน่าเนี่ย16-17โรงงานด้วยกันมันกระบวนการโลกธุรกิจการประมงและสินค้าอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับทะเลเนี่ยของประเทศไทยสำคัญมาก
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นปัญหาของการค้ามนุษย์จึงได้รับการจับตานะครับหรือปัญหาอีกอันหนึ่งก็คือปัญหาการจัดการเขตแดนหรือว่าการข้ามแดนทำยังไงจะทำให้1ข้ามแดนสะดวกแต่2ก็มีกลไกในการที่จะ
1: รักษาความปลอดภัย
0: รักษาความปลอดภัยดังนั้นตอนนี้เวลาเราข้ามแดนใช่ไหมครับ แม้แต่การสแตมป์ยังไม่มีเลยนะครับเดี๋ยวนี้เขาสแกนปุ๊บเรียบร้อยเลย
1: ผ่านเลย
0: ผ่านเดี๋ยวนี้พาสปอร์ตของเราเนี่ยขาวสะอาดหมดเลยเมื่อก่อนนะจะโชว์กันว่าโอ๊ยไปไหนมาบ้างพาสปอร์ตหนาเป็นปึกๆเดี๋ยวนี้แบนราบเหมือนกันเพราะว่าโลกมันเป็นโลกอิเล็กทรอนิกส์แล้วนะครับมันก็จะมีวิธีการตรวจจับมากขึ้นแต่ปัญหาที่สำคัญที่อาเซียนจะต้องเผชิญก็คือโลกเขาเรียกว่าอาชญากรรมทางไซเบอร
1: ์
0: นะตอนนี้ไม่ใช่มีคนมีสินค้าแล้วแต่เขาเรียกว่าการล้วงตับล้วงข้อมูลกันผ่านไซเบอร์อ
1: ินเทอร์เน็ตเนี่ย
0: อินเทอร์เน็ตหรือว่าทำให้ระบบอีกฝ่ายหนึ่งล้ม

0: เหลวอะไรเงี้ยซ
1: ึ่
0: งเขาเรียกปัญหาใหม่ๆทั้งนั้นเลยนะครับเป็นสิ่งที่อาเซียนก็ต้องพัฒนาฝีมือขึ้นครับ
1: ครับเพราะนั้นเป็นเรื่องที่น่าจับตามองต่อไปเกี่ยวกับการเมืองและความมั่นคงของอาเซียนนะครับแล้ววันนี้ต้องขอบคุณนะฮะทัศนะและความรู้ดีๆจากวิทยากรประจำรายการของเราครับอาจารย์ธำรงศักดิ์ขอบพระคุณมากครับคุณผู้ชมครับเรื่องราวของอาเซียนที่น่าสนใจยังไม่หมดแค่นี้กลับมาติดตามต่อได้เลยครั้งหน้าสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วเราสองคนลาไปก่อนขอบคุณทุกการรับชมและสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนครับเพื่อความเข้าใจในแนวคิดและเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนมากยิ่งขึ้นนะครับเช่นเคยอยู่กับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลและวันนี้ก็อยู่กับวิทยากรประจำรายการของเราด้วยครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีอาจารย์ธำรงศักดิ์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้เราจะมาคุยกันถึงอีกหนึ่งเสาหลักของประชาคมอาเซียนก็คือเสาด้านประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนแนวคิดหลักของด้านนี้เป็นยังไงครับ
1: แนวคิดหลักของเสาด้านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนนะครับถ้าพูดถึงความเข้าใจในสังคมไทยนะครับมักจะคิดถึงอาหารคำทักทายการแต่งตัวการร้องเพลงอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งเสาด้านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนเนี่ยพูดถึงเรื่องนี้น้อยมากเลยนะครับโอเคอยากเข้าใจก็ทำกันไปแต่ที่จริงแล้วเสาหลักทางด้านสังคมและวัฒนธรรมเนี่ยมุ่งเน้นว่าทำอย่างไรที่จะทำให้ชีวิตของประชาชน600กว่าล้านคนเนี่ยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับมีชีวิตที่ดีขึ้น
0: อยู่ดีกินดี
1: ใช่
0: แสดงว่าไอ้ที่เราเห็นว่าเป็นเรื่องร้องรำทำเพลงทักทายเป็นแค่เปลือกของท้องของมันเท่านั้นเอง
1: ก็เป็นความรู้จักเพื่อนบ้านว่างั้นเถอะนะครับซึ่งตรงจุดนี้มันมาจากพัฒนาการที่ว่าถ้าเกิดว่ามีการเติบโตหรือว่าขยายตัวทางเศรษฐกิจอาเซียนเนี่ยเป้าหมายของเขาคือความมั่งคั่งใช่ไหมครับหลังจากที่เขาเริ่มสร้างความมั่งคั่งแน่นอนมุมหนึ่งก็มองว่าบริษัทการค้าหรือว่าบริษัทที่ลงทุนใหญ่ๆเนี่ยจะเอาประโยชน์จากความเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะครับซึ่งทำให้บริษัทเหล่านี้ได้เอาประโยชน์ไปอย่างมากโดยที่ประชาชนอาจจะไม่ได้รับประโยชน์เท่าที่ควร
0: ครับ
1: ซึ่งคนที่ออกแบบประชาคมอาเซียนก็มองว่าต้องตระหนักถึงเสาทางด้านสังคมและวัฒนธรรมซึ่งเสาทางด้านสังคมและวัฒนธรรมเนี่ยเป็นเสาที่องค์การสหประชาชาตินะครับมุ่งเน้นอย่างมากเลย
0: UN เนี่ยนะฮะ
1: ใช่ครับองค์การสหประชาชาติได้ประกาศเมื่อสิ้นปี2015นะครับซึ่งเป็นปีเดียวกันที่อาเซียนประกาศว่าได้บรรลุการสร้างประชาคมอาเซียนนะครับ UN ก็ประกาศว่านโยบายของ UN นะครับมุ่งเน้นที่จะทำให้ชีวิตของคนในทุกเรื่องทุกราวเนี่ยรวมทั้งสิ่งแวดล้อมเนี่ยได้รับการเขาเรียกดูแลจัดสรรและสร้างความยั่งยืน อย่างเช่น UN ประกาศเลยนะครับว่าอีก15ปีข้างหน้าก็คือ2030นะครับ UN บอกว่าจะเป็นยุคสมัยของการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับ Sustainable Development
0: มีตัวอย่างไหมครับ
1: Sustainable Development ของ UN เนี่ยก็คือตั้งแต่เรื่องการศึกษาเรื่องน้ำเรื่องชีวิตความเป็นอยู่เรื่องสภาพแวดล้อมทุกอย่างเลยนะครับ
0: เรื่องพื้นฐานทั่วไป
1: ใช่
0: ครับ
1: ซึ่งอาเซียนบอกว่าเสาด้านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนที่อาเซียนบอกว่าจะวางแผนหรือว่าวิชั่นไปอีก10ปีข้างหน้าคือ2025ก็เอาตามอย่าง UN นั่นแหละคือพูดง่ายว่า UN ว่าไงอาเซียนว่าตามนะคร
0: ับ
1: แต่มันเป็นประเด็นที่อาเซียนปฏิเสธไม่ได้นะครับอย่างเช่นเรื่องของเด็กผู้หญิงคนชรานะครับที่จะต้องดูแลอย่างไรเนี่ยโลกเป็นนี้เนี่ยได้กำกับไว้เรียบร้อยเลยนะครับอย่างเช่นที่เราจะต้องดูแลคนชราดูแลเด็กมากขึ้นเป็นผลมาจากกระบวนการของ UN นะครับในรอบ50ปีที่ผ่านมา
0: ผมค่อยๆแทรก

0: ซึมมาโดยที่เราไม่รู้ตัวด้วยนะฮะ
1: คือเรามักจะคิดว่ารัฐบาลของไทยเนี่ยก็สร้างนโยบายอย่างนี้อย่างนี้แต่ที่จริงแล้วนี่คือนโยบายของระดับโลกเลยนะ
0: ที่ส่งต่อมาถึงเรา
1: ใช่แล้วแต่ละประเทศก็พยายามทำให้ได้มากที่สุดเท่าที่ตนเองทำได
0: ้
1: หากทำไม่ได้เนี่ยก็จะถูกเขาเรียกว่าถูกการเชิญไปพูดคุย นะครับว่ามีปัญหาตรงไหนอะไรเงี้ย คือโลกใบนี้เดินทางมาแล้วทำให้ชีวิตของเราเนี่ยมีการศึกษามากขึ้นในประเทศต่างๆอะไรได้เนี่ยเป็นเพราะ UN ค่อยๆกำกับนะครับทำให้รัฐบาลต่างๆต้องแบ่งค่าใช้จ่ายไปลงที่การศึกษาลงที่การสาธารณสุขอย่างเช่นตอนนี้ UN นะครับองค์การสหประชาชาติบอกว่าประเทศไทยถือว่าเป็นต้นแบบที่ทำให้คนเนี่ยได้รับการรักษาโรคภัยไข้เจ็บนะครับเข้าถึงโรงพยาบาลที่ดีที่สุดในระดับโลกนะครับ UN ก็ชื่นชมตรงนี้นะครับซึ่งความชื่นชมตรงนี้ก็เป็นความชื่นชมที่ว่าเอ้ยไทยกลายเป็นตัวอย่างหรือว่าโมเดลของโลกได้เช่นกัน
0: ให้ประเทศอื่นๆดูเป็นแบบอย่างได้
1: ใช่ตรงนี้เองก็ทำให้ประเทศต่างๆมองหาวิธีการว่าทำอย่างไรที่จะทำให้คนในประเทศของตนเองเนี่ยเข้าไปยังโรงพยาบาลได
0: ้
1: เราลองคิดถึงนะครับว่าเมื่อก่อนนี้40ปีที่แล้วโรงพยาบาลอำเภอไม่มีนะครับมีอย่างเก่งก็คือโรงพยาบาลในจังหวัดแต่ตอนนี้โรงพยาบาลลงไปถึงตำบลเลยการกระจายตัวของโรงพยาบาลทำให้คนเนี่ยสามารถที่จะบอกว่าเอ้ยไม่สบายเนี่ยเข้าหาหมอไม่ใช่ไปไม่สบายไปหาหมอไสยศาสตร์อย่างเงี้ย
0: ครับ
1: UN บอกว่าโลกทุกอย่างต้องเดินตามความเป็นวิทยาศาสตร์ให้ได้
0: บุคลากรทางการแพทย์ก็เพิ่มจำนวนขึ้นแล้วก็กระจายอย่างทั่วถึงมากขึ้นด้วย
1: ครับคราวนี้ระหว่างประเทศมีช่องว่างไหมมีอีกนะอย่างเช่นที่ประเทศที่พัฒนาแล้วเช่นสิงคโปร์กับประเทศที่กำลังพัฒนาเช่นพม่ากับลาวกับกัมพูชาช่องว่างตรงนี้จะทำยังไงให้เกิดลดช่องว่างให้ได
0: ้ได้น้อยที่สุด
1: ใช่อันนี้คือสองระดับนะครับในประเทศและระหว่างประเทศคราวนี้ช่องว่างในประเทศเนี่ยนอกเหนือจากช่องว่างทางเศรษฐกิจรายได้แล้วก็คือความเป็นธรรมและโอกาสนะครับ
0: ยังไงครับตรงนี้
1: เช่นคนทุกคนได้เรียนไหมเด็กทุกคนได้เรียน
0: โอกาสทางการศึกษา
1: ใช่แม่เนี่ยดูแลเด็กในท้องดีไหมไม่ใช่ว่าเด็กก็ออกมาพิกลพิการแล้วกลายเป็น
0: ปัญหาสังคมตามมาอีก
1: ทางสังคมนะครับดังนั้นกระบวนการดูแลชีวิตที่ดีขึ้นเนี่ยเข้าไปถึงกระทั่งลูกที่อยู่ในท้องจนกระทั่งคลอดออกมาได้เรียนหนังสือในระดับอนุบาลไหมที่จะมีสังคมการสร้างสรรค์ได้ดื่มนมไห
0: ม
1: นะครับเขาเรียกว่าตรงเนี้ยก็คือการสร้างเสริมทรัพยากรมนุษย
0: ์ทั้งหมดทั้งระบบเลย
1: กระบวนการสร้างเสริมทรัพยากรมนุษย์ที่เน้นมากๆเลยก็คือเรื่องของการศึกษาแต่เวลาเราพูดถึงการศึกษาเรามักถึงการเข้าสู่โรงเรียนนะครับแต่โลกของอาเซียนและโลกของ UN นะบอกว่านอกเหนือจากโรงเรียนแล้วทำยังไงที่จะทำให้มนุษย์เนี่ยเข้าสู่การศึกษาในโลกสมัยใหม่ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต IT ได้เร็วขึ้น
0: ไม่จำเป็นต้องไปโรงเรียนเท่านั้น
1: ใช่นอกเหนือจากระบบโรงเรียนเพื่อทำให้ชีวิตเนี่ยเข้าสู่ความเป็นโลกสมัยใหม่ให้ได้คือตอนนี้การศึกษาถ้าเข้าสู่แค่ระบบโรงเรียนเนี่ยมันไม่ทันละนะเราจะเห็นได้ว่าหลายประเทศเริ่มบอกว่าถ้างั้นส่งเสริมให้นักเรียนเนี่ยใช้ระบบคอมพิวเตอร์นะครับส่งงานกันผ่านระบบคอมพิวเตอร์เลยอะไรเงี้ยยุคของการจดเลคเชอร์อะไรเงี้ยจะค่อยๆข้ามไปนะครับเรียนยุคใหม่นี้จะใช้เครื่องมือเทคโนโลยีได้มากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งนะครับว่าด้วยการพัฒนามนุษย
0: ์ทีนี้อีกเรื่องที่ผมอยากรู้ครับเราพัฒนาเรื่องสาธารณูปโภคพื้นฐานแล้วเรื่องของการศึกษาคุณภาพชีวิตมนุษย์แล้วสิ่งแวดล้อมมันจะเสื่อมสลายไปควบคู่กับการพัฒนาเราจะรักษาสิ่งแวดล้อมตรงนี้ยังไงให้ยั่งยืนครับ
1: โอ้ตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจก็คือการบริโภคสิ่งแวดล้อม
0: น
1: ั่นโดยตัวของเขาเองใช่ไหมครับแล้วคราวนี้พอมีกระบวนการอุตสาหกรรมมากขึ้นก็มีการถ่ายเขาเรียกว่าสิ่งซึ่งเป็นผลผลิตของอุตสาหกรรมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นน้ำเสียอะไรเงี้ยก็ออกมาเยอะมากสิ่งแวดล้อมเนี่ยอาเซียนบอกว่าทำยังไงที่จะทำให้มีเขาเรียกว่าสามารถรักษาสิ่งแวดล้อมหรือว่าใช้ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องน้ำนะน้ำในโลกนี้มีเยอะมากแต่เนื่องจากว่าประชากรเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วการบริโภคใช้น้ำเนี่ยก็มีเพิ่มขึ้น
0: ครับ
1: บางประเทศนะครับที่เคยบอกว่าเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์ของน้ำกับน้ำหมดทั้งประเทศ
0: ในบ้านเราในตอนนี้เลยนะฮะ
1: นั่นหมายความว่าทำอย่างไรที่จะตระหนักเรื่องน้ำมากขึ้น
0: ครับ
1: คือเดิมทีมนุษย์เนี่ยก็คิดว่าน้ำเป็นของธรรมชาติใช้แล้วไม่มีวันหมดแต่ตอนนี้เริ่มตระหนักแล้วว่ามีวันหมดอย่างเช่นกรณีของสิงคโปร
0: ์ครับ
1: สิงคโปร์เป็นประเทศที่เป็นเกาะใช่ไหมครับมีแหล่งน้ำของตนเองน้อยมาก
0: มีแต่น้ำเค็ม
1: สิงคโปร์เนี่ยต้องซื้อน้ำจากมาเลเซียจากข้อตกลงตั้งแต่

0: แยกตัวออกจากมาเลเซียเมื่อ50ปีที่แล้วนะครับสิงคโปร์ตระหนักเรื่องน้ำมากและสิงคโปร์ต้องคิดเรื่องน้ำว่าทำอย่างไรที่จะทำให้น้ำเนี่ยที่ใช้ตามบ้านเรือนเนี่ยสามารถนำมาใช้อีกมาทำการ
1: reuse
0: reproduce กันใหม่นะครับรวมทั้งน้ำดื่มรัฐบาลสิงคโปร์บอกว่าทำไมคนจะต้องใช้จ่ายเงินเพื่อซื้อน้ำดื่
1: ม
0: ในเมื่อน้ำเนี่ยเป็นทรัพยากรที่มีต้นทุนต่ำมาก
1: ครับ
0: ดังนั้นรัฐบาลสิงคโปร์จึงสร้างวัฒนธรรมว่าไม่ซื้อน้ำดื่มแต่ให้ดื่มน้ำจากน้ำประปาน้ำประปาสิงคโปร์ดื่มได
1: ้ครับ
0: ดังนั้นวัฒนธรรมตามมาก็คือคนที่เป็นคนสิงคโปร์ไม่ว่าจะเป็นคนหนุ่มสาวหรือว่าคนที่ทำงานมีกระติกน้ำแล้วก็รัฐบาลสิงคโปร์ก็ออกแบบให้ตึกที่ทำงานต่างๆครับต้องมีที่กรองน้ำที่กดน้ำฟรีใครไปกดก็ได้คนอยู่นอกตึกไปกดก็ได
1: ้
0: เพราะถือว่าน้ำเป็นส่วนหนึ่งของการบริโภคร่วมกัน
1: ดีจังเลย
0: ซึ่งแม้ว่าพอคนมีเงินคนก็รู้สึกว่าอยากซื้อน้ำที่พิเศษขึ้นรัฐบาลสิงคโปร์จะต้องสู้เรื่องว่าทำยังไงที่จะดื่มน้ำโดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายหรือเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดนะครับอันนี้ก็คือน้ำนะครับหรือกรณีของแม่น้ำโขงแม่น้ำโขงที่เราเรียกว่าแม่น้ำนานาชาติตอนนี้ก็กลายเป็นการแย่งชิงทรัพยากรน้ำกันแล้วนะครับตั้งแต่ต้นน้ำกับปลายน้ำนะต้นน้ำสร้างเขื่อนปลายน้ำพวกบอกว่าน้ำเค็มเข้ามานะครับจะทำยังไงดีมันก็นำไปสู่ปัญหาข้อพิพาทปัญหาเรื่องน้ำน้ำเลยกลายเป็นปัญหาใหญ่อันหนึ่งเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำใช้หรือว่าน้ำบริโภคที่สะอาดและพอเพียง เรื่องน้ำนี่เป็นเรื่องใหญ่มากของโลกใบนี้นะครับหลายประเทศต้องรณรงค์ว่าทำอย่างไรให้คนเนี่ยมีน้ำบริโภคที่สะอาดให้ได้นะครับ
1: จริงนอกจากน้ำนี่ยังมีพวกหมอกควันเรื่องต้นไม้อะไรพวกนี้อีกนะครับ
0: โอ้เรื่องควันนี่เป็นเรื่องใหญ่ตอนนี้เลยนะครับในฤดูแล้งเนี่ยถ้าใครไปเชียงใหม่เชียงราย อะไรเงี้ยก็จะเห็นว่าควันปกคลุมเมือง
1: ทุกปี
0: แล้วถ้าใครไปสิงคโปร์มาเลเซียนะครับก็จะเจอควันปกคลุม
1: จากอินโดนีเซียใช่ไหมฮะ
0: ควันจากการเผานะครับควันจากไฟป่านะครับปกคลุมกลายเป็นปัญหานานาชาติแต่ควันบอกว่าควันบอกว่าไม่รู้ว่าอยู่ชาติไหนนะครับคว
1: ัน ลอยไปทั่ว
0: เมื่อก่อนนี้ควันไม่มีปัญหาเพราะว่าคนเนี่ยหรือว่าเมืองเนี่ยตั้งอยู่ห่างไกลจากเขตพ่อปลูกนะครับแต่ตอนนี้ควันมีปัญหาเพราะว่าเมืองมันใหญ่ขึ้นแล้วควันมันก็ขึ้นไปแล้วมันลงมาเมื่อมีคนก็เลยกลายเป็นรู้สึกว่าควันเป็นปัญหา
1: อ
0: ันนะครับก็นำไปสู่กระบวนการที่ต้องแก้ไขวิธีการเผาป่าเผาสิ่งเพาะปลูกต่างๆในฤดูแล้งควันจึงกลายเป็นประเด็นสำคัญของสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนเพราะควันนี้นำไปสู่ปัญหาสุขภาพสิงคโปร์กับมาเลเซียนะครับตระหนักว่าควันทำให้เกิดปัญหาภายในของคนเยอะมากเลยนะครับดังนั้นสิงคโปร์กับมาเลเซียต้องการเข้าไปแก้ไขปัญหาณตรงจุดของปัญหาแต่มันก็ต้องใช้ความร่วมมือและก็เทคโนโลยีสูงมากนะครับมันเป็นปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกันที่ก็พยายามอธิบายว่าปัญหามันเริ่มต้นตรงไหนกันแน่ๆอันนี้ก็ยังปรึกษายังศึกษากันนะครับจะไปชี้สาเหตุใดสาเหตุหนึ่งก็ยังไม่ได้แต่หมายความว่าอาเซียนจะต้องร่วมมือกันในเรื่องนี้นะครับเพื่อทำให้ชีวิตคนนี้อยู่ดีกินดีมากขึ้น
1: ชีวิตคนในอาเซียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมากขึ้นนะครับและทั้งหมดนี้คือประเด็นในเรื่องสังคมและวัฒนธรรมของอาเซียนนะครับต้องขอบคุณทัศนะและความรู้ดีๆที่นำมาแบ่งปันจากอาจารย์ธำรงศักดิ์ครับขอบพระคุณอาจารย์มากๆ
0: ครับ
1: แล้วกลับมาพบกับเราสองคนได้ใหม่ในรายการวิถีอาเซียนครับครั้งหน้ายังมีประเด็นที่น่าสนใจให้ติดตามวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการรอบบ้านเรากับดิฉันนายการเรื่องจำนงนะคะวันนี้ขอพูดถึงกรุงย่างกุ้งพูดถึงมันเดเลพูดถึงพระธาตุอินแขวนพูดถึงนางองซานซูจีทุกคนก็คงจะทราบดีว่าวันนี้เราจะพาท่านผู้ฟังทุกท่านท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะไปที่เมียนมามีการกล่าวกันว่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพื่อนบ้านถ้าไปกันด้วยดีความอยู่ดีกินดีของพี่น้องประชาชนก็จะดีไปด้วยเรื่องของความอยู่ดีกินดีของพี่น้องประชาชนเป็นเรื่องที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาท่านนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งนะคะประเทศเมียนมาเป็นประเทศที่มีพรมแดนทางบกติดต่อกับประเทศไทยมากกว่า 2,000 กิโลเมตรเพราะฉะนั้นประเทศเมียนมาจึงเป็นประเทศยุทธศาสตร์ที่สำคัญอีกประเทศหนึ่งวันนี้เป็นโอกาสอันดีที่เราได้รับเกียรติจากเอกอัครทูตณกรุงย่างกุ้งท่านเอกอัครทูตจากบุญหลงที่จะมาพูดคุยกับเราเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของประเทศไทยและเมียนมาและประโยชน์ที่คนไทยจะได้รับนะคะจากการที่มีความสัมพันธ์ที่ดีสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: ท่านทูตคะท่านทูตจากบุญหลงนะคะความสัมพันธ์ของไทยและเมียนมาถ้าพูดกันถึงในระดับต่างๆในมิติต่างๆท่านมองว่าเป็นอย่างไรบ้างคะ
1: ก็ต้องเรียนว่าความสัมพันธ์ไทยเมียนมาตอนนี้เนี่ยก็อยู่ในระดับที่ดีมาก
0: ค่ะ
1: ดีที่สุดในหลายๆปีที่ผ่านมานะครับทั้งไม่ว่าจะเป็นด้านการเมืองก็ดีด้านประชาชนกับประชาชนก็ดีด้วยด้านเศรษฐกิจก็ดีในด้านการเมืองเนี่ยเราก็มองถึงว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันมีใน2มิติคือระดับรัฐบาลแล้วก็ระดับกองทัพนะครับซึ่งเราปฏิเสธไม่ได้ว่าที่เมียนมาเนี่ยรัฐบาลกับกองทัพเนี่ยก็จะเป็นหลักสำคัญเขาอยู่ในส่วนของรัฐบาลเนี่ยเราก็ได้ผลักดันให้มีการเยือนระดับสูงอยู่อย่างสม่ำเสมอมีการพบปะหารือแลกเปลี่ยนการเยือนกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยท่านรัฐมนตรีว่าการท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะช่วยว่าการเนี่ยท่านก็ไปเยือนเมียนมาถึงแม้ว่าจะไม่ได้ไปเยือนอย่างเป็นทางการแต่ก็ถือว่าเราได้ไปแล้วก็จับมือให้อุ่นไว้เสมอ
0: พอจะบอกได้ไหมคะว่าการเยือนนี่ถี่ขนาดไหนคะ
1: คือจริงๆแล้วเนี่ยก็มีรัฐมนตรีหลายๆท่านไปนะครับอาจจะไม่ได้มีกันทุกเดือนแต่ว่าในช่วง10เดือนที่ไปรับตำแหน่งอยู่เนี่ยก็จะมีท่านรัฐมนตรีไปตลอดนะครับก่อนหน้านั้นก็มีท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านสมคิดท่านก็ไป
0: ซึ่งก็ชี้ให้เห็นชัดเลยว่ามีความใกล้ชิดกันแนบแน่นกันนะคะ
1: แล้วก็ในส่วนของศาลเอกอัครทูตเองเนี่ยเราก็พยายามผลักดันให้มีรัฐมนตรีฝ่ายเมียนมาเดินทางมาเยือนมาพบปะกับรัฐมนตรีฝ่ายไทยอยู่สม่ำเสมอนะครับก็มีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเมียนมามาพบปะหารือแล้วก็มาบรรยายให้กับภาคเอกชนไทยฟังแล้วก็เมื่อปีที่แล้วเนี่ยเราก็จัดการสัมมนาเรื่องการค้าการลงทุนในเมียนมาเราก็ได้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ของเมียนมาได้รัฐมนตรีว่าช่วยว่าการกระทรวงการคลังของเมียนมาได้เลขาธิการ BOI ของเมียนมามาบรรยายให้ภาคเอกชนไทยฟัง
0: ก็ถือว่าเป็นหน่วยงานด้านเศรษฐกิจทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะที
1: ่ก็เราพยายามที่จะคือไหนเราอยากจะไปทำการค้าการลงทุนแล้วเราก็ควรได้ฟังจากคนที่เขารู้จริงเพราะงั้นก็ให้เป็นตัวรัฐมนตรีมาเองดีกว่านะครับล่าสุดเนี่ยรัฐมนตรีกระทรวงสวัสดิการสังคมของเมียนมาก็มาเพราะเขาอยากเรียนรู้เรื่องการดำเนินการช่วยเหลือในส่วนของนโยบายด้านพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับก็มาแล้วก็ปลายเดือนเนี่ยก็น่าจะมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานของเมียนมามาเพราะเรื่องแรงงานเป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนในความสัมพันธ์ไทยเมียนมาก็จะมีลักษณะอย่างเงี้ยที่เราจะพยายามจัดให้มาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าในส่วนรัฐบาลเนี่ยแนบแน่นใกล้ชิดในส่วนของกองทัพแน่นอนก็ทางฝ่ายทหารไทยกับเมียนมาก็มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันท่านผู้บัญชาการฐานสูงสุดนะครับพลเอกอาวุโสมินอ่องหลายเนี่ยภายในช่วง6เดือนที่ผ่านมาเนี่ยท่านมาเมืองไทย3หนแล้วแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยรัฐมนตรีผู้บัญชาการฐานผู้บัญชาการกองทัพไทยนะครับท่านที่แล้วท่านก็ไปเยือนท่านปัจจุบันก็เพิ่งไปมานะครับมีผู้บัญชาการฐานเรือก็ไปมาแล้วก็ผู้บัญชาการเหล่าทัพก็ไปมาหมดแล้วในช่วง1ปีที่ผ่านมานะครับมีเวทีการประชุมแลกเปลี่ยนกันระหว่างกองทัพอยู่อย่างสม่ำเสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยกล่าวได้ว่าในส่วนการเมืองเนี่ยแน่นแฟนแน่นอนในส่วนของภาคประชาชนเองเนี่ยคนเมียนมาเขาก็มีความชื่นชมคนไทยมีความผูกพันชอบอาหารไทยชอบละครไทย
0: อันนี้หมายถึงชาวเมียนมาในทุกระดับเลยไหมคะ
1: ครับ
0: ก็ธุรกิจภาคเอกชนทุกระดับชาวบ้านธรรมดา
1: แล้วเขาก็รู้สึกดีกับเรานะครับ แล้วก็เวลาเข้ามาช้อปปิ้งเขาจะมาช้อปปิ้งเมืองไทยรักษาพยาบาลก็จะมาเมืองไทยนะครับคนที่มีฐานะหน่อยก็จะเข้ามากรุงเทพก็บำรุงราชสมิติเวชกรุงต่างๆเหล่านี้แต่ถ้าชั้นกลางลงไปหน่อยก็จะเป็นโรงพยาบาลเอกชนที่อยู่ในต่างจังหวัดที่เขาเข้าไปถึง

0: เช่นพิษณุโลกหรืออะไรต่างๆเหล่านั้น
1: ก็ไม่น่าเชื่ออันนี้มันสะท้อนให้เห็นด้วยไหมคะว่าการรักษาพยาบาลในเมียนมาเนี่ยอาจจะยัง
0: คือต้องยังใช้การพัฒนาอีกระดับหนึ่งนะครับเพราะงั้นเนี่ยแล้วก็อาจจะไม่ค่อยพอนักเพราะงั้นเนี่ยคนที่เขาพอจะมีฐานะเขาก็เลยคิดว่า

0: ธาตุอินแขวนเจดีย์ชเวดากองเทพทันใจเนี่ยคือไม่มีวันไหนถ้าไปเดินแถวนี้แล้วไม่เจอคนไทยจะต้องมีตลอดเวลา
1: พูดถ้าพูดถึงชาวเมียนมานี่ถ้าพูดถึงเมืองไทยเขานึกถึงอะไรคะ
0: เมียนมาถ้านึกถึงเมืองไทยเนี่ยส่วนหนึ่งที่คนรุ่นเก่าด้วยนะฮะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ก็เขารู้สึกประทับใจในเรื่องต่างๆที่ได้ทรงทำไว้ให้ประเทศไทย
1: น่าดีใจมากเลยที่ได้ยิน
0: แล้วก็พระแก้วมรกตถ้าเป็นผู้ใหญ่เนี่ยถ้ามาเมืองไทยเนี่ยระดับรัฐมนตรีเนี่ยจะต้องขอเข้าไปสักการะพระแก้วมรกตนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่เด็กอะไรเนี่ยอาหารไทยก็ยังเป็นที่นิยมนะครับดูละครไทยมาริโออย่างเงี้ยก็เป็นที่ชื่นชอบของวัยรุ่นชาวเมียนมาผมคิดว่าในส่วนของภาคประชาชนแล้วมันก็ใกล้ชิดนะครับแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเรามีอะไรก็ต้องแบ่งปันกันไปนะครับก็เหลือภาคเศรษฐกิจตอนนี้ก็มีเอกชนคนไทยเนี่ยก็เข้าไปลงทุนค้าขายอยู่ในหลายสาขาที่เมียนมาแล้วก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเราก็จะเป็นอันดับที่3 4อยู่ตรงนี้นะครับก็เป็นโอกาสที่ดีที่ความสัมพันธ์เนี่ยมันแน่นแฟ้นประชาชนยอมรับมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันไม่งั้นเนี่ยมันก็ปูพื้นให้กับการร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจที่มันจะไปรุ่งหน้าได
1: ้ค่ะพูดถึงว่าท่านทูตได้พูดถึงว่าอย่างพม่าใช่ไหมคะที่มีรัฐมนตรีต่างๆท่านต่างๆดูแล้วเป็นมิติทางด้านเศรษฐกิจทั้งนั้นเลยที่มาให้ความรู้ให้กับเรามันสะท้อนให้เห็นว่าทางฝ่ายไทยเราเองเนี่ยก็ให้ความสนใจในเรื่องของการเข้าไปลงทุนทางด้านเศรษฐกิจในพม่าค่อนข้างเยอะ
0: เพราะแน่นอนครับเพราะว่าเรามองว่าเมียนมามีศักยภาพ
1: ค่ะ
0: เมียนมามีศักยภาพมากทั้งในส่วนของเป็นประเทศที่มีประชากร50กว่าล้านคนในส่วนที่เป็นประเทศที่เป็นตลาดใหญ่และถูกขนาบด้วยตลาดยักษ์2ตลาดคือจีนและอินเดียมีทองออกสู่ทะเลมหาสมุทรอินเดียไปแอตแลนติกได้เพราะงั้นเนี่ยทรัพยากรธรรมชาติมหาศาลแล้วอยู่ใกล้บ้านเราแค่นี้เนี่ยคือเราควรจะต้องหาทางที่เข้าไปให้มากที่สุดเท่าที่จะเข้าได้แล้วเขาโดยที่เขาก็มีความชื่นชมไทยเพราะงั้นเราก็ไม่ควรจะทิ้งโอกาสตรงนี
1: ้
0: ครับเพราะงั้นรัฐบาลเนี่ยก็พยายามผลักดันเรื่องนี้แล้วก็พยายามอำนวยความสะดวกเราก็สนองตอบนโยบายรัฐบาลในส่วนของสถานเอกอัครทูตเนี่ยก็พยายามหาทางดำเนินการต่างๆเพื่อให้การช่วยเหลือแนะนำให้แนวทางภาคเอกชนไทยที่อยากจะเข้าไปลงทุนค้าขายในเมียนมา
1: พูดถึงภาคเอกชนไทยเราเนี่ยเข้าไปในเมียนมานานหรือยังคะ
0: ก็เข้าไปคือเป็นระลอกครับคือในช่วงแรกเนี่ยคนก็ยังไม่ค่อยกล้าเข้าไปเท่าไหร่แต่จะมีมากขึ้นเนี่ยในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเพราะว่าเมียนมาเริ่มเปิดประเทศ คนมองเห็นเสถียรภาพทางการเมืองคนมองเห็นว่าขณะนี้เนี่ยการเข้าไปค้าขายในเมียนมาเริ่มมีการใช้ระเบียบที่เป็นมาตรฐานแล้วนะครับมีกฎหมายการลงทุนจากต่างประเทศเนี่ย Foreign Investment Law เนี่ยก็เพิ่งประกาศใช้เมื่อปีที่แล้วนะครับCompany Act กำลังจะออกมาระบบประกันภัยกำลังได้รับการพัฒนาขึ้นมาระบบธนาคารภาษีอากรต่างๆเนี่ยก็ค่อยๆทยอยกันปรับปรุงขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยคนก็มองเห็นแนวโน้มของความก้าวหน้าแล้วก็แนวโน้มของความทันสมัยแนวโน้มของความเป็นสากลสำหรับที่จะทำการค้าการลงทุนในเมียนมาเพราะฉะนั้นก็ไม่น่าแปลกใจที่ทำไมมันถึงจะมีคนต่างชาติโดยเฉพาะนักลงทุนไทยญี่ปุ่นเกาหลีจีนเนี่ยก็ทยอยเข้าไป
1: ก็เรียกว่าแห่แหนกันเข้าไปลงทุนที่นั่นใช่ไหมคะสถานเอกทูตณกรุงย่างกุ้งก็คือตั้งอยู่ที่กรุงย่างกุ้งนั่นเอง
0: ครับ
1: คือในฐานะที่เป็นสาธารณชนคนไทยเนี่ยดิฉันก็ไม่แน่ใจว่าถามแทนประชาชนนะคะว่าสถานทูตที่นั่นเนี่ยจริงๆพอตั้งอยู่ที่นั่นเราต้องตั้งอยู่ที่นั่นประจำเรามีโอกาสได้เดินทางไปสำรวจประเทศพม่าอะไรด้วยไหมคะประเทศเมียนมาประทานโทษค่ะ
0: คือเรามันเป็นหน้าที่ของเราอยู่แล้วนะครับที่คือโจทย์ก็คือว่าอำนวยความสะดวกหาลู่ทางทางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนให้ภาคเอกชนไทยเพราะว่ามันไม่มีใครรู้จักประเทศพม่าตั้งแต่แรกต้นเริ่มต้นก็ส่วนใหญ่ก็จะรวมตัวกันอยู่ในย่างกุ้งใช่ไหมครับเราก็คิดว่าเอ๊ะเราน่าจะนำทีมไปเพราะว่าการที่เรานำไปเนี่ยการตอบรับจากภาครัฐในรัฐต่างๆนี่ก็จะดีกว่าที่ภาคเอกชนเดินไปเคาะประตูเองเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นโครงการที่ดำเนินการซึ่งก็จะสอดคล้องกับ การทูตเศรษฐกิจซึ่งกระทรวงก็ได้แล้วก็รัฐบาลก็ได้เน้นย้ำว่าสถานเอกอัครทูตเองในต่างประเทศนะก็ควรจะเป็นคนที่ไปน็อกไปเคาะประตูเราก็เลยจัดทีมเนี่ยไปพาภาคเอกชนไทยเนี่ยไปทั้งไปพบปะกับภาคเอกชนในท้องถิ่น ไปพบกับ

0: ผู้แทนภาครัฐในท้องถิ่นและถือโอกาสสำรวจเส้นทางทางเศรษฐกิจที่มันจะมีศักยภาพเราก็ทำมาทุกปีปีละโครงการ2โครงการ
1: ก็ทำไปเองเลยไหมคะเนี่ย
0: ไปเองฮะก็ต้องไปเองเพราะว่าคือการที่เราไปเองเนี่ยเราก็จะได้เจอมุขมนตรีเราก็ได้เจอชิฟมินิสเตอร์ของรัฐนั้นๆเราก็ได้เจอตัวมิสเตอร์แล้วก็หอการค้าประจำรัฐเนี่ยเขาก็ตั้งใจที่จะมาพบเรา
1: ท่านมุขมนตรีนี่คือใครคะ
0: คือในแต่ละรัฐเนี่ยเขาก็จะมีนายกรัฐมนตรีของรัฐนะเราก็จะใช้คำว่ามุขมนตรีหรือชิฟมินิสเตอร
1: ์
0: ซึ่งชิฟมินิสเตอร์เนี่ยก็จะเป็นคนที่กำกับดูแลการบริหารงานของแต่ละรัฐนี่ถ้าเราไม่ไปเองโอกาสที่เราได้ภาคเอกชนจะได้ไปเจอมุขมนตรีมันก็ไม่ง่าย
1: ความรู้สึกเขากับการที่ทูตไทยนำทีมพาคณะภาคเอกชนไปเขารู้สึกยังไงคะ
0: คือเขาคือเราก็ไม่อยากเข้าข้างตัวเองนะครับแต่เมื่อเราไปปั๊บเขาก็เอารัฐมนตรีมานั่งเต็มแผง มีเขาแล้วก็มีรัฐมนตรีเต็มคณะมานั่งกับเราเพราะฉะนั้นมันก็สะท้อนเห็นว่าในเมื่อเราตั้งใจเห็นความตั้งใจว่าสถานเอกทูตนำไปเองเราส่งชื่อไปเลยภาคเอกชนไทยที่สนใจเนี่ยก็มีทั้งธนาคารมีทั้งด้านโลจิสติกมีทั้งด้านอินฟราสตรักเจอร์เนี่ยก็ลงไปกันเพราะฉะนั้นเขาก็เห็นถึงโอกาส ที่คนของเขาภาคเอกชนเขาในท้องที่เนี่ยในพื้นที่เนี่ยจะได้มีโอกาสดำเนินความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับภาคเอกชนไทยได้ด้วยเพราะว่าบางทีเนี่ยมันก็มีไม่มีใครเข้าไปหาเขาทุกวันง่ายๆอย่างนั้นเพราะการที่เรานำคณะไปขนาดนั้นเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเออเขาก็น่าจะ appreciate นะคร
1: ับ ก็ถือเป็นมิติหนึ่งที่เรียกว่าเชิงรุกกล่าวอย่างนั้นได้ไหมคะว่าเป็นการดำเนินการในเชิงรุกดิฉันเองถ้าเป็นเจ้าบ้านก็คงจะดีใจที่มีคนเดินเข้ามาหาแล้วก็มาพูดคุยด้วยทีนี้
0: เพราะว่าถ้าเรานั่งอยู่ในย่างกุ้งเนี่ยภาคเอกชนไทยเขาก็ลำบากในการที่เขาจะไปเคาะประตูเองเพราะว่าเขาก็ไม่สามารถที่จะเดินไปหาใครได้ไปขอนัดเองอะไรเองเนี่ยแต่การที่เราไปแล้วเราก็มีงบประมาณเขาก็ดูแลส่วนตัวเขาเรื่องค่าที่พักค่าอะไรแต่ก็นั่งรถไปกับเราเราก็ดูแลให้เขาหมดนะครับแล้วก็การนัดพบอะไรต่างๆเราจัดการให้หมดเลย
1: แล้วอย่าง
0: นี้เขาก็ง่ายกับการที่เขาจะได้เข้าไปได้พบปะ
1: แล้วอยู่ภาคเอกชนจะทราบได้อย่างไรว่าสถานทูตจัดกิจกรรมแบบนี
0: ้อ๋อเราประกาศเลยครับเรามีเว็บไซต์Business Information Center เราก็ประกาศในเว็บไซต์เรามีสมาคมนักธุรกิจไทยในเมียนมาซึ่งทำงานใกล้ชิดกับเราพอเรามีโครงการนี้เขาก็กระจายข่าวไปที่สมาชิกเขาสมาชิกก็จะสมัครมาบางทีไม่ใช่แค่ในเมียนมาเท่านั้นบางคนอยู่ในประเทศไทยก็บินเข้ามาเพื่อมาร่วมโครงการในนี้ล่าสุดเราก็ไปที่รัตนาวสีก็มี40กว่าคนเข้ามาร่วมโครงการแล้วก็ไปกับเรา
1: ส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทใหญ่ๆไหมคะ
0: ทั้งใหญ่ทั้งเล็กครับคือส่วนใหญ่ก็มีทั้งใหญ่ระดับปูนซีเมนต์ไทยปตท. CP แล้วก็มีเล็ก SME กลางๆอะไรเงี้ยก็มีหมดครับ
1: เพราะว่าแสดงว่าเปิดกว้าง
0: โอกาสเนี่ยมันมีไม่เท่ากันไงมันอาจจะมีโอกาสที่แบบบริษัทใหญ่ๆแล้วไปเจออะไรก็ได้แต่บริษัทเล็กเขาก็มองของเขาได้ว่าเขาอยากไปทำอะไรบางคนก็อาจจะสนใจไปมองเรื่องอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไปสร้างโรงแรมบางคนอาจจะไปดูเรื่องการอุตสาหกรรมต่อเนื่องด้านประมงบางคนอาจจะไปดูเรื่องการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบางคนอาจจะอยากไปดูเรื่องไฟฟ้าอะไรเงี้ยมันหลากหลายครับ
1: ค่ะก็คือพอไปถึงจุดนั้นปุ๊บถ้ามีคู่ค้าที่สนใจร่วมกันก็คงจะเกิดเป็นความร่วมมือหรือเป็นการค้าเป็นธุรกิจกันขึ้นมาใช่ไหมคะ
0: สิ่งสำคัญที่สุดอันนึงก็คือว่าในเมื่อเขาไปกับเราซึ่งเป็นภาครัฐเนี่ยแล้วเขาไปพบกับภาครัฐของรัฐในท้องที่เนี่ยนะครับเขาก็ได้แนะนำตัวว่าเขาเป็นใครเขาอยากทำอะไรแล้วเขาก็ได้เจอสภาหอสภาอุตสาหกรรมสภาหอการค้าของท้องถิ่นเนี่ยโอกาสที่เขาจะได้เจอพาร์ทเนอร์ในท้องถิ่นดีๆเนี่ยมันจะมีมากกว่าเขาเดินไปคำหาเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งการไปลงทุนในประเทศเหล่านี้เนี่ยการมีโลโก้พาร์ทเนอร์ดีๆเนี่ยคือครึ่งนึงของความสำเร็จนะเพราะถ้าไปเจอใครก็ไม่รู้เนี่ยเราโดนหลอกไปก็แย
1: ่นี่คงเป็นสิ่งนึงที่เชื่อว่ามีพี่น้องประชาชนหลายคนสนใจนะคะว่าอยู่ๆภาคเอกชนไทยไปได้อย่างไรแล้วก็บทบาทของสถานทูตทำอย่างไรบ้างก็คงจะได้เห็นกันชัดขึ้นนะคะว่าสถานเอกทูตที่อยู่ที่นั่นนะคะมีส่วนช่วยเป็นอย่างมากในการจับคู่ทางเศรษฐกิจทีนี้พูดถึงเรื่องของภาคเอกชนมาแล้วถ้ามองในระดับประชาชนที่เป็นชาวบ้านจริงๆเนี่ยท่านทูตคิดว่าความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเนี่ยมันช่วยเป็นประโยชน์กับเขาได้อย่างไรบ้างคะ
0: คือพื้นฐานเนี่ยมันมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นการที่ภาคเอกชนจะเข้าไปลงทุนเข้าไปทำการค้าในประเทศเมียนมาเนี่ยถ้าได้รับการยอมรับจากคนเมียนมาเนี่ยการที่จะ

0: เข้าไปมันก็เหมือนกับว่าเราไม่ต้องไปเริ่มต้นใหม่เขาชอบของไทยไปดูตามซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยจะมีแต่ของไทยเกือบจะทั้งนั้น
1: ที่เมียนมาเนี่ย
0: ที่เมียนมาเนี่ยแล้วถ้าคนมีเงินเนี่ยเขาก็จะเลือกที่จะซื้อของไทยเขาไม่อยากซื้อของจีนเพราะว่าของไทยมีคุณภาพดีกว่าแล้วอีกอย่างนึงเขาก็อาจจะติดยึดอ่ะดูทีวีไทยดูโฆษณาไทยเห็นแล้วก็ชื่นชอบแล้วก็คุณภาพของไทยก็ทำให้เขาประทับใจเพราะงั้นเนี่ยความสัมพันธ์แบบนี้เนี่ยมันไปซื้อหาไม่ได้มันค่อยๆทำขึ้นมาต้องสร้างขึ้นมาแล้วพอมันมีแล้วเนี่ยภาคประชาชนไทยควรจะใช้โอกาสเนี่ยในการดำเนินการต่อในเรื่องการค้าการลงทุนกับเมียนมา
1: ค่ะแล้วก็ทราบว่าปีนี้เป็นปีที่สำคัญอีกปีนึงนะคะสำหรับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเมียนมาคือเป็นปีที่ครบรอบ70ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตใช่ไหมคะไม่ทราบว่าท่านทูตมีอะไรเป็นแผนอยู่ในใจสำหรับกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่เช่นนี้ทั้งที่กรุงย่างกุ้งและก็ที่กรุงเทพไม่แน่ใจว่ามีการจัดกิจกรรมอะไรหรือเปล่า
0: ก็กิจกรรมเนี่ยได้วางแผนไว้ตลอดทั้งปีนะครับมีทั้งกิจกรรมด้านวิชาการและก็ด้านวัฒนธรรมก็เราก็ได้ไปทาบทามขอความกรุณาหน่วยราชการต่างๆมาตั้งแต่ปีที่แล้วละก็ได้รับความกรุณาอนุเคราะห์อย่างเช่นกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมท่านอธิบดีกรมศิลปากรเนี่ยท่านก็สนับสนุนจัดโขนกรมศิลป์บินไปแสดงให
1: ้
0: ที่ย่างกุ้งที่เนปิดอและที่มันดาเลย์สามเมืองใหญ
1: ่
0: ในเมียนมานะครับอันนี้ก็เป็นอันที่เป็นที่ตื่นเต้นฮือฮามากนะครับเสร็จแล้วก็จะมีการนิทรรศการแสดงภาพเขียนของศิลปินแห่งชาติของไทยกับศิลปินอาวุโสของเมียนมาซึ่งจะนำโดยท่านอาจารย์กมลทัศนาชาลีศิลปินแห่งชาติท่านก็จะเอาผลงานของทั้งศิลปินแห่งชาติที่ยังอยู่และที่เสียไปแล้วเนี่ยไปแสดงร่วมกับศิลปินอาวุโสของเมียนมาซึ่งจะทำที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเมียนมาส่วนการแสดงโขนเนี่ยก็จะทําที่โรงละครแห่งชาติ
1: 3แห่ง
0: 3แห่ง3เมืองนะครับเมืองหลักๆก็คือเนี่ยย่างกุ้งเนปิดอแล้วก็มันดาเลย์จะมีการนําโขนขนสดเขาใช้คําว่าขนสดขนที่เล่นในบ้านเนี่ยของเมียนมาเนี่ยมาแสดง
1: ที่เมืองไทยเหรอ
0: ที่เมืองไทย
1: ค่ะ
0: โขนเนี่ยจะเป็นโขนที่แบบว่าเวลาจะร้องต้องถอดหัวโขนออกแล้วร้องอ่ะคือมันไม่ใช่เหมือนกับว่าที่เราดูขนอย่างทุกวันนี้มีคนร้องภาคให้เนี่ยแต่ขนเมียนมาขนรุ่นเก่าเนี่ยก็จะเป็นอย่างนั้นนะจะมาแสดงการแสดงนี้จะเป็นการแสดงต่อท้ายการสัมมนาวิชาการซึ่งจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทย
1: เมื่อไหร่นะครับพอจะบอก
0: น่าจะเป็นวันประมาณเดือนมิถุนายนนะครับคือสัมมนาวิชาการนี้เราตั้งใจว่าจะหาประเด็นที่เกี่ยวพันกับความสัมพันธ์ไทยเมียนมาเช่นเท็กซ์ไทผ้าทอเนี่ยมันมีความเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมยังไง
1: ใช่เลยค่ะ
0: ดนตรีการแสดงโขนรามเกียรติ์รามายณะของเขาประวัติศาสตร์ในบางตอนมันมีอะไรหลายอย่างภาพเขียนภาพวาดเนี่ยที่มันมีความสอดคล้องกันทางวัฒนธรรมเนี่ยเราก็จะมีเชิญผู้แทนผู้เชี่ยวชาญจากทั้งเมียนมาแล้วก็จากทั้งของไทยเนี่ยมานำเสนอหารือด้านสัมมนาทางด้านวิชาการแล้วก็ตั้งใจไว้ว่าจะเชิญท่านมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมของเมียนมาเนี่ยมาเป็น keynote speaker ที่ประเทศไทยที่เมียนมาก็จะมีงานนิทรรศการภาพยนตร์ไทยซึ่งได้รับความกรุณาจากกรมสารนิเทศจะจัดภาพยนตร์ไปจัดแสดงให้ที่เมียนมานะครับ
1: อย่างกรณีของโขนนี่ท่านทูตคิดว่าจะมีผู้คนชาวเมียนมาที่สนใจมาเนี่ยจำนวนประมาณเท่าไหร่คะ
0: โอ้คงเยอะนะครับเพราะว่าเขาก็ชอบอยู
1: ่เ
0: ขาก็ชอบอยู่แล้วเราคิดว่างานนี้เราก็จัดให้เขาดูฟรีนะครับก็คิดว่าน่าจะมีคนที่สนใจอยากจะมาดูเยอะแล้วก็มันเป็นการแสดงโขนของคณะกรมศิลปากรซึ่งระดับแบบมือผู้เชี่ยวชาญทั้งนั้นน่ะก็น่าจะได้รับการตอบรับที่ดี
1: อันนี้ท่านนูตได้พูดไว้คือชาวเมียนมาเขาก็มีความสนใจในวัฒนธรรมไทยอยู่แล้วด้วยใช่ไหมคะภาพยนตร์ไทยก็น่าจะได้รับความเดียวก
0: ัน ใช่อันนี้ก็เรากำลังคัดเลือกอยู่ว่าเขาจะดูเขาชอบดูเรื่องไหนเราก็ได้ยินมาว่าเรื่องไม่สำคัญเท่ากับนักดาราคือถ้ามาริโอ กี่เรื่องก็ดูหมด อะไรประมาณอย่างเงี้ยนะครับแต่เราก็จะดูว่าอะไรก็ตามที่มันไม่มีค ความละเอียดอ่อน
1: ค่ะ
0: คือบางเรื่องที่เอาไปเนี่ยถ้ามันมีความละเอียดอ่อนมีจุดประเด็นทางประวัติศาสตร์ที่มันละเอียดอ่อนเราก็ไม่อยากเอาไป
1: ค่ะ
0: นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เรากำลังคัดเลือกอยู่กับกรมสารสนเทศว่าจะเอาเรื่องไหนไปดูดี
1: ค่ะถามนิดนึงพอพูดถึงความละเอียดอ่อนเนี่ยถ้าสำหรับสาธารณชนไทยทั่วไปที่สมมติจะไปพม่าเนี่ยไปเมียนมาเนี่ยนะคะมันมีอะไรที่ต้องควรระวังในเรื่องของความละเอียดอ่อนไหมคะทั้งในเรื่องของการพูดจาในเรื่องของการเดินทางไปที่นั่นท่องเที่ยวทั่วไป
0: คือจริงๆแล้วเมียนมาเขาไทยเหมือนไทยอาวุโสเนี่ยเขาให้ความสำคัญมากการเคารพนับถือผู้อาวุโสพระเนี่ยจะได้รับสิทธิพิเศษเสมอเพราะว่าจะได้เคารพนับถือพุทธศาสนาเข้มนะครับแล้วก็คนเมียนมาเนี่ยมีความภูมิใจในตัวเองสูงมาก อย่างที่เราใช้คำว่า pride เนี่ยนะ เขาจะมีสูงมากแล้วก็การที่เราจะไปพูดอะไรแบบที่มันโปกฮาล้อเลียนเนี่ยอาจจะไม่ค่อยงามนักแล้วก็ประวัติศาสตร์บางตอนที่เราชอบเอามาทำเป็นหนังอะไรเงี้ยบางทีก็เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน
1: อ
0: ย่างบางทีเขาก็ประท้วงเราในละครอิงประวัติศาสตร์บางตอนที่ เราก็อ่อนแอไปแล้วอะไรเงี้ยเราก็ต้องชี้แจงไปอย่างเงี้ยแต่ว่าสิ่งเหล่านี้มันมีความละเอียดอ่อนเหมือนกัน
1: ค่ะขออนุญาตย้อนกลับมาสู่เรื่องของการฉลองครบรอบความสัมพันธ์70ปีถ้าท่านที่สนใจอย่างกิจกรรมที่เกิดขึ้นในเมืองไทยเนี่ยสามารถติดตามได้จากไหนไหมคะ
0: เราก็จะอยู่ในเว็บไซต์ของสถานทูตใน Facebook ของสถานทูตนะครับแล้วเราก็เดี๋ยวเราก็จะสรุปมาว่าเราจะมีอะไรที่ไหนบ้างเมื่อลงตัวแล้วนะครับวันและสถานที่เนี่ยก็จะมาขอความกรุณาให้ทางกรมสารสนเทศนั่นแหละช่วยประชาสัมพันธ์ให้เราด้วยนะครับ
1: ก็ท่านผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้จากทางเว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็Facebook นะคะของที่เรามีนอกเหนือจากกิจกรรมทางด้านวัฒนธรรมแล้วเนี่ยค่ะในโอกาสครบรอบ70ปียังมีกิจกรรมอย่างอื่นๆด้วยไหมคะในมิติอื่นๆ
0: ก็เราก็ทำหลายอย่างนะครับเพราะอย่างเนี้ยวันที่26มีนาเนี่ยเราก็เป็นเรื่องการแพทย์เราก็ถือโอกาสที่อยากจะไปช่วยเขาอ
1: ่ะ
0: ก็เลยเชิญคณะแพทย์ไปทำผ่าตัดหูให้คนเมียนมา
1: จากเมืองไทยเนี่ย
0: จากเมืองไทยเนี่ยครับก็จะนั่งรถผ่านข้ามแดนไปแล้วก็จะไปทำให้เราก็ร่วมมือกับทางคณะแพทย์ข้ามไปแล้วก็ไปนัดคุยกับมุขมนตรีที่รัฐขยา
1: ที่อยู่ส่วนไหนของเมียนมาร
0: ัฐขยาตรงข้ามแม่ฮ่องสอน
1: ตรงข้ามแม่ฮ่องสอน
0: แล้วท่านผู้ว่าแม่ฮ่องสอนท่านก็จะเอาทีมแพทย์ไปช่วยตรวจร่างกายให้ด้วยก็จะเป็นกิจกรรมที่ใหญ่พอสมควรเพราะถือว่าฉลอง70ปีความสัมพันธ์นะครับอีกอันนึงที่เราคิดจะทำอยู่ก็คือทำไปได้ระดับนึงแล้วเนี่ยก็คือเราอยากจะไปเผยแพร่พระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยเราก็เลยจะไปตั้งศูนย์ศึกษาเพื่อการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริอย่างที่เรามีที่ภูพานเขาหินซ้อนอะไรเง
1: ี้
0: ยแต่ไปตั้งที่เนปิดอร
1: ์
0: มหาวิทยาลัยเกษตรที่นั่น
1: ค่ะเนปิดอร์นี่คือเป็น
0: เมืองหลวง
1: เมืองหลวงใช่ไหมคะซึ่งอยู่ห่างจากย่างกุ้ง
0: นั่งรถไป5ชั่วโมง
1: ค่ะไปตั้งที่นั่นแล้วหมายถึงมีแผนที่จะดำเนินการอะไรยังไงไหมคะ
0: ก็พอไปตั้งที่นั่นแล้วเนี่ยมันเป็นมหาวิทยาลัยเกษตรก็จะให้ประชาชนเข้ามาดูเหมือนกับอย่างที่เขามาดูที่ห้วยห้องคล้ายที่เขาหินซ้อนที่ภูพานเนี่ยเวลาเขามีปัญหาด้านการเกษตรการผลิตการปลูกการอะไรเนี่ยศูนย์ศึกษาเพื่อการพัฒนาเนี่ยจะเป็นคนตอบเหล่านี้ให้ได
1: ้ค่ะนี่คือสรุปภาพรวมของกิจกรรมฉลองครบรอบ70ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับเมียนมานะคะทิ้งท้ายตรงนี้ท่านทูตมีอะไรที่อยากจะบอกกับพี่น้องประชาชนที่ติดตามรับฟังรายการอยู่ไหมคะเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทยเมียนมาหรือมองว่าในอนาคตลู่ทางความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไร
0: ผมอยากจบด้วยอย่างนี้ดีกว่าครับผมอยากจบด้วยว่าเมื่อปี2503เนี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชแล้วก็สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนี่ยท่านเสด็จเยือนย่างกุ้งเข้าใจว่าเป็นการเสด็จเยือนครั้งที่3หลังจากขึ้นครองราชแล้วก็มีพระราชดำรัสที่ได้พระราชทานในครั้งนั้นซึ่งสรุปได้ว่าท่านบอกว่าไทยกับเมียนมาเนี่ยเราเป็นคนพุทธด้วยกันเรานับถือพุทธศาสนาด้วยกันเพราะงั้นเนี่ยเราต้องช่วยเหลือพึ่งพากันอยู่ดูแลกันแล้วเราจะได้เจริญเติบโตแล้วก็มีความเจริญรุ่งเรืองไปด้วยกันเพราะงั้นผมก็คิดว่าคนไทยก็ดีภาคประชาชนไทยก็ดีที่เข้าไปลงทุนไปเยือนไปเที่ยวเนี่ยก็ขอให้น้อมนำพระราชดำรัสอันเนี้ยแล้วก็จะได้ปฏิบัติ ตามแนวทางนี้แล้วความสัมพันธ์ไทยเมียนมาจะได้เจริญรุ่งเรืองต่อไปครับ
1: ค่ะก็ช่วงท้ายของรายการแล้วนะคะเกือบครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาเราได้รับทราบถึงความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับเมียนมานะคะทั้งในระดับภาคของรัฐบาลประชาชนแล้วก็ภาคเอกชนนะคะที่ท่านทูตก็ได้ยืนยันแล้วว่าความสัมพันธ์ช่วงนี้ดีมากแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างจะแจ่มใสและฉันเชื่อว่าสถานทูตเอกทูตนักกุ้งย่างกุ้งนะคะก็คงจะมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการที่จะกระชับความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศให้แน่นยิ่งขึ้นทั้งหลานให้ปวงไม่ใช่อะไรเลยเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยนี่เองนะคะซึ่งก็สอดคล้องกับความมุ่งหวังของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่ต้องการให้ทุกคนพัฒนาไปร่วมกันไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังรายการในวันนี้ขอลาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ไม่ทันแฮะวันนี้เนซ่าตื่นเร็วนี่นา
1: ตะวันก็ตื่นเช้าเหมือนกันนั่นแหละรีบมาเชียวจะแข่งกับเนซ่าหรือไงอะ
0: เนซ่าก็รีบเหมือนกันนี่ครับ
1: งั้นก็ถือว่าวันนี้เราเสมอกันนะ
0: อืมก็ได้ครับก็ได้ถ้าอย่างงั้นวันนี้เราจะไปประเทศไหนกันต่อดีครับ
1: อืมขอเนซ่าดูก่อนนะประเทศที่ก่อตั้งอาเซียนก็มีไทยมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียแล้วก็ฟิลิปปินส์ที่เราไปมาแล้วก็มีไทยมาเลเซียกับสิงคโปร์งั้นประเทศต่อไปเอาเป็นที่นี่ก็แล้วกัน
0: อินโดนีเซียเหรอครับน่าสนุกจังเลยอ่ะ
1: โอเคงั้นก็เตรียมตัวไปกันเลยนะ
0: คราวเนี้ยระวังอย่าให้ไปตกกลางทะเลอีกนะครับเนซ่า
1: แหมรู้แล้วล่ะนะคราวเนี้ยเนซ่าไม่พลาดหรอก
0: ดูจากแผนที่ที่เนี่ยก็เหมือนกับว่าเราเดินทางข้ามประเทศต่อมาเรื่อยๆเลยนะครับ
1: ใช่แล้วล่ะถ้าเราจะเดินทางมาอินโดนีเซียโดยไม่นั่งเครื่องบินเราก็สามารถเดินทางมาได้โดยนั่งรถหรือว่ารถไฟจากประเทศไทยจะมาถึงสิงคโปร์แล้วก็ต่อเรือก็จะเดินทางมาถึงอินโดนีเซียได้จ้ะ
0: จริงเหรอครับ
1: จริงสิและเดี๋ยวเนซ่าจะให้ดูว่าประเทศที่เป็นหมู่เกาะอย่างอินโดนีเซียน่ะมีเรื่องน่ารู้อีกเยอะเลยตะวันต้องตามเนซ่าให้ทันล่ะ
0: แน่นอนครับเนซ่าว้าวถึงแล้วที่เนี่ยที่ไหนเหรอครับเนซ่า
1: ตอนนี้เราอยู่บนเกาะสุมาตรานะเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของอินโดนีเซียชนละ
0: โอ้โหต้นไม้เยอะแยะไปหมดเลยอ่ะเนซ่า
1: ใช่แล้วล่ะเพราะว่าอินโดนีเซียน่ะมีพื้นที่ป่าไม้ตั้ง 60% ของประเทศชนนะอ่ะดูนั่นสิบันทึกข้อมูลนี่นาเดี๋ยวเปิดดูกันดีกว่านะว่ามีเรื่องอะไรที่น่าสนใจให้ตะวันดูบ้างอ่ะประเทศอินโดนีเซียมีชื่ออย่างเป็นทางการว่าสาธารณรัฐอินโดนีเซียเมืองหลวงก็คือกรุงจาการ์ตาอินโดนีเซียมีพื้นที่รวมประมาณ5ล้านตารางกิโลเมตรเป็นพื้นที่เกาะประมาณ2ล้านตารางกิโลเมตรนอกนั้นเป็นพื้นที่ทะเลถือว่าเป็นประเทศหมู่เกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกอินโดนีเซียประกอบด้วยเกาะน้อยใหญ่เกือบ 18,000 เกาะวางตัวทอดยาวไปตามแนวเส้นศูนย์สูตรคล้ายรูปพระจันทร์ครึ่งซีกหงายขึ้นอยู่ระหว่างมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิกในจำนวนเกาะทั้งหมดนั้นมีเกาะขนาดใหญ่5เกาะที่กินพื้นที่ 90% ของพื้นที่ทั้งหมดของอินโดนีเซียได้แก่เกาะสุมาตราเกาะบอร์เนียวหรือเกาะกาลิมันเกาะชวาเกาะสุลาเวสีและเกาะอิเรียนจายาหรือเกาะปาปัวซึ่งความจริงแล้วเกาะปาปัวกับเกาะกาลิมันตันถือว่าเป็นเกาะขนาดใหญ่อันดับ2แล้วก็อันดับ3ของโลกชนะแต่เพราะว่าทั้ง2เกาะเป็นเกาะที่มีหลายประเทศแบ่งพื้นที่กันเกาะสุมาตราเลยถือว่าเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดของอินโดนีเซียยังไงล่ะ
0: อ๋ออย่างนี้นี่เองอ่ะมิน่าตะวันดูในแผนที่ก็คิดว่ามีเกาะอื่นที่ใหญ่กว่าเกาะสุมาตรานั่นเนี่ย
1: เพราะประเทศอินโดนีเซียเป็นประเทศหมู่เกาะที่มีอาณาเขตกว้างใหญ่มากจึงมีการแบ่งเขตเวลาในประเทศเองถึง3เขตด้วยกันคือเขตตะวันตกมีเวลาตรงกับประเทศไทยเขตกลางเวลาเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงและเขตตะวันออกเวลาจะเร็วกว่าประเทศไทย2ชั่วโมง
0: โอ้โหอินโดนีเซียเนี่ยใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอครับถ้าต้องเดินทางไปให้ทั่วประเทศอ่ะคงต้องปรับเวลากันงงเลยนะครับเนี่ย
1: แหมมันก็ไม่ได้วุ่นวายขนาดนั้นหรอกตะวันและตะวันรู้ไหมว่าอินโดนีเซียน่ะแม้จะเป็นประเทศที่เป็นหมู่เกาะแต่ก็มีพื้นที่ที่ติดกับประเทศอื่นด้วยนะ
0: โอ้จริงเหรอครับยังไงกันนะครับเนซ่า
1: ก็อย่างที่บอกไปแล้วไงว่ามีเกาะที่อินโดนีเซียครอบครองพื้นที่ร่วมกับประเทศอื่นอยู่ด้วยอย่างเช่นเกาะบอร์เนียวหรือเกาะกาลิมันตันที่มีมาเลเซียและบรูไนเกาะอิเรียนจายาหรือปาปัวมีประเทศปาปัวนิวกินีและบนเกาะติมอร์ก็มีประเทศติมอร์ตะวันออก
0: อันเนี้ยตะวันจำได้นะตอนที่เราไปมาเลเซียที่บอกว่ามาเลเซียตะวันออกอยู่ติดกับอินโดนีเซียกับบรูไนใช่ไหมล่ะครับ
1: ใช่แล้วล่ะสำหรับภูมิอากาศในอินโดนีเซียนั้นมีลักษณะผสมผสานและเปลี่ยนไปตามสภาพภูมิประเทศแต่โดยทั่วไปมีสภาพอากาศร้อนชื้นแบบศูนย์สูตรและมีฝนตกชุกเกือบตลอดทั้งปีเนื่องจากได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมเอาล่ะคราวนี้เร ราไปเกาะต่อไปกันเลยดีกว่านะ
0: โอ้ต่อไปเป็นเกาะอะไรเหรอครับ
1: ไปถึงกันก่อนและตะวันลองทายดูดีกว่านะ
2: ท่องโลก10บวก1อาเซียน
0: มาถึงแล้วที่นี่ที่ไหนเหรอครับเนซ่า
1: ตะวันลองมองดูรอบๆแล้วทายดูสิว่าที่เนี่ยคือที่ไหน
0: ที่นี่คือสำนักงานใหญ่อาเซียนนี่นาถ้าอย่างนั้นที่นี่ก็คือกรุงจาการ์ตาเมืองหลวงของอินโดนีเซียใช่ไหมครับ
1: ถูกต้องแล้วค่ะความจำดีเหมือนกันนะเนี่ยตะวันน่ะ
0: แน่นอนถึงตะวันจะไม่เคยไปเที่ยวต่างประเทศนะแต่เรื่องอาเซียนเนี่ยตะวันก็ไม่แพ้ใครหรอกครับ
1: แล้วตะวันรู้หรือเปล่าล่ะว่าจาการ์ตาเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยนะ
0: โหจริงอ่ะเนซ่าอันนี้ตะวันไม่รู้เลยนะครับเนี่ย
1: ยังมีเรื่องอีกเยอะเลยนะที่ตะวันไม่รู้อ่ะ
0: งั้นเนซ่าก็ต้องช่วยบอกตะวันด้วยนะครับ
1: งั้นมาช่วยเนซ่าหาบันทึกข้อมูลกันก่อนเถอะ
0: ได้เลย
1: อ่ะเจอแล้วอ้าวมาดูกันสิว่าเป็นเรื่องอะไรคำว่าอินโดนีเซียมาจากคำในภาษากรีก2คำก็คือ Indos หมายถึงอินเดียตะวันออกกับ Nissos หมายถึงเกาะคำว่าอินโดนีเซียจึงมีความหมายว่าหมู่เกาะอินเดียตะวันออกในสมัยก่อนหมู่เกาะต่างๆของอินโดนีเซียยังไม่มีการรวมตัวกันเป็นประเทศเดียวกันแต่แยกกันเป็นแว่นแคว้นต่างๆหลายแคว้นซึ่งหมู่เกาะเหล่านี้มีความเจริญรุ่งเรืองและมีการติดต่อด้านการค้ากับอินเดียมานานทำให้อิทธิพลด้านศาสนาและวัฒนธรรมเข้ามาในหมู่เกาะอินโดนีเซียต่อมาเมื่อการค้าเครื่องเทศเริ่มเฟื่องฟูในยุโรปอินโดนีเซียจึงกลายเป็นที่สนใจและต้องการของประเทศยุโรปเพราะว่าเป็นแหล่งเครื่องเทศชั้นดีซึ่งอินโดนีเซียได้ตกเป็นอาณานิคมของฮอลันดาหรือเนเธอร์แลนด์ในปัจจุบันเป็นระยะเวลานานกว่า300ปีจนวันที่27ธันวาคมพุทธศักราช2492อินโดนีเซียจึงสามารถประกาศอิสรภาพได้อย่างสมบูรณ
0: ์โอ้แสดงว่าเครื่องเทศเนี่ยก็เป็นของมีค่ามากเลยสินะครับถึงมีคนต้องการขนาดนั้นน่ะ
1: ใช่แล้วล่ะเครื่องเทศน่ะถือว่าเป็นสินค้าที่มีค่ามากมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะไม่ว่าประเทศไหนก็อยากจะผูกขาดการค้าหรือเป็นเจ้าของแหล่งผลิตเครื่องเทศกันทั้งนั้นแหละเอาล่ะเรามาดูกันต่อเลยดีกว่านะดูเหมือนว่าจะมีข้อมูลต่ออีกนิดหน่อยอ่ะอินโดนีเซียมีการปกครองในระบอบสาธารณรัฐโดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุขและหัวหน้าฝ่ายบริหารดำรงตำแหน่งวาระละ5ปีบันทึกอันนี้มีข้อมูลเท่านี้เองอ่ะ
0: โอ้แค่นี้ตะวันก็ได้ความรู้เพิ่มขึ้นตั้งเยอะนะครับ
1: งั้นเราไปหาบันทึกอันต่อไปดีกว่านะ
0: โอเคไปกันเลยครับ
2: ท่องโลก10บวก1อาเซียน
0: จริงสิเนซ่าเมื่อกี้ตะวันเห็นธงชาติของอินโดนีเซียแต่ลืมถามเลยว่าธงชาติของอินโดนีเซียมีความหมายว่ายังไงอ่ะ
1: แค่นี้เองเนซ่าบอกให้เล็งก็ได้ตะวันจำได้ไหมว่าธงของอินโดนีเซียหน้าตาเป็นไงอ่ะ
0: โอ้จำได้สิครับง่ายจะตายไปเพราะมีแค่2สีเองอ่ะสีแดงขาวแบ่ง2ส่วนกันครึ่งๆใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วล่ะธงชาติของอินโดนีเซียมีชื่อว่าธงขาวแดงครึ่งบนสีแดงหมายถึงความกล้าหาญและอิสรภาพส่วนครึ่งล่างสีขาวหมายถึงความบริสุทธิ์ยุติธรรมยังไงล่ะ
0: อ๋อมีความหมายอย่างนี้นี่เองอ่ะว่าแต่ที่เนี่ยคือที่ไหนกันเหรอครับ
1: ตอนเนี้ยเรายังอยู่บนเกาะชวานั่นแหละที่นี่เรียกว่าบูโรพุทโธถือว่าเป็นวัดพุทธที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกแห่งนึงเลยนะ
0: ตะวันเคยได้ยินชื่อมาแล้วนะที่เคยเป็นมรดกโลกที่ใหญ่ที่สุดมาก่อนใช่ไหมครับแสดงว่าอินโดนีเซียเนี่ยก็มีศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติเหรอครับ
1: ผิดคนอินโดนีเซียส่วนใหญ่นะนับถือศาสนาอิสลามตั้งหากล่ะเกือบร้อยละ90ของประเทศเลยด้วยทำให้อินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีคนนับถือศาสนาอิสลามมากที่สุดในโลกเลยล่ะ
0: อ้าวอย่างนั้นหรอกเหรอครับ
1: ใช่แต่อินโดนีเซียก็ไม่ได้มีกฎบังคับในการนับถือศาสนานะแต่ให้ประชาชนสามารถนับถือศาสนาได้อย่างอิสระด้วย ซึ่งในอินโดนีเซียก็มีศาสนสถานของศาสนาอื่นๆที่มีชื่อเสียงมากมายเลยทีเดียวนะเช่นปุระเบซากิวัดฮินดูที่มีชื่อเสียงในบาหลีและที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่าก่อนที่จะมาเป็นประเทศอินโดนีเซียอย่างในปัจจุบันเนี้ยหมู่เกาะในแถบเนี้ยเคยรับวัฒนธรรมของศาสนาอื่นมาก่อนยังไงล่ะ
0: นั่นบันทึกข้อมูลของเนซ่านี่นะลองเปิดดูกันเถอะ
1: จริงด้วยเรามาดูกันเลยดีกว่านะว่ามีอะไรน่ารู้บ้างอะอินโดนีเซียถือเป็นประเทศที่มีประชากรมากเป็นอันดับ4ของโลกซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวเชื้อสายมาเลนอกจากนั้นยังมีเชื้อสายจีนอินเดียอาหรับและยุโรปหรือก็คือเชื้อสายจากประเทศที่เข้ามาค้าขายตั้งแต่อดีตอินโดนีเซียมีภาษาประจำชาติก็คือภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียโดยมีภาษาอังกฤษเป็นภาษารองและบังคับใช้ในโรงเรียนซึ่งชาวอินโดนีเซียส่วนใหญ่สามารถพูดได้อย่างน้อย2ภาษา
0: เอ๊ะเนซ่าตะวันจำได้นะต่อไปมาเลเซียเนซ่าบอกว่าเขาใช้ภาษาบาฮาซามาเลเซียอินโดนีเซียเนซ่าก็บอกว่าภาษาของเขาคือบาฮาซาอินโดนีเซียสองภาษาเนี้ยเหมือนกันไหมครับ

0: เรียกว่าคล้ายกันดีกว่านะเพราะมาจากพื้นฐานภาษาเดียวกันสามารถใช้สื่อสารกันได้เพียงแต่บางทีมีคำศัพท์บางคำที่ใช้ไม่เหมือนกันนะจ๊ะ
1: อ๋ออย่างนี้นี่เองอะเนาะ
0: อ่ะงั้นต่อนะด้วยความที่อินโดนีเซียเป็นประเทศที่เป็นหมู่เกาะและมีหลากหลายเชื้อชาติและเผ่าพันธุ์ทำให้ในแต่ละภูมิภาคมีวัฒนธรรมและประเพณีที่หลากหลายตามแต่ละท้องถิ่นแต่เพราะชาวอินโดนีเซียส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามทำให้การดำเนินชีวิตของชาวอินโดนีเซียเป็นแนวทางการดำเนินตามแนวทางของอิสลามรวมถึงข้อห้ามต่างๆด้วย
1: อย่างเช่นอะไรเหรอเนซ่าที่เราไม่ควรทำในอินโดนีเซีย
0: ขอเนซ่านึกก่อนนะก็อย่างเช่นตะวันไม่ควรใช้มือซ้ายในการรับส่งของหรือกินอาหารน่ะเพราะว่าชาวมุสลิมอินโดนีเซียถือว่ามันไม่สุภาพหรือว่าการจับหัวหรือลูบหัวเด็กก็ไม่ควรเหมือนกันยังไงล่ะเอาล่ะที่ต่อไปที่เราจะไปเป็นที่สุดท้ายแล้วล่ะและเป็นที่ที่มีชื่อเสียงมากๆในอินโดนีเซีย
1: โอ้ที่ไหนเหรอเนซ่า
0: ไปถึงก็รู้เองแหละ
2: ห้องโลก10บวก1อาเซียน
1: ว้าวสวยจังเลยอ่ะ
0: ยังไงล่ะรู้ไหมว่าที่นี่คือที่ไหนละตะวัน
1: สวยๆอย่างเงี้ยนะแล้วก็มีชื่อเสียงด้วยเกาะบาหลีใช่แล้วที่นี่ต้องเป็นเกาะบาหลีแน่ๆเลย
0: ถูกต้องแล้วค่ะที่นี่คือเกาะบาหลีสถานที่ท่องเที่ยวที่งดงามของอินโดนีเซียแต่ตะวันรู้ไหมว่านอกจากธรรมชาติที่สวยงามแล้วจุดเด่นอีกอย่างของบาหลีก็คือประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์และสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่มีอยู่มากมายเลยนะ
1: ผมได้ยินมาว่าบาหลีเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวมาบ่อยมากผมก็เลยนึกว่าจะพัฒนามากซะอีกอ่ะ
0: พัฒนาสิแต่เขายังคงอนุรักษ์วัฒนธรรมดั้งเดิมเอาไว้ตลอดยังไงล่ะ
1: เอ๊ะแล้วอินโดนีเซียเนี่ยใช้เงินสกุลอะไรเหรอครับเนซ่า
0: อินโดนีเซียนะใช้เงินสกุลรูเปียค่ะซึ่งก็มีที่มาจากสกุลเงินรูปีของอินเดียนั่นเองเอ๊ะบันทึกข้อมูลอยู่ตรงนี้อีกอันนี่นาอินโดนีเซียถือเป็นประเทศที่เต็มไปด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติมากมายเป็นประเทศที่มีพื้นที่ป่าไม้มากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทำให้มีการส่งออกไม้เนื้อแข็งและผลิตภัณฑ์จากไม้เป็นหลักแต่ในปัจจุบันอินโดนีเซียประสบกับปัญหาการลักลอบตัดไม้ทำให้ป่าไม้ลดลงในขณะเดียวกันปิโตรเลียมถือว่าเป็นสินค้าส่งออกที่ทำรายได้ให้กับประเทศมากที่สุดและอินโดนีเซียก็เป็นสมาชิกองค์การประเทศผู้ส่งออกน้ำมันเป็นสินค้าออกหรือโอเปกอีกด้วยนะด้านการเกษตรแม้ว่าลักษณะภูมิประเทศของอินโดนีเซียจะเป็นเกาะและภูเขาแต่อินโดนีเซียได้แก้ปัญหาด้วยการเพาะปลูกแบบขั้นบันไดเพื่อเศรษฐกิจของอินโดนีเซียได้แก่ข้าวยาสูบข้าวโพดและเครื่องเทศที่เป็นสินค้าส่งออกสำคัญมาตั้งแต่โบราณด้านการประมงถือว่าเป็นเศรษฐกิจหลักอย่างหนึ่งของอินโดนีเซียเลยทีเดียวนะเพราะภูมิประเทศเป็นเกาะทำให้มีแหล่งประมงมากมายหลากหลายมีการร่วมลงทุนการประมงนอกน่านน้ำในอินโดนีเซียกับหลายประเทศในอินโดจีนแต่การประมงในประเทศส่วนใหญ่จะเป็นการประมงขนาดย่อม
1: โอ้โหวันนี้ตะวันได้ทั้งความสนุกได้เห็นวิวสวยๆแล้วก็ความรู้เต็มหัวเลยอ่ะ
0: งั้นวันนี้เรากลับกันก่อนดีกว่านะพักผ่อนให้เต็มที่เพื่อผจญภัยต่อในวันพรุ่งนี้กัน
1: ว้าถึงแล้ววันนี้กลับมาซะเย็นเลยแฮะ
0: แหมก็มัวแต่เพลินกับวิวสวยๆอยู่นี่นาน
1: ั่นน่ะสินะขนาดได้ดูยังไม่ถึงครึ่งเลยอ่ะยังเย็นขนาดนี้แล้วว่า
0: ใครว่าไม่ถึงครึ่งล่ะยังไม่ถึง1ใน10เลยตั้งหากในอินโดนีเซียนะยังมีอะไรสวยๆงามๆให้ดูอีกเยอะเลยล่ะ
1: โอ้จริงเหรอเนซ่างั้นไม่ได้แล้วตะวันอ่ะต้องไปหาดูเพิ่มอีกหน่อยดีกว่า
0: อ่ะๆอย่าทิ้งเนซ่าไว้สิเนซ่าไปด้วย

พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: classes to talk about things that we see or exist. Use there is to describe the singular and uncountable nouns. For example, there is a drugstore right next to my apartment. Use there are for plural and countable nouns. For example, there are a few Japanese restaurants in my neighborhood. For giving reasons, you can say something like this. I like my house or apartment because, or another reason that I like my house or apartment is that. For example, I like my house because it has a big pool. Or another reason that I like my apartment is because it is very close to the place that I work.
1: Stay tuned for our next episodes of Watch and Learn.
2: There are lots of interesting topics for you to learn
3: and a great chance to improve your English.
4: Enjoy watching. Bye-bye.
5: ถ้าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: tuned for our next episodes of Watch and Learn.
1: There are lots of interesting topics for you to learn
2: and a great chance to improve your English.
3: Enjoy watching. Bye bye.
4: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: แหมไม่ทันแฮะวันนี้เนซ่าตื่นเร็วนี่นา
1: ตะวันก็ตื่นเช้าเหมือนกันนั่นแหละรีบมาเชียวจะแข่งกับเนซ่าหรือไงอะ
0: เนซ่าก็รีบเหมือนกันนี่ครับ
1: งั้นก็ถือว่าวันนี้เราเสมอกันนะ
0: อืมก็ได้ครับก็ได้ถ้าอย่างงั้นวันนี้เราจะไปประเทศไหนกันต่อดีครับ
1: อืมขอเนซ่าดูก่อนนะประเทศที่ก่อตั้งอาเซียนก็มีไทยมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียแล้วก็ฟิลิปปินส์ที่เราไปมาแล้วก็มีไทยมาเลเซียกับสิงคโปร์งั้นประเทศต่อไปเอาเป็นที่นี่กันแล้วกัน
0: อินโดนีเซียเหรอครับน่าสนุกจังเลยอ่ะ
1: โอเคงั้นก็เตรียมตัวไปกันเลยนะ
0: คราวเนี้ยระวังอย่าให้ไปตกกลางทะเลอีกนะครับเนซ่า
1: แหมรู้แล้วล่ะนะคราวเนี้ยเนซ่าไม่พลาดหรอก
0: ดูจากแผนที่ที่เนี่ยก็เหมือนกับว่าเราอ่ะเดินทางข้ามประเทศต่อมาเรื่อยๆเลยนะครับ
1: ใช่แล้วล่ะถ้าเราจะเดินทางมาอินโดนีเซียโดยไม่นั่งเครื่องบิน

0: แล้วก็สามารถเดินทางมาได้โดยนั่งรถหรือว่ารถไฟจากประเทศไทยจะมาถึงสิงคโปร์แล้วก็ต่อเรือก็จะเดินทางมาถึงอินโดนีเซียได้จ้า
1: จริงเหรอครับ
0: จริงสิและเดี๋ยวเนซ่าจะให้ดูว่าประเทศที่เป็นหมู่เกาะอย่างอินโดนีเซียน่ะมีเรื่องน่ารู้อีกเยอะเลยตะวันต้องตามเนซ่าให้ทันล่ะ
1: แน่นอนครับเนซ่าว้าวถึงแล้วที่เนี่ยที่ไหนเหรอครับเนซ่า
0: ตอนนี้เราอยู่บนเกาะสุมาตรานะเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของอินโดนีเซียเช่นละ
1: โอ้โหต้นไม้เยอะแยะไปหมดเลยอ่ะเนซ่า
0: ใช่แล้วล่ะเพราะว่าอินโดนีเซียน่ะมีพื้นที่ป่าไม้ตั้ง 60% ของประเทศเช่นนะอ่ะดูนั่นสิบันทึกข้อมูลนี่นาเดี๋ยวเปิดดูกันดีกว่านะว่ามีเรื่องอะไรที่น่าสนใจให้ตะวันดูบ้างอ่ะประเทศอินโดนีเซียมีชื่ออย่างเป็นทางการว่าสาธารณรัฐอินโดนีเซียเมืองหลวงก็คือกรุงจาการ์ตาอินโดนีเซียมีพื้นที่รวมประมาณ5ล้านตารางกิโลเมตรเป็นพื้นที่เกาะประมาณ2ล้านตารางกิโลเมตรนอกนั้นเป็นพื้นที่ทะเลถือว่าเป็นประเทศหนึ่งเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกอินโดนีเซียประกอบด้วยเกาะน้อยใหญ่เกือบ 18,000 เกาะวางตัวทอดยาวไปตามแนวเส้นศูนย์สูตรคล้ายรูปพระจันทร์ครึ่งซีกหงายขึ้นอยู่ระหว่างมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิกในจำนวนเกาะทั้งหมดนั้นมีเกาะขนาดใหญ่5เกาะที่กินพื้นที่ 90% ของพื้นที่ทั้งหมดของอินโดนีเซียได้แก่เกาะสุมาตราเกาะบอร์เนียวหรือเกาะกาลิมันตันเกาะชวาเกาะสุลาเวสีและเกาะอิเรียนจายาหรือเกาะปาปัวซึ่งความจริงแล้วเกาะปาปัวกับเกาะกาลิมันตันถือว่าเป็นเกาะขนาดใหญ่อันดับ2แล้วก็อันดับ3ของโลกใช่นะแต่เพราะว่าทั้ง2เกาะเป็นเกาะที่มีหลายประเทศแบ่งพื้นที่กันเกาะสุมาตราเลยถือว่าเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดของอินโดนีเซียยังไงล่ะ
1: อ๋ออย่างนี้นี่เองอ่ะมิน่าตะวันดูในแผนที่ก็คิดว่ามีเกาะอื่นที่ใหญ่กว่าเกาะสุมาตรานั่นเนี่ย
0: เพราะประเทศอินโดนีเซียเป็นประเทศหมู่เกาะที่มีอาณาเขตกว้างใหญ่มากจึงมีการแบ่งเขตเวลาในประเทศเองถึง3เขตด้วยกันคือเขตตะวันตกมีเวลาตรงกับประเทศไทยเขตกลางเวลาเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงและเขตตะวันออกเวลาจะเร็วกว่าประเทศไทย2ชั่วโมง
1: โอ้โหอินโดนีเซียเนี่ยใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอครับถ้าต้องเดินทางไปให้ทั่วประเทศคงต้องปรับเวลากันงงเลยนะครับเนี่ย
0: แหมมันก็ไม่ได้วุ่นวายขนาดนั้นหรอกตะวันและตะวันรู้ไหมว่าอินโดนีเซียน่ะแม้จะเป็นประเทศที่เป็นหมู่เกาะแต่ก็มีพื้นที่ที่ติดกับประเทศอื่นด้วยนะ
1: โอ้จริงเหรอครับยังไงกันนะครับเนซ่า
0: ก็อย่างที่บอกไปแล้วไงว่ามีเกาะที่อินโดนีเซียครอบครองพื้นที่ร่วมกับประเทศอื่นอยู่ด้วยอย่างเช่นเกาะบอร์เนียวหรือเกาะกาลิมันตันที่มีมาเลเซียและบรูไนเกาะอิเรียนจายาหรือปาปัวมีประเทศปาปัวนิวกินีและบนเกาะติมอร์ก็มีประเทศติมอร์ตะวันออก
1: อันเนี้ยตะวันจำได้นะตอนที่เราไปมาเลเซียที่บอกว่ามาเลเซียตะวันออกอยู่ติดกับอินโดนีเซียกับบรูไนใช่ไหมล่ะครับ
0: ใช่แล้วล่ะสำหรับภูมิอากาศในอินโดนีเซียนั้นมีลักษณะผสมผสานและเปลี่ยนไปตามสภาพภูมิประเทศแต่โดยทั่วไปมีสภาพอากาศร้อนชื้นแบบศูนย์สูตรและมีฝนตกชุกเกือบตลอดทั้งปีเนื่องจากได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมเอาล่ะคราวนี้เราไปเกาะต่อไปกันเลยดีกว่านะ
1: โอ้ต่อไปเป็นเกาะอะไรเหรอครับ
0: ไปถึงกันก่อนและตะวันลองทายดูดีกว่านะ
2: ท้องโลก10บวก1อาเซียน
1: มาถึงแล้วที่นี่ที่ไหนเหรอครับเนซ่า
0: ตะวันลองมองดูรอบๆแล้วทายดูซิว่าที่เนี่ยคือที่ไหน
1: ที่นี่คือสำนักงานใหญ่อาเซียนนี่นาถ้าอย่างนั้นที่นี่ก็คือกรุงจาการ์ตาเมืองหลวงของอินโดนีเซียใช่ไหมครับ
0: ถูกตั้งแล้วค่ะความจำดีเหมือนกันนะเนี่ยตะวันน่ะ
1: แน่นอนถึงตะวันจะไม่เคยไปเที่ยวต่างประเทศนะแต่เรื่องอาเซียนเนี่ยตะวันก็ไม่แพ้ใครหรอกครับ
0: แล้วตะวันรู้หรือเปล่าล่ะว่าจาการ์ตาเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยนะ
1: โอ้จริงอ่ะเนซ่าอันนี้ตะวันไม่รู้เลยนะครับเนี่ย
0: ยังมีเรื่องอีกเยอะเลยนะที่ตะวันไม่รู้อ่ะ
1: งั้นเนซ่าก็ต้องช่วยบอกตะวันด้วยนะครับ
0: งั้นมาช่วยเนซ่าหาบันทึกข้อมูลกันก่อนเถอะ
1: ได้เลย
0: เจอแล้วอ้าว มาดูกันซิว่าเป็นเรื่องอะไรคำว่าอินโดนีเซียมาจากคำในภาษากรีก2คำก็คืออินโดสหมายถึงอินเดียตะวันออกกับนิโซสหมายถึงเกาะคำว่าอินโดนีเซียจึงมีความหมายว่าหมู่เกาะอินเดียตะวันออกในสมัยก่อนหมู่เกาะต่างๆ

0: 1492อินโดนีเซียจึงสามารถประกาศอิสรภาพได้อย่างสมบูรณ
1: ์โอ้แสดงว่าเครื่องเทศเนี่ยก็เป็นของมีค่ามากเลยสินะครับถึงมีคนต้องการขนาดนั้นน่ะ
0: ใช่แล้วล่ะเครื่องเทศน่ะถือว่าเป็นสินค้าที่มีค่ามากมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะไม่ว่าประเทศไหนก็อยากจะผูกขาดการค้าหรือเป็นเจ้าของแหล่งผลิตเครื่องเทศกันทั้งนั้นแหละเอาล่ะเรามาดูกันต่อเลยดีกว่านะดูเหมือนว่าจะมีข้อมูลต่ออีกนิดหน่อยอะอินโดนีเซียมีการปกครองในระบอบสาธารณรัฐโดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุขและหัวหน้าฝ่ายบริหารดำรงตำแหน่งวาระละ5ปีบันทึกอันเนี้ยมีข้อมูลเท่านี้เองอะ
1: โอ้แค่เนี้ยตะวันก็ได้ความรู้เพิ่มขึ้นตั้งเยอะนะครับ
0: งั้นเราไปหาบันทึกอันต่อไปดีกว่านะ
1: โอเคไปกันเลยครับ
2: ห้องโลก10บวก1อาเซียน
1: จริงสิเนซ่าเมื่อกี้ตะวันเห็นธงชาติของอินโดนีเซียแต่ลืมถามเลยว่าธงชาติของอินโดนีเซียมีความหมายว่ายังไงอะ
0: อ๋อแค่นี้เองเนซ่าบอกให้เล็งก็ได้ตะวันจำได้ไหมว่าธงของอินโดนีเซียหน้าตาเป็นไงอ่ะ
1: โอ้จำได้สิครับง่ายจะตายไปเพราะมีแค่สองสีเองอ่ะสีแดงขาวแบ่งสองส่วนกันครึ่งๆใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วล่ะธงชาติของอินโดนีเซียมีชื่อว่าธงขาวแดงครึ่งบนสีแดงหมายถึงความกล้าหาญและอิสรภาพส่วนครึ่งล่างสีขาวหมายถึงความบริสุทธิ์ยุติธรรมยังไงล่ะ
1: อ๋อมีความหมายอย่างนี้นี่เองอ่ะว่าแต่ที่เนี่ยคือที่ไหนกันเหรอครับ
0: อ๋อตอนเนี้ยเรายังอยู่บนเกาะชวานั่นแหละที่นี่เรียกว่าบูโรพุทโธถือว่าเป็นวัดพุทธที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกแห่งหนึ่งเลยนะ
1: อ๋อตะวันเคยได้ยินชื่อมาแล้วนะที่เคยเป็นมรดกโลกที่ใหญ่ที่สุดมาก่อนใช่ไหมครับแสดงว่าอินโดนีเซียเนี่ยก็มีศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติเหรอครับ
0: ผิดอินโดนีเซียส่วนใหญ่นะนับถือศาสนาอิสลามตั้งหากล่ะเกือบ90%ของประเทศเลยด้วยทำให้อินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีคนนับถือศาสนาอิสลามมากที่สุดในโลกเลยล่ะ
1: อ้าวอย่างนั้นหรอกเหรอครับ
0: ใช่แต่อินโดนีเซียก็ไม่ได้มีกฎบังคับในการนับถือศาสนานะแต่ให้ประชาชนสามารถนับถือศาสนาได้อย่างอิสระด้วยซึ่งในอินโดนีเซียก็มีศาสนสถานของศาสนาอื่นๆที่มีชื่อเสียงมากมายเลยทีเดียวนะเช่นปุระเบซากิวัดฮินดูที่มีชื่อเสียงในบาหลีและที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่าก่อนที่จะมาเป็นประเทศอินโดนีเซียอย่างในปัจจุบันเนี้ยหมู่เกาะในแถบเนี้ยเคยรับวัฒนธรรมของศาสนาอื่นมาก่อนยังไงล่ะ
1: อ
0: ่ะ
1: นั่นบันทึกข้อมูลของเนซ่านี่นะลองเปิดดูกันเถอะ
0: จริงด้วยเรามาดูกันเลยดีกว่านะว่ามีอะไรน่ารู้บ้างอ่ะอินโดนีเซียถือเป็นประเทศที่มีประชากรมากเป็นอันดับ4ของโลกซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวเชื้อสายมาเลย์นอกจากนั้นยังมีเชื้อสายจีนอินเดียอาหรับและยุโรปหรือก็คือเชื้อสายจากประเทศที่เข้ามาค้าขายตั้งแต่อดีตอินโดนีเซียมีภาษาประจำชาติก็คือภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียโดยมีภาษาอังกฤษเป็นภาษารองและบังคับใช้ในโรงเรียนซึ่งชาวอินโดนีเซียส่วนใหญ่สามารถพูดได้อย่างน้อย2ภาษา
1: เอ๊ะเนซ่าตะวันจำได้นะต่อไปมาเลเซียเนซ่าบอกว่าเขาใช้ภาษาบาฮาซามาเลเซียนี่มาอินโดนีเซียเนซ่าก็บอกว่าภาษาของเขาคือบาฮาซาอินโดนีเซียสองภาษาเนี้ยเหมือนกันไหมครับ
0: เรียกว่าคล้ายกันดีกว่านะเพราะมาจากพื้นฐานภาษาเดียวกันสามารถใช้สื่อสารกันได้เพียงแต่บางทีมีคำศัพท์บางคำที่ใช้ไม่เหมือนกันนะจ๊ะ
1: อ๋ออย่างนี้นี่เองอะนะ
0: งั้นต่อนะด้วยความที่อินโดนีเซียเป็นประเทศที่เป็นหมู่เกาะและมีหลากหลายเชื้อชาติและเผ่าพันธุ์ทำให้ในแต่ละภูมิภาคมีวัฒนธรรมและประเพณีที่หลากหลายตามแต่ละท้องถิ่นแต่เพราะชาวอินโดนีเซียส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามทำให้การดำเนินชีวิตของชาวอินโดนีเซียเป็นแนวทางการดำเนินตามแนวทางของอิสลามรวมถึงข้อห้ามต่างๆด้วย
1: อย่างเช่นอะไรเหรอเนซ่าที่เราไม่ควรทำในอินโดนีเซีย
0: ขอเนซ่านึกก่อนนะก็อย่างเช่นตะวันไม่ควรใช้มือซ้ายในการรับส่งของหรือกินอาหารน่ะเพราะว่าชาวมุสลิมอินโดนีเซียถือว่ามันไม่สุภาพหรือว่าการจับหัวหรือลูบหัวเด็กก็ไม่ควรเหมือนกันยังไงล่ะเอาล่ะที่ต่อไปที่เราจะไปเป็นที่สุดท้ายแล้วล่ะและเป็นที่ที่มีชื่อเสียงมากๆ

0: ่ยโอ้ที่ไหนเหรอเนซ่า
1: ไปถึงก็รู้เองแหละ
0: ห้องโลก10บวก1อาเซียนว้าวสวยจังเลยอ่ะ
1: ยังไงล่ะรู้ไหมว่าที่นี่คือที่ไหนละตะวัน
0: สวยๆอย่างเงี้ยนะแล้วก็มีชื่อเสียงด้วยเกาะบาหลีใช่แล้วที่นี่ต้องเป็นเกาะบาหลีแน่ๆเลย
1: ถูกต้องแล้วค่ะที่นี่คือเกาะบาหลีสถานที่ท่องเที่ยวที่งดงามของอินโดนีเซียแต่ตะวันรู้ไหมว่านอกจากธรรมชาติที่สวยงามแล้วจุดเด่นอีกอย่างของบาหลีก็คือประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์และสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่มีอยู่มากมายเลยนะ
0: ผมได้ยินมาว่าบาหลีเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวมาบ่อยมากผมก็เลยนึกว่าจะพัฒนามากซะอีกอ่ะ
1: พัฒนาสิแต่เขายังคงอนุรักษ์วัฒนธรรมดั้งเดิมเอาไว้ตลอดยังไงล่ะ
0: เอ๊ะแล้วอินโดนีเซียเนี่ยใช้เงินสกุลอะไรเหรอครับเนซ่า
1: อินโดนีเซียนะใช้เงินสกุลรูเปียค่ะซึ่งก็มีที่มาจากสกุลเงินรูปีของอินเดียนั่นเองเอ๊ะบันทึกข้อมูลอยู่ตรงนี้อีกอันนี่นะอินโดนีเซียถือเป็นประเทศที่เต็มไปด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติมากมายเป็นประเทศที่มีพื้นที่ป่าไม้มากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทำให้มีการส่งออกไม้เนื้อแข็งและผลิตภัณฑ์จากไม้เป็นหลักแต่ในปัจจุบันอินโดนีเซียประสบกับปัญหาการลักลอบตัดไม้ทำให้ป่าไม้ลดลงในขณะเดียวกันปิโตรเลียมถือว่าเป็นสินค้าส่งออกที่ทำรายได้ให้กับประเทศมากที่สุดและอินโดนีเซียก็เป็นสมาชิกองค์การประเทศผู้ส่งออกน้ำมันเป็นสินค้าออกหรือโอเปกอีกด้วยนะด้านการเกษตรแม้ว่าลักษณะภูมิประเทศของอินโดนีเซียจะเป็นเกาะและภูเขาแต่อินโดนีเซียได้แก้ปัญหาด้วยการเพาะปลูกแบบขั้นบันไดเพื่อเศรษฐกิจของอินโดนีเซียได้แก่ข้าวยาสูบข้าวโพดและเครื่องเทศที่เป็นสินค้าส่งออกสำคัญมาตั้งแต่โบราณด้านการประมงถือว่าเป็นเศรษฐกิจหลักอย่างหนึ่งของอินโดนีเซียเลยทีเดียวนะเพราะภูมิประเทศเป็นเกาะทำให้มีแหล่งประมงมากมายหลากหลายมีการร่วมลงทุนการประมงนอกน่านน้ำในอินโดนีเซียกับหลายประเทศในอินโดจีนแต่การประมงในประเทศส่วนใหญ่จะเป็นการประมงขนาดย่อม
0: โอ้โหวันนี้ตะวันได้ทั้งความสนุกได้เห็นวิวสวยๆแล้วก็ความรู้เต็มหัวเลยอ่ะ
1: งั้นวันนี้เรากลับกันก่อนดีกว่านะพักผ่อนให้เต็มที่เพื่อประจนภัยต่อในวันพรุ่งนี้กัน
0: ว้าถึงแล้ววันนี้กลับมาซะเย็นเลยแฮะ
1: แหมก็มัวแต่เพลินกับวิวสวยๆอยู่นี่นาน
0: ั่นน่ะสินะขนาดได้ดูยังไม่ถึงครึ่งเลยอ่ะยังเย็นขนาดนี้แล้วว่า
1: ใครว่าไม่ถึงครึ่งล่ะยังไม่ถึง1ใน10เลยตั้งหากในอินโดนีเซียนะยังมีอะไรสวยๆงามๆให้ดูอีกเยอะเลยล่ะ
0: โหจริงเหรอเนซ่างั้นไม่ได้แล้วตะวันอ่ะต้องไปหาดูเพิ่มอีกหน่อยดีกว่า
1: อ่ะๆอย่าทิ้งเนซ่าไว้สิเนซ่าไปด้วย

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: You're here early. What time do you usually get up?
1: On weekdays, I wake up at 6:45, but on weekends, I sleep in a little later, so around 9 o'clock.
0: Why do you get up so early on Monday to Friday?
1: It takes me an hour to get to school.
0: And what time do you have lunch?
1: I have lunch at noon.
0: So you have lunch at 12 o'clock, and what do you usually have for lunch?
1: I like to have a salad and a sandwich, but sometimes I prefer hot meals, so noodle soup. What about you? What time do you wake up?
0: I get up at 6 or 6:15. I like to work out before I head into work. So I leave home at around 7:45 and arrive at my office a little bit before 8:30.
1: And what time do you have lunch?
0: I have lunch at 1 o'clock and I eat at the staff canteen because it's convenient and the food is quite delicious, especially the pork fried rice.
1: That's nice.
0: And what about you? What time do you usually finish classes?
1: I finish classes at around 5 o'clock, but I work in the library part-time, overtime, until 6 or 7. What time do you leave your office?
0: I leave my office a little bit after 7, just to avoid the rush hour traffic.
1: That's a good idea.
0: And what time do you go to bed? I usually go to bed a bit before 10 p.m.
1: Me too, but on weekends or days I don't have school, I go to bed around midnight.
0: Why do you go to bed so late?
1: On Friday and Saturday night, I stay up watching drama series.
0: You're just like my roommate. She can watch all day and all night. Let's continue working out.
1: Stay tuned for our next episodes of Watch and Learn.
2: There are lots of interesting topics for you to learn and a great chance to improve your English. Enjoy watching. Bye-bye.
3: ถ้าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตยิปออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
4: ที่ไม่เคยหลับลา

0: ไหนเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและรอยยิ้มกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวของโลกอันดับต้นๆมีสถานที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นพระบรมมหาราชวังวัดวาอารามงดงามอย่างวัดพระแก้วตลาดนัดกลางคืนสุดคึกคักอาหารริมทางระดับมิชลินหรือคาเฟ่ลับสุดชิคซ่อนอยู่ในซอยเงียบกรุงเทพคือเมืองที่ผสมผสานอดีตกับปัจจุบันได้อย่างมีเสน่ห์เป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากกลับมาอีกครั้งแล้วครั้งเล่าและวันนี้ฉันจะพาทุกคนออกเดินทางค้นหาว่าเพราะอะไรกรุงเทพมหานครถึงได้กลายเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังจนทั้งโลกต้องจับตามองนี่ไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวแต่คือประสบการณ์ของชีวิตยินดีต้อนรับสู่กรุงเทพเมืองที่คุณจะไม่มีวันลืมสถานที่แรกที่ฉันจะพาคุณไปสัมผัสเอกลักษณ์ความเป็นไทยคือวัดไทยกับชุดไทยการใส่ชุดไทยไปวัดไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่นิยมปฏิบัติในหมู่คนไทยแต่กลายเป็นเทรนด์หรือว่าวัฒนธรรมใหม่ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกหลงรักทั้งงดงามสะท้อนอัตลักษณ์ไทยและยังช่วยสร้างรายได้ให้กับคนไทยอีกด้วยนะคะนี่แหละคือเสน่ห์ไทยที่ใครมาแล้วต้องลอง
1: 然后我问你一下今天你说太府来寺庙感觉怎么样
2: 我觉得很好像泰国人一样更好的体验泰国的文化我觉得就非常的让我体验那种地道的泰国生活方式
1: 哇、wow, 太好了你看一下你又 turn around wow 哇、wow,
2: 很闪亮很漂亮
1: 太美了那么温柔你是泰国人现在
0: ถ้าพูดถึงกรุงเทพเมืองที่ไม่เคยหลับไหลสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและดึงดูดคนทั่วโลกก็คืออาหารริมทางหรือว่าสตรีทฟู้ดที่นี่คือสวรรค์ของนักกินไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนริมถนนเล็กหรือว่าในตรอกซอยคุณจะได้เจอกับอาหารไทยแท้ๆรสชาติจัดจ้านวัตถุดิบสดใหม่จากรถเข็นธรรมดากลายเป็นมื้อที่น่าจดจำการเดินทางในกรุงเทพบอกเลยว่าไม่เหมือนใครอยากได้ความเร็วทันใจวินมอเตอร์ไซค์จัดให้อยากนั่งสบายๆมีแอร์เรียกแท็กซี่หรือ Grab ก็ได้หรือจะใช้ BTS MRT เรือโดยสารก็ดีแต่ถ้าอยากสัมผัสกลิ่นอายความเป็นไทยแบบจัดเต็มต้องลองเลยตุ๊กๆเสียงเครื่องยนต์ดังแทร็กๆกับความมันแบบโลกลืมนี่แหละค่ะเสน่ห์ของการเดินทางที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้นี่แหละคือเอกลักษณ์ความเป็นไทยบน3ล้อที่ไม่มีวันล้าสมัยและสำหรับใครที่ไม่ชอบอากาศร้อนอบอ้าวและความวุ่นวายของชีวิตริมทางห้างสรรพสินค้าก็คือทางเลือกของผู้นิยมไลฟ์สไตล์ที่แสนสะดวกสบายห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองและริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่คือภาพความเจริญที่ประสานแฟชั่นเทคโนโลยีและวัฒนธรรมไว้ด้วยกันอย่างมีระดับพระอาทิตย์ลับฟ้ากรุงเทพก็เริ่มเปล่งประกายอีกด้านที่น่าหลงไหลที่นี่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องราตรีหลายแบบไลฟ์สไตล์จากรูฟท็อปบาร์สุดหรูถึงวิวแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะกรุงเทพไม่ใช่แค่ปลายทางแต่มันคือประสบการณ์ยามค่ำคืนที่ผู้คนเยือนไม่มีวันลืม

0: รุงเทพเมืองที่รวมเสน่ห์ทุกมิติจากวัฒนธรรมอาหารสตรีทฟู้ดถึงไลฟ์สไตล์ไม่แปลกใจเลยที่กรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าเที่ยวของโลก
1: กรุงเทพมหานคร The City of Angels มหานครที่ไม่เคยหลับไหล
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประ

เพศต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการซินจ่าวเวียดนามสวัสดีเวียดนามรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักสาและเรื่องราวของประเทศเวียดนามนะคะกากาก้ากากาเสียงวรรณยุกต์ในภาษาไทยมีถึง5เสียงด้วยกันช่วยให้คนไทยสามารถออกเสียงในภาษาต่างๆได้ค่อนข้างดีค่ะแต่สำหรับภาษาเวียดนามมีวรรณยุกต์ถึง6เสียงด้วยกันค่ะน่าทึ่งใช่ไหมล่ะคะสำหรับวันนี้นะคะอาจารย์พิสิทธิ์อํานวยเงินตราอาจารย์ภาษาเวียดนามประจำคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะมาอธิบายเรื่องนี้ให้เราเข้าใจกันไปพบกับอาจารย์กันเลยค่ะ
1: กิ๋งจ่าวกุ๋ยวิวากักบานสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับยังจำกันได้หรือเปล่าในตอนที่แล้วเราเรียนอะไรกันไปบ้างนะครับตอนที่แล้วเราได้มาทำความรู้จักกับเรื่องประวัติอักษรพยัญชนะสระในภาษาเวียดนามนะครับส่วนวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาทำความรู้จักอีกส่วนหนึ่งของภาษาเวียดนามซึ่งสำคัญมากนั่นคือวรรณยุกต์ในภาษาเวียดนามนะครับนอกจากนั้นยังมีเรื่องโครงสร้างคำกฎเกณฑ์การใส่วรรณยุกต์แล้วก็หลักการสะกดคำนะครับถ้าท่านผู้ชมพร้อมแล้วไปกันเลยครับภาษาเวียดนามมีวรรณยุกต์6เสียง5รูปนะครับซึ่งท่านผู้ชมควรจะจำให้ได้ทั้งหมดเลยนะครับเพราะเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับในการนำไปสะกดคำนะครับขอเริ่มต้นด้วยวรรณยุกต์แรกนะครับพร้อมกันครับวรรณยุกต์งางนะครับวรรณยุกต์งางนี่เสียงสามัญเลยออกเสียงตามงางนะฮะไม่มีรูปนะฮะต่อมาวรรณยุกต์ซักต่อมาเหวียนเหวียนต่อมาหอยหอยต่อมาหงะหงะนะครับสังเกตหงะเสียงจะมี2เสียงในตัวเดียวกันและต่อมานังนังนะครับต่อมาเรามาดูแต่ละวรรณยุกต์กันนะครับมาดูรายละเอียดของแต่ละวรรณยุกต์ว่าเป็นยังไงนะครับเริ่มต้นที่วรรณยุกต์งางนะครับเสียงสูงไม่เปลี่ยนระดับนะครับเสียงอ่านจะคล้ายกับเสียงสามัญในภาษาไทยนะครับต่อมาวรรณยุกต์ซักนะครับวรรณยุกต์ซักเสียงจะสูงขึ้นธรรมดานะครับซึ่งเสียงจะพุ่งขึ้นตรงตามธรรมดาธรรมชาติคล้ายเสียงจัตวาในภาษาไทยนะครับต่อมาวรรณยุกต์เหวียนนะครับแยกคำมันคือหูเวียนนั่นเองนะครับเสียงจะต่ำนะครับไม่เปลี่ยนระดับนะฮะจะมีเสียงอ่านพุ่งลงธรรมดาคล้ายเสียงเอกในภาษาไทยซึ่งหากท่านผู้ชมฟังดีๆเสียงวรรณยุกต์เหวียนจะมี2เสียงนะครับต่อมาวรรณยุกต์หอยหอยนะฮะเสียงต่ำขึ้นนะฮะจะมีเสียงอ่านขึ้นและตกลงนะครับเสียงอ่านจะมีเสียงโค้งตามรูปวรรณยุกต์นะฮะจะคล้ายๆกับเสียงเนอะในภาษาไทยนะครับพร้อมกันอีกรอบหอยหอยนะฮะต่อมาวรรณยุกต์ต่อมานะครับพร้อมกันหงะหงะนะฮะเสียงสูงขึ้นแล้วก็กักเสียงที่ตรงกลางนะครับคล้ายกับการออกเสียง2จังหวะนะครับโดยที่จะหยุดในจังหวะแรกเล็กน้อยนะครับสรุปได้ว่าเสียงนี้นะครับก็คืออ่านขึ้นไปและกักเสียงไว้ตรงกลางนิดนึงจากนั้นขึ้นต่อนะครับต่อมาวรรณยุกต์หนังหนังนะครับเสียงจะต่ำและตกลงในตอนท้ายนะครับเสียงหนังนะครับจะคล้ายกับเสียงเอกแต่เสียงหนักกว่านะครับและหยุดในตอนท้ายทันทีนะครับซึ่งสรุปว่าเสียงวรรณยุกต์หนังเนี่ยมีเสียงอ่านที่สั้นและก็หนักนะครับท่านผู้ชมทราบไหมครับว่าวรรณยุกต์หนังหรือคำว่าหนังในภาษาเวียดนามเนี่ยแปลเป็นไทยว่าอะไรนะครับคำว่าหนังแปลเป็นภาษาไทยว่าหนักนั่นเองดังนั้นท่านผู้ชมต้องออกเสียงให้หนักและสั้นคราวนี้นะครับเราจะมาลองออกเสียงวรรณยุกต์กันอีกสักรอบนะครับดูวรรณยุกต์ตัวแรกกันเลยนะครับงางเสียงสามัญตัวอย่างคำพร้อมมาแปลว่าผีนะครับวรรณยุกต์ต่อมาซักนะครับพร้อมกันหมาแปลว่าแก้มนะฮะต่อมาเหวียนเหวียนนะครับพร้อมกันตัวอย่างคำมาแปลว่าแต่นะครับต่อมาหอยหอยนะครับหรือตัวอย่างคำมานะครับเสียงจะเนอนิดนึงนะครับแปลว่าหลุมศพนะฮะต่อมาหงะนะฮะออกเสียงตัวอย่างคำพร้อมกันหมะนะฮะแปลว่าม้านั่นเองนะครับและวรรณยุกต์สุดท้ายนะครับวรรณยุกต์หนังพร้อมกันหนังนะครับตัวอย่างคำมะ มะแปลว่าต้นกล้านะครับสังเกตนะครับว่าภาษาเวียดนามถ้าออกเสียงผิดนิดเดียวความหมายจะเปลี่ยนทันทีเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับเวลาเราโทรไปหาเพื่อนนะครับเราจะถามว่าเพื่อนยุ่งไหมนะครับเราจะถามด้วยประโยคที่ว่าบานก๋อเบิ่นคงบานก๋อเบิ่นคงนะฮะคำว่าเบิ่นแปลว่ายุ่งนะฮะแต่ถ้าออกเสียงผิดนิดเดียวนะครับจะออกเสียงว่าเบิ่นเบิ่นแปลว่าสกปรกดังนั้นถ้าออกเสียงผิดจากเบิ่นเป็นเบิ่นนะครับจะแปลว่าเพื่อนสกปรกไหมนะครับดังนั้นการออกเสียงวรรณยุกต์ในภาษาเวียดนามต้องออกเสียงให้แม่นยำและชัดนะครับไม่งั้นจะเข้าใจผิดไปกันใหญ่เลยนะฮะต่อมานะครับจากการที่เราได้เรียนชื่อวรรณยุกต์ต่างๆในภาษาเวียดนามไปแล้วคราวนี้เราลองมาดูเสียงวรรณยุกต์ที่อยู่ในคำต่างๆกันนะครับพร้อมกันแล้วดูตัวอย่างนะฮะพร้อมกันอาอาอาอาอาอะนะครับต่อมาบาบาบาบาบะบะต่อมากากากากากะกะต่อมาซาซาซาซาซาซะต่อมาดาดาดาดาดะดะต่อมาตัวจีตัวจีเสียงก้องนะครับพร้อมกันกากากากากากะเยี่ยมมากนะครับไปฝึกออกเสียงวรรณยุกต์กันเยอะๆนะครับส่วนต่อมาเรามาดูโครงสร้างคำในภาษาเวียดนามนะครับภาษาเวียดนามเนี่ยใน1คำเนี่ยจะประกอบด้วย5ส่วนดังนี้นะครับส่วนแรกคือวรรณยุกต์นะครับหรือเรียกว่าแทงเดี่ยวนะฮะส่วนที่2คือเอิมเดิลนะครับจะอยู่ด้านต้นเลยนะฮะคือพยัญชนะต้นต่อมาเอิมเดมเอิมเดมคือเสียงเลื่อนต่อมาเอิมจิงเอิมจิงคือสระและสุดท้ายคือเอิมก๋วยเอิมก๋วยคือพยัญชนะท้ายนะครับทั้ง5ส่วนนี้ท่านผู้ชมได้เรียนไปแล้วนะฮะแต่มีส่วนหนึ่งที่ท่านผู้ชมยังไม่เคยเจอและก็ไม่เข้าใจว่าเสียงเลื่อนคืออะไรเสียงเลื่อนในภาษาเวียดนามนะครับมี2ตัวคือตัวอูกับตัวออนะครับเป็นหน่วยเสียงพยัญชนะพิเศษชนิดหนึ่งนะครับที่ส่งผลให้เสียงส่วนท้ายของพยัญชนะต้นนะครับเลื่อนถลายไปกลมกลืนกับเสียงส่วนต้นของสระทำให้เสียงของคำหรือพยางค์นั้นๆนะครับเกิดการหอริมฝีปากซึ่งเหมือนกับการออกเสียงแบบหอปากนั่นเองท่านผู้ชมฟังดูแล้วคงจะงงใช่ไหมฮะนะครับผมสรุปให้ฟังง่ายๆดังนี้นะครับเสียงเลื่อนมี2ตัวคืออูกับอนะครับจะวางอยู่ในคำหรือพยางค์นะครับไม่สามารถอยู่เดียวๆได้นะฮะและถ้าคำไหนมีเสียงเลื่อนนะครับมันจะส่งผลให้เวลาเราออกเสียงเนี่ยเราต้องหอปากด้วยนะครับดูตัวอย่างคำคำแรกพร้อมกันฮวาฮวาสังเกตปากผมห่อด้วยนะฮะฮวาแปลว่าดอกไม้นะครับยกตัวอย่างอีกคำหนึ่งนะครับคำว่าเหวหรือที่คนไทยเรียกว่าเวไม่คุ้นใช่ไหมฮะคำว่าเหวคำว่าเมืองเวนะครับภาษาเวียดนามที่ถูกต้องต้องออกเสียงว่าเมืองเหวไม่ใช่เมืองเวนะครับเพราะว่าสังเกตตัวอูคือเสียงเลื่อนนะครับทำให้เราต้องออกเสียงห่อปากนั่นเองนะครับดังนั้นเราต้องไปฝึกชื่อเมืองกันมาเยอะๆนะฮะเพราะสำคัญมากนะครับต่อมานะครับเราลองมาดูชื่อเมืองอื่นๆกันต่อนะครับในภาษาเวียดนามนะครับเมืองฮานอยที่คนไทยเรียกพอไปที่เวียดนามเราบอกว่าเราจะไปฮานอยคนเวียดนามไม่เข้าใจนะฮะฮานอยไม่มีในภาษาเวียดนามมีแต่ฮานอยฮานอยนะฮะเมืองต่อมาพร้อมกันเมืองดานังที่คนไทยรู้จักนะครับภาษาเวียดนามไม่มีเมืองดานังมีแต่เมืองดาหนังดาหนังนะฮะหรืออีกเมืองหนึ่งที่คนไทยรู้จักจากภาพยนตร์ฮอยอันฉันรักเธอก็ไม่มีคำว่าฮอยอันนะครับมีแต่เมืองโฮยอานโฮยอานนะฮะและอีกเมืองที่สำคัญที่สุดทางภาคใต้ของเวียดนามคือเมืองโฮจิมินห์นะฮะในภาษาไทยก็ไม่มีอีกนะฮะพอไปเวียดนามเราต้องเรียกชื่อเมืองนี้ว่าเมืองโฮจีมิงโฮจีมิงต่อมานะครับเรามาดูโครงสร้างคำที่สมบูรณ์ในภาษาเวียดนามกันต่อนะครับผมจะยกตัวอย่างคำหนึ่งให้ท่านผู้ชมเข้าใจง่ายๆนะครับท่านผู้ชมคงเคยได้ยิน ที่คนไทยเรียกคนเวียดนามว่าคนเหงียนนะฮะคนเหงียนไม่มีในภาษาเวียดนามนะครับมีแต่คนเหงียนคนเหงียนเหงียนเป็นนามสกุลใหญ่ของชาวเวียดนามนะครับเดี๋ยวผมจะแยกคำนี้ให้ดูนะฮะจะได้เข้าใจโครงสร้างนะครับคำว่าเหงียนนะฮะหรือตระกูลเหงียนเนี่ยประกอบด้วยพยัญชนะต้นคือ ng คือเงอะนะฮะต่อมาเสียงเลื่อนคืออูนะฮะต่อมาสระคือ ea นะครับก็คือสระเอียนั่นเองและพยัญชนะท้ายคือตัวเนะนะครับวรรณยุกนะครับคือวรรณยุกงะงะนะครับนี่คือโครงสร้างคำในภาษาเวียดนามที่สมบูรณ์แบบนะครับจากเรื่องโครงสร้างคำนะครับเราข้ามมาดูวรรณยุกในภาษาเวียดนามกันต่อนะครับว่าวรรณยุกในภาษาเวียดนามควรจะวางตรงไหนนะครับผมจะสรุปหลักการใส่วรรณยุกต์ในภาษาเวียดนามง่ายๆดังนี้นะครับเรามาดูกันนะครับภาษาเวียดนามนะครับมี2แนวคิดหลักในการใส่วรรณยุกต์คือแนวคิดแบบเก่าและแนวคิดแบบใหม่ซึ่งแนวคิดแบบเก่านะครับจะใช้ทฤษฎีความสมดุลนะครับก็คือการวางวรรณยุกต์ให้มันสมดุลกันในคำนั่นเองยกตัวอย่างเช่นคำว่าวันหวาวันหวาซึ่งแปลว่าวัฒนธรรมนะฮะคำว่าวันหวานะครับจะยึดทฤษฎีการวางตามกฎเกณฑ์การใส่วรรณยุกต์แบบเก่าคือเอาวรรณยุกต์ซักไว้บนตัวอซึ่งเป็นเสียงเลื่อนนะครับเพื่อทำให้มันสมดุลกันนะครับระหว่างตัว h กับตัว a นะครับซึ่งในปัจจุบันนะครับกระทรวงวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวของเวียดนามยังคงใช้วิธีการใส่วรรณยุกต์แบบเก่าอยู่นะครับต่อมาเรามาดูการใส่วรรณยุกต์อีกแบบนึงนะครับซึ่งเป็นที่แพร่หลายในปัจจุบันมากและเราควรจะจำให้ได้นะครับเขาเรียกว่าแนวคิดการใส่วรรณยุกต์แบบใหม่หรือเรียกอีกอย่างนึงว่าแนวคิดแบบสรรพศาสตร์นะฮะซึ่งแนวคิดนี้นะครับพวกเราสามารถทำความเข้าใจได้ง่ายๆนะครับโดยผมขอเน้นหนักกับการกฎการใส่วรรณยุกต์แบบสรรพศาสตร์นะครับเพราะเป็นกฎเกณฑ์การใส่วรรณยุกต์ที่นิยมและมีมาตรฐานนะครับผมขอสรุปสั้นๆเป็นหัวข้อให้เข้าง่ายดังนี้นะครับข้อ1นะครับต้องใส่วรรณยุกต์ไว้บนหรือล่างสระเท่านั้นนะครับตามตัวอย่างที่ท่านผู้ชมได้เห็นเลยนะครับอาดาแมะขอแหล่งจุบเป็นต้นนะครับต่อมาข้อ2นะครับหาก

คำศัพท์มีเสียงเลื่อนให้ใส่วรรณยุกต์ไว้บนหรือล่างสระเท่านั้นนะครับตามตัวอย่างเลยฮะเช่นเหวกว่ากุ๋ยหว่าขวานะครับต่อมาข้อ3นะครับกรณีที่มีสระผสมนะครับกรณีแรกนะครับถ้ามีสระผสมตามที่ท่านผู้ชมได้เห็นอยู่นี้นะครับเอียอัวเอือนะครับและมีพยัญชนะท้ายเปเตเกเจเมเนเงเญออูอีนะครับให้ใส่วรรณยุกต์ไว้บนหรือล่างสระผสมตัวที่2นะครับตามตัวอย่างเลยนะฮะเอียวเห็นไหมฮะแต่ละวรรณยุกต์นะครับจะใส่ไว้บนสระตัวที่2นะครับต่อมาเรามาดูนะครับถ้ามีสระผสมแบบเดียวกันนะครับตามที่ท่านผู้ชมเห็นให้ใส่วรรณยุกต์ไว้บนสระตัวแรกนะครับเช่นเหมียสังเกตเหมียวรรณยุกต์จะอยู่บนตัวอีนะครับก็คือเป็นสระตัวแรกนะครับจั่วเดือเสียนะครับกดข้อ3ผมสรุปง่ายๆดังนี้นะครับหากมีพยัญชนะท้ายให้ใส่วรรณยุกต์ไว้บนสระผสมตัวที่2นะครับแต่ถ้าไม่มีพยัญชนะท้ายให้ใส่วรรณยุกต์ไว้บนสระผสมตัวแรกนะครับยกตัวอย่างที่คำว่าเหมือนนะครับจะใส่วรรณยุกต์หนังไว้ล่างสระเออนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าสระเออนะครับเพราะว่ามีพยัญชนะท้ายและสระผสมจึงใส่ไว้บนสระตัวที่2ครับและอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับคือคำว่าเถี่ยนะฮะจะใส่วรรณยุกต์ไว้บนสระอีเพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่มีพยัญชนะท้ายและเป็นสระผสมนะครับต่อมาเรื่องสุดท้ายของวันนี้คือหลักการสะกดคำในภาษาเวียดนามนะครับสามารถแบ่งออกเป็น2แบบใหญ่ๆได้ดังนี้นะครับการสะกดคำกรณีเป็นสระเดียวนะครับก็จะสะกดพยัญชนะสระแล้วก็วรรณยุกต์หากมีนะฮะยกตัวอย่างนะครับเห็นคำว่าหวีสุไหมฮะหวีสุแปลว่าตัวอย่างนะครับพร้อมกันกานะครับสะกดด้วยนะฮะสะกดได้ว่าเกออากานะครับท่านผู้ชมฝึกตามนะฮะต่อมาขานะครับสะกดว่าเคออาคาซักขานะครับต่อมาข้อ2นะครับสระพยัญชนะท้ายวรรณยุกต์นะครับดูตัวอย่างคำพร้อมกันเออเมอเอมนะครับข้างล่างมีวรรณยุกต์หอยเข้ามาด้วยวรรณยุกต์จะสะกดไว้ท้ายสุดนะครับพร้อมกันเออเมอเอมหอยเอมนะฮะต่อมาสระพยัญชนะท้ายแล้วก็พยัญชนะต้นนะครับหรือถ้ามีวรรณยุกต์ก็ไว้ข้างท้ายนะครับพร้อมกันนะครับเทอมนะครับสะกดว่าเออเมอเอมเธอเอิมเทอมนะฮะคำต่อมานะครับตัวนี้ออกเสียงว่าเสริมนะครับสะกดพร้อมกันเออเมอเอิมเสอเอิมเสริมซักเสริมนะครับต่อมาการสะกดคำในกรณีที่เป็นสระผสมนะครับยกตัวอย่างนะครับแบบกรณีหนึ่งนะฮะเสียงเลื่อนสระพยัญชนะต้นและวรรณยุกต์หากมีนะฮะพร้อมกันโออาวาเหอวาหวาต่อมาอืออาเอือเหอเอือเหือซักเหือนะครับต่อมากรณี2นะฮะเสียงเลื่อนสระพยัญชนะท้ายแล้วก็วรรณยุกต์นะครับดูตัวอย่างพร้อมกันอาโออาวซักอาวคำต่อมาอือเอเกอเอือกซักเอือกนะครับต่อมานะครับข้อ3นะครับคือเสียงเลื่อนสระพยัญชนะท้ายพยัญชนะต้นและวรรณยุกต์นะครับดูตัวอย่างนะฮะพร้อมกันคำนี้ออกเสียงว่าเตืองนะฮะสามารถสะกดได้นะครับพร้อมกันอือเอเงอเอืองเตอเอืองเตืองนะครับคำต่อมานะฮะสะกดว่าอือเอเงอเอืองเดอเอืองเดืองเขวียนเดืองนะครับสังเกตวรรณยุกต์จะวางข้างท้ายเลยนะครับคราวนี้เราลองมาดูตัวอย่างคำนะครับในการฝึกสะกดคำดูคำแรกพร้อมกันนะครับคำนี้สะกดว่าโออีโอยเตอโอยโตยโตยแปลว่าฉันนั่นเองต่อมาอาเนออันอันแปลว่ากินนะครับและกินอะไรนะครับคำนี้พร้อมกันเออเมอเอิมเกอเอิมเกิมดังนั้นประโยคจะรวมกันเป็นว่าโตยอันเกิม

0: นะครับแปลว่าฉันกินข้าวนะฮะต่อมาอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับสะกดพร้อมกันโออีโอยเตอะโอยโตยต่อมาเอเนอเอนเตอะเอนเตนต่อมาเลอะอาลาหุยลาต่อมาชื่อคนนะครับอูเอ๋อเนอออวนเตอะอวนตวนซักตวนนะครับกลายเป็นทั้งประโยคว่าโตยเตนหลาตวนแปลว่าฉันชื่อว่าตวนนะฮะดังนั้นหากท่านผู้ชมนะครับอยากแนะนำตัวเองก็เพียงเติมชื่อตัวเองเข้าไปในประโยคที่ว่าโตยเตนหลาเพียงเท่านี้ก็จะสามารถแนะนำตัวเองให้กับชาวเวียดนามได้รู้จักแล้วนะครับ
1: แอมจ่าวจีอา
2: จ่าวแอม hôm nay em có bận không
3: cái gì à em trông bận lắm hả chị
2: không phải chị hỏi em là hôm nay em có bận không chị sẽ rủ em đi mua sắm ở chợ
3: xin lỗi chị em nghe nhầm rồi hôm nay em rảnh
2: nếu thế thì chúng ta đi luôn nhé
3: vâng ạ
4: ช่วงรอบรู้เรื่องเวียดนามวันนี้เราจะไปศึกษาประวัติศาสตร์ที่มีมาอย่างยาวนานของประเทศเวียดนามกันค่ะและตอนนี้เราก็อยู่กับอาจารย์พิสิทธิ์อํานวยเงินตราผู้เชี่ยวชาญด้านเวียดนามศึกษาสวัสดีค่ะอาจารย์
5: สวัสดีครับ
4: อาจารย์คะวันนี้อยากจะถามถึงประวัติศาสตร์ของประเทศเวียดนามซึ่งน่าจะมีมาอย่างยาวนานเลยใช่ไหมคะ
0: ครับประวัติศาสตร์เวียดนามนะครับมีประมาณ 4,000 กว่าปีแล้วนะฮะตามที่เขาคาดการ นะครับตามที่เขาสันนิษฐานไว้นะฮะซึ่งยุคแรกๆนะครับจะ เติบโตแล้วก็พัฒนาอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำแดงนะครับทางตอนเหนือของประเทศเวียดนามก็คือแถบบริเวณจังหวัดเมืองหลวงของฮานอยนะครับเมืองหลวงฮานอยปัจจุบันนี้นะฮะก็ตั้งแต่กษัตริย์หงเวืองนะครับไล่มานะครับมี2อาณาจักรนะครับถ้าเราลองดูประวัติศาสตร์เวียดนามใน 4,000 กว่าปีเนี่ยนะครับน่าสนใจก็คือครึ่งนึงเป็นประวัติศาสตร์สงครามนะครับจากผู้ลุกรานต่างชาตินะครับจะแตกต่างกับบ้านเรามากของเวียดนามจะโดนลุกรานตลอดเวลานะฮะในยุคแรกๆเนี่ยนะครับเวียดนามก็ค่อยๆก่อร่างสร้างตัวนะครับจากชนเผ่าคนเวียดนามมารวมกันนะฮะ อย่างไรก็ตามนะครับประมาณปี2007ก่อนคริสต์กาลนะฮะก็โดนจีนเข้ามายึดแล้วก็ครอบครองนะฮะดังนั้นเวียดนามตกเป็นเมืองขึ้นจีนประมาณพันกว่าปี
4: โอ้โหนานมากค่ะ
0: ครับดังนั้นทำให้วัฒนธรรมการเมืองการปกครองสังคมเศรษฐกิจเวียดนามได้รับจากจีนมาเต็มๆเลย
4: คล้ายๆกันใช
0: ่ไหมคล้ายๆกันนะครับเพราะว่าได้รับจากจีนพันกว่าปีเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับประมาณปี938นะครับ938งูเกวียนนะครับก็สามารถปลดแอกจากจีนนะครับแล้วก็เริ่มตั้งราชวงศ์งูขึ้นมานะครับเวียดนามก็เริ่มมีการพัฒนาการในตอนยุคนั้นยังไม่มีสุโขทัยนะฮ
4: ะ
0: ประมาณศตวรรษที่10ที่11นะครับของประเทศไทยเรายังไม่มีสุโขทัยเวียดนามเริ่มเป็นอาณาจักรเวียดนามอาณาจักรที่ค่อยๆพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆอ
4: ันนั้นคือเวียดนามปกครองเองใช่ไหม
0: เวียดนามปกครองเองเพราะว่าเวียดนามปลดแอกจากจีนเรียบร้อยนะครับก็ได้ย้ายเมืองหลวงนะครับจากโกลวามาอยู่ที่กรุงฮานอยปัจจุบันสมัยก่อนกรุงฮานอยนี่ชื่อกรุงทังหลอง
4: ค่ะไม่ได้ชื่อนี
0: ้ไม่ได้ชื่อนี้นะฮะแล้วก็ค่อยๆมีพัฒนาการมาเรื่อยๆนะครับเราลองนึกดูว่าเวียดนามเนี่ยตกเป็นเพื่อนจีนพันกว่าปีนะฮะจากนั้นเวียดนามก็พัฒนาแล้วก็ฟื้นฟูประเทศมาเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งประมาณศตวรรษที่16นะครับ16 17ก็เริ่มมีมิชชันนารีต่างชาติตะวันตกนะครับเข้ามาเผยแพร่ศาสนาคริสต
4: ์
0: นะครับก็เริ่มมีฝรั่งเริ่มค้าขายกับต่างชาตินะฮะในยุคนั้นเวียดนามก็เริ่มมีปัญหากันเองนะครับแย่งชิงระหว่างราชวงศ์กันนะครับจนกระทั่งประมาณปี1802นะครับราชวงศ์เหงียนนะฮะหรือว่าเหงียนในที่คนไทยรู้จักเนี่ยได้ก่อตั้งขึ้นมาน ะครับพอราชวงศ์เหงียนก่อตั้งขึ้นมาก็จะเป็นยุคที่เริ่มสร้างความเป็นปึกแผ่นให้กับประเทศเวียดนามก็คือเป็นแผ่นดินเป็นรูปตัว S จนถึงทุกวันนี้นะครับเริ่มกระจายอำนาจจากส่วนกลางไปสู่ส่วนท้องถิ่นนะครับจากนั้นก็อยู่ได้ไม่นานนะครับฝรั่งเศสก็เริ่มเข้ามาเผยแพร่อาณานิคมละก็เริ่มเข้ามาโจมตีเวียดนาม นะครับประมาณกลางศตวรรษที่19ฝรั่งเศสบุกขึ้นที่ดานังแล้วก็ค่อยๆเข้ามาจนกระทั่งปลายศตวรรษที่19เวียดนามก็ตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศส
4: อีกรอบนึง
0: อีกรอบนึงหลังจากโดนจีนนะครับเวียดนามเคยโดนจีนลุกรานนะครับพันปีใช่ไหมฮะเคยโดนกองทัพมองโกก็มาลุกรานเวียดนามคราวนี้เป็นตาของฝรั่งเศสบ้างนะครับเวียดนามก็ตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสนะครับจากนั้นเวียดนามก็ค่อยๆมีกระบวนการในการกู้ชาติขึ้นมาน ะครับอย่างสมมติปี1930นี่ก็พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามก็เกิดขึ้นมานะครับจนกระทั่งปี1945
4: ค่ะ
0: นะครับหลังจากฝรั่งเศสอ่อนแอลงญี่ปุ่นเข้ามา

0: อ่ะ
1: อ
0: น
1: ๋อ
0: ะครับเป็นยุคช่วงสงครามโลกครั้งที่2น
1: ค
0: ะ
1: ่
0: ค
1: ะ
0: รับเวียดนามก็ประกาศอิสรภาพได้นะครับ2กันยายนปี1945นะครับพอประกาศได้ไม่นานนะครับฝรั่งเศสก็กลับเข้ามาอีก
1: อีกรอบหนึ่ง
0: อีกรอบหนึ่ง
1: ค
0: นะ
1: ่
0: ค
1: ะ
0: รับเวียดนามก็สู้กับฝรั่งเศสประมาณ10ปี
1: โอ้
0: จนเวียดนามสามารถชนะที่สมรภูมิเดียนเป็นฟูได้
1: ค่ะ
0: นะครับพอเท่านั้นยังไม่จบนะฮะพอฝรั่งเศสพ่ายแพ้
1: ค่ะ
0: อย่างราบคาบเลยนะฮะเกิดอะไรขึ้นต่อนะครับสหรัฐอเมริกาก็เข้ามาอเมริกาเข้ามายึดเวียดนามใต้
1: อ้าว
0: ทำให้เวียดนามแบ่งออกเป็น2ประเทศ
1: อ๋อ
0: จากนั้นก็กลายเป็นสงครามเวียดนามซึ่งต้องรบกันอีกประมาณ30ปีเกือบ30ปี
1: โอ้โห
0: นะครับคือเขาอยู่ไม่สุขสักทีเขาจะโดนต่างชาติลุกรานตลอดนะครับจนกระทั่งปี1975เวียดนามเหนือสามารถตีกรุงไซงอนแตกได้นะครับก็เลยรวมประเทศเป็นประเทศเวียดนามจนถึงวันนี้นะครับเขาก็มีพัฒนาการเรื่อยมาหลังจากที่รวมประเทศได้เขาก็ใช้ระบบการปกครองแบบสังคมนิย
1: ม
0: นะฮะใช้ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมนะฮะซึ่งก็ไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่นะครับจากปี1975จนถึงปี1986นะครับเวียดนามลองค้าขายกับประเทศสังคมนิยมกันเองปิดประเทศไม่ยุ่งกับประเทศทุนนิยมเสรีนิยมนะฮะทำให้การเจริญเติบโตเนี่ยช้านะครับจนกระทั่งเวียดนามเห็นว่าไม่ดีแล้วนะครับปี1986เวียดนามจึงเริ่มเปิดประเทศนะครับใช้นโยบายปฏิรูปเศรษฐกิจชื่อว่าโดยเหมยนะฮะก็คือเปิดค้าขายกับทั่วโลกให้นักทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนนะครับจากนั้นเวียดนามก็เป็นประเทศที่น่ากลัวในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจนะครับ GDP ของเวียดนามเนี่ย 7% นะฮะเฉลี่ยนะครับจากปี1986จนถึงปัจจุบัน
1: ค่ะ
0: นะครับแล้วก็อาเซียนก็มองว่าโอ้เวียดนามเนี่ยไม่ธรรมดานะฮะหลังจากนั้นเขาปรับตัวเขาพัฒนาได้เร็วมาก
1: อาจารย์คะเราได้ถามถึงอนาคตทิศทางของประเทศเวียดนามเขาวางแผนไว้ยังไงบ้างคะ
0: ครับเวียดนามนะครับตั้งเป้าปี2020จะเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม
1: ่
0: นะครับกำลังพัฒนาทั้งชนบทแล้วก็ในเมืองเร่งเครื่องอย่างเต็มที่เลยนะฮะเพื่อหวังที่จะให้ทัดเทียมกับประเทศอื่นๆนะครับทัดเทียมกับประเทศอุตสาหกรรมในโลกยุคปัจจุบัน
1: แล้วเราก็ได้ทราบกันไปแล้วนะคะเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของเวียดนามแล้วก็ยังได้เรียนรู้ด้วยนะคะเกี่ยวกับโครงสร้างของภาษาเวียดนามว่ามีลักษณะคล้ายกับภาษาไทยเสียงวรรณยุกต์ก็ยังคล้ายกันอีกด้วยนะคะซึ่งไม่น่าจะยากเกินสำหรับการเรียนรู้หรอกค่ะถ้าเราหัดออกเสียงแล้วก็ฝึกฝนบ่อยๆค่ะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันหงทิตารีวงสว่างพานิชและอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกับรายการจินจ่าวเวียดนามสวัสดีเวียดนามได้ใหม่ครั้งหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมอันยองฮาเซโอกลับมาพบกันอีกครั้งกับผมตูนวรัตน์นะครับและนี่คือรายการฮันกูกออันยองนะครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมเรียนรู้ภาษาเกาหลีแบบง่ายๆโดยอาจารย์เจ้าของภาษาตัวจริงเสียงจริงจากเกาหลีเลยนะครับวันนี้อาจารย์จะมาสอนเราเรื่องอะไรบ้างไม่รู้ว่าคุณผู้ชมฝึกกันมาแค่ไหนแล้วในครั้งที่แล้วนะครับถ้าอยากรู้ต้องเตรียมปากกากระดาษมาจดไว้เลยนะครับและออกเสียงตามไปด้วยระหว่างเรียนจะได้ไม่พลาดทุกคำสำคัญกับอาจารย์วอนแฮยองอยู่กับผมเรียบร้อยแล้วตอนนี้ครับสวัสดีครับอาจารย์วอนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้เรามีอะไรมาฝากคุณผู้ชมทางบ้านกันบ้างครับ
1: ก็วันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องสถานที่ค่ะประโยคที่จะเรียนคือ어디에가요식당에가요왜식당에가요밥먹으러가요4ประโยคค่ะ
0: 4ประโยควันนี้เริ่มแบบสั้นๆก่อนนะครับงั้นเรามาทำความรู้จักแต่ละประโยคกันดีกว่าว่าแปลว่าอะไรบ้างครับ
1: ประโยคสั้นๆแต่ว่ามีคำศัพท์เยอะเหมือนกันนะคะเพราะว่าเราปกติใช้สถานที่เยอะใช่ไหมคะแล้วก็ประโยคที่1 어디에 가요คือ어디แปลว่าที่ไหนแล้วก็가요คือว่าไปก็어디에가요หมายความว่าไปที่ไหนคะ
0: อ๋อ어디에 가요โอ้อันนี้ค่อนข้างง่ายสำหรับการออกเสียงนะฮะ어디에 가요ไปที่ไหน
1: ใช่ค่ะแล้ว어디สถานที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆได้ค่ะ อย่างเช่น어디에 가요เราไปร้านอาหาร ร้านอาหารคือ식당ค่ะแล้ว어디เปลี่ยนเป็น식당
0: อ๋อเปลี่ยนอดีเป็นชิกตังแทนก็จะเป็นชิกตังเอไคโย
1: ใช่ถูกต้องค่ะเอคือความช่วยชี้สถานที่ค่ะแล้วก็ถ้าบอกสถานที่แล้วก็ติดเอด้วยค่ะแล้วชิกตังเอไคโยถ้าเปลี่ยนเป็นห้องสมุดก็ทูโซกวนเอไคโ
0: ยทูโซกวนเอไคโ
1: ยใช่ค่ะเปลี่ยนเป็นโรงเรียนฮักโยเอไคโยอันนี้ใช้ได้ทั้งหมดค่ะ
0: และอย่างพวกห้างสรรพสินค้าร้านกาแฟอาจารย์พอมีแนะนำไหมครับ
1: ห้างสรรพสินค้าคือเพ็กควาจอมค่ะ
0: เพ็กควาจอมเอขายโย
1: ใช่ถูกต้องค่ะแต่เพ็กควาจอมเสียงยากนะคะเพ็กควาจอมแล้วก็ร้านกาแฟคือว่าคาเฟ
0: ่ตรงตัวเลยเหรอครับคล้ายภาษาไทยมากนะฮะ
1: โอ้มาจากภาษา
0: อังกฤษนี่แหละมาจากคาเฟ่นะครับ
1: ค
0: าเฟ่เอขายโ
1: ยใช่ค่ะโรงพยาบาลก็เพียงวันก็ไปโรงพยาบาลเพียงวันเอขายโยตอนนี้ตำรวจ

0: 경찰서.
1: 경찰서.
0: 어,เสียงยากนะคะ
1: ยากจริงด้วยนะ ทีนี้ถ้าอยากรู้ว่าไปไหนแล้วไปทำไมล่ะครับ
0: เวชิกตังเอ가요 เวใช้เวนะคะ เวชิกตังเอ가요 เวคือว่าทำไมเพื่ออะไรนะคะ
1: เวชิกตังเอ가요
0: ใช่ค่ะ เว밥을 먹어요 ทำไมกินข้าวเหมือนกันนะคะ เว공부해요 ทำไมเรียน ภาษาเกาหลี เว 한국어를 공부해요 เว ใช้ได้ทั้งหมด แล้วทำไมอยู่ข้างหน้าประโยค
1: ใช้กับทุกเรื่องที่เป็นคำถามว่าทำไม
0: ใช่ค่ะ เว ได้ค่ะ แล้วก็คำตอบคือว่าไปร้านอาหารเพื่อกินข้าว ปั๊บ มอกือรอ ขายอ
1: อ๋ออันนี้ก็จะอธิบายแล้วว่าเราไปกินข้าวนะ ปั๊บ มอกือรอ ขายอ
0: ไปเพื่อจุดๆๆคือว่าอือรอขายอ๋ออะไรคะอย่างเช่นพับมอกตะกินข้าวพับมอกตะกับอือรอขายอติดกันพับมอกือรอขายอไปเพื่อกินข้าวพับมอกือรอขายอ๋อ
1: แปลว่ากินข้าวนะ
0: ใช่ค่ะไปกินข้าวพับมอกือรอขายอ
1: พับมอกือรอขายอ
0: ใช่ค่ะจริงๆแล้วคำไม่ตรงคือว่าไปเพื่อกินข้าวแต่คนไทยพูด
1: ไปกินข้าวเราจะไม่มีเพื่อแต่เกาหลีจะบอกด้วยไปเพื่ออะไรใช่ค่ะก็ไปกินข้าวแล้วก็ไปโรงพยาบาลทำไมไปเพื่อพบหมออิซารุมันนารอคายโอไปโรงเรียนทำไมไปเรียนหนังสืออ๋อคงบูฮารอคายโอก็คือจะลงท้ายเหมือนกันทุกๆคำ
0: ใช่ครับอือรอคายโอ
1: ต้องจำคำศัพท์ข้างหน้าที่จะทำอะไรด้วยค่ะอย่างเช่นไปห้างสรรพสินค้าเพื่ออะไรไปห้างสินค้าเพื่ออะไรสมมุติตอบว่าเราจะไปซื้อเสื้อผ้าโอซื้อซาโรคายโอโอซื้อซาดาไปซื้อเสื้อผ้าโอซื้อซาโรคายโอโอซื้อซาโรคายโอก็คือฉันไปเพื่อซื้อเสื้อผ้า
0: ใช่ค่ะอันนี้เป็นมีแบบ อือรอคายอมีอยู่แล้วใช่ไหมคะครั้งหน้าเตรียมไปแล้วแต่อยากพูดอะไรก็เตรียมไปเรื่อยๆได้ค่ะ
1: แล้วอย่างถ้าไปสวนสาธารณะล่ะครับ
0: สวนสาธารณะคือกงวันค่ะไปสวนสาธารณะกงวันเน่ค่ะไปพบเพื่อนชิงกูรุมันนารอคายอถ้าไปทะเลล่ะครับ
1: คนไทยชอบไปทะเลทะเล
0: คือปาตาไปทะเลเพื่ออะไรล่ะคะ
1: ไปทะเลก็ไปพักผ่อนอ๋อชิโรคายอชิโรคายโอเออือโรคายโอกับโรคายโอมีสองแบบนะคะเพื่อถ้าข้างหน้าไม่มีตัวสะกดโรคายโอชิดะชิไม่มีตัวสะกดชิโรคายโออ๋อมันนาดะพบมันนาไม่มีตัวสะกดมันนาโรคายโออ๋อจะมีโรคายโอใช่แต่ถ้ามีตัวสะกดจะเป็น
0: อือโรคายโอพาเบิลบอกตะบอก
1: มีตัวสะกดมอกือรอขายครับถ้าไปโรงหนังนะครับยอดนิยมเลย
0: โรงหนังไปดูหนังใช่ไหมคะ
1: แน่นอนครับ
0: โรงหนังคือว่ายองฮวากวันยองฮวากวันใช่ค่ะยองฮวากันไปยองฮวากันเพื่อดูหนังยองฮวาเรือโปรรอขายดูหนังคือว่ายองฮวาเรือโปรตาไปดูหนังยองฮวาเรือโปรรอขายเอาแบบมีความรู้บ้างไปร้านหนังสือบ้างครับ
1: ร้านหนังสือเพื่อซอจอมไปร้านหนังสือเพื่อซื้อหนังสือใช่ไหมคะใช่ครับเชเกิลซาโรคายโอเชเกิลซาโรคายโอใช่ค่ะเชเกิลซาดาคือว่าซื้อหนังสือไปซื้อหนังสือเชเกิลซาโรคายโออืมครับวันนี้เราได้รู้จักคำศัพท์แล้วก็รูปประโยคกันเยอะเลยทีนี้คุณผู้ชมอาจเอาไปใช้ได้แล้วนะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากๆสำหรับความรู้ดีๆที่มาฝากเรานะครับอาจารย์วอนแฮยองครับขอบคุณอาจารย์วอนครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะ
1: ว่าแล้วเราไปฝึกกันต่อเลยดีกว่าครับกับช่วงTry Out

0: 안녕하세요สวัสดีครับคุณผู้ชมชอนึนตูนเนียโยผมชื่อตูนครับชาวชินาโซโยสบายดีไหมครับเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมครับยังพอจะจำการทักทายและการแนะนำตัวในภาษาเกาหลีที่เราเรียนกันไปแล้วได้หรือเปล่าครับหนึ่งในเทคนิคของการฝึกฝนภาษาให้ไม่น่าเบื่อก็คือการดูหนังการดูซีรีส์การฟังเพลงและที่สำคัญก็คือการติดตามรายการฮันกูกออันยองของเรานะครับเพื่อเรียนรู้บทสนทนาที่จะทำให้การสื่อสารภาษาเกาหลีนั้นง่ายขึ้นกว่าเดิมอีกเยอะเลยแหละครับและแน่นอนครับวันนี้เรามาพบกับอาจารย์วอนแฮยองจากมหาวิทยาลัยพูซาน University of Foreign Studies ประเทศเกาหลีกันครับสวัสดีครับอาจารย์วอนครับ
1: สวัสดีค่ะอันยองอาเซโ
0: อนี่แหละครับวันนี้อาจารย์วอนจะมาแนะนำเรื่องอะไรกับเราบ้างครับ
1: เรื่องที่มีหรือไม่มีมีของอะไรหรือว่าไม่มีของค่ะแล้วก็มีของอยู่ที่ไหนด้วยค่ะ
0: อ๋อเหมือนกับเราจะถามหาของอะไรสักอย่างว่ามีสิ่งนี้ไห
1: ม
0: แล้วคนตอบก็ตอบว่ามีหรือไม่มีและถ้ามีมันอยู่ที่ไหน
1: ใช่ถูกต้องค่ะ
0: เริ่มเลยแล้วกันครับ
1: ค่ะประโยคที่มีหรือไม่มี물이있어요네있어요아니요없어요물이어디에있어요냉장고에있어요นี่5ประโยค
0: ประโยคเบื้องต้นที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะครับงั้นเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันทีละประโยคเลยแล้วกันครับ
1: ประโยคที่หนึ่งคือ물이있어요นี่ก็เป็นคำถาม물คือว่าน้ำแล้วก็있어요คือว่ามีไหมค่ะแล้ว물이있어요มีน้ำไหม물이คือ물คือว่าน้ำ이คือคำช่วยชี้ค่ะแล้วคำศัพท์มูลมีตัวสะกดใช้อีกถ้าไม่มีตัวสะกดใช้ค่ะอย่างเช่นคอฟฟี่คอฟฟี่กับกาแฟนะคะ
0: ค
1: อฟฟี่ไม่มีตัวสะกดคอฟฟี่ค่ะอิสโซโยใช้ค่ะเลยค่ะแล้วก็อูยูคือว่านมอูยูไม่มีตัวสะกดอูยูค่ะอิสโซโย
0: อ๋อเพราะว่าไม่มีตัวสะกด
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับ
1: แล้วมีเงินไหมเงินคือภาษาเกาหลีโทนโทนมีตัวสะกดถ้าอย่างนั้นโทนอีอิสโซโ
0: ยก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วถ้าผมจะถามว่ามีรถไหม
1: ชาก็อิสโซโยรถคือว่าชาแล้วก็ไม่มีตัวสะกดติดกับคาชาก็อิสโซโยก็ตุนมีรถไหมชาก็อิสโซโยแล้วตุนตอบยังไงคะ
0: ไม่มีรถแล้วกันครับ
1: 없어요아니요없어요
0: อันนี้โอ้없어요
1: ถ้ามีแล้วก็เนอิสโซโย
0: โอ้
1: เนคือค่าเนอิสโซโยค่ามีค่าม
0: ีค่า
1: อันนี้โอ้없어요ไม่ขับไม่มีค่ะแล้วอันนี้เป็นคู่กันค่ะ
0: เ
1: นอิสโซโย
0: ทวนคำถามให
1: ้ใช่ค่ะอันนี้โอ้없어요
0: ครับสมมติถามมีบ้านไหม
1: บ้านคือจิบแล้วจิบค่ะจิบมีตัวสะกดงั้นติดกับอีก็มีบ้านไหมจีบีอิสโซโยเป็นคำถามตรงสูงๆจีบีอิสโซโยแล้วตุนถ้าตุนมีบ้านเนอิสโซโยถ้าไม่มีบ้านอันนี้없어요
0: ง่ายๆนะครับสมมุติเวลาคุณผู้ชมไปเจอสาวๆเกาหลีหรือหนุ่มๆเกาหลีอยากรู้ว่าเขามีแฟนไหมถามยังไงดีครับอาจารย
1: ์แล้วดิฉันอยากจะถามตุนว่าตุนมีแฟนไหม
0: ผมก็จะบอกว่ายังไม่มีเลยครับ
1: ก็ตุนเป็นผู้ชายใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับผม
1: มีแฟนไหมหมายความว่ามี girlfriend ไหม girlfriend คือ여자친구
0: 여자친구
1: ใช่ค่ะ친구ก็เพื่อนแต่ว่า여자ก็ผู้หญิงก็เพื่อนเป็นผู้หญิง여자친구
0: แต่มันจะไม่เหมือนเพื่อนผู้หญิงทั่วๆไปใช่ไหมครับ
1: ใช่กับเป็นแฟนค่ะ여자친구친구ไม่มีตัวสะกด여자친구가있어요มีแฟนไหม여자친구가있어요แล้วตุนตอบว่าไม่มีอันนี้없어요
0: โอ้ดูเศร้ามากเลยอันนี้없어요
1: ถ้ามีแล้วจะบอกยังไงคะ
0: มีก็ตอบว่าเน่อิสโซโย
1: ใช่ค่ะเนอิสโซโย
0: อ้าวแล้วถ้าเป็นผู้หญิงแล้วมีแฟนเป็นผู้ชายล่ะครับ
1: ใช่ก็เป็นผู้ชายผู้ชายคือนัมจาแล้วก็เป็นแฟนก็นัมจาชินกุ
0: นัมจาชินกุ
1: ใช่ค่ะ
0: ครับ
1: นัมจาชินกุก็อิสโซโยถ้ามีแล้วเนอิสโซโย ถ้าไม่มีอันนี้없어요ที่เกาหลีสังคมเกาหลีก็เข้มถ้าเป็นผู้ชายต้องมีแฟนเป็นผู้หญิงถ้าเป็นผู้หญิงต้องมีแฟนเป็นผู้ชาย
0: เอาล่ะเรามาที่เรื่องต่อไปดีกว่าครับ
1: ถ้ามีแล้วถ้ามีน้ำไหมคะมูรีอิสอยใช่ไหมคะแล้วก็มีแล้วอยู่ที่ไหน
0: ต้องรู้ด้วยเนาะว่าอยู่ไหน
1: ค่ะออดีสอยออดีเราเคยเรียนมาออดีคือว่าที่ไหนออดีเออิสอยเอเป็นคำช่วยชี้สถานที่แล้วออดีเออิสอยอยู่ที่ไหนคะแล้วก็บอกได้ว่าอยู่ที่สถานที่ที่ต้องการพูด
0: เช่นอยู่ที่ตู้เย็น
1: หนึ่งจังโกตู้เย็นคือว่าหนึ่งจังโกก็อยู่ที่ตู้เย็นหนึ่งจังโกเออิสอย
0: อยู่ที่ตู้เย็นนั่นเองนะฮะ
1: ถ้านักเรียนก็อยู่ที่ไหนก็นักเรียนก็ฮักแซงแล้วก็ส่วนใหญ่นักเรียนอยู่ที่ไหนคะ
0: ก็ต้องอยู่ที่โรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยนะคร
1: ับใช่ค่ะโรงเรียนคือฮักโย
0: แล้วอยู่
1: ใช่ฮักโยเออิสอยอยู่ที่โรงเรียนฮักโยเออิสอย
0: ฮักโยเออิสอย
1: ใช่ค่ะ
0: อยู่ที่โรงเรียนนะครับ
1: ถ้าหาว่าหนังพยาบาลส่วนใหญ่อยู่ที่ไหนคะ
0: ก็ต้องอยู่ที่โรงพยาบาลสิครับ
1: ค่ะโรงพยาบาลคือพยองวันอยู่ที่โรงพยาบาลพยองวันเออิสอย
0: พยองวันเออิสอย
1: แล้วก็หนังพยาบาลคือว่าคาโนวัน
0: คาโนวัน
1: คาโนวันอีพยองวันเออิสอย
0: แล้วถ้าเป็นแบบพนักงานทั่วไปล่ะครับอยู่ที่ออฟฟิศ
1: ใช่ค่ะออฟฟิศคือว่าซามูชิล
0: ซามูชิล
1: ค่ะใช่ค่ะดังนั้นอยู่ที่ออฟฟิศคือว่าซามูชิลเออิสอยเออิสอยเป็นสติ๊ก
0: คำที่กำหนดชี้เลยว่าอยู่ที่ไหน
1: ใช่ค่ะก็เปลี่ยนได้ว่าคำศัพท์ที่สถานที่อยากจะพูดก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆค่ะ
0: เพราะฉะนั้นความง่ายของมันก็คือเราจำแค่ว่าเออีสอยโยจะเป็นคำลงท้ายประโยคนะครับส่วนข้างหน้าก็เปลี่ยนคำศัพท์ไปเรื่อยๆตามชื่อสถานที่นั่นเองครับ
1: แล้วถ้าถ่ายสูงนิดนึงก็เป็นคำถามก็ต่ำนิดนึงก็เป็นคำตอบได้ค่ะ
0: ครับอาจารย์วอนครับอย่างภาษาไทยจะมีคำบอกว่าอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนี้อยู่ตรงโน้นในภาษาเกาหลีมีเหมือนกันไหมครับ
1: ครับมีค่ะที่นี่คือว่าโยกี
0: โยกี
1: ค่ะแล้วถามว่าอยู่ที่ไหนโอดีเออิสอยอแล้วอยู่ใกล้ๆอยู่ที่นี่โยกีเออิสอยอแล้วก็ไกลไปนิดนึงโคกีเออิสอยอโคกิคือว่าที่นั่นโคกิเออิสอย
0: โคกิเออิสอยอันนี้คือขยับไปนิดนึงสมมติอยู่นั่นแหละแล้วถ้าแบบอยู่ไกลนู่นเลยล่ะครับ
1: คือว่าโชกิเออิสอยโชกิ
0: โชกิจะคืออยู่ไกลสุดเลยอยู่ตรงนู้นโชกิเออิสอย
1: ใช่ค่ะแล้วที่นี่คือว่าโยกิ
0: ครับ
1: แต่ว่าที่นั่นคือโคกิตัวที่นู่นคือว่าชอกิน
0: ี่จำง่ายๆแค่นี้เองสำหรับ3คำที่เอาไว้บอกตำแหน่งนะครับเอาเลยครับคุณผู้ชมแม่วันนี้เราได้เรียนรู้ภาษาเกาหลีเพิ่มขึ้นอีกเยอะเลยในชีวิตประจำวันนะครับต้องขอบคุณอาจารย์วอนแฮยองมากๆนะครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: และตอนนี้เราได้เวลาไปทดลองใช้ภาษากันแล้วกับช่วง try out ครับ

0: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้

0: สนออาเซียนโฟกัส
1: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการอาเซียนโฟกัสรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสถึงวิถีชีวิตของเพื่อนบ้านชาวอาเซียนกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสถึงวัฒนธรรมอาหารการกินของเพื่อนบ้านชาวอาเซียนกันค่ะและสำหรับประเทศที่เราจะไปโฟกัสกันก็คือสิงคโปร์และเวียดนามค่ะ

0: สำหรับที่แรกที่คุณฮีโร่มาถึงก็คือสิงคโปร์ค่ะตอนนี้ยังเช้าอยู่นะคะได้ยินเสียงนกร้องเต็มไปหมดเลยค่ะเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าวัฒนธรรมอาหารการกินของชาวสิงคโปร์ยามเช้ามีอะไรบ้างพอเช้าแล้วชาวสิงคโปร์ก็ไม่อยู่ในห้องอยู่ในบ้านนะคะรีบออกมาทันทีค่ะเพื่อที่จะไปตามคาเฟ่เพื่อไปทานอาหารเช้ากันค่ะ
1: สวัสดีตอนเช้านะครับจากสิงคโปร์นะครับวันนี้นะครับขอแนะนำอาหารเช้าของสิงคโปร์ก่อนนะครับยังไงเข้าไปร้านนี้ไข่ลวกแล้วก็ขนมปัง

เช้านะครับแบบนี้มีไข่ขนมปังเรียกว่าคายาแล้วก็เครื่องดื่มนะฮะคาเฟ่หรือว่าชานะก็เลือกได้นะฮะผมเลือกวันนี้ชานะครับแล้วก็มีวิธีการนะครับก็เกลือนี้ซีอิ๊วนะฮะซีอิ๊วดำใส่ที่ไข่นะครับแบบนี้เปเปอร์อันนี้ก่อนคายานะฮะโทสต์มันข้างในจะมีแบบเนยกับเนยถั่วนะครับแบบนี้ใช่แล้วก็ปิ้นแล้วหอมมากหอมมากแล้วก็เนี่ยดิบดิบอันนี้แล้วก็กลิ่นหอมมากเลยครับหอมมากอร่อยฮะแล้วก็มีลูกตีครับชานมนะครับมีลูกตีแบบนี้แหละตอนเช้านะฮะแล้วก็มนต์ถนอมอันนี้อากาศเป็นยังไงนะอะไรประมาณนี้นะฮะวันนี้อากาศดีมากเลยครับ

ตัวนี้นะครับอยู่ข้างหลังห้างนะครับของเพื่อนบ้านที่นี่นะครับช่วงเย็นเนี่ยคนเยอะคนเยอะแล้วก็กิ้งกิ้งกิ้งกิ้งนะครับตกใจมากมีพลังเยอะนะครับ

0: พอเดินมาแถวนี้แล้วรู้สึกว่าจำนวนของคนเพิ่มขึ้นนะคะอ๋อเพราะว่าที่นี่นะคะเขาก็ขายอาหารพื้นเมืองที่ได้รับความนิยมอยู่ค่ะแล้วที่เห็นอย่างเด่นชัดเลยนะคะว่าแถวร้านนั้นมีคนเยอะกว่าที่อื่นค่ะคุณฮีโร่ของเราไม่รีรอค่ะไปดูกันดีกว่านะคะว่าร้านนั้นเขาขายอะไรร้านอาหารนี้รู้สึกว่าจะเป็นร้านที่ขายอาหารจีนนะคะไหนๆดูป้ายสิคุณฮีโร่เห็นหรือเปล่าคะเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าเป็นร้านอาหารจีนเสฉวนค่ะก็อย่างที่ชื่อบอกนะคะก็มาจากมณฑลเสฉวนนั่นเองค่ะและแน่นอนเมื่อมาจากแถบนี้แล้วก็จะมีรสชาติเผ็ดนิดนึงแต่ก็เพราะเผ็ดนี่แหละถึงได้รับความนิยมค่ะเราไปดูกันดีกว่าค่ะ
1: Excuse me, what is this? Noodle? Noodle? No. What? It's famous here in Singapore? Chinese food? Maybe. Chinese food, right? What is name?
2: 麻辣烫，
1: 麻辣烫，
3: 麻辣烫 ，OK。London, I will try.
1: 嗨 ，OK。5.5 เหรียญโอ้ในที่สุดระวังนะระวัง sorry ในที่สุดได้แล้วฮะโอ้เคสวันนี้นะมีคนจองตากล้องคนหนึ่งชมผมอยากได้มาราธอนมาราธอนโอเคได้แล้วครับผมเป็นห่วงวันนี้เผ็ดหรือเปล่านะ
0: ไปดูกันดีกว่านะคะว่าคุณฮิโร่จะทานได้หรือเปล่านะคะ
1: ที่เมื่อกี้เห็นนะครับก็ใส่ผักรวมมิตรนะครับแล้วก็มีเส้นใหญ่ใกล้ๆเส้นใหญ่ของเมืองไทยนะฮะชิมดูซุปโอ้ยอันนี้เผ็ดหรือเปล่า
0: บอกแล้วนะคะต่อให้ชิมกับรสชาติเผ็ดของบ้านเราแต่ก็เผ็ดใช่ไหมล่ะ
1: เผ็ดนะฮะแต่มีรสชาตินะฮะอร่อยฮะเข้มข้นหน่อยแล้วก็มีโอ้ยใส่น้ำมันเยอะนะน้ำมันงานะครับโอ้ยซุปอร่อยมากเลยอ่ะนี่นะข้างในอีกโอ้ยเยอะมากถ้ากินอันนี้ก็จบเลยนี่นะเกี่ยวกับอาหารเนี่ยมันกินไม่ได้แล้ว
0: ส่วนผสมหลักๆนะคะก็อย่างที่เห็นจะมีสาหร่ายเห็ดหูหนูถั่วงอกนะคะแล้วก็เส้นฟองเต้าหู้เป็นต้นค่ะแล้วก็เต็มไปด้วยผักอีกหลายชนิดค่ะ
1: ร้องไห้เลยครับไม่ใช่คิดถึงมั่งเป็ดครับแต่คนที่ชอบเป็ดนะฮะก็จะถูกใจมากกว่าผมนะครับแล้วก็รสชาติอร่อยอร่อยจริงๆแต่เผ็ดเยอะหน่อยสำหรับผมนะครับโอเคถ้าอย่างนั้นต่อไปนะครับขอเครื่องดื่มนะครับ
0: ตอนนี้คุณฮีโร่ของเรามายังร้านนี้เลยค่ะคอยคาเฟ่ค่ะที่มาทีไรก็มีแต่ผู้คนเข้าแถวกันแบบนี้ค่ะความจริงแล้วคอยคอฟฟี่นั้นมาจากประเทศไต้หวันค่ะแต่ว่าตอนนี้เป็นที่นิยมของชาวสิงคโปร์ไปเรียบร้อยแล้วค่ะ
1: เผ็ดมากเมื่อกี้นี่แหละตั้งใจหานะครับชื่อว่าคอยกาแฟนะฮะคอยก็คือคอยรอคิวอยู่ไม่ใช่จะถามไว้รุ่นดีกว่านี่ Excuse me Can I ask ThisFamous right here in Singapore.
4: Sorry?
1: This is famous. I read newspaper. This is a very famous.
4: Yes.
1: Yeah. Really?
4: Yes, yeah. Very.
1: You do you right here? Your favorite place, right? Okay. I wait here. Maybe every day like this?
4: Yeah.
1: Long queue. Okay. Okay. Thank you. Thank you. ใช่ไงเขาบอกใช่คิวยาวเลยตลอดเวลานะฮะตอนนี้ก็ช่วง5โมงกว่าแล้วก็คิวนะฮะอาจจะข้างหน้าผมก็คุณป้านะฮะแต่พ่อ

0: าขึ้นกว่าเยอะเหมือนกันนะครับเดี๋ยวรอสักครู่ครับต้องรอคิวก่อนที่นี่มีแน่นอนมีกาแฟแล้วก็ฟลอจ้าก็คือสมูทซี่นะฮะแบบพัมนะฮะพัมแล้วก็มีเครื่องดื่มธรรมดาแล้วก็มีเนี่ยขายดีที่สุดก็คือก้องต้องกว่าที่สุดบาร์เบอร์ตี
1: บาร์เบอร
0: ์บาร์เบอร์ตีนะครับเดี๋ยววันนี้ผมลองชิมบาร์เบอร์ตีดีกว่าด้วยใจวัยรุ่นนะครับโอเคแบบนี้นะฮะเมื่อกี้ผมออเดอร์นะครับผมสั่งนะฮะอันนี้บาร์เบอร์ตีอาหารขึ้นที่นี่แล้วก็น้ำตาลนะครับเลือกได้ว่าระดับไหนนะครับ 25% 50% 70% 100% 100% เขียนว่า Cool Sugar น้ำตาลเต็ม ผมไม่กล้าสั่งอันนี้นะครับผมสั่ง 25% นะครับแล้วก็ได้บัตรคิวนะฮะเหมือนกับธนาคารเลยเนี่ย

0: มาเลยมาเลยเสร็จถ่ายไปแล้วอะรอนานไม่ถึงไม่ใส่ตุ้นด้วยนะได้แล้วครับขออีกกาแฟชื่อว่าบาร์เบอร์ทีนะครับโอเคอร่อยมาก
1: ประเทศต่อไปที่คุณฮิโรมาถึงก็คือเมืองโฮชิมินห์ประเทศเวียดนามค่ะประเทศเวียดนามถือได้ว่าเป็นอีกประเทศนะคะที่มีอาหารหลากหลายโดยเฉพาะฮานอยที่อยู่ทางทิศเหนือและโฮชิมินห์ที่อยู่ทางทิศใต้ถึงแม้ว่าจะเป็นประเทศเดียวกันก็มีเอกลักษณ์ที่ต่างกันนะคะเราลองไปสัมผัสถึงวัฒนธรรมอาหารการกินของพวกเขากันดีกว่าค่ะชนิดนะคะที่ชาวเวียดนามทุกคนจะต้องชอบนั่นก็คือแบ็กเก็ตนั่นเองค่ะแบ็กเก็ตนะคะมีต้นกำเนิดมาจากประเทศฝรั่งเศสชื่อของมันถึงได้เป็นภาษาฝรั่งเศสแบบนี้ค่ะและแน่นอนนะคะไม่ได้ทานเปล่าๆนะคะทานกับเนื้อหมูแฮมหรือว่าตับบดก็ได้นะคะหรือว่าจะทานพร้อมกับผักก็ได้ค่ะ
0: ผู้ใหญ่โอ้ยซื้อขนาดนี้
1: และถ้าเกิดเดินเที่ยวไปยังตลาดหรือตามท้องถนนนะคะเราจะเห็นจักรยานค่ะจักรยานที่ขายผลไม้เยอะแยะมากมายค่ะหน้าตาของผลไม้ที่ขายอยู่แถวนี้ก็ไม่ต่างกับผลไม้บ้านเราเลยนะคะ
0: ทำไมจะทำน้ำอ้อยนะครับแต่วิธีการเป็นดำที่ทำน้ำอ้อยนะฮะไม่เหมือนกับบ้านเราก็คือนี้ส้มอู๋เร็วมากโอ้เร็วมากเมื่อกี้เห็นไหมครับจิ๊ดๆเล็กๆอันนั้นก็คือส้มนะครับเราใส่ส้มแล้วก็มันก็เลยมันบอดแบบนี้
1: ที่นี่ประเทศเวียดนามนะคะน้ำอ้อยได้รับความนิยมมากค่ะโดยเฉพาะในเมืองโฮชิมินห์ที่อยู่ทางใต้ซึ่งอากาศจะร้อนมากยิ่งได้รับความนิยมเข้าไปใหญ่ค่ะแต่ว่าน้ำอ้อยที่นี่ไม่ธรรมดานะคะเพราะว่าเขาจะผสมส้มจี๊ดค่ะแล้วก็ไม่ใช่ขายที่ร้านนี้ร้านเดียวนะคะมีทั่วเลยค่ะร้านนู้นก็มีร้านนี้ก็มีค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้ครับน้ำอ้อยนะครับผสมส้มนะฮะส้มจีดเล็กๆนะฮะที่นี่ก็คือผมเห็นแล้วนะครับหลายที่มีขายน้ำอ้อยแบบข้างถนนแบบนี้นะฮะแต่ว่าใส่ส้มเข้ากันเข้ากันครับอร่อยน้ำอ้อยจากเวียดนามครับ
1: แน่นอนนะคะในประเทศเวียดนามก็จะมีร้านอาหารแหล่งขายอาหารเยอะแยะมากมายเลยค่ะโดยเฉพาะพอถึงตอนเที่ยงแล้วก็จะออกมาเยอะแยะเลยนะคะแล้วเวลาสำคัญของผู้คนสำหรับอาหารการกินก็มาถึงค่ะนั่นก็คือมื้อเที่ยงนั่นเอง
0: โอ้ตอนนี้ผมเข้ามาสวยลึกมากครับสังเกตแล้วไม่มีคนต่างชาติแน่ๆฮะใช่ที่นี่แหละออกดาวออกดาวออกก็คือหอยดาวคุณดาวครับร้านกองคุณดาวเนี่ยนิยมมากไม่ต้องอธิบายใช่ไหมครับคนเยอะมากนะครับให้แห็งหอยนะฮะตอนนี้พอดีเที่ยงนะครับกินข้าวเที่ยงที่ร้านหอยตอนนี้นิยมในวัยรุ่นหรือว่าประมาณเนี่ยคนที่ทำงานออฟฟิศนะครับให้ดูเนี่ยแบบนี้ร้านหอยเนี่ยเยอะมากอันนี้หอยสดนะฮะยังไม่ได้ทำอะไรเลยอันนี้หอยหลอดใช่ไหมหอยหลอดด้วยที่ผมชอบนะที่ดองหอยหลอดใช่ดองหอยหลอดผมชอบกินเหมือนไทยเดี๋ยวลองชิมดูที่นี่เป็นยังไงก็มีอันนี้ด้วยก้างน่ารักมากแล้วก็มีกุ้งมีปูมีหอยหลายอย่างนะฮะไม่ใช่แค่นี้รุ่นบอกที่นี่ร้านดูแล้วลึกๆโอ้ยฮีโร่ร้านแบบนี้มีทุกที่เลยใช่ไหมฮะแต่จริงๆไม่ใช่เขาต้องกำเนิดนะฮะเริ่มต้นร้านเล็กๆก่อนจนถึงตัวนี้ขยาย เหมือนกับเมืองโฮจิมินห์นะฮะขยายเลยฮะใหญ่เลยฝั่งนี้ฝั่งโอ้ที่นี่ก็ทำหอยอีกนะครับแล้วก็ได้เสียงคนเยอะๆใช่ไหมฮะเนี่ยเห็นไหมมืดๆหน่อยนะเดี๋ยวเข้าไปนะเดี๋ยวดูก่อนดูก่อนโ
2: อ้
0: นอนคำนอนคำเยอะมากอันนี้เที่ยงวันธรรมดาเยอะมากเยอะมากเข้าไปยังไงก็ต้องนั่งเก้าอี้เล็กๆกันนะเข้าไปครับอร่อยไหมครับ
2: ง
0: องคำงองคำงองคำงองคำอร่อยนะฮะโอ้ยผู้หญิงก็เยอะนะกินแบบนี้น่ะตั้งแต่เที่ยงอ่ะหอยกับขนมปังงองคุณดาวสวัสดีครับคนเยอะมากคนเยอะมาก
3: นี่มันจ
0: ริงอายใช่ไหม
2: เขาไม่อายที่ผมต้อง
0: ดาวซังคุณดาวซังเขาฮะเป็นเจ้าของคุณดาวนะฮะเขาเริ่มต้นตั้งแต่ร้านแรกๆจนถึงขยายขนาดนี้โอ้ยกินเยอะมากเลยคนนั่นดีกว่า
1: ที่นี่เวียดนามเราไม่ถือกันค่ะไม่ว่าคุณจะใส่สูทใส่เชิ้ตหรือว่าใส่กระโปรงทุกคนจะนั่งลงบนโต๊ะเล็กๆเก้าอี้เล็กๆและก็รวมตัวกันนั่งทานอาหารแบบนี้ค่ะทุกคนสนุกสนานมากเลยนะคะหน้าตาท่าทางมีความสุขมากบางคนนะคะขอไม่พูดคุยค่ะตอนนี้เน้นกินก่อนเลยนะคะเอาเป็นว่าเป็นอาหารที่คนท้องถิ่นแถวนี้เขาชอบกันมากเลยค่ะดูไปแล้วนะคะก็มีหนุ่มๆสาวๆเต็มไปหมดแต่รู้สึกไม่มีใครจะห่วงเรื่องอ้วนหรืออะไรเลยนะคะทานกันเต็มที่ดูแล้วรู้สึกอิ่มอกอิ่มใจกันจริงๆค่ะ
0: โอเคนั่งตรงนี้แหละชินเจ้าอย่างละ30,000 ถึง 50,000 ดอลนะฮะประมาณโอ้ยไม่เป็นนะ3ดีกว่า

มาแล้วครับที่เห็นนะครับ1 2 3 4 5 6 7แจกย่านนะฮะลองดูหอยหอยหอยหอยหอยหอยหอยครับหอยครับนอกจากนี้อันนี้คือปลาหมึกนะครับยังไงกินดีกว่าอธิบาย

0: ただきます。おろいまーす。安乃里คุณสังเกตแล้วนะวิธีการกินของชาวเวียดนามโดยเฉพาะยิงนะครับแบบนี้น้ำจิ้มจิ้มจิ้มจิ้มแล้วก็มองข้างๆมองฟ้าแบบนี้แล้วก็กินเลยนะครับอันนี้ผมขออธิบายนะครับไม่ได้ไม่สุภาพอันนี้คือวิธีการกินที่นี่นะครับเรากินแบบนี้แล้วกินแบบนี้แล้วแล้วก็ใช่ไหมใช่ใช่ใช่เขาหัวร้อยอยู่นะครับแต่จริงๆใจแบบนี้ครับเห็นไหมครับเราก็ผมกินไปกินมานะครับชื่ออันนี้แหละเห็นไหมครับแกงกระดอันนี้ไม่ใช่เขาบริการปิดอะไรสักอย่างนะครับอันนี้คือตั้งใจวางแผนที่ดีต่อข้างๆก็มีตอนนั้นนี่ไม่ใช่ติดน้ำบัตรที่นี่ไม่ใช่นี่แหละก็ถ้ามีหอยแบบนี้นะแห้งๆก็เอาออกยากใช่ไหมครับแบบนี้ก็เลยใช้แกงกระดอันนี้แหละเวียดนามชินเจ้า
1: ร้านอาหารแนวนี้นะคะที่ขายแต่หอยนั้นไม่ได้มีแค่ที่นี่ที่เดียวค่ะมีเยอะแยะมากมายเลยนะคะและก็สามารถทานได้ตอนกลางคืนเช่นเดียวกันค่ะ
0: คงหายไปแล้วไปทำงานแล้ว
1: เย็นแล้วร้านค้าเยอะแยะมากมายก็ออกมาขายของค่ะและสำคัญมากค่ะอาหารนั่นเองค่ะจะออกมาเต็มไปหมดเลยค่ะและแน่นอนที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งที่นะคะที่จะเต็มไปด้วยหนุ่มๆสาวๆที่จะมาหาอะไรทานกันค่ะไปดูกันดีกว่านะคะว่าเขาขายอะไร
0: นิยมแน่ๆนี่วัยรุ่นเต็มๆนะอะไรอย่างนี้ขายอะไรน้องกอมน้องกอม
2: yes
0: oh yes อร่อย
1: เอ๊หน้าตาเหมือนหูฉลามนะคะแต่ว่าไม่เห็นมีหูฉลามเลยอ๋อแต่ว่าเขามีเนื้อปูค่ะที่นี่เขาจะมีเนื้อปูที่เรียกว่าจั่วอยู่ข้างในค่ะถ้าเรียกง่ายๆก็คือเป็นซุปปูนั่นเองและนอกจากนั้นนะคะสามารถเติมไข่นกกระทาหรือว่าเห็ดได้ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอาหารที่ได้รับความนิยมจากผู้คนท้องถิ่นค่ะ
0: อ๋อข้างในมีไข่อ๋อคุณป้ากำลังไข่หรอโอ้ยทิ้งเลยโอ้ยทิ้งแบบนี้หรอหมูไก่เห็ด
2: แล้วก
0: ็ที่สำคัญก็คือมีเนื้อปูนะครับกินWhat is it? Soup? Soup jo?
2: Soup jo?
0: Soup jo? Soup jo? Soup jo? Wow! Wow! Aroy! Ngon nam! Ngon nam! Oh, wait, don't hide, wait, don't mind. Photo na ham. Like this.มีไข่แล้วก็มีเนื้อปูก็มีไก่อันนี้อะไรอ่ะนมไม้มีอะไรหรอจริงๆดูน้องไก่อร่อยอันนี้อร่อย good

0: Very good.
1: Subjo.
0: ครับ
2: ตอนนี้กลางคืนแล้วนะคะเขาว่ากันว่าจะมีร้านหนึ่งที่ได้รับความนิยมมากเราลองไปหากันดูดีกว่าค่ะ
0: โอ้ยมืดแล้วเดี๋ยวคืนนี้เดี๋ยวแนะนำอีกแบบหนึ่งร้านนิยมของวัยรุ่นชาวเวียดนามนะฮะตัวนี้เลย
3: สวัสดีครับ
0: โอ้ยหมาน่ารักดำมองไม่เห็นหมาที่นี่ภาษาเวียดนามเรียกว่าไก่นะฮะจริงๆระวังนะครับอย่าบอกว่าอยากกินไก่นะครับครับเข้าไปครับนี่ครับมีน้ำแกงมีชาเย็นนะครับก็มีผลไม้รวมมิตรนะครับแล้วก็มีนี่แก้วมังกรองุ่นมะม่วงเยอะแยะแล้วก็มีนมหวานนะเข้าไปexcuse me ขอเลยที่พูดเลยโอเคขอบคุณครับสิ้นเจ้าไม่ใช่สิ้นเจ้ากระเมือกโอเคแต่นี่แหละที่นี่นะฮะช่วงเย็นถึงมืดนะฮะจะขายเปิดขายแบบนี้นะฮะแล้วก็วัยรุ่นมาทางเข้าเรียบร้อยแล้วนะฮะจะมากินขนมหวานชอบขนมหวานใช่ไหมฮะคนที่นี่ก็เหมือนกันชอบกินขนมหวานมีหลายแบบนะฮะขนมหวานที่นี่แต่ที่นี่อันนี้คือที่ผมชอบนะฮะนี่แหละโอ้มีมะพร้าวด้วยมีอันนี้ก็มีอะโวคาโดด้วยอะโวคาโดเนี่ยสุขภาพดีนะกินจริงนะฮะอร่อยหวานก็หอมอ่ะน้ำพอมาไหมทำให้วางแหละหอมนะครับแต่อันนี้กูใส่หมดอ่ะแข็งง่ายดีอันนี้หาดำเห็นแล้วสามสิบบาท
3: นะครับ
0: โอ้คนรอโอ้ยคนเต็มนะจริงๆขอบคุณครับเวียดนาม
4: วิธีการจะเรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศอื่นจนลืมความชอบของตัวเองรู้จักสังเกตแล้วก็อิบอาหารประเทศเขาใส่ผักขอให้พรุ่งนี้ฟ้าเป็นใจกับเราด้วยอาเซียนโฟกัสสนับอาเซียนโฟกัส
2: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการอาเซียนโฟกัสรายการที
5: ่แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ
0: สีสันแอฟริกาค่ะ
1: ในสัปดาห์นี้นะคะก่อนอื่นเลยคือรายการสีสันแอฟริกาของเรานะคะออกอากาศทุกวันพฤหัสบดีเวลา6:00 น. ถึง 6:30 น. แต่ว่าถ้าเกิดเช้าเกินไปยังไงยังสามารถติดตามชมรายการตอนปัจจุบันรวมถึงตอนย้อนหลังได้ทางเพจ Facebook สรานรมเรดิโอรวมถึงเว็บไซต์วิทยุสรานรมนะคะทางวิทยุเนี่ยเป็น AM 1575ค่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: ในสัปดาห์นี้นะคะเราก็จะแบ่งรายการเป็น2ช่วงโดยช่วงแรกเนี่ยจะดำเนินรายการโดยยานิสาชุชุถาวรหรือปุ้ยนะคะ
0: ค่ะแล้วมัสยาศิริมาตยานันท์มารีนาค่ะ
1: ค่ะจะเป็นช่วงแรกที่นำเสนอพวกข่าว
0: เกร็ดต่างๆเนาะ
1: รวมถึงการทำงานของกอง
0: ด้วย
1: มาประชาสัมพันธ์นะคะโดยที่จริงๆแล้วเนี่ยธีมของสัปดาห์นี้เนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องประเทศรวันดา
0: ใช่แล้ว
1: แต่ว่าก่อนที่จะเข้าเรื่องนี้เราจะมาเล่าถึงข่าวที่ผ่านมา
0: ที่น่าสนใจใช่อาทิตย์นี้เหมือนมีข่าวนึงที่แบบพาดหัวข่าวในเมืองไทยด้วยเนาะแล้วก็เมืองนอกแล้วก็ทั่วโลกพร้อมกันเลยที่แบบไม่เกิดขึ้นบ่อยๆ ในโลกนี้ในโลกปัจจุบันมันคืออะไรเอ่ยคะพี่คุย
1: ข่าวนี้ก็คือการที่สวาซีแลนด์เนี่ยนะคะได้เปลี่ยนชื่อประเทศเป็นเอสวาตินี
0: โ
1: อ้ค่ะ
0: แปลกมากเป็นนานแล้วยังเลย
1: ใช่ค่ะคือเพิ่งอันนี้เนี่ยนะคะเพิ่งเกิดขึ้นโดยที่เป็นต้องบอกว่าเป็นเมื่อวันที่19เมษายนที่ผ่านมาก็คือประมาณช่วงอาทิตย์ที่แล้วนะคะซึ่งสมเด็จพระราชาธิบดีอึมสวาติที่3แห่งราชอาณาจักรสวาซิแลนด์แต่เราจะพูดกันสั้นๆว่าสวาซิแลนด์นะคะได้ประกาศในช่วงงานฉลองครบรอบ50ปีการประกาศเอกราชของสวาซิแลนด์ว่าจะขอจะได้เปลี่ยนชื่อประเทศเนี่ยนะคะจากราชอาณาจักรสวาซิแลนด์เป็นราชอาณาจักรเอสวาตินี
0: เอสวาตินีแล้วมันแปลว่าอะไรอะคะ
1: ใช่ค่ะคือตัวสะกดนี่นะคะมันจะเป็นถ้าสังเกตมันจะเป็นอีตัวเล็กนะคะ มันมีที่มาที่ไปค่ะคือว่าจริงๆเนี่ยสวาซิแลนด์เนี่ยถ้าแปลตามภาษาอังกฤษคือ the land of the swazi อะนะคะ
0: ใช่ๆสวาซิแลนด์เน
1: า
0: ะ
1: ใช่แต่ว่าตอนนี้เนี่ยใช้เป็นภาษาสวาซีซึ่งเป็นภาษาดั้งเดิมในการเรียกชื่อประเทศเอสวาตินีโดยคำว่า e ตัวเล็กนี่นะคะมันเทียบเท่ากับคำว่า at ในภาษาอังกฤษส่วนคำว่าสวาตินีคือชื่อประเทศก็คือ
0: at swazini
1: ก็เหมือน
0: at swaziland
1: ใช่ place of the swazis ค่ะ
0: อ๋อน่าสนใจมาก
1: ใช่ค่ะ
0: น่าสนใจมาก
1: ใช่
0: ก็เหมือนกับการกลับไปถึง roots ของตัวเอง
1: ภาษาดั้งเดิมของสวาซีแลนด์นะคะ
0: ก็มีความสวยงามแต่พี่ปุ้ยมันจะเกิดขึ้นง่ายไหมคะการเปลี่ยนชื่อประเทศอย่างนี้เนี่ย
1: คือจริงๆแล้วเนี่ยนะคะทางสมเด็จพระราชาธิบดีอึมสวาติเนี่ยก็เคยเรียกประเทศของตนว่าอิสวาตินีมาก่อนแล้วเพียงแต่ว่านี่เป็นการประกาศในระหว่างการเฉลิมฉลอง50ปีนะคะแต่ว่าทางนี้ทางนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องติดตามดูว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยทางประเทศสวาซิแลนด์หรือเอสวาตินีนะคะจะประกาศเปลี่ยนอย่างเป็นทางการเมื่อไหร่ยังไงค่ะแต่นี่เป็นอัปเดตข่าวที่คิดว่าน่าสนใจแล้วก็
0: ใช่
1: ไปใครบอกว่าเนี่ยประเทศใหม่ชื่อนี้ได้ยินไหมเราก็จะสามารถตอบได้ค่ะเอสวาตินีค่ะ
0: ชื่อนี้นี่เองอย่าลืมนะคะ
1: อันนี้ก็เป็นข่าวเล็กๆน้อยๆนะคะแ
0: ต่ว่ า
1: ใช่แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยรายการที่ผ่านมาเนี่ยมีผู้ดำเนินรายการหนึ่งคนที่เราไม่ค่อยเห็นหน้าเห็นตาคิดถึงกันเหมือนกันนะคะใครก็ไม่รู้
0: ใครเนาะ
1: คนนึงก็คืออาร์มนะคะ
0: พี่อาร์มนี่เอง
1: ศิลปกรค่ะ
0: ใช่ก็ในช่วงนี้พี่อาร์มเขาก็จะล่องหนหายไปแล้วก็ไม่ไปดำเนินรายการกับพวกเราเลยแต่จะบอกคุณผู้ชมแล้วก็แฟนรายการทุกคนว่าพี่อาร์มเขามีงานใหญ่โตที่เขาจัดอยู
1: ่
0: แล้ว
1: ราชการเล็กน้อย
0: ใช่ตอนนี้พี่อาร์มเขาอยู่ที่ต่างประเทศค่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: ไปเข้าร่วมการประชุม

0: คณะงานทำงานร่วมหรือ Joint Working Group กับระหว่างไทยกับประเทศซูดานอยู่ที่คาทูมซึ่งเป็นเมืองหลวงของซูดานก็ที่จริงแล้วเขาก็ยุ่งมาหลายอาทิตย์แล้วแหละเตรียมการเตรียมหารือการประชุมแต่ว่าเขาเพิ่งได้ออกเดินทางเมื่อวานนะคะเมื่อวันจันทร์แล้วก็จะไปอยู่ที่ซูดานที่คาทูมระหว่างวันที่23ถึงวันที่27ใช่แล้วคณะของเราก็จะนำโดยอธิบดีของกรมเราเองอธิบดีกรมเอเชียใต้ตะวันออกกลางและแอฟริกาค่ะ
1: คือว่า JWG เนี่ยนะคะย่อมาจาก Joint Working Group เนี่ยมันจะเป็นหนึ่งในกรอบความร่วมมือหลายๆกรอบที่กระทรวงการต่างประเทศของเรามีกับกระทรวงต่างประเทศอื่นต่างประเทศแล้วนะคะซึ่งหนึ่งนั้นคือเป็นการประชุมเพื่อ
0: การ
1: เสริมหารือเสริมสร้างความร่วมมือในด้านต่างๆ
0: ใช่ในมิติต่างๆที่เราอาจจะมีความสามารถแบ่งปันความรู้ประสบการณ์ในด้านต่างๆด้วยกันได้แต่ในระดับJWG ครั้งนี้ก็จะเป็นระดับอธิบดีซะส่วนใหญ่จะไม่ใช่ระดับรัฐมนตรีก็จะเล็กลงมาหน่อยแต่ว่าผลงานที่ออกมาก็ต้องรอติดตามชมกันอีกทีนะคะให้พี่อาร์มกลับมาเล่าให้พวกเราฟังกัน
1: ก็จะเป็นเหมือนการประชุมอันนี้จะเป็นศัพท์ของกระทรวงต่างประเทศว่าจะมีการประชุมโดยที่แต่ละประเทศเนี่ยนะคะจะสลับกันเป็นเจ้าภาพอย่างเช่นในปีนี้เนี่ยค่ะทาง
0: ซูดานเป็น
1: ทางฝ่ายซูดานเป็นเจ้าภาพจัดที่กรุงคาทูมเมืองหลวงทางฝ่ายไทยก็ต้องเดินทางไป
0: ใช่แล้วก็ในครั้งที่แล้วครั้งที่สองก็ไทยเป็นคนจัดแล้วเขาก็เดินทางมาก็สลับกันไปประมาณนี้ใช่แล้ว
1: ไม่เป็นไรนะคะใครติดตามเป็นแฟนคลับพี่อาร์มก็จะกลับ
0: รอชมอีกอาทิตย์หน้านะคะรออาทิตย์หน้าแล้วกัน
1: แน่นอนค่ะ
0: โอเคพี่ก็ในวันอาทิตย์นี้นอกจากข่าวเล็กน้อยที่เรามีมาฝากแล้วเราจะมาเล่าเกริ่นดีกว่าเกี่ยวกับประเทศที่พี่อาร์มกับพี่กฤตที่จะมาดำเนินรายการอ๋อพี่
1: ชอน
0: พี่ชอนติดมากคิดถึงพี่อาร์มมากเลยคือไม่ได้เจอพี่อาร์มนานมากเลยนะคิดถึงจริงๆแต่ไม่อาทิตย์นี้จะเป็นพี่ชอนกับพี่กฤตเข้ามาเล่าให้เราฟังถึงประเทศรวันดา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ในเบื้องต้นเรามา give some fact ดีกว่าว่ารวันดาคือประเทศตรงไหนชื่ออะไรเป็นยังไง
1: แนะนำก่อนที่จะเข้าช่วง2ก็คือพูดถึงรวันดาโดยละเอียดเนี่ยนะคะมาแนะนำก่อนว่ารวันดาเนี่ยอาจจะคุ้นชื่อหนังภาพยนตร์โฮเทลรวันดา
0: โฮเทลรวันดาใช่เป็นหนังที่ชนะเลิศในด้านออสการ
1: ์
0: มาก่อนซึ่งเราก็เคยมาเล่าให้ฟังแล้วใช่ก็ครั้งนี้จะเป็นอีกมุมนึงอาจจะเป็นมุมลึกมากกว่าตอนที่เราเล่าเรื่องหนัง
1: รวันดามีอะไรมากกว่าโฮเทลรวันดานะคะ
0: โอเคค่ะ
1: เริ่มต้นรวันดาเนี่ยตั้งอยู่ที่ไหนคะ
0: รวันดาจะอยู่ทางตะวันออกของแอฟริกาค่ะติดอยู่กับประเทศ DRC คองโกหรือ Democratic Republic of Congo นะคะ
1: เรียกว่าเป็นประเทศที่เป็นเรียกว่าแลนด์ล็อกหรือเปล่า
0: ใช่มันจะไม่มีทางออกสู่ทะเลแล้วก็เป็นประเทศที่เล็กมากโดยเล็กกว่าไทยประมาณ19เท่าค่ะ
1: แต่ถึงจะเล็กอย่างนั้นนะคะเขาจะรวันดาเนี่ยเป็นที่รู้จักในฐานะว่าเป็น Land of a Thousand Hills คือสะท้อนถึงภูมิประเทศที่สวยงามแปลว่าดินแดนที่เต็มไปด้วยแบบ
0: ภูเขาเนินเขาสวยงามมากใช่แล้วเป็นหนึ่งในประเทศที่ถ้าอยากไปแอฟริกาแล้วอยากชมกอริลลาต้องไปที่รวันดา
1: เป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศ
0: ใช่ค่ะมีอยู่ไม่สัก 2-3 ประเทศในแอฟริกาที่สามารถชมกอริลลาในธรรมชาติได้แล้วก็มีความพิเศษมากๆด้านเทคโนโลยีที่เดี๋ยวเรารอให้พี่ชอนกับพี่กฤตมาเล่าให้ฟังดีกว
1: ่
0: า
1: ภาษาราชการของรวันดานะคะมีทั้งฝรั่งเศสอังกฤษรวมถึงภาษาท้องถิ่นนะคะเคยานวันดา
0: อืมใช่แล้วแล้วทำไมเขาถึงใช้ภาษาฝรั่งเศสนะคะ
1: เขาเคยเป็นอยู่ในภายใต้การปกครองอาณานิคมของประเทศเบลเยียมนะคะซึ่งใช้ภาษาฝรั่
0: งเศสเป็นภาษาราชการ
1: ประชากรเนี่ยมีประมาณ12ล้านคนก็เรียกได้ว่าไม่เยอะมากแต่ก็ไม่ได้น้อยทีเดียวนะคะ
0: ค่ะแล้วเมืองหลวงก็ชื่ออะไรนะคะ
1: ชื่อกรุงคิกาลีนะคะ
0: คิกาลีค่ะก็เอาแค่เกล็ดเล็กๆก่อนนะแล้วเราค่อยให้พี่ชอนเขาเข้า
1: พ
0: ี่
1: ชอนเขาจะมาเกริ่น
0: เพราะว่าเจ้าหน้าที่โต๊ะรวันดามาด้วยตัวเองเลยค่ะในครั้งน
1: ี้นะคะค่ะก็อันนี้เป็นเกริ่นของเกี่ยวกับประเทศรวันดานะคะแต่ว่าในส่วนที่พี่ชอนและน้องกฤตเนี่ยจะมาแนะนำเกี่ยวกับอะไรเนี่ยต้องติดตามชมในเบรกแรกเบรกหลังจากเบรกนี้นะคะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ได้ค่ะเราขอเบรกกันพักก่อนพักกันก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาต่อกันเกี่ยวกับประเทศรวันดาค่ะขอบค
0: ุ
1: ณค่ะ
2: การต่างประเทศกับสิ่งที่เราเห็นการประชุมประชุมแล้วก็ประชุมการจับมือจับมือแล้วก็จับมือหลายคนคงรู้สึกว่าการต่างประเทศช่างเป็นเรื่องที่ไกลตัวซะเหลือเกินแต่จริงๆแล้วการต่างประเทศใกล้ตัวกว่าที่คุณคิดเพราะการต่างประเทศนั้นช่วยสร้างมิตรภาพสร้างความเข้าใจสร้างความร่วมมือสร้างโอกาสและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศของเราเพื่อให้โลกได้มองเห็นและชื่นชมในสิ่งที่ดีงามต่างๆของเรามาซื้อสินค้า

ไทยมาลงทุนในไทยมาเที่ยวเมืองไทยเพิ่มความร่วมมือกับไทยและเพื่อเชิญชวนให้โลกได้มาสัมผัสความเป็นไทยการต่างประเทศจึงเป็นเครื่องมือที่จะเชื่อมไทยสู่โลกเชื่อมโลกสู่ไทยและเชื่อมท้องถิ่นสู่สากลแล้วการต่างประเทศในมุมมองของคุณล่ะเป็นแบบไหน20ปี

0: อยากจะให้กริชเนี่ยช่วยย้อนกลับไปเล่านิดนึงว่าประวัติศาสตร์ของรวันดาเนี่ยเขาเป็นยังไงกว่าที่เขาจะมีประเทศเขาถึงทุกวันนี้ครับ
1: ครับผมก็เรียกได้ว่านะครับรวันดาเนี่ยเป็นที่รู้จักของชาวโลกมาช้านานนะครับ
0: ได้ยินชื่อ
1: ได้ยินชื่อเสียงมาช้านานแต่ว่าเป็นในด้านของการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เป็นส่วนใหญ่คือจะไม่มีภาพของความเจริญหรือว่าเป็นเมืองที่มีความทันสมัย
0: คือเคยดูภาพยนตร์เรื่องหนึ่งชื่อว่าโฮเทลรวันดา
1: ครับผม
0: ก็สร้างมาจากเรื่องจริง
1: ใช่ครับเป็นการจำลองจากประวัติของประเทศรวันดาเองนะฮะว่าตั้งแต่ก่อนที่จะมีการพัฒนามาจนถึงระดับในปัจจุบันเนี่ยนะฮะว่าผ่านวิวัฒนาการหรือว่าผ่านการสู้รบกันมาอย่างเรียกว่าช้านานก็ว่าได้นะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะย้อนเล่าไปถึงประวัติของรวันดานะครับในการตั้งแต่ตอนที่จะก่อตั้งประเทศให้เป็นประเทศที่เรียกว่าทันสมัยในแอฟริกาแล้วก็
0: เขามีที่ไปที่มาอย่างไร
1: ใช่ครับใช่ครับซึ่งรวันดาเนี่ยนะครับเป็นประเทศเล็กๆตั้งอยู่ในภูมิภาคแอลเบอร์ไทลิฟนะครับซึ่งอยู่ระหว่างตอนกลางแล้วก็ตะวันออกของทวีปแอฟริกานะครับพี่ชอน
0: ครับ
1: ซึ่งดินแดนแห่งเนี้ยเป็นดินแดนที่เรียกว่าแลนด์ล็อกก็คือไม่มีทางออกสู่ทะเลคล้ายๆเพื่อนบ้านของเราก็คือประเทศลาวใช่ครับผม
0: เนี่ยครับ
1: แล้วก
0: ็
1: ครับผมทางด้านตะวันออกนะครับของประเทศเนี่ยจะอยู่ติดกับทะเลสาบเกรทเลกซึ่งในอดีตเนี่ยประเทศนี้เนี่ยก็เรียกว่าแทบไม่เป็นที่รู้จักของชาวโลกนะฮะจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์หนึ่งซึ่งก็คือการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นั่นเอง
0: จีโนไซด์นั่นเอง
1: จีโนไซด์นะครับซึ่งประเทศรวันดาเนี่ยนะครับมีชื่อเต็มว่าสาธารณรัฐรวันดานะครับมีเมืองหลวงชื่อกรุงคิกาลีนะฮะซึ่งดินแดนแห่งนี้เนี่ยมีประชากรร่วมเนี่ยประมาณ8ล้านคนและถือเป็นหนึ่งในประเทศที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดประเทศหนึ่งในแอฟริกานะครับภูมิประเทศส่วนใหญ่ของด้าเนี่ยเป็นเนินเขาปกคลุมด้วยป่าดงดิบนะครับแล้วก็อาณาเขตของรวันดาทางตอนเหนือเนี่ยจะติดกับอูกันดานะฮะส่วนทางใต้เนี่ยติดกับบูรุนดีฝั่งตะวันตกเนี่ยจะติดกับประเทศคองโกนะฮะดังที่เราเห็นในแผนที่เมื่อครู่นะครับ
0: ครับ
1: และทางตะวันออกเนี่ยก็จะติดกับแทนซาเนียนะฮะซึ่งเรียกว่ารายล้อมไปด้วยประเทศเพื่อนบ้านที่หลากหลายพอสมควรนะครับผมซึ่งดินแดนทั้งหมดตรงที่ผมได้กล่าวมาเนี่ยเราจะเรียกว่าแอลเบอร์ไทลิฟนะครับซึ่งพลเมืองส่วนใหญ่ของรวันดาเนี่ยก็ประกอบไปด้วย3ชนเผ่าใหญ่ๆนะครับ
0: ชนเผ่าแรกคือ
1: ซึ่งได้แก่ชาวฮูตูนะฮะ
0: เคยได้ยินชื่อ
1: ใช่ครับทุกคนน่าจะเคยได้ยินนะฮะซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มชนเผ่าที่มีจำนวนมากที่สุดในประเทศรวันดานะครับเผ่าฮูตูเนี่ยนะฮะถัดมานะครับก็คือชาวทุตซี่นะฮะ
0: ทุตซี่
1: ซึ่งชาวทุตซี่เนี่ยจะเป็นชนเผ่าเลี้ยงสัตว์นะครับพี่ชอน
0: อ๋อเหรอครับ
1: ใช่ครับทางการเลี้ยงสัตว์อย่างเงี้ยครับจะเป็นเหมือนอาชีพหลักของชนเผ่านี้นะฮะ
0: ครับ
1: ตามมาด้วยสุดท้ายนะครับเป็นชนกลุ่มน้อยที่สุดในรวันดาเองก็คือพวกทวานะฮะหรือที่เราเรียกว่าปิกมี่นะฮะซึ่งเป็นชนเผ่าที่เรียกว่าตัวเล็กที่สุดในโลกนะฮะ
0: อ๋อชนเผ่าปิกมี
1: ่ใช่ครับเคยได้ยินไหมครับ
0: เคยได้ยินชื่อครับปิกมี
1: ่ใช่ครับก็คือชนเผ่าปิกมีนี่เองนะฮะที่มีตัวเล็กที่สุดในโลกนะ
0: ครับ
1: ซึ่งตามประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยดินแดนแอลเบอร์ไทลิฟเนี่ยบริเวณที่ผมได้กล่าวไปเนี่ยนะฮะที่นี่เนี่ยจะประกอบไปด้วยชนพื้นเมืองหลายกลุ่มเข้ามาตั้งรกรากตั้งแต่เมื่อคริสตศักราช500นะครับ
0: ครับ
1: ซึ่งพวกนี้นะครับเป็นชนที่พูดภาษาบันตูเหมือนกันนะฮะและหลังจากเวลาผ่านไปเนี่ยชนพื้นเมืองเหล่านี้ก็ได้แบ่งแยกชัดเจนออกเป็นกลุ่มชนเลี้ยงสัตว์แล้วก็กลุ่มชนที่ประกอบกสิกรรมนะฮะ
0: ก็คือเหมือนกับประเทศอื่นในแอฟริกา
1: ก็คือจะมีวิถีชีวิตที่แตกต่างกันออกไปของแต่ละชนเผ่านะฮะนอกจากนั้นเนี่ยยังมีความแตกต่างในด้านขนบประเพณีแล้วก็การแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละชนเผ่านะฮะดังจะเห็นได้จาก
0: ในภาพความเหมือนก็มีความต่าง
1: ใช่ครับมีความต่างซ่อนอยู่ฮะซึ่งก็ทำให้ลักษณะทางกายภาพของแต่ละชนเผ่านี่ต่างออกไปเป็นที่สังเกตได้ง่ายนะฮะ
0: แต่ก็ต้องอยู่ในประเทศเดียวกัน
1: ใช่ใช่ครับผมคราวนี้เนี่ยกลุ่มชนที่เลี้ยงสัตว์เนี่ยนะฮะก็จะมีรูปร่างที่สูงเพรียวนะฮะริมฝีปากบางแล้วก็สีผิวค่อนข้างอ่อนนะฮะ ในขณะที่กลุ่มที่ทำกิจกรรมนี่นะฮะจะมีรูปร่าง

0: ที่เรียกว่าปานกลางผิวเข้มนะมีริมฝีปากหนา
1: ครับ
0: ผมใช่ครับดังนั้นเนี่ยเมื่อชาวผิวขาวนะครับมาถึงดินแดนนี้ในศตวรรษที่19เนี่ยนะครับ
1: ชาวตะวันตก
0: ใช่ครับชาวใช่ครับชาวตะวันตกพวกเขาเนี่ยก็พบว่ารัฐเล็กๆรอบทะเลสาบ Great Lake เนี่ยที่ถูกปกครองโดยชนเลี้ยงสัตว์เนี่ยมีพัฒนาการที่ก้าวหน้าเป็นแบบแผนกว่ากลุ่มที่ประกอบกสิกรรมนะ
1: คร
0: ับอันนี้ชาวตะวันตกเนี่ยจึงเข้าใจผิดว่าชนเลี้ยงสัตว์เนี่ยเป็นกลุ่มชนที่เจริญกว่าและเป็นผู้มาเข้ามาพิชิตหรือมารังแกของกลุ่มชนที่ประกอบกสิกรรมนะฮะ
1: ครับ
0: ชาวตะวันตกเหล่านี้ที่เข้ามานะครับก็ได้ดำเนินการก่อตั้งรัฐขึ้นมานะครับอย่างเป็นแบบแผนในวิชาสมัยนั้นนะฮะ
1: ครับ
0: ซึ่งเป็นไปด้วยความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนอย่างที่ได้กล่าวไปนะฮะและด้วยความเข้าใจผิดของชาวตะวันตกนี้เองนะฮะทำให้ชาวเบลเยียมนะฮะได้แบ่งกลุ่มชนนะฮะที่อยู่ในอาณานิคมเนี่ยออกเป็น2กลุ่มครับโดยใช้ลักษณะทางกายภาพบางประการนะครับในการแบ่งดิเช่นก็พวกชนเผ่าเลี้ยงสัตว์เนี่ยก็จะเรียกว่าพวกทุตซี่นะฮะซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยเนี่ยถูกแบ่งแยกออกจากชนเผ่ากสิกรรมอย่างพวกฮูตูฮะและนอกจากจะแบ่งแยกชัดเจนแล้วเนี่ยรัฐบาลเบลเยียมณขณะนั้นเนี่ยฮะยังให้สิทธิ์ของแต่ละชนเผ่าเนี่ยไม่เท่าเทียมกันฮะ
1: ก็กลายเป็นปัญหาสิครับ
0: ใช่ครับทำให้เกิดความรู้สึกว่าความไม่เป็นธรรมในสังคมของสองชนเผ่าใช่ครับมีความรู้สึกขัดแย้งความไม่พอใจที่อยู่ข้างในนะฮะพัฒนามาเรื่อยๆนะฮะ
1: จนในที่สุด
0: จนในที่สุดเนี่ยนะครับ
1: ขึ้นครับพี่กิต
0: ชนเผ่าทุตซี่เนี่ยซึ่งมีความที่เรียกว่ามีอคติกับชนเผ่าฮูตูนะฮะทั้งที่แท้จริงแล้วเนี่ยทั้งสองชนเผ่าเนี่ยมีรากเหง้าเดียวกันนะครับผม
1: ก็คือเป็นคนรวันด้าเหมือนกัน
0: เป็นคนรวันด้าเหมือนกันใช้ภาษาเดียวกันนะฮะและการดูถูกเหยียดหยามทั้งหลายที่เกิดขึ้นในสังคมนี่รวมถึงการได้รับสิทธิ์ที่ต่างๆจากเจ้าอาณานิคมที่ไม่เท่าเทียมกันเนี่ยนะครับพี่ชอนมันทำให้ชาวฮูตูเนี่ยเกิดความรู้สึกเกลียดชังชาวทุตซี
1: ่
0: นะฮะ
1: นะครับ
0: จนกระทั่งในปี1933เนี่ยนะครับเบลเยียมเนี่ยได้ออกบัตรประจำตัวของชนเผ่าเพื่อแบ่งแยกชาวทุตซี่กับชาวฮูตูออกจากกันโดยชัดเจนนะฮะซึ่งรัฐบาลเบลเยียมขนาดนั้นไม่ทราบเลยว่านี่คือสาเหตุของที่จะนำมาสู่การเกิดโศกนาฏกรรมอันเลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ของมวลมนุษยชาติในเวลาต่อมานะครับพี่ซึ่งหลังการปกครองเบลเยียมสิ้นสุดลงเนี่ยรวันดาก็ได้รับเอกราชและถูกปกครองโดยรัฐบาลชาวทุตซี่นะฮะซึ่งเข้าข้างชาวทุตซี่ด้วยกัน
1: นี่นะครับคือปัญหา
0: แล้วก็มากดขี่ชาวฮูตูถัดไปอีกนะฮะสุดท้ายเนี่ยชาวฮูตูทนไม่ไหวครับพี
1: ่
0: ลุกฮือขึ้นมาปฏิวัติแล้วก็เข้ายึดอำนาจรัฐนะฮะทำให้ชาวทุตซี่จำนวนมากในเวลานั้นเนี่ยครับต้องอพยพลี้ภัยออกนอกประเทศนะฮะ
1: บางประเทศบางคนไปประเทศเพื่อนบ้าน
0: ยู
1: กันดาอะไรอย่างเงี้ยนะคร
0: ับ ใช่ครับผมขนาดที่ส่วนหนึ่งเนี่ยไม่ยอมอพยพแต่ได้จัดตั้งกองกำลังขึ้นมาต่อต้านรัฐบาลฮูตู
1: ก็มีเหมือนกัน
0: ครับโดยใช้ชื่อกลุ่มณขณะนั้นว่ากลุ่มแนวหน้ารักชาติรวันดา RPF นะครับถัดมาเมื่อในปี1994เนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: ประธานาธิบดีจูเวนาลฮับยาริมาน่าของฮูตูเนี่ยนะฮะครับตัดสินใจเจรจาสันติภาพกับ RPF ฮะ
1: RPF ก็คือกองกำลัง
0: ใช่ครับกองกำลัง
1: ต่อต้านรัฐบาล
0: รักชาติรวันดานะครับแต่ว่าลูกน้องจำนวนมากบางส่วนเนี่ยก็ไม่เห็นด้วยนะฮะและการหลังจากตกลงเจรจาสงบศึกนี่เองนะครับเครื่องบินของประธานาธิบดีจูเวนาลนะครับก็ถูกจรวดวิทไซยิงถล่มปิดชีพนะฮะ
1: ครับ
0: เนี่ยจุดนี้นะครับนำมาสู่เป็นชนวนความโกรธแค้นซึ่งชาวฮูตูก็กล่าวหาว่าเป็นพวกฝีมือของพวกทุตซี่นะฮะซึ่งก็เชื่อกันว่าผู้ลงมือเนี่ยน่าจะเป็นลูกน้องของประธานาธิบดีจูเวนาลเองที่ไม่พอใจการสงบศึกมากกว่านะครับ
1: ครับ
0: ซึ่ง นั่นก็นำมาสู่การลุกขึ้นมาฆ่าล้างเผ่าพันธุ์แล้วก็รบราฆ่าฟันยาวนานกันมาจนปัจจุบันนะครับพี่คราวนี้เนี่ยหลังจากเกิดเหตุการณ์ความวุ่นวายแล้วเนี่ยเห็นทุกท่านที่เห็นภาพไปแล้วเนี่ยนะครับเกิดความแปลกใจว่าเอ๊ะแล้วทำไมรวันดาทำอย่างไรถึงสามารถสงบศึกในประเทศได้แล้วก็กลับมาพัฒนาประเทศจนกระทั่งเป็นรวันดาที่มีความก้าวหน้าในหลายด้านในแอฟริกาขณะนี้พี่ชอนพอจะเล่าให้ท่านผู้ชม
1: แน่นอนที่สุดนะครับบุคคลสำคัญที่อยู่

0: เรื่องหลังก็คือนายพอลคากาเมะก็
1: ค
0: ือประธานาธิบดีคนปัจจุบันของรวันดานั่นเองนะครับซึ่งนายพอลคากาเมะเนี่ยก็จริงๆแล้วเนี่ยเขาเกิดในชนเผ่าทุตซีนะครับซึ่งมีความใกล้ชิดแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายเบลเยียมในสมัยที่เป็นเจ้าอาณานิคมของรวันดานะครับก็มีการที่ว่าตั้งกองกำลังนะครับรวันดา Patriotic Front RPF ที่บอกไปเมื่อกี้นะครับแล้วก็นำกองกำลังนี้กลับไปยึดประเทศบ้านเกิดของตัวเองโดยมีการระดมพลนะฮะชาวรวันดาที่อพยพไปเนี่ยเข้ามาเป็นกองกำลังนะครับ
1: ครับ
0: ซึ่งหลังจากที่มีสงครามกลางเมืองเนี่ยที่ดำเนินมา3ปีเต็มเนี่ยมีผู้นำเนี่ยเป็นชาวตูซี่นะฮะทำให้ชาวฮูตูก็เกิดความเรียกว่าคลั่งแค้นนะฮะผสมกับมีการสื่อวิทยุนะครับของรวันดาเองเนี่ยก็มีการโฆษณาชวนเชื่อนะครับให้มีการทำลายฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เกิดขึ้นนะฮะจนนำไปสู่การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ร้อยวันนะครับแล้วก็ทำให้มีคนเสียชีวิตไปกว่า 800,000 คนซึ่งพอลคากาเมะในขณะนั้นเนี่ยก็ได้ก้าวขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีแล้วก็มีการส่งสารเตือนถึงคณะทหารที่ทำการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เน
1: ี่
0: ยให้มีการยุติลงนะฮะให้มีการยุติการต่อสู้นะครับพร้อมกับมีการแจ้งต่อสหประชาชาติด้วยนะฮะก็สรุปแล้วเนี่ย เขาก็สามารถที่จะล้อมกรุงคิกาลีไว้ได้แล้วก็ยึดอำนาจได้สำเร็จนะครับภายใน3เดือนนั้นมีการปิดฉากการฆ่าล้างเผ่าพันธุ
1: ์
0: สำเร็จนะครับแล้วก็มีการสถาปนารัฐบาลใหม่ขึ้นมานะครับซึ่งรัฐบาลที่มีการสถาปนาใหม่ขึ้นมาเนี่ยเป็นรัฐบาลที่มีทั้งชาวฮูตูและชาวทูซี่เนี่ยปกครองร่วมกัน
1: แล้วรัฐบาลที่สถาปนาขึ้นมาใหม่เนี่ยครับพี่ชอนเขามีแนวทางในการแก้ไขความขัดแย้งในประเทศแล้วก็มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาชาติของเขายังไงครับ
0: คือเขามีการกำหนดสัดส่วนนะฮะสัดส่วนของรัฐบาลเนี่ยจะต้องประกอบด้วยชาวฮูตูและตูซี
1: ่
0: ในตามสัดส่วนของประชากรเรียกว่ามีความยุติธรรมในการแบ่งเรียกว่าอะไรอำนาจทางการปกครองนะฮะและก็อำนาจทางเศรษฐกิจด้วยนะครับแล้วก็มีการเรียกว่าภายใต้การนำของนายพอลคากาเมะนะครับก็มีการวางวิสัยทัศน์ว่าจะให้รวันดาเนี่ยเป็นสิงคโปร์แห่งแอฟริกาใครจะเชื่อ
1: สิงคโปร์แห่งแอฟริกาจากประเทศที่มีการฆ่าล้างเผ่
0: าพันธุ์และเขาก็สามารถทำได้สำเร็จด้วยนะครับซึ่งวิสัยทัศน์อันนี้นี่ก็คือว่าการที่จะทำให้รวันดาเนี่ยจากประเทศที่ด้อยพัฒนาเนี่ยกลายเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลางหรือ middle income country เนี่ยภายในปี2563โดยประมาณ2ปีนะครับ
1: ครับผม
0: โดยวิธีการส่งเสริมการลงทุนและพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศหรือ ICT เป็นหลักเลยนะครับ
1: ครับ
0: ก็ทำให้ทุกวันนี้นะครับรวันดาเนี่ยก็มีนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่ค่อนข้างสูงนะครับในการที่จะทำให้เศรษฐกิจของเขาเนี่ยมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วนะครับ มากที่สุดประเทศหนึ่งในแอฟริกาด้วยซึ่งทุกวันนี้เนี่ยเขาบอกว่ารัฐบาลรวันดาเองเนี่ยได้ติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตชนิดไฟเบอร์ออปติกความเร็วสูงทั่วประเทศแล้ว
1: ครับผม
0: นะครับใครจะเชื่อแต่ว่าเกิดขึ้นแล้วที่รวันดาในแอฟริกานะฮะแล้วก็มีการให้บริการเทคโนโลยีสื่อสารไร้สายตามยุค 4G LTE ก็มีการขยายออกไปครึ่งประเทศแล้วเช่นกันนะครับ
1: คร
0: ับ ทางนี้เนี่ยมีการคาดการณ์ว่านะครับเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเนี่ยก็จะครอบคลุมทั่วประเทศละแล้วก็จะทำให้รวันดาเนี่ยถูกจัดให้เป็นประเทศอันดับที่11จาก51ประเทศที่มีการให้บริการอินเทอร์เน็ตแก่ประชาชนนะครับก็ถือว่าเป็นการพลิกโฉมรวันดาเลยนะครับ
1: ครั้งใหญ่เลย
0: ใช่นอกจากนั้นแล้วยังไม่จบครับเพราะว่าประธานาธิบดีพอลคากาเมะเนี่ยก็วางแผนว่าจะให้เมืองหลวงชื่อว่ากรุงคิกาลีเนี่ยเป็นเมืองแห่งนวัตกรรมนะครับมีการเชิญบริษัททางด้านเทคโนโลยีเนี่ยจากต่างประเทศมาช่วยวางแผนที่จะทำให้เมืองคิกาลีเป็นเมืองดิจิตอลคล้ายๆกับดิจิตอลไทยแลนด์ของเรานะครับซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยก็เรียกว่าแผนพัฒนาเรื่องเศรษฐกิจแผนพัฒนาประเทศเขาก็กำลังดำเนินต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งนะครับนอกจากนี้แล้วเขาก็ยังมีอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวด้วยนะคะที่โดดเด่นมากก็คือการส่องลิงกอริลลาภูเขาซึ่งยังหลงเหลืออยู่แค่2ประเทศคือที่รวันดากับยูกันดาเท่านั้น
1: ครับผม
0: นะครับ
1: น่าสนใจ
0: น่าสนใจมากๆนะครับก่อนที่จะจากไปเรามี10ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศรวันดามาฝากแฟนรายการนะครับก็คือว่ารวันดาเนี่ยเป็นประเทศที่เข้าไปลงทุนทำธุรกิจง่ายเป็นอันดับที่2นะครับในแอฟริกาเลยนะฮะและเป็นอันดับที่42ของโลกซึ่งถือว่าอันดับสูงกว่าประเทศไทยด้วยนะครับไม่น่าเชื่อ
1: มาได้ไกล
0: ใช่แล้วอย่างที่บอกไปก็คือเขามีอินเทอร์เน็ตความ

0: เวลสูงที่สุดในแอฟริกานะคร
1: ับ
0: รวมทั้งอัตราอาชญากรรมก็ต่ำมากนะฮะรวมถึงมีอัตราคนอ่านออกเขียนได้เนี่ยเพิ่มเป็น 71% ละซึ่งถือว่าสูงมากในแอฟริกานะฮะรวมถึงอายุขัยเฉลี่ยประชากรก็ตอนนี้ก็เป็น56 ปี
1: ก
0: ็ถือว่าสูงไม่แพ้ที่ไหนเลยนะฮะแล้วก็สนามบินนานาชาติกรุงคิกาลีเนี่ยก็มีเที่ยวบินนานาชาติเนี่ยมากกว่า500เที่ยวบินต่อสัปดาห
1: ์เรียกว่า
0: ซึ่งถือว่าก็เป็นอาจจะเป็นศูนย์กลางการบินของแอฟริกาในอนาคตก็เป็นได้นะครับ
1: มาไกลมากครับพี
0: ่ไม่น่าเชื่อว่าแอฟริกาจะพลิกโฉมได้ขนาดนี้ใช่ไหมครับ แต่ก็เกิดขึ้นแล้วนะครับนี่ก็คือดูตัวอย่างจากรวันดานะครับ
1: ครับผม
0: ก็สำหรับสัปดาห์นี้ก็พวกเราสองคนก็มาฝากแฟนๆรายการแต่เพียงเท่านี้แต่ว่าเนื้อหาสาระของแอฟริกายังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะครับ ก็พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับสัปดาห์นี้พวกเราสองคนก็ขอลาไปก่อนนะครับ
1: ครับ
0: สวัสดีครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: มิ้งกะละบะขอต้อนรับเข้าสู่รายการภาษาพม่าง่ายๆกับผมชวนันท์นะครับแม่วันนี้นะครับก็ทดลองทักทายกันด้วยภาษาพม่ากันเลยนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับอาจารย์มิจะมาสอนเรื่องเธอกับเขาและรักของเรานะครับไม่ใช่แต่ก็ใกล้เคียงนะครับเพราะว่าวันนี้อาจารย์มิจะมาสอนเรื่องการใช้สรรพนามเรียกบุคคลครับซึ่งก็คือฉันเธอเขาเรานี่แหละนะครับอย่ารอช้านะครับเรารีบไปนั่งหน้าชั้นเรียนของอาจารย์มิกันเลยดีกว่านะครับไปกันครับ
1: มิงลาวาเช่วันนี้เรามาเรียนการสรรพนามบุคคลนะคะมีหลายแบบหลายอย่างนะคะเราเริ่มจากดิฉันก่อนนะคะถ้าเป็นดิฉันเราก็บอกว่าจมะเป็นผู้หญิงนะคะจมะถ้าหาว่าพวกดิฉันก็คือจมะโดนะคะจมะโดเราเติมแค่แบบโดคำเดียวเป็นพหูพจน์แล้วนะคะเอาไหมนะคะจมะดิฉันจมะโดพวกเรานะพวกดิฉันนะคะถ้าเป็นผู้ชายก็ผมก็คือจนอจนอถ้าเป็นผู้ผมผู้ชายเป็นคนพูดนะคะจนอดุจนอดุเห็นไหมคะใส่แค่ดุคำเดียวเนี่ยเป็นพหูพจน์ได้นะคะจมะจมาดุจนอจนอดุได้ไหมคะอ้าวต่อไปเขาตู่นะตูก็คือผู้ชายก็ได้ผู้หญิงก็ได้ที่แบบไม่ใช่ตัวเราของคนอื่นนะคะตูหรือว่าตูมะถ้าเป็นพหูพจน์ก็คือตูโดตูโดหรือว่าตูมะโดตูมะแปลว่าผู้หญิงนะคะเท่ากับภาษาอังกฤษก็ชีนะก็ตูมะโดแต่สมัยนี้เนี่ยคนพม่าเขาก็ไม่ได้พูดกันแล้วค่ะนะท่านผู้หญิงท่านผู้ชายเขาก็พูดกันว่าตูโดอย่างเดียวนะคะถ้าว่ากลมนั้นอ่ะท่านผู้หญิงท่านผู้ชายรวมกันอยู่ใช่ไหมคะก็เราก็เรียกว่าตูโดพวกเขานะคะตูก็คือเขาตูโดก็คือพวกเขาซ้ำนะคะจะมาจะมาดูจะหนอจะนอดุตูตูดุนะคะก็พอเสร็จแล้วเราก็มาดูอีกคำหนึ่งว่าดิฉันรักเขานะคะฉันรักเธอนะดิฉันรักเธอแต่ว่าพวกเราเนี่ยเราไม่ได้ใช้คำที่แบบเธอหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะคะเหมือนแบบ I love you ที่แบบ you นี่ค่ะไม่ค่อยได้ใช้กันค่ะถ้าหากว่าเรารู้จักชื่อเขาอยู่แล้วคำที่จะบอกรักเนี่ยเราไม่ได้ไม่รู้จักกันมาก่อนแบบเราไปพูดเขาแบบเฉยๆไม่ได้ใช่ไหมคะเขารู้จักเขาดีแล้วระดับหนึ่งที่แบบรู้จักมากเกินไปแล้วเนาะก็เลยเราก็ต้องรู้จักชื่อเขาแล้วนะเพราะฉะนั้นเรามาใส่ชื่อเขาเลยดีกว่านะคะถ้าสมมติมีคนบอกมิมิว่าโอ้รักมิมินะอีกฝ่ายหนึ่งก็คือผู้ชายใช่ไหมก็เขามาบอกมิมิว่ารักมิมิเนี่ยเขาจะพูดยังไงนะเขาก็บอกว่าจะหนอมิมิโกชิดเดเห็นไหมคะจะหนอผมมิมิโกมิมิเป็นคนที่เขารักอยู่ชิดเดแปลว่ารักนะฮะจะหนอมิมิโกชิดเดนะถ้าหาว่าคุณผู้ชมก็มีคู่รักอยู่แล้วคุณผู้ชมจะพูดกับคู่รักของคุณผู้ชมจะพูดยังไงเอ่ยลองพูดดูนะคะถ้าเป็นดิฉันก็จะมะไปจะมะแล้วก็ใส่ชื่อคนที่คนรักแล้วก็ตามด้วยชิดเดได้ไหมคะถ้าเป็นผู้ชายจะหนอแล้วก็ใส่ชื่อที่คุณผู้ชมรักแล้วก็ตามด้วยชิดเดก็คืออันนี้เป็นฉันรักคนแค่นั้นเองค่ะแต่จำไว้นะคะคนพม่าเขาไม่ได้ใส่ชื่อแบบไม่ได้ใส่แบบคน นะไม่ได้ใช้กันนะคะก็จะน้อมิมิกูชิเดหรือว่าถ้ามิมิรักใครสักคนหนึ่งนะคะมิมิก็บอกว่าจะมานะคะคนนี้แล้วก็ตามด้วยกูชิเดต้องพูดแบบนี้ได้ไหมคะนะคะถ้าหาว่าเด็กผู้หญิงด้านเด็กเลิกเกิดถึงประมาณที่แบบทีนเอเจอร์นะประมาณอายุ18 19 20เนี่ยเราก็เรียกว่าเป็นมะค่ะนำหน้านะคะมะเอามะมีมีแล้วกันมะมีมีนะคะพอมีมีจบปริญญาตรีแล้วเข้าไปทำงานแล้วก็เขาก็เรียกมีมีว่าเป็นดอเลยค่ะดอมีมีเลยนะคะเป็นแบบนี้ด้านแต่เลิกเกิดถึงประมาณอายุ20เนี่ยเราเรียกกันว่ามะนะคะมะมีมีถ้าหลังจาก20จบปริญญาแล้วเข้าไปทำงานแล้วก็คือเป็นดอไปแล้วดอมีมีนะคะก็สำหรับผู้หญิงเนี่ยมีแค่2แบบนะคะมากับดอนะถ้าเป็นคนผู้ใช้ทันไหลเนี่ยตั้งแต่เกิดถึงประมาณอายุ20เนี่ยเราเรียกเมาค่ะนะคะเมานะคะไม่ใช่มองมองที่แบบคนไทยเรียกกันนะคะเมาค่ะนะเมาอูเมาเซนเวถ้าหาว่าหลังจาก20ปีขึ้นไปเนี่ยประมาณยังไม่ถึง30หรือว่า30เนี่ยเราก็เรียกว่าเป็นโกค่ะนะโกเมาเมาหรือว่าโกเซนเวอะไรเพื่อนนี้นะถ้าหาว่าหลังจาก30แล้วเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวแล้วก็เราก็เรียกว่าเป็นอูเลยนะคะอูเซงเวนไปแล้วนะตอนแรกเนี่ยเราเรียกว่าเมาเซงเวนตอนที่สองเราก็เรียกว่าโกเซงเวนนะคะถ้าตอนที่สามก็คืออูเซงเวนนะคะวันนี้สรรพนามบุคคลน่ะมีเพียงแค่นี้นะคะ
2: มิงลาบาเสีย
3: มิงลาบาซันดาวีระเบมาเลยลูติล่ะ
2: ตูนี่มากองพูโลเปียวเด
3: ฮู้ล่ะญาญๆนี่กองบาซีลูตู้ก็เปียวไล่บา
2: โอเคจม้าตู้ก็เปียวไปบาแม
3: กองบีเลย
4: อีกไม่ช้าเราจะก้าวเข้าสู่ยุคของประชาคมอาเซียนดังนั้นภาษาอังกฤษจึงเป็นภาษากลางที่ใช้สื่อสารกับประเทศอาเซียนด้วยกันแต่มาตรฐานของเด็กไทยในการใช้ภาษาอังกฤษยังนับว่าไม่เป็นที่น่าพอใจนักถ้าเทียบกับประเทศพม่าแล้วเด็กพม่ามีทักษะด้านภาษาอังกฤษในระดับที่ดีดูได้จากการสอบ TOEFL TOEIC ที่เป็นข้อสอบแสนยากสำหรับเด็กไทยแต่เป็นอะไรที่เด็กพม่าไม่สอบกันเพราะถือว่าง่ายเด็กพม่าสอบ GCE กันมากกว่าข้อสอบภาษาอังกฤษ GCE มีแค่5ข้อคือเขียนเรียงความในหัวข้อที่กำหนดเขียนแบบฟรีสไตล์1หน้ากระดาษซึ่งเป็นข้อสอบที่ต้องใช้ทักษะด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างมากสำหรับยุคที่การสื่อสารก้าวไกลไปทั่วโลกภาษากลางอย่างภาษาอังกฤษจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งเด็กไทยของเราก็ควรจะต้องพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้มากขึ้นเพื่อก้าวให้ทันโลกยุคใหม่นี้ให้ได้
0: คุณผู้ชมครับนอกจากภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาสากลที่เราควรจะต้องเรียนรู้ศึกษาให้ดีแล้วภาษาของเพื่อนบ้านอย่างเช่นภาษาพม่าก็ควรรู้กันเอาไว้บ้างนะครับเพราะว่าเราจะไปมาหาสู่ติดต่อสื่อสารทำธุรกิจร่วมกันมานานการเรียนรู้ภาษาของเขาก็จะทำให้การติดต่อสื่อสารนั้นสะดวกขึ้นครับสำหรับวันนี้นะครับผมชวนันต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้ากับรายการภาษาพม่าง่ายๆครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับรายการภาษาพม่าง่ายๆวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับเรื่องจำนวนและตัวเลขกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเวลาจำนวนเงินจำนวนสิ่งของถนนหนทางล้วนแล้วแต่ต้องใช้ตัวเลขกันทั้งนั้นเลยนะครับดังนั้นถ้าเกิดเราต้องเดินทางไปยังต่างประเทศก็ควรจะต้องศึกษาเรื่องของตัวเลขกันเอาไว้เอาล่ะครับไปพบกับคุณครูเจ้าของภาษากันเลยอาจารย์มิมิพร้อมกันอยู่แล้วนะครับ
1: มิงลาวาชิวันนี้เรามาเรียนกันจำนวนและการนับนะคะก็เรารู้แล้วว่าเราต้องนับแล่แล้วใช่ไหมคะก็โอเคเรามาดูกันเนาะ1ของภาษาพม่าอะไรบ้างนะ1 2 3 4นะคะก็1ก็คือติติ2 2นะคะ2 3 2 2แลบลิ้นนะคะ2ถ้าไม่แลบลิ้น2 2ผิดนะคะ2 4 เล เล 5 งา งาอาปากกว้างๆเลยนะคะง่าแล้วก็หกเช่าเช่าเจ็ดคนนี่คนนี่สองพยางค์นะคะคนนี่แปดชี่ชี่เก้าโกโก10ตะเสตะเสเอามั้ยนะคะติ2 3 4 5 6 คนนี้4go the se 20ก็คือ na se na se นะคะ na se เอา30 to se to se เอา40 le se le se นะคะ50 nga se nga seนะคะ60เช่าเสเช่าเสนะคะเอา70คนนี้เสนะคนนี้เสเนี่ยเราไม่พูดกันคนนี้เสเราพูดแค่ว่าคนนั้นเสเป็นครึ่งเสียงนะคะเสียงมันแค่ครึ่งหนึ่งเองครึ่งเสียงนะก็คนนั้นเสเอาไหมนะคะคนนั้นเสคนนั้นเสคนนะเสเอา80ชิเสชิเส90กูเสกูเสเอากูเสแล้วก็101แล้วใช่ไหมคะ100เนี่ยเราเรียกว่าตะยานะคะตะยาถ้า200นะยาถ้า300ตงยา400เลียา500งายา600เช่ายา700คนยา800ชียา900กูยา

0: 1,000 ก็คือ the town ค่ะ the town นะคะ the town ก็ลองสังเกตดูนะหลัก10ก็คือเซหลัก100ก็คือยาเอาตัวนี้ถึงหลักพันแล้วก็คือเป็น town นะคะ the town เอา the town หน้า town ก็คือ 2,000 ต้น town 3,000 เลี้ยว town 4,000 ง่า town ก็คือ 5,000 เช่า town 6,000 คนละ town 7,000 ชิด town 8,000 กู้ town 9,000ตะเต้าตะเต้าก็คือ10,000นั่นเองตะเต้าแลบเล่นนะคะตะเต้าก็คือ10,000อ้าว20,000ก็ตะเต้า20,000หน้าเต้าตรงเต้าก็คือ30,000เลเต้า40,000งาเต้า50,000เช่าเต้า60,000คนหน้าเต้า70,000ชิดเต้า80,000โกเต้า90,00010ก็คือเต้าแล้วก็เต้นะฮะเต้าก็คือหมื่น10,000ก็คือตะเต้นะฮะตะเต้ก็คือ100,000ของพม่านั่นเองนะคะก็ตะเต้แล้วก็เอาเป็นหลักแสนที่แบบ200,000ตะเต้นะเต้แลบเลียนนะคะตรงเต้300,000เลเด400,000ห้างาเด500,000เช่าเต600,000คนละเต700,000ชิดเต800,000กู้เต900,000อ้าว900,000เสร็จแล้วก็1,000,000แล้วใช่ไหมคะ1,000,000เนี่ยเราไม่ได้พูดการเป็น1,000,000ค่ะเราคงพม่าเราพูดการว่า100,000นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่พูดเปลี่ยนล้านแล้วใช่ไหมคะเราก็ต้องพูดว่า100,000ก็คือเซเต้งค่ะแค่5อันเองเราต้องจำหลัก10ก็คือเซหลัก100ก็คือยาหลักพันก็คือทาวหลักหมื่นก็คือต้าวหลักแสนก็คือเต้งเรามาดูที่ตัวเลข25ค่ะนะเซงาแต่เราไม่ค่อยพูดการที่แบบนัสงาค่ะถ้าเราไปซื้อของนะถ้า125เขาบอกว่าเท่าไรคะถามเท่าไรแบบว่าไปเล่าเลยเนี่ยนะเขาก็ตอบว่า125เนี่ยเขาไม่ได้ตอบ125ค่ะเขาบอกว่าตยาอเซนะตยาอเซอเซก็คือ25นั่นเองตยาอเซก็คือ125วันนี้เรามาดูตัวอย่างการใช้งานนะคะ
1: เสียเวไคเดซาโอยาบาบี
2: ฮึเจซูเบนเนาะเบลาจาตะแล
1: อาลงตองอุตะอุตะตองตองตองจาบาเดเ
2: จซูอะหมายติมาเดดอลลาร์เนเปย์โลยาเดเนาะ35ดอลลาร์ปอเนาะ
1: ยาบาเดเสีย

0: กุลเงินของพม่าเรียกว่าจัดนอกจากเงินจัดแล้วในพม่าการใช้เงินดอลลาร์สหรัฐก็ได้รับความนิยมและสะดวกเช่นกันหรือในตลาดบางแห่งเงินไทยก็ใช้ได้ค่ะโดย100จัดเท่ากับประมาณ 3-4 บาทขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินในเวลานั้นผู้ที่จะเดินทางไปพม่าควรแลกเงินดอลลาร์สหรัฐติดตัวไปให้เพียงพอเนื่องจากระบบการโอนเงินผ่านธนาคารของพม่ายังไม่สะดวกนักทั้งนี้ธนบัตรดอลลาร์สหรัฐที่จะนำไปใช้ในพม่าควรอยู่ในสภาพใหม่ไม่ยับไม่มีรอยพับไม่มีรอยขีดเขียนเนื่องจากร้านค้าส่วนใหญ่จะไม่รับธนบัตรที่มีสภาพเก่า
1: ภาษาต่างชาติไม่ใช่เรื่องที่เราคุ้นเคยการฝึกฝนจึงเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับอย่างน้อยก็ให้สามารถสื่อสารได้อย่างเช่นถามราคาถามเวลายังไงนะครับก็แนะนำให้ลองฝึกฝนพูดกับชาวพม่าในเมืองไทยก่อนก็ได้นะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่คราวหน้ากับรายการภาษาพม่าง่ายๆครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

การท่องไปในเส้นทางที่ไม่คุ้นเคยวิถีของธรรมชาติและผู้คนตามรายทางได้ถูกร้อยเรียงเขียนเป็นเรื่องขนาดความยาวเพียงไม่กี่หน้ากระดาษมันไม่ง่ายนักที่จะย่นย่อไซบีเรียที่กว้างใหญ่ให้เหลือเพียงแค่บันทึกการเดินทางเพียงเล่มเดียวจากเทือกเขาอูรานจรดแปซิฟิกจากอาร์กติกจรดมองโกเลียกว่า13ล้านตารางกิโลเมตรนี้บางทีมองแล้วก็อาจจะนึกคลั่นคล้ามกับสภาพแวดล้อมที่ผันแปรไปตามฤดูกาลและภูมิประเทศที่ชวนตื่นตาเครื่องบินและรถไฟร่อนเวลาให้เรามุ่งหน้าสู่โอเอซิสนี้อย่างไม่ยากเย็นทันทีที่ภาพของค่ายกักกันกุลักที่ดิบเถื่อนเริ่มจางหายไปกับอดีตความงดงามที่ถูกซ่อนอยู่ก็ปรากฏขึ้นแทนที่การผสมผสานของวัฒนธรรมสองทวีปในไซบีเรียทำให้เรามองเห็นความเป็นยุโรปในเอเชียและเอเชียในยุโรปบนเส้นทางกว่า 1,000 กิโลเมตรในไซบีเรียมีความแตกต่างจากวัฒนธรรมของคนต่างถิ่นแต่เมื่อเชื่อมโยงกันได้ก็กลับมีความคล้ายคลึงประสานกันได้แม้จะมีรอยแผลเป็นของอดีตแต่ร่องรอยเหล่านี้กลับกลายเป็นภาพจำให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ที่จะปรับตัวอยู่ร่วมกันจากอิร์คุตสก์สู่ทะเลสาบไบคานและการเดินทางด้วยรถไฟไปยังสาธารณรัฐบูเลียเทียบนพื้นที่ร่วมวัฒนธรรมไซบีเรียที่เราได้ไปถึงในทริปนี้ครับ

อียร์คุสความเรืองรองบนทุ่งน้ำแข็งกลางเดือนกันยายนลมร้อนเพิ่งพ้นผ่านจากอียร์คุสโอบาสใบไม้ที่กำลังเริ่มผลัดสีก่อนที่ความหนาวเย็นจะปลิดใบให้มันร่วงโรยสู่พื้นหิมะที่เย็นเฉียบทิวทัศน์เวลานี้จึงสวยงามและส่งสัญญาณให้ผู้คนรีบเร่งใช้เวลาที่มีไม่มากนักสำหรับการรับแดดเพลิดเพลินไปกับไออุ่นใต้ท้องฟ้าสีครามก่อนที่ทุกสิ่งรอบตัวจะขาวโพลนในเหมันฤดูนครหลวงเอียคุสนั้นช่างเงียบสงบทำให้ถนนหนทางที่กว้างใหญ่ดูเวิ้งว้างเข้าไปอีกหากไม่มียวดยานทั้งเก่าใหม่โลดแล่นอยู่บนถนนที่ตัดตามผังเมืองแบบตะวันตกนานแล้วที่การเวลาได้แปรเปลี่ยนป่าสนและทุ่งหญ้าให้กลายเป็นกลุ่มอาคารทรงทันสมัยนับเป็นก้าวความศรีวิไลที่นำหน้าชนบทส่วนใหญ่ในไซบีเรียไปมากโข

ปัจจุบันเมืองนี้มีผู้คนอาศัยอยู่ราว 600,000 คนมีทั้งชาวรัสเซียและชนชาติอื่นๆซึ่งรวมถึงชาวบูเรียตที่สืบเชื้อสายจากมองโกเลียอยู่ราว 20% ความเจริญได้ขยายครอบคลุม2ฝั่งของแม่น้ำแองกาลาแต่ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและประวัติศาสตร์นั้นตั้งอยู่บนฝั่งด้านตะวันตกใจกลางเมืองเต็มไปด้วยตึกคอนกรีตสูงทมึนที่มีมาตั้งแต่ยุคสหภาพโซเวียตทว่าเขตรอบนอกก็ยังคงมีบ้านไม้สไตล์ไซบีเรียหรืออิสบาแบบแท้ๆอยู่ให้เห็นถนนเกสนาวาเป็นถนนสายหลักในย่านเมืองเก่าของเอียคุสบนถนนเล็กๆสายนี้เราจะพบเห็นสถาปัตยกรรมแบบไซบีเรียส่วนหนึ่งก็ยังคงได้รับการอนุรักษ์ไว้เหมือนเมื่อหลายร้อยปีก่อนทั้งโครงสร้างของไม้และการสลักเสลาลวดลายตามความเชื่อโบราณของคนท้องถิ่นซึ่งเป็นรูปแบบคุ้นตาที่สามารถพบเห็นได้ในภูมิภาคนี้

ที่นี่ยังมีพิพิธภัณฑ์อยู่หลายแห่งซึ่งจัดแสดงข้าวของเครื่องใช้และวิถีชีวิตของคนท้องถิ่นในยุคก่อนเช่นเดียวกับทุกๆเมืองที่พยายามจะบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของตนเองอียาคุสก็เช่นเดียวกันเล่ากันว่าท่าที่นี่ไม่ได้ถูกใช้เป็นที่ในประเทศกบฏทางการเมืองในช่วงต้นศตวรรษที่18ความเรืองรองของเมืองนี้ต้องเกิดขึ้นหลังทางรถไฟสายทรานไซบีเรียพาดผ่านเป็นแน่แท้บ้านไม้สไตล์ยุโรปหลังนี้คือบ้านของเจ้าชายเซอร์เกย์วอคอนสกี้หนึ่งในกบฏดีเซมบริสที่ถูกแปลงโฉมให้เป็นพิพิธภัณฑ์บันทึกความหลังของครอบครัวที่ถูกขับไล่มายังไซบีเรียความพยายามจะลบล้างระบอบซาร์ที่ไม่สำเร็จทำให้นักคิดนักเขียนและเหล่าขุนนางจำนวนมากถูกเนรเทศมายังอียาคุสโดยหวังใช้ความหนาวเหน็บและไกลปืนเที่ยงของที่นี่เป็นที่กักขังความคิดที่ก้าวหน้าเกินไปของพวกเขาทว่าเรื่องราวทั้งหมดก็กลับตลปัดเพราะแทนที่จะกลับไปฝั่งตะวันตกเมื่อพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่2พระราชทานอภัยโทษพวกเขาทั้งหมดต่างยืนหยัดจะตั้งรกรากและพัฒนาเมืองนี้จนกลายเป็นศูนย์กลางของวัฒนธรรมและวิทยา

0: ื่อเข้าสู่ยุคที่การท่องเที่ยวกำลังเฟื่องฟูหลังม่านเหล็กล่มสลายบ้านเรือนเก่าๆก็ถูกซ่อมแซมให้งามดังเดิมเรื่องราวหลายอย่างก็ถูกหยิบยกขึ้นมาอีกครั้งเพื่อบอกให้โลกรับรู้ถึงรายละเอียดของชีวิตตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันซึ่งถูกนำมาประดับประดาอยู่ในส่วนต่างๆของเมืองโดยเฉพาะความทรงจำจากยุคดาวแดงที่ผู้คนช่วยกันประคับประคองหรือฟื้นมันขึ้นมาใหม
1: ่ So these type of scars would be worn by Soviet pioneers, the school children, because when you're old enough you can be part of the Communist Party. When you study at the university you're part of Komsomol, and you study at school you're a pioneer.And the pioneers, they had their own code of conduct. So you were supposed to be very polite with the adults. You were supposed to be helpful to the ones who are younger than you. You would, of course, help your parents. And it's very important to be honest.
0: คนนำทางบอกกับเราว่าในอดีตเอียร์คุสนี้เคยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมทางทหารอยู่หลายปีแต่เมื่อสงครามสิ้นสุดลงคนเมืองนี้ก็ต้องปรับตัวกันยกใหญ่อะไรที่พอจะหยิบจับมาเป็นเงินได้พวกเขาก็ต้องรีบไขว่คว้าเอามาดัดแปลงไว้ก่อนอย่างเช่นรถยนต์เก่าสัญชาติรัสเซียที่นักสะสมคนหนึ่งเก็บรักษาไว้ในโกดังขนาดจิ๋วเหล่านี้ก็ล้วนแล้วแต่ผ่านคืนวันอันรุ่งโรจน์และร่วงโรยของช่วงเวลาเหล่านั้นมาแล้วทั้งสิ้นแม้ที่นี่จะเต็มไปด้วยข้าวของจากสงครามแต่ความทรงจำจากอดีตที่ไม่สามารถลบเลือนได้จึงกลายมาเป็นจุดขายหนึ่งที่ทำเงินไม่ใช่น้อย
1: In Soviet Cars Museum, and right now I'm standing next to the Gorky car plant product. That kind of car people would use at times of the Second World War in Russian army, and it was made for high position officers like generals and others. And to the left from me, you can see.Kind of a motorcycle that was used by Russian army too. For example, these words in Russian, they says for motherland. And such signs people would put on planes, on cars, even on bombs. Yeah, because you realize that you're fighting for your motherland, for your family, for your friends. So here we can see a little box with the first medical aid things, and of course spare tire and

เช่นเดียวกับอีกหลายๆเมืองในรัสเซียที่ผู้คนจำนวนมากล้วนมีความทรงจำอันเลวร้ายจากยุคสงครามในมหาสงครามกู้ชาติหรือสงครามโลกครั้งที่2ประชาชนจากอิร์คุตสก์โอบลาสต์กว่า 700,000 คนต่างกระโจนเข้าร่วมในสงครามอย่างไม่เกรงกลัวความกล้าหาญของพวกเขาที่ต่อกรกับกองทัพเยอรมันนาซีอย่างทรหดในแนวรบด้านตะวันออกนานกว่า3ปีคือกำลังสำคัญที่ทำให้กรุงมอสโกรอดพ้นจากการยึดครองของอดอล์ฟฮิตเลอร์อนุสรณ์สถานกองทหารแห่งอิร์คุตสก์จึงถูกสร้างขึ้นพร้อมกับเปลวไฟที่ไม่มีวันดับเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งการระลึกถึงวีรบุรุษในสงครามเช่นเดียวกับอนุสรณ์สถานในเมืองใหญ่สำคัญของรัสเซียอีก21แห่ง

แม้ที่ผ่านมาเมืองเอียร์คุสจะต้องเผชิญเหตุการณ์ร้ายๆจากการเมืองหรือภัยธรรมชาติจากไฟป่าที่หนักหนาสาหัสแต่การมีทำเลตั้งมั่นอยู่ในเส้นทางสายธรรมชาติและวัฒนธรรมที่เชื่อมผู้คนจากที่ต่างๆเข้าด้วยกันก็ทำให้เมืองนี้กลายเป็นพื้นที่แห่งความหวังของภูมิภาคมาตลอดทุกยุคทุกสมัยวันนี้เอียร์คุสบนเส้นทางของการท่องเที่ยวมีเรื่องราวในประวัติศาสตร์มากมายให้ได้ตามรอยอดีตและยังคงสร้างความประทับใจให้กับผู้มาเยือนด้วยธรรมชาติอันสวยงามอยู่เสมอความพร้อมในการท่องเที่ยวทำให้เราเดินชมเมืองได้อย่างไม่ต้องกลัวหลงเพราะแค่เดินตามเส้นสีเขียวบนถนนซึ่งเชื่อมต่อสถานที่สำคัญต่างๆเข้าไว้ด้วยกันเราก็จะพบว่าถ้าเราจะหลงก็คงจะหลงลืมเวลาเพราะต้องมนต์เสน่ห์ของเมืองแห่งนี้เข้าเสียแล้วครับ

ในตอนหน้าเราจะพาคุณเดินทางออกจากเอียคุสไปสัมผัสความงามของทะเลสาบไบคานขุมทรัพย์จากธรรมชาติยุคโบราณสวรรค์ของนักเดินทางและดินแดนของพืชสัตว์นานาพันธุ์ร่วมตามหาเรื่องราวอันแสนมหัศจรรย์ของทะเลสาบไบคานก่อนขึ้นรถอูอาสหน้าตาโบราณตะลุยไปรอบเกาะโอคอนหนึ่งในเกาะกลางทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งมีความสำคัญเป็นสถานที่มั่นสุดท้ายของหมอผีในเอเชียเหนือดวงตาสีฟ้าซ่อนตัวอยู่ในดินแดนไซบีเรียจะเป็นเช่นไรร่วมค้นหาคำตอบไปพร้อมๆกับเรานะครับ

มีคำโบราณเคยกล่าวไว้ว่าถ้ามีเด็ก1คนเกิดมาพร้อมกับต้นมะพร้าว1ต้นนะครับเขาจะสามารถหาประโยชน์จากมะพร้าวต้นนั้นได้ตลอดจนหมดอายุขัยของเขาเลยล่ะครับและคำโบราณที่ว่านี้นะครับจะเป็นจริงหรือไม่รวมไปถึงมะพร้าวจะมีประโยชน์ขนาดนั้นจริงไหมวันนี้เราจะมาหาคำตอบกันครับ

ตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่สวนมะพร้าวแล้วเรียบร้อยนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยจะมาเป็นชาวสวน1วันด้วยกันครับตอนนี้ฮะมีคุณลุงเขากำลังสอยมะพร้าวอยู่เดี๋ยวเรามาดูวิธีการสอยมะพร้าวดีกว่าว่าเขามีวิธีการทำอย่างไรบ้างครับ

0: ลุงครับลุงสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: โอ้โหปึ๊บโอ้โหนี่ฮะคุณลุงชื่ออะไรครับผม
1: ชื่อสมังครับ
0: ลุงสมังนะฮะโอ้โหลุงสมังนี่คือวิธีการสอยมะพร้าวเลยใช่ไหม
1: ครับ
0: อันนี้คือเราต้องทำยังไงบ้างพี่วิธีการสอยเนี่ย
1: ก็
0: มีขั้นตอนยังไงบ้าง
1: มาตั้งตะขอ
0: ไอเนี้ยเขาเรียกตะขอเกี่ยวโอ้มันยาวมากเลยนะ
1: ครับมันต่อได้ถึงขนาด5ชั้น6ชั้นต่อได้โอ้โห
0: ต้นมันสูงมากเลยเนาะ
1: ครับ
0: ที่เราใช้วิธีการสอยเนี่ยเราต้องสอยแบบไหนมาลูกแบบไหนลงมาม
1: ันมีอันแห้งแล้วก็มันจะมีน้องทับ1น้องทับ2
0: มันคืออะไรน้องทับ1ทับ2เนี่ย
1: ก็คือดูลูกอ่ะถ้าว่าอันที่ข้างใต้ข้างบนเหลือ2อันเนี่ยนะคือว่ามันจะใช้ได้
0: แล้วนี่คุณพาผมไปดูวิธีการสอยหน่อยได้ไหมว่าเขาต้องเล็งอะไรยังไง
1: ไปได้เลย
0: ได้ครับมาข้ามกลับไปใช่ไหมหรือว่าทางไหนดี
1: ไปนี้ก่อน
0: ทางนี้ก่อนแล้วกันป่าอ๋อนี่คือไม้สอยใช่ไหม
1: ครับนี่คือไม้สอยนี่คือไม้สอย
0: นี่คือพลสอยของเรา
1: ครับ
0: ต่อทั้งหมดสุดกี่เมตร
1: มันตกไปถ้าต่อทั้งหมดไปได้ก็โยมันไม่เกินจาก12วานี่ก
0: ็12วาวานึงนี่เมตรนึง
1: ไหม2 เมตร
0: 24โอ้2เมตรเลยเหรอแล้วพี่คุมไงคุมยากไหมโชว์หน่อยได้ไหมมันจะตกใส่หัวไหมเนี่ย

0: ปึ๊บโอ้โหอันนี้คือมะพร้าวอ่อนที่เรากินน้ำกัน
1: ครับ
0: ได้แล้วเรียบร้อย
1: เรียบร้อยครับ
0: โอ้โหนุ่งพาผมไปชิมหน่อยเทสรสชาติหน่อย
1: ได้เลยครับบัดนี้จะเริ่มบอกแล้วครับอยู่กับส่วนมะพร้าวมันก
0: ็คงดีทึบ
1: มีรายได้ดี
0: โอ้โหโหน้ำเยอะมากฮะโอ้โห
1: ลองชิมเลยครับหวาน
0: โอ้หอม
1: แล้ว
0: หวานเจี๊ยบเลย
1: ครับ
0: แล้วนี้คือ
2: มะพร้าวแกงอ่อน
0: แก
2: ่แกงมะพร้าวแกง
0: มะพร้าวแกง
2: ครับอ๋อเป็นมะพร้าวอ่อน
0: อ๋อครับไหนลุงลงมีน้ำเหมือนกันอันนี
2: ้
0: กินน้ำได
2: ้
0: รบกวนด้วยครับผม
1: ได้เลยแหละ
0: โอ้โหโอ้มันก็มีน้ำเยอะเหมือนกันนะ
1: เต็มลูกแหละ
0: โอ้โห
1: ลองกินนะ
0: ขออนุญาตครับนี่ดูไซส์นะฮะต่างกันเยอะพอสมควรลองชิมดูหน่อย
1: ลองชิมดูจะไม่เหมือนกัน
0: มันจะเปรี้ยว
1: เปรี้ยวจะเปรี้ยวจะซ่า
0: อันนี้เพาะพันธุ์หรือว่ายังไงฮะหรืออายุของมัน
1: มะพร้าวมันคนละพันธุ์ครับ
0: อ๋อ
1: ไอ้นี่พันธุ์มะพร้าวใหญ่นี่พันธุ์มะพร้าวน้ำหอมมันจะไม่เหมือนกัน
0: แสดงว่าแบบนี้เนี่ยมะพร้าวมีหลายพันธุ์มาก
1: มี
0: หลักๆมีประมาณกี่สายพันธุ์คุณลุง
1: มันมีสามสี่สายแหละ
0: ครับผม
1: เพราะว่ามันมีมะพร้าวน้ำหอมมีมะพร้าวน้ำหวานเรามีเผาใหญ
0: ่ oh.
1: เรามีเผาเหลือง
0: oh.
1: มันต้อง
0: แล้วแต่ว่ามะพร้าวแต่ละชนิดเนี่ยจะเอาไปส่วนนั้นไปใช้ทำอะไร
1: ครับ
0: อ๋อหลังจากนี้พอเราหาไปเสร็จแล้วปุ๊บเราไปทำอะไรต่อบ้างขั้นตอนมีเยอะแยะมากมาย
1: โอ้เยอะ
0: พูดมายังไม่ค่อยเห็นภาพเท่าไหร่ไงคุณลุงพาผมไปดูได้ใช่ไหม

0: ได้ครับ
1: โอเคมาดูเดี๋ยวเอามะพร้าวน้ำหอมไปด้วย
0: อันนี้เดี๋ยวลอยพ้นไป
2: คุณผู้ชมครับมะพร้าวที่นิยมปลูกในประเทศไทยนั้นมีอยู่9ชนิดด้วยกันนะครับนั่นก็คือ 1. มะพร้าวไฟเป็นมะพร้าวที่มีเปลือกสีเหลืองทองมีสรรพคุณทางยาสูงในตำรายาโบราณของไทยระบุว่าช่วยรักษาโรคบิดแก้ท้องเสียได้ดีนิยมปลูกกันมากในภาคกลางครับ2. มะพร้าวน้ำหอมเป็นมะพร้าวที่มีเปลือกสีเขียวน้ำของมะพร้าวมีรสชาติหอมหวานนิยมปลูกในที่ลุ่มภาคกลางและมีประโยชน์ต่อสุขภาพเช่นช่วยชะลอความแก่และบำรุงผิวพรรณได้ดีครับ3. มะพร้าวทะเลหรือมะพร้าวแฝดเป็นมะพร้าวที่ผลจะสุกต้องใช้เวลาถึง7ปีด้วยกันครับเป็นมะพร้าวพันธุ์ที่ปลูกยากผลของมะพร้าวทะเลมูลค่าขาย1ลูกประมาณ 20,000 บาทด้วยกันครับ4. มะพร้าวสอเป็นมะพร้าวที่นิยมปลูกเฉพาะในแถบจังหวัดสมุทรสงครามมะพร้าวต้นหนึ่งจะให้ผลเพียง 2-3 ผลเท่านั้นส่วนใหญ่นิยมปลูกเอากะลามาทำสออู้และสอสามสายครับ 5. มะพร้าวพันธุ์มลายูสีเหลืองต้นเตี้ยมะพร้าวชนิดนี้นำเข้ามาจากมาเลเซียครับเปลือกของผลมีสีเหลืองลักษณะพิเศษคือต้นจะสูงเพียงแค่2เมตรกว่าๆเท่านั้นผลของมะพร้าวชนิดนี้เมื่อแก่นิยมผ่ามาขูดทำกะทิประกอบอาหารครับ6. มะพร้าวพวงร้อยเป็นมะพร้าวที่จัดได้ว่าเป็นมะพร้าวที่มีผลดกและมีน้ำหวานกว่ามะพร้าวทั่วไปครับลักษณะพิเศษก็คือต้นมะพร้าวมีความสูงไม่เกิน3เมตรสามารถติดผลได้ 30-50 ผลต่อทลายครับนิยมมาทำขนมต่างๆครับ 7. มะพร้าวกระทิเป็นมะพร้าวราคาดีและหายากมีเนื้อหนาฟูอ่อนนิ่มรสชาติอร่อยปัจจุบันนิยมมาเป็นอาหารว่างเสริมสุขภาพเพราะมีคุณค่าทางโภชนาการที่สูงครับ 8. มะพร้าวพวงทองเป็นมะพร้าวที่มีเปลือกสีเหลืองอมขาวน้ำของผลจะมีรสชาติหวานมีกลิ่นเฉพาะตัวไม่เหมือนมะพร้าวทั่วไปนั่นก็คือมีกลิ่นหอมคล้ายเผือกต้มเนื้อในนุ่มหนึบน่ารับประทานและอร่อยครับเป็นที่ต้องการอย่างมากในท้องตลาดครับและสำหรับลำดับสุดท้ายลำดับที่ 9. มะพร้าวสีสุกเป็นมะพร้าวที่มีเปลือกสีส้มหรือสีหมากสุกน้ำของมะพร้าวมีรสชาติหอมหวานปัจจุบันนิยมนำมารับประทานและใช้เป็นไม้ประดับครับ
1: ลุงเริ่มต้นมาทำงานเกี่ยวกับมะพร้าวนี่ยังไงได้ครับ
3: ผมก็อาศัยตอนสมัยนั้นก็คือขึ้นต้นมะพร้าวประมาณสมัย
1: ประมาณเท่าไหร่
3: 17
1: 30 40ตังค
3: ์แล้วก็มาสอย
1: ครับ
3: มาสอยนี่ก็เหมาเป็นไล่ละ70บาททำสอยมะพร้าวมา20กว่าปีมันก็ทำไม่ไหวแล้ว
1: ครับ
3: เพราะเข้าไม่ดีทำไม่ไหวแล้วก็หันมาเก็บมะพร้าวได้ไป
1: ทำไมถึงยังทำอาชีพนี้อยู่ลุง
3: เพราะว่าทางบ้านเราก็ไม่รู้จะทำอะไรน้องก็มีอาชีพนี้ที่ว่าเป็นหลัก
1: แต่ว่าตอนแรกคุณลุงทำมาได้โดยมีสวนมะพร้าวของตัวเองอยู่แล้วไหมหรือว่า
3: ไม่มีครับไม่มีเลยครับ
1: uh-huh.
3: ต้องอาศัยครับเขามาจ้างผมก็ไปขึ้นครับ
1: ก็ค่อยรับจ้างงี้มาเรื่อย
3: ๆครับตายเต้ามาเรื่อย
1: ๆตอนนี้นะฮะนอกจากมะพร้าวจะสร้างรายได้ให้กับลุงอางแล้วเนี่ยเขายังเป็นมรดกเป็นพื้นที่เป็นที่ดินนะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นการวางแผนให้กับลูกๆหลาน
3: ๆ
1: ในอนาคตต่อไปได้อีกด้วยนะฮะมะพร้าวนี้ประโยชน์สูงสุดจริงๆครับ

พอเราเดินออกมาจากสวนไม่ไกลนักนะฮะเราก็จะเจอกับลานตากลูกมะพร้าวหรือที่เขาเรียกกันว่าลงนั่นเองนะครับผมที่เขาจะใช้ในการตากลูกมะพร้าวไว้ก่อนนะครับก่อนที่จะนำไปแปรรูปต่างๆนะครับซึ่งลานแปรรูปก็จะอยู่ตรงนี้นะฮะเขาก็จะมีการคัดแยกนะครับตัวเปลือกตัวน้ำตัวเนื้อออกมาไปแปรรูปต่างๆซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการแปรรูปของเขากันดีกว่าว่าเขาทำกันยังไงบ้างนะครับ

0: ็อยู่ในลานแปรรูปแล้วนะครับผมป้าสวัสดีครับ
1: จ้าสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับนี่ทำอะไรอยู่จ๊ะ
1: คิวมะพร้าวค่ะ
0: นั่งด้วยคนนะ
1: ได้เลยค่ะ
0: อันนี้คือตัวเนื้อมะพร้าวเลย
1: ใช่ค่ะ
0: ขั้นตอนกว่าจะมาเป็นเนื้อ

0: นี่ต้องทำยังไงก่อนบ้างครับ
1: ก็คือมันเป็นลูกนี้ก็มาเคาะกะลาออกแล้วถึงได้มาเป็นลูกแบบนี
0: ้อ๋ออย่างนี้เอาไปทำอะไรได้ครับ
1: นี่เหรอก็ไปแกง
2: ไปทำเป็นกะทิไปทำเป็นอะไรต่อไปอย่างนั้น
1: ขนมหวานเป็นกะทิ
2: อย่างนี้ขั้นตอนในการที่เราจะทำเป็นกะทิอย่างเงี้ยเราต้องทำยังไงบ้างเก็บรายละเอียดมันยังไงบ้างครับ
1: เก็บผิวออกแล้วก็ไปล้างน้ำ
2: ครับ
1: แล้วก็ส่งโรงงาน
2: อ๋อส่งโรงงานทั้งแบบนี้เลยที่นี่ก็จะทำทุกอย่างเลยตั้งแต่ปอกเปลือกมะพร้าวก่อนแยกอะไรพวกกาบมะพร้าวทิ้งใช่ไหมฮะ
1: แยกกะลา
0: แล้วตัวน้ำนะครับ
1: ตัวน้ำก็ส่งโรงงานค่ะ
2: ตอนนี้เราคงได้เห็นขั้นตอนในการแปรรูปต่างๆนะฮะจากมะพร้าวหนึ่งลูกเนี่ยทำอะไรได้บ้างนะครับผม
3: คุณผู้ชมครับมะพร้าวยังมีประโยชน์อีกมากมายนะครับส่วนจะมีอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปชมกันครับ

0: นี่ฮะตอนนี้เราอยู่กับอาจารย์ประกอบนะฮะซึ่งจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับอาหารที่ใช้มะพร้าวเป็นส่วนประกอบ
1: ใช่ครับ
0: แน่นอนเลยว่าถ้านึกถึงเนื้อน้ำเนี่ยต้องมาทำเป็นของคาวของหวานแน่ๆ
1: ครับผม
0: แต่ว่าหลักๆแล้วเราทำอะไรกับเขาบ้างครับ
1: อาหารพื้นเพของที่นี่นะครับที่จะประกอบด้วยตัวของมะพร้าว
0: ครับ
1: หลักๆเนี่ยที่เป็นไฮไลท์ของที่นี่ก็คือแกงกะลาอ่อนหรือกระดองกุบ
0: กระดองกุบ
1: ใช่ครับคือเราเอากะลาที่ยังอ่อนอยู่ของลูกมะพร้าวมาแกง
0: งั้นเดี๋ยวก่อนที่จะเริ่มทำกันเราต้องไปหาวัตถุดิบก่อน
1: ใช่ครับ
0: โอเคงั้นเดี๋ยวขอตัวไปหาวัตถุดิบเพื่อมาทำแกงกระดองกุบปึ๊บโอ
2: ้เนี่ยค่ะ
0: เรา
2: ใช่ค่ะ
0: ไซส์ประมาณนี
2: ้เนี่ยค่ะ
0: อ๋อเหรอครับแกงทีนึงใช้กี่ลูกฮะ
2: ก็ประมาณ 4-5 ลูกค่ะ
0: 4-5 ลูกเลยโอ้โห
2: อ
0: ันนี้พี่สามารถปอกเปลือกมันให้ดูเลยได้ไหมฮะว่าหน้าตากระดองกรุบนี่มันเป็นยังไง
1: วัตถุดิบที่เราไปเอามานะครับเราต้องมารีบมาแช่ในน้ำที่ผสมด้วยมะนาวนะครับมันจะไม่แดงแบบนี้แล้วก่อนที่เราจะใช้เนี่ยนะครับเราจะมาลักษณะที่เป็นชิ้นเนาะเราก็มาซอย
0: เป็นแล้วก็แช่ไว้
1: ต่อจากนั้นเราก็จัดแกงกันเลย
0: ได้เลยครับเริ่มทำได้เลยครับ
1: เอาเลยครับ

0: ทำอาหารก็ใช้มะพร้าวแก่ถ้าทำขนมต้องใช้มะพร้าวอ่อนหน่อยนึงคือเรียกว่าทึนทึก
1: ทึนทึกเหรอ
0: ค่ะทึนทึกค่ะ
1: ทึนทึกแปลว่าอะไรครับ
0: อ่อนก็ไม่อ่อนแก่ก็ไม่แก่
1: กำลังดี
0: กำลังดีกะลาต้องขาว
2: หน้าตามันประมาณไหนครับ
0: หน้าตามเป็นยังไงคะทึนทึก
1: อ๋ออย่างที
0: ่ค่ะที่กำลังขูดนะคะขั้นตอนแรกก็คือทำไส้ไว้ก่อน
1: ทำไส้ก่อนไส้คือตัวนี้
0: ตัวนี
1: ้ใช่ไหมฮะ
0: ตัวนี้ตัวไส้
1: ประกอบด้วยอะไรบ้างครับไส้
0: ประกอบด้วยน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลมะพร้าว1กิโล
1: ครับ
0: ก็ต้องน้ำตาล1กิโลเหมือนกันน้ำตาลก็น้ำตาลมะพร้าวแล้วทีนี้พอกวนเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาปั้นแป้งทีนี้จะเป็นขนมค่ะ
1: และเมนูทั้งหมดตรงนี้เดี๋ยวจะไปรอเราอยู่ที่โต๊ะอาหารนะครับเราไปดูเมนูทั้งหมดกันเลยดีกว่าครับว่าทำอะไรกันได้บ้างครับโอ้ตอนนี้อาหารข้าวหวานครบแล้ว
3: เรา
1: ทานข้าวกันซะหน่อยดีกว่านะวันนี
3: ้
1: เห็นท่านบอกว่ายังไงนะฮะถ้าอยู่ที่นี่7วัน
3: เมนูอาหารจะไม่ซ้ำกันทุก
1: ไม่ซ้ำกันเลย
3: เพราะว่าของเราจะหาได้ง่ายวัตถุดิบเราจะหาในสวนในหลังบ้านเราเนี่ยจะมีเยอะพอสมควร
1: ครับผมโอเคผมว่าตอนนี้บรรยากาศดีนั่งริมน้ำแบบนี้กินข้าวดีกว่าฮะ
3: ต้องชิมเลยครับ

0: ตอนนี้นะฮะเรามาอยู่กันที่บ้านของลุงมงคลคำดีนะครับผมเพื่อที่เราจะมาดูวิธีการทำน้ำตาลมะพร้าวกันเขามีวิธีการทำยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกับคุณลุงด้านในเลยดีกว่าครับคุณลุงสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: ลุงกำลังเริ่มทำน้ำตาลแล้วใช่ไหมเนี่ย
1: ใช่
0: อ
1: ๋
0: อแล้วก่อนที่เราจะเริ่มทำน้ำตาลเนี่ยเราต้องทำอะไรก่อน
1: ต้องไปขึ้นตาลก่อน
0: อันนี้พาผมไปดูขึ้นตาลก่อนได
1: ้ไหมครับ
0: ทางไหนเอ่ย
1: ทางนี้ครับ
0: อ๋อโอเคนะครับคุณลุงพาผมไปหน่อยนะนี่คนปีนของเราอันนี้คือเราต้องทำยังไงบ้างพี่ก่อนจะปีนขึ้นไปเราต้องมีการเตรียมตัวยังไงบ้างไหมฮะ
2: ก็มีกระบอกที่จะเอาไปเปลี่ยนบนยอดเพื่อจะเอาน้ำตาลบนยอดลงมา
0: แล้วมีดนี่เอาไปตัดอะไรฮะ
2: ก็ตัดงวงไปปาดงวง
0: ไปปาดงวงอ๋อปาดงวงเพื่อเอาน้ำตาลใช่ไหม
1: ต้องปาดใหม่ทุกมือ
2: ถึงจะได้น้ำถ้าไม่ปาดมันจะไม่ได้น้ำจะแห้ง

0: นี้ผมรู้เรื่องของประโยชน์ของมะพร้าวมาเยอะแล้วแต่ยังไม่รู้จักทางต้นเลยครับนุ๊ก
1: ครับ
0: ว่ามันมีอะไรเรียกว่าอะไรไงบ้าง
1: เอายอดสุดนะบนสุดเลย
0: ครับ
1: ก็คือยอดอ่อนที่เรามาใช้ปรุงอาหารใส่ต้มยำอะไรต่างๆต้มยำไก
0: ่
1: แกงเปลือกแกงอะไรทานหน่อไม้อะไรได้หมด
0: ครับ
1: กับแต่อร่อยกว่าหน่อไม้เสร็จแล้วมันเติบโตจากนั้นเติบโตต่อไปมันก็จะมีจัดออกมามีจัดออกมาแล้วก็สามารถทำน้ำตาลทำน้ำตาลได้ที่เราไปดูเมื่อกี้นี
0: ้
1: ถ้าเราไม่ทำน้ำตาลดอกก็บาน
0: ก็กลายมาเป็นผลแบบนี้
1: ก็กลายมาเป็นผลมะพร้าวแบบนี
0: ้ตัวนี้ตัวที่คุณลุงถือมันคืออะไรฮะ
1: อันนี้
0: ว
1: ่
0: าอะไรฮะ
1: จะเรียกว่าหัวตะโงกก็ได้ภาษาชาวบ้าน
0: ครับ
1: เรียกว่ากาบก็ได้เนี่ยคืออันนี้นะครับ
0: กาบมะพร้าว
1: ทำอะไรนะครับจังหวัดเลยทำผีตะโขนขายในแหล่งท่องเที่ยวที่เติมศิลปะลงไปส
0: ื่อ
1: สารลงไปนะครับชุดหนึ่งก็ประมาณ 4-500 บาทแล้วครับทำได้หมดแล้วอย่างเงี้ยก็เป็นเชื้อเพลิงฮะเกลือน้ำตาลได้หุงข้าวได
0: ้
1: ลาวเป็นไม้ขวาดได้สารเป็นกระจาดได้นะครับใบที่ลาวแล้วก็ไปเป็นเชื้อเพลิงส่วนเป็นก้านก็เป็นไม้ขวาดขวาดถนนขวาดบ้านขวาดใหญ่ๆนะครับตัวลำต้นเนี่ยอายุ80ปีขึ้นไปเนี่ยก็จะซอยเป็นโครงสร้าง
0: อ
1: าคารได้เป็นเล้าเป็ดเล้าไก่ก็ได้นะครับ
0: คือเป็นไม้มันเนื้อแข็งนะ
1: ไม้นิ่ม
0: ไม้นิ่มแต่ว่าทำโครงสร้างได้ด้วย
1: โครงสร้างได้แต่เน้นส่วนโคนนะอายุ80กว่าเนี่ยอันนี้ทำซอยเป็นไม้ขึ้นขั้นบันไดไว้ในร่มปลายมันจะสวยแล้วก็กะลาก็สามารถทำเป็นงานศิลปะได้
2: เดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับผู้เชี่ยวชาญด้านมะพร้าวครับไปฟังกันครับว่ามะพร้าวสามารถนำไปทำอะไรได้อีกบ้างครับ
0: ไปเลยครับหลังจากที่เก็บมะพร้าวจากที่สวนมาแล้วเรียบร้อยเนี่ยเรามาทำอะไรยังไงต่อครับ
3: คือพอเก็บเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็จะมากองไว้ที่บ้านก่อนสัก2อาทิตย
0: ์คือระหว่างที่เรานั่งรถมันจะเห็นทุกๆบ้านเนี่ยจะมีมะพร้าวน้ำตาลต่างๆนี
3: ้ใช่
0: อันนั้นคือยังใช้ได้อยู่
3: ใช้ได้เขากองไว้เพื่อรอให้มันมีน้ำหนักเพราะว่าที่นี่เราแปรรูปแล้วชั่งเป็นกิโลเราก็ต้องการให้ได้น้ำหนักเพิ่มพี่ในผู้นำชุมชนเนี่ยเราไปรับความรู้เนี่ยเขาก็บอกว่าผลผลิตการเกษตรอ่ะมันต้องสร้างมูลค่าเพิ่มคือการแปรรูปเราก็ว่าเออแล้วมะพร้าวแปรรูปยังไงเขาบอกอ้าวก็เป็นกะทิไงคนซื้อน้ำคนซื้อกะลาคนซื้อเปลือก
0: เป็นใครบ้างครับอย่างคนซื้อเปลือกนี่เป็นพวกประเภทไหนเอาไปทำอะไรได้
3: เปลือกเนี่ยเขาก็เอาไปทำเปลือกสับผสมดินปลูกต้นไม
0: ้
3: เอาไปทำเป็นกระบะเขาต้องการอยู่แล้วแต่สิ่งที่เขาต้องการคือต้องมารวมกันเพื่อรถเข้ามาแล้วขนได้เลย
4: กะลาล่ะครับ
3: กะลาเราขายแต่มีข้อแม้ว่าอย่ามาเผาในตำบลฉันนะคือเขาก็รักษา
0: เป็นฟืนเป็นอะไรแบบนี้
3: ขายเป็นกะลาสดๆแล้วถ้าจะไปเผาถ่านเผาอะไรต้องไปนอกตำบลเรา
0: อย่างที่ตอนนี้ทุกคนเห็นนะฮะว่าชุมชนมะพร้าวแห่งนี้นั้นมีการรวมตัวอย่างเข้มแข็งมากเป็นชุมชนที่เป็นตัวอย่างจริงๆโอ้สุดยอดฮะแม่เล็ก
2: จะเห็นได้ว่ามะพร้าวนอกจากจะนำมาเป็นอาหารและของใช้ต่างๆในชีวิตประจำวันแล้วนะครับผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากมะพร้าวยังสามารถสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในชุมชนอีกด้วยครับ

ประโยชน์ของมะพร้าวนั้นไม่ได้ใช้ประโยชน์ได้แค่หมดช่วยชีวิตคนคนหนึ่งอย่างที่โบราณกล่าวไว้เพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับแต่สามารถใช้ได้ยันชั่วลูกชั่วหลานเลยนะครับเพราะว่ามะพร้าวนั้นนะครับเป็นผลผลิตส่งออกชั้นดีที่รายได้นั้นไม่ธรรมดาเลยล่ะครับเจ๋งไม่เจ๋งลองคิดดูนะครับว่ามีคนคนนึงครับที่สามารถส่งออกมะพร้าวน้ำหอมได้30ล้านลูกต่อปีและส่งไปไกลกว่า20ประเทศทั่วโลกเลยครับ

0: อย่างที่ผมได้บอกคุณผู้ชมไปนะครับว่ามีอยู่คนหนึ่งครับที่เขาสามารถส่งออกมะพร้าวได้30ล้านลูกต่อปีไป20ประเทศทั่วโลกเลยนะครับแล้วตอนนี้เราก็อยู่กับเขาแล้วนั่นเองครับคุณวราพรมรัตน์รังสีหรือว่าพี่นิ่มนั่นเองครับนิ่มสวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: นิ่มตอนนี้เป็น CEO ของออโคโคกรุ๊ปด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: ครับผมก่อนอื่นที่จะไปกันที่ออโคโคกรุ๊ปเนี่ยผมขอถามก่อนละกันว่าพอตอนนี้เราทราบแล้วว่ามะพร้าวในภาคของเกษตรกรเนี่ยชาวบ้านเป็นมายังไงแต่ที่มาสู่การเป็นอุตสาหกรรมนะครับนิ่มมีการควบคุมอะไรยังไงบ้างครับ
1: ก็ในส่วนของเคเฟชนะฮะก
0: ็
1: เป็นการส่งออกมะพร้าวผลสดส่งออกไปต่างประเทศ 100%
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของคุณภาพตั้งแต่อายุการเก็บเกี่ยวการดูแลมาตรฐานในฟาร์มนะคะซึ่งต้องให้เป็นที่มาตรฐานที่สากลยอมรับก็เป็นการที่ต้องทำงานควบคู่ของบริษัทเองกับเกษตรกรในเครือข่าย
0: ครับผมทีนี้ผมขอถามย้อนกลับไปนิดนึงคืออย่างที่ผมได้บอกผู้ชมไปเพราะว่าผมก็จะได้ทราบข้อมูลมาเหมือนกันว่าพี่นิ่มเนี่ยสามารถส่งออกได้30ล้านลูกต่อปี
1: ค่ะ
0: แสดงว่าเราต้องเก็บเกี่ยวได้มากกว่านั้น
1: ต้องมากกว่านั้นค่ะเพราะว่าเปอร์เซ็นต์ของการที่มาตัดแต่งแล้วก็เป็นผลสดบรรจุลงกล่องแล้วขึ้นตู้คอนเทนเนอร์ไปเนี่ยมันจะอยู่ในระหว่าง 25%
0: โอ้แสดงว่า30ล้านลูกนี่คือแค่ 25% เท่านั้น
1: ถึง 60% ละกัน
0: อย่างที่ได้บอกไปว่าเก็บได้100ลูกใช้แค่30ใช้แค่เพียงแค่ 25-60% เท่านั้นนี่ครับจริงๆแล้วรสชาติที่เราต้องคัดทิ้งไปเนี่ยก็ยังคงดีอยู
1: ่ยังคงดีอยู่ค่ะน้ำเนื้อยังคงดีอยู่เพียงแต่ว่ารูปลักษณ์ข้างนอก
0: ค่
1: ะรูปทรงขนาดมีตำหนิมีรอยช้ำเท่านั้นเองที่ไม่สามารถที่จะส่งออกผลสดได้
0: แล้วนี่พี่นิ่มที่เอาไปเป็นแปรรูปเป็นส่วนของออโคโคเนี่ยเอาไปทำอะไรยังไงบ้างคร
1: ับ ก็ในส่วนของออโคโคก็จะมีผลิตภัณฑ์หลากหลายมากเลยงั้นเดี๋ยวเราไปดูที่ออโคโคกรุ๊ปกันดีกว่า
0: ได้ครับพี่นิ่มครับครับไปดูด้านในกันครับ

0: และทั้งหมดนี้คือผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะพร้าวน้ำหอมทั้งหมดเลย
1: ใช่แล้วค่ะ
0: โอ้ครับผมคือ
1: ยังไม่หมดนะคะยังมีอีก
0: ยังมีอีกนะฮะ
1: ในแง่ของเป็น industrial product ก็คือเราก็มีเป็นน้ำมะพร้าวกับเนื้อมะพร้าวที่ให้กับผู้ประกอบการที่เป็นรายใหญ่ด้วย
0: ครับผมแปลกใจมากที่เห็นเมื่อสักครู่นี้คือทีแรกนึกว่าเอ๊ะทำไมถึงสีชมพู
1: อันนี้เป็นธรรมชาตินี่เป็นสิ่งที่ยืนยันว่าออโคโค่เนี่ยไม่ได้ใส่สารใดๆนะคะเป็น 100% จากธรรมชาติจริงๆเพราะว่าธรรมชาติของมะพร้าวน้ำหอมเนี่ยเขาก็จะมีสารฟีนอลิกสามารถเปลี่ยนเป็นสีชมพูได้นั้นสิ่งที่ออโคโค่ทำก็คือเราก็พยายามให้ข้อมูลต่างๆที่ถูกต้องให้กับผู้บริโภคค่ะ
0: ครับผม
1: ซับไอศครีม
0: ขอชิมหน่อยดีกว่าครับไม่ต้องเยอะนะครับจะได้กินหลายๆตัวได้ขอบคุณครับ
1: ก็อันนี้ก็เป็น2รสชาตินะคะรสมะพร้าวทั้งคู่แต่ว่าตัวนึงก็มีส่วนผสมของชาโค
0: ครับ
1: ซึ่งส่วนผสมของชาโคเนี่ยเราก็นึกถึงขนมเปียกปูนของไทยโบราณเน
0: า
1: ะ
0: สีเหมือน
1: ใช่เราก็ใช้วิธีการเดียวกันนะคะที่จะมาทำขนมเปียกปูนอ่ะมาอยู่ในซอฟต์ไอศครีมของเรา
0: ตอนนี้คุณผู้ชมจะเห็นว่ามะพร้าวหรือว่าประเทศไทยของเราเองนะฮะจริงๆแล้วเกษตรกรเนี่ยคืออาชีพสำคัญแล้วก็เป็นธุรกิจหลักในการเป็นเกษตรกรรมเนี่ยนะฮะก็คือธุรกิจหลักๆเลยในการทำประเทศนะฮะซึ่งถ้าทำอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆแบบนี้นะฮะเราก็จะมีเขาเรียกว่าการยั่งยืนการเป็นอยู่ที่ยั่งยืนมากขึ้นกว่าเดิม
1: ค่ะ
0: ยังวันนี้ต้องขอบคุณพี่นิ่มมากเลยนะครับขอบคุณนะครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: แต่เดี๋ยวเราจะอยู่ขอคุยกันต่ออีกสักนิดนึง นะครับผมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับผมที่นำเอาผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่แล้วมาแปรรูปให้เกิดมูลค่าเพิ่มนั่นเองนะครับเรามาชิมกันต่อดีกว่าพี
1: ่
0: แนะนำตัวไหนต่อดีครับ
2: เราก็ได้เห็นกันไปแล้วนะครับว่ามะพร้าวสามารถนำไปทำอะไรได้บ้างนะครับในประเทศไทยสามารถผลิตมะพร้าวเพื่อการบริโภคโดยตรงในครัวเรือนนั้นประมาณ 60% และผลิตเพื่อส่งออกประมาณ 40% ครับซึ่งประเทศไทยส่งออกมะพร้าวไปประเทศจีนเฉลี่ยแล้วกว่า 1,912 ตันต่อปีครับและส่งออกไปยังอเมริกาเฉลี่ยแล้วกว่า 23,049 ตันต่อปีมะพร้าวจึงถูกจัดเป็นหนึ่งในพืชเศรษฐกิจของประเทศครับสามารถเรียกได้ว่าซูเปอร์ฟู้ดได้อย่างปากและเป็นที่ต้องการของคนทั่วโลกครับ
0: มาถึงตอนนี้เนี่ยคุณผู้ชมสามารถตอบคำถามผมได้หรือยังครับว่ากับคำโบราณที่ผมได้ให้ไว้ในตอนต้นนะครับว่าถ้าหากมีเด็กเกิดขึ้นมา1คนแล้วมีต้นมะพร้าว1ต้นเขาจะสามารถใช้ประโยชน์จากมะพร้าวต้นนั้นได้ตลอดจนสิ้นอายุขัยของเขาเลยล่ะครับมาถึงจุดนี้นะครับผมขอเพิ่มความเชื่อใหม่เข้าไปอีกนิดนึงก็แล้วกันครับว่าถ้าเขารู้จักที่จะเรียนรู้และพัฒนาผลิตภัณฑ์ความรู้ที่ได้นั้นจะเกิดเป็นการต่อยอดผลิตภัณฑ์ของเขาอย่างประเมินค่าไม่ได้เลยล่ะครับ

0: ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

พาหุงสหัสสมพินิมมิตะสาวุทันตังครีเมขะลังอุทิตะโคระสะเสนมารังทานาธิธรรมมะวิธินาชิตะวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยะมังคะลานิพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญามารผู้มีฤทธิ์สามารถเนรมิตแขนได้ตั้ง 1,000 แต่ละข้างถืออาวุธครบขี่ช้างชื่อครีเมฆละพร้อมทั้งเสนามารโห่ร้องกึกก้องน่าสะพรึงกลัวทรงพิชิตพญามารกับเสนาทั้งหลายนั้นด้วยธรรมวิธีคือทรงนึกถึงพระบารมีทั้ง10ประการที่ทรงบำเพ็ญแล้วมีทานบารมีเป็นต้นด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตมารนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อมาราติเรกะมะพิยุชิตะสัพพะรัตติงโครัมปนาละวะกะมัคคะมะทัฏฐะยักขังขันตีสุทันตะวิธินาชิตะวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยะมังคะลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับอาละยักษ์ผู้มีจิตกระด้างหยาบช้าดุร้ายโหดเหี้ยมซึ่งเข้ามาทำยุทธนาการอยู่ตลอดคืนรุนแรงยิ่งกว่าครั้งผจญพญามารทรงพิชิตพญามารด้วยขันติวิธีที่ทรงฝึกฝนมาอย่างดีด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตยักษ์นั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อนาลาคิริงคชะวรังอติมัตตภูตังทาวคิจักกมะสนีวะสุทารุนันตังเมตตัมพุเสกวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยะมังคะลานิพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญาช้างชื่อนาลาคิรีซึ่งกำลังตกมันดุร้ายประดุจไฟป่าที่เผาผลาญทุกอย่างที่ขวางหน้าร้ายแรงดั่งจักรราวุธและสายฟ้าทรงพิชิตพญาช้างด้วยวิธีรดด้วยน้ำคือพระเมตตาด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญาช้างนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่ออุคคิตตะขัคคมะติหัตถะสุทารุนันตังทาวันติโยชนะปะถังคุลิมาละวันตังอิทธีพิสังขะตะมะโนชิตะวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยะมังคะลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับองคุลีมานผู้ดุร้ายถือดาบเงื้อง่าวิ่งไล่หมายฆ่าพระองค์ไปเป็นระยะทางไกลถึง3โยชน์ทรงพิชิตองคุลีมานด้วยทรงบันดาลอิทธิฤทธิ์ด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตองคุลีมานนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อกัตตวานะกัตถะมุทรังอิวะคัพพินียาจินจายะทุทธวจนังชะนกายมัชเชสันเตนะโสมะวิธินาชิตะวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยะมังคะลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับนางจินจมานวิกาผู้ซึ่งผูกไม้ไว้ที่ท้องแสร้งทำเป็นหญิงมีครรภ์ยืนด่าว่าใส่ร้ายพระองค์ท่ามกลางที่ประชุมชนทรงพิชิตนางด้วยวิธีทรงสงบพระหฤทัยเป็นสง่าดุจพระจันทร์เพ็ญด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตนางนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสัจจังวิหายะมติสัจกะวาทะเกตุงวาทาพิโรปิตะมะนังอติอันทะภูตังปัญญาปฏีปะชะลิโตชิตะวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยะมังคะลานิสมเด็จพระพุทธเจ้า
ทรงผจญกับสัจจะกนิคนผู้มืดมนยิ่งนักมุ่งเชิดชูลัทธิของตนว่าเลอเลิศประเสริฐแท้ราวกับชูธงขึ้นฟ้ามุ่งมาจะโต้วาทะกับพระองค์ทรงพิชิตสัจจะกนิคนด้วยเทศนายานวิธีคือรู้อัจฉาไสยแล้วตรัสเทศนาสอนให้มองเห็นความจริงด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตสัจจะกนิคนนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

อันโทปนันทะพุชคังวิพุทังมหิตถิงปุตเตนะเถระพุชเคนะทะมาปยันโตอิทธูปเทสะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภะวะตุเตชะยะมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญานาคราชชื่อนันโทปนันทะผู้มีฤทธิ์มากผู้เป็นอันธพาลมีความหลงผิดบังอาจสำแดงฤทธิ์แผ่พังพานกั้นฉนวนอากาศปิดทางพุทธโคจรทรงโปรดให้พระมหาโมคคัลลานะเนรมิตกายเป็นนาคราชไปปราบด้วยฤทธิ์ที่เหนือกว่าด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญานาคราชนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อทุกคาหะทิฏฐิผู้ชะเคนะสุทัตถะหัตถังพรหมังวิสุทธิชุติมิทธิภกาพิธานังยานาคเทนะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภาวะตุเตชะยะมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับภกาพรหมผู้สำคัญตนว่าเป็นผู้มีความรุ่งเรืองด้วยความบริสุทธิ์และมีฤทธิ์อำนาจกว่าใครๆเกิดความเห็นผิดว่าชีวิตพรหมเป็นอมตะประดุจถูกงูรัดที่มือทรงพิชิตภกาพรหมด้วยวิธีวางยาพิเศษคือเทศนายานด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตภกาพรหมนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเอตาปิพุทธชยมังคละอัฏฐคาถาโยวาจโนทินะทิเนสรเตมตันทีหิตวานะเนกะวิวิธานิจุปัตถวานิโมกขังสุขังอธิคเมยะนโรสปัญโยนรชนใดผู้มีปัญญาไม่เกียจคร้านสวดก็ดีระลึกถึงก็ดีซึ่งพระพุทธชัยมงคลคาถาทั้ง8บทนี้ทุกวันนรชนนั้นจะพึงละเสียได้ซึ่งอุปัตถวันอันตรายทั้งหลายมีประการต่างๆเป็นอเนกและถึงซึ่งวิโมกข์อันเป็นบรมสุขแล

การธรรมสาธุวันนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เราได้มาพูดคุยกันเกี่ยวกับพุทธวิธีในการเอาชนะของพระพุทธเจ้าซึ่งพระพุทธองค์นั้นได้ทรงเลือกใช้วิธีการต่างๆในการเอาชนะแต่ละบุคคลความชนะในที่นี้มิใช่ความชนะที่พระพุทธองค์หวังจะสร้างความเกลียดชังความโกรธแค้นให้กับใครเพียงแต่เป็นการเอาชนะเพื่อปราบให้คนทั้งหลายเหล่านั้นยอมหันกลับมาฟังธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงแสดงเพราะว่าบางคนก่อนที่จะเข้าไปสนใจศึกษาธรรมะนั้นก็จะต้องใช้วิธีการต่างๆอย่างเช่นที่ปรากฏในปัจจุบันนี้เราจะให้เด็กอ่านหนังสือเลยทีเดียวก็ไม่ได้ต้องมีอะไรต่างๆมาหลอกล่ออย่างเช่นมีเกมหรือมีของรางวัลต่างๆเพื่อให้เด็กหรือทำกิจกรรมอยากให้ญาติโยมเข้าวัดฟังธรรมพระสงฆ์ก็ต้องมียุทธวิธีอีกหลายอย่างที่จะต้องใช้ในการชักชวนญาติโยมเพราะฉะนั้นวิธีการเหล่านั้นไม่ใช่เป็นไปเพื่อที่จะสร้างความรำคาญความโกรธแค้นให้กับใครเพียงแต่ว่าเป็นอุบายอย่างหนึ่งในการให้เขาสยบยอมพร้อมที่จะรับฟังพระธรรมเทศนาเมื่อครั้งพระพุทธกาลพระพุทธองค์ก็ทรงใช้วิธีการอย่างหนึ่งซึ่งสามารถเอาชนะจอมโจร999นิ้วได้จอมโจรที่ว่านี้ก็คือองคุลีมานองคุลีมานแต่เดิมมิใช่ชื่อว่าองคุลีมานแต่ชื่อว่าอหิงสกะนั่นก็เพราะว่าในขณะที่เกิดนั้นอาวุธของพระราชานั้นลุกเป็นไฟปุโรหิตซึ่งเป็นพ่อของกุมารองค์นี้ก็เข้าไปกราบทูลพระราชาว่าสงสัยว่าลูกชายของตนเองนี้เกิดในเลิกดาวโจรเป็นแน่เพราะฉะนั้นสมควรที่พระราชาจะประหารลูกชายซะพระราชาก็ถามว่าแล้วตอนนี้ลูกของท่านเป็นโจรหรือยัง

ปุโรหิตซึ่งเป็นพ่อก็บอกว่าเขาจะเป็นโจรคนเดียวถ้าอย่างนั้นให้เขาเป็นโจรก่อนและเขาเป็นโจรแค่คนเดียวเราเป็นพระราชาครองเมืองมีกองทัพตั้งมากมายก็สามารถที่จะลงโทษโจรผู้นี้ได้หลังจากนั้นพอเด็กกุมารคนนี้เติบโตขึ้นพ่อก็ส่งให้ไปศึกษาเล่าเรียนในสำนักของอาจารย์เป็นคนที่ฉลาดมากเด็กน้อยคนนี้เป็นคนที่ฉลาดสามารถที่จะเล่าเรียนวิทยายุทธ์ต่างๆได้เร็วเป็นที่รักของอาจารย์จนในบางครั้งอาจารย์ก็มอบความไว้วางใจให้อบรมลูกศิษย์รุ่นน้องแทนอาจารย์ในเวลาที่อาจารย์ไม่อยู่แต่ว่าการกระทำดังกล่าวสร้างความไม่พอใจให้กับศิษย์ร่วมสำนักซึ่งเป็นศิษย์รุ่นเดียวกันตรงกับคำพูดที่ท่านพูดว่าจงทำดีแต่อย่าเด่นจะเป็นภัยไม่มีใครอยากเห็นเราเด่นเกินลูกศิษย์ทั้งหลายที่มีความอิจฉาริษยาต่ออหิงสกะกุมารนี้ก็เข้าไปเป่าหูอาจารย์บอกว่าอาจารย์ท่านอาจารย์ไว้ใจลูกศิษย์คนนี้ได้อย่างไรเพราะอีกไม่ช้าลูกศิษย์คนนี้ก็จะล้างครูเขาพยายามที่จะทำตนเป็นอาจารย์อยู่ตลอดเวลาในเวลาที่อาจารย์ไม่อยู่สักวันหนึ่งเขาจะต้องฆ่าอาจารย์แล้วมาเป็นเจ้าสำนักแทนอาจารย์ได้ฟังครั้งแรกก็รู้สึกเฉยเฉยแต่นานวันเข้าจิตใจของคนซึ่งไม่มีความหนักแน่นก็ย่อมจะอ่อนไหวโอนเอ็นไปเป็นธรรมดาท่านจึงบอกว่าถ้าไม้หลักมันปักเลนมันก็ไม่มีความมั่นคงอาจารย์ได้ยินได้ฟังคำพูดของลูกศิษย์ก็รู้สึกว่าสงสัยจะเป็นอย่างนั้นจริงๆจึงคิดหาวิธีที่จะกำจัดอหิงสกะมานพผู้นี้คิดวิธีที่จะฆ่าลูกศิษย์ด้วยการเรียกอหิงสกะมานพเข้าไปแล้วบอกว่าอาจารย์มีวิชาอยู่วิชาหนึ่งซึ่งเวลาเรียนจบแล้วจะเป็นคนที่เก่งมากสามารถจัดการกับทุกสิ่งทุกอย่างได้เป็นที่เคารพยำเกรงของลูกศิษย์ทั้งหลายอหิงสกกุมารก็ถามด้วยความสนใจว่าต้องทำอย่างไรอาจารย์ก็บอกว่าเธอจงเข้าไปในป่าแล้วไปดักฆ่าคนให้ได้1,000คนการฆ่าคนนี้เป็นการฆ่าเพื่อที่จะบูชาครูนี่เป็นคำของอาจารย์โดยหวังว่ากว่าที่อหิงสกะมานพจะฆ่าคนได้ถึง1,000คนคนอื่นเขาก็คงจะฆ่าอหิงสกะมานพนี้ได้ก่อนนั่นก็คือการยืมมือฆ่าคนอหิงสกะมานพด้วยความเชื่อในตัวอาจารย์เพราะคิดว่าอาจารย์ก็คงจะมีความปรารถนาดีอยากให้ตนเองได้ประสบความสำเร็จในวิชาจึงทำตามเข้าไปฆ่าคนทีละคนทีละคนทีละคนหลังจากฆ่าแล้วนานวันเข้ารู้สึกว่านับไม่ไหวลืมก็เลยตัดนิ้วไว้ฆ่าหนึ่งคนตัดหนึ่งนิ้วฆ่าหนึ่งคนตัดหนึ่งนิ้วเอามาร้อยเป็นพวงมาลัยแทนดอกไม้แล้วห้อยไว้ที่คอความดุร้ายของอหิงสกะปรากฏไปทั่วจนเขาขนานนามว่าเป็นองคุลีมานคำว่าองคุลีก็แปลว่านิ้วชี้เพราะว่าอหิงสกะโจรคนนี้ฆ่าแล้วตัดเอานิ้วชี้ห้อยเป็นพวงมาลัยนานวันไปความดุร้ายความโหดร้ายของโจรนี้แพร่เข้าไปถึงในพระราชวังพระราชาก็จัดกำลังมาเพื่อที่จะปราบโจรให้ได้อหิงสกะหรือว่าองคุลีมานนี้ฆ่าคนไปแล้ว999คนเหลืออีก1คนเท่านั้นก็จะครบ 1,000 หาคนไม่ได้ก็เข้าไปใกล้พระราชวังเข้าไปในเขตเมืองพระราชาเมื่อรู้ว่าจอมโจรองคุลีมานเข้าใกล้เขตเมืองก็จัดกำลังออก

มาเพื่อที่จะกำจัดให้สิ้นซากแม่ขององคุลิมานได้รับทราบข่าวด้วยความปรารถนาดีกลัวว่าลูกจะเป็นอันตรายก็อยากจะออกมาเตือนก่อนจึงลุกขึ้นแต่เช้าเพื่อที่จะออกจากเมืองเดินไปหาลูกชายเช้าวันนั้นพระพุทธองค์ก็ทรงตรวจดูสัตว์โลกว่าใครมีอุปนิสัยที่จะบรรลุธรรมได้บ้างก็เห็นองคุลิมานนี่ปรากฏในพระญาณของพระองค์ก็เลยตั้งใจว่าถ้าไม่เสด็จไปวันนี้องคุลิมานจะต้องฆ่าแม่ของตนเองซึ่งเป็นกำหนักเป็นแน่พระพุทธองค์ก็เลยเสด็จไปให้ปรากฏกายให้องคุลิมานเห็นองคุลิมานเห็นพระพุทธองค์ไม่ได้สำคัญว่าเป็นนักบวชแต่รู้แค่ว่าเป็นคนและเป็นคนที่1,000เป็นเป้าหมายของเราเราจะต้องฆ่าให้ได้หลังจากนั้นก็ถือดาบวิ่งไล่ตามพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ก็ทรงกำหนดจิตแสดงฤทธิ์ด้วยการเสด็จพระดำเนินไปปกติก็คือเดินไปปกติแสดงให้เห็นว่าพระพุทธองค์เดินเป็นปกติแต่องคุลิมานก็วิ่งเท่าไหร่ตามเท่าไหร่ก็ไม่ทันสิ้นระยะทาง48กิโล48กิโลที่องคุลิมานวิ่งตามวิ่งจนเหนื่อยพร้อมกับตะโกนไปว่าสมณะโล้นจงหยุดสมณะโล้นจงหยุดแต่พระพุทธองค์เมื่อเดินไปสักระยะหนึ่งก็จึงบอกว่าเราหยุดแล้วแต่เธอยังไม่หยุดองคุลิมานเกิดมีความสงสัยว่าหยุดแล้วทำไมเราตามไม่ทันทำไมเราตามไม่ทันสมณะโล้นทำไมท่านกล่าวมุสาวาทหรือว่าทำไมท่านพูดปดทำไมท่านโกหกเราที่บอกว่าหยุดแล้วหยุดแล้วแต่เราวิ่งเท่าไหร่ก็ตามไม่ทันพระพุทธองค์จึงบอกว่าที่บอกว่าเราหยุดแล้วเพราะว่าเราหยุดทำกรรมชั่วแล้วแต่เธอยังไม่หยุดทำกรรมชั่วเธอยังประสงค์ที่จะฆ่าคนอยู่เพียงเท่านี้องคุลิมานก็ได้สติเมื่อได้สติแล้วก็ยอมตนที่จะรับฟังธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าในประเด็นนี้เราจะเห็นว่าพระพุทธองค์แม้จะไม่สรรเสริญการแสดงฤทธิ์แต่เมื่อจำเป็นต้องใช้พระพุทธองค์ก็จะเลือกใช้ในบางเวลากับเฉพาะบางคนเท่านั้นเหตุใดจึงต้องใช้เพราะว่าการที่จะให้เขายินยอมรับฟังเมื่ออาศัยวิธีการอย่างอื่นจะทำให้เสียเวลามากมายก็ทรงเลือกใช้วิธีการที่จะแสดงฤทธิ์หรือว่าบันดาลฤทธิ์ให้เขาเห็นเป็นอัศจรรย์เมื่อเห็นเป็นอัศจรรย์แล้วยอมตนที่จะรับฟังยอมตนที่จะฟังพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าอีกทั้งเป็นการป้องกันให้องคุลิมานไม่ต้องกระทำบาปคือไม่ต้องฆ่าแม่ของตนเองอย่างนี้ก็เรียกว่าทรงเอาชนะองคุลิมานด้วยการบันดาลฤทธิ์ในประเด็นของอหิงสกกุมารหรือว่าองคุลิมานนี้มีเรื่องที่น่าสนใจอยู่ว่าในขณะที่ศึกษาอยู่ในสำนักของอาจารย์นั้นถ้าอาจารย์ปฏิบัติตามคุณธรรมของครูซึ่งคำว่าครูก็คือคนที่หนักแน่นคนที่เป็นที่เคารพของลูกศิษย์องคุลิมานก็จะไม่มีชะตากรรมแบบนี้คุณธรรมของครูซึ่งเป็นที่เคารพรักของลูกศิษย์นั้นจะต้องประกอบด้วย7ประการข้อ1ครูนั้นต้องเป็นที่รักประพฤติตนให้เป็นที่รักของลูกศิษย์ทั้งหลายครูบางคนทำตนให้เป็นที่ไม่น่ารักไม่น่าพอใจของลูกศิษย์คำว่าเป็นที่รักไม่ใช่ว่าเอาใจลูกศิษย์แต่ให้สั่งสอนลูกศิษย์ด้วยความตั้งอกตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดี 2. เป็นที่เคารพเป็นที่เคารพของลูกศิษย์ด้วยการประพฤติปฏิบัติตัวอยู่ในคุณธรรมอยู่ในศีลธรรมอันดี
แสดงตัวอย่างให้ลูกศิษย์เห็นว่าผู้ใหญ่ทำตนอย่างนี้อยู่ในสังคมอย่างนี้แล้วชีวิตมีความสุขเป็นที่รักเป็นที่เคารพมีความรู้พอที่จะแนะนำลูกศิษย์ได้ไม่ใช่ว่าถ่ายทอดความรู้ได้เพียงประมาณหนึ่งเท่านั้นไม่สามารถชี้แจงทำความเข้าใจแก่ลูกศิษย์ได้ลูกศิษย์ถามอะไรก็ตอบไม่ได้อย่างนี้ลูกศิษย์ก็ไม่มีความเชื่อฟังเป็นคนที่อดทนต่อคำพูดของลูกศิษย์ได้บางครั้งลูกศิษย์บางคนก็อาจจะดื้ออาจจะซนบ้างยิ่งลูกศิษย์ที่มีฐานะดีกว่าอาจารย์บางคนก็รู้สึกดูหมิ่นอาจารย์อาจารย์ก็ต้องอดทนให้ได้เด็กที่เราสอนบางคนอาจจะดื้อแล้วก็พูดให้อาจารย์เจ็บใจอาจารย์ก็ต้องอดทนให้ได้คุณธรรมข้อต่อไปก็คืออาจารย์ต้องแนะนำสั่งสอนในสิ่งที่ยากให้ลูกศิษย์เข้าใจได้ง่ายๆอธิบายให้เขาเข้าใจยกตัวอย่างให้เห็นคุณธรรมข้อสุดท้ายของอาจารย์ก็คือว่าต้องไม่แนะนำในทางที่เสียหายอย่างเช่นอาจารย์ของอหิงสกกุมารนี้ด้วยเกรงว่าลูกศิษย์จะคิดล้างครูก็จึงแนะนำให้อหิงสกกุมารนี้กลายเป็นจอมโจรองคุลีมารด้วยการใช้วิธีที่จะฆ่ายืมมือฆ่าคนอย่างนี้เรียกว่าไม่ปฏิบัติตามคุณธรรมของอาจารย์หรือว่าไม่มีคุณธรรมของความเป็นครูเพราะฉะนั้นเมื่อองคุลิมานได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าแล้วก็ยอมตนที่จะออกบวชยอมตนที่จะออกบวชแล้วเมื่อบวชไปก็ได้รับทุกขเวทนาจากการดูถูกการทำร้ายของญาติโยมนั่นก็เพราะว่าเมื่อสมัยที่เป็นจอมโจรนั้นฆ่าคนไว้เยอะกระทำปาณาติบาตไว้เพราะฉะนั้นการให้ผลของกรรมก็ให้ผลตามวาระตามโอกาสบางคนอาจจะสงสัยว่าทำไมฆ่าคนตั้งมากมายยังได้บวชเป็นพระยังสำเร็จเป็นพระอรหันต์อีกนั่นก็เพราะว่าบารมีที่ท่านสั่งสมมานั้นมีมากมายเพียงแต่บอกว่าอกุศลที่สั่งสมในปัจจุบันหรือว่าบาปที่กระทำในปัจจุบันนั้นก็มีอีกจำนวนหนึ่งอย่างเช่นตัวอย่างของพระมหาโมคคัลลานะพระมหาโมคคัลลานะเป็นพระอัครสาวกเบื้องซ้ายซึ่งเป็นผู้เลิศด้วยภิกษุทั้งหลายเลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในทางที่มีฤทธิ์มากแต่วาระสุดท้ายของพระมหาโมคคัลลานะก็ต้องโดนนักบวชนอกศาสนาทุบจนร่างกายแหลกละเอียดอาจจะสงสัยว่าในเมื่อเป็นพระเถระที่มีฤทธิ์ทำไมไม่เหาะหนีพระมหาโมคคัลลานะเหาะหนีถึง3ครั้ง แต่ด้วยพิจารณาเห็นว่าจะหนีเท่าไหร่ก็หนีไม่พ้นกรรมไปได้จึงยอมตนที่จะให้นักบวชเหล่านั้นทุบตีจนร่างกายแหลกละเอียดแล้วก็ประสานร่างกายขึ้นมาใหม่ไปกราบอำลาพระพุทธเจ้าในการปรินิพพานเหตุที่เป็นดังนั้นก็เพราะว่าในสมัยหนึ่งที่เกิดเป็นมนุษย์พระมหาโมคคัลลานะนี้ได้วางอุบายปลอมเป็นโจรที่จะทำร้ายบิดามารดาของตนเองด้วยกรรมนั้นแม้ว่าจะเกิดกี่ภพกี่ชาติพระมหาโมคคัลลานะก็ยังโดนทุบอยู่ร่ำไปเพราะฉะนั้นกรรมนี้ท่านเรียกว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนเรามีกรรมเป็นกรรมสิทธิ์ของแต่ละคนอยู่แล้วเราจะเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นถ้าเราทำอะไรไว้ไม่ว่าจะดีไม่ว่าจะชั่วเราก็จะได้รับผลของกรรมนั้นอาจจะไม่ให้ผลในปัจจุบันทันทีแต่ว่ากรรมนี้เมื่อถึงเวลาก็ย่อมจะให้ผลโดยแน่นอนพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่สอนในเรื่องของมวาทีในเรื่องของกรรมและผลของกรรมเราอาจจะสงสัยว่าแล้วเราจะทำยังไงจึงจะพ้นจากกรรมชั่วไปได้วิธีการก็คือเราต้องทำกรรมดีให้มากๆทำกรรมดีให้มากๆเพื่อที่กรรมชั่วทั้งหลายที่เราสั่งสมไว้นั้นจะได้บรรเทาเบาบาง
และจางหายไปในที่สุด

นั้นธรรมสาธุในวันนี้ได้อธิบายขยายความในบทการชนะจอมโจรองคุลิมานด้วยการบันดาลฤทธิ์ซึ่งพระพุทธองค์ใช้เป็นเพียงแค่อุบายเท่านั้นไม่ได้ส่งเสริมให้พุทธสาวกใช้ฤทธิ์ในการกระทำการต่างๆใช้ฤทธิ์เพื่อที่จะให้เขาสยบยอมแล้วก็ยอมฟังพระธรรมเทศนาเท่านั้นในวันนี้พอสมควรแก่เวลาขอยุติการอธิบายขยายความแต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

อีน้องเอ๋ยอย่าให้ข้นบ้านไก่ต้องเป็นข้นไก่ห้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: พี่น้องเอ๋ยอย่าให้ข้นบ้านไก่ต้องเป็นข้นไก่ห้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูโซล่าเด้อพี่น้องเอ๋ย

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการแง้มประตูสู่ลาวรายการของเราจะชวนคุณผู้ชมมารู้จักกับคำศัพท์การผสมคำประโยคบทสนทนาภาษาลาวรวมถึงเกร็ดน่ารู้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นและมาฝึกฟังพร้อมกับออกเสียงภาษาลาวตามแบบเจ้าของภาษากับท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตตาอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ

กาฬสินธุ์กันค่ะแล้วคุณผู้ชมจะไม่ปล่อยให้เพื่อนบ้านใกล้ต้องกลายเป็นคนไกลเพราะความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทางภาษาอย่างแน่นอนค่ะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคำว่าสวัสดีในภาษาลาวใช้ว่าสบายดีนะคะการรู้แค่เพียงว่าสบายดีอย่างเดียววันนี้คงไม่พอแล้วค่ะเพราะเราจะเปิดประตูก้าวไปสู่ลาวเราควรจะรู้คำศัพท์มากกว่านั้นนะคะในช่วงนี้ของเราเป็นช่วงแรกเราจะนำคำศัพท์ในหมวดหมู่ต่างๆค่ะมาให้คุณผู้ชมนะคะได้เรียนรู้กันและหลังจากนั้นเราก็จะเรียนการประสมคำค่ะและการประสมอักษรด้วยนะคะคุณผู้ชมก็จะสามารถอ่านภาษาลาวได้บ้างค่ะคุณผู้ชมคะคำศัพท์นะคะในหมวดวันนี้นะคะเป็นหมวดเกี่ยวกับสุขภาพค่ะสุขภาพนะคะเป็นสิ่งสำคัญค่ะถ้าคุณผู้ชมนะคะเจ็บป่วยค่ะในเมืองลาวต้องรู้จักนะคะคำศัพท์ต่างๆเหล่านี้ค่ะคำแรกเลยนะคะยาพื้นเมืองยาพื้นเมืองหมายถึงยาสมุนไพรนั่นเองค่ะไปต่อนะคะบงมะติบงมะติหมายถึงวินิจฉัยโรคค่ะอันนี้นะคะคุณผู้ชมต้องเข้าไปถึงโรงพยาบาลค่ะและไปพบคุณหมอนะคะถึงจะให้คุณหมอวินิจฉัยโรคหรือใช้ว่าบงมะติค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะอาการอีกอาการนึงค่ะที่อาจจะเป็นปัญหานะคะถ้าเราเดินทางไปท่องเที่ยวถ้าเกิดอาการนี้เกิดขึ้นก็คงจะเที่ยวไม่สนุกแล้วค่ะคำว่าบอทายบอทายหมายถึงท้องผูกค่ะคุณผู้ชมจำไว้นะคะท้องผูกใช้ว่าบอทายจะได้บอกคุณหมอได้ถูกต้องไงคะไปต่อนะคะเศร้าเจ็บเศร้าปวดเศร้าเจ็บเศร้าปวดหมายถึงไม่เจ็บไม่ปวดค่ะคุณผู้ชมคะคำว่าเจ็บในภาษาลาวหมายถึงปวดค่ะไปต่อนะคะกินต่างน้ำกินต่างน้ำแปลว่าดื่มแทนน้ำค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะห้อนตามตนตามตัวห้อนตามตนตามตัวเป็นสำนวนนะคะหมายถึงร้อนไปทั่วร่างกายเลยค่ะไปต่อค่ะคำสุดท้ายนี้นะคะต้องรู้จักไว้ค่ะน้ำเมาน้ำเมาในภาษาลาวหมายถึงเครื่องดื่มที่มีผสมแอลกอฮอล์ค่ะคุณผู้ชมคะเป็นยังไงบ้างคะมีหลากหลายคำเลยนะคะที่น่ารักค่ะฟังแล้วนะคะก็เห็นภาพค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการผสมคำนะคะเรามีหลากหลายคำที่เป็นตัวอย่างนะคะแต่เราจะใช้คำศัพท์เมื่อสักครู่นี้แหละค่ะมาเป็นตัวอย่างในการผสมคำค่ะถ้าผสมคำได้คุณผู้ชมก็จะสามารถอ่านภาษาลาวในเบื้องต้นได้ค่ะหลังจากที่เราเรียนรู้คำศัพท์แล้วนะคะมาผสมคำได้เลยค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวนะคะมีกฎ2ข้อค่ะที่เป็นข้อควรจำนะคะคุณผู้ชมจะได้อ่านภาษาลาวหรือเขียนภาษาลาวได้อย่างถูกต้องค่ะกฎข้อที่1นะคะภาษาลาวสะกดตรงตัวค่ะคุณผู้ชมคะคำว่าสะกดตรงตัวแปลว่าสะกดตรงตามมาตราค่ะหมายถึงถ้าสะกดด้วยแม่กดก็ใช้ดอเด็กค่ะถ้าสะกดด้วยแม่กลก็ใช้นอหนูนั่นเองนะคะแต่ดอเด็กกับนอหนูในภาษาลาวเรียกไม่เหมือนกับภาษาไทยนะคะส่วนกฎข้อที่2ค่ะคุณผู้ชมคือการใช้รูปสระทุกพยางค์ค่ะการใช้รูปสระทุกพยางหมายความว่าถ้าคุณผู้ชมออกเสียงคำเป็น3พยางคุณผู้ชมก็ต้องใช้รูปสระทั้ง3พยางค่ะคุณผู้ชมกดง่ายๆเพียง2ข้อนะคะในวันนี้ทำให้เราเรียนรู้ภาษาลาวได้เข้าใจเพิ่มขึ้นค่ะคุณผู้ชมคะเราลองมารู้จักกับพยัญชนะสระและวรรณยุกต์ในภาษาลาวกันนะคะจากคำศัพท์คำนี้ค่ะหยาพื้นเมืองหยาพื้นเมืองคุณผู้ชมคะพยัญชนะตัวแรกนะคะคือคำนี้ค่ะยอหยาค่ะคุณผู้ชมยอหยาค่ะยอหยาในที่นี้นะคะหางยาวค่ะเขียนเหมือนยอยักษ์แต่หางยาวขึ้นไปมีกฎข้อควรจำอีกนิดนึงนะคะยอหยาตัวนี้ใช้แทนออ่างกับยอยักษ์ในภาษาไทยค่ะหมายความว่าถ้าภาษาไทยเขียนคำว่าออ่างกับยอยักษ์นำมาก่อนนะคะมี4คำค่ะยาอยู่อย่างอยากในภาษาไทยคุณผู้ชมถ้าจะเปลี่ยนเป็นภาษาลาวก็เปลี่ยนโดยใช้ยอหยาตัวเดียวก็จบเรื่องเลยค่ะหางยาวขึ้นไปนะคะตัวนี้คือยอหยาค่ะ
ออกเสียงเหมือนยอยักษ์นะคะใส่สระอาค่ะคุณ

0: ผู้ชมจำได้ไหมคะสระอามีหัวค่ะจากด้านบนนะคะลงมาด้านล่างค่ะไปต่อค่ะคำว่าพื้นนะคะเขียนเหมือนกับภาษาไทยค่ะพยัญชนะตัวนี้เรียกว่าพอพูค่ะคุณผู้ชมน่ารักไหมคะพอพูหมายถึงภูเขาค่ะจากหัวด้านบนนะคะลงมาด้านล่างค่ะขึ้นไปหางตรงกลางนะคะจนจรดบรรทัดแล้วก็ย้อนลงมาแล้วปิดอีกครั้งหนึ่งค่ะเราก็จะได้พ่อผู้หรือพอพานในภาษาลาวนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะสะกดด้วยน่อนกน่อนกข้อสังเกตค่ะถ้าคุณผู้ชมนะคะไปพบตัวพิมพ์นะคะที่นะคะอาจจะสับสนกันระหว่างน่อนกกับหม้อแมวนะคะคุณผู้ชมต้องสังเกตประเด็นนี้ค่ะน่อนกหัวอยู่ด้านบนนะคะหัวอยู่ด้านบนค่ะลงมาด้านล่างนะคะนะคะย้อนกลับไปอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ขึ้นไปค่ะเราก็จะได้น่อนกหรือนอหนูในภาษาไทยนั่นเองค่ะส่วนสระอือนะคะสระอือค่ะคุณผู้ชมคะใช้เหมือนรูปสระอีค่ะลากไปด้านข้างนะคะรูปสระอีค่ะลากไปด้านข้างใส่จุดค่ะกลายเป็นสระอือในภาษาลาวปิดด้วยรูปวรรณยุกต์โทเหมือนกับการสะกดในภาษาไทยนะคะส่วนคำว่าเมืองก็เขียนเหมือนกันกับภาษาไทยค่ะคุณผู้ชมได้สระเอือแล้วใช่ไหมคะสระเอือค่ะสระเอเริ่มต้นนะคะบวกด้วยออโอค่ะออโอเขียนจากด้านล่างนะคะหางไม่ออกนะคะอย่าสับสนกับฮอนกฮูกนะคะแล้วก็ปิดด้วยสระเอือค่ะอยู่ด้านบนค่ะสระเอืออยู่ด้านบนเพราะฉะนั้นสระเอบวกออโอบวกสระเอือกลายเป็นสระเอือค่ะเมื่อเราจะเขียนคำเมืองเราก็ใส่พยัญชนะต้นคุณผู้ชมคะหม้อแมวหัวอยู่ด้านล่างค่ะอย่าสับสนกับนอนกนะคะหัวอยู่ด้านล่างเริ่มจากด้านล่างขึ้นไปด้านบนค่ะลงมาอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ปิดท้ายด้วยตัวสะกดตัวนี้ค่ะงองัวงองัวหรืององูในภาษาไทยนั่นเองนะคะคุณผู้ชมคะงองัวในภาษาลาวหางยาวนะคะเริ่มต้นค่ะหมุนหัวจากด้านบนลงมาด้านล่างนะคะอันนี้คืององัวหรืององูเราก็จะอ่านคำนี้ได้ว่าหยาพื้นเมืองค่ะไปต่อนะคะบงมติบงมติหมายถึงวินิจฉัยโรคค่ะคุณผู้ชมคะสระโอในภาษาไทยเมื่อลดรูปมีตัวสะกดจะไม่ปรากฏนะคะภาษาไทยจะใช้พยัญชนะ2ตัวต่อกันค่ะถ้าเราจะเขียนคำว่าบงเราก็จะใช้บอใบไม้และงองูค่ะแต่ภาษาลาวอ่านไม่ได้ค่ะคุณผู้ชมภาษาลาวต้องปรากฏรูปสระทุกครั้งนะคะเพราะฉะนั้นสระโอลดรูปเมื่อมีตัวสะกดเราก็จะใช้ไม้กุ๋งค่ะคุณผู้ชมคะไม้กุ๋งค่ะเขียนแบบนี้นะคะไม้กุ๋งค่ะเวลาจำนะคะไม้กุ๋งหัวลงค่ะไม้กุ๋งหัวลงค่ะคือคุณผู้ชมต้องม้วนหัวจากด้านล่างนะคะโค้งขึ้นไปด้านบนค่ะอันนี้คือไม้กุ๋งนะคะใช้ในตำแหน่งสระโอลดรูปเมื่อมีตัวสะกดค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ได้แล้วนะคะบวกเพยัญชนะต้นให้หน่อยสิคะคุณผู้ชมคะบอแบ้ค่ะบอแบ้ค่ะคือบอใบไม้นะคะใส่งองัวค่ะหางยาวจำได้แล้วใช่ไหมคะบวกด้วยรูปวรรณยุกต์เอกเหมือนไทยค่ะส่วนคำว่ามติมติมี2พยางก็ต้องเขียนรูปสระทั้ง2พยางนะคะเริ่มต้นค่ะคุณผู้ชมคะหม้อแมวหัวอยู่ด้านล่างหรืออยู่ด้านบนคะนี่ค่ะหัวอยู่ด้านล่างนะคะลากขึ้นไปด้านบนค่ะลงมาด้านล่างอีกครั้งหนึ่งปิดขึ้นไปใส่สระอะค่ะคุณผู้ชมต้องใส่สระอะนะคะเพราะออกเสียงมะค่ะส่วนตัวต่อไปนะคะติค่ะคุณผู้ชมคะต่อตาค่ะน่ารักนะคะต่อตาหรือต่อเต่าในภาษาลาวค่ะคุณผู้ชมคะต่อตานะคะลากขึ้นไปข้างบนค่ะลากขึ้นไปข้างบนนะคะใส่รูปสระอิไม่จรดกันนะคะเราก็จะอ่านได้ว่าบงมตินะคะไปต่อค่ะคุณผู้ชมคะสระอในภาษาลาวค่ะสระอมี2รูปนะคะรูปแรกถ้าไม่มีตัวสะกดค่ะสระอถ้าไม่มีตัวสะกดนะคะคุณผู้ชมก็จะใช้เพียงนะคะอักษรตัวกลมๆค่ะนะคะมีช่องว่างอยู่ด้านในนะคะแค่นี้ก็จะเป็นสระอแล้วค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเขียนคำว่าบอนะคะแบบไม่มีตัวสะกดเราก็จะใช้บอแบ้ค่ะจำได้ไหมคะบอแบ้นะคะสระอค่ะกลมๆ ม้วนเดียวจบค่ะใส่รูปไม้เอกค่ะคุณผู้ชมคะบอนะคะคุณผู้ชมแปลว่าไม่ค่ะทายค่ะคุณผู้ชมทายค่ะถอถุงค่ะ ถอถุงเขียนแบบไหนคะเขียนแบบนี้ค่ะหัวเข้าจากด้านล่างหัวออกจากด้านบนค่ะลากหางลงมาค่ะคุณผู้ชมสระอานะคะม้วนหัวค่ะปิดท้ายด้วยย่อยุ่งย่อยุ่งคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมเรียนรู้หยอหยาไปแล้วใช่ไหมคะหยอหยาหางยาวนะคะส่วนย่อยุ่งหางสั้นค่ะเขียนเหมือนยอยักษ์แต่ออกเสียงเงะนะคะเป็นภาษาลาวค่ะคุณผู้ชมบอทายใส่รูปวรรณยุกต์เอกค่ะแปลว่าท้องผูกนั่นเองนะคะไปต่อค่ะเศร้าเจ็บเศร้าปวดเศร้าเจ็บเศร้าปวดนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะสระเอาในภาษาลาวนะคะมี3สระค่ะบวกกันเป็นสระเอานะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องจำค่ะเพราะเป็นสิ่งที่ต่างกันกับภาษาไทยนะคะสระเอาภาษาลาวค่ะเริ่มต้นที่สระเอค่ะนะคะแล้วก็มีสระอาม้วนหัวนะคะไม่กงค่ะคุณผู้ชมคะไม่กงหัวลงค่ะ3พยัญชนะนะคะขอโทษนะคะคุณผู้ชม3สระรวมกันถึงจะเป็นสระเอาค่ะบวกพยัญชนะต้นค่ะเป็นซอสร้างค่ะคุณผู้ชมซอสร้างค่ะหางยาวนะคะเราก็จะได้คำว่าเซาค่ะคุณผู้ชมคะส่วนคำต่อไปเจ็บนะคะเจ็บแปลว่าปวดค่ะสระเอะนะคะเขียนแบบนี้ค่ะสระเอะค่ะเริ่มต้นจากสระเอนะคะตัวต่อไปค่ะจอจอกค่ะเรียกว่าจอกจอกแปลว่าแก้วค่ะปิดท้ายด้วยนะคะบ่อแบ้ค่ะคุณผู้ชมคะถ้าเขียนแบบนี้จะออกเสียงยาวเป็นเจ็บค่ะคุณผู้ชมถ้าต้องการอ่านเจ็บค่ะเสียงสั้นใส่ไม่กันค่ะนะคะไม่กันหันขึ้นค่ะวิธีการจำจำไม่กันหันขึ้นค่ะไปต่อนะคะคำว่าเศร้าเราได้แล้วต่อไปปวดค่ะเขียนเหมือนภาษาไทยนะคะปวดค่ะไปต่อค่ะป๋อป๋าค่ะวอวีค่ะตัวนี้เรียกว่าวอวีค่ะคุณผู้ชมหมายถึงวอแหวนในภาษาไทยนะคะสะกดด้วยดอเด็กน้อยค่ะจำได้ไหมคะม้วนหัวข้างล่างนะคะแล้วก็ขึ้นไปข้างบนค่ะเราก็จะอ่านคำนี้และเขียนคำนี้ได้ว่าเศร้าเจ็บเศร้าปวดค่ะไปต่อนะคะกินต่างน้ำกินต่างน้ำเขียนเหมือนไทยเลยค่ะคำว่ากินหรือกินค่ะเริ่มต้นที่กอไก่นะคะคุณผู้ชมคะอย่าลืมนะคะไก่มี2หัวค่ะหัวด้านนอกม้วนขึ้นไปด้านบนก็ยังอยู่นอกอยู่นะคะปิดท้ายด้วยน่อนกน่อนกหัวอยู่ที่ไหนคะหัวอยู่ด้านบนค่ะลากลงมาค่ะคุณผู้ชมคะแล้วก็ใส่สระอิค่ะกินค่ะคุณผู้ชมตางค่ะคุณผู้ชมคำว่าตางสะกดด้วยต่อตาค่ะสระอาม้วนนะคะคุณผู้ชมคะงองัวหางยาวค่ะหางยาวลงมาด้านล่างนะคะส่วนคำว่าน่ำถึงคนลาวจะออกเสียงสั้นเป็นน่ำนะคะแต่รูปเขียนก็เหมือนกับภาษาไทยค่ะเราเริ่มต้นกันเลยนะคะน่อนกค่ะไปต่อเลยนะคะด้านล่างค่ะขึ้นไปนะคะสระอำเหมือนไทยเลยค่ะนะคะสระอำเขียนเหมือนไทยค่ะและใส่รูปวรรณยุกต์โทคำนี้เราอ่านออกเสียงว่าน่ำค่ะนะคะซึ่งหมายถึงน้ำตัวเดียวกันนั่นแหละค่ะส่วนคำสุดท้ายสำหรับวันนี้นะคะคำว่านะคะน้ำเมาน้ำเมานะคะจะขออนุญาตคุณผู้ชมเลยไปเลยค่ะนะคะน้ำเมาค่ะคำว่าน้ำคุณผู้ชมได้แล้วใช่ไหมคะถ้าคุณผู้ชมได้คำว่าน้ำแล้วนะคะก็เริ่มเลยค่ะถ้าใครอยากจะลองเขียนสะกดด้วยตัวเองก็ได้นะคะก็คือนอนกค่ะคุณผู้ชมคะนอนกกับหม้อแมวต่างกันตรงไหนคะคำนี้น่าสนใจมากค่ะเพราะเป็นการทำให้คุณผู้ชมได้เรียนรู้ถึงความแตกต่างระหว่างน่อนกและหม้อแมวค่ะเริ่มเลยนะคะน่อนกหัวอยู่ข้างบนค่ะน่อนกหัวอยู่ข้างบนนะคะเริ่มเลยค่ะม้วนหัวจากด้านบนนะคะลงมาด้านล่างค่ะนะคะแล้วก็ขึ้นไปข้างบนค่ะสระอำมีรูปเดียวค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวมีสระอำรูปเดียวนะคะเมื่อภาษาไทยต้องจัดการใช้รอเรือ2ตัวหรือรอหันนะคะเราก็จะกลายเป็นสระอำตัวเดียวในภาษาลาวค่ะเขียนง่ายใช่ไหมคะเริ่มเลยนะคะสระอำค่ะสระอาด้านล่างนะคะมีสระออยู่ข้างบนค่ะใส่รูปวรรณยุกต์โทเหมือนกันเลยค่ะคุณผู้ชมจำคำนี้ได้หรือยังคะสระเอาค่ะสระเอาค่ะคุณผู้ชมคะมี3นะคะสระรวมกันค่ะเริ่มต้นเลยนะคะสระเอค่ะหมอแมวค่ะหัวอยู่ด้านล่างนะคะเขียนด้านล่างขึ้นไปแล้วลงมาอีกครั้งนึงไปด้านหลังค่ะบวกด้วยสระอาคุณผู้ชมคะอย่าลืมหัวสระอานะคะสระขาดหัวค่ะ ต้องมีหัวม้วนจากด้านบนนะคะแค่นี้คนลาวยังอ่านไม่ได้นะคะส่วนคนไทยอ่านได้แล้วค่ะคนลาวต้องมีสระองด้วยค่ะคุณผู้ชมสระองคืออะไรคะก็คือไม้กุ๋งนั่นเองค่ะจำได้ไหมคะไม้กุ๋งจำยังไงดีคะไม้กุ๋งหัวลงค่ะคุณผู้ชมไม้กุ๋งหัวลงค่ะคนลาวนะคะมักจะล้อกันเล่นว่าสระองนะคะสระองก็คือไม้กุ๋งหัวลงนี่แหละซึ่งภาษาไทยไม่มีรูปสระโอลดรูปนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมก็จำได้แล้วใช่ไหมคะน่อนกม่อแมวต่างกันตรงไหนคะ
1: ไปใส่มาใส
2: ่หาก็มาแต่ห้องหมอ
1: มีไผเป็นหยังคือต้องไปห้องหมอ
2: หลานไปยามพ่อเรานอนอยู่ห้องหมอหลายมื้อแล้ว
1: อ้าวคือบ่มีไผบอกเลยนะก็บ่มีเวลาไปยามก็เลยบ่ฮู้ข่าวว่าแต่พ่อเพิ่นเป็นแนวใดเดพ่อเจ้าน่ะ
2: ไข้ขึ้นหลายเดแล้วย้อนว่าท่านหมอเพิ่นให้ยาถือกับพยาธิก่อนนี้ก็ปวดตามอาการอยู่เฮือนบ่ได้มาหาท่านหมอเถื่อ
1: โอ้ยเนาะทุกมื้อนี้ประเทศลาวเฮาก็พัฒนาด้านการรักษาหลายขึ้นเจ้าน่าจะพาเพิ่นมาหาหมอไวๆได้ปะไว้ดดแล้วจะบ่ฮู้อาการ
2: ก่อนสิมานี่แม่เพิ่นก็ต้มยาพื้นเมืองมาให้พ่อกินแต่ว่ามันก็ยังบ่เซา
1: แล้วท่านหมอบ่งมติว่าเป็นแนวใด
2: ยังบ่แจ้งต้องรอถ้าหมอผู้ชำนาญการมากวดและบ่งมติอีก
1: น่าอยากฮู้ว่าอาการเพิ่นเป็นแนวใดตอนทำอิฐก่อนสิบ่สบาย
2: ทำอิฐก็บ่เป็นอย่างไรได้ล่ะแต่เพิ่นบอกว่าเพิ่นบ่ทายพอฮอดหลายมื้อท้องแล้วก็ปั้นและไข้ขึ้น
1: อันนั้นเป็นอาการทำอิฐของผู้ที่เป็นพยาธิตับเพิ่นมากินเหล้าแม่นบ
2: ่หลานก็บ่ฮู้คักดอกย้อนว่าไปเฮ็ดเวียกอยู่ใต้บ่ทันได้ขึ้นมาเวียงเทื่อ
1: ซั่นหว่าแล้วไผส่งข่าวให้ฮู้ล่ะ
2: น้องสาวของข้อย
1: น้าขอให้พ่อของเจ้าเซาเจ็บเซาป่วยไวๆเด้อไซเจ้าเจอยาต้มที่เจ้าให้หน้าต้มกินต่างน้ำได้บ
2: ่มันกระดุนแล้วได้เป็นแนวใดน่ากินแล้วเศร้าเจ็บท้องบ่ล่ะ
1: เศร้าแท้และที่เคยฮ้อนตามตนตามโตก็เศร้าคือกันขอบใจหลายๆเด้อที่แนะนำยาพื้นเมืองดีๆให้หน้า
2: แท้แล้วของบูฮานมันก็ยังมีประโยชน์จนฮอดทุกมื้อนี้เนาะ
1: น่าก็ว่าแนวนั้นแหละแต่บางเทื่อพวกเฮาก็ลืมมันไปเลย
2: น้าน้อยหลานต้องไปก่อนเด้อมื้อหน้าจึงคอยพบกันใหม่เนาะ
1: เออโชคดีและถามข่าวหาพี่น้องทางใต้น้ำเด้อ
2: เจ้าหลานสิบอกพี่น้องเฮาเด้อเราคือสิดีใจที่ได้ฮู้ข่าวหน้าคือกัน
1: แล้วไซก็เบิ่งแยงตัวเองน้ำเด้อน้ำเมาก็ลุลุดลงแน่เด้อ
2: เจ้าขอบใจเด้อน้าน้อย
0: คุณผู้ชมคะเป็นยังไงบ้างคะบทสนทนาภาษาลาวข้างต้นพอจะเข้าใจกันไหมคะถ้ายังไม่เข้าใจนะคะคุณผู้ชมต้องอยู่กับเราในช่วงนี้ค่ะช่วงนี้เราจะมาทบทวนนะคะประโยคจากบทสนทนาข้างต้นค่ะคำศัพท์หลายคำเลยนะคะที่น่าสนใจและคุณผู้ชมควรจะรู้ไว้ค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวนะคะเป็นภาษาที่ไม่ยากค่ะเพียงแค่เรารู้จักสำนวนศัพท์นะคะและเราก็จะรู้จักและก็เข้าใจภาษาลาวเพิ่มมากขึ้นค่ะประโยคแรกเลยนะคะคุณผู้ชมฟังทันไหมคะหากอมาแต่ห้องหมอหากอมาแต่ห้องหมอหมายถึงเพิ่งจะกลับมาจากโรงพยาบาลค่ะคุณผู้ชมคะคำว่าหากอหมายถึงเพิ่งจะค่ะคุณผู้ชมคะคำว่าห้องหมอคุณผู้ชมพอจะเดาความหมายได้ใช่ไหมคะห้องหมอหมายถึงโรงพยาบาลค่ะแต่คำว่าแต่ในที่นี้นะคะคำว่าแต่ในประโยคนี้นะคะหมายถึงจากค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวนะคะใช้คำเชื่อมแตกต่างจากภาษาไทยค่ะภาษาลาวใช้คำว่าแต่ภาษาไทยใช้คำว่าจากค่ะเพราะฉะนั้นประโยคนี้ประโยคเดียวทำให้เราเรียนรู้ภาษาลาวได้เยอะทีเดียวค่ะหากอมาแต่ ห้วงหมอหมายถึงเพิ่งจะกลับมาจากโรงพยาบาลนั่นเองค่ะไปต่อนะคะไข้ขึ้นหลายแดแล้วไข้ขึ้นหลายแดแล้วหมายถึงดีขึ้นมากแล้วค่ะคุณผู้ชมคะคำว่าไข้ค่ะคุณผู้ชมหมายถึงข้อยังชั่วนั่นเองค่ะนะคะหลายค่ะแปลว่ามากค่ะส่วนคำลงท้ายที่แปลว่าแดนะคะคุณผู้ชมแปลได้หลากหลายค่ะอาจจะแปลว่าหน่อยแปลว่าบ้างก็ได้นะคะแต่ในบริบทนี้นะคะเรารวมกันกับคำว่าแดแล้วเป็นแล้วคำเดียวนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นไข้ขึ้นหลายแดแล้วหมายถึงดีขึ้นมากแล้วนั่นเองค่ะไปต่อนะคะแท้ๆก่อบอเป็นอย่างหลายเด้ล่ะแท้ๆก่อบอเป็นอย่างหลายเด้ล่ะคุณผู้ชมคะหมายถึงจริงๆก็ไม่เป็นอะไรมากหรอกนะถ้าคุณผู้ชมนะคะแยกส่วนประกอบของประโยคได้รู้ว่าอะไรเป็นคำสร้อยอะไรเป็นกริยาและอะไรเป็นคำถามรวมถึงอะไรเป็นคำลงท้ายนะคะคนลาวก็จะแบ่งวรรคตอนในการอ่านนะคะที่ไม่เท่ากันถ้าเราเข้าใจประเด็นนี้แล้วจะช่วยให้เราเข้าใจบทสนทนาได้เพิ่มมากขึ้นนะคะไปพร้อมกันเลยนะคะแท้ๆหมายถึงจริงๆค่ะคำว่าก่อนะคะคุณผู้ชมหมายถึงก่อในภาษาไทยค่ะส่วนคำว่าบอนะคะบอเป็นคำนะคะที่หมายถึงไม่ค่ะคุณผู้ชมส่วนคำว่าหยังค่ะหยังแปลว่าอะไรนะคะคำว่าหลายค่ะจำได้ใช่ไหมคะคำว่าหลายแปลว่ามากค่ะคุณผู้ชมส่วนคำลงท้ายคำนี้ค่ะเดล่าเดล่าหมายถึงหรอกนะค่ะเพราะฉะนั้นเวลาการอ่านนะคะเราก็จะอ่านเพื่อให้คุณผู้ชมได้ฝึกค่ะแยกส่วนต่างๆของประโยคนะคะเป็นอ่านแบบนี้ค่ะแท้ๆก็บอเป็นอย่างหลายเดล่าแท้ๆก็บอเป็นอย่างหลายเดล่าจริงๆก็ไม่เป็นอะไรมากหรอกนะค่ะไปต่อนะคะหลานกะบอหู้คักดอกหลานกะบอหูคักดอกคุณผู้ชมคะคำว่ากะนะคะใช้ว่าก็เหมือนกันค่ะส่วนคำว่าบอคุณผู้ชมรู้แล้วใช่ไหมคะส่วนคำว่ารู้ก็คือหูค่ะคุณผู้ชมคะส่วนคำว่าคักค่ะคุณผู้ชมคำนี้พบมากเลยนะคะในภาษาลาวค่ะจะแปลยังไงดีคะในบริบทนี้แปลว่ามากค่ะส่วนคำว่าดอกไม่ใช่เป็นดอกไม้นะคะแปลว่าหรอกค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้จักนะคะประธานส่วนกริยาส่วนขยายนะคะและส่วนลงท้ายมันก็จะทำให้เราฟังภาษาลาวได้รู้เรื่องค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้นะคะอยากให้คุณผู้ชมนะคะมาทบทวนกันอีกครั้งนึงค่ะว่าประโยคที่เราเรียนไปนะคะออกเสียงอย่างไรบ้างและมีความหมายอย่างไรคุณผู้ชมคะอยากให้คุณผู้ชมลองออกเสียงภาษาลาวไปพร้อมกันค่ะการออกเสียงภาษาลาวนี้คุณผู้ชมก็ไม่ต้องกังวลนะคะเพราะอะไรคะเพราะภาษาลาวค่ะไม่มีเสียงมาตรฐานค่ะหมายถึงอะไรคะหมายถึงคุณจะออกเสียงคำหนึ่งด้วยสำเนียงภาคเหนือค่ะอย่างหลวงพะบางนะคะหรือจะออกเสียงเวียงจันทน์อย่างภาคกลางค่ะหรือจะออกเสียงแบบลาวใต้จำปาสักนะคะก็ถือว่าเข้าใจความหมายซึ่งกันและกันค่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมเริ่มออกเสียงฝึกไปทีละหน่อยนะคะคุณผู้ชมคะก็จะทำให้เข้าใจภาษาลาวได้มากขึ้นค่ะ
3: หลวงน้ำทาเป็นแขวงหนึ่งของภาคเหนือของลาวที่มีทั้งหมด6แขวงโดยตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือสุดของประเทศโดยมีพื้นที่เชื่อมต่อกับประเทศเมียนมาและประเทศจีนดังนั้นแขวงหลวงน้ำทานี้จึงเป็นจุดยุทธศาสตร์ของการเดินทางไปยังประเทศดังกล่าวด้วยโดยทิศเหนือติดกับประเทศจีนและทิศตะวันตกติดกับประเทศเมียนมาประชากรส่วนใหญ่ของแขวงนี้เป็นชาวไทลื้อเดิมเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรเชียงแขงหรือเชียงลาบซึ่งเป็นอาณาจักรของชาวไทลื้อมีพื้นที่ครอบคลุมสองฝั่งแม่น้ำโขงคือบริเวณเมืองยองรัชฉานประเทศเมียนมากับเมืองสิงห์แขวงหลวงน้ำทาของลาวครั้งเมื่อฝรั่งเศสขยายอิทธิพลเข้ามาในบริเวณนี้จึงได้ตกลงกับอังกฤษแบ่งเมืองเชียงแขงออกเป็นสองส่วนฝั่งขวาแม่น้ำโขงเป็นของอังกฤษส่วนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงเป็นของฝรั่งเศสทำให้พื้นที่แขวงหลวงน้ำทากลายเป็นส่วนหนึ่งของลาวในปัจจุบันแขวงหลวงน้ำทาวันนี้เป็นเมืองวัฒนธรรมไทยลื้อจึงเป็นเมืองท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของลาวเมืองสำคัญของแขวงนี้คือเมืองสิงห์ ซึ่งตั้งอยู่บนทางหลวงหมายเลข3ห่างจากตัวเมืองหลวงพระบางมาทางทิศเหนือระยะทางประมาณ60กิโลเมตรเมื่อมาถึงเมืองสิงห์เมืองเล็กๆที่ตั้งอยู่บนที่ราบอันอุดมสมบูรณ์โอบล้อมด้วยทิวเขามีสายน้ำยวนและมากคอยหล่อเลี้ยงอดีตเคยเป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้ำที่สำคัญและเคยตกเป็นเมืองขึ้นของแคว้นทางตอนเหนือของไทยอังกฤษและฝรั่งเศสใช่ว่าเมืองสิงห์จะมีชาวไทยลื้ออาศัยอยู่อย่างหนาแน่นอย่างเดียวแต่นอกเมืองออกไปยังมีชาวเขาเผ่าต่างๆทั้งม้งเย้ามูเซอร์อาคาแวนตันส่วนใหญ่มักตั้งหมู่บ้านอยู่บนไหล่เขาและจะลงมาซื้อของในเมืองสิงห์กันทุกเช้าหากเดินทางมายังเมืองสิงห์แล้วสามารถเดินทางท่องเที่ยวชมสถานที่ต่างๆได้ตามสะดวกเพราะแต่ละพื้นที่อยู่ไม่ไกลกันมากส่วนใหญ่จะอยู่ในตัวเมืองสามารถเที่ยวครบได้ในวันเดียวโดยเฉพาะวัดวาอารามที่ยังคงกลิ่นอายของไทลื้อหลวงน้ำทาไม่ได้มีเฉพาะเมืองสิงห์เท่านั้นที่เป็นแหล่งดึงดูดผู้คนให้เดินทางไปเยี่ยมเยือนแต่หลวงน้ำทายังเป็นทางออกและเป็นประตูเข้าสู่ตอนบนของลาวและด้วยการมีมรดกทางวัฒนธรรมมีชนเผ่าไทลื้อที่ยังคงดำเนินชีวิตแบบดั้งเดิมมีแม่น้ำและภูเขารอบเมืองและยังมีเส้นทางเชื่อมต่อไปยังประเทศเมียนมาและจีนทั้งยังอยู่ไม่ไกลจากหลวงพระบางมากนักจึงทำให้หลวงน้ำทาน่าจะเป็นอีกแคว้นหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญด้านการคมนาคมในภาคเหนือของแผ่นดินสุวรรณภูมิแห่งนี้และคงจะเป็นเป้าหมายการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวไทยจำนวนมากเป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมได้รับสาระความรู้จากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาทั้งคำศัพท์ในภาษาลาวการสะกดคำการผสมคำแล้วยังได้ฟังประโยคสนทนาพร้อมกับฝึกพูดตามท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาและได้รับสาระความรู้จากเกล็ดความรู้อีกด้วยนะคะคงทำให้คุณผู้ชมได้เข้าใจผ่านและประเพณีวัฒนธรรมลาวมากขึ้นแล้วนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของรายการแง้มประตูสู่ลาวก็หมดลงแล้วขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนครับรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมเข้าใจในแนวคิดและเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนมากยิ่งขึ้นอยู่กับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลและวิทยากรประจำรายการของเราครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีอาจารย์ธำรงศักดิ์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้เราจะมาพูดคุยถึงอีกหนึ่งเสาหลักของประชาคมอาเซียนก็คือเรื่องของการเมืองและความมั่นคงเขามีวัตถุประสงค์ยังไงครับ
1: ครับประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนนะครับวัตถุประสงค์หลักก็คือทำอย่างไรที่จะทำให้

0: เศรษฐกิจความมั่งคั่งของอาเซียนเกิดขึ้นได้เศรษฐกิจการค้าและความมั่งคั่งเกิดขึ้นได้มันต้องมีสันติภาพนะครับ อาเซียนเรียนรู้ตลอดมาและโลกทั้งใบเรียนรู้ตลอดมานะครับว่าสงครามเนี่ยจะก่อให้เกิดความมั่งคั่งเฉพาะผู้ขายอาวุธสงครามนะครับมีความมั่งคั่งแน่สงครามนะครับแต่ใครมีคนจำนวนไม่มากที่ได้ความมั่งคั่งนั้นไป
1: ในวงแคบ
0: แต่เมื่อไหร่ที่เกิดสันติภาพเนี่ยความมั่งคั่งมันจะแผ่หรือว่ากระจายลงไปยังประชาชนมากที่สุดเลยนะครับ
1: เพราะฉะนั้นก่อนจะเป็นเสาหลักของ AEC เรื่องความมั่นคงการเมืองก็ต้องมั่นคงก่อน
0: ใช่การเมืองเขาเรียกว่าเป็นตัวสนับสนุนที่จะทำให้การค้าการขายการเดินทางเนี่ยเป็นไปได้อย่างราบร
1: ื่น
0: นะครับดังนั้นเวลาเราพูดถึงคำว่าการเมืองความมั่นคงอาเซียนคำว่าการเมืองในสังคมไทยเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันต้องไปยุ่งกับการเมืองนะครับโลกทั้งใบเนี่ยต้องจัดการเรื่องการเมืองเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ปัญหาระหว่างประเทศมันเกิดขึ้นอย่างเช่นประเทศในอาเซียนนะครับยังมีเขาเรียกว่าข้อพิพาทขัดแย้งทางด้านเขตแดนกันเนี่ย20กว่ากรณีด้วยกันอันนี้ไม่นับรวมของประเทศไทยกับเพื่อนบ้านนะครับอันนี้เราตัดประเทศไทยออกประเทศไทยกับเพื่อนบ้านมีอีกหลาย10กรณีส่วนประเทศในอาเซียนเนี่ยมีความขัดแย้งข้อพิพาทเขตแดนข้อพิพาทเขตแดนเนี่ยอาจจะนำไปสู่สงครามได้นะครับซึ่งตัวนี้เองก็ทำให้ทำอย่างไรที่จะแก้ไขข้อพิพาทบนการพูดจาปราศัยหรือว่าการเจรจาตกลงกันมากกว่าการที่จะเอากำลังเสริมทัพไปอยู่ตรงชายแดนหรือว่าตรงข้อพิพาทแล้วยิงปืนใหญ่ถล่มกันนะครับตรงจุดนี้เองก็คือวิธีอาเซียนที่อาเซียนบอกว่าเราเจรจากันดีกว่าเราคุยกันเรานั่งโต๊ะคุยกันได้ไหมนะครับถ้านั่งโต๊ะคุยกันได้ความรู้สึกมันก็อาจจะเข้าใจกันมากขึ้นนะครับคือพูดง่ายว่าข้อพิพาทเขตแดนเป็นข้อพิพาทที่ธรรมดาของโลกใบนี้ประเทศทั้งหมดที่อยู่ในโลกใบนี้ต่างมีข้อพิพาทเขตแดนกันหมดและอย่างเช่นข้อพิพาทเขตแดนที่ใหญ่มากเลยนะครับที่อยู่ในเขตอาเซียนที่เราเรียกว่าหมู่เกาะสเปลลี่ซึ่งหลายประเทศของอาเซียนเนี่ยมีข้อพิพาทกับประเทศจีนที่จีนบอกว่านี่เขตหมู่เกาะสเปลลี่ซึ่งมีขนาดใหญ่เกือบเท่าประเทศไทยนะครับต่างแย่งชิงพื้นที่กันว่านี่ของเวียดนามนี่ของบรูไนนี่ของฟิลิปปินส์นี่ของอินโดนีเซียมาเลเซียนะครับทำไมถึงเกิดข้อพิพาทเขตแดนกลางทะเลเพราะเดี๋ยวนี้ทะเลนะครับเป็นที่มาของน้ำมันและแก๊สธรรมชาติไม่ใช่แค่อาหารทะเลนะครับแต่ลึกลงไปเนื่องจากว่าเทคโนโลยีของโลกเนี่ยสามารถขุดเจาะน้ำมันได้ลึกขึ้นและไกลขึ้นมันก็เลยมีการเคลื่อนย้ายและเริ่มตระหนักว่าข้างในนั้นอาจจะมีแก๊สธรรมชาติบ่อขนาดใหญ่ซึ่งเป็นทรัพยากรที่แต่ประเทศต้องการ
1: พลังงานทั้งนั้นเลย
0: ตรงนี้เองที่นำมาผลประโยชน์นะครับก็นำมาซึ่งข้อพิพาทแต่จะคลี่คลายกันยังไงเพราะว่าข้อพิพาทในหมู่เกาะทะเลจีนใต้หรือว่าหมู่เกาะสเปนลี่เนี่ยเป็นข้อพิพาทที่โลกใบนี้ก็เฝ้าจับตามองนะครับว่าจะก่อให้เกิดสงครามในเอเชียครั้งใหญ่หรือไม
1: ่
0: เห็นไหมครับว่าถ้าเกิดสงครามปุ๊บปัญหาของอาเซียนเลยนะครับว่าอาเซียนจะมีความมั่งคั่งไหมนะครับเพราะว่าตรงนี้ก็จะกระทบต่อการขนถ่ายสินค้าการผลิตการบริโภคอย่างเต็มที่นี่เป็นประเด็นสำคัญนะครับว่าทำไมอาเซียนจึงต้องตระหนักถึงนะครับว่าด้วยเสาหลักทางด้านการเมืองและความมั่นคงและโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือทำอย่างไรไม่ให้แต่ละประเทศนี้หวาด
1: ระแวงกันเอง
0: เพราะที่ผ่านมาเนี่ยเพราะว่าระแวงกันจึงนำไปสู่การซื้ออาวุธสงครามซื้อเครื่องบินรบซื้อเรือดำน้ำนะครับเติมกองทัพให้กับตัวเองเพราะว่าต่างระแวงว่าอีกฝ่ายหนึ่งได้สร้างกองกำลังขนาดใหญ่ไว้ซึ่งถ้าไม่ประเทศตนเองไม่มีกองกำลังที่เท่าเทียมก็อาจจะนำไปสู่การพ่ายแพ้ได้การเข้ามารวมกันแล้วบอกว่าเอ้ารัฐมนตรีกลาโหมของแต่ละประเทศมานั่งคุยกันสิว่าทิศทางของกองทัพของตนเองเนี่ยได้แฝงอะไรไว้ไห
1: ม
0: การเข้าใจซึ่งกันและกันเนี่ยนำไปสู่การคลี่คลายความหวาดระแวงเมื่อคลี่คลายความหวาดระแวงก็นำไปสู่การไม่กลัวกันนะครับเมื่อผู้นำเหล่าทัพรัฐมนตรีกลาโหมได้พูดเจรจากันอาจจะนำไปสู่ความร่วมมือของประเทศในอาเซียนคือจริงๆเป้าหมายของอาเซียนคือความร่วมมือทางด้านการทหารแทนที่จะสะสมกำลังของแต่ละประเทศกับร่วมมือกันแล้วบอกว่าเราจะหาทางคุ้มครองอาเซียนอันเป็นหนึ่งเดียวกันได้ยังไง
1: จากภายนอก
0: ใช่ตรงจุดนี้ก็ทำให้ไม่ต้องใช้งบประมาณกระทรวงกลาโหมมากเกินไปนะครับนำไปสู่การสร้างสาธารณูปโภคนำไปสู่การสร้างรถไฟความเร็วสูงนำไปสู่การสร้างถนนหนทางเพื่อขนย้ายสินค้าและคนดีกว่า
1: ค
0: ือเงินมันมีจำกัดนะครับเงินมันมีจำกัดถ้ามันเอาเงินเนี่ยไปใช้ในด้านการทหารมันก็นำไปสู่เงินน้อยลงในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจนะครับนี่คือหลักการง่ายๆของประชาคมการเมืองและความมั่นคง
1: อาจารย์แล้วตั้งแต่เรามีประ

0: กรมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนเนี่ยข้อพิพาทระหว่างประเทศมันลดน้อยลงบ้างไหมครับ
1: ข้อพิพาทระหว่างประเทศเนี่ยไม่น้อยลงนะครับมีเท่าไหร่ก็เท่าเดิมนะครับเพียงแต่ว่ามีหลักการในการเจรจากัน อย่างเช่นกรณีตัวอย่างนะครับว่าข้อพิพาทเขตแดนของมาเลเซียกับสิงคโปร
0: ์
1: แย่งเกาะกันเล็กๆ3เกาะนะครับในช่องแคบมะละกาทั้ง2ประเทศเนี่ยต้องนำคดีนี้ขึ้นศาลโลกเมื่อไม่กี่ปีมานี้และศาลโลกก็พิพากษาว่าเกาะหนึ่งเป็นของสิงคโปร์เกาะหนึ่งเป็นของมาเลเซียอีกเกาะหนึ่งต้องการน้ำขึ้นน้ำลงจึงเห็นเป็นเกาะให้เจรจากันเองเห็นไหมครับคือในที่สุดศาลโลกก็ไม่มีแนวทางที่แน่ชัดว่าจะให้ทำยังไงเพราะว่ามันไม่มีหลักฐานทำได้ก็คือท่านต้องเจรจาเพื่อยุติปัญหากันให้ได้นะครับด้วยเหตุนี้แนวทางของแต่ละประเทศนะครับข้อพิพาทเขตแดนของประเทศต่างๆรวมทั้งข้อพิพาทเขาเรียกข้ามแดนเนี่ยก็มีแนวทางเจรจากันมากขึ้น
0: คือปัญหามีเหมือนเดิมแต่ว่ามีแนวโน้มที่จะเจรจาตกลงกันได้มากยิ่งขึ้นกว่าเดิม
1: ครับเพราะว่ามีเวทีในการเจอหน้ากันบ่อยครั้งนะครับอย่างเช่นผู้นำของแต่ละประเทศผู้นำสูงสุดใช่ไหมครับก็เจอหน้ากันปีละ2ครั้งในเวทีของอาเซียนที่เราเรียกว่าอาเซียนซัมมิตนะครับการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนปีหนึ่งมาเจอกัน2ครั้งนี่ถือนับว่าบ่อยมากแถมยังไปเจอกันในเวทีอื่นๆอีกนะครับรัฐมนตรีของกระทรวงต่างๆก็มาเจอกันปีละหลายๆครั้งนะครับการพูดคุยมันมากขึ้นการพูดคุยมากขึ้นก็ทำให้เรารู้สึกเอ้ยรู้จักกันนี่อะไรนี่มันก็เลยทำให้
0: เข้าอกเข้าใจกันมากขึ้น
1: ขอกันได้โทรศัพท์หน่อยที่ว่าเป็นอย่างนี้จริงๆไหมอย่าเพิ่งยิงมานะ เขาเรียกว่ามันยุติเสียงปืนได
0: ้ลุ่มอร่วยกันได้มากขึ้นนะครับทีนี้พูดถึงการปกครองมาดีกว่าครับทำไมในประชาคมอาเซียนเนี่ยเราถึงเน้นการปกครองระบบประชาธิปไตยชูเป็นหลักเลยครับ
1: ประชาคมการเมืองและเศรษฐกิจอาเซียนเนี่ยบอกว่าประชาธิปไตยเป็นเหมือนหัวใจหลักที่อาเซียนอยากเดินไปให้ถึงนะครับเดินไปถึงเพราะว่าประชาธิปไตยเนี่ยมันทำให้เกิดเสรีภาพเสรีภาพเนี่ยเราลองคิดถึงนะครับว่าเวลาเราจะสร้างความมั่งคั่งสร้างสินค้าเนี่ยเราต้องการที่มีเสรีภาพในการคิดสร้างสรรค์นะครับประชาธิปไตยนี่จะทำให้คนมีเสรีภาพมากขึ้นเสรีภาพตัวนี้เองนะครับมันจะนำไปสู่อีกสิ่งหนึ่งก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าหลักธรรมาภิบาลหรือว่า good governance good governance ไม่สามารถเกิดได้ในระบอบการเมืองที่ปิดหรือว่าเป็นเผด็จการ good governance มีหลักการว่าทุกอย่างโปร่งใสคำว่าโปร่งใสหมายความว่าข้อมูลของภาครัฐว่าด้วยการที่จะให้ประมูลสัมปทานอะไรต่างๆเนี่ยทุกฝ่ายรับรู้กันหมด
0: รวมถึงประชาชนด้วย
1: ใช่มันเหมือนกับว่าตอนนี้ อาเซียนรวมกัน10ประเทศแล้วถ้าบอกว่าเฮ้ยข้อมูลนี้ให้แต่บริษัทของเราเท่านั้นรับรู้บริษัทอื่นไม่ให้รับรู้มันจะนำไปสู่การแข่งขันประมูลได้อย่างไรนะคร
0: ับ
1: ซึ่งตัวนี้เอง good governanceไม่เพียงแค่โปร่งใสข้อมูลแต่ทำให้เกิดการตรวจสอบการคอร์รัปชันของรัฐบาลได้อาเซียนยอมรับตัวเองเลยนะครับว่ากลไกของระบบราชการของประเทศต่างๆนะครับเป็นกลไกที่คอร์รัปชัน
0: นี่คือยอมรับระดับสากลเลยเหรอฮะ
1: ระดับสากลยกเว้นประเทศเดียวนะครับที่ได้ชื่อว่าข้ามประเด็นคอร์รัปชันได้อันดับต้นๆของโลกเลยนะครับก็คือสิงคโปร์
0: เขาทำได้ยังไง
1: สิงคโปร์มีกลไกตั้งแต่ระดับผู้นำประเทศลงมาจนกระทั่งการสร้างวิถีชีวิตให้เชื่อมั่นว่าไม่ใช่ของท่านอย่าเอานะครับดังนั้นเวลาท่านเจอกระเป๋าเงินตกหรือว่าวางไว้ท่านกำลังอาจถูกทดสอบก็ได้นะครับ
0: อาจจะกลายเป็นอาชญากรได้นะครับ
1: ดังนั้นท่านต้องเฉยเมยนะครับอย่าไปเอาเด็ดขาดอะไรเงี้ยก็คือสิ่งเหล่านี้เงินทองเนี่ยจริงๆแล้วคนก็อยากได้ทั้งนั้นแหละแต่วัฒนธรรมมันคือสิ่งที่สร้างได้การกำหนดกฎเกณฑ์ทำให้ชีวิตของความเป็นอาเซียนเนี่ยเราต้องข้ามนะครับข้ามพรมแดนข้ามเวลาให้เร็วขึ้นไง นี่ก็คือหลักการอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของ human rights หรือว่าสิทธิมนุษยชนพอ democracy แล้วใช่ไหมประชาธิปไตยแล้วนะครับพอมันมีเรื่องของหลักธรรมาภิบาลแล้วตอนนี้ทุกเราต้องตระหนักเรื่องสิทธิของมนุษย์นะครับสิทธิของมนุษย์คืออะไรคือสิทธิในร่างกายร่างกายของเราเป็นของเราห้ามคนอื่นมาทำอะไรกับเราตรงนี้เองก็คือตอนนี้เวลาเราไปทำอะไรนะครับประเด็นคำว่าสิทธิมนุษยชนจะใหญ่ขึ้นดังขึ้นนะครับซึ่งอาเซียนเนี่ยกำลังเข้าสู่ประเด็นสำคัญนี้ก็คือเรื่องสิทธิมนุษยชนดังนั้นประชาธิปไตยจึงทำให้ความมั่งคั่งเกิดขึ้นได้จริง
0: ครับแล้วในเมื่อก่อนหน้านี้เราเคยคุยกันเรื่องการข้ามแดนอย่างเสรีนะครับอาจารย์แล้วแบบนี้เมื่อข้ามแดนอย่างเสรีไปมาหาสู่กันได้เนี่ยความมั่นคงของแต่ละประเทศมันจะมีผลกระทบในเรื่องของสันติภาพไหมครับ
1: โอ้ความมั่นคงเนี่ยสำคัญเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้พอข้ามคนข้ามแดนได้เร็วขึ้นไวขึ้นสินค้าข้ามแดนได้มากขึ้นนะครับ

0: ปัญหาตามมาก็คือยาเสพติดก็ข้ามแดนด้วย
1: มาด้วยนะ
0: ปัญหายาเสพติดว่าคือตอนนี้ก็จะต้องมีกระบวนการติดตามหรือว่าตามค้นตามคว้ายาเสพติดให้มากขึ้นเพราะยาเสพติดเดี๋ยวนี้ก็ผลิตง่ายส่งขนส่งง่ายนะครับเขาเรียกว่าการไล่ล่าก็จะต้องสร้างประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับหรือแม้แต่เรื่องของการค้ามนุษย์การค้ามนุษย์เนี่ยเราจะเห็นว่าพอพื้นที่ในการข้ามแดนมันข้ามได้เร็วขึ้นก็มีการเขาเรียกเอาแรงงาน

0: หกรรมในการประมงหรือว่าในระบบที่เราเรียกว่าการค้าผู้หญิงอะไรพวกนี้ซึ่งตัวนี้เองก็เป็นปัญหาสำคัญที่อาเซียนก็ต้องพัฒนาฝีมือนะครับในการที่จะปกป้องคนนะครับว่าด้วยการค้ามนุษย์ตอนนี้เรื่องของการค้ามนุษย์ในเรือประมงของกลุ่มประเทศอาเซียนเนี่ยใหญ่มากสำหรับโลกใบนี้เพราะว่ากลุ่มประเทศอาเซียนนะครับโดยเฉพาะไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มีกองเรือประมงขนาดใหญ่ของโลกนะครับเราเนี่ยเป็นประเทศที่ผลิตปลาทูน่าส่งออกอันดับต้นๆของโลกในขณะที่ท้องทะเลไทยนี่ไม่มีปลาทูน่าเลยแต่เราเนี่ยมีโรงงานผลิตปลาทูน่าเนี่ย16-17โรงงานด้วยกันมันหมายความว่ากระบวนการโลกธุรกิจการประมงและสินค้าอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับทะเลเนี่ยของประเทศไทยสำคัญมากเพราะฉะนั้นปัญหาของการค้ามนุษย์จึงได้รับการจับตานะครับหรือปัญหาอีกอันหนึ่งก็คือปัญหาการจัดการเขตแดนหรือว่าการข้ามแดนทำยังไงจะทำให้หนึ่งข้ามแดนสะดวกแต่สองก็มีกลไกในการ
1: รักษาความปลอดภัย
0: รักษาความปลอดภัยดังนั้นตอนนี้เวลาเราข้ามแดนใช่ไหมครับ แม้แต่การสแตมป์ยังไม่มีเลยนะครับเดี๋ยวนี้เขาสแกนปุ๊บเรียบร้อย
1: เลย
0: ผ่านเดี๋ยวนี้พาสปอร์ตของเราเนี่ยขาวสะอาดหมดเลยเมื่อก่อนนะจะโชว์กันว่าโอ้ยไปไหนมาบ้างพาสปอร์ตหนาเป็นปึกๆเดี๋ยวนี้แบนราบเหมือนกันเพราะว่าโลกมันเป็นโลกอิเล็กทรอนิกส์แล้วนะครับมันก็จะมีวิธีการตรวจจับมากขึ้นแต่ปัญหาที่สำคัญที่อาเซียนจะต้องเผชิญก็คือโลกเขาเรียกว่าอาชญากรรมทางไซเบอร
1: ์
0: นะตอนนี้ไม่ใช่มีคนมีสินค้าแล้วแต่เขาเรียกว่าการล้วงตับล้วงข้อมูลกันผ่านไซเบอร์อ
1: ินเทอร์เน็ตเน
0: ี่ยอินเทอร์เน็ตหรือว่าทำให้ระบบอีกฝ่ายหนึ่งล้มเหลวอะไรเงี้ยซึ่งเขาเรียกปัญหาใหม่ๆทั้งนั้นเลยนะครับเป็นสิ่งที่อาเซียนก็ต้องพัฒนาฝีมือขึ้นครับ
1: ครับเพราะนั้นเป็นเรื่องที่น่าจับตามองต่อไปเกี่ยวกับการเมืองและความมั่นคงของอาเซียนนะครับแล้ววันนี้ต้องขอบคุณนะฮะทัศนะและความรู้ดีๆจากวิทยากรประจำรายการของเราครับอาจารย์ธำรงศักดิ์ขอบพระคุณมากครับคุณผู้ชมครับเรื่องราวของอาเซียนที่น่าสนใจยังไม่หมดแค่นี้กลับมาติดตามต่อได้เลยครั้งหน้าสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วเราสองคนลาไปก่อนขอบคุณทุกการรับชมและสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนครับเพื่อความเข้าใจในแนวคิดและเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนมากยิ่งขึ้นนะครับเช่นเคยอยู่กับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลและวันนี้ก็อยู่กับวิทยากรประจำรายการของเราด้วยครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีอาจารย์ธำรงศักดิ์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้เราจะมาคุยกันถึงอีกหนึ่งเสาหลักของประชาคมอาเซียนก็คือเสาด้านประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนแนวคิดหลักของด้านนี้เป็นยังไงครับ
1: แนวคิดหลักของเสาด้านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนนะครับถ้าพูดถึงความเข้าใจในสังคมไทยนะครับมักจะคิดถึงอาหารคำทักทายการแต่งตัวการร้องเพลงอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งเสาด้านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนเนี่ยพูดถึงเรื่องนี้น้อยมากเลยนะครับโอเคอยากเข้าใจก็ทำกันไปแต่ที่จริงแล้วเสาหลักทางด้านสังคมและวัฒนธรรมเนี่ยมุ่งเน้นว่าทำอย่างไรที่จะทำให้ชีวิตของประชาชน600กว่าล้านคนเนี่ยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับมีชีวิตที่ดีขึ้น
0: อยู่ดีกินดี
1: ใช่
0: แสดงว่าไอ้ที่เราเห็นว่าเป็นเรื่องร้องรำทำเพลงทักทายเป็นแค่เปลือกของท้องของมันเท่านั้นเอง
1: ก็เป็นความรู้จักเพื่อนบ้านว่างั้นเถอะนะครับซึ่งตรงจุดนี้มันมาจากพัฒนาการที่ว่าถ้าเกิดว่ามีการเติบโตหรือว่าขยายตัวทางเศรษฐกิจ
0: ครับ
1: อาเซียนเนี่ยเป้าหมายของเขาคือความมั่งคั่งใช่ไหมครับหลังจากที่เขาเริ่มสร้างความมั่งคั่งแน่นอนมุมหนึ่งก็มองว่าบริษัทการค้าหรือว่าบริษัทที่ลงทุนใหญ่ๆเนี่ยจะเอาประโยชน์จาก

0: ป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะครับซึ่งทำให้บริษัทเหล่านี้ได้เอาประโยชน์ไปอย่างมากโดยที่ประชาชนอาจจะไม่ได้รับประโยชน์เท่าที่ควร
1: ครับ
0: ซึ่งคนที่ออกแบบประชาคมอาเซียนก็มองว่าต้องตระหนักถึงเสาทางด้านสังคมและวัฒนธรรมซึ่งเสาทางด้านสังคมและวัฒนธรรมเนี่ยเป็นเสาที่องค์การสหประชาชาตินะครับมุ่งเน้นอย่างมากเลย
1: UN เนี่ยนะฮะ
0: ใช่ครับองค์การสหประชาชาติได้ประกาศเมื่อสิ้นปี2015นะครับซึ่งเป็นปีเดียวกันที่อาเซียนประกาศว่าได้บรรลุการสร้างประชาคมอาเซียนนะครับ UN ก็ประกาศว่านโยบายของ UN นะครับมุ่งเน้นที่จะทำให้ชีวิตของคนในทุกเรื่องทุกราวเนี่ยรวมทั้งสิ่งแวดล้อมเนี่ยได้รับการเขาเรียกดูแลจัดสรรและสร้างความยั่งยืน อย่างเช่น UN ประกาศเลยนะครับว่าอีก15ปีข้างหน้าก็คือ2030นะ
1: ครับ
0: UN บอกว่าจะเป็นยุคสมัยของการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับ Sustainable Development
1: มีตัวอย่างไหมครับ
0: Sustainable Development ของ UN เนี่ยก็คือตั้งแต่เรื่องการศึกษาเรื่องน้ำเรื่องชีวิตความเป็นอยู่เรื่องสภาพแวดล้อมทุกอย่างเลยนะครับ
1: เรื่องพื้นฐานทั่วไป
0: ใช่
1: ครับ
0: ซึ่งอาเซียนบอกว่าเสาด้านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนที่อาเซียนบอกว่าจะวางแผนหรือว่าวิชั่นไปอีก10ปีข้างหน้าคือ2025ก็เอาตามอย่าง UN นั่นแหละคือพูดง่ายว่า UN ว่าไงอาเซียนว่าตาม
1: นะ
0: คร
1: ับ
0: แต่มันเป็นประเด็นที่อาเซียนปฏิเสธไม่ได้นะครับอย่างเช่นเรื่องของเด็กผู้หญิงคนชรานะครับที่จะต้องดูแลอย่างไรเนี่ยโลกใบนี้เนี่ยได้กำกับไปเรื่อยนะครับอย่างเช่นที่เราจะต้องดูแลคนชราดูแลเด็กมากขึ้นเนี
1: ่
0: ยเป็นผลมาจากกระบวนการของ UN นะครับในรอบ50ปีที่ผ่านมา
1: ผมค่อยๆแทรกซึมมาโดยที่เราไม่รู้ตัวด้วยนะฮะ
0: คือเรามักจะคิดว่ารัฐบาลของไทยเนี่ยสร้างนโยบายอย่างนี้อย่างนี้แต่ที่จริงแล้วนี่คือนโยบายของระดับโลกเลยนะ
1: ที่ส่งต่อมาถึงเรา
0: ใช่แล้วแต่ละประเทศก็พยายามทำให้ได้มากที่สุดเท่าที่ตนเองทำได
1: ้
0: หากทำไม่ได้เนี่ยก็จะถูกเขาเรียกว่าถูกการเชิญไปพูดคุย นะครับว่ามีปัญหาตรงไหนอะไรเงี้ย คือโลกใบนี้เดินทางมาแล้วทำให้ชีวิตของเราเนี่ยมีการศึกษามากขึ้นในประเทศต่างๆอะไรได้เนี่ยเป็นเพราะ UN ก็ค่อยกำกับนะครับทำให้รัฐบาลต่างๆต้องแบ่งค่าใช้จ่ายไปลงที่การศึกษาลงที่การสาธารณสุขอย่างเช่นตอนนี้ UN นะครับองค์การสหประชาชาติบอกว่าประเทศไทยถือว่าเป็นต้นแบบที่ทำให้คนเนี่ยได้รับการรักษาโรคภัยไข้เจ็บนะครับเข้าถึงโรงพยาบาลที่ดีที่สุดในระดับโลกนะครับ UN ก็ชื่นชมตรงนี้นะครับซึ่งความชื่นชมตรงนี้ก็เป็นความชื่นชมที่ว่าเอ้ยไทยกลายเป็นตัวอย่างหรือว่าโมเดลของโลกได้เช่นกัน
1: ให้ประเทศอื่นๆดูเป็นแบบอย่างได้
0: ใช่ตรงนี้เองก็ทำให้ประเทศต่างๆมองหาวิธีการว่าทำอย่างไรที่จะทำใหคนในประเทศของตนเองเนี่ยเข้าไปยังโรงพยาบาลได
1: ้
0: เราลองคิดถึงนะครับว่าเมื่อก่อนนี้40ปีที่แล้วโรงพยาบาลอำเภอไม่มีนะครับมีอย่างเก่งก็คือโรงพยาบาลในจังหวัดแต่ตอนนี้โรงพยาบาลลงไปถึงตำบลเลยการกระจายตัวของโรงพยาบาลทำให้คนเนี่ยสามารถที่จะบอกว่าเอ้ยไม่สบายเนี่ยเข้าหาหมอไม่ใช่ไปไม่สบายไปหาหมอไสยศาสตร์อย่างเงี้ย UN บอกว่าโลกทุกอย่างต้องเดินตามความเป็นวิทยาศาสตร์ให้ได้
1: บุคลากรทางการแพทย์ก็เพิ่มจำนวนขึ้นแล้วก็กระจายอย่างทั่วถึงมากขึ้นด้วย
0: ครับคราวนี้ระหว่างประเทศมีช่องว่างไหมมีอีกนะอย่างเช่นที่ประเทศที่พัฒนาแล้วเช่นสิงคโปร์กับประเทศที่กำลังพัฒนาเช่นพม่ากับลาวกับกัมพูชาช่องว่างตรงนี้จะทำยังไงให้เกิดลดช่องว่างให้ได้
1: ให้ได้น้อยที่สุด
0: ใช่อันนี้คือสองระดับนะครับในประเทศและระหว่างประเทศคราวนี้ช่องว่างในประเทศเนี่ยนอกเหนือจากช่องว่างทางเศรษฐกิจรายได้แล้วก็คือความเป็นธรรมและโอกาสนะครับ
1: ยังไงครับตรงนี้
0: เช่นคนทุกคนได้เรียนไหมเด็กทุกคนได้เรียน
1: โอกาสทางการศึกษา
0: ใช่แม่เนี่ยดูแลเด็กในท้องดีไหมไม่ใช่ว่าเด็กก็ออกมาพิกลพิการแล้วกลายเป็น
1: ผลกระทบสังคมตามมาอีก
0: ทางสังคมนะครับดังนั้นกระบวนการดูแลชีวิตที่ดีขึ้นเนี่ยเข้าไปถึงกระทั่งลูกที่อยู่ในท้องจนกระทั่งคลอดออกมาได้เรียนหนังสือในระดับอนุบาลไหมที่จะมีสังคมการสร้างสรรค์ได้ดื่มนมไห
1: ม
0: นะครับเขาเรียกว่าตรงนี้ก็คือการสร้างเสริมทรัพยากรมนุษย
1: ์ทั้งหมดทั้งระบบเลย
0: กระบวนการสร้างเสริมทรัพยากรมนุษย์ที่เน้นมากๆเลยก็คือเรื่องของการศึกษาแต่เวลาเราพูดถึงการศึกษาเรามักถึงการเข้าสู่โรงเรียนนะครับแต่โลกของอาเซียนและโลกของ UN บอกว่านอกเหนือจากโรงเรียนแล้วทำยังไงที่จะทำให้มนุษย์เนี่ยเข้าสู่การศึกษาในโลกสมัยใหม่ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต IT ได้เร็วขึ้น
1: ไม่จำเป็นต้องไปโรงเรียนเท่านั้น
0: ใช่นอกเหนือจากระบบโรงเรียนเพื่อทำให้ชีวิตเนี่ยเข้าสู่ความเป็นโลกสมัยใหม่ให้ได
1: ้
0: คือตอนนี้ การศึกษาถ้าเข้าสู่แค่ระบบโรงเรียนเนี่ยมันไม่ทันละนะเราจะเห็นได้ว่าหลายประเทศเริ่มบอกว่าถ้างั้นส่งเสริมให้นักเรียนเนี่ยใช้ระบบคอมพิวเตอร์นะครับส่งงานกันผ่านระบบคอมพิวเตอร์เลยอะไรเงี้ยยุคของการจดเลคเชอร์อะไรเงี้ยจะค่อยๆข้ามไปนะครับเรียนยุคใหม่เนี่ยจะใช้เครื่องมือเทคโนโลยีได้มากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งนะครับว่าด้วยการพัฒนามนุษย
1: ์ทีนี้อีกเรื่องที่ผมอยากรู้ครับเราพัฒนาเรื่องสาธารณูปโภคพื้นฐานแล้วเรื่องของการศึกษาคุณภาพชีวิตมนุษย์แล้วสิ่งแวดล้อมมันจะเสื่อมสลายไปควบคู่กับการพัฒนาเราจะรักษาสิ่งแวดล้อมตรงนี้ยังไงให้ยั่งยืนครับ
0: โอ้ตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจก็คือการบริโภคสิ่ง
1: นั่นน่ะสิ
0: โดยตัวของเขาเองใช่ไหมครับแล้วคราวนี้พอมีกระบวนการอุตสาหกรรมมากขึ้นก็มีการถ่ายเขาเรียกว่าสิ่งซึ่งเป็นผลผลิตของอุตสาหกรรมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นน้ำเสียอะไรเงี้ยก็ออกมาเยอะมากสิ่งแวดล้อมเนี่ยอาเซียนบอกว่าทำยังไงที่จะทำให้มีเขาเรียกว่าสามารถรักษาสิ่งแวดล้อมหรือว่าใช้ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องน้ำนะน้ำในโลกนี้มีเยอะมากแต่เนื่องจากว่าประชากรเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วการบริโภคใช้น้ำเนี่ยก็มีเพิ่มขึ้น บางประเทศนะครับที่เคยบอกว่าเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์ของน้ำกับน้ำหมดทั้งประเทศ
1: ในบ้านเราในตอนนี้เลยนะฮะ
0: นั่นหมายความว่าทำอย่างไรที่จะตระหนักเรื่องน้ำมากขึ้น
1: ค
0: ือเดิมทีมนุษย์เนี่ยก็คิดว่าน้ำเป็นของธรรมชาติใช้แล้วไม่มีวันหมดแต่ตอนนี้เริ่มตระหนักแล้วว่ามีวันหมดอย่างเช่นกรณีของสิงคโปร
1: ์ครับ
0: สิงคโปร์เป็นประเทศที่เป็นเกาะใช่ไหมครับมีแหล่งน้ำของตนเองน้อยมาก
1: มีแต่น้ำเค็ม
0: สิงคโปร์เนี่ยต้องซื้อน้ำจากมาเลเซียจากข้อตกลงตั้งแต่แยกตัวออกจากมาเลเซียเมื่อ50ปีที่แล้วนะครับสิงคโปร์ตระหนักเรื่องน้ำมากและสิงคโปร์ต้องคิดเรื่องน้ำว่าทำอย่างไรที่จะทำให้น้ำเนี่ยที่ใช้ตามบ้านเรือนเนี่ยสามารถนำมาใช้อีกมาทำการ
1: reuse
0: กันใหม่นะครับรวมทั้งน้ำดื่มรัฐบาลสิงคโปร์บอกว่าทำไมคนจะต้องใช้จ่ายเงินเพื่อซื้อน้ำดื่
1: ม
0: ในเมื่อน้ำเนี่ยเป็นทรัพยากรที่มีต้นทุนต่ำมาก
1: ครับ
0: ดังนั้นรัฐบาลสิงคโปร์จึงสร้างวัฒนธรรมว่าไม่ซื้อน้ำดื่มแต่ให้ดื่มน้ำจากน้ำประปาน้ำประปาสิงคโปร์ดื่มได
1: ้
0: ดังนั้นวัฒนธรรมตามมาก็คือคนที่เป็นคนสิงคโปร์ไม่ว่าจะเป็นคนหนุ่มสาวหรือว่าคนที่ทำงานมีกระติกน้ำแล้วก็รัฐบาลสิงคโปร์ก็ออกแบบให้ตึกที่ทำงานต่างๆครับต้องมีที่กรองน้ำที่กดน้ำฟรีใครไปกดก็ได้คนอยู่นอกตึกไปกดก็ได
1: ้
0: เพราะถือว่าน้ำเป็นส่วนหนึ่งของการบริโภคร่วมกัน
1: ดีจังเลย
0: ซึ่งแม้ว่าพอคนมีเงินคนก็รู้สึกว่าอยากซื้อน้ำที่พิเศษขึ้นรัฐบาลสิงคโปร์ก็จะต้องสู้เรื่องว่าทำยังไงที่จะดื่มน้ำโดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายหรือเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดนะครับอันนี้ก็คือน้ำนะครับหรือกรณีของแม่น้ำโขงแม่น้ำโขงที่เราเรียกว่าแม่น้ำนานาชาติตอนนี้ก็กลายเป็นการแย่งชิงทรัพยากรน้ำกันแล้วนะครับตั้งแต่ต้นน้ำกับปลายน้ำนะต้นน้ำสร้างเขื่อนปลายน้ำเขาบอกว่าน้ำเค็มเข้ามานะครับจะทำยังไงดีมันก็นำไปสู่ปัญหาข้อพิพาทปัญหาเรื่องน้ำน้ำเลยกลายเป็นปัญหาใหญ่อันหนึ่งเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำใช้หรือว่าน้ำบริโภคที่สะอาดและพอเพียง เรื่องน้ำนี่เป็นเรื่องใหญ่มากของโลกใบนี้นะครับหลายประเทศต้องรณรงค์ว่าทำอย่างไรให้คนเนี่ยมีน้ำบริโภคที่สะอาดให้ได้นะครับ
1: จริงนอกจากน้ำนี่ยังมีพวกหมอกควันเรื่องต้นไม้อะไรพวกนี้อีกนะครับ
0: โอ้เรื่องควันนี่เป็นเรื่องใหญ่ตอนนี้เลยนะครับในฤดูแล้งเนี่ยถ้าใครไปเชียงใหม่เชียงรายอะไรเงี้ยก็จะเห็นว่าควันปกคลุมเมือง
1: ทุกปี
0: แล้วถ้าใครไปสิงคโปร์มาเลเซียนะครับก็จะเจอควันปกคลุม
1: จากอินโดนีเซียใช่ไหม
0: คร
1: ับ
0: ควันจากการเผานะครับควันจากไฟป่านะครับปกคลุมกลายเป็นปัญหานานาชาติแต่ควันบอกว่าควันบอกว่าไม่รู้ว่าอยู่ชาติไหนนะครับคว
1: ันลอยไปทั่ว
0: เมื่อก่อนนี้ควันไม่มีปัญหาเพราะว่าคนเนี่ยหรือว่าเมืองเนี่ยตั้งอยู่ห่างไกลจากเขตเพาะปลูกนะครับแต่ตอนนี้ควันมีปัญหาเพราะว่าเมืองมันใหญ่ขึ้นแล้วควันมันก็ขึ้นไปแล้วมันลงมาเมื่อมีคนก็เลยกลายเป็นรู้สึกว่าควันเป็นปัญหานะครับก็นำไปสู่กระบวนการที่ต้องแก้ไขวิธีการเผาป่าเผาสิ่งเพาะปลูกต่างๆในฤดูแล้งควันจึงกลายเป็นประเด็นสำคัญของสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนเพราะควันนี้นำไปสู่ปัญหาสุขภาพสิงคโปร์กับมาเลเซียนะครับตระหนักว่าควันทำให้เกิดปัญหาภายในของคนเยอะมากเลยนะครับดังนั้นสิงคโปร์มาเลเซียต้องการเข้าไปแก้ไขปัญหาณตรงจุดของปัญหาแต่มันก็ต้องใช้ความร่วมมือและก็เทคโนโลยีสูงมากนะครับมันเป็นปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกันที่ก็พยายามอธิบายว่าปัญหามันเริ่มต้นตรงไหนกันแน่ๆอั ันนี้ก็ยังปรึกษายังศึกษากันนะครับจะไปชี้สาเหตุใดสาเหตุหนึ่งก็ยังไม่ได้แต่หมายความว่าอาเซียนจะต้องร่วมมือกันในเรื่องนี้นะครับเพื่อทำให้ชีวิตคนเนี่ยอยู่ดีกินดีมากขึ้น
1: ชีวิตคนในอาเซียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมากขึ้นนะครับและทั้งหมดนี้คือประเด็นในเรื่องสังคมและวัฒนธรรมของอาเซียนนะครับต้องขอบคุณทัศนะและความรู้ดีๆที่นำมาแบ่งปันจากอาจารย์ธำรงศักดิ์ครับขอบพระคุณอาจารย์มากๆครับแล้วกลับมาพบกับเราสองคนได้ใหม่ในรายการวิถีอาเซียนครับครั้งหน้ายังมีประเด็นที่น่าสนใจให้ติดตามวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการรอบบ้านเรากับดิฉันนายการเรื่องจำนงนะคะวันนี้ขอพูดถึงกรุงย่างกุ้งพูดถึงมันเดเลพูดถึงพระธาตุอินแขวนพูดถึงนางองซานซูจีทุกคนก็คงจะทราบดีว่าวันนี้เราจะพาท่านผู้ฟังทุกท่านท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะไปที่เมียนมามีการกล่าวกันว่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพื่อนบ้านถ้าไปกันด้วยดีความอยู่ดีกินดีของพี่น้องประชาชนก็จะดีไปด้วยเรื่องของความอยู่ดีกินดีของพี่น้องประชาชนเป็นเรื่องที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งนะคะประเทศเมียนมาเป็นประเทศที่มีพรมแดนทางบกติดต่อกับประเทศไทยมากกว่า 2,000 กิโลเมตรเพราะฉะนั้นประเทศเมียนมาจึงเป็นศาสตร์ที่สำคัญอีกประเทศหนึ่งวันนี้เป็นโอกาสอันดีที่เราได้รับเกียรติจากเอกอัครราชทูตณกรุงย่างกุ้งท่านเอกอัครทูตจากบุญหลงที่จะมาพูดคุยกับเราเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของประเทศไทยและเมียนมาและประโยชน์ที่คนไทยจะได้รับนะคะจากการที่มีความสัมพันธ์ที่ดีสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ท่านทูตคะท่านทูตจากบุญหลงนะคะความสัมพันธ์ของไทยและเมียนมาถ้าพูดกันถึงในระดับต่างๆในมิติต่างๆท่านมองว่าเป็นอย่างไรบ้างคะ
1: ก็ต้องเรียนว่าความสัมพันธ์ไทยเมียนมาตอนนี้เนี่ยก็อยู่ในระดับที่ดีมาก
0: ค่ะ
1: ดีที่สุดในหลายๆปีที่ผ่านมานะครับทั้งไม่ว่าจะเป็นด้านการเมืองก็ดีด้านประชาชนกับประชาชนก็ดีด้วยด้านเศรษฐกิจก็ดีในด้านการเมืองเนี่ยเราก็มองถึงว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันมีใน2มิติคือระดับรัฐบาลแล้วก็ระดับกองทัพนะครับซึ่งเราปฏิเสธไม่ได้ว่าที่เมียนมาเนี่ยรัฐบาลกับกองทัพเนี่ยก็จะเป็นหลักสำคัญเขาอยู่ในส่วนของรัฐบาลเนี่ยเราก็ได้ผลักดันให้มีการเยือนระดับสูงอยู่อย่างสม่ำเสมอมีการพบปะหารือแลกเปลี่ยนการเยือนกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยท่านรัฐมนตรีว่าการท่านรัฐมนตรีว่า

0: กระทรวงการต่างประเทศจะช่วยว่าการเนี่ยท่านก็ไปเยือนเมียนมาถึงแม้ว่าจะไม่ได้ไปเยือนอย่างเป็นทางการแต่ก็ถือว่าเราได้ไปแล้วก็จับมือให้อุ่นไว้เสมอ
1: พอจะบอกได้ไหมคะว่าการเยือนนี่ถี่ขนาดไหนคะ
0: คือจริงๆแล้วเนี่ยก็มีรัฐมนตรีหลายๆท่านไปนะครับอาจจะไม่ได้มีกันทุกเดือนแต่ว่าในช่วง10เดือนที่ไปรับตำแหน่งอยู่เนี่ยก็จะมีรัฐมนตรีไปตลอดนะครับก่อนหน้านั้นก็มีท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านสมคิดท่านก็ไป
1: ซึ่งก็ชี้ให้เห็นชัดเลยว่ามีความใกล้ชิดกันแนบแน่นกันนะคะ
0: แล้วก็ในส่วนของสารเอกอัครทูตเองเนี่ยเราก็พยายามผลักดันให้มีรัฐมนตรีฝ่ายเมียนมาเดินทางมาเยือน มาพบปะกับรัฐมนตรีฝ่ายไทยอยู่สม่ำเสมอนะครับก็มีท่านรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเมียนมามาพบปะหารือแล้วก็มาบรรยายให้กับภาคเอกชนไทยฟังแล้วก็เมื่อปีที่แล้วเนี่ยเราก็จัดการสัมมนาเรื่องการค้าการลงทุนในเมียนมาเราก็ได้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ของเมียนมาได้รัฐมนตรีว่าช่วยว่าการกระทรวงการคลังของเมียนมาได้เลขาธิการ BOI ของเมียนมามาบรรยายให้ภาคเอกชนไทยฟัง
1: ก็ถือว่าเป็นหน่วยงานด้านเศรษฐกิจทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะที
0: ่ก็เราพยายามที่จะคือไหนเราอยากจะไปทำการค้าการลงทุนแล้วเราก็ควรได้ฟังจากคนที่เขารู้จริงงั้นก็ให้เป็นตัวรัฐมนตรีมาเองดีกว่านะครับล่าสุดเนี่ยรัฐมนตรีกระทรวงสวัสดิการสังคมของเมียนมาก็มาเพราะเขาอยากเรียนรู้เรื่องการดำเนินการช่วยเหลือในส่วนของนโยบายด้านพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับก็มาแล้วก็ปลายเดือนเนี่ยก็น่าจะมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานของเมียนมามาเพราะเรื่องแรงงานเป็นเรื่องสำคัญเรื่องที่ละเอียดอ่อนในความสัมพันธ์ไทยเมียนมาก็จะมีลักษณะอย่างเงี้ยที่เราจะพยายามจัดให้มาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าในส่วนรัฐบาลเนี่ยแนบแน่นใกล้ชิดในส่วนของกองทัพแน่นอนก็ทางฝ่ายทหารไทยกับเมียนมาก็มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันท่านผู้บัญชาการทหารสูงสุดนะครับพลเอกอาวุโสมินอ่องหลายเนี่ยภายในช่วง6เดือนที่ผ่านมาเนี่ยท่านมาเมืองไทย3หนแล้วและขณะเดียวกันเนี่ยรัฐมนตรีผู้บัญชาการทหารผู้บัญชาการกองทัพไทยนะครับท่านที่แล้วท่านก็ไปเยือนท่านปัจจุบันก็เพิ่งไปมานะครับมีผู้บัญชาการทหารเรือก็ไปมาแล้วก็ผู้บัญชาการเหล่าทัพก็ไปมาหมดแล้วในช่วง1ปีที่ผ่านมานะครับแล้วเขาก็มีเวทีการประชุมแลกเปลี่ยนกันระหว่างกองทัพอยู่อย่างสม่ำเสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยกล่าวได้ว่าในส่วนการเมืองเนี่ยแน่นแฟนแน่นอนในส่วนของภาคประชาชนเองเนี่ยคนเมียนมาเขาก็มีความชื่นชมคนไทยมีความผูกพันชอบอาหารไทยชอบละครไทย
1: อันนี้หมายถึงชาวเมียนมาในทุกไหมคะ
0: ครับ
1: ก็ธุรกิจภาคเอกชนทุกระดับชาวบ้านธรรมดา
0: ใช่แล้วเขาก็รู้สึกดีกับเรานะครับแล้วก็เวลาเขามาช้อปปิ้งเขาจะมาช้อปปิ้งเมืองไทยรักษาพยาบาลก็จะมาเมืองไทยนะครับคนที่มีฐานะหน่อยก็จะเข้ามากรุงเทพก็บำรุงราชสมิติเวชกรุงต่างๆเหล่านี้แต่ถ้าชั้นกลางลงไปหน่อยก็จะเป็นโรงพยาบาลเอกชนที่อยู่ในต่างจังหวัดที่เข้าไปถึงเช่นพิษณุโลกหรืออะไรต่างๆเหล่านั้น
1: ก็ไม่น่าเชื่ออันนี้มันสะท้อนให้เห็นด้วยไหมคะว่าการรักษาพยาบาลในเมียนมาเนี่ยอาจจะยัง
0: คือต้องยังใช้การพัฒนาอีกระดับหนึ่งนะครับเพราะงั้นเนี่ยแล้วก็อาจจะไม่ค่อยพอนักเพราะงั้นเนี่ยคนที่เขาพอจะมีฐานะเขาก็เลยคิดว่าเขามารักษาพยาบาลในเมืองไทยดีกว่า
1: ครับ
0: เพราะงั้นเนี่ยนอกจากเรื่องพวกนี้แล้วเนี่ยเราก็ยังให้การสนับสนุนการฝึกอบรมให้เขาเพราะว่าเขาต้องการความร่วมมือช่วยเหลือด้านนี้อยู่อีกเยอะนะครับด้านการศึกษาฝึกอบรมด้านการแพทย์ฝึกอบรมด้านการธนาคารระบบประกันภัยสิ่งเหล่านี้เราทำให้เขาเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยประชาชนกับประชาชนเขาใกล้ชิดกันแล้วเราเป็นคนพุทธเราก็มีคนไทยไปเมียนมาไปไหว้พระทำบุญพระธาตุอินแขวนเจดีย์ชเวดากองเทพทันใจเนี่ยคือไม่มีวันไหนถ้าไปเดินแถวนี้แล้วไม่เจอคนไทยจะต้องมีตลอดเวลา
1: พูดถ้าพูดถึงชาวเมียนมานี่ถ้าพูดถึงเมืองไทยเขานึกถึงอะไรคะ
0: เมียนมาถ้านึกถึงเมืองไทยเนี่ยส่วนหนึ่งที่คนรุ่นเก่าด้วยนะฮะ
1: ค่ะ
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9
1: ค่ะ
0: ก็เขารู้สึกประทับใจในเรื่องต่างๆที่ได้ทรงทำไว้ให้ประเทศไทย
1: น่าดีใจมากเลย
0: แล้วก็พระแก้วมรกตถ้าเป็นผู้ใหญ่เนี่ยถ้ามาเมืองไทยเนี่ยระดับรัฐมนตรีเนี่ยจะต้องขอเข้าไปสักการะพระแก้วมรกตนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่เด็กอะไรเนี่ยอาหารไทยก็ยังมีที่นิยมนะครับดูละครไทยมาริโออย่างเงี้ยก็เป็นที่ชื่นชอบของวัยรุ่นชาวเมียนมา ผมคิดว่าในส่วนของภาคประชาชนแล้วมันก็ใกล้ชิดนะครับแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเรามีอะไรก็ต้องแบ่งปันกันไปนะครับก็เหลือภาคเศรษฐกิจตอนนี้ก็มีเอกชนคนไทยเนี่ยก็เข้าไปลงทุนค้าขายอยู่ในหลายสาขาที่เมียนมาแล้วก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเราก็จะเป็นอันดับที่3 4อยู่ตรงนี้นะครับก็เป็นโอกาสที่ดีที่ความสัมพันธ์เนี่ยมันแน่นแฟนประชาชนยอมรับมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันไม่งั้นเนี่ยมันก็ปูพื้นให้กับการร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจที่มันจะไปรุ่งหน้าได
1: ้ค่ะพูดถึงว่าท่านทูตได้พูดถึงว่าอย่างพม่าใช่ไหมคะที่มีรัฐมนตรีต่างๆท่านต่างๆดูแล้วเป็นมิติทางด้านเศรษฐกิจทั้งนั้นเลยที่มาให้ความรู้ให้กับเรามันสะท้อนให้เห็นว่าทางฝ่ายไทยเราเองเนี่ยก็ให้ความสนใจในเรื่องของการเข้าไปลงทุนทางด้านเศรษฐกิจในพม่าค่อนข้างเยอะ
0: อ๋อแน่นอนครับเพราะว่าเรามองว่าเมียนมามีศักยภาพ
1: ค่ะ
0: เมียนมามีศักยภาพมากทั้งในส่วนของเป็นประเทศที่มีประชากร50กว่าล้านคนในส่วนที่เป็นประเทศที่เป็นตลาดใหญ่และถูกขนาบด้วยตลาดยักษ์2ตลาดคือจีนและอินเดียมีทางออกสู่ทะเลมหาสมุทรอินเดียไปแอตแลนติกได้เพราะงั้นเนี่ยทรัพยากรธรรมชาติมหาศาลแล้วอยู่ใกล้บ้านเราแค่นี้เนี่ยคือเราควรจะต้องหาทางที่เข้าไปให้มากที่สุดเท่าที่จะเข้าได้และเขาโดยที่เขาก็มีความชื่นชมไทยเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ควรจะทิ้งโอกาสตรงนี
1: ้
0: ครับเพราะฉะนั้นรัฐบาลเนี่ยก็พยายามผลักดันเรื่องพวกนี้แล้วก็พยายามอำนวยความสะดวกเราก็สนองตอบนโยบายรัฐบาลในส่วนของสถานเอกอัครทูตเนี่ยก็พยายามหาทางดำเนินการต่างๆเพื่อให้การช่วยเหลือแนะนำให้แนวทางภาคเอกชนไทยที่อยากจะเข้าไปลงทุนค้าขายในเมียนมา
1: พูดถึงภาคเอกชนไทยเราเนี่ยเข้าไปในเมียนมานานหรือยังคะ
0: ก็เข้าไปคือเป็นระลอกครับคือในช่วงแรกเนี่ยคนก็ยังไม่ค่อยกล้าเข้าไปเท่าไหร่แต่มากขึ้นเนี่ยในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเพราะว่าเมียนมาเริ่มเปิดประเทศ
1: ค
0: นมองเห็นเสถียรภาพทางการเมืองคนมองเห็นว่าขณะนี้เนี่ยการเข้าไปค้าขายในเมียนมาเริ่มมีการใช้ระเบียบที่เป็นมาตรฐานแล้วนะครับมีกฎหมายการลงทุนจากต่างประเทศเนี่ย Foreign Investment Law เนี่ยก็เพิ่งประกาศใช้เมื่อปีที่แล้วนะครับCompany Act กำลังจะออกมาระบบประกันภัยกำลังได้รับการพัฒนาขึ้นมาระบบธนาคารภาษีอากรต่างๆเนี่ยก็ค่อยๆทยอยกันปรับปรุงขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยคนก็มองเห็นแนวโน้มของความก้าวหน้าแล้วก็แนวโน้มของความทันสมัยแนวโน้มของความเป็นสากลสำหรับที่จะทำการค้าการลงทุนในเมียนมาเพราะฉะนั้นก็ไม่น่าแปลกใจที่ทำไมมันถึงจะมีคนต่างชาติโดยเฉพาะนักลงทุนไทยญี่ปุ่นเกาหลีจีนเนี่ยก็ทยอยเข้าไป
1: ก็เรียกว่าแห่แหนกันเข้าไปลงทุนที่นั่นใช่ไหมคะสถานเอกอัครทูตณกรุงย่างกุ้งก็คือตั้งอยู่ที่กรุงย่างกุ้งนั่นเอง
0: ครับ
1: คือในฐานะที่เป็นสาธารณชนคนไทยเนี่ยดิฉันก็ไม่แน่ใจว่าถามแทนประชาชนนะคะว่าสถานทูตที่นั่นเนี่ยจริงๆพอตั้งอยู่ที่นั่นเราต้องตั้งอยู่ที่นั่นประจำเรามีโอกาสได้เดินทางไปสำรวจประเทศพม่าอะไรด้วยไหมคะประเทศเมียนมาประทานโทษค่ะ
0: คือเรามันเป็นหน้าที่ของเราอยู่แล้วนะครับที่คือโจทย์ก็คือว่าอำนวยความสะดวกหาลู่ทางทางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนให้ภาคเอกชนไทยเพราะว่ามันไม่มีใครรู้จักประเทศพม่าตั้งแต่แรกต้นเริ่มต้นก็ส่วนใหญ่ก็จะรวมตัวกันอยู่ในย่างกุ้งใช่ไหมครับเราก็คิดว่าเอ๊ะเราน่าจะนำทีมไปเพราะว่าการที่เรานำไปเนี่ยการตอบรับจากภาครัฐในรัฐต่างๆนี่ก็จะดีกว่าที่ภาคเอกชนเดินไปเคาะประตูเองเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นโครงการที่ดำเนินการซึ่งก็จะสอดคล้องกับ การทูตเศรษฐกิจซึ่งกระทรวงก็ได้แล้วก็รัฐบาลก็ได้เน้นย้ำว่าสถานเอกอัครทูตเองในต่างประเทศก็ควรจะเป็นคนที่ไปน็อกไปเคาะประตูเราก็เลยจัดทีมเนี่ยไปพาภาคเอกชนไทยเนี่ยไปทั้งไปพบปะกับภาคเอกชนในท้องถิ่นไปพบกับผู้แทนภาครัฐในท้องถิ่นแล้วถือโอกาสสำรวจเส้นทางทางเศรษฐกิจที่มันจะมีศักยภาพเราก็ทำมาทุกปีละโครงการ2โครงการ
1: ท่านต้องไปเองเลยไหมคะเนี่ย
0: ไปเองฮะก็ต้องไปเองเพราะว่าคือการที่เราไปเองเนี่ยเราก็จะได้เจอมุขมนตรีเราก็ได้เจอชิฟมินิสเตอร์ของรัฐนั้นๆเราก็ได้เจอตัวมิสเตอร์แล้วก็หอการค้าประจำรัฐเนี่ยเขาก็ตั้งใจที่จะมาพบเรา
1: ท่านมุขมนตรีนี่คือใครคะ
0: คือในแต่ละรัฐเนี่ยเขาก็จะมีนายกรัฐมนตรีของรัฐนะเราก็จะใช้คำว่ามุขมนตรีหรือชิฟมินิสเตอร
1: ์
0: ซึ่งชิฟมินิสเตอร์เนี่ยก็จะเป็นคนที่กำกับดูแลการบริหารงานของแต่ละรัฐนี่ถ้าเราไม่ไปเองโอกาสที่เราได้ภาคเอกชนจะได้ไปเจอมุขมนตรีมันก็ไม่ง่าย
1: ความรู้สึกเขากับการที่ทูตไทยนำทีม พาคณะภาคเอกชนไปนี่เขารู้สึกยังไงคะ
0: คือเขาคือเราก็ไม่อยากเข้าข้างตัวเองนะครับแต่เมื่อเราไปปั๊บเขาก็เอารัฐมนตรีมานั่งเต็มแผง มีเขาแล้วก็มีรัฐมนตรีเต็มคณะมานั่งกับเราเพราะฉะนั้นมันก็สะท้อนเห็นว่าในเมื่อเราตั้งใจเห็นความตั้งใจว่าสถานเอกทูตนำไปเองเราส่งชื่อไปเลยภาคเอกชนไทยที่สนใจเนี่ยก็มีทั้งธนาคารมีทั้งด้านโลจิสติกมีทั้งด้านอินฟราสตรักเจอร์เนี่ยก็ลงไปกันเพราะฉะนั้นเขาก็เห็นถึงโอกาส ที่คนของเขาภาคเอกชนเขาในท้องที่เนี่ยในพื้นที่เนี่ยจะได้มีโอกาสดำเนินความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับภาคเอกชนไทยได้ด้วยนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยมันก็มีไม่มีใครเข้าไปหาเขาทุกวันง่ายๆอย่างนั้นเพราะการที่เรานำคณะไปขนาดนั้นเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเออเขาก็น่าจะ appreciate นะคร
1: ับ ก็ถือเป็นมิติหนึ่งที่เรียกว่าเชิงรุกกล่าวอย่างนั้นได้ไหมคะว่าเป็นการดำเนินการในเชิงรุกดิฉันเองถ้าเป็นเจ้าบ้านก็คงจะดีใจที่มีคนเดินเข้ามาหาแล้วก็มาพูดคุยด้วยทีนี้
0: เพราะว่าถ้าเรานั่งอยู่ในย่างกุ้งเนี่ยภาคเอกชนไทยเขาก็ลำบากในการที่เขาจะไปเคาะประตูเองเพราะว่าเขาก็ไม่สามารถที่จะเดินไปหาใครได้ไปขอนัดเองอะไรเองเนี่ยแต่การที่เราไปแล้วเราก็มีงบประมาณเขาก็ดูแลส่วนตัวเขาเรื่องค่าที่พักค่าอะไรแต่ก็นั่งรถไปกับเราเราก็ดูแลให้เขาหมดนะครับแล้วก็การนัดพบอะไรต่างๆเราจัดการให้หมดเลย
1: แล้ว
0: อย่างนี้เขาก็ง่ายกับการที่เขาจะได้เข้าไปได้พบปะ
1: แล้วอยู่ภาคเอกชนจะทราบได้อย่างไรว่าสถานทูตจัดกิจกรรมแบบนี
0: ้อ๋อเราประกาศเลยครับเรามีเว็บไซต์Business Information Center เราก็ประกาศในเว็บไซต์เรามีสมาคมนักธุรกิจไทยในเมียนมาซึ่งทำงานใกล้ชิดกับเราพอเรามีโครงการนี้เขาก็กระจายข่าวไปที่สมาชิกเขาสมาชิกก็จะสมัครมาบางทีไม่ใช่แค่ในเมียนมาเท่านั้นบางคนอยู่ในประเทศไทยก็บินเข้ามาเพื่อมาร่วมโครงการนี้ล่าสุดเราก็ไปที่รัตนาวสีก็มี40กว่าคนเข้ามาร่วมโครงการแล้วก็ไปกับเรา
1: ส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทใหญ่ๆไหมคะ
0: ทั้งใหญ่ทั้งเล็กครับคือส่วนใหญ่ก็มีทั้งใหญ่ระดับปูนซีเมนต์ไทยปตท. CP แล้วก็มีเล็ก SME กลางๆอะไรเงี้ยก็มีหมดครับ
1: เพราะว่าแสดงว่าเปิดกว้าง
0: โอกาสเนี่ยมันมีไม่เท่ากันไงมันอาจจะมีโอกาสที่แบบบริษัทใหญ่ๆแล้วไปเจออะไรก็ได้แต่บริษัทเล็กเขาก็มองของเขาได้ว่าเขาอยากไปทำอะไรบางคนก็อาจจะสนใจไปมองเรื่องอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไปสร้างโรงแรมบางคนอาจจะไปดูเรื่องการอุตสาหกรรมต่อเนื่องด้านประมงบางคนอาจจะไปดูเรื่องการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบางคนอาจจะอยากไปดูเรื่องไฟฟ้าอะไรเงี้ยมันหลากหลายครับ
1: ค่ะก็คือพอไปถึงจนจุดนั้นปุ๊บถ้ามีคู่ค้าที่สนใจร่วมกันก็คงจะเกิดเป็นความร่วมมือหรือเป็นการค้าเป็นธุรกิจกันขึ้นมาใช่ไหมคะ
0: สิ่งสำคัญที่สุดอันนึงก็คือว่าในเมื่อเขาไปกับเราซึ่งเป็นภาครัฐเน
1: ี
0: ่ยแล้วเขาไปพบกับภาครัฐของรัฐในท้องที่เนี่ยนะครับเขาก็ได้แนะนำตัวว่าเขาเป็นใครเขาอยากทำอะไรแล้วเขาก็ได้เจอสภาหอสภาอุตสาหกรรมสภาหอการค้าของท้องถิ่นเนี่ยโอกาสที่เขาจะได้เจอพาร์ทเนอร์ในท้องถิ่นดีๆเนี่ยมันจะมีมากกว่าเขาเดินไปคำหาเองโดยเพราะอย่างยิ่งการไปลงทุนในประเทศเหล่านี้เนี่ยการมีโลโก้พาร์ทเนอร์ดีๆเนี่ยคือครึ่งหนึ่งของความสำเร็จน
1: ะ
0: เพราะถ้าไปเจอใครก็ไม่รู้เนี่ยเราโดนหลอกไปก็แย
1: ่นี่คงเป็นสิ่งหนึ่งที่เชื่อว่ามีพี่น้องประชาชนหลายคนสนใจนะคะว่าอยู่ๆภาคเอกชนไทยไปได้อย่างไรแล้วก็บทบาทของสถานทูตทำอย่างไรบ้างก็คงจะได้เห็นกันชัดขึ้นนะคะว่าสถานเอกทูตที่อยู่ที่นั่นนะคะมีส่วนช่วยเป็นอย่างมากในการจับคู่ทางเศรษฐกิจทีนี้พูดถึงเรื่องของภาคเอกชนมาแล้วถ้ามองในระดับประชาชนที่เป็นชาวบ้านจริงๆเนี่ยท่านทูตคิดว่าความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเนี่ยมันช่วยเป็นประโยชน์กับเขาได้อย่างไรบ้างคะ
0: คือพื้นฐานเนี่ยมันมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นการที่ภาคเอกชนจะเข้าไปลงทุนเข้าไปทำการค้าในประเทศเมียนมาเนี่ยถ้าได้รับการยอมรับจากคนเมียนมาเนี่ยการที่จะเข้าไปมันก็เหมือนกับว่าเราไม่ต้องไปเริ่มต้นใหม่เขาชอบของไทยไปดูตามซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยจะมีแต่ของไทยเกือบจะทั้งนั้น
1: ที่เมียนมาเนี่ย
0: ที่เมียนมาเนี่ยแล้วถ้าคนมีเงินเนี่ยเขาก็จะเลือกที่จะซื้อของไทยเขาไม่อยากซื้อของจีนเพราะว่าของไทยมีคุณภาพดีกว่าแล้วอีกอย่างนึงเขาก็อาจจะติดยึดดูทีวีไทยดูโฆษณาไทยเห็นแล้วก็ชื่นชอบแล้วก็คุณภาพของไทยก็ทำให้เขาประทับใจเพราะงั้นเนี่ยความสัมพันธ์แบบนี้เนี่ยมันไปซื้อหาไม่ได้มันต้องค่อยๆทำขึ้นมาต้องสร้างขึ้นมาแล้วพอมันมีแล้วเนี่ยภาคเอกชนไทยควรจะใช้โอกาสเนี่ยในการดำเนินการต่อในเรื่องการค้าการลงทุนกับเมียนมา
1: ค่ะ แล้วก็ทราบว่าปีนี้เป็นปีที่สำคัญอีกปีนึงนะคะสำหรับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเมียนมาคือ

0: เป็นปีที่ครบรอบ70ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ใช่ไหมคะไม่ทราบว่าท่านทูตมีอะไรเป็นแผนอยู่ในใจสำหรับกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่เช่นนี้ทั้งที่กรุงย่างกุ้งและก็ที่กรุงเทพไม่แน่ใจว่ามีการจัดกิจกรรมอะไรหรือเปล่า
1: ก็กิจกรรมเนี่ยได้วางแผนไว้ตลอดทั้งปีนะครับมีทั้งกิจกรรมด้านวิชาการและก็ด้านวัฒนธรรมก็เราก็ได้ไปทาบทามขอความกรุณาหน่วยราชการต่างๆมาตั้งแต่ปีที่แล้วละก็ได้รับความกรุณาอนุเคราะห์อย่างเช่นกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมท่านอธิบดีกรมศิลปากรเนี่ยท่านก็สนับสนุนจัดโขนกรมศิลป์บินไปแสดงให
0: ้
1: ที่ย่างกุ้งที่เนปิดอและที่มันเดเลย์สามเมืองใหญ
0: ่
1: ในเมียนมานะครับอันนี้ก็เป็นอันที่เป็นที่ตื่นเต้นฮือฮามากนะครับเสร็จแล้วก็จะมีการนิทรรศการแสดงภาพเขียนของศิลปินแห่งชาติของไทยกับศิลปินอาวุโสของเมียนมาซึ่งจะนำโดยท่านอาจารย์กมลทัศนาชาลีศิลปินแห่งชาติท่านก็จะเอาผลงานของทั้งศิลปินแห่งชาติที่ยังอยู่และที่เสียไปแล้วเนี่ยไปแสดงร่วมกับศิลปินอาวุโสของเมียนมาซึ่งจะทำที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเมียนมาส่วนการแสดงโขนเนี่ยก็จะทำที่โรงละครแห่งชาติ
0: สามแห่ง
1: สามเมืองนะครับเมืองหลักๆก็คือเนี่ยย่างกุ้งเนปิดอแล้วก็มันเดเลย์จะมีการนำขนสดเขาใช้คำว่าขนสดขนที่เล่นในบ้านเนี่ยของเมียนมาเนี่ยมาแสดง
0: ที่เมืองไทยเหรอ
1: ที่เมืองไทย
0: ข
1: นเนี่ยจะเป็นขนที่แบบว่าเวลาจะร้องต้องถอดหัวขนออกแล้วร้องอ่ะคือมันไม่ใช่เหมือนกับว่าที่เราดูขนอย่างทุกวันนี้มีคนร้องภาคให้เนี่ยแต่ขนเมียนมาขนรุ่นเก่าเนี่ยก็จะเป็นอย่างนั้นนะจะมาแสดงการแสดงนี้จะเป็นการแสดงต่อท้ายการสัมมนาวิชาการซึ่งจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทย
0: เมื่อไหร่นะครับพอจะบอก
1: น่าจะเป็นวันประมาณเดือนมิถุนายนนะครับคือสัมมนาวิชาการนี้เราตั้งใจว่าจะหาประเด็นที่เกี่ยวพันกับความสัมพันธ์ไทยเมียนมาเช่นเท็กซ์ไทผ้าทอเนี่ยมันมีความเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมยังไง
0: ใช่เลยค่ะ
1: ดนตรีการแสดงโขนรามเกียรติ์รามายณะของเขาประวัติศาสตร์ในบางตอนมันมีอะไรหลายอย่างภาพเขียนภาพวาดเนี่ยที่มันมีความสอดคล้องกันทางวัฒนธรรมเนี่ยเราก็จะมีเชิญผู้แทนผู้เชี่ยวชาญจากทั้งเมียนมาแล้วก็จากทั้งของไทยเนี่ยมานำเสนอหารือด้านสัมมนาทางด้านวิชาการแล้วก็ตั้งใจไว้ว่าจะเชิญท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมของเมียนมาเนี่ยมาเป็นคีย์โน้ตสปีกเกอร์ที่ประเทศไทยที่เมียนมาก็จะมีงานนิทรรศการภาพยนตร์ไทยซึ่งได้รับความกรุณาจากกรมสารนิเทศจะจัดภาพยนตร์ไปจัดแสดงให้ที่เมียนมานะครับ
0: อย่างกรณีของโขนนี่ท่านทูตคิดว่าจะมีผู้คนชาวเมียนมาที่สนใจมาเนี่ยจำนวนประมาณเท่าไหร่คะ
1: โอ้คงเยอะนะครับเพราะว่าเขาก็ชอบอยู
0: ่ค่ะ
1: เขาก็ชอบอยู่แล้วเราคิดว่างานนี้เราก็จัดให้เขาดูฟรี
0: ค่ะ
1: นะครับก็คิดว่าน่าจะมีคนที่สนใจอยากจะมาดูเยอะแล้วก็มันเป็นการแสดงโขนของคณะกรมศิลปากรซึ่งระดับแบบมือผู้เชี่ยวชาญทั้งนั้นน่ะก็น่าจะได้รับการตอบรับที่ดี
0: อันนี้ท่านนูตได้พูดไว้คือชาวเมียนมาเขาก็มีความสนใจในวัฒนธรรมไทยอยู่แล้วด้วยใช่ไหมคะภาพยนตร์ไทยก็น่าจะได้รับความนิยมเช่นเดียวกัน
1: ใช่อันนี้ก็เรากำลังคัดเลือกอยู่ว่าเขาจะดูเขาชอบดูเรื่องไหนเราก็ได้ยินมาว่าเรื่องไม่สำคัญเท่ากับนักดาราคือถ้ามาริโอ กี่เรื่องก็ดูหมด อะไรประมาณอย่างเงี้ยนะครับแต่เราก็จะดูว่าอะไรก็ตามที่มันไม่มีความละเอียดอ่อน คือบางเรื่องที่เอาไปเนี่ยถ้ามันมีความมีจุดประเด็นทางประวัติศาสตร์ที่มันละเอียดอ่อนเราก็ไม่อยากเอาไป นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เรากำลังคัดเลือกอยู่กับกรมสารนิเทศว่าจะเอาเรื่องไหนไปดูดี
0: ค่ะถามนิดนึงพอพูดถึงความละเอียดอ่อนเนี่ยถ้าสำหรับสาธารณชนไทยทั่วไปที่สมมติจะไปพม่าเนี่ยไปเมียนมาเลยนะคะมันมีอะไรที่ต้องควรระวังในเรื่องของความละเอียดอ่อนไหมคะทั้งในเรื่องของการพูดจาในเรื่องของการ เดินทางไปที่นั่นท่องเที่ยวทั่วไป
1: คือจริงๆแล้วเมียนมาเขาไทยเหมือนไทย อาวุโสเนี่ยเขาให้ความสำคัญมากการเคารพนับถือผู้อาวุโสพระเนี่ยจะได้รับสิทธิพิเศษเสมอเพราะว่าจะได้เคารพนับถือพุทธศาสนาเข้มนะครับแล้วก็คนเมียนมาเนี่ยมีความภูมิใจในตัวเองสูงมาก อย่างที่เราใช้คำว่า pride เนี่ยนะเขาจะมีสูงมากแล้วก็ การที่เราจะไปพูดอะไรแบบที่มันโปกฮาล้อเลียนเนี่ยอาจจะไม่ค่อยงามนัก
0: ค่ะ
1: แล้วก็ประวัติศาสตร์บางตอนที่เราชอบเอามาทำเป็นหนังอะไรเงี้ยบางทีก็เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน
0: ค่ะอ
1: ย่างบางทีเขาก็ประท้วงเราในละครอิงประวัติศาสตร์บางตอนที่เราก็อ่อนแอไปแล้วอะไรเงี้ยเราก็ต้องชี้แจงไปอย่างเงี้ยแต่ว่าสิ่งเหล่านี้มันมีความละเอียดอ่อนเหมือนกัน
0: ค่ะขออนุญาตย้อนกลับมาสู่เรื่องของการฉลองครบรอบความสัมพันธ์70ปีถ้าท่านที่สนใจอย่างกิจกรรมที่เกิดขึ้นในเมืองไทยเนี่ยสามารถติดตามได้จากไหนไหมคะ
1: เราก็จะอยู่ในเว็บไซต์ของสถานทูตใน Facebook ของสถานทูตนะครับแล้วเราก็เดี๋ยวเราก็จะสรุปมาว่าเราจะมีอะไรที่ไหนบ้างเมื่อลงตัวแล้วนะครับวันและสถานที่เนี่ยก็จะมาขอความกรุณาให้ทางกรมสารสนเทศนั่นแหละช่วยประชาสัมพันธ์ให้เราด้วยนะครับ
0: ท่านผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้จากทางเว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็Facebook นะคะของที่เรามีนอกเหนือจากกิจกรรมทางด้านวัฒนธรรมแล้วเนี่ยค่ะในโอกาสครบรอบ70ปียังมีกิจกรรมอย่างอื่นๆด้วยไหมคะในมิติอื่นๆ
1: ก็เราก็ทำหลายอย่างนะครับเพราะอย่างเนี้ยวันที่26มีนาเนี่ยเราก็เป็นเรื่องการแพทย์เราก็ถือโอกาสที่อยากจะไปช่วยเขาอ
0: ่ะ
1: ก็เลยเชิญคณะแพทย์ไปทำผ่าตัดหูให้คนเมียนมา
0: จากเมืองไทยเนี่ย
1: จากเมืองไทยเนี่ยครับก็จะนั่งรถผ่านข้ามแดนไปแล้วก็จะไปทำให้เราก็ร่วมมือกับทางคณะแพทย์ข้ามไปแล้วก็ไปนัดคุยกับมุขมนตรีที่รัฐขยา
0: ที่อยู่ส่วนไหนของเมียนมาร
1: ัฐขยาตรงข้ามแม่ฮ่องสอน
0: ตรงข้ามแม่ฮ่องสอน
1: แล้วท่านผู้ว่าแม่ฮ่องสอนท่านก็จะเอาทีมแพทย์ไปช่วยตรวจร่างกายให้ด้วยก็จะเป็นกิจกรรมที่ใหญ่พอสมควรเพราะถือว่าฉลอง70ปีความสัมพันธ์นะครับอีกอันนึงที่เราคิดจะทำอยู่ก็คือทำไปได้ระดับหนึ่งแล้วเนี่ยก็คือเราอยากจะไปเผยแพร่พระปีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยเราก็เลยจะไปตั้งศูนย์ศึกษาเพื่อการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริอย่างที่เรามีที่ภูพานเขาหินซ้อนอะไรเง
0: ี้
1: ยแต่ไปตั้งที่เนปิดอร
0: ์
1: มหาวิทยาลัยเกษตรที่นั่น
0: เนปิดอร์นี่คือเป็น
1: เมืองหลวง
0: ใช่ไหมคะซึ่งอยู่ห่างจากย่างกุ้ง
1: นั่งรถไป5ชั่วโมง
0: ค่ะไปตั้งที่นั่นเราหมายถึงมีแผนที่จะดำเนินการอะไรยังไงไหมคะ
1: ก็พอไปตั้งที่นั่นแล้วเนี่ยมันเป็นมหาวิทยาลัยเกษตรก็จะให้ประชาชนเข้ามาดูเหมือนกับอย่างที่เขามาดูที่ห้วยห้องคล้ายที่เขาหินซ้อนที่ภูพานเนี่ยเวลาเขามีปัญหาด้านการเกษตรการผลิตการปลูกการอะไรเนี่ยศูนย์ศึกษาเพื่อการพัฒนาเนี่ยจะเป็นคนตอบโจทย์เหล่านี้ให้ได
0: ้ค่ะนี่คือสรุปภาพรวมของกิจกรรมฉลองครบรอบ70ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับเมียนมานะคะทิ้งท้ายตรงนี้ท่านทูตมีอะไรที่อยากจะบอกกับพี่น้องประชาชนที่ติดตามรับฟังรายการอยู่ไหมคะเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทยเมียนมาหรือมองว่าในอนาคตลู่ทางความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไร
1: ผมอยากจบด้วยอย่างนี้ดีกว่าครับผมอยากจบด้วยว่าปี2503เนี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชแล้วก็สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนี่ยท่านเสด็จเยือนย่างกุ้งเข้าใจว่าเป็นการเสด็จเยือนครั้งที่3หลังจากขึ้นครองราชย์แล้วก็มีพระราชดำรัสที่ได้พระราชทานในครั้งนั้นซึ่งสรุปได้ว่าท่านบอกว่าไทยกับเมียนมาเนี่ยเราเป็นคนพุทธด้วยกันเรานับถือพุทธศาสนาด้วยกันเพราะงั้นเนี่ยเราต้องช่วยเหลือพึ่งพากันอยู่ดูแลกันแล้วเราจะได้เจริญเติบโตแล้วก็มีความเจริญรุ่งเรืองไปด้วยกันเพราะงั้นผมก็คิดว่าคนไทยก็ดีภาคประชาชนไทยก็ดีที่เข้าไปลงทุนไปเยือนไปเที่ยวเนี่ยก็ขอให้น้อมนำพระราชดำรัสอันนี้แล้วก็จะได้ปฏิบัติตามแนวทางนี้แล้วความสัมพันธ์ไทยเมียนมาจะได้เจริญรุ่งเรืองต่อไปครับ
0: ค่ะก็ช่วงท้ายของรายการแล้วนะคะเกือบครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาเราได้รับทราบถึงความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับเมียนมานะคะทั้งในระดับภาคของรัฐบาลประชาชนแล้วก็ภาคเอกชนนะคะที่ท่านทูตก็ได้ยืนยันแล้วว่าความสัมพันธ์ช่วงนี้ดีมากแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างจะแจ่มใสและฉันเชื่อว่าสถานทูตเอกทูตนักกุ้งย่างกุ้งนะคะก็คงจะมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการที่จะกระชับความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศให้แน่นยิ่งขึ้นทั้งหลานให้ปวงไม่ใช่อะไรเลยเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยนี่เองนะคะซึ่งก็สอดคล้องกับความมุ่งหวังของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่ต้องการให้ทุกคนพัฒนาไปร่วมกันไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังรายการในวันนี้ขอลาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไปด้วยความเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ไม่ทันแฮะวันนี้เนซ่าตื่นเร็วนี่นา
1: ตะวันก็ตื่นเช้าเหมือนกันนั่นแหละรีบมาเชียวจะแข่งกับเนซ่าหรือไงอะ
0: เนซ่าก็รีบเหมือนกันนี่ครับ
1: งั้นก็ถือว่าวันนี้เราเสมอกันนะ
0: อืมก็ได้ครับก็ได้ถ้าอย่างงั้นวันนี้เราจะไปประเทศไหนกันต่อดีครับ
1: อืมขอเนซ่าดูก่อนนะประเทศที่ก่อตั้งอาเซียนก็มีไทยมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียแล้วก็ฟิลิปปินส์ที่เราไปมาแล้วก็มีไทยมาเลเซียกับสิงคโปร์งั้นประเทศต่อไปเอาเป็นที่นี่ก็แล้วกัน
0: อินโดนีเซียเหรอครับน่าสนุกจังเลยอ่ะ
1: โอเคงั้นก็เตรียมตัวไปกันเลยนะ
0: คราวเนี้ยระวังอย่าให้ไปตกกลางทะเลอีกนะครับเนซ่า
1: แหมรู้แล้วล่ะนะคราวเนี้ยเนซ่าไม่พลาดหรอก
0: ดูจากแผนที่ที่เนี่ยก็เหมือนกับว่าเราเดินทางข้ามประเทศต่อมาเรื่อยๆเลยนะครับ
1: ใช่แล้วล่ะถ้าเราจะเดินทางมาอินโดนีเซียโดยไม่นั่งเครื่องบินเราก็สามารถเดินทางมาได้โดยนั่งรถหรือว่ารถไฟจากประเทศไทยจะมาถึงสิงคโปร์แล้วก็ต่อเรือก็จะเดินทางมาถึงอินโดนีเซียได้จ้ะ
0: จริงเหรอครับ
1: จริงสิและเดี๋ยวเนซ่าจะให้ดูว่าประเทศที่เป็นหมู่เกาะอย่างอินโดนีเซียน่ะมีเรื่องน่ารู้อีกเยอะเลยตะวันต้องตามเนซ่าให้ทันล่ะ
0: แน่นอนครับเนซ่าว้าวถึงแล้วที่นี่ที่ไหนเหรอครับเนซ่า
1: ตอนนี้เราอยู่บนเกาะสุมาตรานะเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของอินโดนีเซียเชียวละ
0: โอ้โหต้นไม้เยอะแยะไปหมดเลยอ่ะเนซ่า
1: ใช่แล้วล่ะเพราะว่าอินโดนีเซียน่ะมีพื้นที่ป่าไม้ตั้ง 60% ของประเทศเชียวนะอ่ะดูนั่นสิบันทึกข้อมูลนี่นาเดี๋ยวเปิดดูกันดีกว่านะว่ามีเรื่องอะไรที่น่าสนใจให้ตะวันดูบ้างอ่ะประเทศอินโดนีเซียมีชื่ออย่างเป็นทางการว่าสาธารณรัฐอินโดนีเซียเมืองหลวงก็คือกรุงจาการ์ตาอินโดนีเซียมีรวมประมาณ5ล้านตารางกิโลเมตรเป็นพื้นที่เกาะประมาณ2ล้านตารางกิโลเมตรนอกนั้นเป็นพื้นที่ทะเลถือว่าเป็นประเทศหมู่เกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกอินโดนีเซียประกอบด้วยเกาะน้อยใหญ่เกือบ 18,000 เกาะวางตัวทอดยาวไปตามแนวเส้นศูนย์สูตรคล้ายรูปพระจันทร์ครึ่งซีกหงายขึ้นอยู่ระหว่างมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิกในจำนวนเกาะทั้งหมดนั้นมีเกาะขนาดใหญ่5เกาะที่กินพื้นที่ 90% ของพื้นที่ทั้งหมดของอินโดนีเซียได้แก่เกาะสุมาตราเกาะบอร์เนียวหรือเกาะกาลิมันตันเกาะชวาเกาะสุลาเวสีและเกาะอิเรียนจายาหรือเกาะปาปัวซึ่งความจริงแล้วเกาะปาปัวกับเกาะกาลิมันตันถือว่าเป็นเกาะขนาดใหญ่อันดับ2แล้วก็อันดับ3ของโลกใช่นะแต่เพราะว่าทั้ง2เกาะเป็นเกาะที่มีหลายประเทศแบ่งพื้นที่กันเกาะสุมาตราเลยถือว่าเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดของอินโดนีเซียยังไงล่ะ
0: อ๋ออย่างนี้นี่เองอะมิน่าตะวันดูในแผนที่ก็คิดว่ามีเกาะอื่นที่ใหญ่กว่าเกาะสุมาตรานั่นเนี่ย
1: เพราะประเทศอินโดนีเซียเป็นประเทศหมู่เกาะที่มีอาณาเขตกว้างใหญ่มากจึงมีการแบ่งเขตเวลาในประเทศเองถึง3เขตด้วยกันคือเขตตะวันตกมีเวลาตรงกับประเทศไทยเขตกลางเวลาเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงและเขตตะวันออกเวลาจะเร็วกว่าประเทศไทย2ชั่วโมง
0: โอ้โหอินโดนีเซียเนี่ยใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอครับถ้าต้องเดินทางไปให้ทั่วประเทศอ่ะคงต้องปรับเวลากันงงเลยนะครับเนี่ย
1: แหมมันก็ไม่ได้วุ่นวายขนาดนั้นหรอกตะวันและตะวันรู้ไหมว่าอินโดนีเซียน่ะแม้จะเป็นประเทศที่เป็นหมู่เกาะแต่ก็มีพื้นที่ที่ติดกับประเทศอื่นด้วยนะ
0: โอ้จริงเหรอครับยังไงกันนะครับเนซ่า
1: ก็อย่างที่บอกไปแล้วไงว่ามีเกาะที่อินโดนีเซียครอบครองพื้นที่ร่วมกับประเทศอื่นอยู่ด้วยอย่างเช่นเกาะบอร์เนียวหรือเกาะกาลิมันตันที่มีมาเลเซียและบรูไนเกาะอิเรียนจายาหรือปาปัวมีประเทศปาปัวนิวกินีและบนเกาะติมอร์ก็มีประเทศติมอร์ตะวันออก
0: อันเนี้ยตะวันจำได้นะตอนที่เราไปมาเลเซียที่บอกว่ามาเลเซียตะวันออกอยู่ติดกับอินโดนีเซียกับบรูไนใช่ไหมล่ะครับ
1: ใช่แล้วล่ะสำหรับภูมิอากาศในอินโดนีเซียนั้นมีลักษณะผสมผสานและเปลี่ยนไปตามสภาพภูมิประเทศแต่โดยทั่วไปมีสภาพอากาศร้อนชื้นแบบศูนย์สูตรและมีฝนตกชุกเกือบตลอดทั้งปีเนื่องจากได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม
0: เอาล่ะ
1: คราวนี้เราไปเกาะต่อไปกันเลยดีกว่านะ
0: โอ้ต่อไปเป็นเกาะอะไรเหรอครับ
1: ไปถึงกันก่อนและตะวันลองทายดูดีกว่านะ
2: ท่องโลก10บวก1อาเซียน
0: มาถึงแล้วที่นี่ที่ไหนเหรอครับเนซ่า
1: ตะวันลองมองดูรอบๆแล้วทายดูซิว่าที่เนี่ยคือที่ไหน
0: ที่นี่คือสำนักงานใหญ่อาเซียนนี่นาถ้าอย่างนั้นที่นี่ก็คือกรุงจาการ์ตาเมืองหลวงของอินโดนีเซียใช่ไหมครับ
1: ถูกต้องแล้วค่ะความจำดีเหมือนกันนะเนี่ยตะวันน่ะ
0: แน่นอนถึงตะวันจะไม่เคยไปเที่ยวต่างประเทศนะแต่เรื่องอาเซียนเนี่ยตะวันก็ไม่แพ้ใครหรอกครับ
1: แล้วตะวันรู้หรือเปล่าล่ะว่าจาการ์ตาเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยนะ
0: โหจริงอ่ะเนซ่าอันนี้ตะวันไม่รู้เลยนะครับเนี่ย
1: ยังมีเรื่องอีกเยอะเลยนะที่ตะวันไม่รู้

0: งั้นเนซ่าก็ต้องช่วยบอกตะวันด้วยนะครับ
1: งั้นมาช่วยเนซ่าหาบันทึกข้อมูลกันก่อนเถอะ
0: ได้เลย
1: อ้าเจอแล้วอ้าวมาดูกันสิว่าเป็นเรื่องอะไรคำว่าอินโดนีเซียมาจากคำในภาษากรีก2คำก็คืออินหมายถึงอินเดียตะวันออกกับนิโซสหมายถึงเกาะคำว่าอินโดนีเซียจึงมีความหมายว่าหมู่เกาะอินเดียตะวันออกในสมัยก่อนหมู่เกาะต่างๆของอินโดนีเซียยังไม่มีการรวมตัวกันเป็นประเทศเดียวกันแต่แยกกันเป็นแว่นแคว้นต่างๆหลายแคว้นซึ่งหมู่เกาะเหล่านี้มีความเจริญรุ่งเรืองและมีการติดต่อด้านการค้ากับอินเดียมานานทำให้อิทธิพลด้านศาสนาและวัฒนธรรมเข้ามาในหมู่เกาะอินโดนีเซียต่อมาเมื่อการค้าเครื่องเทศเริ่มเฟื่องฟูในยุโรปอินโดนีเซียจึงกลายเป็นที่สนใจและต้องการของประเทศยุโรปเพราะว่าเป็นแหล่งเครื่องเทศชั้นดีซึ่งอินโดนีเซียได้ตกเป็นอาณานิคมของฮอลันดาหรือเนเธอร์แลนด์ในปัจจุบันเป็นระยะเวลานานกว่า300ปีจนวันที่27ธันวาคมพุทธศักราช2492อินโดนีเซียจึงสามารถประกาศอิสรภาพได้อย่างสมบูรณ
0: ์โอ้แสดงว่าเครื่องเทศเนี่ยก็เป็นของมีค่ามากเลยสินะครับถึงมีคนต้องการขนาดนั้นน่ะ
1: ใช่แล้วล่ะเครื่องเทศน่ะถือว่าเป็นสินค้าที่มีค่ามากมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะไม่ว่าประเทศไหนก็อยากจะผูกขาดการค้าหรือเป็นเจ้าของแหล่งผลิตเครื่องเทศกันทั้งนั้นแหละเอาล่ะเรามาดูกันต่อเลยดีกว่านะดูเหมือนว่าจะมีข้อมูลต่ออีกนิดหน่อยอ่ะอินโดนีเซียมีการปกครองในระบอบสาธารณรัฐโดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุขและหัวหน้าฝ่ายบริหารดำรงตำแหน่งวาระละ5ปีบันทึกอันนี้มีข้อมูลเท่านี้เองอ่ะ
0: โอ้แค่นี้ตะวันก็ได้ความรู้เพิ่มขึ้นตั้งเยอะนะครับ
1: งั้นเราไปหาบันทึกอันต่อไปดีกว่านะ
0: โอเคไปกันเลยครับ
2: ห้องโลก10บวก1อาเซียน
0: จริงสิเนซ่าเมื่อกี้ตะวันเห็นธงชาติของอินโดนีเซียแต่ลืมถามเลยว่าธงชาติของอินโดนีเซียมีความหมายว่ายังไงอ่ะ
1: อ๋อแค่นี้เองเนซ่าบอกให้เล็งก็ได้ตะวันจำได้ไหมว่าธงของอินโดนีเซียหน้าตาเป็นไงอ่ะ
0: โอ้จำได้สิครับง่ายจะตายไปเพราะมีแค่2สีเองอ่ะสีแดงขาวแบ่ง2 ส่วนกันครึ่งๆใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วล่ะธงชาติของอินโดนีเซียมีชื่อว่าธงขาวแดงครึ่งบนสีแดงหมายถึงความกล้าหาญและอิสรภาพส่วนครึ่งล่างสีขาวหมายถึงความบริสุทธิ์ยุติธรรมยังไงล่ะ
0: อ๋อมีความหมายอย่างนี้นี่เองอ่ะว่าแต่ที่เนี่ยคือที่ไหนกันเหรอครับ
1: อ๋อตอนเนี้ยเรายังอยู่บนเกาะชวานั่นแหละที่นี่เรียกว่าบุโรพุทโธถือว่าเป็นวัดพุทธที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกแห่งหนึ่งเลยนะ
0: ตะวันเคยได้ยินชื่อมาแล้วนะที่เคยเป็นมรดกโลกที่ใหญ่ที่สุดมาก่อนใช่ไหมครับแสดงว่าอินโดนีเซียเนี่ยก็มีศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติเหรอครับ
1: ผิดคนอินโดนีเซียส่วนใหญ่นะนับถือศาสนาอิสลามตั้งหากล่ะเกือบร้อยละ90ของประเทศเลยด้วยทำให้อินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีคนนับถือศาสนาอิสลามมากที่สุดในโลกเลยล่ะ
0: อ้าวอย่างนั้นหรอกเหรอครับ
1: ใช่แต่อินโดนีเซียก็ไม่ได้มีกฎบังคับในการนับถือศาสนานะแต่ให้ประชาชนสามารถนับถือศาสนาได้อย่างอิสระด้วยซึ่งในอินโดนีเซียก็มีศาสนสถานของศาสนาอื่นๆที่มีชื่อเสียงมากมายเลยทีเดียวนะเช่นปุระเบซากิวัดฮินดูที่มีชื่อเสียงในบาหลีและที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่าก่อนที่จะมาเป็นประเทศอินโดนีเซียอย่างในปัจจุบันเนี้ยหมู่เกาะในแถบเนี้ยเคยรับวัฒนธรรมของศาสนาอื่นมาก่อนยังไงล่ะ
0: อ
1: ่ะ
0: นั่นบันทึกข้อมูลของเนซ่านี่นะลองเปิดดูกันเถอะ
1: จริงด้วยเรามาดูกันเลยดีกว่านะว่ามีอะไรน่ารู้บ้างอ่ะอินโดนีเซียถือเป็นประเทศประชากรมากเป็นอันดับ4ของโลกซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวเชื้อสายมาเลย์นอกจากนั้นยังมีเชื้อสายจีนอินเดียอาหรับและยุโรปหรือก็คือเชื้อสายจากประเทศที่เข้ามาค้าขายตั้งแต่อดีตอินโดนีเซียมีภาษาประจำชาติก็คือภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียโดยมีภาษาอังกฤษเป็นภาษารองและบังคับใช้ในโรงเรียนซึ่งชาวอินโดนีเซียส่วนใหญ่สามารถพูดได้อย่างน้อย2ภาษา
0: เอ๊ะเนซ่าตะวันจำได้นะต่อไปมาเลเซียเนซ่าบอกว่าเขาใช้ภาษาบาฮาซามาเลเซียนี่มาอินโดนีเซียเนซ่าก็บอกว่าภาษาของ

0: าคือบาฮาซาอินโดนีเซียสองภาษาเนี้ยเหมือนกันไหมครับ
1: เรียกว่าคล้ายกันดีกว่านะเพราะมาจากพื้นฐานภาษาเดียวกันสามารถใช้สื่อสารกันได้เพียงแต่บางทีมีคำศัพท์บางคำที่ใช้ไม่เหมือนกันนะจ๊ะ
0: อ๋ออย่างนี้นี่เองอะนะ
1: งั้นต่อนะด้วยความที่อินโดนีเซียเป็นประเทศที่เป็นหมู่เกาะและมีหลากหลายเชื้อชาติและเผ่าพันธุ์ทำให้ในแต่ละภูมิภาคมีวัฒนธรรมและประเพณีที่หลากหลายตามแต่ละ

0: ก็อย่างเช่นตะวันไม่ควรใช้มือซ้ายในการรับส่งของหรือกินอาหารนะเพราะว่าชาวมุสลิมอินโดนีเซียถือว่ามันไม่สุภาพหรือว่าการจับหัวหรือลูบหัวเด็กก็ไม่ควรเหมือนกันยังไงล่ะเอาล่ะที่ต่อไปที่เราจะไปเป็นที่สุดท้ายแล้วล่ะและเป็นที่ที่มีชื่อเสียงมากๆในอินโดนีเซีย
1: โอ้ที่ไหนเหรอเนซ่า
0: ไปถึงก็รู้เองแหละ
2: ห้องโลก10บวก1อาเซียน
1: ว้าวสวยจังเลยอ่ะ
0: ยังไงล่ะรู้ไหมว่าที่นี่คือที่ไหนละตะวัน
1: สวยๆอย่างเงี้ยนะแล้วก็มีชื่อเสียงด้วยเกาะบาหลีใช่แล้วที่นี่ต้องเป็นเกาะบาหลีแน่ๆเลย
0: ถูกต้องแล้วค่ะที่นี่คือเกาะบาหลีสถานที่ท่องเที่ยวที่งดงามของอินโดนีเซียแต่ตะวันรู้ไหมว่านอกจากธรรมชาติที่สวยงามแล้วจุดเด่นอีกอย่างของบาหลีก็คือประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์และสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่มีอยู่มากมายเลยนะ
1: ผมได้ยินมาว่าบาหลีเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวมาบ่อยมากผมก็เลยนึกว่าจะพัฒนามากซะอีกอ่ะ
0: พัฒนาสิแต่เขายังคงอนุรักษ์วัฒนธรรมดั้งเดิมเอาไว้ตลอดยังไงล่ะ
1: เอ๊ะแล้วอินโดนีเซียเนี่ยใช้เงินสกุลอะไรเหรอครับเนซ่า
0: อินโดนีเซียนะใช้เงินสกุลรูเปียค่ะซึ่งก็มีที่มาจากสกุลเงินรูปีของอินเดียนั่นเองเอ๊ะบันทึกข้อมูลอยู่ตรงนี้อีกอันนี่นะอินโดนีเซียถือเป็นประเทศที่เต็มไปด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติมากมายเป็นประเทศที่มีพื้นที่ป่าไม้มากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทำให้มีการส่งออกไม้เนื้อแข็งและผลิตภัณฑ์จากไม้เป็นหลักแต่ในปัจจุบันอินโดนีเซียประสบกับปัญหาการลักลอบตัดไม้ทำให้ป่าไม้ลดลงในขณะเดียวกันปิโตรเลียมถือว่าเป็นสินค้าส่งออกที่ทำรายได้ให้กับประเทศมากที่สุดและอินโดนีเซียก็เป็นสมาชิกองค์การประเทศผู้ส่งออกน้ำมันเป็นสินค้าออกหรือโอเปกอีกด้วยนะด้านการเกษตรแม้ว่าลักษณะภูมิประเทศของอินโดนีเซียจะเป็นเกาะและภูเขาแต่อินโดนีเซียได้แก้ปัญหาด้วยการเพาะปลูกแบบขั้นบันไดพืชเศรษฐกิจของอินโดนีเซียได้แก่ข้าวยาสูบข้าวโพดและเครื่องเทศที่เป็นสินค้าส่งออกสำคัญมาตั้งแต่โบราณประมงถือว่าเป็นเศรษฐกิจหลักอย่างหนึ่งของอินโดนีเซียเลยทีเดียวนะเพราะภูมิประเทศเป็นเกาะทำให้มีแหล่งประมงมากมายหลากหลายมีการร่วมลงทุนการประมงนอกน่านน้ำในอินโดนีเซียกับหลายประเทศในอินโดจีนแต่การประมงในประเทศส่วนใหญ่จะเป็นการประมงขนาดย่อม
1: โอ้โหวันเนี้ยตะวันได้ทั้งความสนุกได้เห็นวิวสวยๆแล้วก็ความรู้เต็มหัวเลยอ่ะ
0: งั้นวันนี้เรากลับกันก่อนดีกว่านะพักผ่อนให้เต็มที่เพื่อผจญภัยต่อในวันพรุ่งนี้กัน
1: ว้าถึงแล้ววันนี้กลับมาซะเย็นเลยแฮะ
0: แหมก็มัวแต่เพลินกับวิวสวยๆอยู่นี่นาน
1: ั่นน่ะสินะขนาดได้ดูยังไม่ถึงครึ่งเลยอ่ะยังเย็นขนาดนี้แล้วว่า
0: ใครว่าไม่ถึงครึ่งล่ะยังไม่ถึง1ใน10เลยตั้งหากในอินโดนีเซียนะยังมีอะไรสวยๆงามๆให้ดูอีกเยอะเลยล่ะ
1: โหจริงเหรอเนซ่างั้นไม่ได้แล้วตะวันอ่ะต้องไปหาดูเพิ่มอีกหน่อยดีกว่า
0: อ่ะๆอย่าทิ้งเนซ่าไว้สิเนซ่าไปด้วย

0: I wake up at 6:45, but on weekends I sleep in a little later, so around 9 o'clock.
1: Why do you get up so early on Monday to Friday?
0: It takes me an hour to get to school.
1: And what time do you have lunch?
0: I have lunch at noon.
1: So you have lunch at 12 o'clock, and what do you usually have for lunch?
0: I like to have a salad and a sandwich, but sometimes I prefer hot meals, so noodle soup. What about you? What time do you wake up?
1: I get up at 6 or 6:15. I like to work out before I head into work. So I leave home at around 7:45 and arrive at my office a little bit before 8:30.
0: And what time do you have lunch?
1: I have lunch at 1 o'clock and I eat at the staff canteen because it's convenient and the food is quite delicious, especially the pork fried rice.
0: That's nice.
1: And what about you? What time do you usually finish classes?
0: I finish classes at around 5 o'clock, but I work in the library part-time, overtime, until 6 or 7. What time do you leave your office?
1: I leave my office a little bit after 7, just to avoid the rush hour traffic.
0: That's a good idea.
1: And what time do you go to bed? I usually go to bed a bit before 10 p.m.
0: Me too, but on weekends or days I don't have school, I go to bed around midnight.
1: Why do you go to bed so late?
0: On Friday and Saturday night, I stay up watching drama series.
1: You're just like me. She can watch all day and all night. Let's continue working out.
0: Stay tuned for our next episodes of Watch and Learn.
2: There are lots of interesting topics for you to learn and a great chance to improve your English. Enjoy watching. Bye-bye.
3: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: this afternoon.
1: Fine, thank you. May I have the menu, please?
0: Certainly, here you are.
1: The spaghetti looks good.
0: Our pastas are excellent. The vegetarian spinach and mushroom lasagna is one of our best sellers.
1: I'll have the vegetarian lasagna then.
0: Okay, and may I interest you in an appetizer?
1: Let's see. I can't decide between the green bean salad and the crispy baked ravioli. Which one do you recommend?
0: The baked ravioli would go great with the lasagna, so I recommend that.
1: One crispy baked ravioli then.
0: And would you like to have anything to drink?
1: Yes, please. I'll have a glass of red wine.
0: So that will be one vegetarian spinach and mushroom lasagna, one baked ravioli, and one glass of red wine?
1: That's correct.
0: Right. Thank you. Your order will be out shortly. Can I bring you anything else? Would you like another glass of wine?
1: No, I'm fine, thanks. May I have the dessert menu, please?
0: Certainly. Here you are. May I recommend the tiramisu? It is one of the best in town. The Italian pistachio ice cream is also very good.
1: Both sound interesting. But I'll have the ice cream. And may I also have a cup of coffee, please?
0: Certainly. Your order will be out shortly.
1: Thank you. Excuse me, may I have the bill, please?
0: Here you are. Would you like to pay in credit or cash?
1: I'll be paying in cash. Here you go. Please keep the change.
0: Thank you. I hope you enjoyed your meal.
1: I did. It was lovely.
0: Have a pleasant afternoon.
1: You too. Thank you.
0: Bye.
2: Stay tuned for our next episodes of Watch and Learn.
0: There are lots of interesting topics for you to learn.
3: And it's a great chance for you to improve your English.
2: Enjoy watching. Bye-bye.
4: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการซินจ่าวเวียดนามสวัสดีเวียดนามรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับภาษาและเรื่องราวของประเทศเวียดนามนะคะกากาก้ากากาเสียงวรรณยุกต์ในภาษาไทยมีถึง5เสียงด้วยกันช่วยให้คนไทยสามารถออกเสียงในภาษาต่างๆได้ค่อนข้างดีค่ะแต่สำหรับภาษาเวียดนามมีวรรณยุกต์ถึง6เสียงด้วยกันค่ะน่าทึ่งใช่ไหมล่ะคะสำหรับวันนี้นะคะอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราอาจารย์ภาษาเวียดนามประจำคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะมาอธิบายเรื่องนี้ให้เราเข้าใจกันไปพบกับอาจารย์กันเลยค่ะ
1: กิ๋งจ่าวกุ๋ยวิวากักบานสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับยังจำกันได้หรือเปล่าในตอนที่แล้วเราเรียนอะไรกันไปบ้างนะครับตอนที่แล้วเราได้มาทำความรู้จักกับเรื่องประวัติอักษรพยัญชนะสระในภาษาเวียดนามนะครับส่วนวันนี้พาท่านผู้ชมมาทำความรู้จักอีกส่วนหนึ่งของภาษาเวียดนามซึ่งสำคัญมากนั่นคือวรรณยุกต์ในภาษาเวียดนามนะครับนอกจากนั้นยังมีเรื่องโครงสร้างคำกฎเกณฑ์การใส่วรรณยุกต์แล้วก็หลักการสะกดคำนะครับถ้าท่านผู้ชมพร้อมแล้วไปกันเลยครับภาษาเวียดนามมีวรรณยุกต์6เสียง5รูปนะครับซึ่งท่านผู้ชมควรจะจำไม่ได้ทั้งหมดเลยนะครับเพราะเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับในการนำไปสะกดคำนะครับขอเริ่มต้นด้วยวรรณยุกต์แรกนะครับพร้อมกันครับวรรณยุกต์งางนะครับวรรณยุกต์งางนี่เสียงสามัญเลยออกเสียงตามงางนะฮะไม่มีรูปนะฮะต่อมาวรรณยุกต์ซักต่อมาเหวียนเหวียนต่อมาหอยหอยต่อมาหงะหงะนะครับสังเกตหงะเสียงจะมี2เสียงในตัวเดียวกันและต่อมานังนังนะครับต่อมาเรามาดูแต่ละวรรณยุกต์กันนะครับมาดูรายละเอียดของแต่ละวรรณยุกต์ว่าเป็นยังไงนะครับเริ่มต้นที่วรรณยุกต์งางนะครับเสียงสูงไม่เปลี่ยนระดับนะครับเสียงอ่านจะคล้ายกับเสียงสามัญในภาษาไทยนะครับต่อมาวรรณยุกต์ซักนะครับ

ครับวรรณยุกต์ซักเสียงจะสูงขึ้นธรรมดานะครับซึ่งเสียงจะพุ่งขึ้นตรงตามธรรมดาธรรมชาติคล้ายเสียงจัตวาในภาษาไทยนะครับต่อมาวรรณยุกต์เหวี่ยนนะครับแยกคำมันคือหูเหวี่ยนนั่นเองนะครับเสียงจะต่ำนะครับไม่เปลี่ยนระดับนะฮะจะมีเสียงอ่านพุ่งลงธรรมดาคล้ายเสียงเอกในภาษาไทยซึ่งหากท่านผู้ชมฟังดีๆเสียงวรรณยุกต์เขียนจะมี2เสียงนะครับต่อมาวรรณยุกต์หอยหอยนะฮะเสียงต่ำขึ้นนะฮะจะมีเสียงอ่านขึ้นและตกลงนะครับเสียงอ่านจะมีเสียงโค้งตามรูปวรรณยุกต์นะฮะจะคล้ายๆกับเสียงเหนอในภาษาไทยนะครับพร้อมกันอีกรอบหอยหอยนะฮะต่อมาวรรณยุกต์ต่อมานะครับพร้อมกันหงะหงะนะฮะเสียงสูงขึ้นแล้วก็กักเสียงที่ตรงกลางนะครับคล้ายกับการออกเสียง2จังหวะนะครับโดยที่จะหยุดในจังหวะแรกเล็กน้อยนะครับสรุปได้ว่าเสียงนี้นะครับก็คืออ่านขึ้นไปและกักเสียงไว้ตรงกลางนิดนึงจากนั้นขึ้นต่อนะครับต่อมาวรรณยุกต์หนังหนังนะครับเสียงจะต่ำและตกลงในตอนท้ายนะครับเสียงหนังนะครับจะคล้ายกับเสียงเอกแต่เสียงหนักกว่านะครับและหยุดในตอนท้ายทันทีนะครับซึ่งสรุปว่าเสียงวรรณยุกต์หนังเนี่ยมีเสียงอ่านที่สั้นและก็หนักนะครับท่านผู้ชมทราบไหมครับว่าวรรณยุกต์หนังหรือคำว่าหนังในภาษาเวียดนามเนี่ยแปลเป็นไทยว่าอะไรนะครับคำว่าหนังแปลเป็นภาษาไทยว่าหนักนั่นเองดังนั้นท่านผู้ชมต้องออกเสียงให้หนักและสั้นคราวนี้นะครับเราจะมาลองออกเสียงวรรณยุกต์กันอีกสักรอบนะครับดูวรรณยุกต์ตัวแรกกันเลยนะครับงางเสียงสามัญตัวอย่างคำพร้อมกันมามาแปลว่าผีนะครับวรรณยุกต์ต่อมาซักนะครับพร้อมกันหมาหมาหมาแปลว่าแก้มนะฮะต่อมาเหวียนเหวียนนะครับพร้อมกันตัวอย่างคำมามามาแปลว่าแต่นะครับต่อมาหอยหอยนะครับหรือตัวอย่างคำมามานะครับเสียงจะเนอเนอนิดนึงนะครับแปลว่าหลุมศพนะฮะต่อมาหงะหงะนะฮะออกเสียงตัวอย่างคำพร้อมกันหมาหมานะฮะแปลว่าม้านั่นเองนะครับและวรรณยุกต์สุดท้ายนะครับวรรณยุกต์หนังพร้อมกันหนังนะครับตัวอย่างคำมะมะมะแปลว่าต้นกล้านะครับสังเกตนะครับว่าภาษาเวียดนามถ้าออกเสียงผิดนิดเดียวความหมายจะเปลี่ยนทันทีเลยนะครับตัวอย่างเช่นนะครับเวลาเราโทรไปหาเพื่อนนะครับเราจะถามว่าเพื่อนยุ่งไหมนะครับเราจะถามด้วยประโยคที่ว่าบานก๋อเบิ่นคงบานก๋อเบิ่นคงนะฮะคำว่าเบิ่นแปลว่ายุ่งนะฮะแต่ถ้าออกเสียงผิดนิดเดียวนะครับจะออกเสียงว่าเบิ่นเบิ่นแปลว่าสกปรกดังนั้นถ้าออกเสียงผิดจากเบิ่นเป็นเบิ่นนะครับจะแปลว่าเพื่อนสกปรกไหมนะครับดังนั้นการออกเสียงวรรณยุกต์ในภาษาเวียดนามต้องออกเสียงให้แม่นยำและชัดนะครับไม่งั้นจะเข้าใจผิดไปกันใหญ่เลยนะฮะต่อมานะครับจากการที่เราได้เรียนชื่อวรรณยุกต์ต่างๆในภาษาเวียดนามไปแล้วคราวนี้เราลองมาดูเสียงวรรณยุกต์ที่อยู่ในคำต่างๆกันนะครับพร้อมกันแล้วดูตัวอย่างนะฮะพร้อมกันอาอาอาอาอาอะนะครับต่อมาบาบาบาบาบาบาต่อมากากากากากากะต่อมาซาซาซาซาซาซาต่อมาดาดาดาดาดาดาต่อมาตัวจีตัวจีเสียงก้องนะครับพร้อมกันกากากากากากาเยี่ยมมากนะครับไปฝึกออกเสียงวรรณยุกต์กันเยอะๆนะครับส่วนต่อมาเรามาดูโครงสร้างคำในภาษาเวียดนามนะครับภาษาเวียดนามเนี่ยในหนึ่งคำเนี่ยจะประกอบด้วย5ส่วนดังนี้นะครับส่วนแรกคือวรรณยุกต์นะครับหรือเรียกว่าแทงเดี่ยวนะฮะส่วนที่2คือเดลนะครับจะอยู่ด้านต้นเลยนะฮะคือพยัญชนะต้นต่อมาเดมเดมคือเสียงเลื่อนต่อมาจิงจิงคือสระและสุดท้ายคือก๋วยก๋วยคือ
พยัญชนะท้ายนะครับทั้ง5ส่วนนี้ท่านผู้ชมได้เรียนไปแล้วนะฮะแต่มีส่วนหนึ่งที่ท่านผู้ชมยังไม่เคยเจอและก็ไม่เข้าใจว่าเสียงเลื่อนคืออะไรเสียงเลื่อนในภาษาเวียดนามนะครับมี2ตัวคือตัวอูกับตัวอนะครับเป็นหน่วยเสียงพยัญชนะพิเศษชนิดหนึ่งนะครับที่ส่งผลให้เสียงส่วนท้ายของพยัญชนะต้นนะครับเลื่อนถลายไปกลมกลืนกับเสียงส่วนต้นของสระทำให้เสียงของคำหรือพยางค์นั้นๆ นะครับเกิดการหอริมฝีปากซึ่งเหมือนกับการออกเสียงแบบหอปากนั่นเองท่านผู้ชมฟังดูแล้วคงจะงงใช่ไหมฮะนะครับผมสรุปให้ฟังง่ายๆดังนี้นะครับเสียงเลื่อนมี2ตัวคืออูกับอนะครับจะวางอยู่ในคำหรือพยางค์นะครับไม่สามารถอยู่เดียวๆได้นะฮะและถ้าคำไหนมีเสียงเลื่อนนะครับมันจะส่งผลให้เวลาเราออกเสียงเนี่ยเราต้องห่อปากด้วยนะครับดูตัวอย่างคำแรกพร้อมกันฮวาฮวาสังเกตปากผมห่อด้วยนะฮะฮวาแปลว่าดอกไม้นะครับยกตัวอย่างอีกคำหนึ่งนะครับคำว่าเหวหรือที่คนไทยเรียกว่าเวไม่คุ้นใช่ไหมฮะคำว่าเหวคำว่าเมืองเวนะครับภาษาเวียดนามที่ถูกต้องต้องออกเสียงว่าเมืองเหวไม่ใช่เมืองเวนะครับเพราะว่าสังเกตตัวอูคือเสียงเลื่อนนะครับทำให้เราต้องออกเสียงห่อปากนั่นเองนะครับดังนั้นเราต้องไปฝึกชื่อเมืองกันมาเยอะๆนะฮะเพราะสำคัญมากนะครับต่อมานะครับเราลองมาดูชื่อเมืองอื่นๆกันต่อนะครับในภาษาเวียดนามนะครับเมืองฮานอยที่คนไทยเรียกพอไปที่เวียดนามเราบอกว่าเราจะไปฮานอยคนเวียดนามไม่เข้าใจนะฮะฮานอยไม่มีในภาษาเวียดนามมีแต่ฮานอยฮานอยนะฮะเมืองต่อมาพร้อมกันเมืองดานังที่คนไทยรู้จักนะครับภาษาเวียดนามไม่มีเมืองดานังมีเมืองดาหนังดาหนังนะฮะหรืออีกเมืองนึงที่คนไทยรู้จักจากภาพยนตร์ฮอยอันฉันรักเธอก็ไม่มีคำว่าฮอยอันนะครับมีแต่เมืองโหยอานโหยอานนะฮะและอีกเมืองที่สำคัญที่สุดทางภาคใต้ของเวียดนามคือเมืองโฮจิมินห์นะฮะในภาษาไทยก็ไม่มีอีกนะฮะพอไปเวียดนามเราต้องเรียกชื่อเมืองนี้ว่าเมืองโฮจิมิงโฮจิมิงต่อมานะครับเรามาดูโครงสร้างคำที่สมบูรณ์ในภาษาเวียดนามกันต่อนะครับผมจะยกตัวอย่างคำหนึ่งให้ท่านผู้ชมเข้าใจง่ายนะครับท่านผู้ชมคงเคยได้ยินที่คนไทยเรียกว่าเรียกคนเวียดนามว่าคนเหงียนนะฮะคนเหงียนไม่มีในภาษาเวียดนามนะครับมีแต่คนเหงียนคนเหงียนเหงียนเป็นนามสกุลใหญ่ของชาวเวียดนามนะครับเดี๋ยวผมจะแยกคำนี้ให้ดูนะฮะจะได้เข้าใจโครงสร้างนะครับคำว่าเหงียนนะฮะหรือตระกูลเหงียนเนี่ยประกอบด้วยพยัญชนะต้นคือ ng คือเงอะนะฮะต่อมาเสียงเลื่อนคืออูนะฮะต่อมาสระคือ ea นะครับก็คือสระเอียนั่นเองและพยัญชนะท้ายคือตัวเนะนะครับวรรณยุกต์นะครับคือวรรณยุกต์หงะหงะนะครับนี่คือโครงสร้างคำในภาษาเวียดนามที่สมบูรณ์แบบนะครับจากเรื่องโครงสร้างคำนะครับเราข้ามมาดูวรรณยุกต์ในภาษาเวียดนามกันต่อนะครับว่าวรรณยุกต์ในภาษาเวียดนามควรจะวางตรงไหนนะครับผมจะสรุปหลักการใส่วรรณยุกต์ในภาษาเวียดนามง่ายๆดังนี้นะครับเรามาดูกันนะครับภาษาเวียดนามนะครับมี2แนวคิดหลักในการใส่วรรณยุกต์คือแนวคิดแบบเก่าและแนวคิดแบบใหม่ซึ่งแนวคิดแบบเก่านะครับจะใช้ทฤษฎีความสมดุลนะครับก็คือการวางวรรณยุกต์ให้มันสมดุลกันในคำนั่นเองยกตัวอย่างเช่นคำว่าวันหวาวันหวาซึ่งแปลว่าวัฒนธรรมนะฮะคำว่าวันหวานะครับจะยึดทฤษฎีการวางตามกฎเกณฑ์การใส่วรรณยุกต์แบบเก่าคือเอาวรรณยุกต์ซักไว้บนตัวอซึ่งเป็นเสียงเลื่อนนะครับเพื่อทำให้มันสมดุลกันนะครับระหว่างตัว h กับตัว a นะครับซึ่งในปัจจุบันนะครับกระทรวงวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวของเวียดนามยังคงใช้วิธีการใส่วรรณยุกต์แบบเก่าอยู่นะครับต่อมาเรามาดูการใส่วรรณยุกต์อีกแบบนึงนะครับซึ่งเป็นที่แพร่หลายในปัจจุบันมากและเราควรจะจำให้ได้นะครับเขาเรียกว่าแนวคิดการใส่วรรณยุกต์แบบใหม่หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าแนวคิดแบบสรรพศาสตร์นะฮะซึ่งแนวคิดนี้นะครับพวกเราสามารถทำความเข้าใจได้ง่ายๆนะครับโดยผมขอเน้นหนักกับการกฎการใส่วรรณยุกต์แบบสรรพศาสตร์นะครับเพราะเป็นกฎเกณฑ์การใส่วรรณยุกต์ที่นิยม
และมีมาตรฐานนะครับผมขอสรุปสั้นๆเป็นหัวข้อ

ข้าใจง่ายๆดังนี้นะครับข้อ1นะครับต้องใส่วรรณยุกต์ไว้บนหรือล่างสระเท่านั้นนะครับตามตัวอย่างที่ท่านผู้ชมได้เห็นเลยนะครับอาดาแมขอแหล่งจุบเป็นต้นนะครับต่อมาข้อ2นะครับหากคำศัพท์มีเสียงเลื่อนให้ใส่วรรณยุกต์ไว้บนหรือล่างสระเท่านั้นนะครับตามตัวอย่างเลยฮะเช่นหวยกว่ากุ๋ยหว่าขวานะครับต่อมาข้อ3นะครับกรณีที่มีสระประสมนะครับกรณีแรกนะครับถ้ามีสระประสมตามที่ท่านผู้ชมได้เห็นอยู่นี้นะครับเอียอัวเอือนะครับและมีพยัญชนะท้ายเปเตเกเจเมเนเงเญออูอีนะครับให้ใส่วรรณยุกต์ไว้บนหรือล่างสระผสมตัวที่2นะครับตามตัวอย่างเลยนะฮะเอียวเห็นไหมฮะแต่ละวรรณยุกต์นะครับจะใส่ไว้บนสระตัวที่2นะครับต่อมาเรามาดูนะครับถ้ามีสระผสมแบบเดียวกันนะครับตามที่ท่านผู้ชมเห็นให้ใส่วรรณยุกต์ไว้บนสระตัวแรกนะครับเช่นเหมียสังเกตเหมียวรรณยุกต์จะอยู่บนตัวอีนะครับก็คือเป็นสระตัวแรกนะครับจัวเดือเสียนะครับกดข้อ3ผมสรุปง่ายๆดังนี้นะครับหากมีพยัญชนะท้ายให้ใส่วรรณยุกต์ไว้บนสระผสมตัวที่2นะครับแต่ถ้าไม่มีพยัญชนะท้ายให้ใส่วรรณยุกต์ไว้บนสระผสมตัวแรกนะครับยกตัวอย่างที่คำว่าเหมือนนะครับจะใส่วรรณยุกต์หนังไว้ล่างสระเออนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าสระเออนะครับเพราะว่ามีพยัญชนะท้ายและสระผสมจึงใส่ไว้บนสระตัวที่2ครับและอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับคือคำว่าเถี่ยนะฮะจะใส่วรรณยุกต์ไว้บนสระอีเพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่มีพยัญชนะท้ายและเป็นสระผสมนะครับต่อมาเรื่องสุดท้ายของวันนี้คือหลักการสะกดคำในภาษาเวียดนามนะครับสามารถแบ่งออกเป็น2แบบใหญ่ได้ดังนี้นะครับการสะกดคำกรณีเป็นสระเดียวนะครับก็จะสะกดพยัญชนะสระแล้วก็วรรณยุกต์หากมีนะฮะยกตัวอย่างนะครับเห็นคำว่าหวีสุไหมฮะหวีสุแปลว่าตัวอย่างนะครับพร้อมกันกานะครับสะกดด้วยนะฮะสะกดได้ว่าเกออากานะครับท่านผู้ชมฝึกตามนะฮะต่อมาขานะครับสะกดว่าเคออาคาซักขานะครับต่อมาข้อ2นะครับสระพยัญชนะท้ายวรรณยุกต์นะครับดูตัวอย่างคำพร้อมกันเหมเอมนะครับข้างล่างมีวรรณยุกต์หอยเข้ามาด้วยวรรณยุกต์จะสะกดไว้ท้ายสุดนะครับพร้อมกันเหมเอมหอยเอมนะฮะต่อมาสระพยัญชนะท้ายแล้วก็พยัญชนะต้นนะครับหรือถ้ามีวรรณยุกต์ก็ไว้ข้างท้ายนะครับพร้อมกันนะครับเทอมนะครับสะกดว่าเหมเอมเถเอิมเทอมนะฮะคำต่อมานะครับตัวนี้ออกเสียงว่าเสริมนะครับสะกดพร้อมกันเหมเอิมเสเอิมเสริมซักเสริมนะครับต่อมาการสะกดคำในกรณีที่เป็นสระผสมนะครับยกตัวอย่างนะครับแบบกรณีหนึ่งนะฮะเสียงเลื่อนสระพยัญชนะต้นและวรรณยุกต์หากมีนะฮะพร้อมกันโออาวาเหอวาหวาต่อมาอืออาเอือเหอเอือเหือซักเหือนะครับต่อมากรณี2นะฮะเสียงเลื่อนสระพยัญชนะท้ายแล้วก็วรรณยุกต์นะครับดูตัวอย่างพร้อมกันอาโออาวซักอ่าวคำต่อมาอือเอเกอเอือกซักเอือกนะครับต่อมานะครับข้อ3นะครับคือเสียงเลื่อนสระพยัญชนะท้ายพยัญชนะต้นและวรรณยุกต์นะครับดูตัวอย่างนะฮะพร้อมกันคำนี้ออกเสียงว่าเตืองนะฮะสามารถสะกดได้นะครับพร้อมกันอือเอเงเอืองเตเอืองเตืองนะครับคำต่อมานะฮะสะกดว่าอือเอเงเอืองเดเอืองเดืองเหวียนเดืองนะครับสังเกตวรรณยุกต์จะวางข้างท้ายเลยนะครับคราวนี้เราลองมาดูตัวอย่างคำนะครับในการฝึกสะกดคำดูคำแรกพร้อมกันนะครับคำนี้สะกดว่าโออีโอยเตอโอยโตยแปลว่า

0: หันนั่นเองต่อมาอาเนอันอันแปลว่ากินนะครับและกินอะไรนะครับคำนี้พร้อมกันเออเมอเอิมเกอเอิมเกิมดังนั้นประโยคจะรวมกันเป็นว่าโตยอันเกิมนะครับแปลว่าฉันกินข้าวนะฮะต่อมาอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับสะกดพร้อมกันโออีโอยเตอโอยโตยต่อมาเอเนเอนเตอเอนเตนต่อมาเลอาลาหุยลาต่อมาชื่อคนนะครับอูเอ๋อเนออวนเตออวนตวนซักตวนนะครับกลายเป็นทั้งประโยคว่าโตยเตนหลาตวนแปลว่าฉันชื่อว่าตวนนะฮะดังนั้นหากท่านผู้ชมนะครับอยากแนะนำตัวเองก็เพียงเติมชื่อตัวเองเข้าไปในประโยคที่ว่าโตยเตนหลาเพียงเท่านี้ก็จะสามารถแนะนำตัวเองให้กับชาวเวียดนามได้รู้จักแล้วนะครับ
1: Em chào chị ạ.
2: Chào em, hôm nay em có bận không?
1: Cái gì ạ? Em trông bận lắm hả chị?
2: Không phải, chị hỏi em là hôm nay em có bận không? Chị sẽ rủ em đi mua sắm ở chợ.
1: Xin lỗi chị, em nghe nhầm rồi. Hôm nay em rảnh.
2: Nếu thế thì chúng ta đi luôn nhé.
1: Vâng ạ.
3: ช่วงรอบรู้เรื่องเวียดนามวันนี้เราจะไปศึกษาประวัติศาสตร์ที่มีมาอย่างยาวนานของประเทศเวียดนามกันค่ะและตอนนี้เราก็อยู่กับอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราผู้เชี่ยวชาญด้านเวียดนามศึกษาสวัสดีค่ะอาจารย
4: ์สวัสดีครับ
3: อาจารย์คะวันนี้อยากจะถามถึงประวัติศาสตร์ของประเทศเวียดนามซึ่งน่าจะมีมาอย่างยาวนานเลยใช่ไหมคะ
4: ครับประวัติศาสตร์เวียดนามนะครับมีประมาณ 4,000 กว่าปีแล้วนะฮะตามที่เขาคาดการ นะครับตามที่เขาสันนิษฐานไว้นะฮะซึ่งยุคแรกๆนะครับจะ เติบโตแล้วก็พัฒนาอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำแดงนะครับทางตอนเหนือของประเทศเวียดนามก็คือแถบบริเวณจังหวัดเมืองหลวงของฮานอยนะครับเมืองหลวงฮานอยปัจจุบันนี้นะฮะก็ตั้งแต่กษัตริย์หงเวืองนะครับไล่มานะครับมี2อาณาจักรนะครับถ้าเราลองดูประวัติศาสตร์เวียดนามใน 4,000 กว่าปีเนี่ยนะครับน่าสนใจก็คือครึ่งนึงเป็นประวัติศาสตร์สงครามนะครับจากผู้ลุกรานต่างชาตินะครับจะแตกต่างกับบ้านเรามากของเวียดนามจะโดนลุกรานตลอดเวลานะฮะในยุคแรกๆเนี่ยนะครับเวียดนามก็ค่อยๆก่อร่างสร้างตัวนะครับจากชนเผ่าคนเวียดนามมารวมกันนะฮะ อย่างไรก็ตามนะครับประมาณปี2007ก่อนคริสต์กาลนะฮะก็โดนจีนเข้ามายึดแล้วก็ครอบครองนะฮะดังนั้นเวียดนามตกเป็นเมืองขึ้นจีนประมาณพันกว่าปี
3: โอ้โหนานมากค่ะ
4: ครับดังนั้นทำให้วัฒนธรรมการเมืองการปกครองสังคมเศรษฐกิจเวียดนามได้รับจากจีนมาเต็มๆเลย
3: คล้ายๆกันใช่ไหม
4: คล้ายๆกันนะครับเพราะว่าได้รับจากจีนพันกว่าปีเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับประมาณปี938นะครับ938งูเกวียนนะครับก็สามารถปลดแอกจากจีนนะครับแล้วก็เริ่มตั้งราชวงศ์งูขึ้นมานะครับเวียดนามก็เริ่มมีการพัฒนาการในตอนยุคนั้นยังไม่มีสุโขทัยนะฮ
3: ะ
4: ประมาณศตวรรษที่10ที่11นะครับของประเทศไทยเรายังไม่มีสุโขทัยเวียดนามเริ่มเป็นอาณาจักรเวียดนามอาณาจักรที่ค่อยๆพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆอ
3: ันนั้นคือเวียดนามปกครองเองใช่ไหม
4: เวียดนามปกครองเองเพราะว่าเวียดนามปลดแอกจากจีนเรียบร้อยนะครับก็ได้ย้ายเมืองหลวงนะครับจากโกลวามาอยู่ที่กรุงฮานอยปัจจุบันสมัยก่อนกรุงฮานอยนี่ชื่อกรุงทังหลอง
3: ค่ะไม่ได้ชื่อนี
4: ้ไม่ได้ชื่อนี้นะฮะแล้วก็ค่อยๆมีพัฒนาการมาเรื่อยๆนะครับเราลองนึกดูว่าเวียดนามเนี่ยตกเป็นเพื่อนจีนพันกว่าปีนะฮะจากนั้นเวียดนามก็พัฒนาแล้วก็ฟื้นฟูประเทศมาเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งประมาณศตวรรษที่16นะครับ16 17ก็เริ่มมีมิชชันนารีต่างชาติตะวันตกนะครับเข้ามาเผยแพร่ศาสนาคริสต
3: ์
4: นะครับก็เริ่มมีฝรั่งเริ่มค้าขายกับต่างชาตินะฮะในยุคนั้นเวียดนามก็เริ่มมีปัญหากันเองนะครับแย่งชิงระหว่างราชวงศ์กันนะครับจนกระทั่งประมาณปี1802นะครับราชวงศ์เหงียนนะฮะหรือว่าเหงียนในที่คนไทยรู้จักเนี่ยได้ก่อตั้งขึ้นมานะครับพอราชวงศ์เหงียนก่อตั้งขึ้นมาก็จะเป็นยุคที่เริ่มสร้างความเป็นปึกแผ่นให้กับประเทศเวียดนามก็คือเป็นแผ่นดินเป็นรูปตัว S จนถึงทุกวันนี้นะครับเริ่มกระจายอำนาจจากส่วนกลางไปสู่ส่วนท้องถิ่นนะครับจากนั้นก็อยู่ได้ไม่นานนะครับฝรั่งเศสก็เริ่มเข้ามาเผยแพร่อาณานิคมแล้วก็เริ่มเข้ามาโจมตีเวียดนามนะครับประมาณกลางศตวรรษที่19ฝรั่งเศสบุกขึ้นที่ดานังแล้วก็ค่อยๆเข้ามาจนกระทั่งปลายศตวรรษที่19เวียดนามก็ตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศส
3: อีกรอบนึง
4: อีกรอบนึงหลังจากโดนจีนนะครับเวียดนามเคยโดนจีนลุกรานนะครับพันปีใช่ไหมฮะเคยโดนกองทัพมองโกก็มาลุกรานเวียดนามคราวนี้เป็นตาของฝรั่งเศสบ้างนะครับเวียดนามก็ตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสนะครับจากนั้นเวียดนามก็ค่อยๆมีกระบวนการในการกู้ชาติขึ้นมานะครับอย่างสมมติปี1930นี่ก็พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามก็เกิดขึ้นมานะครับจนกระทั่งปี1945
3: ค่ะ
4: นะครับหลังจากฝรั่งเศสอ่อนแอลงญี่ปุ่นเข้ามานะครับเป็นยุคช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะครับเวียดนามก็ประกาศอิสรภาพได้นะครับ2กันยายนปี1945นะครับพอประกาศได้ไม่นานนะครับฝรั่งเศสก็กลับเข้ามาอีก
3: รอบนึง
4: อีกรอบนึงนะครับเวียดนามก็สู้กับฝรั่งเศสประมาณ10ปีจนเวียดนามสามารถชนะที่สมรภูมิเดียนบินฟูได
3: ้
4: นะครับพอเท่านั้นยังไม่จบนะฮะพอฝรั่งเศสพ่ายแพ้อย่างราบคาบเลยนะฮะเกิดอะไรขึ้นต่อนะครับสหรัฐอเมริกาก็เข้ามาอเมริกาเข้ามายึดเวียดนามใต
3: ้
4: ทำให้เวียดนามแบ่งออกเป็น2ประเทศจากนั้นก็กลายเป็นสงครามเวียดนามซึ่งต้องรบกันอีกประมาณ30ปีเกือบ30ปีนะครับคือเขาอยู่ไม่สุขสักทีเขาจะโดนต่างชาติลุกรานตลอดนะครับจนกระทั่งปี1975เวียดนามเหนือสามารถตีกรุงไซงอนแตกได
3: ้
4: นะครับก็เลยรวมประเทศเป็นประเทศเวียดนามจนถึงวันนี
3: ้
4: นะครับเขาก็มีพัฒนาการเรื่อยมาหลังจากที่รวมประเทศได้เขาก็ใช้ระบบการปกครองแบบสังคมนิย
3: ม
4: นะฮะใช้ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมนะฮะซึ่งก็ไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่นะครับจากปี1975จนถึงปี1986นะครับเวียดนามลองค้าขายกับประเทศสังคมนิยมกันเองปิดประเทศไม่ยุ่งกับประเทศทุนนิยมเสรีนิยมนะฮะทำให้การเจริญเติบโตเนี่ยช้านะครับจนกระทั่งเวียดนามเห็นว่าไม่ดีแล้วนะครับปี1986เวียดนามจึงเริ่มเปิดประเทศนะครับใช้นโยบายปฏิรูปเศรษฐกิจชื่อว่าโดยเหมยนะฮะก็คือเปิดค้าขายกับทั่วโลกให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนนะครับจากนั้นเวียดนามก็เป็นประเทศที่น่ากลัวในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจนะครับ GDP ของเวียดนามเนี่ย 7% นะฮะเฉลี่ยนะครับจากปี1986จนถึงปัจจุบัน
3: ค่ะ
4: นะครับแล้วก็อาเซียนก็มองว่าโอ้เวียดนามเนี่ยไม่ธรรมดานะฮะหลังจากนั้นเขาปรับตัวเขาพัฒนาได้เร็วมาก
3: อาจารย์คะแล้วถ้าถามถึงอนาคตทิศทางของประเทศเวียดนามเขาวางแผนไว้ยังไงบ้างคะ
4: ครับเวียดนามนะครับตั้งเป้าปี2020จะเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม
3: ่
4: นะครับซึ่งเขากำลังพัฒนาทั้งชนบทแล้วก็ในเมืองเร่งเครื่องอย่างเต็มที่เลยนะฮะเพื่อหวังที่จะให้ทัดเทียมกับประเทศอื่นๆนะครับทัดเทียมกับประเทศอุตสาหกรรมในโลกยุคปัจจุบัน
3: แล้วเราก็ได้ทราบกันไปแล้วนะคะเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของเวียดนามแล้วก็ยังได้เรียนรู้ด้วยนะคะเกี่ยวกับโครงสร้างของภาษาเวียดนามว่ามีลักษณะคล้ายกับภาษาไทยเสียงวรรณยุกต์ก็ยังคล้ายกันอีกด้วยนะคะซึ่งไม่น่าจะยากเกินสำหรับการเรียนรู้หรอกค่ะถ้าเราหัดออกเสียงแล้วก็ฝึกฝนบ่อยๆค่ะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันหงทิตารีวงสว่างพานิชและอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกับรายการจินจ่าวเวียดนามสวัสดีเวียดนามได้ใหม่ครั้งหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ

บการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6

0: ช่อง 192-194 รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง 195-197 พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 ถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: วัสดีครับคุณผู้ชมอันยองฮาเซโอกลับมาพบกันอีกครั้งกับผมตูนวรัตน์นะครับและนี่คือรายการฮั่นกูกออันยองนะครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมเรียนรู้ภาษาเกาหลีแบบง่ายๆโดยอาจารย์เจ้าของภาษาตัวจริงเสียงจริงจากเกาหลีเลยนะครับวันนี้อาจารย์จะมาสอนเราเรื่องอะไรบ้างไม่รู้ว่าคุณผู้ชมฝึกกันมาแค่ไหนแล้วในครั้งที่แล้วนะครับถ้าอยากรู้ต้องเตรียมปากกากระดาษมาจดไว้เลยนะครับและออกเสียงตามไปด้วยระหว่างเรียนจะได้ไม่พลาดทุกคำสำคัญกับอาจารย์วอนแฮยองอยู่กับผมเรียบร้อยแล้วตอนนี้ครับสวัสดีครับอาจารย์วอนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้เรามีอะไรมาฝากคุณผู้ชมทางบ้านกันบ้างครับ
1: ครับวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องสถานที่ค่ะประโยคที่จะเรียนคือ어디에가요식당에가요왜식당에가요밥먹으러가요4ประโยคค่ะ
0: 4ประโยควันนี้เริ่มแบบสั้นๆก่อนนะครับงั้นเรามาทำความรู้จักแต่ละประโยคกันดีกว่าว่าแปลว่าอะไรบ้างครับ
1: ประโยคสั้นๆแต่ว่ามีคำศัพท์เยอะเหมือนกันนะคะเพราะว่าเราปกติใช้สถานที่เยอะใช่ไหมคะแล้วก็ประโยคที่1 어디에가요คือ어디แปลว่าที่ไหนแล้วก็가요คือว่าไปก็어디에가요หมายความว่าไปที่ไหนคะ
0: อ๋อ어디에가요โอ้อันนี้ค่อนข้างง่ายสำหรับการออกเสียงนะฮะ어디에가요ไปที่ไหน
1: ใช่ค่ะแล้ว어디สถานที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆได้ค่ะ อย่างเช่น어디에가요เราไปร้านอาหาร
0: ร้
1: านอาหารคือชิกตังค่ะแล้ว어디เปลี่ยนเป็นชิกตัง
0: อ๋อเปลี่ยนอดีเป็นชิกตังแทนก็จะเป็นชิกตังเอไคโย
1: ใช่ถูกต้องค่ะเอคือความช่วยชี้สถานที่ค่ะแล้วก็ถ้าบอกสถานที่แล้วก็ติดแอด้วยค่ะแล้วชิกตังเอไคโยถ้าเปลี่ยนเป็นห้องสมุดก็ทูโซกวนเอไคโย
0: ทูโซกวนเอไคโย
1: ใช่ค่ะเปลี่ยนเป็นโรงเรียนฮักโยเอไคโยอันนี้ใช้ได้ทั้งหมดค่ะ
0: แล้วอย่างพวกห้างสรรพสินค้าร้านกาแฟอาจารย์พอมีแนะนำไหมครับ
1: ห้างสรรพสินค้าคือเพ็กควาจอมค่ะ
0: เพ็กควาจอมเอขายโย
1: ใช่ถูกต้องค่ะแต่เพ็กควาจอมเสียงยากนะคะเพ็กควาจอมค่ะแล้วก็